กันค่ะเพื่อที่จะได้ทราบที่มาสั้นๆหน่อยก่อนที่จะเริ่มเข้าในบทเรียนท้ายๆนะคะคราวนี้ถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเราจะเริ่มเดินทางเข้าสู่ในเรื่องของการเดินทางของลูกชิ้นได้เลยค่ะความหมายของลูกชิ้นนะคะก็คือจะมีการใช้เนื้อเป็นส่วนผสมหลักนะคะโดยการนำมาบดผสมกับเครื่อง

างๆที่เป็นสัตว์น้ำก็ได้หมดแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนแล้วก็มีการผสมส่วนผสมแล้วก็ทำให้โดยการใช้ความร้อนหลังจากนั้นแล้วก็อาจจะเอาไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆได้นะคะหรือบางท้องถิ่นนะคะสามารถทำเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อได้นะคะจัดเป็นโอท็อปของตำบล นั้นด้วยก็ได้นะคะในเรื่องของการถนอมอาหารในลูกชิ้นนะคะเป็นการแปรรูปโดยใช้ความร้อนในการยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อที่ว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนี่ยสามารถเก็บได้นานขึ้นนะคะลดการเกิดเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารก่อนที่จะนำไปขายนะคะก็จะมีการแช่เย็นการแช่เย็นนะคะจะทำให้ลูกชิ้นของเราลดการเสื่อมเสียได้นะคะเราก็จะทำให้ตัวผิวของตัวลูกชิ้นนี่ค่ะมีการเซตเจลที่ดีขึ้นนะคะนี่ในเรื่องของการใช้ความร้อนในการถนอมอาหารแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะลูกชิ้นในท้องตลาดหรือลูกชิ้นโดยทั่วไปที่เรามักจะพบเจอนะคะก็อาจจะพบว่ามีทั้งแบบที่เป็นเนื้อนิ่มเนื้อแข็งหรือมีความยืดหยุ่นดีมีความเด้งมากนั่นเองในภาษาบ้านๆที่เขาเรียกนะคะก็จะเป็นลูกชิ้นเกรด A หน่อยถ้าเด้งมากแต่ถ้าเป็นลูกชิ้นที่มีส่วนผสมของแป้งมากก็อาจจะมีลักษณะเป็นเนื้อนิ่มถ้าเกิดว่ามีการใส่ส่วนผสมที่ไม่เหมาะสมเราอาจจะได้ลักษณะของเนื้อลูกชิ้นที่มีความเนื้อเละเกินไปนะคะในเรื่องของการบดนะคะก็จะบดลึกลงไปถึงระดับของอิมันชั่นเลยนะคะซึ่งระดับนี้จะมีการอธิบายลงไปอย่างชัดเจนมากขึ้นในบทท้ายๆนะคะคราวนี้เรามาดูลูกชิ้นในท้องตลาดนะคะลูกชิ้นในท้องตลาดก็จะมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายประเภทเลยนะคะเรามักจะพบเจอลูกชิ้นเนี่ยได้ตามที่ใดบ้างนะคะซึ่งทุกๆคนอาจจะพบได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตการตามตลาดนัดตลาดสดต่างๆนะคะนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องคำนึงถึงเลยในการซื้อลูกชิ้นก็คือในเรื่องของคุณภาพความสะอาดนะคะสารเติมแต่งหรือวัตถุเจือปนที่จะใส่ลงไปนะคะแล้วก็รสชาติเนื้อสัมผัสตรงนี้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะต้องคำนึงถึงในการที่จะซื้อและนำกลับมาทำเป็นอาหารสำหรับการบริโภคนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราทำขายก็จะต้องมีการคำนึงถึงลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะคะว่าเมื่อลูกค้าทานอาหารจากเราไปแล้วมีความปลอดภัยหรือเปล่านะคะสามารถนำลูกชิ้นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นยำเอาไปทอดนะคะราดกับน้ำจิ้มหรือว่าจะไปใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆนะคะก็จะได้ลูกชิ้นที่มีความหลากหลายนะคะตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูว่าลูกชิ้นมีประมาณ 6-7 ประเภทนะคะในท้องตลาดซึ่งคาดว่าในอนาคตอาจจะเพิ่มหลากหลายประเภทมากขึ้นนะคะตัวแรกเลยก็จะเป็นลูกชิ้นจากเนื้อหมูที่เป็นลูกชิ้นที่ได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะมากนะคะสังเกตว่าตัวเนื้อค่ะที่จะเลือกไปใช้ทุกๆอย่างเลยนะคะในการที่จะนำไปทำผลิตภัณฑ์ของสดจะต้องมีความสะอาดปลอดภัยแล้วสีต้องเป็นสีธรรมชาติของเนื้อสัตว์เหล่านั้นเองจริงๆนะคะในกรณีที่เป็นเนื้อหมูนะคะอาจจะใช้ส่วนของเนื้อสะโพกเนื้อสันต่างๆนะคะมาทำเนื้อแต่ละส่วนให้ความยืดหยุ่นของตัวเนื้อสัมผัสออกมาของลูกชิ้นที่มีความแตกต่างกันนะคะแต่สีของเนื้อหมูจะมีสีออกชมพูและเลือดนะคะจะมีความแตกต่างกับสีของเนื้อวัวที่จะมีสีแดงสดมากกว่านะคะเมื่อนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ทุกๆผลิตภัณฑ์เลยลูกชิ้นทุกๆประเภทเลยจะต้องมีการคำนึงถึงกระบวนการผลิตที่มีความสะอาดนะคะโดยมีปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อการเกิดลูกชิ้นนะคะก็มีอะไรบ้างนะก็จะมีในเรื่องของโปรตีนนะคะในที่นี้จะกล่าวถึงโครงสร้างของโปรตีนหรือไมโอไฟบิลนะคะที่จะอยู่ในโปรตีนกล้ามเนื้อซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำใหลูกชิ้นมีลักษณะเหนียวและมีความเด้งนะคะที่เราพูดกันว่าเด้งมากเด้งน้อยชอบมากชอบน้อยนะคะแล้วก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะการบดเมื่อกี้กล่าวไปแล้วการบดเราจะบดลึกลงไปถึงระดับอิมันชั่นเลยนะคะซึ่งโปรตีนตัวนี้นะคะจะมีความสำคัญทำให้เกิดโครงสร้างที่เหนียวแน่นเกิดขึ้นในตัวลูกชิ้นนะคะสิ่งที่ช่วยอีกอย่างนึงนี่ก็คือการเติมเกลือนะคะการเติมเกลือก็จะช่วยในเรื่องของการละลายโปรตีนก็คือโปรตีนในกล้ามเนื้อนะคะออกมาเสริมยึดเกาะเนื้อให้มันมีความแน่น

มากขึ้นนะคะแล้วก็จะปรับค่า pH หรือค่าความเป็นกรดด่างในเนื้อด้วยเนื่องจากเนื้อสัตว์เกือบทุกประเภทนะคะจะมี pH อยู่เป็น pH กลางนะคะคราวนี้การเติมเกลือเนี่ยค่ะก็จะช่วยในการปรับค่า pH ด้วยในกรณีที่เนื้อสัตว์ถูกฆ่าแล้วก็ชำแหละนานแล้วก่อนที่จะนำมาใช้นะคะเกลือนอกจากจะให้รสชาติก็คือให้รสเค็มแก่ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะก็ยังช่วยในการละลายโปรตีนแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกชิ้นมีความเด้งด้วยนะคะส่วนถัดมานะคะก็คือในเรื่องของสารเสริมต่างๆก็จะนิยมใส่ในลูกชิ้นเกือบทุกประเภทนะคะการใส่สารเสริมลงไปอะค่ะจะช่วยในการลดต้นทุนก็คือลดการใช้เนื้อสัตว์ลงจริงๆนะคะแล้วก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความนุ่มมากขึ้นนะคะส่วนวัตถุดิบไหนที่เป็นวัตถุดิบสดที่มีปริมาณโปรตีนน้อยอยู่ในเนื้อนะคะก็จะมีการใส่สารเสริมเนื้อสัมผัสตรงนี้ลงไปช่วยด้วยนะคะต่อมานะคะปัจจัยอีกตัวเลยก็คือวัตถุโจปนที่ใส่ในอาหารนะคะวัตถุโจปนตัวนี้จะต้องคำนึงถึงปริมาณที่เหมาะสมด้วยจะใส่มากเกินไปไม่ได้นะคะเนื่องจากมีกฎหมายอาหารในการควบคุมอยู่ใส่มากเกินไปเมื่อผู้บริโภครับประทานแล้วอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้นะคะบางคนอาจจะปวดหัวปวดท้องหรืออาเจียนออกมานั้นตรงนี้เวลาผู้ที่เป็นผู้ผลิตจะต้องระวังนะคะต่อมาในเรื่องอีกปัจจัยอีกตัวเลยก็คือในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะอย่างที่อธิบายไปเบื้องต้นแล้วบ้างนะคะในเรื่องของการบดการให้ความร้อนหรือการให้ความเย็นนะคะตัวนี้ก็จะมีความสำคัญเลยในการที่จะทำให้เนื้อของลูกชิ้นของเรามีความเด้งดีหรือเปล่ามีสีที่น่ารับประทานหรือไม่นะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เหมาะสมหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นออกมาแล้วสังเกตตรงลูกชิ้นหมูนะคะจะลักษณะจะออกขาวแต่ยังไม่ได้ขาวแบบขาวซีดนะคะยังมีความเป็นขาวออกสีเนื้ออยู่นะคะสามารถเอาไปทำย่างหรือไปทอดอบอะไรก็ได้หมดนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของตัวลูกชิ้นหมูนะคะต่อมาจะมาดูลูกชิ้นไก่นะคะตัวลูกชิ้นไก่ค่ะสังเกตจากสีไก่เลยนะคะที่เอามาทำไม่ว่าจะเป็นเนื้อสันในไก่หรือเนื้ออกไก่ก็แล้วแต่จะมีสีของปริมาณไมโอโกลบินเนี่ยค่ะน้อยกว่าสีของตัวสีเนื้อหมูนะคะนั้นเวลาลูกชิ้นไก่ที่ทำได้ออกมาค่ะจะเป็นลักษณะสีค่อนข้างที่จะขาวกว่านะคะผิวก็จะมีความขรุขระบ้างนะคะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวเนื้อสัตว์แล้วก็ขึ้นอยู่กับสารเสริมต่างๆที่เราใส่เข้าไปนะคะคราวนี้ความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างเนื้อไก่กับเนื้อหมูนะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือเนื้อไก่จะมีปริมาณไขมันนะคะที่อยู่ในเนื้อค่ะค่อนข้างที่จะต่ำน้อยกว่านะคะปริมาณโปรตีนก็มีความแตกต่างกันนั้นเวลาทำออกมาสีของเนื้อจึงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ความนุ่มด้วยความนุ่มของเนื้อไก่จะมีความนุ่มมากกว่าแต่ขาดความยืดหยุ่นไปนะคะกับตัวของลูกชิ้นหมูแล้วนะคะเหมือนกันค่ะการเติมเกลือหรือการใช้สารเสริมหรือกระบวนการต่างๆก็จะควบคุมเหมือนกันนะคะเพื่อที่ว่าจะรักษาการเกิดเจลที่ผิวรอบของลูกชิ้นได้ดีขึ้นและจะไม่ใช้อุณหภูมิสูงเกินไปในการต้มลูกชิ้นนะคะอุณหภูมิในการต้มลูกชิ้นจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 องศาเซลเซียสนะคะจะไม่ใช้อุณหภูมิสูงไปกว่านี้นะคะถ้าเราใช้อุณหภูมิที่สูงมากเกินไปจะไปทำให้โปรตีนเสียสภาพได้นะคะให้เรานึกถึงง่ายๆถ้าเราใช้อุณหภูมิสูงมากเกินไปจะผิวสัมผัสที่ได้ออกมาจะเป็นลักษณะเหมือนหมูต้มหมูสับในแกงจืดแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเราควบคุมอุณหภูมิได้นะคะผิวสัมผัสของเราจะมีความเรียบเนียนนะคะอันนี้ก็คือให้ทุกๆคนคิดถึงภาพ2ภาพนี้นะคะพยายามควบคุมอุณหภูมิด้วยในการผลิตนะคะสิ่งที่จะต้องคำนึงของเกี่ยวกับตัวลูกชิ้นไก่นะคะนอกจากกระบวนการดังกล่าวแล้วก็คือตัวเนื้อสัมผัสนะคะตัวเนื้อสัมผัสถ้าเราทำแล้วเราใส่แป้งมากเกินไปตัวเนื้อไก่เองมีปริมาณโปรตีนค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แล้วถ้าเราใส่แป้งมากเกินไปอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเมื่อได้ออกมามีความเขาเรียกว่าเนื้อค่อนข้างที่จะเละไม่มีความเด้งขัดความยืดหยุ่นไปนะคะเวลาทำลูกชิ้นไก่นะคะก็จะต้องมีความระมัดระวังในการเลือกสูตรที่จะนำมาใช้นะคะลักษณะจะเหมือนกันเลยก็คือเมื่อได้ลูกชิ้นไก่ออกมาแล้วจะนำไปแปรรูปก็ได้หลายๆอย่างนะคะจะทานเล่นหรือจะนำไปประกอบในอาหารในก๋วยเตี๋ยวในอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อมาในส่วนของตัว

ูกชิ้นจากเนื้อวัวนะคะสังเกตที่สีของเนื้อได้เลยค่ะสีจะมีความแตกต่างกับสีของเนื้อหมูเนื้อไก่อย่างชัดเจนนะคะจะมีไมโอโกลบินค่อนข้างที่จะเข้มมากกว่าสีก็เลยจะออกแดงสดมากกว่านะคะเมื่อนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นแล้วเราจะเห็นเลยตามท้องตลาดตอนที่ยังไม่ได้ไปทอดหรือย่างนะคะสีจะมีความเข้มมากกว่าที่ผิวจะเป็นสีที่ได้จากตัวเนื้อนะคะนั้นในลูกชิ้นเนื้อวัวนะคะจะมีข้อสังเกตอยู่ก็คือเนื่องจากว่าเวลาทำลูกชิ้นออกมาก็ต้องระวังในเรื่องสีนะคะจะมีการใส่สารเสริมแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้แต่เนื้อวัวอย่างเดียวสิ่งที่ได้ก็คือจะมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่แน่นแข็งเกินไปนะคะไม่มีความยืดหยุ่นที่เพียงพอนะคะเวลาเรากัดนะคะให้เรานึกใช้ตรงฟันกรามอะค่ะของเรากัดลงไปดูว่ามันมีแรงต้านเยอะไหมบางลูกชิ้นบางประเภทก็คือกัดแล้วมันจะแน่นมากทำให้เวลาเราเคี้ยวแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเลยนะคะบางลูกชิ้นกัดแล้วมันเละเกินไปเวลาเราเคี้ยวเราก็ไม่ได้รับรสชาติที่แท้จริงของลูกชิ้นเลยนะคะนั้นเวลาเราทำเราต้องคำนึงถึงลักษณะของเนื้อสัมผัสตรงนี้ด้วยนะคะสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของตัวลูกชิ้นเนื้อวัวเลยก็คือกลิ่นนะคะตรงกลิ่นเนี้ยมันทำให้เวลาทานเนื้อวัวค่ะจะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะคะที่อยู่ในเนื้อนั้นอาจจะมีการใส่ตัวของเครื่องเทศต่างๆอาจจะมีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะไปกลบกลิ่นตรงนี้เวลาเอามาทานแล้วจะได้ไม่รู้สึกถึงกลิ่นของตัวเนื้อวัวมากเกินไปนะคะในเนื้อวัวนะคะจะมีไขมันที่ต่ำกว่าในเนื้อหมูนะคะนั่นการทานเนื้อวัวบางคนเขาก็จะทราบอยู่แล้วนะคะก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะแต่อันนี้แล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะชอบลักษณะเนื้อที่ไม่เหมือนกันนะคะในเรื่องของการขึ้นรูปเป็นลูกชิ้นนะคะในตัวของเนื้อวัวค่ะจะมีโครงสร้างของตัวเส้นใยกล้ามเนื้อที่หยาบกว่าเมื่อนำมาขึ้นรูปอาจจะทำให้ผิวของข้างนอกอะค่ะจะมีความขรุขระบ้างแต่เมื่อนำไปทอดหรือนำไปย่างหรือประกอบอาหารนะคะก็อาจจะไม่เห็นร่องรอยเหล่านี้อยู่นะคะเนื่องจากว่าทางผู้ผลิตอะค่ะมีการเติมสารปรุงแต่งต่างๆลงไปแล้วนะคะก็เลยทำให้เนื้อของตัวลูกชิ้นเนื้อวัวที่ผิวอะค่ะไม่แตกไม่ยุ่ยได้ง่ายนะคะต่อมานะคะก็จะพูดถึงในกลุ่มของลูกชิ้นที่ได้จากสัตว์น้ำนะคะก็คือพวกลูกชิ้นเนื้อปลานะคะลูกชิ้นเนื้อปลาในบ้านเราก็จะมีหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นรูปกลมรูปวงรีหรือเขาเรียกว่าลักบี้นะคะหรือว่าเป็นแท่งกลมๆยาวๆหรือคนจีนอาจจะเรียกว่าหือกล้วยนะคะที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวนะคะสังเกตเลยสีของเนื้อปลาที่นำมาทำอะค่ะที่ได้มาจากปลาทะเลนะคะสีจะค่อนข้างที่จะขาวถ้าเราใช้เนื้อปลาที่ได้จากปลาทะเลนะคะก็จะมีความยืดหยุ่นของตัวลูกชิ้นมากกว่านะคะเนื้อปลาทะเลที่นำมาทำเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้ลูกชิ้นที่ยังเป็นลักษณะสีขาวนะคะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ยังมีกลิ่นของปลาหรือกลิ่นของคาวปลาติดอยู่นะคะเมื่อนำมาทำนะคะจะพบว่าลักษณะของลูกชิ้นจากเนื้อปลานะคะจะมีความเด้งเหนียวแล้วก็นุ่มนะคะเนื่องจากไมโอโฟบิลอย่างที่กล่าวไปนะคะมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดโครงสร้างของเนื้อสัมผัสได้ดีขึ้นนะคะโดยมีการใช้สารเสริมช่วยในการจับตัวของตัวเนื้อด้วยเหมือนกันนะคะชนิดของปลาทะเลที่นำมาใช้อาจจะเป็นกลุ่มของปลาหางเหลืองนะคะแล้วก็ปลาต่างอื่นๆที่อยู่ในทะเลน้ำลึกนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมเหมือนกันนะคะหลังจากทำเสร็จทุกลูกชิ้นเลยนะคะต้องควบคุมไม่ให้เกิน10องศาเซลเซียสนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวของลูกชิ้นแต่ละประเภทเก็บได้นานขึ้นและความยืดหยุ่นของตัวลูกชิ้นก็ยังมีลักษณะที่ดีอยู่นะคะเทคนิคอีกอย่างนึงนะคะในการทำลูกชิ้นปลาก็คือในการที่ตีส่วนผสมนะคะที่ใช้เครื่องตีปั่นผสมในหัวใบมีดนะคะก็เมื่อสังเกตแล้วว่าตรงเนื้อปลามีความมันวาวคาดการเอาไว้ว่าเมื่อทำเสร็จแล้วลูกชิ้นปลาจะมีความเด้งมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆที่ดูได้ก่อนที่จะทำผลิตภัณฑ์เสร็จนะคะลูกชิ้นเนื้อปลานะคะมักจะนิยมเอาไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวก็ค่อนข้างที่จะ

เยอะนะคะหรือไม่เอาไปทอดเรามักจะเห็นเลยอย่างทอดกรอบทอดระเบิดอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่าเนื้อสัมผัสของตัวลูกชิ้นเนื้อปลาไม่ได้แน่นมากเหมือนเนื้อหมูเมื่อนำไปทอดกรอบหรือทอดระเบิดก็จะเคี้ยวกรอบได้ง่ายนะคะยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยมากขึ้นนะคะต่อมาลูกชิ้นจากปลาหมึกนะคะลูกชิ้นจากปลาหมึกก็อาจจะใช้ปลาหมึกกล้วยหรือปลาหมึกกระดองนะคะในการทำจะมีความแตกต่างกับลูกชิ้นเนื้อปลาตรงที่ว่าเราไม่ได้จะใช้ตัวเนื้อปลาหมึกอะค่ะไปบดละเอียดหรือบดลึกถึงระดับอิมันชั่นลงไปผสมนะคะเราอาจจะใช้สูตรของลูกชิ้นเนื้อปลาใช้เนื้อปลาเป็นตัวเบสหลักในการทำในการขึ้นลูกนะคะเนื่องจากตัวเนื้อปลาจะมีคุณสมบัติในการเกิดเจลในเนื้อลูกชิ้นได้มากกว่านะคะก็จะใช้ตัวปลาหมึกนะคะปั่นเป็นชิ้นขนาดเล็กประมาณหนึ่งนะคะใส่ลงในส่วนผสมตอนที่จะนำขึ้นก่อนที่จะนำไปต้มนะคะตัวลูกชิ้นปลาหมึกนะคะเมื่อใส่ส่วนผสมของปลาหมึกไปแล้วเมื่อนำมากัดหรือนำมาชิมดูนะคะจะมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ออกกรุบๆเหมือนกับเคี้ยวตัวเนื้อปลาหมึกอะค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะคะนั้นเนื้อสัมผัสจะมีความแตกต่างกับลูกชิ้นเนื้อปลานะคะสีของลูกชิ้นปลาหมึกก็จะออกขาวซึ่งมีส่วนผสมหลักของลูกชิ้นเนื้อปลานะคะแล้วก็อาจจะมีสีออกม่วงๆนะคะอาจจะมาจากส่วนผสมของตัวเนื้อปลาหมึกที่มากกว่าเนื้อปลาเล็กน้อยนะคะเราก็จะเห็นตามในท้องตลาดได้มีหลายๆแบบนะคะมีทั้งเป็นหลอดก็มีหรือเป็นลูกกลมๆก็มีนะคะนั้นลูกชิ้นของปลาหมึกก็จะไม่ได้ใช้ตัวเนื้อปลาหมึกเพียวๆนะคะก็ต้องมีการผสมของเนื้อปลาเป็นส่วนผสมหลักด้วยในการที่จะขึ้นรูปแล้วก็จะได้กลิ่นเฉพาะของปลาหมึกในบางรายนะคะถ้ามีการลดต้นทุนเขาก็อาจจะใช้สารเสริมหรือสารให้กลิ่นของปลาหมึกเข้ามาทดแทนนะคะเพื่อที่ว่าผู้บริโภคนำไปทานแล้วก็จะได้กลิ่นเหมือนทานปลาหมึกจริงๆเข้าไปนะคะต่อมานะคะเป็นตัวลูกชิ้นกุ้งนะคะก็จะเป็นเนื้อที่ได้จากอาหารทะเลอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะตัวลูกชิ้นกุ้งก็จะใช้ตัวเนื้อกุ้งเป็นส่วนประกอบหลักนะคะอาจจะใช้กุ้งขาวหรือว่ากุ้งกุลาดำก็ได้นะคะแกะเอาส่วนเนื้อออกมาต้องระวังในเรื่องของไขมันจากหัวกุ้งนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามีผสมเข้าไปในตัวลูกชิ้นแล้วเวลาทำอะค่ะอาจจะทำให้มีกลิ่นคาวเกิดขึ้นได้นะคะตัวของลูกชิ้นเนื้อกุ้งอะค่ะลักษณะการทำจะมีกุ้งเป็นเบสหลักนะคะแล้วมีการเสริมตัวสารเสริมสารให้เนื้อแป้งต่างๆแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็วัตถุส่วนปนนะคะเมื่อออกมาแล้วจะเห็นว่าตัวลูกชิ้นเนื้อกุ้งอะค่ะจะมีสีแดงส้มออกชมพูนะคะก็มาจากสีที่ได้จากตัวเนื้อกุ้งเมื่อสุกจริงๆนะคะก็จะได้ตรงนี้ออกมานะคะซึ่งจะมีความต่างจากลูกชิ้นปลาหมึกนะคะปลาหมึกจะมีการใส่ปลาหมึกทีหลังแต่ตัวลูกชิ้นเนื้อกุ้งเนี่ยจะมีการใช้เนื้อกุ้งเป็นส่วนผสมหลักนะคะในการทำเลยนะคะโดยในบางยี่ห้อค่ะจะมีการใส่ตัวของเนื้อกุ้งมาผสมตอนหลังนะคะก่อนที่จะนำไปต้มขึ้นรูปเป็นตัวลูกชิ้นก็มีนะคะหรือบางยี่ห้ออาจจะมีการใส่สารให้กลิ่นกุ้งเหมือนกับลูกชิ้นปลาหมึกก็มีนะคะเพื่อลดต้นทุนนะคะลูกชิ้นกุ้งก็จะเป็นที่นิยมอยู่นี้ก็จะมีการนำมาทอดระเบิดเหมือนกันนะคะถ้าตามในท้องตลาดก็จะหอมกลิ่นกุ้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ราดกินกับน้ำจิ้มคล้ายๆกับตัวลูกชิ้นปลาหมึกเลยนะคะต่อมาตัวลูกชิ้นปูค่ะลูกชิ้นปูจะมีลักษณะการทำคล้ายๆลูกชิ้นปลาหมึกนะคะก็คือเราจะใช้เนื้อปูตรงนี้ค่ะไปผสมในตอนท้ายของกระบวนการทำนะคะเนื่องจากตัวเนื้อปูเองอะค่ะไม่ได้มีปริมาณโปรตีนที่เพียงพอในการที่จะขึ้นรูปได้เหมือนเนื้อปลาหรือเนื้อกุ้งนะคะปริมาณไมโอไฟบิลค่อนข้างที่จะน้อยปริมาณโปรตีนจะต่ำกว่านะคะเลยต้องใช้ตัวเบสหลักจากอย่างอื่นมาเป็นส่วนผสมแทนรวมทั้งสารเสริมเนื้อต่างๆด้วยนะคะตัวเนื้อปูส่วนมากก็มักจะใช้ในส่วนของกันเชียงปูนะคะหรือปูเนื้อปูก้อนก็ได้นะคะมาผสมโดยการผสมก็คือใช้ปลาเป็นเบสหลักก่อนเหมือนเดิมใส่เครื่องเทศอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ตัวเนื้อปูลงไปก่อนที่จะปั้นก้อนเป็นรูปแล้วนำไปต้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อปูลักษณะของสีลูกชิ้นเนื้อปูก็อาจจะออกคล้ายๆของกุ้งนะคะแต่จะมีสีที่อ่อนกว่าเล็กน้อยนะคะเมื่อนำไป

ในการบริโภคนะคะก็อาจจะนำไปทอดเอาไปย่างไปอบอะไรได้หมดเหมือนกันนะคะซึ่งลูกชิ้นจากเนื้อปูค่ะก็จะมีราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนะคะถ้ามีการใช้เนื้อปูปริมาณเยอะๆในตัวการทำลูกชิ้นนะคะข้อระวังของลูกชิ้นเนื้อปูเลยเนื่องจากมีปริมาณโปรตีนน้อยกว่าเนี่ยความเด้งของตัวลูกชิ้นเนี่ยค่ะก็จะมีค่อนข้างที่จะน้อยกว่ากับลูกชิ้นกุ้งหรือลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของเศษกระดองจากปูอะค่ะถ้าได้เนื้อปูมาแล้วให้ดูด้วยว่าก่อนที่จะใส่ลงไปมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ติดลงไปหรือเปล่านะคะเมื่อทานเข้าไปอาจจะทำให้ไปมีอาการระคายคอเคืองคอได้นะคะนั่นก็จะต้องระวังเลยในเรื่องของปูนะคะคราวนี้เราจะให้มาดูยี่ห้อลูกชิ้นในตามท้องตลาดนะคะอันแรกเลยเรามาเริ่มด้วยลูกชิ้นจากหมูก่อนเลยนะคะที่เป็นที่นิยมของคนไทยเลยก็คือเนื่องจากว่ามีเนื้อสัมผัสเวลาทานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกัดเข้าไปแล้วอะค่ะจะไม่รู้สึกความเด้งความยืดหยุ่นค่อนข้างที่จะมากกว่าในตัวลูกชิ้นประเภทอื่นนะคะซึ่งในท้องตลาดที่พบเห็นเลยก็คือจะมีหลากหลายยี่ห้อนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีมากกว่านี้แล้วในอนาคตยังไงก็จะต้องมีเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะอันนี้ก็จะหยิบยกมาคร่าวๆนะคะข้างในรูปแบบของตัวที่ขายในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลักษณะแช่เย็นนะคะแล้วก็มีทั้งที่เป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะก็คือพร้อมรับประทานเลยนะคะทั้งแบบทอดแบบย่างนะคะมีหลากหลายประเภทเลยนะคะแล้วแต่ผู้บริโภคค่ะจะเลือกทานแบบไหนนะคะคราวนี้สิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยในตัวของตัวลูกชิ้นเนื้อหมูก็คือที่ผิวสัมผัสนะคะจะมีลักษณะก็คืออย่างที่บอกไปจะมีผิวที่สีออกสีเข้มกว่าตัวลูกชิ้นไก่นะคะแต่จะอ่อนกว่าลูกชิ้นเนื้อวัวมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะแต่เวลาเขาใส่ถุงแพ็คมาแบบนี้เขาจะอัดมาแล้วเขาก็จะซีลสุญญากาศเวลาเราแกะลูกชิ้นออกมาใช้จะสังเกตว่าจะไม่กลมอย่างทฤษฎีที่บอกเอาไว้แหละเนื่องจากมีการเบียดกันหรือคือการอัดกันเท่านั้นเองนะคะก็ยังไม่ได้ทำให้ลูกล่างแตกไปเป็นชิ้นเล็กๆขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีรสชาติที่ออกค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าเป็นลูกชิ้นเนื้อหมูแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศอย่างบางคนชอบกลิ่นพริกไทยค่อนข้างที่จะมากหรือชอบรสชาติที่เค็มค่อนข้างที่จะมากนะคะก็จะชื่นชอบในการบริโภคลูกชิ้นจากเนื้อหมูเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงของตัวลูกชิ้นเดี๋ยวนี้เลยค่ะแทบจะทุกยี่ห้อหรือว่าแทบจะทุกประเภทเลยเนี่ยอาจจะมีลูกชิ้นเนื้อหมูแบบเนื้อล้วนเนื้อผสมไขมันลูกชิ้นเนื้อหมูเกรด A หรือเป็นลูกชิ้นเนื้อหมู N ต่างๆเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นลักษณะใส่เพิ่มเติมเสริมแอดเข้าไปอะค่ะทำให้ลูกชิ้นหมูมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชอบทานในแต่ละแบบที่มีความแตกต่างกันนะคะต่อมาลูกชิ้นจากไก่นะคะก็อย่างที่บอกไปในสไลด์ด้านต้นเนาะจะมีลักษณะสังเกตว่าตัวสีของลูกชิ้นนะคะก็จะมีลักษณะของสีค่อนข้างที่จะขาวมากกว่านะคะบางยี่ห้อก็จะทอดแล้วก็มาแพ็คถุงขายนะคะหรือบางยี่ห้อก็ยังไม่ทอดเนาะเป็นลูกชิ้นต้มแล้วก็มาซีลถุงขายเหมือนตัวลูกชิ้นหมูเลยนะคะแล้วก็แช่เย็นในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในตลาดสดเอาไว้นะคะแล้วก็ซื้อไปบริโภคแล้วก็นำไปแปรรูปลูกชิ้นทุกๆประเภทเลยนะคะก็จะเก็บได้ประมาณไม่เกิน 1-2 สัปดาห์นะคะถ้ายังแช่เย็นอยู่เพราะหลังจากนั้นแล้วอะค่ะก็จะเสื่อมเสียค่อนข้างที่จะง่ายเนื่องจากเป็นของสดนะคะแล้วก็มี pH ค่อนข้างที่จะออกเป็นกลางนะคะนั้นเวลาเราแกะลูกชิ้นออกมาแล้วถ้าเกิดมีความยืดยืดที่ผิวแล้วก็จับแล้วเหนียวเหนียวติดมือเบาๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันเริ่มเสียแล้วตรงนี้ก็จะไม่ควรนำมาใช้งานแล้วก็จะมีกลิ่นออกเปรี้ยวๆเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นกับตัวทุกๆลูกชิ้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้อุณหภูมิในการควบคุมในการเก็บรักษาของตัวผลิตภัณฑ์นะคะตัวลูกชิ้นไก่นะคะเวลากัดอย่างที่บอกไปก็คือเนื้อสัมผัสจะค่อนข้างที่จะนุ่มมากกว่าถ้าเทียบกับลูกชิ้นหมูแบบแรกนะคะตัวลูกชิ้นไก่นะคะก็คือจะเหมาะกับคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็สามารถทานได้นะคะก็คือควรที่จะผู้ผลิตก็ควรที่จะผลิตให้ตรงกับกฎข้อบังคับของอาหารฮาลาลนะคะแล้วก็อย่าทำในสิ่งที่ไม่อย่าทำในสิ่งที่ผิดหรือต้องห้ามของฮาลอมด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะ
ขายได้หลากหลายกลุ่มหลากหลายเชื้อชาติที่นับถือศาสนาที่มีความแตกต่างกันนะคะต่อมาในตัวของลูกชิ้นเนื้อวัวนะคะก็จะมีสีที่ค่อนข้างที่จะเข้มมากกว่าในตามสไลด์ที่อธิบายไปเนาะลูกชิ้นเนื้อวัวนะคะก็จะถ่ายในกลุ่มของคนที่ทานเนื้อวัวนะคะแล้วก็ของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็สามารถทานได้นะคะถ้ามีเครื่องหมายฮาลาลนะคะระบุในตัวบรรจุภัณฑ์นะคะลูกชิ้นเนื้อวัวนะคะที่ขายตามท้องตลาดหรือที่มาเสียบมาย่างกันนะคะก็จะมีขายคนที่ชอบกินผสมกับเอ็นนี้ก็จะชอบมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวของตัวลูกชิ้นเนื้อวัวนะคะต่อมาลูกชิ้นเนื้อปลานะคะอย่างที่บอกก็คือจะมีสีค่อนข้างที่จะขาวนะคะสามารถเอามาทานเล่นเป็นแบบลูกชิ้นระเบิดก็ได้เนื้อสัมผัสเขาจะไม่ได้แข็งกระด้างเหมือนตัวลูกชิ้นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวนะคะหรือจะทานเป็นลักษณะเป็นลูกชิ้นปลาแท่งยาวๆหรือเรียกว่าหือกวยนี้ก็ได้นะคะก็คือจะนำมาทอดและเวลาทานก็คือมาหั่นเป็นชิ้นๆใส่ในก๋วยเตี๋ยวหรือทานเล่นจิ้มกับน้ำจิ้มก็ได้นะคะนั้นก็จะมีสีขาวๆนวลๆที่น่ารับประทานอันนี้จะมีความแตกต่างเลยนะคะต่อมาลูกชิ้นปลาหมึกนะคะลูกชิ้นปลาหมึกก็จะมีสีขาวคล้ายๆกับเนื้อปลาเลยเนื่องจากใช้เนื้อปลาเป็นส่วนเบสหลักในการผสมนะคะแล้วก็จะมีจุดๆเล็กๆๆอย่างที่เราเห็นนะคะก็คือเป็นตัวของปลาหมึกนะคะผสมเข้าไปนะคะเอามาทอดหรือมาย่างหรือไปผสมกับตัวเกล็ดขนมปังก็เพิ่มความกรุบในการทานได้มากขึ้นนะคะลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปูนะคะจะมีความเหมือนกันก็คือจะมีสีออกสีครีมๆส้มๆนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากตัวของสีเนื้อกุ้งกับเนื้อปูเองจะเป็นลักษณะสีตัวออกส้มๆอยู่แล้วนะคะลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปูนะคะก็จะนิยมเหมือนกับไปกินชาบูหรือกินซุกกี้ต่างๆนะคะก็จะมีอยู่ในร้านพวกนี้ส่วนมากแล้วผู้บริโภคก็จะชอบทานมากเลยนะคะต่อมาคราวนี้เป็นตารางเปรียบเทียบลูกชิ้นของแต่ละประเภทนะคะก็จะมีประมาณ7ประเภทนะคะก็จะมีหมูไก่วัวแล้วก็ปลาหมึกกุ้งแล้วก็ปูนะคะดูลักษณะเด่นๆเลยอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปอยู่แล้วเนื้อหมูเนื้อวัวจะมีความแน่นในตัวของลูกชิ้นมีความยืดหยุ่นแต่เนื้อไก่จะค่อนข้างที่จะนิ่มลงมาหน่อยนะคะแล้วก็กลิ่นจะมีมากเลยในตัวลูกชิ้นเนื้อวัวนั้นจะต้องมีการใส่ตัวเครื่องเทศเข้าไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งนะคะก็จะได้เนื้อสัมผัสเองจริงๆจากตัววัตถุดิบเลยนะคะแต่ถ้าเป็นลูกชิ้นปลาหมึกลูกชิ้นปูก็จะต้องมีเบสหลักของเนื้อปลาเป็นส่วนผสมตัวลูกชิ้นกุ้งกับปูสิ่งที่จะคล้ายกันเลยคือสีเนื่องจากเป็นสีที่ได้จากตัวเนื้ออยู่แล้วนะคะจะออกสีส้มๆอ่อนๆครีมๆหน่อยและราคาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะในการจูงใจในตัวของการเลือกซื้อสำหรับผู้บริโภคนะคะลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปูปลาหมึกตัวนี้ก็จะมีราคาที่สูงกว่าลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ในท้องตลาดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการที่จะเลือกซื้อลูกชิ้นในตามท้องตลาดนะคะแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้นิดนึงในการที่จะเลือกซื้อลูกชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นประเภทไหนหรือยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะคะอยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวลูกชิ้นเองทั้งบรรจุภัณฑ์สะอาดไหมขาดหรือเปล่าหรือจับตัวลูกชิ้นดูผ่านบรรจุภัณฑ์ก็ได้ค่ะว่าไม่เปื่อยไม่ยุ่ยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูที่มีการใส่สารที่เป็นวัตถุจุลปนค่อนข้างที่จะน้อยหรือไม่มีเลยได้ก็จะยิ่งดีก็จะดีต่อสุขภาพของผู้ที่จะบริโภคนะคะและในวันนี้นะคะก็ได้พูดมาแล้วได้ทำให้ทุกๆท่านได้รู้จักกับความหมายหรือที่มาของลูกชิ้นบ้างนะคะในตามท้องตลาดมีหลากหลายประเภทเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้จักกันมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็ยังคงจะมีลูกชิ้นอยู่ในประเทศของเรานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยชื่นชอบในการบริโภคมากเลยไม่ว่าจะทำเป็นทั้งอาหารเอาไปประกอบทั้งอาหารทานเล่นต่างๆทอดย่างได้หมดทานกับน้ำจิ้มหรือว่าทานเปล่าๆก็ได้นะคะมีขายทุกที่เลยนะคะไม่หาซื้อได้ไม่ยากนะคะทั้งตลาดสดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำต่างๆนั้นลูกชิ้นก็จะอยู่คู่กับสังคมไทยไปตลอดเลยนะคะไม่หายไปไหนแน่นอนแล้ววันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆท่านมากนะคะที่มาร่วมเดินทางไปกับ
การเดินทางของลูกชิ้นนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานตนายเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่าพีดีมุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะพีดีแนวรูทพาร์ท

อลวดท่าโอเวอร์เฮดแนวรูทพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและส

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจว่ามันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้ารวมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่อง
ระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่เลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็กๆ
5: ดีค่ะ

0: ที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
1: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: ตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
0: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
0: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
4: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
0: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติอะ

0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
2: มา

สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568นะคะนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชภัทรพิชยมหุตนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พหลนาถคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็มาบรรยายในวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะในวิชานี้นะคะนักศึกษาสามารถที่จะนำเอาความรู้ที่ไม่ใช้แต่เฉพาะเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวอาจจะเป็นความรู้ทางด้านของการบริหารธุรกิจนะคะการจัดการการตลาดนะคะการบัญชีหรือแม้แต่ในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิตินะคะมาบูรณาการร่วมกันในการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นต่างๆของวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะซึ่งในรายวิชาอันนี้มันก็อาจจะมีอยู่ในหลักสูตรต่างๆของทั้งบริหารธุรกิจแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ได้ด้วยนะคะค่ะในรายวิชานี้เราก็จะมีการแบ่งหัวข้อนะในตลอดการเรียนของเรานะโดยจะแบ่งเป็นรายวิชานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะก็จะเป็นจะแบ่งเป็นรายสัปดาห์นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์แรกนะคะเรามีการศึกษาเรื่องของแนวคิดของเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนเป็นเบื้องต้นเลยนะคะก็จะได้รู้ว่าในวิชานี้เนี่ยมันประกอบด้วยขอบข่ายองค์ความรู้ต่างๆของเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการขนส่งโลจิสติกซัพพลายเชนอย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์ถัดไปก็จะเรียนตามลำดับนะแต่ละสัปดาห์ดังนี้นะคะสัปดาห์ที่2นะก็จะเป็นขอบเขตและความสำคัญของโลจิสติกและโซ่อุปทานนะแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันนะรวมถึงแนวโน้มนะทั้งในปี2568นะคะแล้วก็ในปีถัดไปได้ในสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นการจัดการสินค้าคงคลังนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดการคลังสินค้านะคะในเรื่องของผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีการผลิตสินค้าแปรรูปต่างๆแล้วก็ได้สินค้าสำเร็จรูปหรือแม้แต่ตัววัตถุดิบนะที่เป็นต้นน้ำหรือแม้แต่ตัวสินค้าขั้นกลางนะตลอดจนสินค้าขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเก็บไว้ที่คลังสินค้านะเพราะนั้นสินค้าคงคลังจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะในการที่จะให้มีการมีตัวสินค้าหรือวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องในการผลิตนั่นเองนะแล้วก็มีสินค้าเพียงพอที่จะส่งไปให้กับผู้บริโภคนะคะเพราะนั้นเรื่องของคลังสินค้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะสำหรับผู้ประกอบการนะทั้งตัวสินค้าแล้วก็ตัววัตถุดิบเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ที่คลังนะหรือเรียกว่าคลังสินค้านั่นเองนะคะแล้วในตัวคลังสินค้าเนี่ยนะก็จะมีหน้าที่ทั้งรับแล้วก็รักษาตัวสินค้าแล้วตลอดจนทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าได้ด้วยนะคะเพราะนั้นสัปดาห์ที่3 4 5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสินค้าคงคลังคลังสินค้าแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าต่อเนื่องกันไปนะคะในสัปดาห์ที่6นะก็จะเป็นการประกันภัยเพื่อการขนส่งนะเพราะในเมื่อสินค้าหรือตัววัตถุดิบเนี่ยมันถูกกระจายออกไปนะหน้าที่อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือการขนส่งนะซึ่งในการดำเนินการขนส่งหรือแม้แต่การดำเนินการคลังสินค้าก็ตามเนี่ยจะต้องมีการประกันภัยเอาไว้นะเพื่อนะผักภาระนะเพื่อกระจายความเสี่ยงให้กับตัวเอกชนนะก็คือพวกบริษัทประกันภัยประกันวินาศภัยต่างๆนะให้เขารับผิดชอบความเสี่ยงอันนี้นะคะถัดไปก็จะเป็นสัปดาห์ที่7ค่ะการวิเคราะห์อุปสงค์การขนส่งนะคะเมื่อได้ความต้องการ
นะที่จะใช้บริการการขนส่งก็คือทางฝั่งของอุปสงค์แล้วก็จะมาดูทางฝั่งของอุปทานในสัปดาห์ที่8นะซึ่งก็คือผู้ประกอบการนั่นเองนะคะก็จะทำการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อมาตอบโจทย์แล้วก็มาประยุกต์กับการผลิตของตนนะซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการนะแล้วก็นำไปสู่การวิเคราะห์ต้นทุนนะคะแล้วก็การกำหนดราคาค่าขนส่งนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่7 8 9เนี่ยก็จะต่อเนื่องในเรื่องของการกำหนดราคาว่าผู้ประกอบการควรจะกำหนดราคาถูกหรือแพงเท่าไหร่ดีจึงจะเหมาะสมกับธุรกิจขนส่งของตนนะคะแล้วนอกจากนี้นะก็จะต้องดูเรื่องของตลาดว่ายังมีคู่แข่งรายอื่นอีกไหมนะถ้ามีคู่แข่งน้อยรายการกำหนดราคาก็อาจจะแพงได้นะแต่ถ้ามีคู่แข่งจำนวนมากขึ้นนะก็จะใช้กลยุทธ์ต่างๆอาจจะมีการทำสงครามราคากันได้เพื่อที่จะแย่งลูกค้ากันการกำหนดราคาในตลาดที่มีคู่ผู้ขายมากรายเนี่ยก็จะถูกลงกว่านะคะถูกลงกว่าตลาดที่มีคู่แข่งน้อยนะคะสัปดาห์ที่11เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจโลจิสติกและโซ่อุปทานนะคะสัปดาห์ที่12นะก็จะเป็นโลจิสติกสีเขียวแล้วก็พลังงานสะอาดซึ่งมันจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันนะที่มีเรื่องของภัยโลกร้อนนะหรือว่าอุณหภูมิในปัจจุบันเนี่ยที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะที่เกิดจากภาวะเรือนกระจกเพราะนั้นเรื่องของกรีนนะกรีนอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจสีเขียวต่างๆเนี่ยนะรวมถึงโลจิสติกที่ทำให้เกิดการลดพลังงานการใช้พลังงานการลดมลพิษทั้งทางดินทางอากาศและทางน้ำต่างๆเนี่ยก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทั้งประชาชนนะทั้งตัวนักศึกษาเองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องรับรู้รับทราบในเรื่องของการช่วยกันลดการใช้พลังงานนะเพื่อทำให้เกิด อุณหภูมิของโลกที่ลดความร้อนแรงลงนะคะแล้วก็มีการใช้พลังงานที่มีความยั่งยืนนะคะก็จะศึกษาในเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยนะคะทีนี้ถัดไปสัปดาห์ที่13เนี่ยนะนอกจากจะดูเรื่องของกระบวนการโลจิสติกที่ทำให้เกิดการลดมลพิษลงเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะปัจจุบันนี้เราก็ใช้คำว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกนะคะก็คือรักษาทำให้เกิดความห่วงใยต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในโลกของเรานะเพราะนั้นผู้ประกอบการก็จะต้องดูเรื่องของการใช้บรรจุภัณฑ์นะที่สามารถย่อยสลายเองโดยตามธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกนะเพราะว่ามันก่อให้เกิดขยะแล้วก็ย่อยสลายยากนะเพราะนั้นปัจจุบันนักศึกษาก็อาจจะเห็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์รักโลกไม่ว่าจะเป็นตัวกล่องที่เป็นกระดาษมากขึ้นแล้วก็ตัวซอฟต์ตัวที่รับน้ำหนักในบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นกระดาษนะแล้วก็บรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะสามารถที่จะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้หรือย่อยสลายนะหรืออาจจะไปทำเป็นวัสดุหรือสินค้าอื่นสินค้าตัวใหม่เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็ลดการเกิดขยะนั่นเองนะคะทีนี้สัปดาห์ที่14นะเราก็มาดูซิว่าภาครัฐเนี่ยนะมีการกำหนดนโยบายการขนส่งและโลจิสติกอย่างไรบ้างเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้นะคะเพราะนั้นเครื่องมือของรัฐบาลก็มีหลายมิตินะไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนของผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืนนะแล้วนโยบายในเรื่องของโลจิสติกเองนะนักศึกษาก็เมื่อทำการศึกษาเรื่องของนโยบายภาครัฐอาจจะมองภาพก
กว้างในระดับมหาภาคได้นะคะเป็นในลักษณะของ supply chain ว่ามันรัฐบาลเนี่ยจะวางนโยบายเพื่อให้มีการเชื่อมโยงนะต่อเนื่องกันในตลอดห่วงโซ่อุปทานนะคะแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการนำเคสเป็นกรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะในการบรรยายวิชานี้โดยหลักๆอาจารย์ก็นำเนื้อหามาจากเอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกนะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นหลักแล้วก็นอกจากนี้ยังอาจจะมีเอกสารอื่นหรือเว็บไซต์อื่นนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันนะแล้วมีการอัปเดตสามารถที่จะมานำมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะค่ะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็มาดูเรื่องของแนวคิดนะของเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะนะในเรื่องของแนวคิดเนี่ยมันก็จะมีทั้งกระบวนการการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานนะคะนะเรามาดูเรื่องการใช้แนวคิดของเศรษฐศาสตร์เข้ามาประยุกต์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์การขนส่งนะเศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในเรื่องของคีย์เวิร์ดนะเห็นว่ามันมีเรื่องของการขนส่งนะมีเรื่องของโซ่อุปทานซึ่งบางครั้งอาจจะเรียกว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า supply chain นะคะนะหรือแม้แต่ก็ทับศัพท์นะเพราะนั้นนักศึกษาก็อาจจะได้ยินในคำต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็อยู่ในบริบทของโลจิสติกและ supply chain นั่นเองค่ะในกระบวนการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานเนี่ยนะคะนะซึ่งในเรื่องของการจัดการโลจิสติกเอาอันแรกก่อนเนี่ยนะคะตัวกิจกรรมของโลจิสติกนะก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโซ่อุปทานนะซึ่งเป็นภาพที่กว้างกว่านะถ้าเราทบทวนในเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์นะคะหลักเศรษฐศาสตร์ก็จะมีทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาคแล้วก็เศรษฐศาสตร์มหาภาคนะถ้าเรามองดูกระบวนการโลจิสติกส์นะเราก็จะมองในส่วนย่อยๆก็คือเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะเป็นการดำเนินงานของผู้ประกอบการภายในองค์กรนะทีนี้ถ้าเรามองรอบนอกขององค์กรนะคะก็จะเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนะมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นนะเราก็จะเรียกเป็นการจัดการโซ่อุปทานนะซึ่งเป็นการใช้แนวความคิดของเศรษฐศาสตร์มหาภาคเข้ามาร่วมด้วยนะก็จะมองเห็นตลอดทั้งส่วนห่วงโซ่อุปทานนะคะเพราะนั้นในโลจิสติกนะกับห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะมันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการดำเนินงานการควบคุมและการเคลื่อนย้ายนะการเก็บสินค้าการบริการและข้อมูลข่าวสารนะทั้งขาไปและขากลับนะระหว่างแหล่งกำเนิดนะแหล่งบริโภคนะนักศึกษาลองเห็นภาพนะคะว่า เราไม่ได้ดูแต่ผู้ประกอบการที่ทำการผลิตอย่างเดียวนะเราต้องดูแบ็กเวิร์ดนะว่าเบื้องหลังของการผลิตเนี่ยมันไม่มีอะไรไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ผลิตต้นน้ำนะซึ่งเป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบการนะผู้ผลิตต้นน้ำเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมของเขานะคะเช่นถ้าเป็นทางภาคเกษตรนะก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์นะพื้นที่ดินที่เพาะปลูกแรงงานแต่ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมก็จะเป็นอะไหล่วัตถุดิบต่างๆที่มาเป็นส่วนประกอบนะคะจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการนะทำเป็นให้ทำให้เกิดสินค้าและบริการขึ้นมานะเพื่อที่จะเตรียมส่งมอบให้กับผู้บริโภคเห็นไหมมันเป็นโซ่นะเป็นลูกโซ่เชื่อมต่อกันนะเป็นระบบเพราะนั้นนักศึกษาก็จะต้องฝึกคิดในลักษณะที่เป็นระบบเป็นซิสเต็มนะ
ในการคิดวิเคราะห์เนี่ยให้มองทั้งระบบอย่าหรือบางครั้งก็อาจจะมองเฉพาะส่วนที่อยู่ภายในระบบนะซึ่งอาจจะต้องสัมพันธ์กันทั้งในระบบและนอกระบบเราก็จะเข้าใจถึงกลไกในนั้นนะคะเพราะนั้นในเรื่องของขาไปนะก็คือจากซัพพลายเออร์มาที่ผู้ผลิตแปรรูปแล้วก็จัดจำหน่ายไปถึงมือผู้บริโภคทีนี้ขากลับบ้างนะก็คือฟีดแบ็กจากผู้บริโภคนะไม่ว่าจะเป็นการชมการตำหนิหรือสินค้าชำรุดเสียหายหรือไม่มีผู้บริโภคมารับสินค้าไปนะสินค้าเหล่านี้ก็จะถูกตีกลับมานะขากลับเนี่ยเราก็จะไม่ได้ดูแค่สินค้าอย่างเดียวแล้วเราจะดูถึงข้อมูลข่าวสารด้วยนะเป็นขากลับนะข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นยังไงนะก็นำกลับมาปรับใช้นะสินค้าส่งถึงมือผู้บริโภคไหมถ้าไม่ถึงก็ตีกลับนะถ้าถึงมือผู้บริโภคแล้วผู้บริโภครีวิวทั้งในแง่ดีและแง่ลบนะก็เป็นข้อมูลตีกลับแล้วก็ส่งพร้อมกับสินค้าที่ชำรุดหรือผิดประเภทกลับมานะนอกจากนี้นะนอกจากเรื่องของตัวสินค้าเรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วนะตัวที่เป็นขากลับอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเรื่องของการชำระเงินนะในระบบอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็จะเป็นการให้บริการครบวงจรเลยนะคะแม้กระทั่งสุดท้ายแล้วเมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าก็จะนำก็จะทำการชำระเงินนะโอนเป็นเงินกลับมาหรือจ่ายเป็นเงินสดกลับมานะคะนี่ก็รวมเป็นขากลับนะนะเพราะนั้นของขาไปขากลับเนี่ยในกระบวนการโลจิสติกและโซ่หัวฐานนะจึงมีความจำเป็นอย่างมากนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการหลุดนะหรือข้อมูลข่าวสารที่มันคลาดเคลื่อนหรือพลาดไปนะคะนะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความต้องการของลูกค้านะคะนะในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราไม่ได้แค่จำหน่ายผลิตและจำหน่ายไปให้ผู้บริโภครอบเดียวจบนะเราต้องการการซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นเมื่อขากลับนะไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าข้อมูลข่าวสารหรือเงินที่ผู้บริโภคชำระค่าสินค้ากลับมาเนี่ยมันก็จะต้องวนลูปนะจากการซื้อซ้ำของผู้บริโภคนะเพราะนั้นการซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อนะการบอกต่อถือว่าเป็นการขยายตลาดโดยปากต่อปากนะโดยที่ผู้บริโภคโดยที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะกระจายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทางดีของธุรกิจเราเนี่ยไปยังญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือสมาชิกในองค์กรนะก็จะทำให้เกิดการขยายเกิดตลาดขยายตัวมากขึ้นนะก็จะเป็นผลดีของผู้ประกอบการนะคะนะทีนี้เรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เป็นในแง่ลบนะก็จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นนะแล้วก็ผู้ประกอบการก็จะมีไอเดียที่จะต่อยอดสินค้าและการบริการของตนให้ดีขึ้นเพื่อที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้นะคะโลจิสติกกับการขนส่งนะก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะคะเนื่องจากว่าการขนส่งเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญในกระบวนการจัดการด้านโลจิสติกทำให้สินค้าและบริการนั้นได้รับการเคลื่อนย้ายและก่อให้เกิดอรรถประโยชน์นะในด้านต่างๆอรรถประโยชน์ก็คือความพึงพอใจนั่นเองถ้าเราพูดนะในภาษาที่เราคุ้นชินกันนะคะเพราะนั้นเรื่องของอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจเนี่ยเราก็ได้รับมาจากฟีดแบ็กจากลูกค้านะฟีดแบ็กก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะนะโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะฟีดแบ็กจากลูกค้าก็
มีมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ปริมาณมากด้วยเพราะนั้นผู้ประกอบการก็จะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลนะเรื่องฟีดแบ็กจากลูกค้าเพื่อที่จะคัดแบ่งแยกฟีดแบ็กอันไหนที่เป็นฟีดแบ็กที่ดีนะก็จะขอบคุณกลับไปแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นส่วนฟีดแบ็กที่ไม่ดีนะก็เช่นเดียวกันขอบคุณลูกค้าแล้วก็ทำการปรับปรุงแล้วก็ให้การการันตีเพื่อให้ลูกค้านะมั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็สุดท้ายแล้วนะโลจิสติกก็จะมีกระบวนการต่างๆเพื่อให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์นะประสิทธิภาพก็คือกระบวนการที่ทำให้สามารถลดต้นทุนลงนะลดการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรลงนะเพื่อที่ให้เกิดสินค้าหรือการบริการที่ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นนะผลสัมฤทธิ์นะก็คือคุณภาพที่มากขึ้นแล้วก่อให้เกิดกำไรนะยอดขายและกำไรกลับคืนมาสู่บริษัทนะเพื่อที่จะนำไปวิจัยและพัฒนาสินค้าของตนให้ดีขึ้นนะแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ให้เป็นที่ยอมรับนะทั้งตัวลูกค้าเองแล้วก็สังคมนะอันนี้ก็จะทำให้การประกอบการของธุรกิจนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะนะในกระบวนการโลจิสติกนะกระบวนการโลจิสติกซึ่งนะถ้าพูดถึงกิจกรรมโลจิสติกในบริษัทต่างๆนะก็จะมองถึงการขนส่งนะซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมหลักนั่นแหละนะคะแต่ว่ายังมีกิจกรรมอื่นที่มาประกอบกันกระบวนการโลจิสติกเนี่ยก็คือกระบวนการบริหารจัดการสินค้าและบริการในองค์กรที่ได้ทำอยู่แล้วนะจะเห็นว่าดูเฉพาะองค์กรเป็นจุลภาคนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการดำเนินงานการควบคุมในเรื่องของกระบวนการสั่งซื้อนะซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการแรกเลยหลังจากที่ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากธุรกิจนะแล้วก็ทำการเปรียบเทียบนะว่าจะลูกค้าคนนั้นจะซื้อสินค้าจากเจ้าไหนดีนะแล้วก็เปรียบเทียบทั้งฟังก์ชันที่ลูกค้าต้องการเปรียบเทียบราคาอันนี้สำคัญเลยนะคะเมื่อเป็นที่พอใจนะลูกค้าก็จะทำการสั่งซื้อนะกดออเดอร์นะคำสั่งซื้อก็จะเข้ามาสู่ธุรกิจนะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการการผลิตต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการวัตถุดิบที่จะนำสั่งซื้อเข้ามานะการผลิตต่างๆแล้วก็นำไปสู่การบริหารสินค้าคงคลังนะสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยจะต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนนะในส่วนของจำหน่ายให้กับออเดอร์ตามออเดอร์ของลูกค้าส่วนที่เหลือก็จะต้องเก็บไว้ในคลังเพื่อเป็นมูลภัณฑ์กันชนเผื่อยามที่สินค้าในท้องตลาดขาดแคลนเราจะสามารถมีสินค้าออกมาจำหน่ายได้ต่อเนื่องหรือแม้แต่วัตถุดิบนะเราก็ต้องเก็บในคลังด้วยนะเพราะอย่าลืมว่าวัตถุดิบมันก็มีการขาดแคลนได้เหมือนกันนะยามใดที่ในตลาดขาดวัตถุดิบเราก็ยังมีวัตถุดิบที่เราเก็บไว้ในคลังมาเติมเต็มนะไม่ให้รายการผลิตของเราหยุดชะงักนะคะนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารสินค้าคงคลังแล้วก็บริหารเรื่องของคลังสินค้าด้วยในคลังสินค้าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหนึ่งนะก็คือการหีบห่อบรรจุภัณฑ์เพราะว่าเราได้สินค้ามาเป็นล็อตใหญ่ใช่ไหมคะก็จะมีการบรรจุภัณฑ์นะสินค้าในที่เป็นหลายระดับนะไม่ว่าจะเป็นล็อตใหญ่นะหรือจะซอยแบ่งออกมาเป็นขนาดกลางหรือซอยย่อยออกมาเป็นขนาดย่อยที่ผู้บริโภคสามารถนำไปซื้อเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ทันทีแต่ในกระบวนการของการบรรจุหีบห่อที่เป็นระดับย่อยๆเนี่ยบางทีในคลังสินค้าอาจจะผลักภาระไปยังร้านค้าในระดับชุมชนได้เลยนะในรูปแบบของการขายส่งนะก็ผลักภาระให้ร้านค้าในชุมชนเนี่ยทำการแบ่งย่อยผลิตภัณฑ์เอาเองนะคะ
เพราะว่าในการบรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์ในแต่ละระดับเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนนะคะพอเราทำการบรรจุหีบห่อนะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยใหญ่นะที่เป็นกล่องใหญ่ๆนะคะระดับเป็นจำนวนสินค้าจำนวนมากนะคะหรือระดับกลางนะที่พอที่จะขนส่งนะไปยังชุมชนต่างๆเนี่ยก็เป็นก็จะทำการขนส่งโดยกระจายสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือไปยังชุมชนเลยก็ได้นะคะนะแล้วก็นะในระหว่างการกระจายสินค้าก็ต้องดูช่องทางการจัดจำหน่ายนะจัดจำหน่ายที่หน้าร้านนะเราเรียกว่าออฟไลน์นะหรือนะที่หน้าร้านออฟไลน์หรือจัดจำหน่ายไปยังออนไลน์นะคะแล้วก็ทำการขนส่งในการจัดจำหน่ายยังออนไลน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะขนส่งนะในรูปแบบขายส่งนะซึ่งมีสินค้าจำนวนมากหรือจัดจำหน่ายออนไลน์ไปยังผู้บริโภครายย่อยก็จะเป็นจำนวนที่น้อยนะเพราะนั้นการขนส่งในจำนวนที่น้อยเนี่ยต้นทุนก็จะสูงกว่านะอย่างไรก็ตามเมื่อสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคถึงแม้ว่าเขาจะสั่งซื้อในจำนวนที่น้อยนะก็จะมีลักษณะยินดีที่จะจ่ายนะก็คือมีเงินพร้อมอ่ะนะคะถ้าสินค้านั้นมันตรงปกตรงกับที่เขาได้ออเดอร์ไปแล้วเนี่ยนะราคาก็ยอมรับราคาก็ยอมรับแล้วก็ยินดีที่จะจ่ายเพราะนั้นเมื่อแกะกล่องออกมาเนี่ยนะเขาก็รีวิวนะถ้าเขาพอใจคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไปก็รีวิวในทางที่ดีนะแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วไม่ตรงปกนะแถมสินค้าก็ไม่ได้มีความไม่ได้มีคุณภาพหรือคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปนะก็จะรีวิวฟีดแบ็กมาในทางเสียหายได้นะคะเพราะในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยผู้ประกอบการก็จะต้องศึกษาให้ดีแล้วก็เปรียบเทียบว่าช่องทางใดมันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะแล้วก็เมื่อลูกค้าได้รับความพึงพอใจก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะรีวิวเพื่อที่ประชาสัมพันธ์ข้อดีของสินค้าของเราแล้วก็ชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆเข้ามาใช้บริการของเรามีการซื้อซ้ำนะเพราะนั้นในการ

ำหน่ายในช่องทางออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงใช่ไหมคะเมื่อลูกค้าที่อยู่ในแหล่งต่างๆเขาได้มองเห็นรีวิวของเราที่น่าสนใจก็จะออเดอร์ของเราก็ถือว่าเป็นการสื่อสารนั่นเองค่ะในกระบวนการโลจิสติกส์นะก็จึงเป็นการบริหารการจัดการแบบบูรณาการนะเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบนะแบบองค์รวมนะเป็นการมองภาพรวมของการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กรนะให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องโดยไม่เกิดความขัดแย้งกันนะเพื่อให้สินค้าและบริการเคลื่อนย้ายจากแหล่งผลิตไปถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนถูกต้องและปลอดภัยตรงความต้องการของลูกค้าโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยนะอันนี้ก็นึกถึงสมาร์ทโฟนเลยนะคะหรือไม่ก็แท็บเล็ต PC โน้ตบุ๊กต่างๆก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์นะที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยนะก็จะช่วยให้เกิดกระบวนการโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะการบริหารการจัดการด้านโลจิสติกเนี่ยก็ไม่ได้เพียงแต่ใช้เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจในภาคการผลิตอย่างเดียวนะคะแต่ยังครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการธุรกิจภาคบริการด้วยนะเช่นธุรกิจโรงพยาบาลธุรกิจการเงินการธนาคารสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการโลจิสติกส์ในองค์การในการบริหารองค์กรนะคะเพื่อให้มีการบริการขององค์กรนั้นมีความเชื่อมโยงและสามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลให้ได้มากที่สุดโดยใช้มุมมองของการบริหารจัดการแบบองค์รวมไม่คิดแยกเป็นส่วนๆนะเป็นการเชื่อมโยงการบริหารจัดการหลายๆด้านเข้าด้วยกันอย่างเป็นกระบวนการหรือระบบที่ต่อเนื่องนะเพื่อให้สามารถจัดหาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพต้นทุนและเวลากิจกรรมโลจิสติกส์ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยนำเข้านะในการผลิตขององค์กรเช่นทรัพยากรธรรมชาติเช่นได้แก่ที่ดินสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือต่างๆทรัพยากรมนุษย์เงินลงทุนและข้อมูลข่าวสารนะโดยผู้จัดส่งวัตถุดิบและสินค้าหรือที่เราเรียกว่าซัพพลายเออร์นั่นแหละค่ะจะทำการจัดหาเข้ามานะถือว่าเป็นต้นน้ำของซัพพลายเชนด้วยนะคะแล้วก็ในกระบวนการโลจิสติกส์ก็จะเป็นการนำกิจกรรมทางการจัดการได้แก่การวางแผนการดำเนินงานและการควบคุมเข้ามาบริหารจัดการวัตถุดิบสินค้าระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปนะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าถือว่าเป็นจุดประสงค์หลักของทั้งโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเลยนะคะในสินค้าระหว่างทำแล้วก็สินค้าสำเร็จรูปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะมีการขนส่งทั้งวัตถุดิบสินค้าระหว่างทำหรือสินค้ากึ่งสินค้าขั้นกลางแล้วก็สินค้าสำเร็จรูปเหล่านี้ก็เพื่อให้ตรงกับความต้องการของทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งผู้ผลิตด้วยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ผลได้ของการจัดการโลจิสติกส์ทำให้องค์กรนั้นมีความได้เปรียบในทางการแข่งขันนะเกิดอรรถประโยชน์เห็นไหมคะเกิดอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจทางด้านเวลาและสถานที่นะเกิดประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้านะแล้วก็กระบวนการโลจิสติกส์นี้ก็ยังกลายเป็นกรรมสิทธิ์หรือสินทรัพย์ขององค์กรอย่างหนึ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นในแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะต้องคิดค้นว่าเราจะทำยังไงให้กระบวนการโลจิสติกส์เนี่ยมันลื่นไหลนะหรือแก้ปัญหาเรื่องของการคอขวดนะหรือสินค้าตกค้างสินค้ามาไม่ทันที่จะส่งไปยังแผนกอื่นที่กำลังรออยู่นะเพราะฉะนั้นในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะมันก็

ถือว่าเป็นผลผลิตที่สามารถเป็นกรรมสิทธิ์หรือสินทรัพย์นะซึ่งสามารถที่จะนำไปจดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของของผลการวิจัยนั้นนะซึ่งเป็นได้ทั้งตัวอุปกรณ์ตัวหุ่นยนต์ก็ได้นะเพราะหุ่นยนต์เนี่ยก็ใช้งานแทนคนนะจดสิทธิบัตรอุปกรณ์หุ่นยนต์หรืออนุสิทธิบัตรของเทคโนโลยีกระบวนการใหม่ต่างๆนะก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ของผู้ประกอบการขององค์กรนั่นเองนะเมื่อยกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์อย่างนี้ก็เป็นต้นนะคะนะเมื่อมีการวิจัยแล้วก็จดทะเบียนอนุสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาองค์กรนี้ก็สามารถที่จะขายให้กับองค์กรที่เขาอยากที่จะผลิตซ้ำหรืออุตสาหกรรมนะเพราะนั้นองค์กรที่ทำการวิจัยหุ่นยนต์ในเบื้องต้นที่เป็นต้นแบบนะก็อาจจะเป็นสตาร์ทอัพนะแล้วก็ขายกรรมสิทธิ์นี้ของหุ่นยนต์ตัวนี้ให้แก่ผู้ร่วมทุนเพื่อให้ทำการผลิตซ้ำในระดับอุตสาหกรรมแล้วก็ก่อให้เกิดการเพิ่มทุนนะการขยายกิจการในระดับธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ได้นะคะทีนี้มาดูเรื่องของการจัดการโซ่อุปทานนะคะหรืออาจจะเรียกว่าซัพพลายเชนนั่นแหละค่ะนะก็เป็นองค์ความรู้ที่ถูกกล่าวถึงและนำมาประยุกต์นะกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สูงในทั้งทางด้านต้นทุนเนี่ยนะระยะเวลาในการดำเนินการวงจรชีวิตของสินค้าส่งผลกระทบให้การดำเนินงานต่างๆขององค์กรด้านการผลิตการจัดส่งการเก็บรักษาสินค้าการพยากรณ์ยอดขายการตั้งราคาหรือการกระจายสินค้าต้องมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสามารถสนองตอบต่อเป้าหมายขององค์กรนั่นคือการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพการกระจายสินค้าสู่ตลาดอย่างทันเวลาการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการกับความร่วมมือระหว่างคู่ค้าและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรของตนเองและพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนเห็นไหมคะเราขยายขอบเขตให้กว้างกว่ากิจกรรมภายในองค์กรก็คือเราดูไปถึงพันธมิตรนะซึ่งพันธมิตรนะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรนี้นั่นเองนะตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวซัพพลายเออร์ใช่ไหมคะนะในระหว่างการดำเนินธุรกิจอาจจะมีพันธมิตรที่เป็นธนาคารก็ได้เพราะว่าเป็นตัวเอื้ออำนวยเรื่องของสินเชื่อนะเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างคล่องตัวนะธนาคารก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นนะเชื่อใจหรือมีความไว้วางใจกับธนาคารยี่ห้อใดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ขององค์กรนั่นเองนะคะพันธมิตรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ถือหุ้นนะผู้ถือหุ้นที่สนใจในกิจการธุรกิจโลจิสติกส์โซ่อุปทานนี้ก็นำเงินของเขาเนี่ยมาลงทุนนะมาซื้อหุ้นนะตัวผู้ถือหุ้นก็จะได้เงินปันผลกลับไปนะเพราะนั้นพันธมิตรเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากเลยนะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของพันธมิตรแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรนะคะก็อยู่ในระบบของการจัดการโซ่อุปทานนะเพราะฉะนั้นการจัดการโซ่อุปทานก็จึงเป็นการบูรณาการของกระบวนการจัดการของธุรกิจในสายโซ่อุปทานเดียวกันตั้งแต่ผู้จัดจำหน่ายรายแรกนะหรือธุรกิจต้นน้ำนะซึ่งก็คือซัพพลายเชนเป็นซัพพลายเออร์นะคะ
เชื่อมต่อดำเนินงาน

กันมาจนถึงธุรกิจกลางน้ำนะในขั้นผลิตและแปรรูปแล้วก็ไปสู่ปลายน้ำก็คือเรื่องของการตลาดนะเพื่อให้สินค้าและบริการนั้นไปสู่มือผู้บริโภคนะเห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องของระบบนะเพราะฉะนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะในการออกแบบแพลตฟอร์มออนไลน์นะหรือแพลตฟอร์มการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้มีความเชื่อมโยงทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์นะในปัจจุบันก็ได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบออนไลน์เพราะว่ามันมีการรวบรวมจัดเก็บนะรายงานประมวลผลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ในปริมาณมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็น Big Data นั่นเองค่ะในรูปก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงนะในโซ่อุปทานนะซึ่งเริ่มต้นจากผู้จัดจำหน่ายซัพพลายเออร์จัดจำหน่ายวัตถุดิบหรือเรียกว่าซัพพลายเออร์ไปยังโรงงานผู้ผลิตนะเราดูที่เป็นลูกศรขาไปจากซ้ายไปขวาก่อนนะไปที่โรงงานผู้ผลิตแปรรูปนะไปยังธุรกิจปลายน้ำที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งในระดับผู้ค้าส่งค้าปลีกในระดับชุมชนจนถึงผู้บริโภคนะหรือในระดับออนไลน์ก็มีแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันก็delivery ไปยังมือผู้บริโภคได้ทีนี้ขากลับนะก็เป็นโลจิสติกย้อนกลับนะพอผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการแล้วก็จะทำการตอบสนองนะไปยังผู้ค้าปลีกไปยังตัวแทนจำหน่ายหรือแม้กระทั่งไปถึงที่โรงงานผู้ผลิตเลยก็จะถือว่ากระบวนการที่เป็นการตอบสนองของผู้บริโภคเนี่ยเป็น demand drive นะหรือแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์นะเพราะฉะนั้นถือว่าโลจิสติกทางขาไปและขากลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าบริการข้อมูลข่าวสารหรือการชำระเงินนะนะก็เราก็จะเห็นในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซนะที่มันครบวงจรนะการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การขนส่งนะเศรษฐศาสตร์การขนส่งเนี่ยก็เป็นการศึกษาถึงการบริการเคลื่อนย้ายทั้งคนและสิ่งของที่ให้อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจทั้งในด้านสถานที่ด้านเวลาและรูปแบบนะทีนี้เรามาดูแต่ละด้านอรรถประโยชน์ทางด้านสถานที่เนี่ยนะคะก็เป็นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของจากสถานที่หนึ่งนะไปยังอีกสถานที่หนึ่งนะคะโดยที่ผู้ใช้บริการยินดีที่จะจ่ายเงินค่าเดินทางเพื่อแลกกับการที่จะต้องเดินทางหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยตัวเองอันที่สองค่ะก็คืออรรถประโยชน์ด้านเวลานะก็เป็นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการร่นระยะเวลาการเดินทางจากทางรถยนต์เครื่องบินรถไฟหรือเรือโดยที่ผู้ใช้บริการยินดีที่จะจ่ายเงินเป็นค่าเดินทางเพื่อให้ทันเวลานะเพื่อแลกกับการที่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองอันที่3ค่ะอรรถประโยชน์ด้านรูปแบบนะเป็นความพึงพอใจที่ได้รับสินค้าที่รวดเร็วครบถ้วนถูกต้องและมีสภาพสมบูรณ์นะแทนที่จะให้ผู้บริโภคทำเองทั้งหมดนะก็แบ่งหน้าที่ให้ผู้ประกอบการแปรรูปขนส่งนะเพื่อให้ตัวเองนะหรือผู้บริโภคนั้นมีความพึงพอใจนะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นนะนอกจากว่าผู้บริโภคจะผันตัวเองเป็นผู้การทางด้านโลจิสติกส์เองนะคะอันนี้นะในเศรษฐศาสตร์การขนส่งเนี่ยก็จะทำการวิเคราะห์และประเมินอุปสงค์และอุปทานการขนส่งนะการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและบริการขนส่งนะเพราะนั้นในตัวทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์เราก็มีการวิเคราะห์ต้นทุนโดยแยกออกเป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรแปรผันต้นทุนการผลิตบริการที่ตรึงอยู่กับที่เช่นสถานีขนส่งท่าเรือถ้าอากาศยานถนนรางรถไฟและต้นทุนบริการที่ไม่ติดอยู่กับที่นะซึ่งเป็นต้นทุนการเคลื่อนย้ายของยานพาหนะต่างๆต้นทุนของเอกชนต้นทุนทางสังคมรวมถึงต้นทุน

ขนส่งที่เกิดขึ้นเช่นต้นทุนการผลิตอุปกรณ์การขนส่งต้นทุนการให้บริการและการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของรัฐบาลการใช้จ่ายในการลงทุนท่องเที่ยวการประกันภัยการกำหนดราคาค่าขนส่งการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคการวิเคราะห์ผลกระทบของสาขาการขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อสาขาอื่นๆนะอย่างเช่นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะผลกระทบต่อปัญหาจราจรแออัดและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมนะซึ่งนักศึกษาก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจราจรนะซึ่งก็ส่งผลต่อประชาชนที่อยู่บริเวณจราจรนั้นนะในการวิเคราะห์การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานก็จะมีแนวคิดอันแรกเลยเนี่ยนะเป็นแนวคิดในเชิงระบบนะซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่เชื่อมโยงกันของแต่ละหน้าที่แต่ละกิจกรรมว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างไรการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมหนึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบหรือเชิงบวกต่อกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบโซ่อุปทานนั้นอย่างไรเป็นการมองผลกระทบจากงานของตนต่องานอื่นๆในระบบเดียวกันทั้งระบบนะการมองทั้งระบบและมุ่งผลงานโดยรวมก็จะทำให้เกิดภาพรวมของระบบหรือผลการปฏิบัติงานที่ได้จากระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าการที่จะมุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดในแต่ละหน้าที่หรือในฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งนะคะเพราะว่าประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นในแก่กิจกรรมหนึ่งเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอื่นๆหรือหน้าที่อื่นๆในระบบนะเช่นเมื่อฝ่ายจัดซื้อตกลงที่จะซื้อวัตถุดิบสินค้าแล้วก็ต่อรองกับผู้ขายวัตถุดิบนะโดยทั่วไปฝ่ายจัดซื้อนะซึ่งเป็นด่านแรกเลยเนี่ยก็จะมักคำนึงถึงแต่เรื่องของราคาวัตถุดิบเป็นหลักนะถ้าต้องซื้อในปริมาณมากแต่ทำให้ได้ราคาที่ถูกลงฝ่ายจะซื้อก็มักจะเลือกซื้อในปริมาณที่มากกว่าอยู่แล้วนะเพื่อทำให้เกิดต้นทุนที่ถูกนะส่งผลให้เกิดกำไรแก่องค์กรนั่นเองนะโดยไม่ได้คำนึงถึงส่วนอื่นๆหรือฝ่ายต่างๆในองค์กรว่าจะมีผลกระทบไปด้วยหรือไม่นะเช่นถ้าซื้อมาในปริมาณที่มากกว่าที่ต้องการซื้อมาเผื่อเยอะเนี่ยนะก็จะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนล่ะนะก็ใช้หมดในทันเวลาหรือเปล่านะคะทำให้ฝ่ายคลังสินค้าซึ่งรับไม้ต่อจากฝ่ายจัดซื้อเนี่ยก็ต้องจัดหาพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบที่เกินกว่าความต้องการและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบเหล่านั้นอีกด้วยตรงนี้ก็อาจจะเกิดต้นทุนจมนั่นเองค่ะนะแนวคิดที่สองนะคะก็คือแนวคิดในเชิงต้นทุนรวมนะก็ในตัวต้นทุนเองเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญนะก็คือในต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็ต้นทุนสินค้าคงคลังนั่นเองจุดหมายของทุกองค์กรนะก็ต้องการลดต้นทุนรวมทั้งหมดของทุกกิจกรรมในกระบวนการโลจิสติกมากกว่าจะมองในแต่ละกิจกรรมหรือลดต้นทุนเพียงระยะเวลาหนึ่งเช่นความต้องการลดต้นทุนค่าขนส่งของการขนส่งสินค้าบ่อยครั้งทำให้ต้องเพิ่มการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าเป็นระยะเวลานานนะมีการดูแลสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นตามปริมาณสินค้าที่เก็บสะสมไว้เพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลาการขนส่งที่ยาวนานขึ้นเนื่องจากจำนวนเที่ยวของการขนส่งลดลงเมื่อมองในภาพรวมแล้วต้นทุนรวมไม่ได้ลดต่ำลงแต่ในทางตรงข้ามอาจจะมีต้นทุนรวมที่สูงขึ้นเนื่องจากการใช้จ่ายในการดูแลสินค้าในคลังและถ้าเก็บไว้นานเกินไปสินค้าก็อาจจะเสียหายนะเสื่อมคุณค่าลงก็จะเป็นต้นทุนจมที่ต้องสูญเสียเพิ่มขึ้นอีกนะคะนะในแนวคิดที่เป็นเชิงต้นทุนรวมเนี่ยนะต้นทุนในกิจกรรมโลจิสติกแต่ละฝ่ายนะได้แก่ต้นทุนด้านการให้บริการนะเช่นการบริการลูกค้าอะไหล่และซ่อมบำรุงการรับคืนสินค้าต้นทุนค่าขนส่งนะจากการวางแผนเส้นทางจราจรและการขนส่งต้นทุนการเก็บรักษาจากค่าเช่าโกดังการเลือกสถานที่ตั้งและโกดังต
้นทุนการสั่งซื้อและข้อมูลด้านการดำเนินงานเอกสารและจัดหาข้อมูลสารสนเทศต้นทุนด้านการจัดการวัสดุและสินค้าเช่นการยกขนวัสดุและการจัดหาวัตถุดิบต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังการหีบห่อบรรจุภัณฑ์และโลจิสติกย้อนกลับดังนั้นนะการดำเนินงานของฝ่ายหนึ่งที่ต้องการลดต้นทุนให้ต่ำลงอาจจะกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของอีกฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่ายองค์กรก็จำเป็นจะต้องเลือกว่าจะยอมให้ฝ่ายไหนแบกรับภาระต้นทุนไปหรือแบ่งสัดส่วนการแบกรับต้นทุนกระจายไปเพื่อให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้นทุนในการดำเนินงานขององค์กรนั้นในภาพรวมนะก็จะมีต้นทุนรวมที่ต่ำลงหรือต่ำที่สุดโดยพิจารณาหาจากจุดที่เหมาะสมของต้นทุนในแต่ละฝ่ายโดยใช้หลักการของต้นทุนโลจิสติกรวมที่ต่ำที่สุดซึ่งการดำเนินกิจการของแต่ละฝ่ายอาจจะไม่ทำให้เสียต้นทุนที่ต่ำสุดก็ได้แต่เป็นต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้ต้นทุนรวมขององค์กรนั้นต่ำที่สุดได้นั่นเองนะถ้าวิเคราะห์โดยในทางเศรษฐศาสตร์เราก็จะนำทำการรวบรวมข้อมูลตัวเลขนะแล้วก็ทำการพลอตออกมาเป็นกราฟก็จะได้กราฟของต้นทุนในที่นี้ก็จะแบ่งต้นทุนออกเป็น3แบบนะคะโดยที่เส้นล่างสุดนะคะที่จุด A เส้นล่างสุดนะก็จะเป็นต้นทุนค่าขนส่งนะที่ทางฝ่ายขนส่งก็ทำการวางแผนทำการขนส่งในปริมาณมากๆนะคะเพื่อที่จะลดค่าขนส่งลงเส้นถัดไปก็คือเส้นโค้งขึ้นนะคะก็เป็นเส้นต้นทุนสินค้าคงคลังเพราะนั้นแผนกของจัดซื้อกับแผนกของสินค้าคงคลังหรือแผนกคลังสินค้าเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าที่จุดคิวจำนวนสินค้าระดับใดที่เหมาะสมที่จะทำให้ต้นทุนนั้นลดลงในภาพรวมนะเพราะนั้นจากจุด A ไปที่จุด E นะตามแนวดิ่งขึ้นไปก็จะสะท้อนให้เห็นทั้งแผนกจัดซื้อแล้วก็แผนกคลังสินค้าทำการประชุมตกลงกันแล้วว่าจะทำการสั่งซื้อและจัดเก็บสินค้าที่ทำให้ต้นทุนรวมต่ำสุดที่ระดับจุด E หรือที่10บาทนั่นเองนะที่ปริมาณคิวที่เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของแนวคิดนะของเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะก็ถือว่าเป็นการปูพื้นในการเอาหลักการทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็หลักการของบริหารโลจิสติกและโซ่อุปทานเข้ามาบูรณาการร่วมกันนะคะในคราวหน้าเราก็จะมาดูขอบเขตและความสำคัญของโลจิสติกและโซ่อุปทานแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันดร.สุภาพรบำรุงวงศ์เป็นอดีตอาจารย์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลค่ะดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตซึ่งเป็นการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะนำเสนอเป็นประจำในทุกสัปดาห์นะคะทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV 13ค่ะสำหรับรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่มุ่งหมาย

เสริมหรือเสริมสร้างทักษะชีวิตของคนเราทุกคนนะคะหลักสูตรนี้เนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์ไทยค่ะได้รวบรวมหลักคำสอนของในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เราคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นี้ได้เรียนรู้แล้วก็นำมาเป็นหลักปฏิบัติอันเป็นหนทางที่จะนำไปสู่จุดหมายก็คือการดับทุกข์นะคะหรือการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขค่ะรายนี้นะคะได้รับความกรุณาจากสำนักเรียนธรรมศึกษาวัดสุขสำราญนะคะอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำรายการในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้รายการก็จะเป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยธรรมศึกษาหลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาของคนไทยค่ะค่ะในส่วนก่อนที่จะเริ่มเนื้อหารายละเอียดเลยนะคะดิฉันอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพค่ะจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องหรือทำให้ธรรมศึกษาในประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการถือกำเนิดขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นนะคะค่ะในภาพพระองค์แรกที่ดิฉันอยากจะขอกราบบูชาเลยนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่10ค่ะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนะคะซึ่งพระองค์นั้นองค์การสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกค่ะก็ได้ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะในปีพุทธศักราช2564ในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ค่ะทรงเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดบวรนิเวศวิหารนะคะแล้วก็ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะในตำแหน่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะคะพระองค์ที่10ค่ะดำรงตำแหน่งอยู่ในช่วง2ปีพุทธศักราช2453ถึง2464ค่ะแล้วก็ทรงเป็นองค์ดำริให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรที่เรียกว่านักธรรมศึกษานักธรรมนะคะแล้วก็จากนักธรรมของพระภิกษุสามเณรเนี่ยในเวลาต่อมาก็ได้กลายมาเป็นมีสำหรับคฤหัสถ์ขึ้นจึงกลายเป็นหลักสูตรธรรมศึกษาในเวลาต่อมาค่ะส่วนในรูปที่สองนะคะก็ขอดิฉันก็ขอกราบบูชาต่อพระองค์ท่านอีกเช่นกันนะคะก็คือสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่11ค่ะนะคะพระนามเดิมของพระองค์คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์นะคะสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์พระองค์ที่11ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารค่ะซึ่งพระองค์นั้นก็ทรงได้รับการโปรดสถาปนาพระอัฐินะคะจากสมเด็จพระปรเมนทะรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือล้นเกล้ารัชกาลที่10ค่ะทรงโปรดเกล้าให้เป็นที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์ค่ะเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะคะแล้วก็พระองค์นั้นทรงเป็นองค์ผู้ให้กำเนิดหลักสูตรธรรมศึกษาขึ้นนะคะค่ะและอีกรูปหนึ่งนะคะนั่นก็คือเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมนะคะหรือพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโลนะคะที่ลูกศิษย์ลูกหาของสถาบันพลังจิตตานุภาพจะเอ่ยนามของท่านว่าพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโลนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนุนทวิหารนะคะซึ่งก็เป็นพระอารามหลวงในปัจจุบันนี้ค่ะท่านเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ

0: และก็ยังมีหลักสูตรหนึ่งนะคะของหลักสูตรของสถาบันพลังจิตตานุภาพที่มีที่เป็นการเรียนธรรมศึกษาควบคู่กับการควบคู่กับสมาธิด้วยนะคะซึ่ง เป็นการพัฒนาพลังจิตควบคู่กับในเรื่องของปริยัติค่ะก็เป็นหลักสูตรที่ควบคู่กันทั้งปริยัติและปฏิบัตินะคะในหลักสูตรนี้เรียกว่าหลักสูตรอัฏฐสาสมาธินะคะซึ่งก็จะได้มีการกล่าวถึงเรื่องราวของอัฏฐสาสมาธินี้นะคะในสัปดาห์ต่อไปค่ะค่ะสำหรับในภาพที่2นะคะภาพต่อไปนะคะอันนี้ดิฉันอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นค่ะว่าในช่วงเวลา5ปีนะคะมีสถิติของผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาซึ่งเป็นคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นะคะทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะก็ทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปเลยนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563นะคะปีพุทธศักราช2565ซึ่งในช่วงปี2564นั้นก็เว้นว่างไปนะคะเนื่องจากว่า เราเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็แล้วก็ในปี2566ปี2567และปี2568ค่ะท่านผู้ชมก็จะได้เห็นว่าสถิติผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาในฝ่ายของคฤหัสถ์ที่ไม่รวมหลักสูตรนักธรรมนะคะที่เป็นของพระภิกษุสามเณรเนี่ยมีจำนวนถึงเป็นจำนวนหลักล้านทีเดียวนะคะทั้งในปี2563ถึง 1,890,000 กว่ารายนะคะแล้วก็ในสถิติที่ใกล้เคียงกันนะคะ 1,620,000 กว่าในปี65นะคะแล้วก็หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันก็จะอยู่ในสถิติที่จำนวนผู้ขอเข้าสอบถึง 1,710,000 ถึง 1,730,000 ทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นสถิติที่ผู้ให้ความสนใจเรียนธรรมศึกษาเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะนี้การเรียนธรรมศึกษาเนี่ยแม้ว่าจะเรียนเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าแล้วก็สามารถนำไปเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติก็ถือว่าจะได้ประโยชน์สำหรับตนเองอย่างแท้จริงทีเดียวนะคะทีนี้อยากจะขอเสนอท่านผู้ชมค่ะว่ามาดูว่าเอ๊ะธรรมศึกษาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะค่ะก็ในความสำคัญของธรรมศึกษาที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนแล้วก็ทุกท่านนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้เนี่ยนะมาสอนนะคะให้เป็นรูปแบบถึงแบบเชิงทางการเชิงวิชาการเนี่ยนะคะพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีค่ะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหารเป็นเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝ่ายทุตนะคะได้เมตตาแสดงสัมโมทนียกถาในเรื่องของธรรมศึกษามีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ธรรมศึกษานี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนานี้ได้อย่างไรค่ะขอเชิญท่านผู้ชมรับชมการแสดงสัมโมทนียกถาของพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุธีค่ะ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันตัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในที่นี้ทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จัดให้มีโครงการรายการสอนโทรทัศน์การศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องรายการนี้เราเรียกว่ารายการธรรมศึกษากับการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยผู้ดำเนินรายการก็คือคุณโยมดร.สุภาพรบำรุงวงอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นผู้ดำเนินรายการทั้ง9ตอนเพื่อให้เข้าใจรายละเอียดของหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไปเรื่องการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีคำถามว่าทำไมจึงต้องมีการศึกษาธรรมศึกษาในโรงเรียนก็มีคำตอบว่าคือท่านกล่าวไว้ว่าปัญญาต้องมาคู่กับศีลธรรมเพราะว่าคนเราถ้ามีปัญญาแล้วสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยด้วยดีก็หมายความว่าทำความดีก็เรียบร้อยด้วยดีทำความชั่วก็ชั่วได้อย่างเรียบร้อยด้วยดีตรวจสอบยากอะไรทำนองนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมีปัญญาจึงต้องมีศีลธรรมเป็นเครื่องชี้นำวิถีชีวิตให้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามทำนองคองธรรมศีลธรรมกฎหมายระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศชาติบ้านเมืองประสบกับความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตอาชีพหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ในครอบครัวเรียกว่าทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมจำเป็นที่จะต้องมีปัญญาแล้วก็มีศีลธรรมควบคู่กันไปเมื่อเรามีศีลธรรมเมื่อเรามีปัญญามีศีลธรรมก็จะได้ในคำว่ามีปัญญาพาตนให้พ้นผิดรู้จักคิดมีเหตุผลพ้นกังขาทำอะไรได้เหมาะเจาะเพราะปัญญาช่วยรักษาตัวตนให้พ้นภัยและอีกประการหนึ่งท่านบอกว่าโลกภายนอกกว้างใหญ่ใครใครรู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหมจะมองโลกภายนอกมองออกไปจะมองโลกภายในให้มองตนก็หมายความว่าให้เรารู้จักตัวรู้จักตนของเราเองเราจะได้วางตัววางตนได้เหมาะสมกับตำแหน่งฐานะหน้าที่การงานความรู้ความสามารถและคุณธรรมอย่างที่เขาเรียกว่าอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวเองเพราะถ้าเราอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวเองเราก็สามารถวางตัววางตนได้เหมาะสมกับตำแหน่งฐานะหน้าที่การงานความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่มีอยู่เรียกว่ารู้จักตนรู้จักคนรู้จักงานแล้วก็รู้จักบริหารตนบริหารคนบริหารงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักศีลธรรมในทางพุทธศาสนาฉะนั้นการศึกษาธรรมศึกษาในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้นักเรียนนั้นมีปัญญามากับศีลธรรมเพราะเมื่อเรามีปัญญามาคู่กับศีลธรรมแล้วก็สามารถจะทำให้เราได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้ศีลแปลว่าปกติคือการอยู่อย่างเรียบร้อยเป็นปกติสุขไม่เที่ยวเกะกะเกเรก่อความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนให้กับตนและคนอื่นเพราะศีลมีความเป็นปกติอย่างนี้และสิ่งที่สำคัญก็คือศีล

นั้นเป็นหลักประกันที่เขาบอกว่าเป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมก็เพราะว่าศีลนั้นเป็นพื้นฐานคือเป็นภาวะที่รองรับกุศลธรรมคุณงามความดีต่างๆเพราะถ้าหากเรามีแต่ความรู้ไม่มีศีลธรรมเราก็ไม่สามารถที่จะทำดีแล้วก็ให้ได้ดีได้เหมือนอย่างที่มีบางคนบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปก็เพราะว่ามีสาเหตุคือไม่มีพื้นฐานของความดีก็คือศีลเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันหรือเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นวิชาศีลธรรมคือการศึกษาธรรมศึกษาในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญจะต้องมีทั้งศีลทั้งธรรมควบคู่กับปัญญาเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าปัญญาต้องมาคู่กับศีลธรรมดังกล่าวส่วนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ได้แก่คำแนะนำตักเตือนว่าควรประพฤติปฏิบัติท่านบอกว่าถึงเราไม่ประพฤติปฏิบัติก็ไม่ผิดแต่ถ้าเป็นคำสั่งคือศีลถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติถือว่าผิดหลักศาสนาแต่คำสอนนั้นเป็นคำแนะนำว่าควรประพฤติเพราะถ้าเราประพฤติแล้วก็จะทำให้เรามีบุคลิกภาพที่สง่างามนุ่มนวลละมุนละไมซึ้งใจปวงประชาท่านรวมคำสั่งและคำสอนนี้ว่าเป็นพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตสำหรับมนุษย์เราทุกๆคนเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นสิ่งที่สำคัญเบื้องต้นเราจำเป็นที่จะต้องปรับทัศนคติคือความคิดเห็นให้ดีๆจะได้มีอุดมการณ์นั้นสูงส่งเพื่อจะลงสถาบันหลักคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงคงอยู่คู่กันไปเพราะสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องแสดงออกและการแสดงออกนี้ก็ด้วยหลักการวิธีการเพียงง่ายๆเพียงแต่เราประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาเป็นพระสงฆ์นิกรราษฎรที่ดีของสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าได้จรรโลงสถาบันซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นรวมทั้งคำสั่งและคำสอนนี้ที่เราเรียกกันว่าหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ท่านรวมลงในกล่าวเพียงย่อๆ3ข้อ3ประการคือเว้นชั่วทุกอย่างสร้างความดีทุกชนิดทำจิตใจให้หมดจดเพราะการไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เราพ้นทุกข์พ้นจากปัญหาได้การที่เราจะทำให้เราพ้นจากทุกข์พ้นจากปัญหาได้ก็คือการรู้จักทำจิตใจให้สะอาดหมดจดนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่จะให้เรารับประโยชน์หลักๆ ก็3อย่าง3ประการด้วยกันคือ1ดิฏฐธรรมิกถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันในชาตินี้2สัมปรายิกถประโยชน์

0: โยชน์ในชาติหน้าหรือในโลกเบื้องหน้าและ3ปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานเมื่อพระองค์ทรงแสดงหลักการวิธีการในทางพระพุทธศาสนาคือชี้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายให้เราเรียบร้อยแล้วพระองค์ยังทรงแสดงหรือชี้หลักการวิธีการที่จะดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้นเหมือนอย่างดิฏฐธรรมิกถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันทันตาเห็นนั้นทางที่เราจะดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแรกนี้ได้ท่านบอกว่ามีอยู่4ประการด้วยกันคืออุทธานสัมปทาต้องถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานทำจริงไม่ทิ้งทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามโดยยึดหลักว่าความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นและ2อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรและรักษาความรู้ความสามารถที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาให้ดำรงคงอยู่ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ทำลายและ3กัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วเป็นมิตรและ4สมัชชีวิตาการเลี้ยงชีวิตโดยชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตได้แก่การดำเนินชีวิตตามแนวทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาไม่ประหยัดตนีถี่เหนียวจนเกินไปจนทำให้การดำเนินชีวิตฝืดเคืองไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยฟุ้มเฟ้อจนเกินไปจนชักหน้าไม่ถึงหลังได้แก่การดำเนินชีวิตตามสมควรแก่ฐานะและรายได้โดยยึดหลักสันโดษในทางพระพุทธศาสนาคือยินดีตามมีตามได้ในทางพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติเมื่อเราดำเนินสายกลางปฏิปทาอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เรารู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้จ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายเพราะเมื่อเรารู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้จ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องของการใช้จ่ายหลักการวิธีการทั้ง4ประการนี้เป็นวิธีการคือแนวทางที่จะทำให้เราบรรลุประโยชน์ในปัจจุบันทันตาเห็นส่วนสัมปรายิกถประโยชน์ประโยชน์ในโลกเบื้องหน้าหรือในชาติหน้านั้นก็มีแนวทางปฏิบัติอยู่4อย่าง4ประการด้วยกันเช่นเดียวฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงแสดงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงหลักการวิธีการทั้ง4ประการนี้ให้เราสามารถนำไปใช้ดำเนินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้นั่นก็คือศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อสิ่งที่เป็นสาระว่ามีสาระเชื่อสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะศรัทธาความเชื่อนี้ถ้าเราสามารถทำให้ศรัทธาตั้งมั่นเป็นอจลศรัทธาคือเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนแล้วก็จะสามารถยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ดังพระบาลีว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จส่วนประการที่สองก็คือศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติเป็นศีลเพื่อสำหรับรองรับกุศลธรรมคุณงามความดีต่างๆเรียกว่าทำดีแล้วให้ได้ดีเป็นต้นส่วนประการที่3ก็คือจาคะการรู้จักให้รู้จักเสียสละก็เป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรที่จะต้องรู้จักให้รู้จักเสียสละในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงแนะนำว่าให้เรารู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติบ้านเมืองให้เราเสียสละเพื่อประเทศเขตแหลมทองเสียสละเพื่อพี่น้องของเผ่าไทยเสียสละเพื่อส่วนรวมร่วมแรงจิตเสียสละชีวิตให้พิสมัยเสียสละเพื่อตนให้พ้นภัยเสียสละเพื่อชาติไทยให้รุ่งเรืองและประการที่4ก็คือปัญญาความรอบรู้ในสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องถ่องแท้พอเมื่อมีความคิดเห็นถูกต้องการคิดวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลต่างๆก็จะเป็นไปโดยถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้จึงสามารถทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในสัมปรายิกถประโยชน์ประโยชน์ในชาติหน้าส่วนประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานนั้นท่านบอกว่าเราก็จะต้องดำเนินตามทางมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางโดยศึกษาในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเป็นบาตรให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้เราวิมุตติหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆเพราะว่าทุกข์ก็คือตัวปัญหาถ้าเราไม่มีปัญหาเราก็ไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ก็คือปัญหาเมื่อเรามีปัญหาเราก็ต้องรู้จักกำจัดปัญหาเพื่อจะได้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นปัญญาสามารถทำให้เราวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสต่างๆทั้งหลายทั้งปวงคือหลุดพ้นจากปัญหาทั้งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่เราพึงประสงค์และเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคือการพ้นทุกข์ซึ่งได้แก่นิพพานธรรมนั่นเองด้วยการดำเนินตามทางกรรมฐานซึ่งมีทั้งสัตมาถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เราก็ต้องศึกษารายละเอียดกันต่อไปเพื่อจะได้ดำเนินไปสู่เป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนาหรือปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานคือความพ้นจากปัญหาพ้นทุกข์ต่อไปดังได้อธิบายมาด้วยประการฉะนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพร
1: ค่ะท่านผู้ชมก็ได้รับชมการแสดงสัมโมทนียกถาของพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุทธีไปแล้วนะคะค่ะทีนี้เรามาดูว่าการเรียนธรรมศึกษาจะมีความสำคัญอย่างไรนะคะ เมื่อได้รวบรวมคำกล่าวทั้งของพระเดชพระคุณพระเทพวชิรสุทธีหรือในตำรับตำราหรือในการคำกล่าวเมื่อมีพิธีเปิดธรรมศึกษาหรือในคำกล่าวต่างๆที่ให้ความสำคัญกับการเรียนธรรมศึกษานั้นเนี่ยก็จะพบว่าเมื่อเรารวบรวมแล้วนะคะก็จะพบว่าสามารถสรุปประเด็นต่างๆได้นะคะว่าธรรมศึกษามีความสำคัญในอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะเห็นว่าเมื่อผู้เรียนได้เรียนธรรมศึกษาเนี่ยก็จะทำให้รู้แล้วก็เข้าใจหลักธรรมแม้จะเป็นเพียงบางส่วนนะคะแต่ถ้าหากว่าผู้เรียนหรือผู้นั้นได้นำไปปฏิบัติก็จะสามารถเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชอบธรรมก่อใหเกิดความสุขและความเจริญขึ้นมาได้ค่ะอย่างที่สองนะคะเมื่อบุคคลผู้นั้นปฏิบัติได้ถูกต้องชอบธรรมแล้วก็จะได้สร้างประโยชน์นะคะประโยชน์เกื้อกูลทั้ง3สถานเลยนะคะประโยชน์อย่างไรบ้างประโยชน์ทั้งต่อตนเองที่จะได้พัฒนาตนเองได้ทำประโยชน์ต่อ ผู้อื่นนะคะแล้วก็ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยธรรมศึกษายังได้ช่วยให้ปรับปรุงตัวเองนะคะให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในศีลธรรมอยู่ในกฎหมายบ้านเมืองอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็อยู่ในวัฒนธรรมอันดีของชาติด้วยค่ะนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะของพวกเราเองเนี่ยสำหรับการปรับตัวในอนาคตเพื่อให้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้เพราะว่าในสังคมโลกในยุคศตวรรษที่21นี้ก็จะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทีเดียวนะคะเราก็จะมีความเตรียมความพร้อมที่จะปรับตัวที่จะรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะแล้วก็มีการดำรงอยู่อย่างมีความสุขและถือเป็นหน้าที่นะคะเราจะได้รู้จักหน้าที่ของชาวพุทธนะคะแล้วก็ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะนะคะค่ะในส่วนความเป็นมาของธรรมศึกษานะคะในภาพที่ได้นำเสนอต่อท่านผู้ชมนะจะเห็นว่ามีการเริ่มตั้งแต่การเป็นหลักสูตรนักธรรมนะคะตั้งแต่ปี2435ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานนวโรรสได้วางแบบและแนวทางเอาไว้แล้วก็พัฒนาต่อมาจนกลายเป็นหลักสูตรนักธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรเลยนะคะแล้วก็สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์นะคะหรือสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่11นะคะที่ทรงพระนามเดิมว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์เนี่ยนะคะก็ได้มองเห็นว่าหลักสูตรนักธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรเนี่ยเหมาะที่จะให้คฤหัสถ์ได้เรียนด้วยนะคะก็เลยจัดทำให้มีการสอบธรรมศึกษาชั้นตรีแล้วก็เรียกสำหรับคฤหัสถ์ว่าหลักสูตรธรรมศึกษาค่ะเริ่มขึ้นในปี2472นะคะจนกระทั่งมีการสอบจนถึงชั้นเอกขึ้นในปี2478ค่ะและการพัฒนาปรับปรุงมีมาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญก็คือในปี2548นั้นมีการจัดทำเป็นคู่มือการสอนธรรมศึกษาขึ้นนะคะแล้วก็ได้ทำบันทึกความตกลงร่วมมือนะคะเกี่ยวกับธรรมศึกษาระหว่างแม่กองทำสนามหลวงกับหน่วยงานทางด้านการศึกษานะคะทั้งระดับประถมมัธยมแล้วก็อุดมศึกษาและทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมการต่างๆเหล่านี้นะคะมันมีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นในปีหลักสูตรใหม่ที่ใช้ในปัจจุบันนี้นะคะก็มีการปรับปรุงในปีพุทธศักราช2561ค่ะนะคะและปัจจุบันนี้ที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นในปี2561เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหลักสูตรให้มีความทันสมัยขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนค่ะโดยได้แบ่งออกเป็น9ช่วงชั้นนะคะแบ่งเป็น9ช่วงชั้นนั่นก็คือแยกในระดับประถมศึกษาค่ะแยกในระดับประถมศึกษาก็ให้เรียนธรรมศึกษาในชั้นตรีโทเอกมัธยมศึกษานะคะก็เรียนชั้นธรรมศึกษาตรีโทเอกแล้วก็อุดมศึกษาในระดับชั้นตรีโทเอกเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ท่านผู้ชมก็จะทราบแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นหลักสูตรพระปริยัติธรรมนะคะสำหรับพระภิกษุสามเณรเราจะเรียกว่านักธรรมนะคะแต่ถ้าสำหรับคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นั้นนะและประชาชนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปนะเราจะเรียกว่าหลักสูตรธรรมศึกษานะคะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างกันในการเรียกนะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายค่ะจุดมุ่งหมายนะคะในภาพนั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนธรรมศึกษานะคะ เราจะเห็นว่าคณะสงฆ์ได้วางแนวทางของการจัดการเรียนในระดับ ที่แยกตามคุณวุฒิวัยวุฒิของผู้เรียนนะคะในระดับประถมศึกษาเนี่ยก็ต้องการที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้ในเนื้อหาหลักธรรมนะคะง่ายๆที่สอดคล้องกับวัยของเด็กในระดับประถมศึกษาค่ะพอในถึงระดับมัธยมศึกษานั้นเนี่ยก็จะให้มีเนื้อหาที่กว้างขวางขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักธรรมนะคะแล้วก็พอมาถึงในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยในเนื้อหาในหลักสูตรก็จะมีความแยบคายขึ้นนะคะให้ผู้เรียนได้สามารถคิดวิเคราะห์ในหลักธรรมได้นะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าหลักสูตรธรรมศึกษาจะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตได้นะคะในการพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะชีวิตตั้งแต่ธรรมศึกษาชั้นตรีนะคะผู้เรียนเนี่ยก็จะได้รู้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติตนตามศีลธรรมนะคะแล้วก็พอถึงธรรมศึกษาในชั้นโทก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการพัฒนาอารมณ์ของตนเองนะคะและพอถึงธรรมศึกษาชั้นเอกก็จะสามารถที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาทางจิตขึ้นมาได้นะทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะชีวิตของเราทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเลยทีเดียวค่ะค่ะวิชาที่เรียนนะคะเหมือนกับพระภิกษุสามเณรในหลักสูตรนักธรรมอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าส่วนของวิชาวินัยนั้นก็จะเป็นเรื่องของศีลสำหรับคฆราวาสเรื่องราวของสำหรับคฆราวาสนะคะมี4วิชาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีก1หมวดนะวิชาที่เราเรียกทั่วๆไปนะคะสั้นๆก็จะเรียกว่าวิชากระทู้วิชาธรรมะวิชาพุทธะและก็วิชาวินัยค่ะแต่สำหรับธรรมศึกษานะคะวิชากระทู้ที่พูดถึงนั้นก็คือชื่อวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมค่ะวิชาธรรมะนะคะวิชาธรรมะในชั้นตรีนั้นคือธรรมวิภาคส่วนชั้นโทและชั้นเอกนั้นก็เป็นวิชาธรรมวิจารนะคะส่วนวิชาพุทธะก็จะมีแยกเป็นพุทธทับประวัติและอีก1หมวดคือศาสนพิธีนะคะอนุประวัติและศาสนพิธีหรือพุทธานุพุทธประวัติและศาสนพิธีค่ะส่วนวิชาวินัยนั้นของคฆราวาสเรียนอะไรบ้างในชั้นตรีเรียนเรื่องเบญจศีลเบญจธรรมค่ะชั้นโทเรียนเรื่องอุโบสถศีลแล้วก็ชั้นเอกจะเป็นเรื่องของกรรมบทนะคะโอเคค่ะซึ่งเนื้อหาทั้ง4รายวิชาที่กล่าวไว้นะคะในส่วนของเรียงความแก้กระทู้ธรรมเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อท่านเรียนแล้วเนี่ยก็จะต้องฝึกค่ะมีการฝึกหัดในเรื่องของการเขียนในลักษณะของการเขียนเรียงความนะคะเป็นการอธิบายหัวข้อกระทู้ธรรมซึ่งการเขียนกระทู้เนี่ยท่านผู้ชมจะได้มีการคิดวิเคราะห์แล้วก็ประมวลความรู้ของท่านนะคะทั้งจากที่เรียนธรรมะมาเรียนหลักธรรมในธรรมศึกษาความรู้ทั่วๆไปจากรอบตัวหรือความรู้ในปัจจุบันนะคะเอามาร้อยเรียงกันแล้วก็สื่อออกมาให้ผู้อ่านเนี่ยได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะคะส่วนวิชาธรรมะนั้นก็จะแบ่งธรรมะวิภาคเป็นการจัดแบ่งหัวข้อธรรมออกเป็นหมวดต่างๆส่วนธรรมะวิจารนั้นจะเป็นเรื่องของการพิจารณาไตรตรองธรรมะค่ะส่วนพุทธประวัตินะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติเรื่องของชีวประวัติของพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาท่านสำคัญนะคะแล้วก็ส่วนของศาสนพิธีในพุทธศาสนาค่ะแล้วก็วิชาวินัยนะคะทั้งเบญจศีลเบญจธรรมอุโบสถศีลแล้วก็กรรมบทนั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวินัยในฝ่ายคฆราวาสนะคะแล้วก็เรื่องของกรรมนะคะนิยามแล้วก็ขอบเขตของกรรมค่ะค่ะในภาพถัดมานี้นะคะท่านจะเห็นว่าท ทางในส่วนของแม่กองทัพสนามหลวงก็ได้มองเอาไว้นะคะว่าทั้ง4รายวิชาเนี่ยเมื่อเรียนแล้วผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ทั้งในส่วนที่เป็นปริยัตินะคะก็คือเนื้อหาเชิงวิชาการแล้วก็การปฏิบัติควบคู่กันไปเลยนั่นก็คือการฝึกการเขียนนะคะเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวสื่อในสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้กับผู้อ่านเนี่ยได้ เข้าใจจะต้องมีความแจ่มแจ้งนะคะนะแล้วก็จะมีเกณฑ์คะแนนค่ะ

4วิชารวมกันเนี่ยก็วิชาละ100คะแนนนะคะถ้าเรียนแล้วก็ต้องมีการสอบนะคะ400คะแนนวิชาละ100นะคะแต่ว่าเกณฑ์บอกว่าไม่ต่ำกว่า200ก็จะผ่านนะคะทีนี้ก็มีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีวิชาใดนั้นได้ต่ำกว่า25นะคะ25คะแนนถ้าต่ำกว่ามีวิชาใดวิชาหนึ่งต่ำกว่า25คะแนนนั้นก็ถือว่าสอบตกทันทีค่ะนี่ก็เป็นเกณฑ์ที่วางเอาไว้ให้นะคะดังนั้นดิฉันก็มองว่าธรรมศึกษานะคะ เมื่อท่านเรียนแล้วท่านก็จะได้ประโยชน์ในที่เกิดกับตัวท่านเองนะคะประโยชน์ที่ท่านจะเกิดขึ้นปฏิบัติแล้วก็ให้เกิดกับคนรอบข้างและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมเน้นที่ตัวท่านเองท่านก็จะได้รู้แนวทางประพฤติปฏิบัติทางตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะท่านก็จะเกิดความสุขทางจิตใจนะคะแล้วก็มีความประพฤติที่ถูกต้องตามธรรมตามความตามทํานองครองธรรมนะคะและก็เป็นผลดีที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองในทุกประการทีเดียวค่ะนะคะก็ในประเทศไทยมีสำนักเรียนต่างๆที่เปิดการเรียนการสอนในส่วนของธรรมะศึกษาเอาไว้นะคะก็อยากจะเรียนต่อท่านผู้ชมว่าหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรสำคัญที่คณะสงฆ์ไทยนะคะได้ปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์เนื้อหาคำสอนในพระพุทธศาสนามากมายทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ให้ทุกท่านได้เรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขแล้วก็เกื้อกูลกันนะคะขอย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องราวของจุดมุ่งหมายการเรียนธรรมศึกษานะคะตามที่คณะสงฆ์ในปัจจุบันคณะสงฆ์ไทยนะคะโดยแม่กองธรรมสนามหลวงได้พิจารณาเห็นว่าควรจะแบ่งระดับผู้เรียนออกเป็น3ระดับนะคะตามวุฒิภาวะนะคะแล้วก็ตามความรู้ความสามารถเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนธรรมศึกษาอย่างสอดคล้องในช่วงวัยของตนเองนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเมื่ โดยเฉพาะสำหรับสิ่งที่จะนำเสนอในรายการนี้ดิฉันก็จะขออนุญาตเน้นหนักมาที่ธรรมศึกษาในระดับอุดมศึกษานะคะและก็สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งจะสอดคล้องกับช่องรายการ DLTV 13นะคะค่ะก็จะเห็นว่าเมื่อเราได้เรียนธรรมศึกษาไปแล้วเนี่ยจะมีผลลัพธ์ประการหนึ่งนะคะที่คาดหวังว่าเมื่อผู้เรียนซึ่งเป็นระดับผู้ใหญ่แล้วนะคะเรียนแล้วจะคาดหวังว่าได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะก็คือในประการแรกเนี่ยก็คือผู้เรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์เนื้อหาหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนานะคะและเรื่องราวต่างๆทางพระพุทธศาสนาได้นะคะก็ในวัยผู้ใหญ่นะคะก็จะสามารถคิดวิเคราะห์ได้นะคะแล้วก็เมื่อมีความสามารถในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ได้แล้วนะคะก็ผู้เรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถมีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนานำมาปฏิบัติตามแนวทางศีลธรรมในพระพุทธศาสนาได้อย่างมีเหตุผลทีเดียวค่ะในประการที่3ค่ะผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ตามคำสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งในบริบทของชีวิตนะคะในบริบทของชีวิตเพราะเราจะเห็นว่าเมื่อเราเรียนพุทธประวัตินะคะหรือพุท

ฐานุพุทธประวัติแล้วเราจะเห็นเรื่องราวของการดำเนินชีวิตนะคะของตั้งแต่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะจนกระทั่งเมื่อตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพุทธสาวกสาวาหรืออุบาสกอุบาสิกาต่างๆเนี่ยจะเห็นในบริบทของชีวิตที่จะนำมาเป็นตัวอย่างนำไปใช้ได้นะคะเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้อารมณ์ของตนเองตามหลักของพระพุทธศาสนาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะประการถัดมานะคะผลลัพธ์ที่คาดหวังในการเรียนรู้ก็คือผู้เรียนเนี่ยจะได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถพัฒนาสภาวะจิตของตนเองตามหลักของพระพุทธศาสนาได้นะคะเมื่อเราเรียนแล้วปฏิบัติแล้วต้องพัฒนาขึ้นนะคะถือเป็นความเจริญที่เรียกว่าเป็นการภาวนานั่นเองนะคะแล้วก็ในประการที่5ค่ะผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นผู้นำทางศีลธรรมได้นะคะหรือนำไปให้คำแนะนำให้คำปรึกษาผู้อื่นได้หรือเป็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้อื่นได้ต่อไปค่ะค่ะและก็เป็นสิ่งสำคัญของการเรียนธรรมศึกษาทีเดียวนะคะก็ดิฉันก็คาดหวังว่าเมื่อท่านผู้ชมได้เรียนรู้เข้าใจแล้วก็จะมาสนใจนะคะเรียนธรรมศึกษากันนะคะซึ่งเป็นเปิดการเรียนให้กับทุกจังหวัดเลยนะคะทั่วประเทศไทยสามารถเรียนได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะคะก็จะมีสำนักเรียนธรรมศึกษานั้นอยู่ทั่วไปทีเดียวค่ะในท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะได้ทราบว่าธรรมศึกษาเนี่ยค่ะธรรมศึกษาถือเป็นหลักสูตรสำคัญของคณะสงฆ์ไทยนะคะที่ได้ปรับปรุงประยุกต์เนื้อหาคำสอนในพระพุทธศาสนาที่มีมากมายทีเดียวนะคะมาเป็นหลักสูตรพื้นฐานให้กับพุทธศาสนิกชนเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็นำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในท่ามกลางของสังคมในปัจจุบันนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะที่เราเรียกว่ายุคโลกแห่งศตวรรษที่21เนี่ยแหละค่ะได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะค่ะรายการในวันนี้นะคะดิฉันต้องขออนุญาตจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาหน้านะคะท่านผู้ชมก็สามารถพบกับรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะทางสถานี DLTV ช่อง13แห่งนี้นะคะและดิฉันขอบพระคุณสำนักเรียนธรรมศึกษาวัดสุขสำราญอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตานะคะในการให้อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำรายการนะคะและก็ในการเป็นสำนักเรียนธรรมศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กรุณารับชมแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน

่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในรายการ Digital in DNA ในเทอมนี้จะเป็น Digital in DNA จาก Movie Lab ครบเครื่องเรื่องวิจัยสัปดาห์นี้อาจารย์กุ้งจะมาแนะนำจา Movie นะคะแอนการสร้าง Dataset สำหรับใช้ฝึกปฏิบัตินะคะในโปรแกรมจา Movie หลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเทอมนี้อาจารย์กุ้งพาใช้โปรแกรม JAMOVIE นะคะ 1. ใช้งานง่ายไม่ต้องเขียนโค้ดนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะคะจนถึงใช้งานขึ้นไปในระดับขั้นสูงรองรับไฟล์หลากหลายทั้ง Excel CSV SVS และก็ไฟล์รูปแบบอื่นๆตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถช่วยสร้างตารางแล้วก็กราฟแบบอัตโนมัติมีความสวยงามเข้าใจง่ายสามารถติดตั้งโมดูลเสริมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้นะคะที่สำคัญทั้งหมดทั้งมวลก็คือฟรีแล้วก็เป็นโอเพนซอร์สใช้งานได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเชื่อถือได้นะคะเหมาะสำหรับงานวิจัยทั้งงานวิชาการและธุรกิจทั้งหมดนี้เราจะเจอกัน17ครั้งในภาคการศึกษานี้กับอาจารย์กุ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพวรรณจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์ภูวนาถกลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำในทุกภาคการศึกษาในช่อง DLTV 13แห่งนี้นะคะโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีหลายโปรแกรมให้เลือกใช้ซึ่งเหมาะกับระดับสถิติสำหรับผู้ที่จะต้องการนำไปประมวลผลว่าอยู่ในระดับไหนหรือว่ามีความลึกนะคะมากน้อยเพียงใดถ้าในเบื้องต้นนะคะสถิติเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถใช้ Excel หรือว่า Google Sheet ได้นะคะซึ่งก็เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็น่าจะพอใช้งานกันได้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของสถิติพื้นฐานการสร้างตารางสร้างกราฟสร้างรายงานได้ง่ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็น Microsoft Excel นะคะสามารถใช้ได้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือว่างานสำนักงานนะคะและตัวโปรแกรมอื่นๆนะคะที่คุ้นๆหลายๆท่านก็เคยใช้งานกันมาอยู่แล้วนะคะสำหรับท่านอาจารย์หรือว่านักการศึกษานักวิจัยหรือว่านักศึกษาที่จะต้องทำวิจัยส่งอาจารย์นะคะนั่นก็คือโปรแกรม SPSS นะคะก็จะคล้ายๆกับ Excel นะคะแต่ว่าเป็นโปรแกรมเฉพาะเลยสำหรับนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะและมีโปรแกรมที่หลากหลายนะคะไม่ได้มีเพียงแค่2หรือ3โปรแกรมที่เราคุ้นเคยนะคะจะมีโปรแกรม R ตรงนี้ก็จะเป็น Open Source นะคะมีแพ็กเกจสถิติจำนวนมากเลยสร้างกราฟได้หลากหลายรูปแบบสามารถปรับแต่งแล้วก็วิเคราะห์ขั้นสูงได้แต่ว่าตรงนี้สำหรับโปรแกรม R เนี่ยเหมาะสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลนักวิจัยขั้นสูงนะคะในเทอมนี้อาจารย์กุ้งพาใช้ JAMOVIE ก่อนนะก็คือเริ่มต้นก่อนนะคะก็คือเป็นฟรี Open Source ใช้งานง่ายคล้าย SPSS นะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าอาจารย์กุ้งยังไม่ได้เคยใช้ SPSS เลยแล้วจะใช้ JAMOVIE ได้ไหมใช้ได้ง่ายโปรแกรมใช้ง่ายมากๆนะคะไม่มีความซับซ้อนใดๆนะคะคลิกเลือกแบบใดก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนั้นเลยนะคะตรงนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือว่างานวิจัยที่เป็นวิจัยทั่วไปแล้วก็วิจัยระดับสูงก็สามารถติดตั้งโมดูลเพิ่มได้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นพระเอกของเราในเทอมนี้นะคะส่วนโปรแกรมอื่นๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครมีทักษะการเขียนโปรแกรมนะคะในสาย Data Science เนี่ยก็สามารถใช้ภาษาโปรแกรมยอดนิยมเช่น Python นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สร้างโมเดลขั้นสูงได้นะคะมีไลบรารีสำหรับสถิติและ Machine Learning มากมายแต่ว่าตรงนี้ต้องมีพื้นฐานนะพื้นฐานทางด้านโคดดิ้งนะคะแต่ว่าก็สามารถฝึกฝนได้เอาไว้เดี๋ยวในภาคการศึก

็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้งานง่ายฟรีเป็นโอเพนซอร์สช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องง่ายรวดเร็วแล้วก็เข้าใจได้สำหรับทุกคนนะคะทั้งที่มีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานนะคะก็สามารถศึกษาแล้วก็ใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็วจุดเด่นของโปรแกรม Jamovi ก็คือไม่ต้องเขียนโค้ดนะคะมีหน้าตาของโปรแกรมหรือว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยสวยงามเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะจนถึงระดับกลางหรือว่าระดับสูงก็สามารถใช้ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัดนะตรงนี้ดอกจันสามดอกนะคะสำคัญนะคะเพราะว่าฟรีตลอดการใช้งานนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์กรณีที่เราสมมุติว่าเราวิเคราะห์เพื่อใช้ในงานวิชาการใช่ไหมคะบางครั้งรูปนะคะหรือว่าตารางเนี่ยต้องเอาไปใส่ในเปเปอร์เพื่อส่งเผยแพร่นะคะที่วารสารเนี่ยข้อกังวลของนักวิจัยก็คือถ้านักวิจัยเนี่ยใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยตรงนี้ก็จะไม่สามารถใช้ภาพสวยๆหรือว่าข้อมูลนะคะที่เป็นตารางต้นฉบับเลยเนี่ยเอาไปใส่ในเปเปอร์เลยเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่ามีเรื่องของลิขสิทธิ์แต่ว่าถ้าเป็น Jamovi นะคะก็ใช้ได้เลยอย่างอิสระนะคะแล้วก็ใช้ได้แบบไม่มีข้อจำกัดนะคะตรงนี้ข้อดีนะคะใส่ดอกจัน3ดอกเนาะแสดงผลลัพธ์แบบเรียลไทม์นะคะปรับเปลี่ยนตัวเลือกเมื่อใดผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนตามแบบทันทีเลยคลิกปึ๊บเปลี่ยนเลยอันนี้คือเรียลไทม์นะคะรองรับไฟล์ที่หลากหลายทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะแต่หลักๆ ก็ถ้าเก็บข้อมูลจาก Google Form มาไฟล์ก็ส่วนมากก็จะได้เป็น CSV หรือ Excel ก็ได้ที่เราสามารถ Export ออกมาใช่ไหมคะพอเรา Export ออกมาเนี่ยข้อมูลที่ ไฟล์ที่ Export ออกมาเนี่ยเราก็นำเข้าในโปรแกรม Jamovi Lab เพื่อให้โปรแกรมเนี่ยคำนวณให้เราตามที่เราเลือกตั้งค่าการใช้งานความต้องการของระบบนะคะ Windows เวอร์ชัน10ขึ้นไปนะคะแต่จริงๆน้อยกว่านั้นก็ได้แต่อาจจะต้องติดตั้งนะคะตัว Jamovi ที่อาจจะไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดแต่ว่าลองติดตั้งก่อนนะคะลองติดตั้งก่อนว่าได้ไหมไม่ได้ก็ถอยเวอร์ชันลงไปนะคะเพราะว่าโปรแกรมไม่ใช่ตัวใหญ่มากนะไม่ได้กินทรัพยากรเครื่องเท่าไหร่นะคะอันนี้คุณสมบัติก็คือมีแรมอย่างน้อย4กิกนะคะพื้นที่ว่างอย่างน้อย500นะคะเมกะไบต์ไม่ใหญ่นะคะตรงนี้หรือจะเป็น Mac OS หรือว่า Linux นะคะก็ดูคุณสมบัติตามที่ให้ข้อมูลมานะคะทีนี้ความสามารถในการวิเคราะห์มีอะไรบ้างหลายคนบอกว่าจะทำได้เหมือนค่ายอื่นๆหรือเปล่านะนะคะมาดูกันสามารถวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาได้เช่นถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนแบ่งเวียนมาตรฐานเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยนะคะที่โปรแกรมทางสถิติอย่าง Excel ก็มีแต่ Excel เราต้องใส่สูตรใส่ฟังก์ชันเองใช่ไหมคะตรงเนี้ย Jamovi เนี่ยแค่คลิกเลือกให้ถูกก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะคะตรงนี้ได้มีให้เลือกนะคะมีผลลัพธ์ออกมาตามที่ต้องการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานด้วย T-test ANOVA นะคะ Chi Square ได้นะคะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ correlation ได้นะคะวิเคราะห์การถดถอย regression ได้นะคะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้นะคะเวลาที่เราไปเก็บข้อมูลแบบสอบถามนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญติ๊กมาให้หรือก็ Google Form มาให้นะคะหรือว่าเราส่ง Google Form เนี่ยให้กับกลุ่ม Try Out นะคะกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจริงนะคะเราอาจจะต้องการค่าความน่าเชื่อถือเนาะเพื่อเอามาปรับแก้นะคะให้สมบูรณ์ก่อนที่จะนำไปใช้จริงเนี่ยก็สามารถใช้ Jamovi ได้แล้วก็สามารถวิเคราะห์ Factor Analysis นะคะตรงนี้เป็นสถิติที่ขยับขึ้นมาอีกระดับนึงนะคะรวมกระทั่งการวิเคราะห์สถิติแบบไม่อ้างอิงพารามิเตอร์หรือว่าการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟแท่งกราฟเส้นนะคะฮิสโตแกรมบล็อกพลอตแล้วก็อื่นๆถ้านอกเหนือจากนี้มีโมดูลให้เลือกติดตั้งนะคะก่อนที่เราจะได้ไปใช้งาน Jamovi กันเนี่ยควรจะเข้าใจพื้นฐาน4หลัก4ด้านด้วยกันนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมเนาะ1ก็คือข้อมูลหรือว่า data ข้อมูลตรงเนี้ยแปลว่าต้องมีการจัดเก็บมาก่อนนะคะจากกลุ่มตัวอย่างถ้าเป็นงานวิจัยเนาะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าในด้านธุ

กิจเป็นข้อมูลที่ธุรกิจจัดเก็บจากการทำธุรกิจนะคะเช่นลูกค้าสมัครบัตรสมาชิกแสดงว่าเราธุรกิจก็จะมีข้อมูลของใครของลูกค้าที่เป็นสมาชิกใช่ไหมคะเช่นเพศอายุวันเดือนปีเกิดรายได้นะคะภูมิลำเนาเก็บอะไรอีกยกตัวอย่างสมมติข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกภูมิลำเนาหน้าที่การงานอาชีพใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบการมีนะคะตรงนี้ก็คืออยู่ในชุดของข้อมูลหรือว่า Data ข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆนะแต่ว่าต้องเกี่ยวข้องกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันแล้วก็มีความสำคัญสำหรับนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดนะคะจัดเก็บในรูปแบบของตารางก็ได้นะคะหรือจัดเก็บในรูปแบบของแถวหรือคอลัมน์นะคะข้อมูลที่ดีต้องครบถ้วนนะคะถูกต้องแล้วก็พร้อมสำหรับนำมาวิเคราะห์หนึ่งคือข้อมูลนะคะที่มีความเกี่ยวข้องสองตัวแปรคือคุณลักษณะหรือสิ่งที่ต้องการศึกษานะคะสิ่งที่สนใจต้องกำหนดประเภทตัวแปรให้ถูกต้องนะคะก่อนจะทำการวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นประเภทตัวแปรเช่นเพศศาสนาจังหวัดนะคะข้อมูลจัดกลุ่มไม่มีลำดับนะคะตรงประเภทนี้เป็นประเภทนามบัญญัตินะคะเราก็ไปเลือกประเภทตัวแปรให้ตรงกับชนิดข้อมูลที่เก็บมาประเภทที่2นะคะก็คือเรียงลำดับเช่นระดับความพึงพอใจ5 4 3 2 1นะคะหรือ19 8 7 6 5 4 3 2 1หรือ7 6 5 4 3 2 1นะคะตรงนี้ข้อมูลมีการลำดับชั้นเรียงลำดับแต่ระยะห่างไม่แน่นอนนะคะตรงนี้ก็คือระดับความพึงพอใจเราเลือกเป็น ordinal เนาะก็คือเรียงลำดับ3ก็คือ scale หรือว่าเชิงปริมาณเช่นข้อมูลเชิงตัวเลขวัดได้จริงอะไรที่วัดได้จริงคะแนนสอบคะแนนเก็บยอดการซื้อสินค้าได้ไหมได้นะคะยอดสะสมแต้มอันนี้วัดได้จริงน้ำหนักส่วนสูงอายุรายได้นะคะยกตัวอย่างนะตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลตัวเลขที่วัดได้จริงนะคะเราก็จะเลือกเป็นสเกลหรือ continual นะคะด้านที่3ที่ควรจะมีความรู้พื้นฐานนะคะ1สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเชิงเบนมาตรฐานนะคะหรือว่าแมกมินใช้สรุปข้อมูลนะคะข้อมูลที่วิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บมานะคะหรือว่าข้อมูลที่ตอบลักษณะประชากรศาสตร์นะคะเช่นเพศใช่ไหมเพศคนตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนอายุเจนอะไรนะเจน C เจน X เจน Y เจนต่างๆตรงนี้ก็แบ่งเป็นประเภทได้นะคะก็นำเวลามาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปก็คือเป็นการสรุปแบบสถิติเชิงพรรณนานะคะสถิติเชิงอนุมานก็คือใช้สำหรับทดสอบสมมุติฐานหรือว่าสิ่งที่เราคาดเดาไว้ล่วงหน้านะคะเช่น T-test T-test เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลของ2กลุ่มนะคะเช่นเพศชายเพศหญิงนะคะกลุ่มนักศึกษากลุ่มคนทำงานนะคะกลุ่มนักศึกษาสาขา A กับนักศึกษาสาขา B นะคะหรือว่ากลุ่มนักเรียนห้อง A กลุ่มนักเรียนห้อง B หรือว่ากลุ่มควบคุมกับกลุ่มไม่ควบคุมนะคะก็คือเปรียบเทียบกัน2กลุ่มนะคะใช้ T-test ส่วนสถิติ ANOVA นะคะมากกว่า2กลุ่มขึ้นไปนะเราก็จะใช้ ANOVA เปรียบเทียบหลายกลุ่มนะคะทางด้านการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะคะก็จะใช้ correlation นะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ส่วนในเรื่องของการพยากรณ์สามารถใช้ regression นะคะแล้วก็ใช้ squareวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงกลุ่มทั้งหมดที่อาจารย์กุ้งพูดให้ฟังเนี่ยจะมีอยู่ในฟังก์ชันให้เลือกนะคะเป็นเมนูให้เลือกเลยที่อยู่ในJAMOVIในโปรแกรมนะคะต้องรู้ข้อมูลรู้เกี่ยวกับตัวแปรประเภทตัวแปรนะคะจะได้ตั้งค่าประเภทตัวแปรให้ถูกรู้เกี่ยวกับสถิติพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะได้เลือกใช้คำสั่งนะคะให้ตรงกับการใช้งานนะคะ4ก็คือการใช้งานโปรแกรมในเบื้องต้นเนี่ย1ต้องมีการเตรียมข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วข้อมูลที่เตรียมไว้อ่ะค่ะ
จะต้องตรวจสอบนะคะให้มีความสมบูรณ์ให้ครบถ้วนถูกต้องนะคะเราก็ทําการคลีนซิ่งข้อมูลก่อนนะคะว่าข้อมูลที่จัดเก็บมาเนี่ยครบถ้วนทุกช่องไหมทุกข้อมูลไหมข้อมูลเป็นประเภทเดียวกันหรือเปล่านะคะก็คือตรวจสอบความสมบูรณ์นะคะก่อนที่จะนําเข้าข้อมูลพอนําเข้าข้อมูลแล้วเราก็มากําหนดตัวแปรนะคะตรงนี้จะเป็นขั้นตอนนะคะที่จะฝึกทําตอนใช้โปรแกรม Jamovi นะกําหนดประเภทตัวแปรนะคะประเภทตัวแปรก็คือจะกําหนดเป็น nominal ordinal นะคะหรือว่า scale นะคะตรงนี้เป็นการกําหนดลักษณะของตัวแปรนะเช่น gender เพศเนี่ยชายหญิงใช่ไหมคะมี2เพศเรา gender เนี่ยเราต้องเลือกชนิดตัวแปรเป็นอะไรเป็นอะไรเห็นไหมทุกท่านเห็นไหมชนิดตัวแปรเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะตรงนี้น่ะมีใบเราก็ต้องเลือก gender นะคะเป็น nominal นะคะเป็นประเภทให้ตรงกับลักษณะข้อมูลนะคะส่วน age อายุต้องการอะไรเลือกอะไรเลือกอะไรน่ะอาจารย์กุ้งมาใบถูกไหมเนี่ยอาจารย์กุ้งใบถูกไหมอายุเลือกเป็นสเกลนะคะวัดได้จริงสกอร์คะแนนเก็บคะแนนสอบหรือว่าอะไรสะสมแต้มไปกี่แต้มแล้วหรือว่ายอดการสั่งซื้อต่อบินนะคะกี่บาทอันนี้เลือกชนิดข้อมูลเป็นอะไรสเกลนะคะพอทุกท่านได้ฟังตรงนี้แล้วไม่มีอะไรยากเลยเลือกผิดก็เปลี่ยนใหม่ไม่มีอะไรยากเลยนะคะคลิกผิดเราก็คลิกใหม่นะคะเลือกประเภทตัวแปรนะคะเลือกการวิเคราะห์ที่เหมาะสมนะคะวิเคราะห์ที่เหมาะสมก็จะตรงกับด้านสถิตินะคะที่เกี่ยวข้องนะคะเราก็ต้องเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกเนาะพอเราเลือกเครื่องมือให้ถูกปุ๊บการอ่านแล้วตีความผลลัพธ์เนี่ยเป็นหน้าที่ของโปรแกรม Jamovi นะคะที่จะวิเคราะห์ข้อมูลมาให้ในรูปแบบตารางนะคะแล้วก็กราฟแผนภาพเราก็ต้องรู้ว่าตารางนี้ให้ค่าอะไรมาเราก็ต้องสามารถอ่านแล้วก็ตีความได้แต่ถ้าวันนี้เด็กๆบอกว่าอาจารย์กุ้งหนูมือใหม่เลยทำยังไงดีไม่เคยใช้มาก่อนแล้วก็เพิ่งฝึกทำข้อมูลสังสถิติครั้งแรกนะคะไม่ต้องห่วงได้ข้อมูลมาเอาไปให้ AI ช่วยอ่านช่วยวิเคราะห์ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในยุคของ AI แล้วอย่างที่เล่าไปว่า Jamovi เป็นโปรแกรมวิเคราะห์สถิติแบบฟรีนะคะแล้วก็เป็น Open Source ที่พัฒนาบนพื้นฐานของภาษา R นะคะมีการใช้งานผ่านเมนูแล้วก็ปุ่มกดทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับได้ไหมใช้คำว่าทุกระดับนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในโปรแกรมสถิติขั้นสูงเนี่ยอาจจะไปใช้ในเรื่องของ Python หรือภาษา R นะคะที่โคดดิ้งได้เนาะเราก็แต่ถ้าใครแบบมือใหม่เลยอาจารย์กุ้งมาใช้ด้วยกันเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะพาใช้นะคะความใกล้เคียง SPSS นะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งได้เล่าไปแล้วเนาะจริงๆหมดเหมาะกับทุกคนเนี่ยที่ต้องการใช้โปรแกรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายดีกว่าใช้คำนี้เนาะแล้วก็ให้ผลตอบรับที่เป็นที่พึงพอใจในระดับโปรแกรมที่มีค่าใช้จ่ายนะถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะทีนี้ข้อมูลก็คือข้อมูลอะไรก็ได้เนาะจะเป็นข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจากการวิจัยหรือจะเป็นข้อมูลจากธุรกิจก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเราใช้ฝึกใช้โปรแกรมใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าในเทอมนี้ที่เจอกันอาจจะได้ยินทั้งเพื่องานวิจัยหรือเพื่อธุรกิจสลับกันไปสลับกันมานะคะเพราะว่าจริงๆเป็น Data อะไรก็ได้ที่เราอยากรู้ผลลัพธ์เท่านั้นเองนะคะทีนี้กรณีเป็นข้อมูลที่เป็นประเภทข้อมูลธุรกิจนะคะที่จะนำมาวิเคราะห์ด้วย Jamovi เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นนี่เลยข้อมูลยอดขายนะคะยอดขายประจำวันก็จะมีรหัสประเภทเดือนขายได้เท่าไหร่อันนี้แสดงว่ายอดขายรวมต่อเดือนนะคะก็มาวิเคราะห์เป็นเดือนมาสมมติว่าปีตอนนี้ปี2569ใช่ไหมคะสมมติว่าเราข้อมูลไปที่แล้วเนี่ยมาวิเคราะห์เปรียบเทียบทั้งปีเลยทั้งปีก็จะได้ข้อมูลมา12เดือนใช่ไหมคะก็จะมีข้อมูลเยอะหน่อยเปรียบเทียบอะไรค่าเฉลี่ยยอดขายเปรียบเทียบยอดขายแต่ละประเภทนะคะแล้วก็หาแนวโน้มยอดขายรายเดือนว่าปีก่อนเนี่ยอะไรขายดีแต่ถามว่าถ้าจะวิเคราะห์เพื่อมาแก้ปัญหายอดขายน้อยเนี่ยไม่ต้องรอเอาของเดิมก็ได้เช่นสมมติว่าเราตอนนี้เดือนผ่านมาครึ่งปีแล้วใช่ไหมคะครึ่งปีของปี2569เนี่ยเราอาจจะเอาข้อมูลครึ่งปีหรือ3เดือนก็ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะดูแนวโน้มยอดขายรายเดือนนะคะว่าเป็นอย่างไรอะไรขายดีอะไรขายไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะเพื่อมาแก้ไขปัญหานะก่อนที่จะ
ใช้เวลามากเกินไปอาจจะแก้ไขได้ช้าเกินไปนะคะ

หนึ่งคือข้อมูลยอดขายนะคะสองข้อมูลลูกค้าประกอบไปด้วยยกตัวอย่างนะคะรหัสลูกค้าเพศชายเพศหญิงนะคะอายุรายได้ต่อเดือนนะคะตรงนี้ข้อมูลลูกค้าเนี่ยโดยปกติก็สามารถวิเคราะห์เป็นเดือนเดือนนี้มีลูกค้าสมัครสมาชิกกี่รายใครบ้างเป็นเดือนเป็นไตรมาสครึ่งปีปีข้อมูลย้อนหลังนะคะตรงนี้ก็สามารถนํามาวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอายุเฉลี่ยของลูกค้านะคะความสัมพันธ์ระหว่างอายุและรายได้นะคะข้อมูลที่3ยกตัวอย่างเช่นความพึงพอใจของลูกค้าตรงนี้ใครที่ทําธุรกิจหรือว่าวิจัยเนาะวิจัยก็จะมีเก็บข้อมูลนะคะความพึงพอใจก็มีนะเหมือนกันทีนี้ความข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้านะคะก็จะประกอบไปด้วยลำดับเนาะลูกค้าลำดับที่1ไล่ไปให้คะแนน5 4 3 2 1ตามเรตติ้งสเกลที่เรากำหนดนะคะสมมติว่ามี5ลำดับ5ดีมากยอดเยี่ยมเยี่ยมสุดๆ5อ่ะ4ก็ถอยลงมา3 2 1 1ก็ปรับปรุงนิดหน่อยนะอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างนะคะตามรูปแบบที่เราจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะสำหรับธุรกิจเพื่อใช้นำไปพัฒนาในจุดที่ลูกค้าได้บอกเรานะคะจากตัวเลขจากการประเมินนะพัฒนาปรับปรุงให้อุดช่องโหว่อุดรอยรั่วนะคะจากความไม่พอใจของลูกค้าเนี่ยพอเรารู้แล้วเราก็มาแก้ไขในกระบวนการภายในบ้านภายในองค์กรภายในธุรกิจของตัวเองนะคะทีนี้ลูกค้าคุณภาพสินค้านะคะให้ประเมินมาเลย5 4 3 2 1เป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนมากก็จะประมาณ4 5นะคะถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะกลางๆก็3แต่ถ้าน้อยกว่า3ลงไปเนี่ยจริงๆพยากรณ์ได้เลยต้องมีอะไรสักอย่างนะที่เขาอยากจะสื่อสารออกมานะคะราคาก็5 4 3 2 1ตรงนี้ก็ดูค่าเฉลี่ยนะก็รู้ได้เลยว่าลูกค้ามองราคาของสินค้าของธุรกิจอย่างไรนะคะการบริการเป็นไรนะตรงนี้ก็ดีมากๆนะคะเพราะว่าเราจะเห็นจากโซเชียลเยอะนะคะในวันนี้นะซึ่งเป็นยุคออนไลน์เต็มตัวนะคะเวลาลูกค้าไม่พอใจอะไรนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะตรงไปตรงมานะคะก็จะมีประเมิน1ดาวก็มี1ดาว2ดาวแบบเนี้ยค่ะทีนี้ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการคนที่ทำธุรกิจถ้าเห็นข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องนำสิ่งที่ได้รับเนี่ยจากข้อเท็จจริงเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะคะความพึงพอใจรวมตรงนี้อันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างนะคะถ้าเกิดได้มาแล้วสิ่งที่วิเคราะห์ได้ก็คือค่าเฉลี่ยความพึงพอใจนะคะความเชื่อมั่นของแบรนด์สอบถามหรือว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจนะตรงนี้ได้ทั้งธุรกิจนะคะแล้วก็ได้ในลักษณะเชิงวิจัยนะคะข้อมูลธุรกิจประเภทที่4ยกตัวอย่างนะคะข้อมูลพนักงานโดยปกติเวลาที่มีพนักงานนะคะฝ่าย HR เนาะก็จะจัดเก็บข้อมูลพนักงานนะคะเช่นวันเริ่มงานเงินเดือนนะคะผลการประเมินอายุงานพนักงาน HR บางที่ก็จะเก็บข้อมูลมีข้อมูลวันเกิดเนาะเพราะว่าถ้าถึงวันเกิดพนักงานนะคะบางที่ก็จะมีวัฒนธรรมองค์กรแบบให้ของขวัญเบิร์ธเดย์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีข้อมูลที่จัดเก็บไปด้วยนะคะสิ่งที่จะได้จากการจัดเก็บข้อมูลพนักงานนะคะเช่นวิเคราะห์ความสัมพันธ์อายุงานนะคะกับผลการประเมินเปรียบเทียบผลการทำงานตามแผนกหรือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานนะคะตรงนี้ก็อาจจะประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยอาจจะสอดคล้องกับการอะไรขาดลามาสายนี้ส่งผลถึงการได้ไหมได้สิขาดลามาสายบอกจริงแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างนึงนะต่อไปวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดนะคะเช่นช่องทางที่โฆษณานะยิงแอดไปอาจจะ Facebook TikTok Google Ad YouTube Line Ad นะคะเรายิงแอดไปใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้ว engagement ยังไงบ้างดูหลังบ้านได้ปกติแพลตฟอร์มนะคะที่เป็นประเภทนี้นะคะก็จะมีหลังบ้านที่เป็นแดชบอร์ดให้ดูนะคะว่ามียอด engagement การมีส่วนร่วมยอดการดูความสนใจอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจำนวนลูกค้าใหม่ที่มาจากการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมาจากช่องทางไหนเนี่ยเราก็จะได้เก็บเป็นข้อมูลเพื่ออะไรเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะระหว่างงบโฆษณาและลูกค้าใหม่เปรียบเทียบประสิทธิภาพแต่ละช่องทางนะคะหรือนำไปพยากรณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างทุกคนบอกว่าข้อมูลเหล่านี้มันก็จะอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะของคนที่ทำธุรกิจเล็ก

หรือว่าธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่เนาะถ้าเขาขายของเขาก็จะมียอดขายเขาก็จะมีข้อมูลลูกค้าโดยปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าขายบนแพลตฟอร์มจะเป็น TikTok Shop Shopee Lazada 3แพลตฟอร์มที่นิยมใช่ไหมคะก็จะมีในส่วนที่ให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจได้ตรงหลังบ้านนะคะคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยหรือคนที่เป็นเจ้าของแอคเคาท์เนี่ยเขาก็จะดูได้ข้อมูลที่เป็นแดชบอร์ดภาพรวมอะค่ะว่าเป็นอย่างไรความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยเราก็จะเอามาใช้วิเคราะห์ทางสถิติได้แต่จริงๆโปรแกรมมวยเนี่ยโปรแกรมขายสินค้าหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นกราฟสำเร็จรูปขึ้นมานั่นแหละตามข้อมูลที่ระบบจะเก็บให้นะคะต่อไปที่พบบ่อยในข้อมูลทางธุรกิจนะคะเช่นเพศแผนกความพึงพอใจอายุรายได้ยอดขายคะแนนประเมินพบได้บ่อยแปลว่าเห็นได้ทั่วไปแต่ว่าทีนี้ถ้าตัวเราเป็นผู้ประกอบการเราจะเก็บอะไรบางทีจะข้อมูลจะถูกอาจจะถูกจัดเก็บผ่านโปรแกรมที่ทำงานที่เกิดขึ้นในตอนทำงานก็ได้นะคะเช่นโปรแกรม POS เนาะซึ่งแคชเชียร์ก็ใช้ในการคำนวณเงินนะคะตรงนั้นเวลาคิดเงินนะคะคิดเสร็จแล้วมีใบเสร็จมีบินออกมาเนี่ยข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ในระบบทั้งหมดนะคะตรงนั้นก็สามารถนำมาวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดาวน์โหลดนะคะไปดาวน์โหลดแต่ตรงนี้คือหน้าตาอัปเดตล่าสุดนะคะที่อาจารย์กุ้งไปแคปมาให้ในวันนี้เลยนะคะปี2026เข้าเว็บไซต์อะไรเข้า Google นะคะพิมพ์ jamovi.org jamovi.org นะคะเข้าเว็บไซต์ jamovi กด enter ปั้งคลิกเลือกลิงก์เดี๋ยวจะพาไปสาธิตให้ดูนะคะแต่ตรงนี้ดูหน้าตาโปรแกรมก่อนตัวนี้นะคะ URL jamovi.org นะหน้าตาแบบนี้เลยคล้ายๆถ้าอาจารย์กุ้งเปรียบไปนะคือว่าคล้ายๆ Google Sheet Excel Google Sheet แต่ Excel เครื่องมือเยอะมากนะคะแถบเมนูจะมีเมนูย่อยเต็มไปหมดเลยนะคะทูลบาร์เยอะนะคะแต่อันนี้ jamovi จะมีเฉพาะที่เกี่ยวข้องนะคะกับการวิเคราะห์ข้อมูลฝั่งซ้ายคือข้อมูลที่เรานำเข้ามาใช่ไหมคะเป็นไฟล์ Excel หรือไฟล์ CSV ก็ได้นำเข้าก่อนนำเข้าคือตรวจสอบกันนะข้อมูลครบทุกเซลล์ทุกช่องทุกตารางหรือเปล่านะคะพอนำเข้ามาปุ๊บแต่ถ้าไม่ครบเราก็สามารถมาเติมในโปรแกรม jamovi ได้นะคะพอนำเข้ามาก็ต้องมีการไปเลือกประเภทข้อมูลไปเลือกประเภทข้อมูลใช่ไหมคะตรงนี้สัญลักษณ์ที่เห็นนะที่เป็นรูปเหมือนไม้บรรทัดสามเหลี่ยมวงกลมเล็กนะคะไม้บรรทัดเนี่ยก็จะเป็นประเภทนะเช่นที่ฉันกุ้งยกตัวอย่างไปแล้วมีนามบัญญัติมีสเกลมีออร์ดินอลใช่ไหมเขาก็จะมีสัญลักษณ์ที่เราดูได้ว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนะคะถ้าทำผิดก็ไม่ต้องกังวลคลิกเปลี่ยนใหม่ง่ายมากนะคะฝั่งซ้ายคือ Data นะคะที่นำมาให้โปรแกรมวิเคราะห์ให้ความขวาในหน้าจอของโปรแกรมเนี่ยจะแบ่งเป็นซ้ายและขวาฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากที่เราคลิกเลือกว่าจะให้เขาทำอะไรให้เรานะคะเช่นให้เขาหาค่า ANOVA นะคะเราก็เอาข้อมูลเข้ามาเลือกชนิดข้อมูลให้ถูกแล้วก็เลือกเมนูนะคะเช่น Analyst นะคะแล้วก็เลือก ANOVA นะก็คลิกเลือกใช่ไหมคะพอคลิกเลือกเสร็จแล้วฝั่งขวาเนี่ยได้ผลลัพธ์เลยแบบคุณสมบัติที่เล่าไปในสไลด์ก่อนหน้าว่า Real Time แล้วถ้าดูแล้วเอ๊ะไม่เอา ANOVA นะคะยกตัวอย่างนะเปลี่ยนเป็น T-Test ยกตัวอย่างก็จะมีผลลัพธ์ต่อลงมานะคะในการกระทำครั้งต่อไปของเรานะคะการกระทำครั้งแรกเราเลือก ANOVA ใช่ไหมคะพอเราเปลี่ยนเลือกเมนูอื่นหรือว่าฟังก์ชันอื่นนะคะเขาก็จะเรียงกันต่อลงมาเรื่อยๆนะคะเราสามารถย้อนไปดูข้อมูลเก่าที่เราเคยเลือกเอาไว้แล้วเวลาแก้นะเราไม่ต้องเลือกใหม่เราคลิกส่วนที่เราเคยให้เขาประมวลผลไว้แล้วแล้วเรากลับไปแก้ได้เลยนะคะกลับไปแก้เขาก็จะอัปเดตให้เราเลยตรงนี้มันคือความสะดวกมากๆนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่อาจจะมองหาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลตัวอื่นนะคะเข้า jamovi.org นะคะก็จะมีให้เลือก2แบบนะเป็นแบบ on cloud ก็ทำงานผ่านอะไรผ่านเบราว์เซอร์ใช่ไหมคะหรือถ้าจันกุ้งแนะนำเอาลงมาติดตั้งเลยติดตั้งที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยนะคะไฟล์ไม่ใหญ่นะคะถ้าเราจะติดตั้งตลอดเทอมนี้นะคะจะสาธิตแบบติดตั้งกับคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าไฟล์ไม่ใหญ่แล้วว่าคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะติดตั้งไว้ในเครื่องเถอะเป็นอีกเครื่องมือนึงที่มีความจำเป็นนะคะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอาจารย์กุ้งก็จะเลือกเป็น Jamovi Desktop นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า
วันนี้ไปถึงเวอร์ชั่นไหนแล้วอ่ะจำกุ้งเพิ่งจะถึงเวอร์ชั่นใช้ไปล่าสุดคือน่าจะปีที่แล้วนะประมาณกลางปีที่แล้วก็ร่วมปีแล้วไม่ถึงปี7-8 เดือนนะคะที่อาจจะไม่ได้กลับไปเปิดโปรแกรมอีกเพราะว่าพอเราปิดงานแล้วเราก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ Jamovi Desktop มาถึงไหนแล้วนะคะตรงนี้คือหน้าตาโปรแกรมนะคะหน้าตาโปรแกรมเข้า Google เนาะจังกุ้งพาตั้งแต่ Google ไหมอ๋อขออภัยต้องเซิร์ช Jamovi ORG ไม่งั้นจะหายากอันนี้นะคะอันนี้นะคะอาจารย์กุ้งเซิร์ช Jamovi ORG นะหรือใครจะเซิร์ช Jamovi เฉยก็ได้สัญลักษณ์โลโก้เป็นตัว V นะคะเป็นตัว V เราก็กดคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามาโลโก้ถูกชื่อ URL ถูกนะคะแต่เอ๊ะงงว่าทำไมไม่เหมือนอาจารย์กุ้งเลยกดโลโก้ทีหนึ่งลูกคลิกโลโก้ปุ๊บอ่ะเหมือนกันแล้วสบายใจเหมือนกันแล้วเราก็จะสบายใจนะคะตรงนี้คือหน้าตาแพลตฟอร์มสำหรับมาดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดอยู่หน้าแรกเลยคือเว็บไซต์เขาก็ง่ายๆนะเว็บไซต์ง่ายมากนะคะตรงนี้มีโลโก้มีหน้าตาโปรแกรมนะคะมีให้ใช้แบบ2 แบบแบบคลาวด์นะคะกับแบบเดสก์ท็อปนะตรงนี้เขาก็จะบอกคุณสมบัติเขานะคะ Product Choice SPSS and SAS นะคะใช้งานคล้ายๆกันแหละนะคะแต่ถ้าใครไม่มีพื้นฐานนะใช้ Excel หรือว่า Google Sheet เป็นนะตัวนี้จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันอาจจะง่ายกว่าด้วยนะคะเพราะว่าคลิกเลือกแล้วก็ได้ผลลัพธ์เลยไม่ต้องเดี๋ยวลองใช้ดูเดี๋ยวลองใช้ดูเดี๋ยวพาใช้เสร็จแล้วเรามากดเลือกตรงนี้นะ Desktop นะคะ Desktop นี่วันนี้ดาวน์โหลด for Windows มา 2.7.31 แล้วอ่ะซันกุ้ง2.6เองนะคะก็เดี๋ยวเราดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ไปใช้พร้อมๆกันเลยนะคะตรงนี้ก็มีอะไรบ้าง OS บอกคุณสมบัติมานะคะเขาระบุคุณสมบัติมาเราจะดาวน์โหลดแบบไหนเราก็กดเลือกอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะรวมอันนี้น่าจะรวมเราก็ดูเหมือนกันนะคะเหมือนกันอาจารย์กงสาธิตให้ดูทุกอย่างเลยในเด็กตรงนี้กดมาเหมือนกันอันเดียวกันนี้นะคะตรงนี้มีวินโดว์มีตระกูลวินโดว์นะตระกูล Mac นะคะ Linux นะคะอ๋อนี้มี Chrome นะอาจารย์กุ้งเป็น Windows กี่บิตนะคะลองดูอันนี้เป็นไฟล์ติดตั้งไฟล์ zip นะคะไฟล์ติดตั้งอาจารย์กุ้งเลือกอันแรกนะคะเลือกอันแรกน่าจะโหลดเสร็จไหมโหลดอยู่โหลดอยู่แต่อาจารย์กุ้งมีเวอร์ชันเก่าอยู่ในเครื่องอยู่นะคะเวอร์ชันเก่าเดี๋ยวเราดูว่านี่เวอร์ชันเก่าของอาจารย์กุ้ง2.6.cc นะคะตรงนี้เดี๋ยวดูว่าอาจารย์กุ้งติดเวอร์ชันใหม่แล้วจะมีผลอะไรหรือไม่อันนี้เวอร์ชันใหม่นะ2.7.31ลองติดตั้งพร้อมกันเลยเดี๋ยวดูว่ามีเวอร์ชันเก่าอยู่แล้วเวอร์ชันใหม่จะอนุญาตให้ติดตั้งหรือเปล่านะคะนะมีฟ้องบอกว่าเวอร์ชันเก่าทำงานอยู่ต้องการถ้าจะใช้เธอต้องรีมูฟออกก่อนตรงนี้สาธิตให้เห็นเลยว่าซ้อนเวอร์ชันไม่ได้ถ้าจะเลือกของใหม่ก็ต้องบอกลาของเก่านะอันนี้อาจารย์กุ้งอะถ้าจะเลือกของใหม่ก็ต้องบอกลาของเก่าพอคลิกตอบ yes ปุ๊บนี่รอให้รีมูฟเวอร์ชันเก่าเลยอะอาจารย์กุ้งก็อันอินสตอลไปลาก่อนเวอร์ชันเก่าเดี๋ยวเราจะมาลองเวอร์ชันใหม่พร้อมๆกันตอนนี้อันอินสตอลอาจารย์กุ้งอาจจะใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่ามีข้อมูลด้วยนะคะทีนี้ระหว่างรอถ้าอันอินสตอลเสร็จใช่ไหมคะตะกี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์กุ้งดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่มาแล้วติดตั้งก็ง่ายๆนะคะกดเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งไปนะเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวดูถ้าสาธิตติดตั้งได้ก็จะสาธิตให้ดูแต่ทีนี้ระหว่างรอเราไปเตรียมข้อมูลเพื่อจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์กันนะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่ดูครูอยู่ดูจันกุ้งอยู่บอกว่าไม่มี Data เลยทีเชอร์กุ้งวุ่นวายมากอันนี้รีมูฟเสร็จแล้วนะต้องการรีบูตไหม no no no no รีมูฟเลเทอร์นะกดฟินิชนะคะ พอกดฟินิชปุ๊บเวอร์ชันใหม่เรียงรอให้ติดตั้งเลยอันนี้คือเป็นอะไรที่เหมือนมีผู้กำกับปล่อยคิวมานะคะเรียงลำดับดีมากแล้วก็โอเคอันนี้เวอร์ชันใหม่นะ2731นะอ่ะกดไปติดตั้งใช้เวลาไม่นานเห็นไหม
ระหว่างรอเดี๋ยวเราไปเตรียม Data กันดีกว่านะคะถ้าติดตั้งเสร็จแล้วยังไงต่อในสัปดาห์แรกที่เรากลับมาเจอกันนะคะในภาคการศึกษานี้เป้าหมายคือ1ติดตั้งได้โปรแกรมสัปดาห์แรกติดตั้งไม่ได้สัปดาห์ต่อไปจะใช้อะไรล่ะจะใช้จามูวี่เนี่ยทั้งเทอมเลย17ทั้ง18ครั้งเนี่ยที่เจอกันนะคะเพราะฉะนั้นติดตั้งก่อนนะทุกคนนะคะส่วนข้อมูลที่จะนำมาฝึกวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวเราให้ AI ช่วยนะเพราะวันนี้ AI เป็นยุค AI แล้วAI จะเอาค่ายไหนก็เลือกเอาจะใช้อะไร ChatGPT เปรียบเทียบ2อันเลย2ค่าย Gemini กับ ChatGPT นะคะนอกเหนือจากนี้ได้ถามว่าเอา AI มาช่วยทำอะไรเอา AI มาช่วยสร้างข้อมูลฝึกสร้างข้อมูลสร้างข้อ Data ให้เรานะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลที่สร้างให้เราเนี่ยเอาไปฝึกปฏิบัติในโปรแกรม Jamovi นะคะตอนนี้ยังทำงานอยู่ทีนี้อาจารย์กุ้งมาจะใช้พร้อมเดียวกันนะแล้วดูผลลัพธ์ทั้ง ChatGPT หรือ Gemini ก็ได้นะคะจะสาธิตให้เห็นไปเลยนะคะอ่ะมาดูใช้ข้อมูลอะไรบ้างตรงนี้เป็นตัวอย่างได้หมดเลยนะข้อมูลยอดขายข้อมูลลูกค้าความพึงพอใจพนักงานนะคะข้อมูลการตลาดเดี๋ยววันนี้น่าจะพาสร้างเอาข้อมูลยอดขายไหมเดี๋ยวจะสร้างข้อมูลยอดขายนะคะกำหนดให้ตอนนี้ข้อมูลยอดขายสินค้า1 2 3สินค้า5ประเภทเนาะปีเอา5เดือนเอา5เดือนมกราถึงพฤษภามกราถึงพฤษภาปีนี้เลย2569นะคะข้อมูลยอดขายนะคะสินค้า5ประเภทนะยกตัวอย่างว่า5ประเภท5ประเภทบางคนบอก5ประเภทคืออะไรทีเชอร์เช่นสมมุติว่าเราขายเสื้อผ้าเราก็จะแบ่งหมวดหมู่นะเช่นชุดแสกชุดราตรีชุดว่ายน้ํานะคะชุดอะไรนะชุดสูทสมัครงานเป็นทางการชุดนักศึกษาอันนี้คือประเภทหมวดหมู่หรือว่าแคตตากรีในประเภทเนี่ยเช่นชุดแสกเขาก็จะมีย่อยๆเข้าไปอีกอะสินค้าย่อยๆในชุดแสกเช่นแสกหัวยาวหัวเข่ายาวตะตุ่มแล้วแต่จะตั้งชื่อแล้วแต่เราจะตั้งชื่อเองนะคะในการเป็นรหัสให้เรารู้เองนะคะตรงนี้ทีนี้ข้อมูลยอดขายเนาะกำหนดคือกว้างๆนะคะเป็นข้อมูลยอดขายสินค้า5ประเภทนะคะมกราถึงมิถุนาอ๋อมิถุนายังไม่หมดมกราถึงพฤษภาเราก็บอก AI ไปขอข้อมูลสำหรับฝึกปฏิบัติในจามูวี่จริงๆไม่ต้องบอกจามูวี่ก็ได้แค่บอกเขาว่าเป็นข้อมูลสำหรับฝึกปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าจะให้ไฟล์ประเภทไหนมานะคะหนึ่งคือบอกเขาว่าขอข้อมูลสำหรับฝึกปฏิบัติในจามูวี่แต่จังกุ้งจะยกตัวอย่างให้เห็นแบบสมบูรณ์เลยเนาะประกอบด้วยรหัสสินค้าประกอบด้วยอะไรอีกนะแต่ยะประเภทสินค้า5ประเภทนะคะยอดขายกี่เดือน5เดือนยอดขาย5เดือนนะคะอันนี้น่าจะครบ1 2 3รหัสประเภทยอดขายนะคะเราเอาช่องทางการขายด้วยก็ได้เนาะอันนี้เดี๋ยวขั้นไว้กันขั้นให้เขาจะได้สร้างเป็นตารางมาให้เราขั้นช่องทางการขายนะคะ3ช่องทางขอข้อมูลสำหรับฝึกปฏิบัติในจามูวี่นะคะประกอบด้วยปุ๊บขอข้อมูลประเภทธุรกิจอ่ะสมมติว่าฉันคุ้มไปร้านอาหารนะคะสมมติว่าอยากได้สองไฟล์อ่ะ enter ไป copy เดี๋ยวดูผลลัพธ์ก่อนนะดูผลลัพธ์ที่ได้จาก ChatGPT นะคะแล้วก็จะใช้พร้อมเดียวกันเนี่ยไปบอก Gemini ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกด finish นะคะ

ตรงนี้คืออุปสรรคนะคะของอาจารย์กุ้งเองนะใช้ฟรีใช้ฟรีเราก็จะพยายามต่อไปอ่ะขอเป็นไฟล์เดียวถ้าไม่ฟรีอ่ะเจอมีนายเพราะอาจารย์กุ้งอัปเดตแบบโปรอะฟรีอ่ะดูสัปดาห์แรกผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ทุกคนจะต้องทำได้หนึ่งติดตั้งโปรแกรมจามูวี่แล็บนะคะจามูวี่แล็บสองเตรียมข้อมูลนะคะเตรียมข้อมูลอันนี้ก็ให้ก๊อปปี้ไปวางเอออ่ะพร้อมเดียวกัน ChatGPT ให้ไฟล์ Excel มาเลยตัวเจอไม่ไหนก๊อปปี้ไปวางได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะแต่ใช้ GPT ได้แล้วนะคะตอนนี้อาจารย์กุ้งก็ดาวน์โหลดมาเอาไว้เดี๋ยวฝึกตอนต่อไปตอนนี้เตรียมอุปกรณ์ข้าวของให้พร้อมก่อนอ่ะตอนนี้ได้แล้วยอดขายได้มาแล้วแต่อาจจะยังไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะไปแก้ไขกันในตอนหน้านะคะตอนหน้าได้แล้วดูสิตอนนี้อาจารย์กุ้งพาทุกคนนะคะมาติดตั้งโปรแกรมถ้าดูพร้อมกันก็น่าจะติดตั้งได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พาทุกคนสร้างข้อมูลสำหรับฝึกนะคะสำหรับฝึกนะเดี๋ยวมาดูตอนหน้าว่าถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่เราต้องการเราจะไปแก้ไขนะคะใน AI ยังไงนะคะแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราก็จะตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนแล้วก็จะเอาข้อมูลไปใช้นะคะในโปรแกรม Jamovi นะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA บายอาจารย์กุ้งแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวล

ศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการโชคดีมีสุขนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยที่กำลังรับชมรายการเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการที่เราได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากกับทุกๆคนผ่านธรรมะผ่านเรื่องราวของวัฒนธรรมต่างๆนั่นเองนะครับแน่นอนว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กับท่านพระอาจารย์นะครับนะฮะนมัสการท่านพระครูวิบูลธรรมทัตนะครับด็อกเตอร์นะครับนมัสการพระอาจารย์ด้วยนะครับ
1: เจริญพร
0: เทอมใหม่แล้วครับพระอาจารย์
1: เทอมใหม่แล้ว
0: ครับ
1: เรามาก็มาเจอกันกับรายการใหม่ที่ชื่อว่า
0: โชคดีมีสุข
1: ก็ขอให้น้องๆติดตามรายการของเราอย่างมีความสุข
0: ครับแน่นอนว่าครั้งแรกที่เราเจอกันก็มีเรื่องราวดีๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆอย่างแน่นอนเช่นเคยนะฮะวันนี้หลายเรื่องเหมือนกันอยากให้ติดตาม
1: ถูกต้อง
0: นะฮะเอาล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปติดตามในรายการกันเลย
1: เวลานั่งพูดแล้วสมองไม่ไหลถ้ายืนพูดแล้วสมองมันจะไหลจริงๆแล้วคำว่ามรดกโลกที่ท่านรองสิริพรได้ปรารภตั้งแต่ตอนต้นนั้นอาตมาศึกษาเพิ่มเติมก็ตรงกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาตมาโดยตรงมีอยู่วันหนึ่งอาตมามีโอกาสได้อ่านสื่ออันหนึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยของเรามีคำว่ามรดกโลก 8.8 แห่งอาตมาก็ไปอ่านเสร็จปั๊บว่า8แห่งมีที่ไหนบ้างเสร็จปั๊บอาตมาก็ศึกษาต่อว่าคำว่ามรดกโลกมีประวัติเป็นมาอย่างไรก็ไปเกี่ยวข้องกับคำว่ายูเนสโกซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติมันก็เป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาตมาสัมผัสมาก็คือคำว่าองค์การสหประชาชาติตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กซึ่งอาตมามีโอกาสได้ไปจำพรรษาที่นิวยอร์กเมื่อปี 1548-49 ตอนนั้นอาตมายังไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนั้นมีความสำคัญอย่างไรย้อนกลับมาว่าทำไมต้องมีคำว่าวันนี้มรดกโลกซึ่งพออาจารย์เอิงให้หัวข้อมาอาตมาก็ดีใจเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันโดยที่อาตมาไม่ได้ให้หัวข้อแต่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาของเราให้หัวข้ออาตมาอาตมาก็อ่านเจอปั๊บก็ดีเราจะได้พูดในสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วก็ปรากฏว่าย้อนกลับไปสมัยหนึ่งปี48-49เมื่อเราไปอยู่นิวยอร์กพอไปเห็นโลโก้นี้เสร็จตอนนั้นคิดในใจว่าทำไมโลโก้นี้มันสวยจังเลยโลโก้นี้มันสวยจังเลยในใจของเราก็คิดว่าอยากจะมีความรู้สึกทำอย่างไรให้โลโก้นี้ให้คำว่าองค์การสหประชาชาติก็ดีโลโก้นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราบ้างอาตมาก็เลยเห็นร้านขายซิวิเนียก็เลยซื้อที่มันเป็นโลโก้มาหลายอย่างเช่นแมกเนตติดตู้เย็นแฟ้มใส่เอกสารที่รองจานแล้วก็มีเข็มกัดมีหลายอย่างที่เกี่ยวกับโลโก้ขององค์การสหประชาชาติทุกวันนี้ก็ยังเก็บเอาไว้อยู่การเวลาผ่านไปอาตมาก็เห็นคำว่ามรดกโลกเสร็จปั๊บก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมี8ที่เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากคำว่ายูเนสโกซึ่งคำนี้ยอมรับกันในปี1972-73เป็นปีที่เริ่มให้คำว่ามรดกโลกขึ้นมาอาตมาก็เลยเอ๊ะทำไมคำนี้มันชอบจังเลยคำว่ามรดกโลกมันก็เลยดื่มด่ำเข้าไปเสร็จปั๊บมาถึงจุดปัจจุบันอาตมาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีโอกาสย้ำนะถ้ามีโอกาสอยากจะไปเยี่ยมมรดกโลกให้ครบทั้งหมดในโลกใบนี้ปัจจุบันมีทั้งหมดที่ประกาศจากยูเนสโกแล้วให้ตอบได้ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนกี่แห่งทั่วโลกคำว่ามรดกโลกไปให้ก็ได้ 1,200 หลักหน่วยเติมเองหลัก10เติมเอง1,200เท่าไรเอ่ย

0: ปัจจุบันเรามีคำว่ามรดกโลกทั่วโลกเลยทั่วโลกเลย 1,228 แห่งโดยประเทศไทยมีอยู่8แห่งแล้วก็ต่างประเทศมีอีก 1,200 แห่งประเทศไทยต่างประเทศ 1,220 แห่งประเทศไทย8แห่งสาธุตอบถูกอันนี้คือเดาใช่ไหม
1: เลขมงคลของหน
0: ู
1: ค่ะ
0: อ๋อเลขมงคลแสดงว่าโยมก็จะต้องมีโอกาสได้ไปมรดกโลกเหมือนกันทีนี้กระชับเข้ามาอีกนิดนึงปัจจุบันในโลกใบนี้มีหลายประเทศมากแต่เรามีประเทศที่มีคำว่ามรดกโลกขึ้นกับยูเนสโกมีทั้งหมด195ประเทศอาตมาไม่ได้ถามเมื่อกี้เพราะว่าไปแบบรวดเร็ว195ประเทศตัวอาตมาเองตั้งใจอยากจะไปเหยียบทุกๆเยี่ยมทุกๆประเทศแล้วก็ทุกๆแห่งที่มีโอกาสได้ไปก็ขอให้พวกเรามีส่วนหนึ่งที่เราจะได้ไปร่วมกันในโอกาสต่อๆไปปัจจุบันอาตมาไปเยี่ยมมาแล้วทั่วโลกใบนี้ที่ไปเยี่ยมก็คือ25แห่งและเร็วๆนี้จะไปเยี่ยมจุดที่26ประเทศไทยมีอยู่8อาตมาไปครบแล้วตอนนี้กำลังเริ่มขยายออกไปต่างประเทศให้ครบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็แจ้งพวกเราให้ทราบเผื่อมีโอกาสที่จะได้ไปต่อมาสิ่งที่อาตมาอยากจะพูดต่อก่อนที่จะไปเรื่องของพ่อดีก็คือที่นี่วัดวัชิรธรรมวาสเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำว่ามรดกโดยตรงขอเข้าเรื่องวันนี้ที่บอกว่ารักสิ่งแวดล้อมหัวข้อนี้ทางมหาวิทยาลัยพะเยาของเราให้มาโดยที่อาตมาไม่ได้บอกเมื่อให้มาแล้วอาตมาก็พยายามทำการบ้านให้มันตรงกับหัวข้อนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้เนื่องจากพวกเรามาอยู่ที่นี่ก็ขอพูดเรื่องตรงนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้รับมาก็คือว่าที่ตรงนี้จุดเด่นขอใช้คำว่าจุดเด่นเป็นเหมือนหัวใจเพราะอะไรของกรุงเทพนะของกรุงเทพถ้าจะมาถามคำถามนี้ทุกคนต้องตอบได้แน่ๆเขาใหญ่คือจุดที่อากาศดีที่สุดของเมืองไทยอันนี้ทุกคนตอบได้แต่ถ้าเกิดจะเจาะเข้าไปลึกว่าเขาใหญ่เป็นสถานที่อากาศดีลำดับที่เท่าไหร่ของโลกคุณแม่นรมนตอบถูกเขาใหญ่เป็นสถานที่ที่อากาศดีลำดับ7ของโลกแต่เป็นอันดับดีที่สุดของประเทศไทยอาตมาย่อเข้ามาอีกนิดนึงถ้าจะบอกว่าในกรุงเทพของเราสถานที่ที่ดีที่สุดเรื่องของมลพิษคือที่ไหนนี่กรุงเทพราชกระบังโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขวงขุมทองที่เราอยู่ตรงนี้เพราะว่ามีกฎหมายห้ามในที่นี้คือห้ามมีตึกสูงห้ามมีโรงงานก็เลยกลายเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวตรงนี้หมดสิทธิ์ที่จะทำโรงงานหมดสิทธิ์ที่จะมีตึกสูงก็เลยกลายเป็นแหล่งเรียกว่าแหล่งมลพิษไม่มีก็คืออากาศบริสุทธิ์นั่นเองฉะนั้นวันนี้มรดกโลกตรงนี้เราจะพูดถึงอดีตท่านอาจารย์จิรทิพย์อยู่ไหนเอ่ยอาจารย์จิรทิพย์ทีนี้อาจารย์นิดนึงเราจะขอแบ่งคำพูดวันนี้เป็น3ขั้นตอนอดีตปัจจุบันอนาคตโดยอดีตอาตมาจะเรียนเชิญอาจารย์จิรทิพย์การบรรยายวันนี้คำว่ามรดกก่อนจะมีคำว่ามรดกมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างให้เห็นก่อนก็คือพื้นที่ตรงนี้ซึ่งอาจารย์จิรทิพย์เป็นคนในพื้นที่อาจารย์จิรทิพย์เป็นอาจารย์สอนสังคมในหลายๆโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่แถวนี้และที่สำคัญคืออาจารย์จิรทิพย์เป็นบุคคลที่เกิดที่นี่โตที่นี่และปัจจุบันก็ใช้ชีวิตที่นี่ซึ่งอาจารย์นั้นเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขตแถวนี้อย่างมากมายอาจารย์เรียนเชิญอยากให้อาจารย์จิรทิพย์ช่วยพูดถึงอดีตของบริเวณแถวนี้แขวงขุมทองของเราว่า

0: อดีตเกี่ยวกับเรื่องของมรดกก็คือทุ่งนาของเราอยากให้อาจารย์เป็นผู้ที่ย้อนรอยอดีตออกไปสถานที่แถวนี้บริเวณแถวนี้เป็นอย่างไรบ้างทำไมถึงได้รับการขึ้นมีกฎหมายห้ามไม่ให้มีโรงงานห้ามไม่ให้มีตึกสูงนั่นก็หมายความว่าที่ตรงนี้เป็นเหมือนหัวใจเป็นพื้นที่สีเขียวให้เป็นหัวใจในการสูดมลพิษที่ดีเข้าไปนั่นเอง
1: สวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับผมชื่อกิรติโชติดีโลกนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ชิมกาแฟนะครับอร่อยไหมครับ อร่อยนะครับทำธุรกิจนะครับหลังเกษียณก็ทำธุรกิจร้านกาแฟนะครับในชุมชนนี้นะครับคราวนี้เอาเข้าเรื่องเลยนะครับย้อนอดีตเนี่ยนะครับก็คือทำไมถึงอากาศดีที่นี่นะครับเป็นแอ่งกระทะครับสมัยก่อนนี่น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมนะครับสมัยก่อนนี่ผมเคยสอนเป็นในครูที่สอนข้างในนะครับโรงเรียนราชวินิตราชวินิตมัธยมอะไรแถบนั้นนะครับสนามมานางเลิงนะครับต้องรีบย้ายมาเมื่อปีพ.ศ.2534เพราะอะไรนะครับเหตุการณ์ในน้ำท่วมเยอะนะครับก่อนที่วัดธรรมาวาจะเกิดนะครับตรงสะพานคลองลำชะล่าก่อนมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเขตที่ต่ำมากที่สุดเลยนะครับพอลงจากรถไฟนะครับผมขึ้นรถไฟตอน5 โมงเย็นนะครับพอมาถึงบ้านเนี่ย3 ทุ่มนะครับเมื่อปี2534เดือดท่วมเยอะ2526 2534ใช่ไหมครับสมัยนั้นนะครับพอ2534เนี่ยนะครับเวลาเดินกลับบ้านนะครับมันน้ำมันจะเวิ้งว้าง
0: ไปในห้องกระจกเครื่องเสียงทีวีขาตั้งใหม่อยู่ไหม
1: กลัวมากที่สุดเลยก็คือกลัวจระเข้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาหัวจระเข้นะครับจระเข้จะเยอะนะครับแถบนี้แต่เนื่องจากคุณแม่เล่าให้ฟังว่าจระเข้ตัวสุดท้ายที่ถูกจับที่คลองสำโรงนะครับปีพ.ศ.2498นะครับเขาปิดคลองจับจระเข้กันนะครับอันนี้นะครับของเรานะครับมีอากาศดีนะครับที่เขาว่าก็เรื่องว่ามันธรรมดาอยู่แล้วเพราะมันเป็นที่ลุ่มนะครับอยากจะคุยโมโอ้อวดนิดนึงนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาอาริโยอะไรเนี่ยนะครับมากันนะครับพวกมลพิษทั้งหลายเนี่ยเขามาเหตุการณ์เลยนะครับที่อื่นนะครับเมืองชลบุรีเนี่ยนะครับนั่งรถไฟไปเนี่ยนะครับต้นไม้นี่แล้งหมดนะครับแห้งหมดเลยนะครับแต่พอกลับเข้าเขตราชกระบังเนี่ยนะครับเข้ามาจากฉะเชิงเทราเนี่ยนั่งรถไฟมานะครับต้นไม้เขียวครับ
0: ใช่
1: เขียวชะอุ่มนะครับโอ้ยนี่มันโอเอซิสนี่หว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับความหลงไหลอยู่ที่นี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมนะครับเล่าอีกอย่างหนึ่งสถานีรถไฟคลองหลวงแพ่งนี่นะครับเป็นแหล่งที่ขึ้นปลามากที่สุดนะครับในเขตด้านตะวันออกนะครับด้านตะวันออกไม่ว่าฉะเชิงเทราเล่นพวกนี้นะครับสถานีรถไฟคลองหลวงแพ่งและเข้าไปขายที่ไหนเข้าไปขายที่มักกะสันครับมักกะสันเป็นแหล่งรับต่อเลยนะครับเพราะนั้นของเรานี่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะอยากจะคุยโมโอ้อวดนะครับสำหรับนักวิจัยทั้งหลายนะครับได้เก็บรวบรวมผลงานไว้หนึ่งอย่างนะครับอันนี้เคยได้รับรางวัลของศูนย์วัฒนธรรมนะครับก็คือเพนี
0: และขาต้นไม้ที่อยู่ในโบสถ์นะ
1: พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวนาไทยนะครับด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับก็คือเขตราชกระบังของเราเนี่ยครับเน้นที่เขตราชกระบังนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นหนองจอกฉะเชิงเทรานะครับถ้าใครสนใจนะครับก็เอาไปได้นะครับจะรวบรวมประเพณีพิธีกรรมต่างๆนะครับพวกแรกนาพิธีการทำขวัญข้าวนะครับพิธีเก็บข้าวเข้ายุ้งนะครับเก็บไปทั้งหมดนะครับคนที่เห็นในภาพนี้ตายกันไปหมดแล้วนะครับตายกันไปหมดแล้วครับยกเว้นแต่คนที่เก็บข้อมูลครับยังอยู่นะครับก็ใกล้ฝั่งเข้าไปทุกทีนะครับรอวันจะล้มลงอะไรยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นต้องรีบเผยแพร่ไว้ก่อนนะครับแต่ก็ต้องเผยแพร่ให้ดีนะครับต้องรีบเผยแพร่ไว้ไปก่อนนะครับและของเรานะครับนอกจากมีถิ่นที่อุดมสมบูรณ์นะครับเรายังมีแหล่งประวัติศาสตร์นะครับคุยเลยนะครับแหล่งประวัติศาสตร์

0: เชื่อไหมครับจากประวัติศาสตร์บอกเล่าเนี่ยนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเคยมาทำตำราพิชัยสงครามที่ใกล้เขตและกระบังของเรานะครับในสมัยก่อนนะครับที่ลองเซิร์ชดูนะครับที่วัดหัวคูวรารามนะครับนะครับทำตำราพิชัยสงครามทำไมถึงต้องทำตำราพิชัยสงครามนะครับสมัยก่อนนั้นนะครับเรารู้แต่ว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยไปเมืองจันทบุรีนะครับเสร็จแล้วก็ลงเรือมาเลยพอลงเรือมาเสร็จเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปยิงกันที่ธนบุรีไม่ใช่นะครับนายทัพต้องมาถึงก่อนนะครับเพราะนั้นเรามีคลองซอยนี่เยอะแยะมากมายนะครับเราเคยไปกับอาจารย์นะครับครับก็เลยผมโชว์คลองนะคลองของเรานี่เยอะเหมือนล่างแหนะครับก็มานะครับลงเรือนะครับจากสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับผมสืบค้นมานะครับทั้งหลายอย่างนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายนะครับท่านจะมาได้นะครับก็คือจากชลบุรีก็จะมาทางบกนะครับแล้วก็ลงที่แม่น้ำบางประกงนะครับลงมาตามคลองที่สำคัญในประวัติศาสตร์นะครับเขาจะถือว่าเป็นคลองโบราณที่สุดนะครับก็คือคลองทราบไหมครับคลองอะไรครับ
1: ไปบอกมาเป็นน้ำมาแจกคน
0: คลองสำโร
1: งคนละขวดเลยด่วนเลย
0: คลองสำโรงนี่เป็นคลองที่เดินทับมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระนเรศวรนะครับทำพิธีบัตรพรีนะครับน้ำบัตรพรีก็คือตัดไม้กลมนามอะไรนี่นะครับที่วัดบางพีใหญ่ในนะครับหลวงพ่อวัดบางพีนะครับที่นั่นนะครับมีหลักฐานแล้วก็ขุดเจอเทวรูป2องค์นะครับ2องค์แล้วตอนหลังพญาละแวกก็มาเอาไปอยู่ที่เมืองละแวกนะครับนะครับอันนี้นะครับก็เป็นคลองประวัติศาสตร์นะครับถ้าใครอยากศึกษามีปริญญาเอกปริญญาโทอีกคนนี่นะครับที่อยากศึกษานะครับนะครับท่านรองนะครับให้ก็ไปศึกษาได้นะครับคลองสำโรงนี่เป็นคลองประวัติศาสตร์นะครับเป็นล่างแหมานะครับแล้วก็มาออกมาคลองเล็กคลองน้อยครับเราไม่อยากจะคลองวังฉลองอะไรพวกนี้นะครับตามชื่อนะครับมันก็เป็นมานะครับเขาเรียกว่ายายชีหลงอ่ะขนาดคุณชียังหลงนะคลองแถวนี้มันแรงล่างแหกันไปหมดนะครับเห็นไหมคุณโยมสมบูรณ์ขนาดไหนใช่ไหมครับ
2: แล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นนะครับมานะครับก็มาตั้งนะครับทำพิธีตัดไม้ข่มนามนะครับว่าคือเขาเรียกว่าถ้าสมัยก่อนก็เรียกว่าลองศึกษานะครับประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าพิธีเปิดโขนทวารนะครับเปิดโขนทวารขึ้นมานะครับก็เกิดประตูก็มาเพื่อจะเอาใจชนะนะครับนะครับก็ตามประวัติศาสตร์นะครับลองศึกษาดูนิดนึงนะครับนอกจากนี้นะครับความอุดมสมบูรณ์ของเขตและกำลังเรามีหลักฐานยืนยันนะครับครับที่วัดสุทธาโพธิ์นะครับวัดสุทธาโพธิ์ก็คือคนที่เดินมาทางมาเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ก็คือเจ้าจอมบรรดากลิ่นหรือส้นกลิ่นนะครับก่อนที่เจ้าจอมบรรดากลิ่นมาเนี่ยนะครับคนพระประแดงเนี่ยเขามีที่ทำนาเขาต้องมาทำนาที่ไร่กำบังนะครับที่วัดสุทธาโพธิ์ลองไปดูนะครับอยู่แถวๆวัดตะเข้นะครับอันนั้นนะครับจะมีคลองนะครับอันนี้นะครับก็จะมาทำนาพอทำนาแล้วก็พอทำนาเสร็จนะครับเขาก็จะกลับนะครับใกล้ๆออกพรรษาเนี่ยเขาจะกลับนะครับบัวแถวราชบังเนี่ยนะครับไปฝากคนแถวนั้นนะครับเขาก็เลยเรียกว่าพิธีเกิดพิธีโยนบัวนี่จากคนแถบมอญพระประแดงมาเก็บจากบัวราชบังเนี่ยนะครับก็เป็นพิธีโยนบัวนะครับอีกอย่างนึงทบอนุอุดมสมบูรณ์ไหมครับน่าอยู่นะครับน่าอยู่นะครับดังนั้นน่าอยู่เราก็มีประวัติศาสตร์อีกเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากนี้เราก็มีพระพุทธรูปที่สำคัญนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับวัด3อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันความอุดมสมบูรณ์อะไรพวกนี้นะครับของเขตราชกระบังนะครับของเราก็ลงเย็นนะครับ
1: โอเค
0: ก็อันนี้สรุปสั้นๆนะครับถ้าให้ผมคุยอีกนะครับ3ชั่วโมงต้องให้เวลาผมนะครับอันนี้พระอาจารย์ให้แค่15นาที
1: ก็อยากจะบอกว่าท่านอาจารย์เจริญทิพย์นั้นเป็นผู้มีองค์ความรู้มากเพราะว่าเกิดที่นี่เรียนที่นี่จบที่นี่ทำงานเป็นครูที่นี่แล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ที่นี่และที่สำคัญคือเป็นเจ้าของร้านกาแฟชิรีอยู่ตรงนี้อยู่หน้าวัดของเราแล้วก็เป็นอุบาสกที่คอยช่วยเหลือวัดของเราหลายๆเรื่องก็ถือว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าวัดก็ต้องอาศัยโยมโยมก็ต้องอาศัยวัดถือว่าท่านผู้นี้มีส่วนเกี่ยวข้องในวัดของเราเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่สมัยบุกเบิกก่อนที่อาตมาจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็อาจารย์จิรทิพย์ก็เป็นผู้ที่มีความรู้หลายๆเรื่องที่เข้ามาช่วยวัดของเราก็ขออนุโมทนาที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายวันนี้ให้ความรู้

0: กับพวกเราทั้งหลายก็เชื่อว่าหลายท่านได้ฟังแล้วก็คงจะเข้าใจว่าทำไมคำว่ามรดกกับคำว่ารักสิ่งแวดล้อมมันถึงเกี่ยวข้องกันอาตมาจะบอกว่าเรามีของดีที่นี่แล้วเราก็จะบอกว่ารักที่นี่คือสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็นำสิ่งที่เรามีอยู่มาประคับประคองให้สิ่งนี้อยู่ไปนานๆแล้วที่สำคัญคือเรามีกฎหมายรองรับเอาไว้ว่าห้ามเขตลาดกระบังห้ามแขวงขุมทองคือตรงนี้ห้ามมีโรงงานห้ามมีตึกสูงนั่นแหละคือเป็นเครื่องยืนยันต่อไปในอนาคตว่าคำว่ามรดกจะอยู่ไว้แบบนี้ตลอดไปอดีตอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนปัจจุบันขนาดนี้อนาคตก็ต้องยิ่งกว่านี้เราจะมีกฎหมายรองรับคำว่าอุดมสมบูรณ์คือตอนนี้เขาไม่ได้มองกันที่ตึกสูงเขาไม่ได้มองกันที่สิ่งอำนวยความสะดวกแต่เขามองย้อนยุคว่าใครที่ไหนมีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเราจะเห็นเทรนตอนนี้เขาจะไม่อวดรวยกันล่าสุดเมื่อ4วันก่อนประเทศจีนโดนแบนเศรษฐีใหม่ 60,000 คนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปราบเขาเรียกว่าลงดาบก็แล้วกันไม่ให้เศรษฐีใหม่อวดรวยออกสื่อว่าฉันมีสิ่งนั้นฉันมีแบรนด์เนมตรงนี้เพราะว่ามันไปทำให้คนที่ไม่มีรู้สึกเครียดคนมีก็โชว์ไปอวดรวยไปแต่คนไม่มีมันจะเครียดมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้คนไม่มีนั้นสังคมของเขาก็จะอีกแบบหนึ่งสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนก็เลยลงอาญาว่าห้ามให้พวกอวดรวย 60,000 คนนี้ออกสื่อนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอยากรวยก็รวยไปแต่ไม่ต้องออกสื่อนั่นหมายความว่าถ้าใครรวยก็รวยไปไม่ว่ากันแต่อย่าออกสื่อว่าฉันรวยนั่นคือประเทศจีนตอนนี้เทรนอวดตอนนี้ออกสื่อก็คือจะเป็นเทรนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเราจะเห็นว่าทุกคนจะเบนเข็มมาว่าฉันมีสุขภาพแข็งแรงนะฉันตื่นเช้าวิ่งนะฉันออกกำลังกายก่อนนอนนะแล้วจึงจะเห็นคนที่ชอบวิ่งชอบออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่เทรนออกกำลังกายเนี่ยมันจะมาแทนเทรนอวดรวยอันนี้ก็แจ้งให้ทราบว่าที่นี่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันมากจึงเหมาะกับคำว่ามรดกที่เราจะต้องรักษาเอาไว้คือเราไม่อวดรวยกันแต่เราอวดสิ่งที่เรามีคือของดีที่แท้จริงที่อยู่ได้ระยะยาวก็คือเรื่องของธรรมชาตินั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่หัวข้อวันนี้นั่นเองขออนุโมทนากับท่านอาจารย์จิรทิพย
1: ์ครับผมวนหน้าก่อนสัก2ชั่วโมง
0: วนหน้า2ชั่วโมงต้องขอมหาวิทยาลัยพะเยา2ชั่วโมงลำดับต่อไป
1: อยากพูดอีกครับ
0: รอบหน้าอาจารย์ดร.จิรทัศน์พิธีกรในวันนี้รายการของเราซึ่งท่านดร.ก๊อปปี้ของเรานั้นก็จะได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของมรดกต่อไปซึ่งก็จะมีหลวงพ่อดีมาเกี่ยวข้องท่านลินแล้วก็มีอีกหลายๆรูปที่มารับความรู้รวมไปถึงอาจารย์ทำข้อมูลที่จะให้ความรู้พวกเรา
2: ใช่ครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นรายการธรรมะที่พูดคุยเรื่องสังคมเรื่องอะไรด้วยเนี่ยเป็นรายการเดียวในช่องนะครับซึ่งเป็นการเรียนเอาธรรมะมาเรียนกับชีวิตจริงกับอะไรแบบนี้ครับอาจารย์แล้วก็ได้รับการตอบรับของทาง DLTV 13เนี่ยก็แจ้งว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีการติดตามนะครับของผู้ชมเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรในการสอนการเรียนการสอนทางกายวันดาวเทียมครับซึ่งมันก็จะเป็นสมัยใหม่นะครับแล้วก็ไม่เชยและไม่แก่นะครับบางทีทำเปิดรายการธรรมะมาก็ดูเชยๆแก่ๆนะครับก็รายการนี้ก็เป็นความสมัยใหม่นะครับทันสมัยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เราสามารถที่จะเข้าถึงน้องๆที่อยู่ไกลๆได้จริงๆแล้วเนี่ยจุดหมายสำคัญเลยก็คือว่าการที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านรายการของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าน้องๆเองเนี่ยอยู่ไกลนะฮะแล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสในการที่จะได้รับรู้นะครับเราก็ได้มองเห็นโลกของที่มันเป็นความเป็นจริงอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ก็คือว่าเด็กๆที่อยู่ไกลๆหรือต้องเรียน

0: ผ่านทางไกลอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะมองเห็นหลายๆอย่างผ่านรายการของเราเพราะว่าเราก็มีการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆทั้งละครเข้าไปบ้างทั้งการพูดคุยของอาจารย์หลายๆท่านที่แวะเวียนมาเป็นแขกรับเชิญหรือว่าท่านอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้สาระความรู้แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ครับสำหรับในเทปแรกที่จะออกอากาศสำหรับเทอมปีการศึกษานี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับที่มีโอกาสในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของมรดกโลกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันที่น้องๆเองนะตอนนี้เองเนี่ยต้องได้รู้นะครับแล้วก็ต้องทางวิทยาลัยการจัดการไปด้วยพะเยาเนี่ยนะครับได้นำหัวข้อนี้มาแล้วก็รวมถึงพระอาจารย์ก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับนะฮะซึ่งตอนสมัยเรียนพระอาจารย์ไม่ศึกษาเรื่องนี้นะครับ
1: บังเอิญบังเอิญตอนศึกษาตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยาก็จะเป็นหัวข้อวิจัยอีกเรื่องหนึ่งเก
0: ี่
1: ยวข้องกับรัชกาลที่4ที่ตั้งอยู่ตรงนู้นที่มาเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่4โดยตรงปรากฏว่าเรียนไปสนใจเรื่องของมรดกโลกเพิ่มเติมไม่ได้เปลี่ยนนะเพิ่มเติมของเดิมก็ยังคงไว
0: ้ค
1: งเดิมเพียงแค่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเอ๊ะดร.ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องมรดกโลกเนี่ย
0: ครับ
1: อาตมาอยากให้ท่านรองคณบดี
0: ครับ
1: มีโอกาสได้ทักทายกับน้องๆทางบ้านสักนิดนึง
0: ได้ครับ
1: เพราะว่าอาตมามั่นใจนะดร.กับพี่
0: ทำไมครับ
1: น้องๆอาจจะคิดว่า
0: พอดีท่านมีอะไรโดดตลอด
1: เพราะว่าแบบเอ๊ะเรากำลังดูอยู่แบ
0: บ
1: กำลังหาที่เรียนอยู
0: ่อัน
1: นี้หาที่เรียนอยู่บอกเอ๊ะเราจะเรียนที่ไหนดีน้องหน่อยไหน
0: ก
1: ็อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับน้องๆที่ดูอยู่ว่าเอ๊ะจะเรียนที่ไหนคณะอะไรไหนๆก็ตรงนี้ละ
0: ผมว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยน้องๆที่อาจจะอยู่ทางภูมิภาคทางด้านทางเหนือเนี่ยทางน่านแพร่พะเยาอะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่ามีโอกาสได้ช
1: ม
0: ทางกายผ่านดาวเทียมบ้างนะผมว่านะ
1: มั่นใจ
0: จริงๆก็อยู
1: ่มั่นใจว่าต้อง
0: ม
1: ีอ
0: ะไรเงี้ยนะ
1: นะไหนๆก็มาแล้วก็นะโอเค
0: นะครับ
2: กราบสวัสดีนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็
3: ได้ครับ
2: ก็อยากจะบอกว่าวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะของเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มสิทธิ์เดินทางสะดวกมากมี5สาขาวิชาค่ะบริหารการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะคะบริหารธุรกิจนะคะระดับปริญญาโทแล้วก็การท่อง
0: การ
2: ที่โรงแรมแล้วก็ธุรกิจบริการระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะคะแต่ถ้าสะดวกทางพื้นที่ภาคเหนือนะคะมหาวิทยาลัยพะเยาก็อยู่ที่จังหวัดเราค่ะกำลังเปิดรับนิสิตนะคะก็ในปีนี้การศึกษานี้ก็ที่เห็นที่หน้าอกเสื้อนี่ก็คือเป็นปีที่16นะคะซึ่งเราได้เปิดเทอมกำลังเปิดเทอมนะคะถ้าสนใจก็เป็นมหาวิทยาลัยที่กำลังไต่เข้าสู่แรงกิ้งอันดับที่12ของประเทศไทยทางด้านของการวิจัยก็เชิญชวนนะคะแล้วก็แน่นอนถ้าสนใจเรื่องของมรดกโลกเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะในการจัดการเนี่ยเราได้เหรียญทองเรื่องของสำนักงานสีเขียวตรงนี้ก็กำลังเผยแพร่สู่ชุมชนแล้วก็สาธารณชนในการที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินแล้วก็ให้การสนับสนุนค่ะขอบคุณ
1: เมื่อกี้ท่านรองดร.สิริพรพูดถึงว่าดอกอะไรสีเขียวนะ
4: สำน
1: ักงานสีเขียวอยากให้ขยายความตรงนี้นิดนึงแล้วอาตมากำลังจะบอกต่อว่าสำนักงานสีเขียวก็คือว่าที่ของเราเนี่ยเขตลาดกระบังตรงนี้แขวงขุมทองตรงนี้เราได้รับกฎหมายไว้ว่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวเหมือนกันห้ามมีโรงงานห้ามมีตึกสูงนั่นก็หมายความว่ามรดกที่เราจะต้องรักษาไว้ที่แถวนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวของกทม.ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับที่ท่านรองดร.สิริพรได้พูดมาเมื่อสักครู่อยากให้ท่านดร.สิริพรพูดที่มาที่ไปของคำว่าสำนักงานสีเขียวให้อาตมาแล้วก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านได้เข้าใจสักนิดนึงขยายความตรงนี้นิดนึง
2: เรื่องของสำนักงานสีเขียวเนี่ยเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะในการที่จะดำเนินการที่จะการจัดการภายในองค์กรอย่างที่วิทยาการจัดการเนี่ยเราได้ตามเรื่องของสำนักงานสีเขียวเนี่ยมาเป็นปีที่6แล้วนะคะในปีแรกเราได้เหรียญเงินระดับภูมิภาคหมายถึงในทางภาคกลางแล้วก็4ปีให้หลังในช่วงที่ต่ออายุเนี่ยเราได้ระดับเหรียญทองนะคะซึ่งหลายๆองค์กรนะคะอยากใ หน่วยงานของตัวเองอะนะคะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการจัดการขยะอย่างเดียวเรามีการวางนโยบายมีการประชาสัมพันธ์นะคะมีการดูแลเรื่องของการจัดการภายในองค์กรว่าทำอย่างไรพื้นที่จะมีการลดขยะนะคะแล้วก็มีพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวมีการจัดหมวดหมู่ของระดับเรื่องของเอกสารนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดซื้อวัสดุต่างๆที่เป็นสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นสบู่ก็จะเป็นสบู่ที่ฉลาดนะคะง่ายๆเลยเริ่มจากที่บ้านก็ได้ก็คือฉลาดสีเขียวแล้วก็ขอโชคดีที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวิทยาลัยทุกท่านเนี่ยได้ผ่านการอบรมทุกท่านผ่านการประเมินนะคะเรื่องของการอบรมเราต้องอบรมก่อนแล้วก็ไปยื่นนะคะขอเป็นหน่วยงานที่จัดทำเรื่องของสำนักงานสีเขียวซึ่งในปีถัดไปเนี่ยเราได้ต่อยอดเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตค่ะซึ่งจะเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยกำหนดลงมานะคะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้เหรียญทองแล้วก็เราเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าเป็นผู้ประเมินให้กับหน่วยงานต่างๆที่ทางวัดวชิรธรรมสาธิตเนี่ยอยากจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นสำนักงานสีเขียวนะคะก็เป็นได้โรงพยาบาลก็ได้องค์กรหน่วยงานหรือสำนักงานต่างๆนะคะสามารถไปขอไปยื่นคำร้องนะคะขอเป็นองค์กรสำนักงานสีเขียวแล้วก็จะต้องมีการอบรมแล้วก็ประเมิน
1: ไปเย็นที่ไหนเย็นที่ไหน
2: ยื่นที่กรมเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเข้าไปลอง
1: โอเค
2: แล้วก็เราก็จะไปขึ้นทะเบียนแล้วมันก็จะมีขั้นตอนของการเข้าสู่กระบวนการค่ะ
0: โอเค
3: ก็โอเค
0: ได้ครับขอบคุณท่านรองนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะก็ท่านก็ยื่นนะครับสิ่งแวดล้อมสังคมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่หัวข้อที่เป็นมรดกโลกนะครับที่น้องๆจะได้รับความรู้กันไปด้วยนะครับรวมถึงหลายท่านจะได้ฟังประสบการณ์ของพระอาจารย์ไปนะครับทีนี้หัวข้อเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมและก็สื่อสารจริงๆแล้วในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องทำสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้คงอยู่แล้วก็ต่อยอดต่อไปนะครับว่าจะทำอย่างไรให้มันมีการพัฒนาแล้วก็ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างรุ่นต่อรุ่นด้วยเป็นเรื่องที่สำคัญกันทีนี้พอต้องนำเรียนถามพระอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับว่าพอพระอาจารย์ได้มาศึกษานะครับได้มาศึกษาเรื่องของมรดกโลกนะครับหรือว่าแม้กระทั่งลงพื้นที่มรดกโลกในประเทศไทยทั้ง8แห่งแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่พระอาจารย์มองเห็นว่าอดีตเนี่ยเขาสร้างอะไรให้เรามาที่มันอยู่ในมรดกโลกแล้วก็ทำอย่างไรต่อไปที่จะสามารถที่จะสืบสานต่อไปได้อะไรเงี้ยถ้า8ที่มันอาจจะเยอะไปพระอาจารย์เอาที่แบบthe best ที่แบบโหไปมาแล้วที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีหรืออย่างไรอะไรเงี้ยครับอาจารย
1: ์โอเคก็ขอบคุณสำหรับคำถาม
0: ให้ดูเป็นนางงามนะครับ
1: เมื่อสักครู่ดร.ก๊อปปี้ถามกำลังนึกถึงว่าคำถามนี้ดีมากเลยเพราะคำว่ามรดกโลกนั้นบางคนฟังทางบ้านอาจจะกว้างเกินไปเนาะม
0: ัน
1: คืออะไรเพราะฉะนั้นขอสรุปเป็น2ประเด็น1คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น2สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปคิดเยอะว่านู่นนี่นั่นเราเอาแค่1ธรรมชาติสร้างขึ้น2มนุษย์สร้างขึ้นอ่ะเราจะไปพร้อมๆกันยกตัวอย่างจะเห็นภาพ1ที่เขาใหญ่ก็เป็นมรดกโลกธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้น
0: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติอันที่1ละ
0: ครับ
1: 2ในประเทศไทยที่เพชรบุรีเทือกเขาของตรงประจวบตรงเพชรบุรีตรงนั้นเป็นภูเขายาวๆไปเทือกเขาตรงนั้นเป็นธรรมชาติหรือเป็นมนุษย
0: ์เป็นธรรมชาติ
1: อ่ะ3
0: ครับ
1: สุโขทัยเขาเรียกว่าเมืองโบราณเมืองสุโขทัยตรงนั้นเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นธรรมชาติ
0: เป็นมนุษย
1: ์เป็นมนุษย์อ่ะแค่นั้นเอง
0: มันไม่ค่อยกล้าตอบเหมือนก
1: ัน4อยุธยาอยุธยาก็เป็นเมืองโบราณเมืองโบราณนี่มนุษย์หรือธรรมชาติ
0: มนุษย์เมืองเก่า
1: 5ที่ห้วยขายแข้งเป็นเทือกภูเขาของห้วยขายแข้งอันนั้นเป็นมนุษย์หรือธรรมชาติธรรมชาติก็เป็น5แล้ว6ที่อุดรเรียกว่าบ้านเชียง ันนี้เป็นมนุษย์หรือธรรมชาติที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องปั้นดินเผาม
0: นุษย์แล้วไปขุดเจอ
1: อันนี้ก็มนุษย์ 3,000 4,000 ปีละ
0: ครับ
1: 7ที่ศรี
0: เทพ
1: เพชรบูรณ
0: ์ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเมืองโบราณเลย
0: อ
1: ันนี้เป็นมนุษย์หรือเป็นธรรมชาติ
0: เป็นมนุษย์เป็นเมือง
1: เป็นเมืองและสุดท้าย8ที่อุดรเหมือนกันภูพระบาทก็เป็นภูเขาเสร็จปั๊บกลายเป็นว่าในภูเขานั้นก็จะมีมนุษย์ไปแกะสลักเอาไว
0: ้
1: อันนี้คือ2อย่าง
0: ครับ
1: เท่ากับว่าภูเขาก็เป็นบวกกับมนุษย์ไปทำหลักฐานเอาไว้ว่าเคยมีมนุษย
0: ์
1: ไปทำเอาไว
0: ้
1: ก็เท่ากับว่าภูพระบาทนั้นได้ทั้งธรรมชาติและได้ทั้งมนุษย์สร้างขึ้นสรุปที่ดร.ก๊อปปี้ถามเมื่อสักครู่ก็คือคำว่ามรดกโลกนั้นเราจะมีแค่มนุษย์กับธรรมชาติสร้างขึ้นแค่นั้นเองซึ่ง8ที่ที่อาตมาพูดถึงประเทศไทยนั้นไปครบภายใน1ปีจุดที่1 25พฤษภาคมปีที่ผ่านมาและจุดที่8ก็แปลกดีครบเดือนพฤษภาคมปี69เหมือนกันอาตมาใช้เวลา1ปีเต็ม12เดือนในการไปเยี่ยมและไปเหยียบทั้ง8ที่12เดือนนั่นเองแล้วก็ตอนนี้กำลังขยายผลออกไปสู่ต่างประเทศครบ25จุดแล้วเร็วๆนี้เดือนนี้เดือนหน้าก็จะไปจุดที่26ใครสนใจอยากจะไปร่วมโครงการมรดกโลกนี้ก็รับสมาชิกที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกัน
0: ขายคลิปจากการเรียนท่องเที่ยวมาอย่างนี้แหละครับ
1: ถูกต้องเขาเรียกว่าใช้สิ่งที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ต่อยอดจากสิ่งที่เรียน
0: ครับ
1: เกิดโครงการทำทริปไหว้พระทำทริปมรดกโลกแต่จริงๆแล้ว
0: ครับ
1: อาจารย์ก๊อปปี้จริงๆแล้วที่อาตมาทำโครงการมรดกโลกเนี่ยมันแฝงไปด้วยคำว่ารักธรรมชาติรักธรรมชาติอาตมาลึกๆอยู่ในใจก็คือว่าอยากจะให้มนุษย์เรานั้นหวงแหนธรรมชาตินั่นเองเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันแฝงไปด้วยให้ทุกคนนั้นรักธรรมชาติอยากให้ทุกคนนั้นสำนึกในสิ่งที่เราเกิดมาในโลกใบนี้ว่าเราอยู่ในโลกใบนี้ฉะนั้นเราต้องตอบแทนโลกใบนี้ให้รู้จักคำว่ามรดกแล้วก็รักสิ่งนี้เอาไว้สงวนสิ่งนี้เอาไว้ยกตัวอย่างที่แห่งนี้ทางกฎหมายบอกว่าไม่ให้มีตึกสูงเพราะอะไรไม่ให้มีโรงงานเพราะอะไรมันก็ต้องมีเหตุผลของเขาว่าทำไมถึงไม่ให้มีโรงงานทำไมถึงไม่ให้มีตึกสูง เราก็มาต่อยอดรักษาไม่ทำตึกสูงไม่มีโรงงานอันนี้มันก็จะอยู่กันแบบมีความสุขนั่นเองนะ อันนี้ก็ดีใจที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาให้หัวข้อนี้มาโดยที่ไม่ได้บอกดร.เอิงใครเป็นคนกำหนดหัวข้อนี้มา
3: ช่วยก
1: ัน
3: ค
1: ิ
3: ด
1: ช่วยกันคิดนะพอดีจะไม่เห็นหัวข้อเพราะว่าเออมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราไม่ต้องมีสคริปต์อะไรเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่อยากจะพูดออกมาจากหัวใจอยู่แล้วว่าสิ่งนี้คือทำเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าทุกคนต้องรักธรรมชาตินะทุกคนต้องรักโลกของเรานะทุกคนต้องรักสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคืออยากให้รู้ว่าเขาทำดีเอาไว้แล้วเรามาเป็นเพียงแค่ทางผ่านแต่เราจะรักษาขนบธรรมเนียมอันนี้เอาไว้ให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ธรรมหรือธรรมชาติธรรมก็ตาม
0: ครับทีนี้พอพระอาจารย์เดินทางไปทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ทั้งต่างประเทศในเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้จะถามต่อว่าแล้วพอเราไปถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่พระอาจารย์มองเห็นว่ามรดกโลกที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นธรรมชาติเองก็ตามหรือว่ามนุษย์ทำเองก็ตามเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่กับชุมชนมันอยู่กับสิ่งแวดล้อมและรอบๆเนี่ยเป็นชุมชนทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยครับทีนี้ตัวมรดกโลกกับชุมชนเนี่ยพระอาจารย์สิ่งที่พระอาจารย์มองเห็นเนี่ยว่าชุมชนเนี่ยเขามามีส่วนร่วมมีส่วนช่วยพัฒนาหรือมีส่วนที่จะทำให้มรดกโลกที่อยู่บริเวณพื้นที่ของเขาเนี่ยคงอยู่ได้ต่อไปอย่างไรหรือว่าเขาแบบละเลยหรือว่าเขาแบบมองผ่านมรดกโลกในพื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับเอาที่เราสัมผัสเห็นมาเงี้ยครับในการแชร์กัน
1: ก็ใช้คำพูดว่าแชร์ความคิดนะ
0: ครับ
1: แชร์ความคิดความเห็นที่เราไปเห็นมายกตัวอย่างก็แล้วกันอาจจะมาไปที่ศรีสัชนาลัยสุโขทัย
0: ครับ
1: เร็วๆนี
0: ้ครับ
1: พิ่งไปมาเสร็จปั๊บอาตมาก็ไปยืนอยู่ตรงป้ายโลโก้ของมรดกโลกใจตอนแรกคือไปเพื่อจะเข้าไปดูข้างในปรากฏว่าไปแล้วก็มีเวลามันหมดได้เฉพาะข้างนอกซึ่งก็ต้องไปใหม่เพื่อจะได้เข้าไปถึงข้างในได้ตอนที่ไปยืนอยู่นั้นก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าทำไมมันเหมือนโดนทอดทิ้งถ้าอารมณ์เหมือนมองดูแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับไม่มีจิตวิญญาณ
0: ครับดูไม่มีชีวิต
1: ไม่มีชีวิต
0: ครับ
1: คล้ายๆกับดูเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้ในใจก็บอกกับตัวเองว่าโอ้โหนี่ตรงนี้เหรอเขาเรียกว่าเมือง
0: โลกเป็นเมืองเก่า
1: เป็นเมืองเก่า
0: ครับ
1: แต่พอไปแล้วแม้แต่กระทั่งยามก็ไม่รู้อยู่ไหนมองดูซ้ายขวายามอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยนะเราไปยืนอยู่สักพักหนึ่งถึงจะเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งมาว่าปิดแล้วครับนี่คือทำให้รู้ว่าขนาดเมืองที่เรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการศรีสัชนาลัยหลายท่านก็คงจะเคยได้ไปที่สุโขทัยอาตมาก็ไปพิจารณาตอนนั้นว่าโอ้โหนี่คือมนุษย์แล้วก็ได้ธรรมะนะดร.
0: ครับ
1: อาตมาได้ธรรมะตอนนั้นที่ยืนอยู่ก็คือว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่มีใครที่จะสร้างอะไรแล้วอยู่ได้ถาวรตลอดไปอาตมาก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ผ่านไปอันนี้คือธรรมะที่อาตมาได้จากศรีสัชนาลัยตอนนั้นที่ไปยืนอยู่ธรรมะเกิดเลยว่าอ๋อมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปเรียกว่าอันนี้จังกฎของไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมาพูดทั้งหมดที่พาไปทั้งหมดหลายคนอาจจะมองว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่อาตมากำลังได้ก็คือได้เห็นธรรมะสิ่งที่เราไปเห็นเราไปสัมผัสคือมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป
0: ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงมรดกโลกเองเนี่ยนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าการให้ความสนใจหรือให้ความนิยมในการที่จะเดินทางไปยังเมืองมรดกโลกเนี่ยยังค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับแล้วก็คำถามที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ไปมรดกโลกแล้วฉันต้องไปดูอะไรต้องไปทำอะไรมันยังไงแต่พอเรามีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเองเนี่ยหนึ่งในโปรแกรมที่จะเกือบทุกประเทศที่เราเดินทางไปเนี่ยนะฮะ มันจะมีการไปดูมรดกโลกอยู่ในทริปซะเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วพอเราไปถึงปุ๊บที่ต่างประเทศเองเนี่ยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวในการที่แบบพามาดูมรดกโลกแล้วก็มีบรรยายอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้เป็นนั่นตรงนี้เป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรากลับมาประเทศไทยพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะอย่างเมื่อวานนี้ผมเพิ่งกลับมาจากอยุธยาผมว่าโอเคร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกคนเยอะกว่าไปดูมรดกโลกนะก็เลยไม่รู้ว่าแล้วที่สำคัญที่สุดเลยพอไปถึงมรดกโลกกลายเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีที่เขาชอบสิ่งเหล่านี้มันน้อยมากแล้วที่จะแบบเป็นไทยที่จะเป็นอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ผมว่าตรงนี้เองเนี่ยถ้าพระอาจารย์เป็นนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวใดๆอย่างงี้พระอาจารย์จะมีวิธีการอย่างไรดีฮะที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ทำให้มรดกโลกในประเทศไทยเนี่ยมันกลับมาอะไรเงี้ยฮะถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่เราไปเห็นเลยพระอาจารย์ครับ
1: ต้องพูดอย่างนี้ว่าคำว่ามรดกโลกมันเกิดขึ้นจากยูเนสโกก็คือเป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติ
0: ครับ
1: ฉะนั้นคำว่ายูเนสโกให้คำว่ามรดกโลกปีพ.ศ. 2000ปี1ค.ศ. 197273เป็นต้นมาอาตมาก็มีความรู้สึกว่าคำพูดนี้มันอยู่ในใจอาตมาว่าทำอย่างไรเราจะออกคำว่ามรดกโลกนี้ในฐานะที่เกิดขึ้นพร้อมกับเรามันอยู่ในยุคที่เราเกิดพอดีเลยเราเกิดขึ้นมาปั๊บในโลกใบนี้คำว่ามรดกโลกก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับอาตมาอาตมาก็อยากจะนำคำนี้ออกมาให้ทุกคนทั่วโลกได้เข้าใจว่ามรดกโลกคืออะไรแล้วทำไมต้องไปทำไมต้องรู้ทำไมต้องเห็นนี่คือสิ่งที่อาตมากำลังอยากจะสื่อออกมาว่าถ้ามีโอกาสได้ทำแล้วเมื่อสักครู่ดร.ก๊อปปี้บอกว่าถ้าเราเป็นนายกเราเป็นรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าถ้าเราอยู่ในตำแหน่งนั้นๆนะแล้วก็ยิ่งต้องทำเพราะมันมีหน้าที่ที่ทำทุกวันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที
0: ่
1: แต่ทำเพราะความรักแต่ถ้าเกิดเรามีหน้าที่มาเกี่ยวข้องอันนั้นคือยิ่งต้องเตือนตัวเองว่ายิ่งต้องทำคำตอบก็คือว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่มีหน้าที่ต้องทำเราก็จะต้องนำเสนอว่า สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจว่าอดีตสิ่งเหล่านี้มันมีมาแบบนี้ปัจจุบันเราจะรักษาสิ่งนี้เอาไว้เพื่อคนรุ่นหลังรุ่นต่อๆไปให้เข้าใจคำว่าหมอนรกโลกนี้จะต้องอยู่คู่กับโลกใบนี
0: ้ตลอดไป
1: ซึ่งปัจจุบันก็มีจำนวน 1,228 แห่งต่อไปก็ต้องมากขึ้นมากขึ้น
0: ครับ
1: เช่นปัจจุบันประเทศไทยตอนนี้กำลังขออยู่ก็จะมีวัดพระแก้ว
0: ครับ
1: วัดพระธาตุพนมแล้วก็ที่ใต้วัดนครซึ่งกำลังอยู่ในการขออยู่วัดพระธาตุแล้วก็อีกอันหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เรื่องของเสื้อผ้าผ้าไทยผ้าไทยของไทยเราก็กำลังจะได้คำว่าเป็นมรดกโลกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามันไม่ใช่คิดวันนี้แล้วพวกนี้จะได
0: ้
1: มันต้องมีการสั่งสมให้เห็นผลงานมาพอสมควร
0: เพราะจริงๆแล้วเรากำลังจะบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยอดีตเป็นตัวเล่าเรื่องเป็นตัวเล่าเรื่องที่สำคัญว่าในช่วงเวลาก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่เส้นทางที่จะเดินทางมาจนถึงปัจจุบันนั้นเนี่ย มีที่มาที่ไปอย่างไร
1: ถูกต้อง
0: กว่าจะได้เป็นมรดกโลกนั้นเป็นอย่างไรเพราะนั่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองแบบนี้เนี่ยน้องๆรุ่นใหม่เองที่กำลังมองว่ามรดกโลกมันเป็นเรื่องของของคนแก่หรือของสถานที่ที่มันอยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เห็นต้องไปศึกษาเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วเนี่ยมรดกโลกนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญ
1: ว่าของชีวิต
0: ประเทศไทยเรา มีที่มาที่ไปอย่างไรในแต่ละพื้นที่ใช่ไหมอาจารย
1: ์ถูกต้องถ้าทุกคนให้คำสนใจคำว่ามรดกโลกมันจะรักธรรมชาติซึ่งหัวข้อวันนี้คือรักสิ่งแวดล้อมมันคืออันเดียวกันคำว่าสิ่งแวดล้อมคือไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกคือสิ่งแวดล้อมหมดเลยอาตมาก็เลยถือว่าถ้าพวกเราได้สนใจคำว่ามรดกมันจะสามารถต่อยอดมีจิตอาสาทำทุกอย่างบางคนรักถึงขนาดไม่กล้าตัดกิ่งไม้เลยนะ
0: ใช่
1: รักมองเห็นกิ่งไม้ให้ตัดกิ่งไม้บอกว่าโอ้ยไม่ทำลายธรรมชาติหรอก
0: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าโอเคเราอยู่ในถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมของการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ครับอาจารย
1: ์
0: จริงๆแล้วมรดกโลกทั้ง8แห่งในประเทศไทยเนี่ยเราควรที่จะกระตุ้นหรือที่จะแบบทำให้มันเกิดการไปเที่ยวไปดูไปณพื้นที่นั้นๆมากขึ้นกว่าเดิมไหมฮะ
1: จริงๆแล้วถ้าเรากระจายแล้วพูดเป็นวงแคบวงกว้างก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: วงแคบก็คือชุมชนเราจะต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชนว่าเขาโชคดีขนาดไหนที่เกิดมาแล้วอยู่ในชุมชนของคำว่ามรดกโลกก่อนเราให้ความสำคัญกับคนในชุมชนนั้นก่อนว่า คุณโชคดีมากเลยที่คุณเกิดมาแล้วคุณอยู่ในคำว่ามรดกโลกใน8แห่งนี้คุณก้าวขาออกไปจากบ้านของคุณไปไม่ถึง10นาทีไม่ถึง1ชั่วโมงคุณสามารถไปเหยียบไปเห็นตรงจุดนี้ได้คือถือว่าคุณโชคดีมากเขาก็จะรักในส่วนตรงนั้น2ในมุมกว้างสามารถทำประชาสัมพันธ์ให้คนอยู่ไกลๆไปเที่ยวได้ทีนี้เราก็ต้องทำคู่กันคนใกล้เช่นทำร้านอาหารให้อร่อยให้สะอาดทำที่พักให้ดูดีมาแล้วปลอดภัย
0: ครับ
1: อันนี้คือคนไกลที่ต้องดูแลส่วนคนไกลแล้วก็คู่กันคู่ขนานกันให้คนไกลนั้นมีความรู้สึกว่าอยากมาแล้วจะได้อะไรกลับไปมีกิจกรรมอะไรให้เขาทำบ้างมาวันไหนได้บ้าง
0: ครับ
1: สัญจรยังไงก็เหมือนกับเราทำคู่ขนานกันสมมติว่าเมื่อกี้ดร.ก๊อปปี้บอกว่าถ้าเราเป็นนายกใช่ไหมอันนี้ขอพูดในมุมของนายกกันแล้วกันสมมติว่าวันนี้จะมานั่งเป็นเก้าอี้นายกคำว่ามรดกโลกก็คือต้องพัฒนาคู่กันมุมใกล้กับมุมไกลใกล้คือชุมชนเราต้องให้ความรู้เขาว่าเขาโชคดีที่มีโอกาสได้ตื่นเช้ามาอ้าวฉันเห็นมรดกโลกแล้วฉันรักสิ่งตรงนี้ฉันจะทำยังไงให้มันอยู่ยาวเช่นก็ต้องไม่ไปทำลายเขาให้เขาอยู่ไปยาวก็ต้องมีร้านอาหารเตรียมรับกับคนที่จะมาให้มีที่นอนเขาเรียกว่ารีสอร์ทโรงแรมก็แล้วแต่นะทีนี้ในเรื่องของไกลเรามีศักยภาพอยู่แล้วเรามีคนในมืออยู่แล้วแล้วมีสื่ออยู่แล้วประชาสัมพันธ์ว่าที่นี่ดียังไงมาแล้วจะได้อะไรออกไปเราก็ทำตรงนี้เรียกว่าประชาสัมพันธ์ให้คนไกลเข้าไปอาจจะมีการไปเช้ากับเย็นไปเย็นกับเช้าก็แล้วแต่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบของทท
0: ครับ
1: เที่ยวไทยท่องเที่ยวไทยเมื่อเราเกิดคำว่าททท่องเที่ยวไทยมันก็จะไม่มีใครได้ผลประโยชน์ไม่มีใครได้เสียประโยชน์เท่านั้นเพราะทุกคนคือร่วมกันทั้งประเทศไทยคำว่าททนี่คือเป็นสมบัติของคนไทยทุกคน
0: นะฮะ คุณท่านนายกด้วยนะครับ ไม่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เห็นด้วยจริงๆเพราะว่าชุมชนถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะฮะว่าจริงๆเราจะทำอย่างไรให้เขาเห็นคุณค่าแล้วก็ทำให้มีมูลค่าขึ้นมากับพื้นที่ของเขานะฮะกับการที่อย่างที่พระอาจารย์บอกนะว่าพอตื่นเช้ามาเราก็มองเห็นว่าโอ้โหฉันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกนี่คือพื้นที่ของโลกใบนี้อย่างเงี้ยนะพระอาจารย์เนาะนะฮะดีกว่าบ้านเราตื่นขึ้นมาแล้วโอ้ตายแล้วบ้านเราส่วนหนึ่งของหมู่บ้าน
1: ทีนี้คนที่อยู่ไกลเน
0: า
1: ะ
0: คนอยู่ไกลก็อยากมา
1: คนอยู่ใกล้ก็อยากมาโอ้คำพูดนี้มรดกมันฝังเข้าไปในใจฉันต้องไปเหยียบฉันต้องไปเห็นอย่างอาตมาเนี่ยประเดิมเป็นคนแรกประกาศให้โลกรู้ว่าฉันคือคนที่จะเอาตัวเองไปรู้ไปเห็นไปเหยียบไปเยี่ยมให้เยอะที่สุดเพราะอะไรมันเป็นคำพูดที่กระตุ้นมันเป็นคำพูดที่กระตุ้นจริงๆแล้วไม่มีอะไรเยอะเลย มันแค่คำพูดออกไปให้คนอื่นเนี่ยอยากไปเหมือนเราอยากไปเหมือนเราเสร็จแล้วเขาก็จะอ๋อเขาก็จะรักธรรมชาติเหมือนเราเพราะจริงๆคือรักธรรมชาติการที่เราไปเห็นไปรู้นี่คือไปมองโอ้มันก็เห็นสิ่งไหนดีแล้วก็อนุโมทนาสิ่งไหนไม่ดีเราก็ได้แต่นั่งอนุเวทนาไป
0: เวทนาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพอพระอาจารย์พูดมาตรงนี้เนี่ยหลักถ้าเราโยงมาเรื่องของหลักการวิชาการอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เข้าครบถ้วนเกือบทุกกระบวนการนะฮะทั้งเรื่องขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสื่อสารการตลาดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยกันได้ในทุกองค์กรนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าการที่เราปล่อยให้มรดกโลกณปัจจุบันนี้เนี่ยมันอยู่กับความเงียบที่มันเฮโลโลมาแล้วมันหายไปอย่างอุทยานศรีเทพเองเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหการจราจรติดขัดนะครับร้านอาหารไรห้องน้ำอะไรต่างๆไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยไม่ถึง1เดือนก็ไม่เกินครึ่งปีก็เงียบหายไป
1: เงียบไป
0: นะฮะ
1: จริงๆในความรู้สึกอาตมาคือคำว่าเงียบไปเนี่ยเราไม่โทษใครหรอกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีคำว่าโควิดมาเกี่ยวนะตอนนี้ก็เลยจุดนั้นมาแล้วคือเรื่องทุกเรื่องเราไม่โทษใครในอดีตเพราะมันมีคำว่าโควิดมาเกี่ยวข้องนะแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราตัดคำนั้นออกไปแล
0: ้
1: วเรามาเริ่มต้นกันใหม่เราจะไม่โทษใครเรื่องของอดีตมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่จากนี้ไปเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็อยากให้มาสานงานต่อ
0: ช่วยกันทำ
1: ช่วยกันทำต่ออดีตเราจะไม่โทษใครทั้งนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะมาต่อยอด
0: ค
1: ือใครอยู่ในส่วนไหนทำหน้าที่อะไรเช่นร้านค้าอยู่แถวนั้นคุณไม่ได้ที่เปิดร้านค้าคุณทำไปให้คนมาเยี่ยมมาเห็นมีข้าวทานมีที่นอน รู้สึกปลอดภัยแล้วคนไกลอยากเที่ยวก็ขอให้ไปเที่ยวโดยที่มีความสุขกับในการได้ไปเป็นอย่างนั้น
0: นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในทุกองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันแต่ผมก็เลยกลับไปเรื่องเดิมที่มันอยู่ในหัวข้อด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมรดกโลกชุมชนเนี่ยชุมชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันถูกไหมฮะเป็นแล้วเป็นสำคัญที่สุดด้วยว่าณพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขารักในพื้นที่ของเขาหรือไม่เราก็จะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะพัฒนาแหล่งพื้นที่ตรงนั้นหรือไม่นั่นเอง
1: ใช่
0: นะฮะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรมค่ะ

0: คนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
1: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
2: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
2: เฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
2: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
2: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
2: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
4: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
5: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
6: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้

0: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
1: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
0: อย่าขี้แย่นะ
1: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปูมีขนมด้วยนะ
0: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
1: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
0: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
0: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
0: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกนี้มีค่านะ
0: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
0: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
0: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
1: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
0: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
1: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
1: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
1: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
0: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะแปลว
0: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
0: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเม
1: ย์จะเอาฉันด้วยสิครับ
0: โอ้มันเลยกึ๋กๆมันเลยกึ๋กๆโอ้เพียง
1: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
0: ไม่เล่นหรอได้นี่
1: ไม่ไม่อาชิว
0: เฮ้ย
1: อุ๊ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
0: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
1: อะไรนะ
0: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
1: หรือว่าน
0: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
1: พระรูปที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
1: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิด

0: ัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธรรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการและในวันนี้นะคะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักโรงเรียนหมอนทองวิทยาค่ะซึ่งน้องๆโรงเรียนหมอนทองวิทยานะคะจัดได้ว่ามีความตั้งใจและมีความทุ่มเทมากๆนะคะในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7สีค่ะน้องๆล่ะคะมีความใฝ่ฝันเหมือนกันหรือไม่คะว่าอยากจะทำตามฝันของตนเองค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในการแข่งขันฟุตบอล7สีล่าสุดนะคะน้องๆโรงเรียนหมอนทองวิทยาถึงแม้กระทั่งนะคะจะแพ้ในการแข่งขันเกมแต่ที่สำคัญค่ะอยู่ในใจของทุกๆคนนะคะอย่าลืมนะคะเขาบอกว่าครั้งหน้าหรือว่าโอกาสหน้าจะนำรางวัลหรือว่าชัยชนะกลับไปค่ะในวันนี้นะคะทุกๆท่านค่ะน้องๆจ๋าเรานะคะจะมาทราบถึงความตั้งใจนะคะในการศึกษาเล่าเรียนในโอกาสทางการศึกษาค่ะว่าถ้าเกิดเรามีความตั้งใจหรือความใฝ่ฝันในการศึกษาเราอาจจะไม่พร้อมเราอาจจะไม่มีแต่ทำอย่างไรคะให้เราอะค่ะประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังนะคะและที่สำคัญค่ะการแพ้หรือว่าการชนะเป็นเพียงแค่ในเกมเท่านั้นนะคะทุกท่านสามารถที่จะมีความรู้สึกนะคะที่สำคัญค่ะเรานะคะอย่าเอาอารมณ์ไปเล่นกันในเกมค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในวันนี้นะคะรายการของเราค่ะก็ได้มีการนะคะแนะนำสถานที่ศึกษาเล่าเรียนนะคะรวมไปถึงค่ะรายการในวันนี้ของเรานะคะได้แขกรับเชิญนะคะสำคัญกับรายการค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกราบนมัสการค่ะท่านพระครูวิบูลธรรมทัตนะคะท่านเจ้าอาวาสนะคะวชิระธรรมาวาสค่ะกราบสวัสดีนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีค่ะรองคณะบดีวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะก่อนอื่นนะคะน้องๆคะรายการนะคะอยู่เป็นเห็นสุขค่ะทุกน้องๆทราบไหมคะว่ารายการของเราค่ะมีที่มาแล้วก็ที่ไปอย่างไรนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะขอกราบคุณเจ้านะคะช่วยรับกวนนะคะว่ารายการอยู่เป็นเห็นสุขคืออะไรทำไมเป็นชื่อรายการนี้ค่ะ
1: เจริญพรท่านอาจารย์เองแล้วก็เจริญพรท่านรองสิริพรคำว่ารายการอยู่เป็นเห็นสุขอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อเพราะว่าเป็นรายการใหม่สำหรับในวันนี้ตอนนี้แต่จริงๆแล้วรายการของเรานั้นถือว่าเป็นรายการเก่าที่เราเคยทำมาหลายครั้งหลายปีแล้วเพื่อจะเป็นสื่อการสอนให้กับทาง DLTVช่องสื่อการสอนของวังไกลกังวลในที่แห่งนี้เรามาเจอกันทุกๆวันเสาร์เวลา11นาฬิกาตรงก็น้องๆที่ติดตามรายการของเราก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรามีเรื่องของมหาลัยพะเยาแห่งนี้มานำเสนอก็อยากจะให้น้องๆที่ติดตามเชื่อว่าหลายคนคงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งว่าอยากจะเรียนต่อมหาลัยนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไหนดีเนาะวันนี้เราโชคดีมากเลยมานั่งอยู่ตรงมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยเฉพาะวันนี้เรามีผู้ที่มีองค์ความรู้ที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราน้องๆตั้งใจฟังเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้ประโยชน์จากการรับชมรายการ DLTV ในวันนี้แน่นอน
0: น้องๆค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่ท่านพระคุณเจ้านะคะได้กล่าวแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะในวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงค่ะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะว่ารับฟังกันนะคะว่าท่านจะมีแนวคิดอย่างไรนะคะค่ะขอกราบสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์นะคะแนะนำให้น้องๆฟังหน่อยนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะมีหลักสูตรระดับใดบ้างค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะพิธีกรสวัสดีท่านพระครูนะคะนมัสการค่ะทางวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะถ้าเราได้ยินชื่อเนี่ยเราอาจจะคิดว่าที่วิทยาลัยการจัดการแห่งนี้น่าจะอยู่ที่จังหวัดพะเยาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเราอยู่ที่แยกเพลินจิตกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะเราอยู่ตรงเพลินจิตนะคะถ้ามาจากสถานีรถไฟฟ้าก็ลงที่สถานีเพลินจิตเรามีอาคารเชื่อมเข้ามาที่ยังวิทยาลัยการจัดการแห่งนี้ได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องของเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะเรามีเราเป็นสถาบันการศึกษานะคะที่ถือว่าเป็นหนึ่งคณะของมหาวิทยาลัยพะเยานะคะซึ่งเรามีหลักสูตรทั้งหมด5หลักสูตรค่ะมีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะคะการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

0: ิจนะคะการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบริหารการศึกษาค่ะหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาและหลักสูตรที่5นะคะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจะเป็นหลักสูตรที่หลายๆท่านนะคะตอนนี้น่าจะเป็นอยู่ในความนิยมของนิสิตที่มาเข้าเรียนนะคะของเราจัดการเรียนการสอนในระดับโทและปริญญาเอกซึ่งในเร็วๆนี้นะคะจากความต้องการของหลายๆท่านเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของหลักสูตรบริหารธุรกิจซึ่งเป็นหลักสูตรที่สำคัญในทุกๆองค์กรนะคะจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจทั่วไปแต่อยากจะเรียนว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านการจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นในของทางวัดเองหรือของสถานองค์กรชั้นนำต่างๆเนี่ยเรื่องของการจัดการเป็นสิ่งสำคัญการจัดการธุรกิจมหาบัณฑิตของเราเนี่ยสอนให้รู้เรื่องของการเงินค่ะเศรษฐศาสตร์ค่ะเรื่องของการบริหารองค์กรการบริหารเรื่องของหลักสูตร leadership นะคะซึ่ง leadership เนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจหลักสูตรบริหารการศึกษาและก็หลักสูตรท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการนะคะดังนั้นเนี่ยจากหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยเราบริหารคนนะคะให้ตรงตามวิสัยทัศน์นะคะของวิทยาลัยการจัดการก็คือสถาบันชั้นนำที่เป็นเลิศด้านของการจัดการนะคะและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่เพื่อชุมชนนะคะ
1: ท่านรองรบกวนนิดหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าอาตมาถามแทนน้องๆที่ติดตามอยู่ตอนนี้ว่าใน5สาขาวิชาที่ท่านรองได้พูดถึงเหมาะกับใครบ้างอย่างเช่นสาขาที่1เหมาะกับใครที่จะมาเรียนจะได้ไปต่อยอดยังไงอาตมาเข้าใจว่าน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าฉันจะเรียนที่1หรือที่2หรือที่3หรือที่4หรือที่5ก็ตามที่ท่านรองได้พูดมาเมื่อสักครู่ว่าถ้าเรียนจบแล้วก่อนจะมาเรียนนี้ต้องมีคุณสมบัติอันยังไงพอเรียนจบแล้วจะไปต่อยอดยังไง
0: ในการเรียนทั้ง3หลักสูตรนะคะถ้าเป็นระดับปริญญาโทเนี่ยแน่นอนก็คือเราต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาอะไรก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะคะแล้วก็มีการทำวิทยานิพนธ์นะคะถ้าเป็นระดับปริญญาโทก็หลักสูตรก็2ปีนะคะส่วนในระดับปริญญาเอกนะคะเราก็ส่วนใหญ่แล้วก็สามารถจบการศึกษาได้ภายใน3ปีนะคะก็คือจบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็มาต่อการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งผู้ที่สนใจจะเข้าเรียนนะคะในหลักสูตรของการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการส่วนใหญ่นะคะนิสิตก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเช่นเจ้าของธุรกิจโรงแรมเจ้าของบริษัททัวร์นะคะหรือบริษัทองค์กรชั้นนำที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะก็ให้ความสนใจที่จะมาเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นระดับปริญญาเอกของการศึกษาบริหารการศึกษา
1: ข้าราชการ
0: ข้าราชการค่ะส่วนใหญ่นะคะก็มีพระภิกษุบางรูปนะคะที่ท่านเป็นอาจารย์ด้วยสอนอยู่ในโรงเรียนของพวกปริยัติใช่ไหมคะก็จะมาเรียนด้วยแล้วก็จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโรงเรียนที่ต้องการมาต่อยอดนะคะจบการศึกษาปริญญาโทแล้วเอ๊ะอยากจะได้วุฒิที่สูงขึ้นในสาขาการงานเพื่อความก้าวหน้าทั้งทางวิชาชีพแล้วก็ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในตัวเองส่วนบริหารธุรกิจอันนี้แน่นอนนะคะว่าอยากจะเข้ามาสู่วงการธุรกิจอยากเข้ามาเป็นพนักงานที่ต้องการที่จะเติบโตในระดับหัวหน้างานระดับผู้จัดการหรือระดับที่สูงขึ้นไปในบางท่านที่จบการศึกษาแล้วหลายๆท่านประสบความสำเร็จได้เลื่อนนะคะได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนเป็นผู้บริหารในระดับสูงขึ้นกัน
1: ถือว่าเป็นโอกาสที่อาจารย์เอิญคือเท่าที่เราฟังท่านรองพูดเมื่อสักครู่นะสมมติว่าน้องๆไอ้บางคนที่เป็นน้องๆเรียนประถมเรียนมัธยมอย่างนี้ถ้าเกิดฟังดูแล้วเอ๊ะอีกตั้งหลายปีกว่าจะมาถึงจุดที่ท่านรองพูดเนาะอาจารย์เอิญลองแนะนำน้องๆที่อยู่ประถมมัธยมที่ยังไม่เข้าถึงป.โทป.เอกเมื่อสักครู่น
2: ะ
1: เขากำลังมองว่าอยากจะเข้าป.ตรี

0: ีล่ะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะสำหรับน้องๆนะคะที่สนใจนะคะศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะทางมหาวิทยาลัยพะเยานะคะโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะคะมีหลักสูตรค่ะตั้งแต่ช่วงม.ปลายอะค่ะน้องๆสามารถที่จะเป็นเรียนเป็นเก็บคะแนนได้นะคะสามารถเรียนแล้วก็เก็บรายวิชาพื้นฐานค่ะนะคะถ้าเกิดว่ารายวิชาพื้นฐานเนี่ยเราได้เกรดที่น้อยเราสามารถที่จะลงเรียนใหม่ได้ค่ะนะคะหลังที่เราสำเร็จการศึกษาในม.ปลายแล้วค่ะเราสามารถเทียบรายวิชาแล้วก็มาเลือกสุขณะที่เราสนใจได้ค่ะน้องๆสามารถที่จะสนใจนะคะสามารถที่จะสมัครได้เลยนะคะเรามีการเรียนทางไกลด้วยค่ะ
0: อ๋ออย่างนี้ก็แสดงว่าจะจบป.ตรีเร็วขึ้น
1: จบป.ตรีเร็วขึ้นค่ะเนื่องจากว่าเรามีการเรียนสะสมหน่วยกิตค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆต้องตั้งใจถ้าเกิดใครสนใจต้องสอบถามทางมหาลัยโดยตรง
1: ค่ะได้เลยค่ะที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยานะคะเมื่อสักครู่ค่ะท่านครูคะท่านอาจารย์สิริพรเนี่ยได้กล่าวไปแล้วว่าเรามีการเปิดหลักสูตร5หลักสูตรนะคะน้องๆ อาจจะบอกว่าถ้าเกิดสนใจเรียนนะคะอยากจะสอบถามว่าเราเปิดในวันไหนบ้างค่ะ
0: เออใช่ใช่ใช
2: ่ค่ะก็ถ้าจะสนใจเข้ามาสมัครเรียนก็ยินดีนะคะของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ในวัยทำงานนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครเรียนนะคะซึ่งในเทอมหนึ่งเนี่ยปกติก็จะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราจะมี3เทอมนะคะก็คือเทอม1เทอม2แล้วก็ช่วงซัมเมอร์นะคะก็สามารถที่จะแวะเข้ามาหรือโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะซึ่งการที่จะเข้ามาเนี่ยนอกจากที่จะต้องจบในระดับปริญญาตรีแล้วเนี่ยนะคะเข้ามาศึกษาแล้วเรียนเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเรามีดีกรีนะคะแบบพรีดีกรีแล้วก็นอนดีกรีแล้วก็มีคอร์สการอบรมต่างๆมากมายที่จะเป็นการเสริมทักษะความรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยเราเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ดังนั้นเนี่ยเป็นการเรียนแบบผสมผสานหรือแบบไฮบริดก็คือเราอาจจะเข้าคลาสเรียนหรือว่าเรียนออนไลน์บางส่วนนะคะในวันที่เราไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียนซึ่งเรามีการเรียนโดยผ่าน Microsoft Teamsนะคะโดยใช้นวัตกรรมการสื่อการเรียนการสอนต่างๆสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดจริงๆแล้วเนี่ยเรามีนิสิตจากหลายๆจังหวัดนะคะที่มาเรียนกับเราที่นี่ซึ่งในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าเรียนก็ขออาจารย์ผู้สอนว่าในบางช่วงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเรียนผ่านออนไลน์ค่ะ
0: ฟังดูเหมือนง่าย
1: แต่เลยนะ
0: ฟังดูน่าเรียน เหมือนทำให้ชีวิตง่ายขึ้นก็เชื่อว่าหลายๆคนที่มองหาที่เรียนอยู่ก็ถือว่ามหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาเองในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าของที่นี่ก็เชื่อว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าที่นี่นั้นผลิตนักศึกษาออกมาแล้วมีคุณภาพเท่านั้นเลยถ้าหลายๆคนยังไม่มั่นใจลองไปอ่านประวัติดูก็จะเห็นถึงประวัติของมหาวิทยาลัยของเรานั้นสวยงามมากท่านรองในฐานะที่ท่านรองดูแลตรงนี้รู้สึกว่านักศึกษามาเรียนกับเรามากขึ้นมากขึ้นทุกปีไหม
2: ค่ะเนื่องจากว่ามหาลัยพะเยานะคะตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยาแล้วก็เป็นมหาลัยที่เรียกว่าประเภทที่3เป็นมหาลัยเพื่อชุมชนค่ะพื้นที่อื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยในจังหวัดพะเยาเนี่ยมีนักศึกษาเข้ามาเรียนนิสิตเข้ามาเรียนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยติดแรงกิ้งสูงๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นมหาลัยที่เป็น UI Green ด้วยนะคะเราได้รางวัลระดับเหรียญทองมากมายแล้วก็ในติดอันดับเรื่องของไซมาโก้ในการที่จะตีพิมพ์นานาชาติแล้วก็มีการ reference ไปยังบทความนะคะหรืองานวิจัยต่างๆนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้นิสิตนะคะสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นมหาลัยที่มีคุณภาพจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังอย่างที่พระอาจารย์กล่าวค่ะ
0: ใช่ใช่อาจารย์เอิงในฐานะที่อาจารย์เอิงก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยแห่งนี้ถือว่าอาจารย์เอิงได้สัมผัสกับนักศึกษานิสิตหลายๆท่านอาจารย์เอิงมีข้อแนะนำอะไรอยากจะบอกน้องๆว่าถ้ามาที่นี่แล้วมั่นใจว่าสามารถต่อยอดอีกได้หลายอย่าง
1: ค่ะจากที่ท่านพระครูด็อกเตอร์นะคะได้กล่าวไปนะคะอยากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยพะเยานะคะและรวมถึงวิทยาลัยการจัดการนะคะซึ่งเป็นหนึ่งคณะของมหาวิทยาลัยพะเยานะคะ รับรองทางด้านบุคลากรค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคณาจารย์ผู้สอนนะคะคณาจารย์ผู้สอนค่ะ

0: 1ค่ะประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ตรงนะคะรวมไปถึงค่ะคําแนะนําการเรียนรู้นะคะนิสิตหรือว่าผู้เรียนนะคะสามารถได้สอบถามได้จากโดยตรงนะคะเป็นคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงค่ะและที่สําคัญก็จบสายตรงนะคะและมีประสบการณ์มากมายเลยค่ะน้องๆสามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลได้เลยนะคะเนื่องจากว่าคณาจารย์ของเราค่ะรวมถึงศิษย์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ศิษย์เก่าค่ะได้นําความรู้ความสามารถค่ะไปต่อยอดนะคะทางด้านเกี่ยวกับการงานการเลื่อนขั้นตำแหน่งนะคะอย่างที่ท่านรองได้กล่าวไปแล้วค่ะ
1: ถือว่าไม่ผิดหวัง
0: ค่ะรับประกันแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้นะคะแล้วก็ทักษะต่างๆค่ะที่สำคัญค่ะมหาวิทยาลัยของเรานะคะตอบแทนชุมชนแล้วก็สังคมด้วยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราพักเบรกสักนิดนึงให้น้องๆได้ดูว่าภาพรวมของมหาวิทยาลัยของเรานั้นเป็นอย่างไรสักนิดนึง
0: ได้ค่ะ
2: อะไรวะเนี่ยปกติเดินแต่เลดคาเป็ดโอ้ยตาตามานั่งทำอะไรตรงนี้ร้อนจะตายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยก่อนไปนั่งในห้องแอร์แต่นี่อินกับคินก็มาเขาด้วยเหรอ
3: เออเออโอ้ยพี่พลร้อนอะไรล่ะลมเย็นดีจะตายหมวกปลิวเลยอีกอย่างนะมีพี่ดีนานอยู่ใกล้ๆอ่ะการบ้านอ่ะง่ายขึ้นเยอะเลย
2: ง่ายขึ้นถามจริงง่ายขึ้นช่างเหอะช่างเหอะไม่พูดละร้อนเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรเย็นๆกินดีกว่าไปละเก่งขึ้นแค่เด็กวัดจบป.6ได้นะจะไปทำอะไรให้เราเก่งขึ้นตาบ้าไปแล้วปะเนี่ย

ไปสนใจพี่พลแกเลยนะแกก็เป็นแบบนี้แหละมาช่วยหนูข้อนี้หน่อย

0: สวัสดีค่ะ
1: เจ
0: ๊ว่าไงคะ
1: หาอะไรเย็นๆกินเนี่ยอากาศโคตรร้อนเลยเจ
2: ๊คนชอบประเภทไหนคะ
3: ผมหรอ
2: น้ำแดงน้ำเขียว
3: มีพันหนึ่งอ่ะเอาอะไรก็ได้มีน้ำอะไรบ้างครับ
2: มีน้ำอัดลม
3: น้ำอัดลมไม่เอาจะชอบน้ำลมอัด
2: น้ำลมอัดใช่ไหม
3: ใช่
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะอัดให้เต็มที่ที่ขาดไร้น้ำตาล
3: ผมชอบกินน้ำตาลผมขอเปลี่ยนเป็นน้ำแดงแทนแล้ว
2: น้ำแดงนี่ค่ะ
3: อันนี้มันมีเยลลี่ผมไม่ชอบเปลี่ยนเป็นน้ำส้มแทนแล้วกัน
2: น้ำส้มอยู่นี่ค่ะ
3: สุดท้ายไม่เอาแล้วเห็นสีส้มมันแบบเจือจางเหลือเกินผมขอเป็นน้ำเปล่าแทนแล้วกัน
2: เปล่านี่แหละค่ะ
3: สรุปพันหนึ่ง
2: โอเค
3: ได้ขวดเดียว
2: น้ำเปล่านี้ทางวัดเรามีบริการค่ะฟรีค่ะ
3: ฟรี
2: ค่ะ
3: ฟรี
2: ใช่
3: เชื่อว่าที่นี่ใจดีเนาะ
2: ใช่ค่ะที่นี่เขาบริการกับทับใจ
3: โอ้ยแมวแล้วเจ
2: ๊ทำไม
3: กินฟรีแล้วกัน
2: ใช่โอเคใช่เด็กสมัยนี้มันเป็นยังไงหนอถึงไม่รู้จักคุณค่าของเงินแทนที่จะเอาเงินนั้นมาช่วยการสร้างบุญสร้างกุศลจะได้ไม่ต้องเอาเงินนั้นไปใช้อย่างไร้ค่าสุรุ่ยสุร่ายมาช่วยกันสร้างโบสถ์น่าจะดีกว่าเนาะ
4: นี่แหละครับมะละกอที่เราปลูกเองจากหลังวัด
5: โอ้โหนี่แหละพอดีเลยเดี๋ยวป้าตำส้มตำให้กิน
4: ครับป้ารู้ไหมครับว่ามะละกอเนี่ยจากการวิจัยเนี่ยมะละกอพบว่าม
6: ะละกอมีสารไลโคปีนที่จะช่วยในการต้านทานมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากจึงควรทานให้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าเมล็ดมะละกอเนี่ยยังสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วยจึงมีการนำเม็ดมะละกอเนี่ยไปสกัดเพื่อเป็นยาบรรเทาอาการมะเร็งนั่นเอง
7: ใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังช่วยบำรุงสมองเสริมสร้างความจำแก้ท้องผูกและที่สำคัญช่วยบำรุงหัวใจด้วยนะคะ
5: ดีๆเดี๋ยวป้าทำให้กิน
8: ป้าแต๋วมีบ้าทองด้วยครับ
9: โอ้ยดีจังเลยป้าแต๋วอยากทำขนมพอดีเลย
7: ขอบคุณนะคะพวกป้ายังไงพวกเราขอไปรอที่โต๊ะนะคะ
9: โอเคนะทุกๆคนรอก่อนนะพระอาจารย์บอกมาที่นี่จะต้องอิ่มนะคะเดี๋ยวป้าทำกับข้าวให้กินรอก่อนนะรอนะคะเดี๋ยวตำส้มตำอร่อยก่อน
7: สว
9: ั
7: สด
9: ี
7: ค
9: ่
7: ะ
9: ไปท
7: ุ
9: กคน
7: หิ
9: วใช่ไหม
3: ฮัลโหลอะไรแม
10: ่พลทำไมพลไม่ส่งงานอาจารย์ล่ะลูกอาจารย์โทรมาหาแม่เนี่ยว่าพลขาดเรียนอีกแล้วอะแล้วก็ขาดส่งงานด้วยจนจะสอบตกแล้วนะพลทำไมถึงทำแบบนี้ถ้าเทอมนี้สอบตกเนี่ยแม่จะตัดค่าขนมเลยนะ1สัปดาห์พลเข้าใจที่แม่พูดไหม
3: โอ้ยอะไรกันวะเนี่ย
11: กินปุ๋ย
12: บรรยากาศดีดี
13: พี่พลไม่กินข้าวด้วยกันหรอทำไมทำหน้าเครียดเลย
12: กินกินกิน
13: โอ้ว่าไงครับ
12: คุณมากมากใครจะกินก่อน
13: ไป
12: ไป
13: ไป
12: ไปไป
3: ป้าพี่ขอคุยด้วยหน่อยดิ
12: มีอะไรพี
13: ่หนูหิวมันจะกินเนี่ย
3: พี่ทนโดนแม่ดุมาว่าอาจารย์พี่อ่ะโทรไปฟ้องแม่เพราะพี่ไม่ส่งงานเยอะมากทีนี้ตาตาช่วยทำการบ้านให้พี่หน่อยได้ป่ะนิดเดียว
12: หนูเนี่ยนะ
3: ใช่
12: หนูอยู่มัธยมเองนะพี่ของพี่อ่ะมันเด็กมหาลัยหนูช่วยพี่ไม่ไหวหรอก
3: ตาตาช่วยพี่หน่อยดินิดเดียวนะขอร้อง
12: ด
3: ู
12: ฝาดิจะดูฝาหนูนึกออกอะไรอันนี้หนูรู้ว่ามีคนหนึ่งที่สามารถช่วยพี่ได
3: ้กินเนี่ยนะไหน
12: นี้นี
3: ้เนี่ยนะเด็กวัดเนี่ยนะเด็กวัดจะไปรู้ความรู้เอ็กซ์เพิร์ทระดับมหาวิทยาลัยของพี่ได้ไงเด็กวัดจะมาช่วยพี่เหร
13: เดี๋ยวพี่ก็รู้ว่าช่วยได้หรือไม่ได้พี่ดีนานยังไงก็ฝากด้วยนะคะ
0: อะไร
13: สู้ๆนะทุกคน
3: มัวแต่คุยอยู่ได้เดี๋ยวก็ทำงานส่งไม่ทันหรอกรู้จริงเปล่าไม่รู
14: ้พี่พล
0: Okay, let's get started. I'll see you guys right now. What is this? Quiet, please. Okay.
15: Off my hand.
0: Yep. Try my something there. Nice, that's really good. Okay. Keep doing it, keep doing it. Good job. Hey, how are you? Focus. Okay. All right.Okay, so just continue doing what you're doing. You guys are doing great. So, hey, focus. Yes, pick up the pencil, keep doing the work. Okay? You have to behave a little bit when you come to temple because temple is a place where you have to be quiet. And 30 minutes meditate before you do anything is better than just, you know, just go straight to do it. So, okay.โอเคถ้ามีคำถามก็ถามได้นะเดี๋ยวผมขอตัวไปทำความสะอาดกุฏิก่อน
13: สบายค
3: ่
13: ะ
3: โอ้เก่งจังวะแม่งวัดไหนวะเนี่ย
13: มันไงล่ะพี่พลเด็กวัดที่พี่ว่า
3: ตาตาทำไมเด็กวัดดีนานมันเรียนเก่งจังเลยอ่ะมันไม่ได้เรียนหนังสือไม่ใช่หรอ
13: นี่พี่คนพี่อ่ะต้องเลิกมองคนอื่นจากภายนอกได้แล้วนะพี่ดีนานอ่ะถึงเขาจะเรียนไม่จบแต่เขาก็มีความพยายามเขาขยันเขาอ่ะอ่านหนังสือเยอะมากเลยนะพี่ทุกครั้งที่เขาว่างอ่ะก็จะชอบไปแอบฟังสามเณรเรียนตลอดไหนจะหาความรู้เพิ่มเติมอีกเขาถึงเก่งไงล่ะก็รู้สึกว่าตอนนี้นะเขาจะเรียนจบม.6 กศน.แล้วพระอาจารย์อ่ะกำลังจะให้ศึก

0: าต่อในระดับมหาวิทยาลัยเป็นไง
1: โอ้เก่งมากเลยอ่ะพี่คิดว่าเขาจะโง่ซะอีกแต่กลับกลายเป็นว่าพี่อ่ะที่มีโอกาสเรียนแต่กลับไม่เรียน
0: ถูกแล้วพี่คราวหลังอ่ะพี่ก็อย่าดูถูกใครเขาอีกล่ะ
1: ครับผม
2: ใช่ครับพี่พรคนเท่าเทียมกัน
3: วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะอาทิตย์หน้าเจอกันนะจะได้เอากันบ้านมาให้พี่ช่วย
4: มาเลยเดินทางปลอดภัยนะ
5: ขอบคุณพี่นามากครับพี่นาทำให้ผมรู้ว่าเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนเราต้องตั้งใจเรียนครับ
4: ครับผม
1: เด็กวัดขอบใจมากนะเอางานไปส่งมาแล้วอาจารย์บอกว่าเวรี่กู๊ดมากเลยขอโทษทีที่แบบเคยสบประมาทไป
4: ไม่เป็นไร

0: เป็นอะไรกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้นะคะชมคลิปมหาวิทยาลัยพะเยานะคะรวมถึงคลิปของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาที่กรุงเทพสวยงามไหมคะมหาวิทยาลัยพะเยานะคะนอกจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะคะว่าท่านพระอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่ได้ชมคลิปพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะ
1: โดยส่วนตัวจะมามองว่ามหาวิทยาลัยพะเยานั้นถ้าพูดถึงมุมธรรมชาติก็ถือว่าชนะเลิศถ้าพูดถึงความรู้ความสามารถทั้งศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ก็ถือว่าไม่แพ้ใครเพราะฉะนั้นจะมาถวายกำลังใจให้กับพระสงฆ์สามเณรที่จะมาเรียนที่นี่แล้วก็มอบให้กับญาติโยมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถต่อยอดได้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ถ้ามาแล้วไม่ผิดหวังจริงๆ
0: น้องๆจ๋าเมื่อช่วงต้นรายการนะคะเราพูดไปถึงนะคะความฝันนะคะของน้องๆโรงเรียนหมอนทองวิทยาที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเห็นไหมคะรถขนฝันรถขนฝันค่ะไม่ใช่เพียงมีแค่คนขับนะคะนอกจากนั้นค่ะรถขนฝันของเรานะคะจะมีผู้เล่นมากมายค่ะซึ่งแต่ละคนค่ะก็จะมีความฝันของตนเองค่ะและในวันนี้ค่ะน้องๆมีความฝันกันอย่างไรคะน้องๆอยากเป็นอะไรนะที่สำคัญค่ะไม่ว่าฝันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะความฝันของน้องๆค่ะถ้าเกิดน้องๆได้ชมคลิปของมหาวิทยาลัยพะเยาคลิปของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วค่ะน้องๆลองคิดสิคะว่าความฝันของน้องๆอยากเป็นอะไรค่ะและในวันนี้นะคะความฝันของเราค่ะจะไม่ใช่เพียงแค่ความฝันต่อไปนะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีนะคะมาช่วยเติมเต็มความฝันของเราค่ะเรามารับชมรับฟังกันนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีความฝันนะคะอยากจะเป็นอาชีพอะไรนะคะต้องสามารถเรียนคณะอะไรได้บ้างหรือสามารถที่จะต่อคณะอะไรได้บ้างค่ะขอเรียนเชิญนะคะ
2: ค่ะถ้าน้องๆมีความฝันแล้วนะคะเราต้องมาเติมเต็มความฝันของเราให้เป็นจริงนะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยพะเยานะคะมีให้เลือกมากกว่า17คณะนะคะ
1: เยอะมาก
2: ใช่ค่ะเรามี1วิทยาเขตที่เชียงรายเช่นเดียวกันนะคะน้องๆที่อยู่ในทางแถบภาคเหนือสามารถที่จะศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็มาเติมเต็มความฝันด้วยกันนะคะอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราอยากเป็นตำรวจนะคะเราอาจจะเลือกเรียนนิติศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ได้นะคะหรือเราอยากจะเป็นจิตรกรแล้วก็ต้องมาเลือกเป็นสถาปัตยกรรมนะคะหรือเราอยากจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นแพทย์นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยานะคะ
1: ก็มี
2: ค่ะ
0: ครบหมดเลยนะคะ
2: แล้วเรามีโรงพยาบาลอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาเช่นกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะเลือกที่จะเป็นหมอเป็นพยาบาลแล้วก็มาเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะดูแลแม้กระทั่งแพทย์แผนจีนของเราก็มีสอนเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีอาจารย์ที่จบจากประเทศจีน
1: เรียกว่าหลากหลายอาชีพเลย
2: หลากหลายอาชีพเติมเต็มได้ในทุกอาชีพแต่ว่าฝันนั้นนะคะไปให้ถึงค่ะนะคะหรือถ้าน้องๆอยู่ในกรุงเทพนะคะต้องมาที่วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะอย่างที่กล่าวแล้วนะคะเรามี5หลักสูตรนะคะหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการนะคะอันนี้ก็คือเราอยากเป็นเจ้าของรีสอร์ทเราจะอยากรู้เรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาพักที่เดียวกับเรานะคะหรือเราอยากจะมีบริษัททัวร์บริษัทนำเที่ยวนะคะอยากเป็นไกด์อยากเป็นมัคคุเทศก์อยากมีธุรกิจแบบนี้หรือการที่เราอยากจะตั้งรีสอร์ทโรงแรมโฮสเทลในพื้นที่ของตัวเองเรามาศึกษากันนะคะว่าเราจะมีกระบวนการที่จะอยู่ในธุรกิจเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะคะหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของโรงเรียนอยากจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะเราก็ต้องมาศึกษาว่าการที่จะเป็นผู้ในการโรงเรียนเราจะอยู่ในสาขาวิชาชีพนี้นะคะเราจะต้องมีองค์ความรู้
1: เตรียมตัวอย่างไร
2: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะมาปูทางเพื่อที่จะไปสู่ความสำเร็จถ้าเราตัดสินใจได้เร็วเราก็เลือกเส้นทางได้ตรงสายนะคะหรือวันหนึ่งอยากจะเป็นอาจารย์นะคะอันนี้แน่นอนว่าเป็นได้แน่นอนเพราะว่าเราจะมีการฝึกประสบการณ์ ควบคู่กันที่มหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้นะคะเราไม่ได้เรียนรู้แต่เฉพาะในหลักสูตรนะคะเราเนี่ยเป็น outcome based learning เราตั้งเป้าหมายและไปให้ถึงค่ะนะคะ
1: เมื่อสักครู่ท่านลองพูดถึงถ้าอยากเป็นเจ้าของรีสอร์ทใช่มั้ยอาตมาก็นึกเห็นภาพนึงเมื่อเร็วๆนี้อาตมาได้ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ถนนพระราม2เป็นโรงพยาบาลที่เจ้าของโรงพยาบาลไม่ใช่หมออาตมาก็เลยนึกภาพว่าจริงๆแล้วคำว่ามหาวิทยาลัยพะเยาของเราเนี่ยการเรียนบางทีอาจจะไม่ต้องตรงสายก็ได้เพียงแต่ว่ามหาลัยเนี่ยอาจจะสอนให้เราอยากเป็นอะไรโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเองเหมือนเจ้าของโรงพยาบาลอาจารย์เองไม่จำเป็นต้องเป็นหมอทีนี้เพียงแต่ว่าสนใจแล้วก็อยากจะทำโรงพยาบาลกลายเป็นเจ้าของโรงพยาบาลโดยที่ไม่ใช่หมอก็เมื่อกี้ท่านรองได้พูดถึงว่าอยากจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทบางคนอาจจะไม่มีความรู้เรื่องของการท่องเที่ยวแต่ก็พอมาเรียนเสร็จปั๊บอาจจะมีไอเดียว่าเอ้ยเราก็สามารถเป็นเจ้าของรีสอร์ทได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นะคะมีสาขาหนึ่งค่ะสาขาบริหารธุรกิจค่ะ อยากจะให้ท่านรองแนะนำนะคะว่าน้องๆเนี่ยอยากจะเรียนสาขาบริหารธุรกิจนะคะมีรายวิชาอะไรบ้างหรือว่าจบไปแล้วอะค่ะพูดถึงลีดเดอร์ชิพค่ะลีดเดอร์ชิพเนี่ยคืออะไรคะ
2: ลีดเดอร์ชิพนะคะก็คือการเป็นผู้นำนะคะเราเนี่ยนอกจากเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นหัวหน้างานก็จริงแต่เราสามารถฝึกการเป็นผู้นำในตัวเองได้นะคะอันนี้เพื่อเสริมความมั่นใจในตนเองแล้วก็เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพนะคะเราจะได้เรียนรู้นะคะว่าการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรเราต้องใช้เรื่องของภาวะผู้นำนะคะถึงแม้ว่าน้องๆเนี่ยยังไม่ได้ก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหารก็จริงแต่ว่าในทุกระดับนะคะของการเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจนะคะหรือองค์กรเอกชนหรือองค์กรราชการเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของภาวะผู้นำหรือ leadership ค่ะ mm-hmm. เราต้องเรียนรู้เรื่องของการจัดการองค์กรอันนี้สำคัญนะคะ organization management อันนี้เนี่ยทุกหน่วยงานต้องมีนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของวัดใช่ไหมคะก็ต้องมีเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมาหาประสบการณ์นะคะเรียนรู้ร่วมกันมาปลูกฝังแนวทางนะคะในการทำธุรกิจในอนาคตนะคะไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจอะไรนะคะก็มาเรียนรู้ร่วมกันได
0: ้ขอบพระคุณนะคะท่านรองนะคะที่ได้แนะนำนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรนะคะของมหาวิทยาลัยพะเยานะคะและรวมไปถึงค่ะหลักสูตรนะคะที่น้องๆเนี่ยสามารถเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ต่อปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความฝันให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะท่านพระครูคะเมื่อสักครู่พระครูสอบถามมาว่าในการเรียนนะคะจำเป็นไหมคะว่าเราค่ะต้องจบสายนี้สายนั้นมาตรงหรือไม่คะท่านรองหลักสูตรทั้ง5ค่ะต้องจบมาเป็นสาขาตรงๆไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเรียนบริหารธุรกิจนะคะเราต้องจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจมาหรือไม่คะ
2: ค่ะอันนี้ก็อยากจะขอกล่าวแนะนำนะคะอย่างที่ท่านพระครูด็อกเตอร์ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ช่วงสักครู่นะคะว่าผู้บริหารโรงพยาบาลท่านไม่ได้จบแพทย์หรือไม่ได้จบหมอนะคะเพราะว่าที่วิทยาลัยการจัดการนะคะชื่อก็ได้บอกแล้วว่าเราเรียนรู้เรื่องของการจัดการนะคะโดยเฉพาะการจัดการองค์กรนะคะโดยเฉพาะ

0: เรื่องของการเสริมทักษะในด้านต่างๆเรามีการเรียนรู้อย่างเช่นสาขาบริหารการศึกษานะคะเราก็มาเรียนรู้เรื่องของการฝึกประสบการณ์นะคะเรื่องของการเข้าไปทำนิเทศนะคะในสถานศึกษาต่างๆดังนั้นเนี่ยเรามีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยให้ความช่วยเหลือทีมคณาจารย์ค่ะจะช่วยนะคะอบรมแล้วก็ช่วยเป็นเหมือนเป็นโค้ชให้กับในแต่ละสาขาได้อย่างดีค่ะ
1: แสดงว่าเอาความชอบมาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าชอบก็เอาชอบนำมาก่อนถ้าชอบเสร็จก็สามารถทำได้เลย
0: ใช่ค่ะแล้วเราไปต่อยอดในด้านของการทำวิทยานิพนธ์นะคะจะทำให้เราได้รู้ลึกมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: สุดยอดเลยนะคะน้องๆค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนะคะของทางมหาวิทยาลัยพะเยานะคะในส่วนของหลักสูตรปริญญาตรีค่ะและที่สำคัญนะคะทางวิทยาลัยการจัดการของเราค่ะก็มีหลักสูตรปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้วยค่ะวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะนอกเหนือนะคะจากการที่เรานะคะได้ให้ความรู้นะคะรวมถึงเป็นสถานศึกษาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมารับฟังกันนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะเรียนสอบถามท่านรองนะคะว่านอกเหนือจากกิจกรรมค่ะทางด้านการจัดการเรียนการสอนแล้วค่ะมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะรวมถึงวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะได้มีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะ
0: ค่ะก็อยากจะเรียนนะคะว่านอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วเนี่ยอย่างเช่นสาขาการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการเนี่ยเราจะมีการพาดูงานนะคะตามโรงแรมใหญ่ๆที่เรียกว่าเป็นโรงแรมระดับ5ดาว4ดาวไปดูการจัดการโรงแรมเขานะคะเรามีเครือข่ายที่เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมหลายๆแห่งนะคะเรื่องของบริหารการศึกษาเราก็พาไปดูโรงเรียนนะคะหรือมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1: ได้เห็นของจริงเลย
0: ไปเห็นของจริงค่ะว่าในประเทศอื่นๆนี้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะแล้วสาขาบริหารธุรกิจเช่นเดียวกันค่ะเราก็พาไปดูนะคะการจัดการธุรกิจขององค์กรใหญ่ๆองค์กรชั้นนำเรามีการเชิญนะคะคณาจารย์ที่มาจากสถาบันชั้นนำเข้ามาให้ความรู้นะคะมีการอบรมนะคะแบบเช่นทางด้านของ AI ซึ่งเรามีการจัดการอบรมนะคะอย่างต่อเนื่องก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมกันได้ในส่วนของนิสิตนะคะก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เนืองๆนะคะท่านพระครูคะก็จะมีการจัดอีเวนต์นะคะในรายหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการจัดอีคือจัดกิจกรรมร่วมกันโดยที่จะให้นิสิตนะคะคิดโครงการขึ้นมาอย่างเช่นสาขาท่องเที่ยวและธุรกิจบริการนะคะที่ก็จะมีการจัดแฟชั่นโชว์นะคะจัดทอล์กโชว์จัดทำนองเสนอหรือแม้กระทั่งจัดโขนที่นี่นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เป็นภาระงานหลักก็คือทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะคะส่วนของนิสิตเองทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะคะเขาก็มีการจัดกิจกรรมประเภทการสานสัมพันธ์ร่วมกันนะคะศิษย์เก่าดีเด่นเป็นต้นซึ่งในจุดนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์เอิงนะคะในฐานะที่ปรึกษาสโมสรนิสิตนะคะได้เล่าถึงบทบาทแล้วก็เล่าถึงนิสิตที่จบไปแล้วนะคะที่เมื่อกี้เกริ่นว่าเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเขาได้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งอะไรกันบ้างค่ะ
2: ขอบพระคุณนะคะท่านรองค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะของทางมหาวิทยาลัยพะเยานะคะสำหรับนิสิตน้องๆ นะคะที่เรียนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะทางมหาวิทยาลัยนะคะเล็งเห็นถึงคุณค่าค่ะคือรางวัลสัตพันธ์ก่อนนะคะรางวัลสัตพันธ์ค่ะสัตพันธ์ค่ะเป็นจุดที่สูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของการเรียนการศึกษาค่ะสัตพันธ์เนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องของทางเหนือนะคะเป็นเหมือนเปลวเทียนนะคะที่บริเวณซุ้มนะคะค่ะทีนี้เนี่ยรางวัลสัตพันธ์ค่ะจะรับสำหรับนิสิตนะคะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะวงเล็บนะคะว่าอยู่ในระหว่างการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะรางวัลนี้นะคะได้มาซึ่งว่าน้องๆ นะคะมีผลการเรียนดีค่ะรวมไปถึงความมีความถนัดเฉพาะด้านค่ะไม่ว่าจะเป็น1ค่ะทางด้านการศึกษานะคะ2ค่ะด้านศิลปวัฒนธรรมค่ะ3ค่ะด้านเทคโนโลยีนะคะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมีความรู้ความถนัด

0: หรือความเชี่ยวชาญนะคะรางวัลนี้นะคะไม่ได้กระจอกกระจอกนะคะเป็นรางวัลที่น้องๆอะค่ะต้องคว้ารางวัลระดับประเทศหรือต่างประเทศเข้ามาเลยก็ว่าได้นะคะวิทยาลัยการจัดการของเราค่ะการันตีด้วย4รางวัลนะคะเป็นนิสิตนะคะที่กำลังศึกษาอยู่นะคะได้รับรางวัลนี้มาค่ะนิสิตเนี่ยได้ส่งนะคะผลงานไปถึงรางวัลเจนีวาค่ะนะคะรวมไปถึงท่านนิสิตนะคะเป็นผู้ออกแบบลายผ้าลายผ้าไทยค่ะเชื่อมโยงกับที่ท่านรองกล่าวไปก็คือว่านิสิตเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือชุมชนนะคะชุมชนตรงจุดนี้ค่ะเป็นชุมชนที่ไม่มีรายได้ค่ะและนิสิตของเราค่ะใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัววงเล็บนะคะเลข7หลักค่ะเอาทุนทรัพย์ให้กับชุมชนค่ะโดยการที่ว่าออกแบบลายผ้าและให้ชุมชนนะคะมีรายได้จากการทอผ้านะคะสุดยอดไหมคะ
1: ได้ฟังแล้วก็เพิ่มไหมเพิ่มแทน
0: นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในส่วนของรางวัลนี้นะคะนิสิตของเราเนี่ยอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาค่ะเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มอบโอกาสทางการศึกษามอบทุนต่างๆนะคะให้กับผู้ที่เรียนนะคะซึ่งได้โอกาสนะคะในส่วนนี้คือรางวัลสัตพันธ์ค่ะสำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่นะคะน้องๆสามารถส่งผลงานได้นะคะรวมไปถึงค่ะที่ท่านรองกล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะสโมสรนิสิตค่ะสโมสรนิสิตเนี่ยจัดได้ว่าเป็นพลังขับเคลื่อนค่ะจากทั้งหมดนะคะ5หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปริญญาโทแล้วก็หลักสูตรปริญญาเอกนะคะนิสิตปัจจุบันนะคะเป็นสโมสรศิษย์เก่าเนี่ยมีการรวมพลังค่ะนิสิตจะมีการแต่งตั้งนะคะประธานสโมสรกรรมการนะคะรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆในการขับเคลื่อนค่ะปัจจุบันกิจกรรมล่าสุดนะคะที่ทางสโมสรนิสิตนะคะได้ร่วมนะคะกับทางวิทยาการจัดการค่ะคือการกิจกรรมเป็น CSR นะคะที่วัดของท่านพระครูด็อกเตอร์นะคะวชิระธรรมวาสนั่นเองนะคะเป็นการปลูกต้นไม้ค่ะ
1: ต้นไม
0: ้นะคะการปลูกต้นไม้เนี่ยและในระหว่างนั้นนะคะท่านคณาจารย์ของเราท่านผู้บริหารนะคะก็ได้ลงพื้นที่ด้วยนะคะพูดง่ายๆว่าเป็นความอบอุ่นนะคะระหว่างบวรก็ว่าได้นะคะบ้านวัดโรงเรียนนะคะที่สำคัญค่ะการปลูกต้นไม้ของเรานะคะเราทำนะคะในส่วนของวันต้นไม้โลกเลยก็ว่าได้นะคะเข้ากับธีมเลยนะคะว่าน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้นไม้ของเราอะค่ะนอกจากให้ร่มเงาแล้วนะคะปัจจุบันค่ะยังเป็นส่วนของการดูดซับน้ำจากอุทกภัยต่างๆด้วยนะคะสโมสรนิสิตค่ะจัดกิจกรรมเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม CSR นะคะรวมถึงกิจกรรมสารสัมพันธ์ค่ะกิจกรรมสารสัมพันธ์นะคะจะเชื่อมโยงนะคะความเป็นอันเดียวกันนะคะระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะคะที่สำคัญนะคะทำไมต้องมีกิจกรรมนี้เนื่องจากว่าเราต้องการคอนเนคชั่นค่ะเราต้องการความรักความผูกพันในการกลับมาสู่ช่อม่วงของเรานะคะช่อม่วงของเราค่ะก็คือสีของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะสีม่วงทองของเรานะคะ
1: ช่อม่วง
0: ช่อม่วงนะคะลำดับต่อไปค่ะสโมสรนิสิตแล้วนะคะรวมไปถึงศิษย์เก่าดีเด่นค่ะวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาของเรานะคะปีนี้ค่ะเป็นปีที่6นะคะที่ได้ส่งรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนะคะในด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางอาชีพนะคะเกี่ยวกับคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะที่สำคัญนะคะการันตี5ปีซ้อนในส่วนของศิษย์เก่าดีเด่นนะคะและปีนี้นะคะที่สำคัญปีนี้ก็ไม่น่าพลาดนะคะเป็น6ปีซ้อนนะคะด้วยแรงขับเคลื่อนนะคะของผู้บริหารนะคะเล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วค่ะต้องขอยกตัวอย่างเลยนะคะว่าหลักสูตรของเรามี5หลักสูตรในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกก็จริงค่ะหลักสูตรของเรานะคะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วนะคะทุกๆหลักสูตรค่ะจะรู้จักกันหมดค่ะ มีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะคะล่าสุดค่ะคุณอังคณานะคะตันติชาติค่ะเป็นนิสิตของเรานะคะเป็นศิษย์เก่านะคะปัจจุบันศิษย์เก่าแล้วนะคะที่สำเร็จหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะ เป็นแรงขับเคลื่อนค่ะในส่วนของกิจกรรม CSR นะคะเร็วๆนี้ค่ะจะมีการไปปล่อยหิ่งห้อยค่ะ ไปทำ EM ค่ะไปปลูกป่านะคะ ในส่วนของสาขาท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการนะคะนิสิตของเรานะคะเป็นปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งนะคะรองอธิการบดีค่ะผู้ช่วยอธิการบดีค่ะมีความก้าวหน้าทางสายงานนะคะจากที่เรียนค่ะปริญญาโทค่ะความก้าวหน้าทางสายงานก็เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเรียนระดับด็อกเตอร์นะคะพอจบด็อกเตอร์นะคะก็เลื่อนขั้นค่ะเป็นคณบดีค่ะจากคณบดีค่ะเป็นรองอธิการนะคะจากคณบดีค่ะเป็นผู้ช่วยอธิการบดีค่ะนะคะจากที่เรียนด็อกเตอร์ค่ะก็เป็นผู้บริหารโรงแรม นะคะหลักสูตรต่อไปที่จะขาดเสียไม่ได้ค่ะหลักสูตรบริหารการศึกษาค่ะจากคุณครูค่ะขึ้นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะขึ้นเป็นรองผู้อำนวยการนะคะรวมไปถึงค่ะบุคคลสำคัญของเราในวันนี้นะคะต้องขอกราบแสดงความยินดีนะคะกับพระครูดร.บุญธรรมทานเช่นกันนะคะที่ท่านก็ได้รับใช้งานของสงฆ์เช่นกันนะคะต้องขอเรียนสอบถามท่านเหมือนกันค่ะว่าท่านได้นำความรู้ความสามารถของท่านนะคะจากการที่ท่านได้ศึกษาค่ะในหลักสูตรของปรัชญาดุษฎีบัณฑิตค่ะสาขาการจัดการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการค่ะไปใช้อย่างไรในการพัฒนาปรับปรุงในส่วนของทางสงฆ์ค่ะ
1: ก็ขออนุโมทนากับคำถามที่อาจารย์เอิงย้อนกลับไปท่านรองสิทธิพรได้พูดทั้งหมดนั้นอาตมานำมารวมกันก็คือว่าอาตมาดีใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาลัยแห่งนี้แล้วก็เท่าที่มาสัมผัสกับที่นี่ 3-4 ปีนั้นอาตมาได้องค์ความรู้จากที่นี่เพื่อไปต่อยอดในเรื่องของวัดเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจริงๆแล้ววัดในประเทศไทยของเรามี 40,000 กว่าวัดอาตมาก็มองว่าแต่ละวัดก็จะมีจุดเด่นหรือว่าบริบทที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัดแตกต่างกันในส่วนของวัดของเราก็เช่นกันก็จะเอาจุดเด่นของวัดเรามาต่อยอดก็คือเนื่องจากวัดของเรานั้นเป็นทุ่งนายังไม่มีป่ามากอาตมาก็นำความรู้ว่าเอ๊ะในฐานะที่มาเรียนการจัดการแล้วเราเรียนการท่องเที่ยวแล้วเราจะนำความรู้ที่เรามีอยู่ไปต่อยอดกับสิ่งที่เรามีอยู่อย่างไรก็เลยเกิดไอเดียว่าสถานที่ของเรานั้นควรจะมีต้นไม้อาตมาก็เกิดไอเดียว่าอยากจะนำต้นไม้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา92ต้นหลายคนที่ได้ฟังคลิปนี้ถ้าย้อนกลับไปน้องๆ อาจจะคิดได้แค่ต้นโพว่าคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้คิดได้แค่ต้นสาระคือสถานที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานถ้ามองไปอีกหลายๆต้นคนก็คงจะเอ๊ะเกี่ยวได้หรือปรากฏว่าจริงๆแล้วต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งหมด92ต้นอาตมาก็เลยมีโครงการว่าเมื่อมาเรียนที่นี่แล้วเราก็ควรที่จะนำสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือพื้นที่ของเรามีหลายสิบไร่ก็จะปลูกต้นไม้ทั้งหมด92ต้นแล้วในแต่ละต้นก็จะมี QR code แปะเอาไว้เพราะว่าสมัยนี้ทุกคนมีมือถือพอเดินไปแต่ละต้นเสร็จปั๊บก็อยากจะรู้ว่า QR code นี่คืออะไรน้องๆเขาก็จะเอาโทรศัพท์ไปแปะตึงๆเขาก็จะอ่านว่าอ๋อนี่คือต้นมะม่วงเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรนี่คือต้นโพเกี่ยวข้องอย่างไรนี่คือต้นสาระเกี่ยวข้องอย่างไรเท่ากับว่าต้นไม้ทั้งหมด92ต้นก็จะเป็นความรู้ให้กับน้องๆที่เข้ามาในวัดก็จะกลายเป็นว่าความรู้ที่อาตมามาเรียนที่นี่ก็คือการจัดการการท่องเที่ยวแล้วก็นำไปสู่วัดที่เรามีอยู่ก็มาบวกกันก็คือกลายเป็นวัดที่ควรจะปลูกต้นไม้92ต้นนั่นเองนี่คือเป้าหมาย
0: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะท่านพระครูกล่าวถึงต้นมะม่วงเนื่องจากว่าทางสโมสรนิสิตนะคะท่านรองนะคะท่านอาจารย์เสรีนะคะแล้วก็ตัวของเอิงเองอะค่ะได้ปลูกต้นมะม่วงด้วยนะคะแล้วต้นมะม่วงอะค่ะอยากจะให้ท่านพระครูด็อกเตอร์ค่ะอธิบายว่าเกี่ยวอย่างไรนะคะกับทางศาสนาคะ
1: ต้นมะม่วงนั้นเป็นส่วนหนึ่งก็คือครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยเขาเรียกว่าเสด็จไปในที่ต่างๆก็จะมีเกี่ยวข้องกับต้นมะม่วงก็คือที่จำพรรษาของพระองค์ก็จะมีหลายต้นที่เกี่ยวข้องหนึ่งนั่นก็คือต้นมะม่วงซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นกันก็คือเป็นที่ที่พระองค์นั้นเคยไปจำพรรษาอยู่อัมพะ
0: อ
1: ัมพะก็คือเรื่องของมะม่วงนะก็ถือว่าเป็นเรื่องของส่วนหนึ่งก็อยากให้น้องๆหลายๆคนมีความรู้เพิ่มเติมไม่มากก็น้อยว่าต้นไม้แต่ละต้นเวลาเดินเข้าไปในแต่ละวัดก็จะมีหลากหลายบางวัดก็อาจจะมีป้ายบอกว่าต้นอะไรแต่ที่นี่เราจะให้ความรู้มากกว่านั้นว่านอกจากเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแล้วยังสามารถต่อยอดอย่างไรเรื่องของสมุนไพรนั่นเองอนาคตก็มองว่านอกจาก92ต้นที่เรามีแล้วเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังจะมีช้อยข้างล่างต่ออีกว่ามีเกี่ยวข้องกับสมุนไพรอย่างไรในอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นนี
2: ้จากที่ได้รับฟังมาในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะวิทยาลัยการจัดการหรือมหาวิทยาลัยพะเยานะคะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มฝันของน้องๆค่ะเมื่อมีฝันแล้วไปให้ถึงนะคะสำหรับความฝันนั้นค่ะ
0: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะท่านพระครูดร.นะคะพระครูวิบูลย์ธรรมทัศน์ค่ะ

0: ีอะไรนะคะจะฝากน้องๆทางบ้านไหมคะ
1: ก็น้องๆที่ติดตามรายการ DLTV ของเราอยู่ขอให้มีความฝันเหมือนที่ท่านรองศิริพรได้ปรารภสักครู่ว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่จะมาเติมความฝันของเราให้สำเร็จก็ขอให้น้องๆที่มองไว้ว่าอยากจะเป็นอะไรในอนาคตก็ขอให้มาเติมเต็มความฝันของตัวเองโดยมหาลัยพะเยาแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราขอให้ทุกคนมีความสุขจากการติดตามรายการ DLTV แห่งนี้ขอเจริญพร
0: และในวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ดร.ณัฐรินทร์ปริวงศ์กุลธรนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริพรแพรศรีค่ะและท่านพระครูดร.พระครูบุญธรรมทัตค่ะต้องขอกลับนะคะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษ

ได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนยินดีต้อนรับสู่การเรียนในรายวิชาระบบการผลิตกระบือสมัยใหม่ในบทเรียนนี้เราจะศึกษาเรื่องภาพรวมระบบการผลิตกระบือในยุคซึ่งถือเป็นบทพื้นฐานที่สำคัญมากเพราะจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของการเลี้ยงกระบือทั้งระบบตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์การจัดการอาหารการดูแลสุขภาพการสืบพันธุ์ไปจนถึงการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาอาจารย์อยากให้นักศึกษาลองนึกภาพย้อนกลับไปในอดีตหากเราถามคนรุ่นปู่ย่าตายายว่ากระบือมีความสำคัญอย่างไรคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่คงเป็นกระบือคือแรงงานหลักของครอบครัวใช้ไถนาใช้ในการลากเกวียนใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเป็นเสมือนทรัพย์สินที่มีคุณค่าของครัวเรือนเกษตรกรโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีวิถีความผูกพันกับกระบืออย่างยาวนานกระบือไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณีและความภูมิใจในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนอย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีทางการเกษตรพัฒนามากขึ้นรถไถเดินตามระบบในส่วนของรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆได้เข้ามาแทนที่แรงงานสัตว์ทำให้บทบาทของกระบือในฐานะสัตว์ใช้งานลดลงอย่างต่อเนื่องจำนวนประชากรกระบือในประเทศไทยจึงลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีตหลายคนอาจคิดว่าอุตสาหกรรมกระบือกำลังจะหายไปแต่ในความเป็นจริงแล้วกระบือกำลังได้รับการพัฒนาและปรับบทบาทใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกในยุคปัจจุบันปัจจุบันกระบือไม่ได้ถูกเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ถูกพัฒนาให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ในหลายรูปแบบเช่นการผลิตเนื้อกระบือคุณภาพสูงการผลิตน้ำนมกระบือการจำหน่ายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์การประกวดกระบือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ประเทศไทยเองก็เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรเชิงพาณิชย์มากขึ้นเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนักศึกษาลองคิดตามนะคะหากฟาร์มเกษตรแห่งหนึ่งมีการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีมีการจัดการอาหารอย่างเหมาะสมมีระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพและมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าเกษตรที่มีสุขภาพแข็งแรงเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตสูงลดต้นทุนการผลิตและสร้างผลกำไรให้กับผู้เลี้ยงได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือแนวคิดของระบบการผลิตกระบือยุคใหม่ซึ่งมองถึงในเรื่องของการเลี้ยงกระบือที่เป็นระบบที่ทุกองค์กรประกอบด้วยเชื่อมโยงกันไม่ใช่เพียงให้อาหารหรือการรักษาโรคเท่านั้นแต่เป็นในส่วนของการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในฟาร์มกระบือไม่ว่าจะเป็นการผสมเทียมการคัดเลือกพันธุ์ด้วยข้อมูลพันธุกรรมการให้อาหารสูตรคำนวณระบบการตรวจติดตามสุขภาพสัตว์ระบบเซ็นเซอร์หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งรวมถึงการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการข้อมูลของฟาร์มเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นลดความเสี่ยงในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการฟาร์มดังนั้นการศึกษาเรื่องของระบบการผลิตกระบือในยุคใหม่จึงไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้วิธีการเลี้ยงกระบือแต่จะเป็นการเรียนรู้แนวคิดและการจัดการฟาร์มอย่างครบวงจรซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการวิจัยและการพัฒนาชุมชนในอนาคตได้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักอาจารย์ขอให้นักศึกษาตั้งคำถามกับตัวเอง3ข้อนะคะข้อที่1เหตุใดจำนวนกระบือในประเทศไทยจึงลดลงจากในอดีตข้อที่2กระบือสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในรูปแบบใดบ้างข้อที่3เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมกระบือได้อย่างไรหลังจากเรียนบทนี้จบนักศึกษาจะสามารถตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ได้อย่างชัดเจนต่อไปเราจะเข้าสู่ในส่วนของหัวข้อแรกนะคะคือแนวคิดระบบการผลิตหรือ production system ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการฟาร์มกระบือในยุคใหม่ค่ะหลังจากที่เราเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตกระบือในปัจจุบันแล้วนะคะหัวข้อแรกที่เราจะศึกษาคือแนวคิดระบบการผลิตหรือ production system คำว่าระบบหมายถึงการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบหลายส่วนที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หากยกตัวอย่างง่ายๆคือร่างกายมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบประกอบด้วยระบบทางเดินหายใจระบบไหลเวียนโลหิตระบบย่อยอาหารและระบบประสาททุกระบบต้องทำงานร่วมกันหากระบบใดระบบหนึ่งเกิดปัญหาย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งหมดเช่นเดียวกับการทำฟาร์มนะคะในส่วนของฟาร์มกระบือฟาร์มไม่ได้ประกอบด้วยเพียงกระบือเท่านั้นแต่ประกอบด้วยปัจจัยหลายด้านที่ต้องทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์แรงงานเงินทุนการจัดการสุขภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมการตลาดและเทคโนโลยีทุกองค์ประกอบมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบดังนั้นการจัดการฟาร์มที่ดีจึงต้องมองภาพรวมทั้งระบบไม่ใช่มุ่งเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะคะความหมายของระบบการผลิตกระบือระบบการผลิตกระบือหมายถึงกระบวนการบริหารการจัดการทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกระบือตั้งแต่การวางแผนการผลิตการจัดหาปัจจัยผลิตการดูแลสุขภาพสัตว์การจัดการผลผลิตจนถึงในเรื่องของจำหน่ายสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในอดีตการเลี้ยงกระบืออาจอาศัยประสบการณ์ของเกษตรกรเป็นหลักแต่ในปัจจุบันการเลี้ยงกระบือได้พัฒนาเป็นระบบผลิตเชิงธุรกิจผู้เลี้ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตผลตอบแทนความปลอดภัยทางอาหารสวัสดิภาพสัตว์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นแนวคิดจากการจัดการแบบเป็นระบบจึงมีความสำคัญอย่างมากค่ะองค์ประกอบของระบบการผลิตกระบือนะคะระบบการผลิตกระบือสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิด input process output และ feedback นะคะซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการจัดการในทุกภาคส่วนเราจินตนาการถึงฟาร์มกระบือแห่งหนึ่ง

สิ่งที่นำเข้าคือ input สิ่งที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มคือ process ผลที่ได้คือ output และข้อมูลที่นำกลับมาปรับปรุงคือ feedback นะคะเรามาศึกษาในแต่ละส่วนไปพร้อมกันเลยนะคะ 1. ปัจจัยนำเข้าหรือ input นะคะ input คือทรัพยากรทุกชนิดที่ใช้ในการผลิตเปรียบเสมือนวัตถุดิบตั้งต้นของฟาร์มหากปัจจัยนำเข้ามีคุณภาพดีโอกาสที่จะได้ผลผลิตที่ดีก็จะมีสูงขึ้นตัวอย่างของปัจจัยนำเข้าได้แก่ 1. พันธุ์กระบือพันธุกรรมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตกระบือที่มีพันธุกรรมดีจะมีอัตราการเจริญเติบโตให้ผลผลิตดีมีความสามารถในการสืบพันธุ์ดีและมีความต้านทานโรคที่ดีกว่าดังนั้นการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์จึงมีความสำคัญมาก 2. อาหารอาหารคิดเป็นต้นทุนสูงที่สุดของการเลี้ยงกระบือโดยอาจจะคิดในส่วนของร้อยละ 60-70 ของต้นทุนทั้งหมดหากจัดการอาหารได้อย่างเหมาะสมกระบือจะมีการเจริญเติบโตที่ดีสุขภาพแข็งแรงและให้ผลผลิตสูง 3. ในส่วนของแรงงานนะคะแรงงานเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารการทำความสะอาดคอกการสังเกตอาการป่วยหรือการบันทึกข้อมูลแรงงานที่มีความรู้ทักษะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมาก 4. เงินทุนเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุนเช่นการซื้อพันธุ์สัตว์การสร้างโรงเรือนการจัดการอาหารและการจัดซื้อในส่วนของอุปกรณ์ 5. โรงเรือนและอุปกรณ์โรงเรือนที่เหมาะสมจะช่วยลดความเครียดของสัตว์ส่งผลให้สัตว์สุขภาพดีได้ผลผลิตสูงนะคะ 6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัจจุบันฟาร์มสมัยใหม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นอย่างเช่นระบบเซ็นเซอร์ระบบติดตามตัวสัตว์โปรแกรมการบริหารจัดการฟาร์มและระบบพื้นฐานของข้อมูล 7. เวชภัณฑ์และวัคซีนใช้สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคซึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียในฟาร์ม 2. กระบวนการผลิตหรือโปรเซสนะคะเมื่อมีการปัจจัยนำเข้าแล้วขั้นตอนต่อมาคือกระบวนการผลิตซึ่งถือว่าหัวใจสำคัญของระบบประกอบด้วยการจัดการฝูงการให้อาหารการสืบพันธุ์การดูแลสุขภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและการบันทึกข้อมูลตัวอย่างเช่นหากฟาร์มมีคุณภาพอาหารที่ดีแต่ให้อาหารไม่ถูกวิธีกระบือก็อาจจะมีผลเสียในการรับสารอาหารอย่างเต็มที่นะคะหรือหากมีพ่อพันธุ์ที่ดีแต่ไม่มีการวางแผนผสมพันธุ์ก็อาจทำให้อัตราการเจริญหรือในเรื่องของการผสมติดต่ำดังนั้นความสำเร็จของฟาร์มจึงขึ้นอยู่กับการจัดการกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผลผลิตหรือเอาท์พุตนะคะผลผลิตคือสิ่งที่ได้จากการผลิตซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตัวอย่างเช่นลูกกระบือกระบือขุนน้ำนมกระบือมูลกระบือและผลิตภัณฑ์แปรรูปในปัจจุบันแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มได้รับความสนใจอย่างมากเช่นการแปรรูปนมกระบือเป็นชีสโยเกิร์ตหรือไอศกรีมซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตได้หลายเท่าตัว 4. ข้อมูลย้อนกลับหรือฟีดแบ็กฟีดแบ็กคือข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลผลิตและนำกลับมาใช้ปันในเรื่องของการปรับปรุงระบบนะคะอย่างเช่นอัตราการเจริญเติบโตอัตราการผสมติดอัตราการคลอดอัตราการเกิดโรคต้นทุนการผลิตและผลกำไรตัวอย่างเช่นหากพบว่ากระบือโตช้ากว่ามาตรฐานผู้เลี้ยงต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าปัญหาการเกิดอาหารเกิดจากอาหารพันธุกรรมสุขภาพสัตว์หรือในเรื่องของการจัดการนะคะแล้วจึงปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องนี่คือหลักสำคัญของการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ที่ใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจสรุปท้ายหัวข้อนี้นะคะดังนั้นในส่วนของระบบการผลิตกระบือไม่ได้หมายถึงเพียงการผลิตสัตว์ให้มีชีวิตรอดเท่านั้นแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดอย่างเป็นระบบเริ่มจากการเลือกปัจจัยนำเข้าที่มีคุณภาพดำเนินการในส่วนของกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเมื่อทุกองค์ประกอบในส่วนของเมื่อทุกองค์ประกอบในส่วนของการทำงานเชื่อมโยงอย่างเหมาะสมนะคะฟาร์มกระบือก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนสร้างกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระบบยาวนานค่ะ
ประเภทของระบบการผลิตกระบือนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาองค์ประกอบของระบบการผลิตกระบือแล้วคำถามสำคัญที่ตามมาคือเกษตรกรสามารถเลือกวิธีการเลี้ยงกระบือแบบใดได้บ้างในความเป็นจริงระบบการเลี้ยงกระบือมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่จำนวนสัตว์เงินลงทุนแรงงานเทคโนโลยีวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้3ระบบหลักได้แก่1ระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิม2ระบบการเลี้ยงแบบกึ่งเข้มข้น3ระบบการเลี้ยงแบบเข้มข้นเรามาศึกษารายละเอียดของแต่ระบบกันนะคะ1ระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิมระบบนี้จะเป็นรูปแบบของการเลี้ยงที่พบมากที่สุดในอดีตโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยลักษณะสำคัญคือเกษตรกรปล่อยกระบือออกหากินตามธรรมชาติเช่นเราอาจจะพบในส่วนที่กระบือไปอยู่นะคะในส่วนของบริเวณนาบริเวณป่าชุมชนพื้นที่สาธารณะพื้นที่หลังฤดูเก็บเกี่ยวนะคะในช่วงกลางวันกระบือจะออกหากินเองและในช่วงเย็นจะถูกต้อนกลับเข้าคอกการจัดการส่วนใหญ่ใช้แรงงานภายในครอบในส่วนของครอบครัวอาศัยประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลักอาหารสัตว์ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติจึงมีต้นทุนค่อนข้างต่ำข้อดีของการเลี้ยงระบบดั้งเดิมประการแรกคือใช้เงินลงทุนต่ำเกษตรกรไม่จำเป็นจะต้องสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่หรือซื้ออาหารคนจำนวนมากนะคะประการที่สองใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นหญ้าธรรมชาติฟางข้าวและเศษวัสดุทางการเกษตรประการที่สามเหมาะกับการทางเกษตรกรรายย่อยที่มีเงินลงทุนจำกัดนะคะอย่างไรก็ตามระบบนี้มีข้อจำกัดหลายประการเช่นไม่สามารถควบคุมการกินอาหารได้อย่างแม่นยำกระบืออาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอในฤดูแล้งการผสมพันธุ์เกิดขึ้นตามธรรมชาติทำให้ยากต่อการวางแผนการผลิตรวมทั้งมีความเสี่ยงของการติดต่อโรคและพยาธิสูงตัวอย่างเช่นในฤดูแล้งหญ้าธรรมชาติมีปริมาณลดลงกระบืออาจได้รับพลังงานและโปรตีนไม่เพียงพอส่งผลให้น้ำหนักตัวลดอัตราการผสมติดต่ำและอัตราการเจริญเติบโตชะลอตัวค่ะ 2. ระบบการเลี้ยงแบบกึ่งเข้มข้นระบบนี้ถือเป็นรูปแบบที่กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากการผสมผสานข้อดีของระบบดั้งเดิมและระบบความเข้มข้นเข้าด้วยกันกระบือจะถูกปล่อยออกหากินในแปลงหญ้าหรือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในบางช่วงเวลานะคะแล้วก็กลับมาสู่คอกเพื่อรับอาหารเสริมในช่วงเช้าหรือในช่วงเย็นอาหารเสริมที่ใช้ได้แก่อาหารข้นอาหารในส่วนของหญ้าหมักฟางปรับปรุงคุณภาพนะคะมันสำหรังหมักยีสต์รวมถึงการจัดการด้านสุขภาพที่เป็นระบบมากขึ้นเช่นมีการทำวัคซีนการถ่ายพยาธิชั่งน้ำหนักการบันทึกข้อมูลข้อดีของระบบกึ่งเข้มข้นสามารถควบคุมการผลิตได้ดีกว่าระบบดั้งเดิมกระบือได้รับอาหารที่เพียงพอนะคะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นลดความเสี่ยงของการขาดแคลนอาหารในฤดูแล้งใช้เงินทุนน้อยกว่าระบบเข้มข้นจึงเหมาะกับเกษตรกรส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่นเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์หลายแห่งมีการปลูกหญ้าเนเปียสำหรับตัดสดร่วมกับการใช้ฟางข้าวและอาหารเสริมทำให้สามารถผลิตคกกระบือขุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ระบบการเลี้ยงแบบเข้มข้นระบบนี้เป็นระบบการเลี้ยงเชิงธุรกิจที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อการค้าอย่างเต็มกระบือจะถูกเลี้ยงภายในโรงเรือนหรือคอกตลอดเวลาอาหารทุกชนิดถูกคำนวณสูตรอาหารอย่างแม่นยำตามอายุน้ำหนักและวัตถุประสงค์ของการผลิตเช่นกระบือขุนกระบือพ่อพันธุ์กระบือนมฟาร์มประเภทนี้มักมีในส่วนของโรงเรือนมาตรฐานระบบน้ำอัตโนมัติระบบการจัดการมูลสัตว์ระบบการบันทึกข้อมูลโปรแกรมการบริหารจัดการฟาร์มรวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเซ็นเซอร์ตรวจสุขภาพ GPS tracking นะคะและระบบสมาร์ทฟาร์มข้อดีของระบบเข้มข้นสามารถควบคุมทุกปัจจัยการผลิตได้อย่างแม่นยำทำให้สัตว์มีอัตราการเติบโตสูงคุณภาพผลผลิตสม่ำเสมอเหมาะสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์และการส่งออกแต่อย่างไรก็ตามระบบนี้ต้องใช้เงินทุนสูงทั้งในส่วนของด้านโรงเรือนอุปกรณ์อาหารบุคลากรที่มีความรู้หากบริหารจัดการไม่ดีอาจเกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากหากเปรียบเทียบทั้ง3ระบบนะคะจะพบว่าระบบดั้งเดิมเหมาะกับผู้ที่มีเงินทุนต่ำแต่ควบคุมการผลิตได้

กัดระบบคืนเข้มข้นเป็นทางเลือกที่เหมาะแล้วก็สมดุลที่สุดระหว่างต้นทุนและประสิทธิภาพส่วนระบบเข้มข้นเหมาะสำหรับการผลิตเชิงธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการผลผลิตสูงและคุณภาพสม่ำเสมอดังนั้นไม่มีระบบใดที่ดีสุดสำหรับทุกสถานการณ์นะคะแต่เกษตรกรต้องเลือกให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีเงินลงทุนสภาพพื้นที่เป้าหมายการผลิตแนวโน้มระบบการเลี้ยงกระบือในอนาคตในปัจจุบันแนวโน้มการเลี้ยงกระบือในประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากระบบดั้งเดิมไปสู่ระบบกึ่งเข้มข้นและระบบเข้มข้นมากขึ้นเนื่องจากพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ลดลงต้นทุนในส่วนของแรงงานสูงขึ้นและตลาดต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอขณะเดียวกันเทคโนโลยีดิจิทัลก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้เกษตรกรสามารถจัดการฟาร์มได้อย่างแม่นยำลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ดังนั้นการเข้าใจระบบการเลี้ยงแต่ละรูปแบบจึงเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนากระบือในอนาคตและเป็นก้าวแรกของการเป็นนักสวัสดิ์ศาสตร์หรือผู้ประกอบการฟาร์มกระบืออย่างมืออาชีพนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาแนวคิดระบบการผลิตและรูปแบบการเลี้ยงกระบือแล้วคำถามสำคัญที่ควรพิจารณาต่อไปคือการพัฒนาระบบการผลิตกระบือในยุคใหม่มีเป้าหมายเพื่ออะไรในอดีตเกษตรกรมักเลี้ยงกระบือเพื่อใช้แรงงานในไร่นาเป้าหมายหลักคือการมีสัตว์ไว้ใช้ในการช่วยงานทำงานแต่ในปัจจุบันบทบาทของกระบือได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากกระบือไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่ใช้งานอีกต่อไปแต่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายรูปแบบดังนั้นเป้าหมายของระบบการผลิตกระบือยุคใหม่จึงไม่ได้มุ่งเน้นเป็นเรื่องของการเพิ่มจำนวนสัตว์แต่เป็นการพัฒนาระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพและความยั่งยืนในทุกมิติโดยเป้าหมายที่1 นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป้าหมายแรกที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคำว่าประสิทธิภาพการผลิตหมายถึงการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดแต่สามารถสร้างผลผลิตได้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นหากฟาร์มแห่งหนึ่งใช้หญ้า100กิโลกรัมแล้วสามารถผลิตน้ำหนักตัวกระบือเพิ่มขึ้นได้มากกว่าฟาร์มอื่นแสดงว่าฟาร์มนั้นมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการปรับปรุงพันธุกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการในส่วนของการจัดการฟาร์มตัวอย่างนะคะกระบือที่ได้รับอาหารสมดุลจะมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการจัดการที่เหมาะสมมีการเติบโตสูงกว่าใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นกว่าและสร้างผลตอบแทนได้เร็วกว่าเป้าหมายการผลิตที่2นะคะลดต้นทุนการผลิตแม้ว่าฟาร์มจะสามารถผลิตได้มากแต่หากมีต้นทุนสูงเกินไปก็อาจจะไม่มีกำไรดังนั้นเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งคือการลดต้นทุนการผลิตต้นทุนหลักในการผลิตกระบือได้แก่ค่าอาหารสัตว์ค่าแรงงานค่ายาและวัคซีนค่าโรงเรือนและค่าอุปกรณ์ปัจจุบันค่าอาหารสัตว์คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของต้นทุนทั้งหมดดังนั้นการลดต้นทุนทางด้านอาหารจึงมีความสำคัญมากตัวอย่างเช่นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นการทำในส่วนของหญ้าหมักการใช้มันสำหลังหมักยีสต์การใช้ฟางปรับปรุงคุณภาพด้วยยูเรียวิธีเหล่านี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของการผลิตนะคะเป้าหมายที่3เพิ่มผลผลิตในอดีตผู้ผลิตอาจจะมุ่งเน้นปริมาณผลผลิตแต่ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพมากขึ้นตัวอย่างเช่นตลาดเนื้อกระบือพรีเมียมต้องการเนื้อที่นุ่มสะอาดปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้ในด้านน้ำนมกระบือผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผ่านมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยดังนั้นฟาร์มยุคใหม่จึงได้ให้ความสำคัญและคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงการจัดการสุขภาพการขนส่งและจนไปถึงในเรื่องของการแปรรูปเป้าหมายที่4นะคะส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ปัจจุบันโลกให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้นสวัสดิภาพสัตว์หมายถึงการที่สัตว์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมการมีสุขภาพที่ดีไม่หิวไม่กระหายไม่เจ็บปวดไม่เครียดและสามารถแสดงพฤติกรรมธรรมชาติได้หากกระบือมีสุขภาพที่ดีจะส่งผลให้การกินอาหารได้ดีการเจริญเติบโตดีการสืบพันธุ์ดีและเกิดโรคน้อยนะคะยกตัวอย่างการจัดให้มีกลางแจ้งสำหรับแช่น้ำ

และมีระบบพ่นหมอกลดความร้อนจะช่วยลดความเครียดให้กระบือได้อย่างมากเป้าหมายที่5นะคะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมบริษัทในปัจจุบันต้องเผชิญความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการจัดการมูลสัตว์และการใช้ทรัพยากรน้ำดังนั้นระบบการผลิตกระบือยุคใหม่จึงต้องให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นการนำมูลกระบือมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์การผลิตก๊าซชีวภาพการปลูกพืชอาหารสัตว์แบบอนุรักษ์ดินและการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแนวทางเหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยนะคะเป้าหมายที่6การสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมเป้าหมายสูงสุดของระบบการผลิตกระบือยุคใหม่คือความยั่งยืนคำว่ายั่งยืนหมายถึงสามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปในระยะยาวได้นะคะโดยไม่สร้างปัญหาให้กับคนรุ่นต่อไปในมิติทางเศรษฐกิจเกษตรกรต้องมีรายได้ที่มั่นคงสามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องในมิติสังคมการเลี้ยงกระบือก็ต้องช่วยสร้างงานสร้างรายได้และสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะในชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับกระบือเช่นจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในปัจจุบันการผลิตบริษัทสมัยใหม่มักใช้แนวคิดที่เพิ่มบอททอลไลน์นะคะหรือหลัก 3P ประกอบด้วย People คือประชาชนและชุมชน Planet คือสิ่งแวดล้อม Profit คือผลกำไรทางเศรษฐกิจหากฟาร์มสามารถสร้างสมดุลทั้ง3ด้านได้จะถือว่าเป็นระบบการผลิตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงสรุปท้ายหัวข้อนี้นะคะเป้าหมายของการกระบือยุคใหม่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการเพิ่มจำนวนกระบือหรือเพิ่มผลผลิตเท่านั้นแต่มุ่งสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนการยกระดับคุณภาพของการผลิตและการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพการรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรชุมชนอุตสาหกรรมกระบือไทยเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมกระบือให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคตและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการเชื่อมโยงเป้าหมายทั้ง6ด้านนะคะของระบบการผลิตกระบือยุคใหม่นักศึกษาอาจสังเกตได้ว่าเป้าหมายทั้ง6ด้านที่กล่าวมานั้นไม่ได้แยกออกจากกันอย่างอิสระแต่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อกันเป็นลูกโซ่ยกตัวอย่างเช่นหากฟาร์มสามารถพัฒนาระบบอาหารให้มีคุณภาพดีขึ้นผลที่เกิดขึ้นคือกระบือได้รับสารอาหารที่เพียงพอส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นเมื่อสัตว์เจริญเติบโตดีสุขภาพสัตว์ก็จะดีขึ้นอัตราการเกิดโรคต่ำนะคะค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลก็จะลดลงต้นทุนการผลิตจึงลดลงตามไปด้วยเมื่อกระบือมีคุณภาพดีผลผลิตก็จะมีคุณภาพสูงสามารถจำหน่ายได้ราคาสูงขึ้นส่งผลให้รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าการปรับปรุงเพียงอย่างจุดเดียวสามารถส่งผลต่อเป้าหมายหลายด้านพร้อมกันนี่คือหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการฟาร์มแบบองค์รวมตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายการผลิตคำถามสำคัญคือเราจะทราบได้อย่างไรนะคะว่าฟาร์มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่การบริหารจัดการฟาร์มสมัยใหม่จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดหรืออินดิเคเตอร์ในการประเมินผลตัวอย่างตัวชี้วัดด้านการผลิตอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันน้ำหนักยานมอายุเมื่อน้ำหนักตลาดอัตราการคลอดอัตราการผสมติดตัวอย่างตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจต้นทุนการผลิตต่อตัวต้นทุนต่อกิโลกรัมน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะรายได้สุทธิอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตัวอย่างตัวชี้วัดด้านสุขภาพอัตราการป่วยอัตราการตายความถี่ในการใช้ยาตัวอย่างตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมปริมาณมูลสัตว์ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากรน้ำปริมาณของเสียจากฟาร์มหากไม่มีการเก็บข้อมูลเหล่านี้เกษตรกรจะไม่สามารถประเมินได้ว่าฟาร์มกำลังพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่แนวคิดฟาร์มกระบือที่ประสบความสำเร็จในอดีตหลายคนอาจวัดความสำเร็จจากจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงเช่นผู้ที่มีกระบือ100ตัวอาจถูกมองว่าประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ที่มีกระบือ20ตัว
แต่ในปัจจุบันจำนวนสัตว์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพของฟาร์มได้ตัวอย่างเช่นฟาร์ม A มีกระบือ100ตัวแต่มีต้นทุนสูงอัตราการเกิดโรคมากและกำไรต่ำในขณะที่ฟาร์ม B มีกระบือเพียง40ตัวแต่มีการจัดการที่ดีใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารต้นทุนต่ำและมีกำไรสูงในกรณีนี้ถือว่าฟาร์ม B มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากที่ดีมากกว่านะคะดังนั้นเป้าหมายของฟาร์มยุคใหม่จึงเน้นในเรื่องของคุณภาพของการจัดการมากกว่าการเพิ่มจำนวนสัตว์เพียงอย่างเดียวบทบาทของข้อมูลในการบรรลุเป้าหมายนะคะในยุคดิจิทัลข้อมูลกลายเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งฟาร์มกระบือสมัยใหม่จึงให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลเช่นวันเกิดน้ำหนักตัวประวัติการผสมพันธุ์ประวัติการฉีดวัคซีนประวัติการรักษาโรคปริมาณอาหารที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถวิเคราะห์ปัญหาผลการผลิตและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำตัวอย่างเช่นหากพบว่ากระบือกลุ่มหนึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตต่ำกว่าปกติข้อมูลที่บันทึกไว้จะช่วยให้ทราบสาเหตุได้อย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันนะคะการสร้างมูลค่าเพิ่มตามเป้าหมายของการผลิตในปัจจุบันฟาร์มกระบือไม่ได้สร้างรายได้เฉพาะในส่วนของการขายสัตว์ที่มีชีวิตแต่ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายรูปแบบเช่นการผลิตเนื้อกระบือคุณภาพสูงการผลิตนมกระบือการแปรรูปชีสหรือโยเกิร์ตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลกระบือการผลิตก๊าซชีวภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการประกวดและจำหน่ายพันธุ์กระบือกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มรายได้ลดความเสี่ยงของการพึ่งพารายได้เพียงอย่างเดียวช่องทางเดียวและช่วยให้ฟาร์มมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะตัวอย่างฟาร์มกระบือต้นแบบค่ะลองพิจารณาตัวอย่างฟาร์มกระบือแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฟาร์มที่มีการดำเนินงานดังนี้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์เองผลิตหญ้าหมักในช่วงฤดูแล้งบันทึกข้อมูลการผลิตทุกตัวใช้การผสมเทียมฉีดวัคซีนตามโปรแกรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลกระบือจำหน่ายทั้งในส่วนของลูกพันธุ์และกระบือขุนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือต้นทุนอาหารลดลงอัตราการผสมติดสูงขึ้นอัตราการเกิดโรคลดลงรายได้เพิ่มขึ้นและมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตัวอย่างนี้ตอนนี้เห็นว่าเป้าหมายทั้ง6ด้านสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้หากมีการวางแผนและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในส่วนของแนวคิดวันเฮลนะคะกับการผลิตกระบือยุคใหม่ปัจจุบันโลกได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดวันเฮลซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันหากสัตว์มีสุขภาพดีความเสี่ยงของการติดต่อก็จะลดลงหากสิ่งแวดล้อมดีสัตว์ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและผู้บริโภคก็จะได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยดังนั้นเป้าหมายของระบบการผลิตกระบือยุคใหม่จึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลกำไรแต่คำนึงถึงสุขภาพของทุกภาคส่วนในระบบการผลิตด้วยสรุปนะคะการผลิตกระบือในยุคใหม่ไม่ใช่เพียงในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้โตแต่เป็นการบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน6ด้านได้แก่เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์รักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมกระบือในอนาคตค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาสถานการณ์อุตสาหกรรมกระบือและแนวโน้มในอนาคตแล้วนะคะคำถามสำคัญที่ตามมาคืออะไรคือปัจจัยที่ช่วยให้อุตสาหกรรมกระบือสามารถแข่งขันและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนคำตอบสำคัญประการหนึ่งคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอดีตการเลี้ยงกระบืออาศัยประสบการณ์ของเกษตรกรเป็นหลักการตัดสินใจส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกตและองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาในครอบครัวแต่ปัจจุบันการผลิตสัตว์กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลที่ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตและประสิทธิภาพของการผลิตของฟาร์มนะคะลดต้นทุนและยกระดับการผลิตให้สูงขึ้นความหมายของนวัตกรรมในงานปศุสัตว์คำว่านวัตกรรมไม่ได้หมายถึงเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการนำความรู้แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยกตัวอย่างเช่นการทำหญ้าหมักการใช้แอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลฟาร์ม
การใช้เครื่องผสมอาหารหรือการใช้เซ็นเซอร์ตรวจสุขภาพสัตว์ล้วนเป็นนวัตกรรมทั้งสิ้น

เพราะช่วยให้เรื่องของการจัดการฟาร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้นบทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการพันธุกรรมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตสัตว์เพราะว่าศักยภาพของสัตว์แต่ละตัวถูกกำหนดตั้งแต่ระดับพันธุกรรมในอดีตการคัดเลือกพันธุ์อาศัยเพียงการสังเกตลักษณะภายนอกเช่นขนาดลำตัวรูปร่างสีขนลักษณะเขาแต่ในปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลการผลิตและข้อมูลพันธุกรรมเพื่อช่วยในการคัดเลือกสัตว์ตัวอย่างเช่นการบันทึกข้อมูลน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนักยานมอัตราการเจริญเติบโตประวัติการให้ลูกข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพสูงได้อย่างแม่นยำโดยเทคโนโลยีการสืบพันธุ์นะคะเทคโนโลยีในเรื่องของการสืบพันธุ์เป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มจำนวนสัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่การผสมเทียมหรือ artificial insemination ข้อดีของการผสมเทียมคือการใช้พ่อพันธุ์ดีได้อย่างกว้างขวางลดปัญหาเลือดชิดเพิ่มความก้าวหน้าทางพันธุกรรมนอกจากนี้ยังจะมีในส่วนของการย้ายฝากตัวอ่อนหรือ embryo transfer ซึ่งช่วยขยายพันธุ์จากแม่พันธุ์ชั้นดีได้อย่างรวดเร็วขึ้นค่ะนวัตกรรมด้านอาหารสัตว์นะคะต้นทุนอาหารคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดในการเลี้ยงกระบือดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์จึงเป็นมีความสำคัญอย่างมากตัวอย่างนวัตกรรมที่ใช้ในปัจจุบันหญ้าหมักฟางปรับปรุงคุณภาพด้วยยูเรียมันสำปะหลังหมักยีสต์อาหาร TMR โดยในส่วนของอาหาร TMR คืออาหารผสมทุกชนิดเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้สัตว์ได้รับสารอาหารอย่างสมดุลในทุกคำที่กินเข้าไปช่วยลดเรื่องของการเลือกกินอาหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากอาหารเทคโนโลยีการจัดการด้านสุขภาพในอดีตเพราะว่าเกษตรกรมักทราบว่าสัตว์ป่วยเมื่อสัตว์แสดงอาการชัดเจนแล้วแต่ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ติดตามตัวสัตว์แบบเรียลไทม์ตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์ตรวจจับกิจกรรมสัตว์เครื่องวัดตรวจอุณหภูมิร่างกายอุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนไหวระบบแจ้งเตือนความผิดปกติเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นลดความสูญเสียจากโรคและลดค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะระบบฐานข้อมูลฟาร์มปัจจุบันข้อมูลถือเป็นทรัพยากรสำคัญฟาร์มยุคใหม่จะมีการจัดการการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเช่นข้อมูลประจำตัวสัตว์ประวัติการผสมพันธุ์ประวัติการคลอดประวัติการรักษาโรคข้อมูลการให้อาหารเมื่อข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างต่อเนื่องผู้เลี้ยงสามารถวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆได้และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำแนวคิดสมาร์ทฟาร์มในส่วนของสมาร์ทฟาร์มหรือฟาร์มอิสระอัจฉริยะนะคะคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้นะคะอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์คลาวด์คอมพิวเตอร์ artificial intelligence นะคะ big data ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกระบือดื่มน้ำน้อยลงระบบสามารถแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันทีหรือเมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกินกว่าปกติระบบก็จะสามารถเปิดพัดลมและพ่นหมอกอัตโนมัติได้ค่ะการใช้โดรนในการผลิตสัตว์นะคะปัจจุบันมีการนำโดรนมาใช้มากขึ้นเช่นสำรวจแปลงหญ้าอาหารสัตว์ประเมินผลผลิตหญ้าตรวจสอบพื้นที่เลี้ยงสัตว์ติดตามสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มช่วยลดเวลาและแรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการมากขึ้นมีการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมไม่ได้ช่วยเฉพาะในส่วนของการผลิตเท่านั้นแต่ยังช่วยลดเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลกระบือช่วยลดปัญหากลิ่นและผลิตพลังงานภายในฟาร์มได้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ช่วยลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมีและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะความท้าทายในการใช้เทคโนโลยีแม้เทคโนโลยีจะมีประโยชน์มากแต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกันเช่นต้นทุนการลงทุนสูงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตและใช้ไฟฟ้าที่เพียงพอต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีจึงควรพิจารณาความเหมาะสมและขนาดของฟาร์มและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะคะบทบาทของ
นักสารวัตรหรือ

ผู้ที่ทำงานทางด้านกระบือนะคะในยุคดิจิทัลในอนาคตจะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเลี้ยงสัตว์เท่านั้นนะคะแต่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวางแผนธุรกิจฟาร์มประยุกต์ใช้นวัตกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรดังนั้นนักศึกษาที่กำลังเรียนในวันนี้ควรพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและการบริหารจัดการควบคู่กันไปด้วยนะคะสรุปในส่วนของท้ายหัวข้อนี้นะคะนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมกระบือยุคใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนยกระดับคุณภาพการผลิตส่งเสริมสุขภาพสัตว์ลดผลกระทบที่เกิดสิ่งกับสิ่งแวดล้อมนะคะและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกระบือไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคตค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเราได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดระบบการผลิตองค์ประกอบของระบบการผลิตกระบือรูปแบบการเลี้ยงกระบือเป้าหมายของการผลิตกระบือยุคใหม่สถานการณ์อุตสาหกรรมกระบือบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมคำถามสำคัญช่วงสุดท้ายนะคะของบทเรียนนี้คือเราจะนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรในความเป็นจริงองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้รับในวันนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อใช้ในการสอบแต่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพการวิจัยการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาอุตสาหกรรมบริษัทของประเทศการประยุกต์ใช้ในระดับฟาร์มหากนักศึกษาต้องเป็นเจ้าของฟาร์มกระบือในอนาคตสิ่งแรกที่ต้องทำคือการวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ตัวอย่างเช่นมีพื้นที่เท่าไหร่มีแหล่งน้ำเพียงพอหรือไม่มีแรงงานกี่คนมีเงินลงทุนเท่าไหร่ตลาดเป้าหมายคือใครข้อมูลเหล่านี้จะช่วยกำหนดรูปแบบของการผลิตที่เหมาะสมไม่ใช่ทุกฟาร์มที่จะต้องใช้เทคโนโลยีราคาแพงแต่ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองด้วยนะคะตัวอย่างการวางแผนฟาร์มกระบือยุคใหม่สมมุติว่าเกษตรกรมีพื้นที่20ไร่นะคะสามารถแบ่งพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่ปลูกหญ้าอาหารสัตว์พื้นที่โรงเรือนพื้นที่กักเก็บน้ำพื้นที่จัดการมูลสัตว์จากนั้นวางแผนจำนวนสัตว์ให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีแทนที่จะเพิ่มจำนวนสัตว์อย่างไม่มีขีดจำกัดแนวคิดนี้เรียกว่าการบริหารจัดการตามศักยภาพของฟาร์มซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาหารลดต้นทุนและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนะคะในอดีตเกษตรกรอาจตัดสินใจจากประสบการณ์เพียงเดียวแต่ในปัจจุบันการตัดสินใจควรอาศัยข้อมูลร่วมด้วยตัวอย่างเช่นหากบันทึกน้ำหนักตัวสัตว์ทุกเดือนจะสามารถทราบว่าสัตว์เจริญเติบโตดีสัตว์ตัวใดมีปัญหาหรือสูตรอาหารใดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้การบริหารจัดการมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยสำหรับนักศึกษาที่สนใจในเรื่องของงานวิจัยระบบการผลิตกระบือยังมีประเด็นที่สำคัญที่สามารถศึกษาต่อยอดได้อีกมากมายเช่นการพัฒนาอาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการปรับปรุงพันธุกรรมกระบือการลดต้นทุนการผลิตการจัดการสุขภาพสัตว์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกงานวิจัยเหล่านี้สามารถนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่และช่วยแก้ไขให้กับเกษตรกรได้จริงการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนในหลายพื้นที่การเลี้ยงกระบือไม่ได้เป็นเพียงอาชีพแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดังนั้นการพัฒนาระบบการผลิตกระบือจึงสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนได้ตัวอย่างเช่นการสร้างกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือการจัดตั้งวิสาหกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลกระบือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงสัตว์และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาอย่างยาวนานคุณลักษณะของผู้ที่เลี้ยงกระบือในอนาคตนะคะในยุคปัจจุบันผู้เลี้ยงจำเป็นต้องมีความรู้ที่หลากหลายนะคะนอกจากความรู้ทางด้านสัตว์เลี้ยงแล้วยังต้องมีทักษะด้านอื่นร่วมด้วยได้แก่ทักษะด้านวิชาการความเข้าใจหลักในเรื่องของการผลิตสัตว์อย่างถูกต้อง 2. ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสามารถใช้โปรแกรมและเครื่องมือดิจิทัลได้ 3. ทักษะทางด้านการบริหารจัดการสามารถวางแผนและควบคุมต้นทุนการผลิตได้

ได้ 4. ทักษะในเรื่องของการสื่อสารสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและชุมชน 5. ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาธุรกิจได้ค่ะกระบือกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ sustainable developmentการผลิตกระบือสามารถสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวได้หลายด้านเช่นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารการลดความยากจนการส่งเสริมอาชีพในชนบทการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าดังนั้นการพัฒนากระบือจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของบริษัทแต่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศโดยรวมข้อคิดในส่งท้ายของการเรียนในบทนี้นะคะในอนาคตนักศึกษาอาจมีบทบาทจะเป็นในส่วนของนักสวัสดิ์นักวิจัยผู้ประกอบการฟาร์มนักส่งเสริมการเกษตรผู้พัฒนานวัตกรรมไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดสิ่งสำคัญคือการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสร้างคุณค่าและพัฒนาอุตสาหกรรมบริษัทให้ก้าวหน้าค่ะสรุปท้ายบทเรียนนะคะระบบการผลิตกระบือยุคใหม่เป็นการบริหารจัดการฟาร์มแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงพันธุกรรมอาหารสุขภาพสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนยกระดับผลคุณภาพผลผลิตรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรและชุมชนหากสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกระบือไทยจะยังเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศต่อไปในอนาคตขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะคะที่ตามบทเรียนในวันนี้และพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันกับบทเรียนที่1พื้นฐานคอนเทนต์ดิชั่นในการวิเคราะห์สื่อนะคะถามว่าคอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์ก็สิ่งที่อยู่รอบตัวเราทุกวันไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube หรือข่าวออนไลน์ต่างๆที่เราดูไม่ว่าจะจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์นะคะวันนี้เราจะมาเข้าใจแล้วก็ทําความเข้าใจคําว่าดิชั่นคอนเทนต์คืออะไรมีอะไรบ้างเราจะวิเคราะห์จากสื่ออย่างไรให้เข้าใจยังไงเพื่อเราจะวิเคราะห์สื่อให้เป็นเราจะเข้าใจรากฐานการสร้างสรรค์คอนเทนต์การสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพก็ประเมินคุณค่าและผลกระทบที่เกิดจากสื่อทำสิ่งเหล่านี้เราเข้าใจพื้นฐานและรู้จักประเภทเราสามารถวิเคราะห์ได้และนำสิ่งต่างๆนี้มาประเมินคุณค่าผลกระทบของสื่อมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ในบทที่อย่างนี้นะคะเราก็จะมาเข้าใจความหมายของดิจิทัลคอนเทนต์กันว่าดิจิทัลคอนเทนต์คือพื้นฐานของดิจิทัลคอนเทนต์คืออะไรเคยสังเกตไหมว่าตื่นนอนแต่ละวันใช้เวลาอยู่กับดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งวันและในดิจิทัลคอนเทนต์นี้มีอะไรบ้างที่เราใช้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอน 7:00 น.ตื่นมาละเช็คโซเชียลเลยอัปเดตข่าวสารเอ่ยแล้วระหว่างเรียนเวลาเรียนทำอะไรบ้างเราก็ใช้ค้นหาข้อมูลดูคลิปประกอบเพื่อเป็นการอ้างอิงให้เราได้รู้และทันกับเหตุการณ์นั้นส่วนพักกลางวันอีกทำอะไรเราก็ดูคลิปสั้นดูคลิปบันเทิงดูคลิปต่างๆในสื่อดิจิทัลที่เราต้องการเปิดดูมาพอพักเที่ยงเสร็จเริ่มทำงานเราก็ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นโดยหาข้อมูลจากการทำงานโดยสื่อสารกันผ่านทางดิจิทัลพอตกเย็นเราก็ดูคลิปวิดีโออีกฟังเพลงผ่อนคลายเป็นช่วงรีแลกซ์ที่เราต้องการจะทำอะไรก็ได้จากดิจิทัลของเราก่อนนอนใครทำอะไรบ้างก่อนนอนก็ดูไลฟ์สดดูคอนเทนต์ต่างๆจนกระทั่งเราเข้านอนบางคนก็เปิดทิ้งไว้ให้อยู่ข้างๆเราให้เป็นเพื่อนเราทั้งวันทั้งคืน1วันเห็นไหมคะเราอยู่กับดิจิทัลคอนเทนต์ตลอดและในแต่ละวันแอปที่เราดูกันเยอะมากที่สุดเลยนะตอนนี้ที่เยอะที่สุดก็จะเป็น TikTok ถัดมาคือ Facebook และแอปต่างๆเขาก็จะแบ่งประเภทจะมีโซเชียลมีเดียเชื่อมต่อทุกการพูดคุยแบ่งปันไลฟ์สไตล์ติดตามข่าวสารต่างๆจะมีเว็บไซต์ในประเภทของเว็บไซต์แหล่งข้อมูลความรู้ข่าวสารบริการออนไลน์และความบันเทิงต่างๆที่เราสามารถดูดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆได้จะมี Google YouTube Wikipedia Amazon ถัดมาจะเป็นโมบายแอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในมือถือของเราใช้งานสะดวกรวดเร็วตอบโจทย์ทุกการใช้งานเช่นแอปที่ใช้กันใครเคยใช้บ้าง Shopee ปีนี้ทำอะไรเอ่ยขายของสั่งของ Lazada เหมือนกันไหมการถัดมานะคะจะเป็นประเภทสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มจะเป็นการรับชมบันเทิงภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ออนไลน์อย่างเช่น Netflix ไว้ทำอะไรเอ่ยซื้อของด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ Netflix จะเป็นดิจิทัลไว้สำหรับดูหนังออนไลน์เขาจะมีให้เช่ารายเดือนรายปีก็แล้วแต่ความชอบแล้วแต่สิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการที่จะรับชมสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแบบไหนก็จะมี Disney Vimeo YouTube QQE ชานเล็กถูกไหม VIU VTV แล้วก็ Apple TV หรืออื่นๆค้นหาดิจิทัลออนไลน์ได้ถัดมาค่ะในส่วนของการเรียนรู้จะเป็นออนไลน์เรียนรู้สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเพิ่มทักษะได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ไหนแค่เพียงเรามีอินเทอร์เน็ตอย่างเช่น Udemy Duolingo YouTube หรือจะเป็น Google Classรวมค่ะอย่างตัวอย่างนี้นะคะที่เราเห็นก็จะเป็นคอนเทนต์ต่างๆที่จะเผยแพร่แล้วก็เข้าถึงดิจิทัลได้โดยจะมีประเภท Text Image Audio Video แล้วก็ไลค่ะก็ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์แล้วก็การแชร์การเชื่อมต่อเราจะทำได้ที่ทุกเวลาและในคอนเทนต์ดิจิทัลต่างๆก็จะมีหลากหลายรูปแบบให้เราช่วยเราในการเรียนรู้การสื่อสารและแชร์ข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในวิวัฒนาการของสื่อนะคะก็คือจะเป็นไทม์ไลน์ต่างๆเริ่มตั้งแต่หนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษเป็นยุคแรกที่จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความรู้แบบตัวอักษรและภาพประกอบจะเป็นยุคของสื่อสิ่งพิมพ์ก่อนปี1950จะมีแค่ภาพและตัวอักษรเท่านั้นโดยผ่านกระดาษที่เราเห็นเป็นหนังสือพิมพ์เป็นภาพนี้นะคะและวิวัฒนาการถัดมาจะเริ่มมีภาพเคลื่อนไหวก็คือเป็นเสียงมีเสียงมีภาพแต่จะเป็นในยุคขาวดำจะเป็นยุคสื่อที่นำเสนอภาพและเสียงเข้าถึงผู้ชมได้ในวงกว้างและรวดเร็วค่ะจะเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 1950มาจนถึง1990และวิวัฒนาการถัดมานะคะจะเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์มีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและอักษรมีสีเข้ามาทำให้สื่อออนไลน์เป็นสื่อที่หลากหลายรูปแบบหลากหลายการนำเสนอเข้าถึงได้ทั่วโลกและก็ตลอด24ชั่วโมงจะเป็นยุคที่เราเรียกว่ายุคอินเทอร์เน็ต1ตั้งแต่ปี1990ถึงค.ศ. 2000และวิวัฒนาการมา
เรื่อยๆค่ะจากยุคอินเทอร์เน็ตมีแค่คอมพิวเตอร์และมีโทรศัพท์เข้ามาก็ถัดมาจะเป็นยุคโซเชียลมีเดียก็คือสื่อสังคมออนไลน์เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้สร้างสรรค์และแชร์เนื้อหาเชื่อมต่อกันแบบทันทียุคโซเชียลมีเดียที่เริ่มแต่ปีคศ2000จนมาถึงณปัจจุบันและณปัจจุบันนี้ต่อไปอนาคตเราก็จะมี AI contentเข้ามาเป็นตัวเสริมตัวช่วยเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเนื้อหาอัตโนมัติได้ทั้งข้อความภาพและก็เสียงและวิดีโอเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ชาญฉลาดและรวดเร็วใครใช้ AI อะไรกันบ้างสามารถอีเมลมาบอกอาจารย์ได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งท้ายอีเมลไว้ตอนท้ายของรายการแล้วเรามาดูกันค่ะว่าทำไมเราถือว่าคอนเทนต์มีความสำคัญมาดูกันค่ะว่าทำไมคอนเทนต์ถึงสำคัญและคอนเทนต์ที่ดีช่วยให้ธุรกิจชีวิตของเราก้าวไปข้างหน้ายังไงและช่วยอะไรในการสื่อสารได้บ้างการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นพูดฟังเขียนคือการสื่อสารทั้งหมดและการสื่อสารสามารถถ่ายทอดเป็นข้อมูลและความคิดให้เราได้เข้าใจและก็รวดเร็วผ่านทางคอนเทนต์ได้สร้างการรับรู้และสร้างความสัมพันธ์ห่วงเลยใช่ไหมคะว่าสร้างไงและสร้างความสัมพันธ์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาเข้าใจรายละเอียดลึกๆลงไปเรื่อยๆอีกเราใช้การสื่อสารเนี่ยค่ะเป็นการถ่ายทอดข้อมูลและความคิดเราจึงนำคอนเทนต์มาเป็นการถ่ายทอดให้คนให้ผู้รับสารได้เข้าใจว่าผู้ส่งสารต้องการส่งสารยังไงและในคอนเทนต์เนี่ยค่ะเมื่อเข้าใจมากขึ้นเข้าใจข้อมูลมากขึ้นเข้าใจความคิดมากขึ้นก็จะมีเราเข้าใจข้อมูลง่ายขึ้นมากขึ้นก็จะมีการส่งต่อได้เร็วขึ้นมีการสัมพันธ์ส่งกระจายกันไปเรื่อยๆมีการรับรู้มากขึ้นและเมื่อรับรู้มากขึ้นมันก็จะส่งผลช่วยการศึกษา

ทำให้ตัวเราออกมาจากโทรศัพท์แล้วก็สร้างแนวคิดใหม่ๆจากแคปคัตไม่ว่าจะทำให้รถเล็กลงคนตัวใหญ่ขึ้นก็จะเป็นเอฟเฟกต์เป็นมุมมองเป็นอะไรต่างๆจากการศึกษาคือเราเรียนรู้และพัฒนาได้ทุกที่ทุกเวลาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและสามารถต่อยอดให้คนอื่นๆและบอกต่อกันไปได้เมื่อเกิดการบอกต่อกันเกิดขึ้นเราก็จะเป็นตัวช่วยในการทำธุรกิจในการทำตลาดโดยการสินค้าและบริการสินค้าและบริการยังไงก็คือการโปรโมทเป็นการสร้างการตลาดก็คือโปรโมทให้สินค้าและบริการได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นได้ตรงจุดขึ้นและกระตุ้นการตัดสินใจได้มากขึ้นจากที่เราเห็นภาพจริงเสียงจริงและเป็นการสร้างที่เกิดจากความเป็นจริงไม่ได้เฟคไม่ได้ตัดต่อหรือทำอย่างอื่นให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงจะทำให้การของตลาดของเราจ่ายออกไปได้เยอะมากเป็นการช่วยในการสร้างแบรนด์จากการตลาดได้ดีขึ้นโดยสร้างตัวตนของเราและสร้างจุดยืนที่ชัดเจนขึ้นเมื่อมีคนเห็นมากขึ้นสื่อสารและส่งต่อมีการตลาดเราก็จะสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำมากขึ้นเมื่อแบรนด์จดจำมากขึ้นจะช่วยให้การขายสินค้าเพิ่มยอดขายมากขึ้นและเรามีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้การนำเสนอสินค้าต่างๆน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเสาเรามีสีต่างๆแล้วก็สลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำให้ผู้สนใจหรือลูกค้าของเรามีความมากขึ้นมีการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นและจะเห็นได้นะคะอาจารย์สร้างจาก AI เราก็จะต้องดูด้วยว่า AI น่าเชื่อถือได้ 100% ไหมจากผู้สนใจเป็นลูกค้าก็คือสะอูจะตกไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้ AI สร้างแต่เราก็ไม่สามารถแก้ไขได้เราก็จะต้องชี้แจงเราในจุดบกพร่องของเราด้วยจากการขายสินค้าเหมือนกันเราอาจจะไม่มีจุดดี 100% แต่เราก็ไม่หลอกลูกค้าไม่หลอกกลุ่มหมายทำให้สินค้าเรายิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีกเห็นได้เลยค่ะว่าคอนเทนต์คือพลังที่จะขับเคลื่อนให้กลุ่มเป้าหมายสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเพื่ออนาคตที่ดีกว่าในทุกด้านเรามาดูในกรณีศึกษากันเลยนะคะอย่างเช่นโพสต์ไวรัลนี้ถ้าใครเคยเห็นแล้วเช้าวันจันทร์ก็เหนื่อยแล้วขอหยุดยาวถึงชาติหน้าเลยได้ไหมคะขอกำลังใจหน่อยฮะน้องหมาไม่อยากตื่นนะดูรายละเอียดมียอดกดถูกใจส่งหัวใจแล้วก็ยอดอะไรต่างๆมาให้แชร์กันที่ 32K ก็จะเป็นหลักพันนะคะแสดงว่ามียอดแชร์เนี่ยค่ะมีการสานสัมพันธ์ก็คือมีการแชร์ส่งต่อบอกต่อกันอยู่ที่ 32,000 เราก็จะมาดูแนวทางกันวิเคราะห์กันนะคะว่าเมื่อกี้อย่างที่จันบอกไปว่าเข้าถึงจากอารมณ์ความรู้สึกที่น้องหมามาช่วยสร้างอารมณ์และทำให้เข้าใจง่ายว่าเหนื่อยมากเลยหมดพลังยังไม่อยากตื่นแต่เราทำให้รู้ไปอีกโดยการบอกข้อความว่าวันนี้คือเช้าวันจันทร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมายังพักผ่อนไม่เต็มที่เลยก็เป็นการสื่อสารแบบตรงประเด็นแล้วนะจำง่ายด้วยต่างหากมันจะเป็นภาพจำทุกคนอยู่แล้วว่าวันจันทร์ทุกคนจะต้องตื่นไปทำงานและช่วยจากภาพน่ารักของน้องหมาให้เพิ่มความน่าสนใจขึ้นไปอีกดึงดูดสายตาด้วยการห่มผ้าห่มและนอนบนหมอนทำให้สร้างรอยยิ้มใครเห็นใครก็รักก็สงสารยกเว้นคนไม่ชอบหานะคะเขาก็จะอีกอารมณ์หนึ่งและเหมาะกับแพลตฟอร์มนี้คือแพลตฟอร์มอะไรเอ่ยจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook รู้ได้ไงรู้ได้จากไลค์ค่ะไลค์เขาจะเป็นเอกลักษณ์จะเป็นไอคอนที่เรารู้เลยว่านี่คือไลค์ของ Facebookมีรูปแบบกระชับและสร้างการแชร์เป็นไวรัลบอกต่อกันไปเรื่อยๆเห็นไหมคะว่าเป้าหมายเขารู้แล้วว่าอะไรที่จะทำให้คอนเทนต์โดดเด่นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์เป็นคอนเทนต์ของตนเองได้เพราะฉะนั้นดิจิทัลคอนเทนต์เป็นข้อมูลต่างๆรูปแบบดิจิทัลดิจิทัลคืออะไรรู้กันหรือยังเท่าก็คือสิ่งที่เราใช้ในโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเราเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารยุคใหม่แสดงว่าเริ่มรู้แล้วใช่ไหมดิจิทัลคืออะไรดิจิทัลคือข้อความภาพสัญญาณหรือเทคโนโลยีที่แปลงให้อยู่ในรูปแบบของรหัสตัวเลข0และ1อันนี้คือดิจิทัลจะเป็นภาษาที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าใจและนำไปประมวลผลและส่งต่อให้เราอย่างแม่นยำรวดเร็วและไม่ผิดเพี้ยนจากข้อความรูปภาพวิดีโอและเสียงหรือการไลฟ์สดหรืออินโฟกราฟิกต่างๆที่เราได้สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ดิจิทัลช่วยเราสร้างสรรค์เรียนรู้และสื่อสารรวมไปถึงการแบ่งปันได้อย่างไร้ขีดจำกัดเพราะไปได้ไกลจากการที่เรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ24ชั่วโมงคราวนี้ก็บอกกันได้แล้วใช่ไหมว่าดิจิทัลคืออะไรแล้วคอนเทนต์มาเกี่ยวอะไรกับดิจิทัลมันก็เป็นหัวใจของการสื่อสารค่ะที่ทำให้เราเข้าใจจากข้อความรูปภาพและวิดีโอ
และเสียงโดยการไลฟ์สดหรืออินโฟกราฟิกต่าง

0: ที่นำเสนอให้เรา
1: เพื่อสร้างความน่าสนใจและสิ่งดึงดูดให้เรา
0: เอาใจพื้นฐานกันไปแล้วใช่ไหมไปค่ะตอนที่สองนี้เราก็จะมาดูว่าเพศของคอนเทนต์ดิจิทัลมีอะไรบ้างเมื่อกี้เห็นผ่านกันมาแล้วก็จะมีข้อความภาพเสียงวิดีโอไลฟ์สดและอินเตอร์แอคทีฟมาอีกได้หนึ่งทำให้งงกันอินเตอร์แอคทีฟคืออะไรฮะเดี๋ยวดูต่อกันไปเรื่อยๆคิดละพันกันไปตอนที่1แล้วต่อไปเรามาดูคนตอนที่2ค่ะประเภทของคอนเทนต์ดิจิทัลตอนท้ายตอนที่1เกิดมาแล้วนิดนึงเมื่อกี้มีอะไรบ้างข้อความภาพเสียงวิดีโอการถ่ายทอดสดและอินเตอร์แอคทีฟสับงงใหม่อีกรอบหนึ่งอินเตอร์แอคทีฟคืออะไรในประเภทของดิจิทัลนะคะข้อความเราก็เห็นกันแล้วว่าจะเป็นตัวอักษรต่างๆมากมายว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามส่วนภาพก็จะเป็นภาพต่างๆที่เราถ่ายกันผ่านโทรศัพท์ผ่านกล้องเสียงก็เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเสียงที่อัดผ่านดิจิทัลเพื่อที่จะนำมาใช้ยอดในการทำวิดีโอต่างๆจากภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งที่เราถ่ายหรือเก็บรวบรวมมาเพื่อที่ทำคอนเทนต์และในวิดีโอนั้นก็นำมาเป็นการถ่ายทอดสดครั้งหนึ่งอย่างเช่นอาจารย์กำลังบันทึกสดเลยนะคะรายการสดของตอนที่2หรือตอนที่1เมื่อกี้และในทุกอย่างทั้ง5ประเภทของดิจิทัลคอนเทนต์ที่กล่าวมาเมื่อกี้ก็จะกลายมาเป็นอินเตอร์แอคทีฟเราก็จะมาดูความหมายแล้วคืออะไรคือการโต้ตอบหรือเชิงโต้ตอบนะคะเป็นการสื่อสารแบบ2ทางที่ผู้ใช้งานสามารถตอบสนองและควบคุมสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองแทนที่จะเป็นแค่ผู้รับชมหรือผู้ฟังฝ่ายเดียวก็จะเป็นได้ทั้ง2ฝ่ายเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเช่นรูปแบบที่เราพบบ่อยนะคะในชีวิตประจำวันก็คือการสื่อสารและการตลาดการสื่อสารและการตลาดในที่นี้คือเราผู้ชมค่ะสามารถเลือกวิดีโอได้เองอย่างเช่น YouTube เลือกได้เองว่าเราจะเลือกเรื่องอะไรและโพสต์อะไรหรือจาก Facebook ก็ได้หรือโหวตหรือมีการเล่นเกมอะไรและถัดมารูปแบบของเทคโนโลยีและหน้าจออย่างเช่นจอทัชสกรีนหรือสินค้าต่างๆที่เป็น AR หรือ VR เป็นโลกจำลองหรือโลกเสมือนหรือจะเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมถามและตอบหรือทดลองปรับเปลี่ยนตัวแปรต่างๆให้เห็นผลลัพธ์ได้ทันทีอย่างใครเคยใช้ Zoom มั้ยคะผู้สอนก็จะเปิดให้นักเรียนสามารถเขียนหรือโต้ตอบกลับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสียงหรือเปิดภาพหรือให้พิมพ์เฉพาะข้อความอย่างเดียวและใน Zoom ก็สามารถที่จะเขียนโต้ตอบกลับมาได้ด้วยเนี่ยค่ะอินเตอร์แอคทีฟที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปและในคอนเทนต์ที่เราจะมาเรียนรู้ของคอนเทนต์ข่าวนะคะอย่างตัวอย่างเช่นข่าวประกาศหรือการอัปเดตสถานการณ์เขาก็จะมีข้อมูลบอกให้เราเห็นว่าอากาศเมื่อไรอัปเดตตอนไหนจากโทรศัพท์ที่เราดูจากโทรทัศน์ที่มีข่าวของแต่ละช่องของแต่มีการอัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆอย่างสถานการณ์ของสงครามหรือสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็สามารถอัปเดตได้ทันท่วงทีทันสถานการณ์และในส่วนของการศึกษาจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการศึกษาเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการให้ความรู้อย่างเช่นคลิปสอนยังไงสอนเมื่อไรและมีคนเข้ามาเยี่ยมหรือเข้ามาชมมากน้อยขนาดไหนเราสามารถดูได้ทั้งใน Facebook ใน YouTube ขึ้นอยู่กับผู้สอนหรือผู้สื่อสารต้องการที่จะให้เราเปิดดูว่าสิ่งที่เขาจะให้ความรู้หรือให้เราเห็นและในคอนเทนต์ถัดไปนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับความบันเทิงในชนิดของคอนเทนต์เมื่อกี้หรือประเภทของคอนเทนต์เมื่อกี้ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆและในคอนเทนต์ต่างๆที่อธิบายมาเมื่อกี้ก็จะถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงในคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงสิ่งที่ติดเทรนด์หรือติดอันดับหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็น TikTok เราก็จะเห็น TikTok อะไรจะมียอดไลค์ยอดกดถูกใจเยอะที่สุดคลิปตลกก็จะมียอดไลค์ยอดกดสนใจเยอะมากแล้วเราก็จะทำเป็นชาเลนจ์แต่ชาเลนจ์ก็จะมีเอพิโซดหรืออะไรให้เราคอยติดตามบางคนก็จะสร้างเป็นวีล็อกเพื่อสร้างสมาชิกสร้างความสัมพันธ์สร้างกิจกรรมสร้างรางวัลต่างๆให้เอนเตอร์เทนเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากขึ้นถัดมาก็จะเป็นการโปรโมทก็คือการส่งเสริมการถ่ายคอนเทนต์การส่งเสริมการขายตัวอย่างเช่นก็จะเป็นรีวิวสินค้านะคะเราก็จะมารีวิวสินค้าว่าจันให้ดูนิดนึงเดี๋ยวปิดยี่ห้อให้ก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นเราโปรโมทสินค้าครับเราก็จะมารีวิวสินค้าเราจะอาจจะไม่บอกถึงสรรพคุณแต่อาจจะบอกถึงเราใช้ยังไงเพราะถ้าเกิดอดอ้างเกินสรรพคุณเขาก็จะมีกฎหมายของการโฆษณาการโปรโมชั่นว่าทำได้แค่ไหนเกินความเป็นจริงก็จะมีกฎหมายรองรับให้ทั้งผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการผู้จำหน่ายสินค้าต่างๆได้อยู่ในกรอบในระเบียบในคอนเทนต์ที่จะสร้างและก็ส่งเสริมการขายให้เราไม่เวอร์เกินจริงแล้วก็เป็นจริงสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นและคอนเทนต์ถัดไปนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์

จากผู้ใช้งานเราก็จะนำรีวิวจากผู้ใช้งานมาเป็นคอนเทนต์ตัวนี้ใช้ง่ายมากถูกดียอดทำคลิปนั้นหน่อยสิอยากเห็นว่าเค้กนั้นทำยังไงขนมนี่ทำแบบไหนวิธีการทำมีอะไรบ้างคนสร้างคอนเทนต์ก็จะนำรีวิวของลูกค้ามาสร้างเป็นคอนเทนต์สร้างเกี่ยวกับเป็นประสบการณ์ลูกค้าคนที่เข้ามาดูคลิปเข้ามาดูคอนเทนต์เขาก็จะแชร์คลิปแชร์ประสบการณ์เหล่านี้บอกต่อกันไปเรื่อยๆมียอดวิวยอดแชร์ยอดไลค์ยอดอะไรเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคะข้อดีของคอนเทนต์แล้วก็การสร้างคอนเทนต์หลายคนอาจจะมีไอเดียในการสร้างคอนเทนต์แล้วเราถัดไปกันเลยค่ะเราก็จะมาเปรียบเทียบในแต่ละประเภทนะคะว่าในแต่ละประเภทที่เราพูดมาเมื่อกี้หรือเรายกตัวอย่างมาเมื่อกี้เป้าหมายของเขามีอะไรบ้างประเภทของข่าวสารก็คือเขาจะแจ้งข่าวสารอันนี้ก็จะเน้นถึงความน่าเชื่อถือมากขึ้นความน่าเชื่อถือมากก่อนแชร์ก่อนเป็นข่าวหรือก่อนอะไรเราก็ต้องตรวจสอบหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้รับข่าวสารได้รับข่าวสารจากที่แจ้งและในประเภทของการให้ความรู้เราก็จะนำความรู้ต่างๆที่ผู้ให้ความรู้ไปหาข้อมูลหรือเสิร์ชหาต่างๆจากดิจิทัลเนี่ยค่ะมาให้ความรู้เราโดยผ่านการกรองหรือผ่านข้อเท็จจริงต่างๆมาแล้วจะเห็นว่าคอนเทนต์ความรู้ก็จะให้ความรู้ในส่วนของประเภทคอนเทนต์เพื่อความเราก็จะเน้นการสร้างความสนุกสนานให้ผู้ชมเพลิดเพลินกับความบันเทิงต่างๆของคอนเทนต์และในประเภทของการส่งเสริมการขายจะเป็นการกระตุ้นการขายต่างๆเราอาจจะนำสิ่งที่แตกต่างหรือคอนเทนต์ที่ต่างเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูคลิปวิดีโอของถ้าใครได้ดูการสอนคราวที่แล้วของอาจารย์จะเห็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวถ้าใครไม่ดูก็มาดูใหม่กันอีกครั้งนึงจะเป็นคลิปวิดีโอของรถเมย์หรือขสมกที่นำสิ่งที่ต่างหรือด้านลบมาทำเป็นเชิงบวกเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ตอนนี้เรามาดูประเภทที่5ประเภทสุดท้ายคือคอนเทนต์จากผู้ใช้งานอันนี้จะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้นก็คือเป็นการสร้างเป้าหมายสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นเนื่องจากเป็นรีวิวผู้ใช้จริงจากลูกเพจหรือผู้ที่มีประสบการณ์จริงมารีวิวให้เราเห็นไม่ต้องจ้างไม่ต้องคนใช้จริงเขามาบอกต่อเองเราไม่ต้องบังคับเขาไม่ต้องจ้างเขาไม่ต้องให้เขาเป็นหน้ามาเขานำสิ่งความจริงนำสิ่งที่เขาประสบการณ์โดยตรงจริงมาบอกต่อเราคือภาพประเภทต่างๆที่เราเปรียบเทียบไปเห็นว่าเป็นคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ที่เขาสร้างแล้วก็ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วก็แตกต่างกันบางครั้งหลายอย่างอาจจะนำมาเกี่ยวข้องต่อเนื่องบางที่อาจจะข่าวสารอาจจะมาสร้างความรู้อาจจะเป็นคอนเทนต์สร้างความรู้ให้เราแล้วบางคนอาจจะรับข่าวสารแบบโอ๊ยน่าเบื่อเขาก็อาจทำข่าวสารเป็นการสร้างความสนุกอย่างที่ณปัจจุบันเคยจำภาพเดิมๆของการรายงานสภาพอากาศได้ไหมคะลองดูตอนนี้ว่าการรายงานสภาพอากาศสร้างความสนุกให้เราไหมน่าเบื่อเหมือนเดิมไหมถ้ามองการตลาดหรือการขายถือเป็นการกระตุ้นยอดขายให้คนเข้ามาดูช่วงนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ในบางช่วงของข่าวก็อาจจะสร้างความสนุกสนานไม่ได้เพราะถือว่าเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นสิ่งที่ต้องมีความน่าเชื่อถือสูงมากจะทราบกันว่าคืออะไรอย่างเช่นข่าวในพระราชสำนักยกตัวอย่างแค่นี้นะคะที่เหลือเราอาจจะเข้าใจกันโดยที่เราไม่ต้องสื่อสารกันได้เลยค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าถัดไปกิจกรรมคือเราลองเปิดคลิปมา1คลิปแล้ว1คลิปเราก็มาดูกันว่าเราก็จะมาวิเคราะห์คลิปนั้นว่าอยู่ในประเภทอะไรเดี๋ยวเราจะเปิดจาก TikTok นะคะว่า1คลิปแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าคลิปนี้อยู่ในประเภทอะไรจบกันไปแล้วกับการดูคลิปจาก TikTok เราก็มาเข้าตอนที่3กันเลยนะคะตอนที่3องค์ประกอบของคอนเทนต์ที่ดีในองค์ประกอบของคอนเทนต์ที่ดีนะคะมีอะไรบ้างอันนี้จะยกมา5องค์ประกอบนะคะอาจารย์จะยกสรุปคร่าวๆแล้วมา5องค์ประกอบองค์ประกอบที่1คือมีคุณค่ายังไงคะเราก็มาดูกันว่าในคอนเทนต์ที่ดีของเราคุณค่ามาจากอะไรให้ประโยชน์ด้านไหนผู้ชมตอบโจทย์อะไรบ้างจะคล้ายๆกับเหมือนเรากำลังสร้างเป้าหมายสร้างคุณค่าจากคอนเทนต์ของเราในองค์ประกอบที่2นะคะมีความน่าสนใจและดึงดูดตั้งแต่รุ่นให้ชวนติดตามไปจนถึงจบยังไงเริ่มมีไอเดียและเริ่มมีไอเดียขึ้นมานิดนึงองค์ประกอบที่3นะคะคอนเทนต์ของเราเข้าใจง่ายสื่อสารชัดเจนกระชับด้วยภาษาด้วยภาพเรามาดูกันว่าเราสื่อสารยังไงจากภาพจากเสียงจากผู้ชมหรือผู้ติดตามเข้าใจเรามากน้อยแค่ไหนเมื่อเขาเข้าใจแล้วองค์ประกอบถัดมาก็จะมาเป็นค่ะองค์ประกอบนี้ทำไมถึงเพิ่มองค์ประกอบที่4คือความน่าเชื่อถือเขาเข้าใจง่ายมากขึ้นตรงและถูกมีแหล่งอ้างอิงมีประสบการณ์จริงจากคนรีวิวความน่าเชื่อถือก็จะมากขึ้นองค์ประกอบที่4ถึงมีเพิ่มคือเพิ่มความน่าเชื่อถือทำให้ความน่าเชื่อถือนี้มีองค์ประกอบที่5ขึ้นมาในองค์ประกอบที่5คือการกระตุ้นการมีส่วนร่วมกระตุ้นยังไงชวนให้ติดตามชวนให้กดไลค์ชวนให้กดแชร์กดคอมเมนต์หรือมีส่วนร่วมต่างๆเมื่อเราถูกใจแล้วเราก็จะแชร์ให้คนอื่น

0: เมื่อมีคอนเทนต์ที่ดีก็จะไม่ใช่แค่การที่จะทำให้คนดูแต่จะต้องเป็นการทำให้คนจดจำและกลับมาดูเราซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าเราเป็นคนสร้างคอนเทนต์หรือสร้างคลิปนะคะหลังบ้านอ่ะเขาจะมียอดจะมีสถิติข้อมูลรายละเอียดให้เราว่าคนกลับมาดูซ้ำเท่าไหร่ดู1คนต่อ1คลิปเท่าไหร่และดู1คนต่อ1คลิปนานเท่าไหร่สั้นเท่าไหร่เขาจะมีสถิติละเอียดให้เรามากๆเลยค่ะเพื่อที่เราจะไปปรับปรุงการทำคอนเทนต์ที่ดีของเราต่อไปเมื่อเรามีคอนเทนต์ที่ดีแล้วเราก็มาดูกันนะว่าเราจะสื่อสารใครคือผู้สื่อสารหรือผู้ชมไม่ใช่ผู้สื่อสารคือผู้ชมหรือผู้ฟังคือผู้รับสารเพราะผู้สื่อสารคือผู้พูดเพราะฉะนั้นออดิเอนซ์คือผู้ฟังผู้ชมคือผู้สื่อสารจะสื่อสารกับใครเราต้องมีกลุ่มเป้าหมายค่ะเราต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเมื่อกี้จากประเภทจากประเภทก็จะช่วยรู้ว่าเราต้องสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบไหนสร้างคอนเทนต์ยังไงที่จะตรงใจและสื่อสารให้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายของเราคือนักศึกษานักเรียนผู้สูงอายุหรือผู้ประกอบการนี้เราวางเป้าหมายของเราแล้วว่านักเรียนอายุเท่าไหร่ชอบความสนุกแบบไหนชอบความเข้าใจง่ายยังไงเน้นภาพหรือวิดีโอสั้นยาวมีความกระชับยังไงเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนหรือเทรนด์และกิจกรรมยังไงมาดูกันว่านักศึกษาอันนี้นักศึกษาช่วงอายุเขาก็จะกระเถิบมาแล้วในช่วงของการเข้ามหาวิทยาลัยจะเป็นช่วงของอายุตั้งแต่19ขึ้นไปถ้าใครเรียนก่อนอายุก็อาจจะต่ำกว่า19ก็คืออาจจะ10 17 18เพราะณปัจจุบันการศึกษาไม่ได้จำกัดอายุเราสามารถเรียนควบคู่ไปได้ณปัจจุบันมีการศึกษาหลายอย่างมากก็ลองไปติดตามลองไปศึกษาลองไปค้นดูณปัจจุบันเอาณปัจจุบันนะคะคือเรายกตัวอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยก่อนต้องการสาระและแรงบันดาลใจเพื่อที่จะเอามาตอบโจทย์ในการเรียนตอบโจทย์ในการศึกษาณมหาวิทยาลัยว่าชอบคอนเทนต์เชิงลึกยังไงคลิปสั้นแบบไหนที่จะให้ความรู้และเคล็ดลับยังไงที่จะตอบโจทย์ความรู้นั้นเน้นจากการพัฒนาตนเองอาชีพอนาคตและอนาคตโดยผู้สื่อสารอีก2กลุ่มก็จะเป็นผู้สูงอายุและชอบเนื้อหายังไงกระชับซับซ้อนไหมหรือไม่ซับซ้อนเน้นประโยชน์ในชีวิตประจำวันสุขภาพข่าวสารความบันเทิงใช้ภาษาที่สุภาพน่าเชื่อถือและผู้สื่อสารเป้าหมายสุดท้ายคือผู้ประกอบการผู้ประกอบการต้องการข้อมูลที่จะนำมาใช้ได้จริงสนใจแนวโน้มโอกาสและกลยุทธ์เพื่อที่ตอบโจทย์การตลาดให้ผู้ประกอบการได้ก้าวมามีความน่าเชื่อถือเน้นความน่าเชื่อถือและผลลัพธ์ต่างๆที่จะตอบโจทย์ของการประกอบการธุรกิจให้เจริญเติบโตและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังสื่อสารกับใครเราก็จะสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจและเกิดผลลัพธ์ที่สุดยอดหลังจากที่เราเห็นกันแล้วว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายอะไรที่จะสื่อสารและรู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายจะสื่อสารหลังจากนั้นเราก็มาดูกันว่าเราต้องการที่จะสื่อสารอะไรมีเมสเซจยังไงเราก็มากำหนดสารให้ชัดเจนให้ตรงกับผู้ชมและนำกลับนำไปสู่การลงมือทำโดยที่เราให้ความรู้ให้ข้อมูลให้ความเข้าใจหรือทักษะใหม่ๆให้กับสารก็คืออย่างเช่นนะคะเนี่ยค่ะดูจากสไลด์อย่างเช่น5ขั้นตอนของการวางแผนทางการเงินโดยเราจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะวางแผนการเงินยังไงมีการจัดการรายรับรายจ่ายแบบไหนและเก็บออมแบบรายเดือนรายปีรายวันหลังจากเก็บออมแล้วเรามาลงทุนแบบไหนเพื่อให้เงินออมของเราเติบโตเมื่อเติบโตแล้วเราก็จะมาสรุปและติดตามและวางแผนให้การวางแผนทางการเงินของเราตรงตามเป้าหมายและอย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเราได้รับความรู้แล้วจากสารนั้นแล้วกำหนดสารชัดเจนแล้วเราก็จะเริ่มจะเชิญชวนโน้มน้าวใจชักชวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการลงมือทำอย่างเช่นเราจะสื่อว่าเราจะออกกำลังกายเราจะเริ่มต้นวันละ30นาทีเพื่อให้สุขภาพของเราดีขึ้นเริ่มวันนี้เพื่อคุณในวันพรุ่งนี้จะเป็นการเชิญชวนอันนี้คือคอนเทนต์เราสื่อสารเพื่อเราจะเชิญชวนให้ทุกคนออกกำลังกายแค่วันละ30นาทีเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองเมสเซจที่3คือการสร้างแรงบันดาลใจค่ะเราให้ความรู้แล้วเราสร้างเมสเซจให้ความรู้แล้วเราส่งสารเราจุดประกายความคิดเราเมสเซจการเชิญชวนแล้วต่อไปเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้มุมมองใหม่ๆหรือปลุกพลังใจให้ผู้ชมเห็นภาพไหมคะ
1: ยกมือสูง
0: จุดประกายความคิดและมุมมองใหม่ๆนี่คือคอนเทนต์นะคะปลุกพลังให้ผู้ชมอย่าให้โอกาสเข้ามาหาแต่จงสร้างโอกาสด้วยตัวคุณเองจะปลุกพลังจุดความฝันจุดความคิดด้วยสารที่ชัดเจนคอนเทนต์ที่ทรงพลังคำสั้นๆกระชับใจง่ายเข้าถึงผู้ชมและต่างๆจะนำไปสู่การลงมือทำเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายอะไรจะสื่อสารยังไงมีสารแบบไหนเราก็มาเลือกสื่อกันคือฟอร์แมตเราจะมาเลือกรูปแบบสื่อกันว่ารูปแบบสื่อที่เราต้องการให้สื่อของเรามีเนื้อหาเหมาะสมและกลุ่มเป้าหมายและการสื่อสารที่ชัดเจ นน่าสนใจที่สุดโดยฟอร์แมตจะมีรูปแบบจะมี4แบบภาพวิดีโอพอดแคสต์และอินโฟกราฟิกในเรื่องของภาพนะคะจะเป็นการสื่อสารด้วยภาพนิ่งเข้าใจง่ายสื่อความหมายได้รวดเร็วแล้วก็ชัดเจนเหมาะสำหรับภาพที่เล่าเรื่องกระชับสร้างการรับรู้และดึงดูดความสนใจดูได้จากภาพตัวอย่างนะคะว่าเรากำลังจะบอกว่ากล้องนี้สามารถถ่ายภาพสวยๆแบบด้านหลังได้เลยแต่เรามาทำเป็นภาพนิ่งโดยใช้สื่อว่ากล้องถ่ายรูปมีเอฟเฟกต์มีแสงมีสีมีเงาและมีข้อความเสริมให้ภาพมาดูว่ากล้องนี้สามารถถ่ายรูปภาพนิ่งได้สวยงามในสื่อแบบที่สองนะคะก็จะเป็นสื่อแบบของวิดีโอก็จะสื่อสารด้วยภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวและเสียงเข้าใจง่ายน่าสนใจและมีพลังเหมาะสำหรับการเล่าเรื่องราวในเชิงลึกการสอนการให้ความรู้หรือการสร้างความบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะผ่าน YouTube ผ่าน Facebook ผ่านต่างๆทั้งการถ่ายทอดสดและการบันทึกภาพและในสื่อรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นพอดแคสต์บางคนอาจจะคิดว่ามีแค่เสียงแต่บางทีเราก็รวมไปถึงวิดีโอด้วยค่ะแต่โดยส่วนรวมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเสียงเป็นการสื่อสารด้วยเสียงคือเข้าใจทุกที่ทุกเวลาจะเป็นสื่อที่เหมาะสำหรับเนื้อหาในเชิงของความรู้สึกความรู้เชิงลึกเป็นการสัมภาษณ์พูดคุยหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้ฟังและในพอดแคสต์นะคะจะเป็นรายการเสียงที่จะเป็นทั้งรายการเสียงหรือวิดีโอก็ได้นะคะเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตจะคล้ายๆกับวิทยุสามารถเลือกฟังตอนไหนก็ได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เข้าไปดูเป็นเนื้อหาที่หลากหลายโดยรวมแล้วพอดแคสต์นี่ส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นในเรื่องของเสียงในรูปแบบที่4นะคะรูปแบบสื่อที่4เป็นในส่วนของอินโฟกราฟิกก็คือเราจะเป็นของข้อความภาพเหมาะสำหรับการสรุปข้อมูลต่างๆที่เราทำให้เข้าใจง่ายในภาพเดียวเป็นการให้สื่อข้อมูลหรือความรู้เหมาะสำหรับการสรุปข้อมูลหรือสถิติเป็นการอธิบายแต่ละขั้นตอนให้เราเข้าใจได้ง่ายเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลให้เห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะสื่อว่าผู้หญิงเราก็ทำเป็นไอคอนผู้หญิงขึ้นมามีจำนวนเท่าไหร่เราก็ใส่จำนวนเข้าไปว่าผู้หญิงเป็นไอคอนผู้หญิง20 คนเห็นไหมคะชัดแล้วเราก็ดูว่าเราต้องการที่จะบอกอะไรเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปเป็นไอคอนเป็นรูปเป็นข้อความต่างๆที่จะแสดงให้เห็นชัดเจนอย่างตัวอย่างนะคะก็เป็น5 เคล็ดลับของการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนก็จะมี5 ประสิทธิภาพ 5 เคล็ดลับวางแผนจดโน้ตโฟกัสทบทวนลงมือทำเห็นไหมคะเรียนกันแบบขั้นตอนชัดเจนแล้วว่ามีอะไรบ้างหัวข้อหลักๆเป็นหัวข้อใหญ่เพิ่มขนาดเข้ามานิดนึงและหัวข้อย่อยก็จะเป็นการอธิบายลงลึกเข้าไปอีกว่าใน5 เคล็ดลับนี้รายละเอียดของการวางแผนมีอะไรการจดโน้ตมีอะไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนเมื่อเรากำหนดเป้าหมายเป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็หัวข้อย่อยลงมาวางแผนกำหนดและเคล็ดลับถัดไปก็จะแบ่งเป็นช่องตีสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะว่าจะเห็นง่ายๆและชัดเจนของอินโฟกราฟิกที่จะสื่อข้อมูลรู้ที่เราเห็นข้อมูลหรือความรู้ให้เข้าใจง่ายในภาพเดียวเมื่อเรากลุ่มเป้าหมายเป็นอะไรและสารยังไงเลือกแบบรูปแบบสื่อเราก็จะเลือกรูปแบบให้เหมาะกับเป้าหมายของเรา
1: เราก็มาดูตัวอย่างของอินโฟกราฟิกจาก5 เคล็ดลับด้านล่าง
0: จะเป็น5 เคล็ดลับของการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนก็จะมี5 ประสิทธิภาพ 5 เคล็ดลับวางแผนจดโน้ตโฟกัสทบทวนลงมือทำเห็นไหมคะเรียนกันแบบขั้นตอนชัดเจนแล้วว่ามีอะไรบ้างข้อหลักๆเป็นหัวข้อใหญ่เพิ่มขนาดเข้ามานิดนึงและหัวข้อย่อยก็จะเป็นการอธิบายลงลึกเข้าไปอีกว่าใน5 เคล็ดลับนี้รายละเอียดของการวางแผนมีอะไรการจดโน้ตมีอะไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนเมื่อเรากำหนดเป้าหมายเป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็หัวข้อย่อยลงมาวางแผนกำหนดเป้าหมายและเคล็ดลับถัดไปก็จะแบ่งเป็นช่องตีสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะจะเห็นง่ายๆและชัดเจนของอินโฟกราฟิกที่จะสื่อข้อมูลรู้ให้เราเห็นข้อมูลหรือความรู้ให้เข้าใจง่ายในภาพเดียวกลุ่มเป้าหมายเป็นอะไรและสารยังไงเลือกแบบรูปแบบสื่อเราก็จะเลือกรูปแบบให้เหมาะกับเป้าหมายของเราเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายก็จะได้ผลลัพธ์คอนเทนต์ที่ดีและมีประสิทธิภาพเพราะว่าเนื้อหาของเราเข้าใจง่ายกระชับตรงกลุ่มเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มีการบอกต่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพส่งผลต่อสื่อของเราที่จะบอกต่อและกลับมาดูซ้ำเมื่อเราเลือกรูปแบบสื่อได้แล้วว่าเป้าหมายเป็นยังไงจากสื่อที่เราทำและสารส่งแบบไหนและมาใส่สื่อยังไงเราก็มาเลือกว่าเราต้องการที่จะเผยแพร่ที่ไหนโดยเลือกจากฟอร์มให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคอนเทนต์ของเราอันนี้จะเป็นตัวอย่างแค่4ตัวอย่างนะคะว่าอย่างเช่น TikTok จะเป็นวิดีโอสั้นๆขึ้นอยู่กับเนื้อหาว่าเราต้องการทำให้เป็นสนุกหรืออารมณ์แบบไหนและรวดเร็วแล้วก็สร้างจุดเด่นให้อัลกอริทึมก็คือ AI หรือ TikTok TikTok นะคะเป็นตัวช่วยในการดันคลิปมันเห็นง่ายขึ้นเป็นไวรัลได้เร็วขึ้นเน้นความสนุกและบันเทิงตามเทรนด์หรือกระแสที่เกิดขึ้นณช่วงนั้นโดยคอนเทนต์ที่เหมาะสมเป็นคอนเทนต์สั้นๆเผยแพร่ยังไงมีชาเลนจ์แบบไหนสร้างการไลฟ์สดหรือเป็นการบันทึกหรือจะให้เห็นถึงเบื้องหลังโดย

คลิปของเราจะกระชับในแล้วก็สร้างการประทับใจหรือจับใจหรือจุดสนใจใน3วินาทีแรกในส่วนของ Facebook นะคะในจุดเด่นก็คือสร้างคอนเทนต์ได้หลากหลายเข้าถึงทุกคนทุกวัย TikTok ก็ได้นะคะแต่ขึ้นอยู่กับกลุ่มว่ากลุ่มเป้าหมาย TikTok เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดูคลิป ในช่วงสั้นๆหรือเปล่าแต่ Facebook เข้าได้ทุกวัยเนื่องจากระยะเวลาสามารถใช้เวลานานได้กลุ่มเป้าหมายจึงหลากหลายแล้วก็ทุกเพศทุกวัยแชร์ง่ายกระจายไวเหมาะกับคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์บทความวิดีโอภาพไลฟ์สดหรือโพสโปรโมชั่นต่างๆในที่ของ TikTok ก็จะเป็นเราจะใช้ภาพปกและภาพหัวข้อที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มโอกาสในการคลิกคนเห็นเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนภาพปกของเราสวยเขาจะเป็นการดึงดูดเข้ามาให้เราเข้ามาดูFacebook ของเราล่ะเราก็จะมาดู Instagram กันนะคะว่า Instagram สร้างภาพสวยสร้างแรงบันดาลใจในจุดเด่นคือภาพจะสวยและดึงดูดสายตา First Eye First Impression ค่ะถามว่าที่อื่นมีไหมที่อื่นก็มีแต่เขาจะสร้างจากรูปปกโดยมีแค่รูปปกของเราที่น่าสนใจขึ้นมาด้านบนอาจจะเป็นเพื่อนเป็นการดันหรือการเพิ่มสตอรี่หรือเพิ่มเรียลเข้ามาให้เป็นจุดเข้าถึงมากขึ้นเหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็แบรนด์ต่างๆคอนเทนต์ที่เหมาะกับ Instagram ค่ะจะเป็นคลิปเรียลเป็นซอสหรือไลฟ์สไตล์ของ Instagram นะคะก็จะเป็นการโฟกัสภาพสวยๆดึงดูดหรือน่าสนใจเราเข้ามาและในแพลตฟอร์มสุดท้ายนะคะที่ยกตัวอย่างให้ชมกันก็จะเป็นแพลตฟอร์ม YouTube จะเป็นวิดีโอยาวอันนี้จะเป็นจุดรวมโดยส่วนมากนะคะณปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับการวางข้อมูลว่าเราต้องการวางข้อมูลแบบไหนเนื่องจากแพลตฟอร์มต่างๆจะต้องปรับเข้ากับผู้ชมมากขึ้นเพื่อที่แพลตฟอร์มจะได้เป็นจุดสนใจในการเลือกที่จะเข้ามาทำคอนเทนต์แต่โดยส่วนมากแล้ว YouTube จะเน้นเกี่ยวกับตัวยาวจะเป็นจุดเด่นของ YouTube ที่จะเล่าเรื่องได้ละเอียดเป็นการสร้างได้ยาวมากยาวที่สุดลองไปสำรวจนะคะว่ายาวที่สุดจะเท่าไหร่ความน่าเชื่อถือทำให้ผู้ติดตามเกิดการติดตามแบบระยะยาวเมื่อมียอดติดตามมากขึ้นและยาวมากขึ้นก็จะมีรายได้เข้ามาจากการโฆษณาผู้ประกอบการต่างก็จะมาขอพื้นที่การโฆษณาแทรกเข้าไประหว่างคลิปของเราคอนเทนต์ที่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ How to คือสร้างยังไงรีวิวแบบไหนหรือซอหรือวีล็อกหรือสัมภาษณ์จะเป็นสารคดีสั้นค่ะที่พึ่งแน่นอนของก็เป็นการสร้างคอนเทนต์คุณภาพความยาวมากพอดูก็จะดูจนจบแล้วก็สุดนะคะคืออย่าลืมทำ SEO ต่างๆให้เราสามารถดูได้ว่าคลิปของเราต่างๆมีคนเข้ามาดูมากน้อยแค่ไหนยอดกดถูกใจกดไลค์หรืออันไลค์มากน้อยแค่ไหนปรับปรุงยังไงจะมีการแชร์มีการเสนอความคิดเห็นหรือแบ่งปันความรู้ยังไงรีวิวแบบไหนได้จากนี้แต่ทุกแพลตฟอร์มสามารถที่จะทำได้อย่างที่อาจารย์บอกไปเลยค่ะและไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่ดีที่สุดมีแต่แพลตฟอร์มที่ใช่ที่สุดสำหรับคอนเทนต์ของคุณสำหรับคอนเทนต์ของเราเพราะเลือกให้ตรงจุดเลือกให้ตรงเป้าหมายของเราว่าเราการจะใช้แพลตฟอร์มแบบไหนในการนำเสนอสื่อของเราได้ตรงกลุ่มเป้าหมายเมื่อเราได้สื่อที่เราต้องการแล้วว่าเราต้องการจะเผยแพร่ที่ไหนเราก็มา call to action ค่ะคือต้องการให้ผู้ชมทำอะไรตุ้นให้ผู้ชมลงมือทำให้ชัดเจนให้เข้าใจง่ายว่าต้องการให้ผู้ชมลงมือทำอะไรและทำทันทีด้วยการ1กดไลค์แชร์คอมเมนต์หรือสมัครสมาชิกเราสามารถสร้างการกดไลค์ด้วยการเพิ่มการมองเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกด1ไลค์1แชร์เห็นไหมคะเพื่อแบ่งปันสิ่งดีและ
แชร์ต่อให้กับเพื่อนๆและเป็นประโยชน์กับทุกคนแชร์เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหลังจากนั้นจะมีการคอมเมนต์เราก็สามารถมาคอมเมนต์ผ่านสื่อที่เราเผยแพร่พูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นหรือสร้างคำถามใดๆได้ผ่านสื่อที่เราเผยแพร่ได้เลยและที่ต้องไม่พลาดคือการสมัครสมาชิกค่ะในการสมัครสมาชิกนี้เราจะทำให้เขากลับมาติดตามกลับมาดูกลับมารับชมคลิปโดยการสร้างระบบสมัครสมาชิกเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นหรือรายละเอียดต่างๆที่เราสร้างหรือกระตุ้นให้เขามี reaction กลับมาหรือ call action กลับมาในการ call to action นะคะก็จะเป็นตัวย่อ CTA การที่มี CTA ที่ดีคือชัดเจนง่ายและกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำทันทีอย่างเช่นใครกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เราจะมีของแถมมีโปรโมชั่นต่างๆมีสิทธิพิเศษมันเป็นการกระตุ้นให้เขาลงมือทำทันทีณตอนนั้นหรือณเวลานั้นที่คุณกำหนดไว้เราผ่านกันมาทั้งหลายละเนี่ยโมเดลสำคัญหรือที่สรุปเข้าไปนี้ที่เราผ่านนั้นคือออเดียนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมเมสเซจคือสื่อสารให้จงใจยังไงโดยผ่านสื่อหรือรูปแบบไหนให้เหมาะสมผ่านช่องทางไหนในการเผยแพร่และเราชวนลงมือทำยังไงคือ CTA โมเดลในการสร้างคอนเทนต์งานเนี่ยนะคะเราต้องดูให้ชัดเจนกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครเลือกผู้ชมให้ตรงใจกับการสื่อสารจะทำให้สารของเราได้รับความรู้การชวนและแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นสั่งเราจะเกิดการชัดเจนและส่งต่อตรงตามความต้องการของผู้ชมในรูปแบบของสื่อที่เราเลือกว่าเราต้องการที่จะสร้างสื่อออกมาแบบไหนให้เหมาะสมกับสารและผู้ชมเมื่อเราเลือกสื่อที่จงใจแล้วเราก็มาดูว่าเราต้องการที่จะเผยแพร่สื่อนั้นที่ไหนผ่านช่องทางอะไรให้ผู้ชมเข้าถึงและผู้ชมที่ใช้งานเป็นประจำณเวลานั้นๆเวลาก็สำคัญนะคะเราเผยแพร่และกำหนดเวลาไว้ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเราก็มามีปฏิสัมพันธ์คือสร้างสารสัมพันธ์โดยให้รู้ว่า call to action ยังไงคือต้องการผู้ชมทำอะไรกลับมายังคอนเทนต์ของเราเราก็จะเห็นแอคชั่นกลับมาจากยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์และการสมัครสมาชิกชวนให้ลงมือทำณตอนนั้นณกิจกรรมนั้นณเวลาหรือคอนเทนต์ที่เรากำหนดเป้าหมายนั้นว่าเขากดติดตามหรือมีส่วนร่วมไหนเมื่อเริ่มจากผู้เข้าชมแล้วการวางแผนและการสื่อสารทั้ง5ขั้นตอนจะทำให้คอนเทนต์ของเราปังและตรงใจคนดูได้มากที่สุดแชร์เยอะที่สุด AI ก็จะดูช่วยดึงช่วยดันคอนเทนต์ของเราให้สร้างการเปิดยอดการดูเพิ่มขึ้นมีการดูต่อเนื่องสร้างการแชร์สร้างการมีส่วนร่วมการติดตามตรงใจคนดูยอดวิวยอดไลค์ยอดขายต่างๆเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจบกันไปแล้วครับตอนที่3อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยตอนที่3อะไรเอ่ยย้อนกลับกันไปดูใหญ่เลยจำได้ไหมเอ่ยตอนที่3ชื่อว่าตอนอะไรองค์ประกอบของคอนเทนต์ที่ดีเราดูองค์ประกอบของคอนเทนต์ที่มาถึงสุดท้ายของบทตอนที่3ก็จะมาเวิร์กช็อปกันให้ทุกคนที่ดูรายการนี้นะคะวางแผนคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์มาสถานประกอบการหรือองค์กรของเราคนละหนึ่งเรื่องอย่างอาจารย์จะประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและส่งกลับมาให้อาจารย์ผ่านทางอีเมลโดยใช้โมเดล5ขั้นตอนที่อาจารย์นำเสนอมาแล้วก่อนหน้านี้เพื่อมาวางแผนให้ชัดเจนแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คือผลลัพธ์ที่สุดอาจารย์ก็จะมีแผนประชาสัมพันธ์ให้คนเห็นให้ดูเพราะอาจารย์จะประชาสัมพันธ์เราก็ต้องกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าเราจะประชาสัมพันธ์ใครเราประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือนักศึกษาหรือไม่ใช่นักศึกษาเขายังไม่ได้เข้าดังนั้นเขาจะเป็นแค่นักเรียนเราก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนนักเรียนม.ปลายที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยว่าเขามีความสนใจอะไรปัญหาและความต้องการเป็นแบบไหนพฤติกรรมของการรับสื่อเป็นยังไงเราก็กำหนดและมาดูว่าสิ่งที่เราจะสื่อสารใครและก็ความที่เราจะสื่อสารคืออะไรความน่าเชื่อถือแบบไหนเป็นการให้ความรู้เชิญชวนหรือสร้างแรงบันดาลใจสร้างการรับรู้หรืออย่างเช่นเชิญชวนน้องๆให้มาร่วมกิจกรรมถ้าเป็นองค์กรแล้วก็เชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมกับบริษัทหรือองค์กรต่างๆว่าที่ผ่านมาคุณรู้จักในอันนี้ยังไงแบบไหนเราก็โพสต์ไปและรูปแบบสื่อที่เราจะโพสต์เราต้องการแบบไหนเราก็ดูว่ากลุ่มเป้าหมายของเราก็ชอบแบบไหนและสื่อที่จะ
ข้าใจได้ตรงที่สุดมีจุดเด่นยังไงเราก็เลือกมาสมมติคุณบอยเราเป็นนักเรียนไม่สมมตินะคะตั้งเป้าหมายได้แล้ว

เอากลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนแล้วก็นักเรียนก็เขาจะการสำรวจงานวิจัยนะคะกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาก็จะชอบวิดีโอสั้นๆความยาวไม่เกิน45 วิดูใจง่ายดึงดูดความสนใจและมาดูว่าแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะเลือกเป็นแพลตฟอร์มไหนเผยแพร่ที่ไหนกลุ่มเป้าหมายยังไงเข้าใจง่ายไหมและสนับสนุนการสื่อสารยังไงเราก็เลือกเลยนะคะว่าเราอาจารย์ต้องการเผยแพร่ที่ TikTok เราก็จะเขียนไว้ต้องการให้ call to action ยังไงคือต้องการผู้ชมทำอะไรมามีส่วนร่วมกลับมายังไงเราก็ตั้งคำถามเลยค่ะจะมีคำถามหรือมีกิจกรรมหรือมีการกดไลค์กดแชร์ให้รางวัลอะไรต่างๆเราก็สร้างกิจกรรมขึ้นมาเลยค่ะลงทะเบียนเข้าร่วมได้รับรางวัลผ่านลิงก์และโพสต์ตัวอย่างค่ะเมื่อกี้เขียนแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายนักศึกษาปีศึกษา68เพื่อที่จะมาเข้านักศึกษาจบการศึกษา68เพื่อที่จะมาเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา69กรรมคือการเปิดมหาวิทยาลัยโดยให้ทุนการศึกษามีหลักสูตรใหม่ๆมีผลงานนักศึกษาและอาจารย์เมื่อเราได้ทุกอย่างแล้วเราก็มาเช็คก่อนลงมือทำให้เนื้อหาตรงเป้าหมายชัดเข้าใจง่ายสื่อน่าสนใจเหมาะสมช่องทางการเข้าถึงง่ายตรงกลุ่มเป้าหมายและมี call to action กลับมาชัดเจนวัดผลได้จะตอบโจทย์การสื่อสารให้เราอย่างมืออาชีพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรหรือมหาวิทยาลัยหรือธุรกิจของเราได้อย่างชัดเจนจบกันแล้วนะคะกับตอนที่3อย่าลืมทำเวิร์กช็อปส่งเข้าให้อีเมลของอาจารย์ด้วยกันด้วยนะคะเมื่อเราวิเคราะห์5ขั้นตอนของการวิเคราะห์สื่อเมื่อเรารู้แล้วเราก็มาดูค่ะในการคิดวิเคราะห์อันดับแรกคิดวิเคราะห์สื่ออย่างมีวิจารณญาณยังไงเข้าใจสื่อแบบไหนประเมินสื่อยังไงหรือใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันหรือเปล่าเราก็มาดูคำถามอันดับแรกใครเป็นผู้สร้างสื่อและมีจุดประสงค์อะไรเราต้องตั้งคำถามเสมอค่ะว่าข้อมูลที่เราได้รับมาจริงหรือเท็จและใครได้ประโยชน์จากสื่อนี้ยังไงมีมุมมองอื่นหรือไม่หรือคนเชื่อหรือแชร์หรือเปล่าวิเคราะห์เลยนะคะเราก็วิเคราะห์เลยค่ะผู้สร้างสื่อมีจุดประสงค์อะไรโดยวิเคราะห์จากเนื้อหาว่าสื่อที่เราได้รับมีข้อมูลหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถือแค่ไหนเราก็ดูเลยค่ะว่าสื่อที่เรารับมาเราต้องการรับสื่อให้ด้านเชื่อถือที่สุดเลยค่ะคือเราต้องดูจากองค์กรของรัฐยอมรับและยืนยันหรือมีตารับรองอะไรออกมาแน่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นองค์กรของรัฐมีอะไรบ้างเราก็มาดูแล้วค่ะองค์กรของรัฐก็จะเป็นองค์การสื่อสารมวลชนเราก็มาดูแล้วว่าองค์การสื่อสารมวลชนนี้ยอมรับและให้มาตรฐานขององค์กรอะไรบ้างที่เราเห็นกันเลยช่อง3ช่อง7ช่อง8ก็จะมีสื่อต่างๆที่ออกมาเป็นสื่อให้เราเห็นโดยมีข้อมูลหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถือจากคลิปวิดีโอเราก็มาดูแล้วโดยวิเคราะห์ผู้รับสารว่าสื่อที่เรากำลังกลุ่มเป้าหมายอยู่กับใครตามที่เป็นผู้รับสารเราก็มาวิเคราะห์แล้วค่ะว่าผู้รับสารเขาผู้รับสารเมื่อเราวิเคราะห์ผู้รับสารสื่อที่กำลังสื่อสารว่าซันเซียสื่อสารกับใครกลุ่มเป้าหมายคือใครการวิเคราะห์นี้จะช่วยทำให้เราเข้าใจผู้ชมเข้าใจถึงเทคนิคการสื่อสารและก็นำมาพัฒนาคอนเทนต์ของเราได้เองเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าเราจะนำเสนอยังไงเราก็จะมาวิเคราะห์เราจะใช้คอนเทนต์อะไรที่จะดึงดูดใจให้ผู้รับสารมีอคติน้อยลงหรือไม่มีอคติหรือจะสร้างให้มีขึ้นอยู่กับการนำเสนอแล้วค่ะว่าจะเป็นแรงจูงใจแบบเชิงบวกหรือเชิงลบเมื่อมีการนำเสนอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีมาวิเคราะห์ผลกระทบว่าจากการนำเสนอเนี่ยค่ะสื่อที่เรานำเสนอจะส่งผลต่อผู้รับสารอย่างไรทั้งต้องวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าทั้งระยะสั้นระยะยาวจะส่งผลแบบไหนและยังไงพอเราวิเคราะห์เข้าใจสื่อยกตัวอย่างเช่นอมรินทร์ช่อง8อันนี้คือยกตัวอย่างนะคะเราจะไม่ทำให้เรายกถึงข้อเท็จจริงที่เขานำเสนอถึงสื่อช่องอมรินทร์เขาจะเล็งกลุ่มเป้าหมายแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายที่ฟังสื่อของเขาจะต้องเข้าใจสื่อของเขาว่าสื่อของเขาเป็นสื่อที่เรียวจากสถานที่จริงคนจริงและมีตัวอย่างประกอบสื่อก็คือ 3D หรือเหตุการณ์จำลองให้ได้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อให้รู้เท่าทันว่าสื่อเราเข้าใจสื่อที่เขาสื่อไหมและเข้าใจสื่อว่ายังไงโดยที่เราไม่เชื่อสื่อทั้งหมดและไม่แชร์ต่อทันทีจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนตรวจสอบจากหลายๆสื่อหลายๆองค์กรเพื่อมาคิดให้รอบด้านว่าสิ่งที่เรารับสารมาและเราต้องการจะส่งสารต่อกันนะคะว่าเราต้องตั้งคำถามเลยค่ะตั้งคำถามกับตัวเองและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบว่าเรารับสื่อมาแล้วสื่อที่เรารับมามีข้อ

0: มูลถูกต้องหรือตรงยังไงจากหลายๆสื่อเลยค่ะประมวลหาเมื่อรับรู้สิ่งที่ถูกต้องแล้วและตัดสินใจที่ฉลาดเราก็จะรู้เท่าทันที่จะแชร์และส่งต่อ
1: ยกมือแล้วยกมือแล้ว
0: เราก็จะเห็นเลยค่ะเราก็จะตรวจสอบแหล่งที่มาได้ตรวจสอบได้หลากหลายเปรียบเทียบจากหลากหลายแหล่งว่าตรงกันหรือเปล่าใช้วิจารณญาณและเหตุผลจากสื่อหลายสื่อและทำหน้าที่เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบต่อการแชร์และบอกต่อเห็นไหมคะเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้ววิเคราะห์อย่างชาญฉลาดแล้วเราก็จะเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความรับผิดชอบต่อการแชร์และส่งสารต่อจากสารที่เราได้รับอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราวิเคราะห์สื่อแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าทำไมต้องวิเคราะห์สื่อเพราะว่าเราจะเข้าใจผู้ชมได้ว่าต้องการอะไรและผู้ชมคือใครสนใจอะไรเราก็จะเข้าใจความต้องการแล้วก็ตรงเป้าหมายต่อความสนใจหรือต่อพฤติกรรมที่ผู้ชมสื่อเข้ามาดูเขาก็รู้แล้วว่าประเด็นที่เราต้องการจะให้ตรงผู้ชมมากที่สุดจากการสื่อสารคืออะไรและสื่อได้ตรงเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายขนาดไหนเมื่อเข้าใจสื่อแล้วเราก็จะรู้ว่าทำไมเราต้องวิเคราะห์สื่อเพราะเราเข้าใจผู้ชมแล้วเราก็จะเข้าใจเทคนิคการสื่อสารว่าเขาจะเล่าเรื่องหรือเราจะเล่าเรื่องเขาจะรับรู้การเล่าเรื่องจากของเรื่องของเราที่น่าสนใจเราจะรู้เลยค่ะว่าเราจะเล่าเรื่องและใช้กลยุทธ์กลวิธีที่ทำให้สื่อของเราน่าสนใจขนาดไหนโดยใช้ภาษาและน้ำเสียงคำพูดที่ชวนติดตามชวนให้เราสนใจและกลับมาฟังกลับมาสนใจซ้ำจากภาพและเสียงจากมุมภาพจากดนตรีที่เราประกอบจากเอฟเฟกต์ที่ดึงดูดอารมณ์ได้น่าสนใจจากเงาจากแสงเสียงและสีเมื่อมีจุดสนใจแล้วการส่วนร่วมการมีส่วนร่วมก็จะกระตุ้นให้ผู้ชมเข้ามามีปฏิสัมพันธ์จากเทคนิคการสื่อสารของเราอีกโดยรู้ว่าเราจะให้สื่อของเราทำให้สื่อรู้ว่าจะทำให้สื่อประสบความสำเร็จแบบไหนและเราจะนำเทคนิคมาปรับใช้คอนเทนต์ของเรายังไงเพราะว่าจากการเข้าใส่ใจสื่อที่เราวิเคราะห์เนี่ยค่ะเราก็จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจากสื่อที่ไม่เหมาะสมเราก็จะนำเสนอเฉพาะสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆพอเราวิเคราะห์สื่อได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเรายังไงจากการเข้าใจสื่อและเรียนรู้เทคนิคแล้วเราก็พัฒนาคอนเทนต์ของเราได้อย่างต่อเนื่องหาจุดเด่นจุดด้อยและจุดเราจะมองจุดด้อยเป็นเรียกว่าจุดที่เราควรปรับปรุงดีกว่าค่ะเราจะรู้ว่าจุดเด่นของเราคืออะไรและจุดที่เราควรปรับปรุงตรงไหนและเรียนรู้และแก้ไขไอเดียหรือเทคนิคไงเพิ่มแรงบันดาลใจหรือแก้ไขแรงบันดาลใจและเทคนิคยังไงให้แรงบันดาลใจของเราจะมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเมื่อเรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะนำมาปรับใช้ออกแบบคอนเทนต์ออกแบบให้ดีขึ้นออกแบบให้หลากหลายมากขึ้นปรับใช้เราก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีแล้วดีอีกดีขึ้นเรื่อยๆสร้างสรรให้สื่อเรามีคุณภาพและมีผลลัพธ์ตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นสร้างคอนเทนต์ที่แตกต่างและมีคุณภาพเพิ่มโอกาสในการเข้าใจแล้วก็สร้างผลลัพธ์ให้กับสื่อเรามากขึ้นเพราะว่าเราเข้าถึงและเรารู้แล้วผู้ชมเป็นยังไงเรารู้แล้วว่าเทคนิคของเราจะใช้เทคนิคการสื่อสารแบบไหนสื่อของเราก็จะตอบโจทย์และเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะของผู้สร้างสื่อเราก็จะใช้เราก็จะรู้แล้วว่าวันนี้เราต้องวิเคราะห์อะไรและเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับสื่อได้ตรงใจและสร้างคอนเทนต์ที่ทรงพลังและตรงต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสำเร็จรู้กันแล้วนะคะคำนี้ว่าทำไมเราต้องสร้างสื่อทำไมเราต้องวิเคราะห์สื่อเพื่อที่จะมาสร้างสื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งสื่อได้ตรงใจและสร้างคอนเทนต์มีผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์คนก็จะมีไอเดียแล้วก็จะรู้แล้วว่าก็จะอยู่ในกรอบเราก็จะสร้างบ้านเหมือนการสร้างการออกแบบนะเราก็จะสร้างบ้านในการสร้างบ้านก็จะตรงตามกรอบที่เรากำหนดที่เราออกแบบไว้เคยได้ยินไหมคะถ้าเราบุดออกนอกกรอบบ้านของเราอาจจะกลายเป็นบ้านค่ะงบประมาณบานปลายหลุดจากกรอบจากบ้านก็จะออกมามีเรือนมีชานมีอะไรที่นอกกรอบคราวนี้มองได้ง่ายๆเลยค่ะเราสร้างกรอบไว้เราจะให้บ้านเรามีเสา4เสาพอเราเพิ่มไปเท่ากับบ้านน้ำหนักเราเพิ่มแล้วพอน้ำหนักเพิ่มก็ไม่ตรงตามมาตรฐานมุมมองจากบ้านก็มองเป็นคอนเทนต์มองเป็นสื่อของเราได้เมื่อมาตรฐานไม่ตรงจุดอาจจะทำให้สื่อไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพไม่ตอบโจทย์ต่อผลลัพธ์เหมือนบ้านเลยค่ะเสาน้ำหนักไม่ได้อาจจะทำให้เสาซุดบ้านร้าวเราก็จะมองบ้านเราเป็นสื่อได้เลยค่ะเมื่อสื่อมาไม่ดีตอบไม่ตรงจุดไม่ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายสร้างสื่อที่เหมาะสมสื่อของเราก็จะไม่มีการบอกต่อไม่มีคุณภาพไม่มีการแชร์สิ่งที่เราควรปรับปรุงอาจจะมองเปลี่ยนไปเป็นมุมลบเป็นจุดด้อยจากเมื่อกี้เราไกลเราเป็นจุดที่ควรปรับปรุงเราจะกลายเป็นจุดด้อยแหละ

แต่เราก็จะมองใหม่ค่ะฉะนั้นทุกอย่างเราจะต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ได้ก็จะทำให้คอนเทนต์ของเราทรงพลังที่สุดตรงตะกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมโดยเราจะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์และเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนคอนเทนต์ให้ครบทุกมิติเราก็จะมีเฟรมเวิร์ก 5W1H ค่ะใน 5W1S นี้เราก็มี Who What When Where Why มาดูกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะเราตั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเมื่อได้กลุ่มหมายเราก็มาดูว่าสื่อเราจะสื่ออะไรข้อความสำคัญเลยค่ะหรือคีย์หลักเลยสิ่งที่เราจะสื่อคืออะไรให้ความรู้เชิญชวนหรือสร้างแรงบันดาลใจและเมื่อรู้แล้วว่าจะสร้างสื่ออะไรเราก็มาดูเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ถึงจะสื่อสารเราก็มากำหนดเวลาเลยค่ะกำหนดเวลาในการสร้างสื่อว่าเวลาไหนจังหวะไหนที่เหมาะเทศกาลไหนหรืออะไรเราสามารถกำหนดได้จากแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะเผยแพร่เราสามารถไปกำหนดได้เลยค่ะเมื่อเรารู้แล้วเราก็มาดูว่าช่องทางอะไรเนี่ยค่ะหรือแพลตฟอร์มอะไรที่จะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ก็คือแวร์คือช่องทางอะไรออฟไลน์ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มอะไรหรือสถานที่ไหนในการที่จะมาสร้างคอนเทนต์และทำไมผู้ชมจะต้องสนใจอันเนี้ยค่ะเรานำ why เนี่ยค่ะก็คือความต้องการหรือเราจะมองว่าตรงเนี้ยให้เป็นปัญหาก็ได้ค่ะปัญหาคืออะไรเหตุผลแล้วก็ประโยชน์ที่เขาจะได้จากปัญหานั้นมาสร้างคุณค่าสร้างจุดเด่นหรือความแตกต่างเรานำปัญหานั้นมาสร้างความแตกต่างค่ะว่าทำไมถึงต้องเป็นเราสร้างคอนเทนต์เนี้ยค่ะว่าคอนเทนต์เนี้ยตอบโจทย์อะไรทำไมถึงต้องเป็นเราและเมื่อเรารู้แล้วใครสื่อสารอะไรเผยแพร่เมื่อไหร่และช่องทางไหนจะเผยแพร่แล้วตอบโจทย์หรือให้คุณค่าอะไรหรือมีประโยชน์ยังไงเราก็จะมาดูกันค่ะว่าจะสื่อสารยังไงโดยใช้วิธีแบบไหนรูปแบบการสื่อสารยังไงโทนเสียงสไลด์งบประมาณยังไงสุดท้ายคือในการวัดผลทุกอย่างเนี่ยค่ะจะครบทุกมิติเราก็จะนำวูวัดเป็นแวววายเนี่ยค่ะมาเป็น how เมื่อ how เสร็จเราก็จะมาวัดผลค่ะวัดผลจากความสำเร็จว่าวิดีโอสั้นของเราพูดคุยกับรุ่นพี่โทนเสียงน่าเชื่อถือมีการสมัครแล้วก็มีการมีส่วนร่วมเท่าไหร่เราก็จะมาวัดผลจาก 5W1H ค่ะเราสามารถนำ 5W1H นะคะไปตอบโจทย์หรือใช้กับอย่างอื่นเพื่อช่วยให้เราคิดได้ครบถ้วนได้ค่ะไม่ว่าจะวางแผนคอนเทนต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็จะเป็นการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ของเราได้ค่ะหลังจากที่เราสร้างเคสสตัดดี้กันแล้วนะกิจกรรมอีกแล้วค่ะเราเรียนรู้กันมาแล้วเราก็ต้องลงมือทำนะคะเพื่อเป็นการทบทวนในสิ่งที่เราเรียนรู้มาว่าเราเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนจากกิจกรรมที่เราทำนี่ล่ะเริ่มกันเลยค่ะไปดูคลิป TikTok มาและส่งคลิป TikTok ตัวอย่างที่วิเคราะห์เข้ามาในอีเมลตอบไปได้ทุกข้อเลยค่ะตามหัวข้อที่อาจารย์ให้ตามหน้าสไลด์นี้นะคะนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอส่งเข้ามาทางอีเมลที่อาจารย์ทิ้งไว้ในคลิปสุดท้ายอย่าลืมนะคะส่งกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆมาให้อาจารย์ตามอีเมลที่อาจารย์ให้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพดิฉันอาจารย์ณกิตตาบัวคายรัตนชัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะวันนี้เป็นวันแรกของรายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพตอนที่1แนวทางการประกอบอาชีพและความสำคัญของผ้ามัดย้อมต่อด้วยการเตรียมผ้าก่อนลงย้อมในชีวิตประจำวันของเราท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าผ้าพันคอของตกแต่งบ้านหรือแม้แต่ของที่ระลึกต่างๆผ้ามัดย้อมเป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งค่ะที่มีความโดดเด่นตรงที่ลวดลายแต่ละชิ้นไม่สามารถทำซ้ำได้เหมือนกันเป๊ะๆจึงทำให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นคุณค่าที่ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญจากผ้ามัดย้อมค่ะในรายวิชานี้ท่านผู้ชมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมผ้าก่อนย้อมการรู้จักการย้อมสีธรรมชาติวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการย้อมการสารช่วยติดสีเทคนิคการมัดย้อมการคำนวณต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการประกอบอาชีพและเพื่องานอดิเรกค่ะการประกอบอาชีพผ้ามัดย้อมเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้

0: ดีเริ่มต้นได้ด้วยเงินลงทุนที่น้อยหรือบางคนลงทุนแค่ผ้าเท่านั้นค่ะโดยหัวใจสำคัญของการมัดย้อมสีธรรมชาติคือการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมแก่การย้อมและการสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ
1: ต่อมานะคะสีธรรมชาติคือสีที่ได้จากทรัพยากรที่พบในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือแร่ธาตุนับเป็นแหล่งกำเนิดสีที่มนุษย์นำมาใช้ตั้งแต่อดีตเพื่อสร้างงานศิลปะเครื่องนุ่มห่มและสื่อความหมายทางวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนค่ะผ้าที่ผ่านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากเฉดสีที่นุ่มนวลกลมกลืนและสะท้อนความงดงามอย่างเป็นธรรมชาติคุณค่าของผ้าสีย้อมธรรมชาติไม่ได้อยู่เพียงแค่สีสันนะคะแต่ยังรวมถึงเรื่องราววัตถุดิบกระบวนการผลิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานค่ะลักษณะเด่นของการย้อมสีธรรมชาติคือความแตกต่างของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งแม้จะใช้วัตถุดิบจากแหล่งเดียวกันก็ตามเนื่องจากสีที่ได้เกิดอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆเช่นฤดูกาลสภาพภูมิอากาศอายุของพืชวิธีการเตรียมสีค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH และเทคนิคการย้อมส่งผลให้เกิดเฉดสีและลวดลายที่ไม่ซ้ำกันความหลากหลายดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์และคุณค่าของงานหัตถศิลป์ที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติความประณีตและภูมิปัญญาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การสืบทอดต่อไปในอนาคตต่อมามนุษย์ได้เรียนรู้การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้สร้างสีสันสำหรับการย้อมเช่นได้และผืนผ้ามาอย่างยาวนานโดยสีธรรมชาตินะคะสามารถจำแนกตามแหล่งกำเนิดได้3ประเภทค่ะลำดับแรกได้แก่สีธรรมชาติจากแร่ธาตุลำดับที่2สีธรรมชาติจากสัตว์และลำดับที่3สีธรรมชาติจากพืชค่ะเรามาเริ่มจากแหล่งที่มาของสีธรรมชาติจากแร่ธาตุกันก่อนนะคะสีธรรมชาติจากแร่ธาตุเป็นสีที่ได้จากสารประกอบของโลหะและแร่ต่างๆเช่นเหล็กทองแดงโครเมียมแมงกานีสหรือดินสีชนิดต่างๆเช่นสีจากโคลนสีจากดินแดงในบ้านเรานิยมนำดินสีและแร่ธรรมชาติบางชนิดมาใช้ในการย้อมโดยเฉพาะแร่ธาตุหรือดินที่มีสารประกอบจำพวกอลูมิโนซิลิเกตและสารประกอบโลหะต่อมาสีธรรมชาติจากสัตว์ได้มาจากสารสีที่สร้างขึ้นโดยสัตว์หรือแมลงบางชนิดตัวอย่างที่รู้จักกันดีคือคลั่งซึ่งได้มาจากแมลงคลั่งที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เมื่อเก็บเกี่ยวจะได้สารสีแดงธรรมชาติที่สามารถนำมาย้อมได้ส่วนในเรื่องคุณภาพและความเข้มของเม็ดสีขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ที่คลั่งไปอาศัยอยู่ค่ะรวมถึงสภาพแวดล้อมในการเป็นอยู่ของพืช นั้นๆค่ะต่อมานะคะสีธรรมชาติจากพืชสีธรรมชาติจากพืชเป็นแหล่งที่ได้รับความนิยมที่สุดเลยเนื่องจากพืชที่เราใช้มาย้อมสีนะคะหาได้ง่ายและมีความหลากหลายของเฉดสีสีจากพืชสามารถสกัดได้จากส่วนต่างๆของพืชได้แก่รากเปลือกลำต้นใบดอกผลเมล็ดและแก่นไม้พืชแต่ละชนิดให้สีที่แตกต่างกันเช่นสีเหลืองสีแดงสีน้ำตาลสีม่วงสีน้ำเงินสีย้อมธรรมชาติจากพืชจึงถูกนำมาใช้ในการย้อมและใช้ในงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างแพร่หลาย
0: 2. อุปกรณ์วัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการทำมัดย้อมค่ะควรเลือกเส้นใยที่เป็นธรรมชาติค่ะเส้นใยที่เป็นธรรมชาติก็ได้แก่ผ้าฝ้ายหรือชื่อทางการค้าค่ะเรียกว่าคอตตอนผ้าลินินผ้าไหมผ้าเลยอนผ้าใยกันชงเป็นต้นค่ะ 2. สีย้อมค่ะสีย้อมก็เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติค่ะโดยเราสามารถนำสีย้อม

หลากหลายชนิดมาเดี๋ยวในพาร์ทสัปดาห์ต่อๆไปนะคะเราจะย้อมแต่ละชนิดค่ะโอเค3อุปกรณ์ในการทำลวดลายค่ะได้แก่หนังยางเชือกฟางไม้ไอศครีมท่อ PVC มีตัวอย่างนะคะท่อ PVC ก็ได้ค่ะหรือว่าเหรียญหรือจะเป็นก้อนหินถ้าเป็นก้อนหินหรือสิ่งที่มาจากดิน

0: ได้แก่เกลือสารส้มน้ำสนิมเหล็กค่ะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีทำอีกทีนึงนะคะ 5. อุปกรณ์ป้องกันต่างๆเช่นถุงมือยางผ้าปิดจมูกค่ะ 6. ภาชนะสำหรับการย้อมค่ะได้แก่หม้อค่ะกระชอนหรือที่คีบก็ได้ค่ะเตาจะเป็นเตาไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สเตาถ่านได้หมดเลยค่ะกะละมังหรือถังสำหรับใส่น้ำค่ะสำหรับล้างนะคะแนวทางการต่อยอดการสร้างรายได้ของการทำผ้ามัดย้อมนะคะก็จะสามารถนำเสนอสินค้าผ่านทางภาพถ่ายหรือวิดีโอทางช่องทาง TikTok เพื่อแสดงลวดลายและขั้นตอนได้ค่ะอีกโซเชียลหนึ่งก็คือ Facebook Instagram Shopee ค่ะหรือจะเป็นการขายทำออเดอร์พิเศษก็ได้ค่ะรับสั่งทำเสื้อกลุ่มหรือมัดย้อมกระเป๋าผ้าทำตามออเดอร์ลูกค้าได้หมดเลยค่ะค่ะต่อมาผ้าของเรานะคะเป็นผ้าจากเส้นใยธรรมชาติเนาะที่เราจะนำมาย้อมถูกต้องไหมคะผ้าจากเส้นใยธรรมชาติเนี่ยที่เรานิยมกันนำมาย้อมก็คือจะเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าคอตตอนผ้าแมมเบิร์ดผ้ารินินผ้าไหมผ้าสปันผ้าสารูค่ะถ้าเป็นผ้าใยสังเคราะห์จะย้อมสีธรรมชาติไม่ติดค่ะวิธีการสังเกตเราจะสังเกตยังไงก็คือผิวสัมผัสที่แตกต่างค่ะอันนี้ค่ะเป็นผ้าจากผ้าใยสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์นะคะเส้นของเขาก็จะมีความแบบผิวสัมผัสเขาจะต่างกันค่ะหรือไม่ถ้าเราเป็นซื้อชิ้นผ้ามาใช่ไหมคะให้เราเทสแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจุดไฟก่อนถ้าผ้าจากใยสังเคราะห์ค่ะเวลาโดนไฟหรือความร้อนนะคะเขาจะมีการหดตัวเหมือนพลาสติกหดอันนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวลองดูเขาจะมีการหดตัวเห็นไหมคะว่าแบบเขาจะเหมือนแบบพลาสติกเป็นแบบนี้แบบนี้เลยเดี๋ยวจะไปเผาใกล้ๆให้ดูนะคะผ้าโพลีเอสเตอร์เวลาเรานำมาเผาตรงปลายผ้าที่โดนไฟจะม้วนเป็นเกลียวลองนึกถึงตอนเด็กๆที่เราเอาไฟมาเผาหลอดนะคะก็เพราะว่าผ้าใยสังเคราะห์เนี่ยผลิตจากพลาสติกนั่นเองค่ะ
1: แล้วก็จะมีลักษณะที่แบบเป็นดำๆส่วนผ้าใยธรรมชาตินะคะจะมีกลิ่นคล้ายเหมือนเราเผากระดาษหรือเพราะว่าเป็นเส้นใยที่มาจากพืชเนาะผ้าคอตตอนนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาชิ้นแล้วกันที่ย้อมแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราเผาไปอะค่ะจะเหมือนกระดาษหรือใบไม้แห้งไหมประมาณนี้เลยค่ะข้อสังเกตนะคะผ้าที่เป็นใยธรรมชาติเวลาที่โดนเผาจะมีลักษณะเป็นผงหรือขี้เถ้าคล้ายๆกับเราเผากระดาษหรือใบไม้แห้งประมาณนี้เลยค่ะกลิ่นของเขาก็จะเหมือนกระดาษไหม้หรือใบไม้ที่ไหม้ค่ะกลิ่นประมาณนี้เลยและลักษณะความไหม้ก็เหมือนกับกระดาษและใบไม้แห้งค่ะผ้าที่เราเผาให้ดูนะคะจะเป็นผ้าฝ้ายค่ะซึ่งผ้าฝ้ายค่ะเป็นเส้นใยเซลลูโลสค่ะกลิ่นก็เลยจะเหมือนกระดาษกับใบไม้ค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ช่องทางการจัดจำหน่ายผ้าสำหรับการทำมัดย้อมกันค่ะขั้นตอนง่ายนิดเดียวค่ะลำดับแรกนะคะเข้า Safari หรือ Google Chrome ก็ได้นะคะแล้วก็เสิร์ช Google ค่ะหลังจากเสิร์ช Google แล้วเราก็พิมพ์เลยค่ะว่าผ้าสำหรับทำมัดย้อมหรือผ้าสำหรับการมัดย้อมก็ได้ค่ะพอมาที่หน้าเว็บไซต์นะคะเราก็จะเห็นว่ามีตรงข้อความที่เขียนว่าสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนค่ะก็ถ้าเรากดเลือกสินค้าในตรงที่กล่องสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนค่ะนะคะเขาก็จะลิงก์ไปสู่ช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะหรือเราสามารถเลือกดู ข้อความนะคะ

นะว่าอันไหนที่เป็นหมวดช้อปปิ้งออนไลน์หรือหมวดให้ความรู้นะคะอันนี้เราจะดูแหล่งซื้อผ้ากันนะคะว่าเราสามารถกดซื้อที่ไหนเรามาลองดูทางช่องทาง Facebook ค่ะคือจะเป็นข้อความที่เขียนว่าผ้ามัดย้อมผ้าเย็บขาวสำเร็จสำหรับงานมัดย้อมขายส่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เขาขายของออนไลน์ทางช่องทาง Facebook นะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยเป็นผ้าขาวสำหรับทำมัดย้อมอีโคปิ้นผ้าเนี้ยสามารถใช้ได้ค่ะหรือถ้าเราจะเซิร์ชดูใน Facebook นะคะวิธีการเซิร์ชก็คือตรงมุมขวาค่ะค้นหาก็เซิร์ชว่าผ้าขาวทำมัดย้อมได้เลยค่ะหลังจากที่เราค้นหาคำว่าผ้าขาวทำมัดย้อมเสร็จแล้วสิ่งที่เราค้นหาค่ะก็จะขึ้นมาเลยค่ะที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดของเราเราสามารถเลือกดูได้เลยค่ะว่าเราจะช็อปกับยูเซอร์คนไหนค่ะมีเลือกเยอะแยะเลยมีทั้งเสื้อหมวกนะคะหรือเราสามารถกดเข้าไปดูรูปได้เลยค่ะหรือเราสามารถรูปในรายละเอียดได้นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะก็จะเป็นภาพหมวกอันนี้จะเป็นหมวกที่ทำมัดย้อมได้นะคะวัสดุที่เรานำมาใช้มัดย้อมนะคะเลือกตามใจตัวเองได้เลยนะคะว่าเราอ่ะจะเลือกใช้เป็นอะไรใช้หมวกหรือเสื้อหรือผ้าพันคอหรือเป็นผ้าผืนก็ได้นะคะใช้ได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์คร่าวๆที่อาจารย์บอกแหล่งซื้อนะคะสามารถหาซื้อได้ต่อแหล่งต่อมานะคะก็จะเป็น Shopee ค่ะแอป Shopee บ้านส้มที่เราคุ้นเคยนะคะเราก็เซิร์ชไปเลยค่ะผ้าสำหรับทำมัดย้อมค่ะก็พิมพ์ไปเนาะผ้าสำหรับทำมัดย้อมเรียบร้อยกดค้นหาค่ะก็จะขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่สามารถนำไปย้อมสีธรรมชาติได้นะคะก็จะมีทั้งผ้าผืนผ้าพันคอเสื้อผ้าพันคอนะคะผืนใหญ่ผ้าผืนก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้ายกหมวนผ้านี้ก็จะเป็นผ้าแมมเบิร์ดผ้าแมมเบิร์ดคือผ้าฝ้ายค่ะย้อมติดหน้ากว้าง110 ซมค่ะค่ะก็แล้วแต่เราเลยว่าเราสะดวกจะใช้แบบไหนค่ะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะผ้าฝ้ายผ้าริ้นินอันนี้จะเป็นผ้ามัสลินนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็จะเป็นผ้าคอตตอนค่ะก็คือผ้าฝ้ายนะคะอันนี้ก็เอามาย้อมแล้วสวยเหมือนกันต่อมาจะเป็นผ้าสปันค่ะสปันเลยอนผ้านี้ก็จะเป็นลักษณะทิ้งตัวสวยพิ้วค่ะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะผ้าที่สำหรับทำมัดย้อมในช่องทาง Shopee ค่ะหรือถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะได้เสื้อผ้า Ready to Wear นะคะก็เสิร์ชได้เลยค่ะว่าเสื้อผ้าฝ้ายค่ะค่ะหลังจากเซิร์ชเสื้อผ้าฝ้ายเสร็จแล้วเราก็จะเห็นเสื้อเป็นตัวนะคะก็สามารถเลือกนำมาใช้ได้ค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะเราก็ดูรายละเอียดค่ะว่าเป็นเขาจะเขียนว่าอันนี้ผ้าฝ้ายเมืองเนื้อดีค่ะใช่ก็สามารถใช้นำมาย้อมผ้าได้เช่นกันนะคะผ้าชนิดนี้ค่ะเดี๋ยวเราดูต่อไปอันนี้ก็เป็นผ้าลาเนาะมีหลากหลายมากเลยค่ะเลือกช็อปได้เลยอีกหนึ่งช่องทางการเซิร์ชนะคะก็คือพิมพ์ว่าเสื้อคอตตอน100ค่ะพิมพ์เสื้อคอตตอน100จากนั้นก็จะเป็นแบบเสื้อยืดคอกลมขึ้นมานะคะให้เราเลือกซื้อสีขาวอันนี้เขาก็จะบอกโครงสร้างผ้าว่าเป็นคอตตอน100%ากอันนี้ก็สามารถนำมาใช้มัดย้อมได้ค่ะหรือเราระบุไปเลยว่าเสื้อคอตตอน100สีขาวก็ได้เนี่ยค่ะร้านนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันให้เราดูตรงรายละเอียดค่ะเขาก็จะบอกว่าเห็นไหมคะว่าเป็นคอตตอนแท้100%ไม่ผสมโพลีเอสเตอร์ไม่ระคายผ

กิ๋วผ้าตัวนี้ก็ใช้ได้หรือจะเป็นอีกร้านหนึ่งก็ได้นะคะเสื้อยืดคอกลมอันนี้ก็ใช้ว่าขอให้เป็นสีขาวนะคะถ้าเราจะนำมาย้อมสีเราก็ดูที่รายละเอียดเหมือนเดิมค่ะเขาก็จะบอกระบุเสื้อยืดผ้าคอตตอน100%เบอร์20เบอร์20ก็คือเป็นเบอร์เส้นได้ค่ะก็จะมีเนื้อค่อนข้างหนาพอสมควรค่ะก็เลือกช็อปได้เลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเตรียมผ้าก่อนลงย้อมค่ะทำไมเราถึงจะต้องเตรียมผ้าก่อนลงย้อมการเตรียมผ้าก่อนลงย้อมก็คือการต้มน้ำล้างผ้าก่อนการย้อมสีธรรมชาติค่ะเป็นขั้นตอนของการเตรียมผ้าให้พร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการการย้อมเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่มีความสำคัญมากเพราะผ้าที่ซื้อมาใหม่หรือผ้าที่ผ่านกระบวนการการผลิตจากโรงงานมักมีสิ่งตกค้างอยู่บนเส้นใยเช่นแป้งเคลือบผ้าคราบไขมันฝุ่นละอองน้ำมันจากเครื่องจักรสารฟอกขาวหรือสารตกแต่งผิวผ้าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้อาจทำให้สีย้อมเข้าซึมสู่เส้นใยได้ไม่ดีจึงส่งผลให้สีติดไม่สม่ำเสมอเกิดการสีด่างสีซีดหรือสีหลุดง่ายหลังการซักดังนั้นก่อนที่เราจะย้อมสีธรรมชาติเราควรล้างผ้าให้สะอาดด้วยการต้มในน้ำร้อนความร้อนจะทำการเปิดเส้นใยและขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนผืนผ้าเมื่อผ้าสะอาดแล้วเส้นใยจะสามารถดูดซึมสีย้อมได้ดีขึ้นทำให้สีย้อมที่ได้มีความสม่ำเสมอสีสดใสและมีความคงทนมากขึ้นค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะผ้าที่เราต้องการย้อมค่ะน้ำสะอาดไม้พายหรือที่คีบสำหรับคนและคีบผ้าถุงมือกันความร้อนหม้อสแตนเลสที่เรานำมาใช้นะคะควรจะเป็นหม้อสแตนเลสเพราะไม่ทำปฏิกิริยากับสีหรือเส้นใยผ้าไม่ควรใช้หม้อเหล็กหรือหม้ออลูมิเนียมค่ะเพราะว่าโลหะบางชนิดอาจส่งผลต่อเฉดผ้าของเราค่ะโดยเฉพาะในการย้อมสีธรรมชาติที่มีความไวต่อค่า pH และแร่ธาตุในน้ำค่ะดังนั้นหม้อสแตนเลสจึงเหมาะที่สุดในการย้อมผ้าค่ะและอุปกรณ์ลำดับสุดท้ายนะคะก็เป็นภาชนะสำหรับที่เราจะต้องพักผ้าค่ะจะเป็นกะละมังหรือถังก็ได้ค่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกเลยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นขั้นตอนการต้มน้ำล้างผ้าเราเริ่มจากการนำผ้าที่ซักแล้วนะคะซักสะอาดแล้วอาจจะซักน้ำเปล่าหรือซักน้ำยาล้างจานก็ได้นะคะซักหนึ่งครั้งเพื่อชำระล้างฝุ่นสิ่งสกปรกจากภายนอกค่ะจากนั้นเราเติมน้ำลงใส่ในหม้อให้เพียงพอค่ะโดยควรให้มีน้ำมากพอเพื่อให้ผ้าจมทั้งหมดและสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระค่ะเวลาเราคนผ้าเคลื่อนตัวได้ดีค่ะน้ำจะต้องเยอะกว่าผ้านะคะแล้วก็จะต้องไม่แน่นจนเกินไปค่ะหากน้ำในหม้อน้อยเกินไปผ้าจะอัดแน่นค่ะทำให้การล้างการทำความสะอาดอาจจะไม่ทั่วถึงหรือส่งผลให้เกิดรอยพับหรือรอยด่างค่ะหลังจากที่เราต้มเสร็จฉะนั้นเติมน้ำให้เยอะแล้วก็สามารถคนผ้าได้ตามในรูปที่อาจารย์แนบมาเลยนะคะเมื่อน้ำเริ่มร้อนหรือเริ่มเดือดค่ะเราใส่น้ำยาล้างจานลงไปค่ะนะคะแล้วก็จากนั้นก็นำผ้าลงไปต้มค่ะโดยใช้ไม้พับผ้าหรือที่คีบกดผ้าโดยให้ผ้าจมน้ำทั้งหมดและคนเบาๆค่ะเพื่อให้น้ำร้อนสัมผัสกับผ้าอย่างทั่วถึงระหว่างการต้มค่ะควรกลับผ้าหรือคนผ้าเป็นระยะเพื่อให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากทุกส่วนบนผืนผ้าค่ะสำหรับผ้าจากเส้นใยเซลลูโลสได้แก่ผ้าฝ้ายผ้าลินินผ้าดิบควรใช้อุณหภูมิของน้ำร้อนประมาณ90ถึง100องศาเซลเซียสและต้มประมาณ30ถึง60นาทีขึ้นอยู่กับความหนาและความสกปรกของผ้า
หากเป็น

0: ผ้าดิบหรือผ้าที่มีแป้งเพื่อเคลือบมากอาจจะใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อยค่ะหากเป็นเส้นใยโปรตีนผ้าที่ทำมาจากเส้นใยโปรตีนนะคะก็จะได้แก่ผ้าไหมและผ้าขนสัตว์ค่ะจะใช้อุณหภูมิต่ำกว่าผ้าที่ทำมาจากเส้นใยเซลลูโลสนะคะอุณหภูมิที่พอเหมาะของผ้าจากผ้าไหมและผ้าขนสัตว์อยู่ที่ประมาณ70-80องศาเซลเซียสไม่ควรต้มน้ำเดือดจัดนะคะควรใช้ไฟอ่อนๆในการต้มผ้าไหมและผ้าขนสัตว์เพราะว่าเส้นใยไหมหรือเส้นใยขนสัตว์อะค่ะเป็นเส้นใยโปรตีนค่ะซึ่งจะมีความบอบบางกว่าผ้าฝ้ายหากเส้นใยพวกนี้ค่ะได้รับความร้อนที่สูงเกินไปอาจจะทำให้เส้นใยแข็งเปราะหรือเสียความเงางามได้ค่ะข้อควรระวังไม่ควรใส่ผ้าลงในหม้อแน่นจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ผ้าบางส่วนไม่ได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงและทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกไม่หมดเราควรให้ผ้ามีพื้นที่เคลื่อนตัวในน้ำ 2. ค่ะไม่ควรใช้ภาชนะที่เป็นเหล็กเพราะว่าเหล็กอะค่ะอาจจะทำให้สีธรรมชาติมีเฉดเข้มหรือหม่นสีเปลี่ยนไปจากเดิมหรือสีเพี้ยนนะคะดังนั้นเราจึงไม่ควรใช้ภาชนะที่เป็นเหล็กค่ะมาเป็นอุปกรณ์สำหรับต้มผ้าค่ะข้อที่3ค่ะหากถ้าเราใช้ผ้าจากเส้นใยโปรตีนก็คือได้แก่ผ้าไหมหรือผ้าขนสัตว์จะต้องระวังเรื่องอุณหภูมิเป็นพิเศษไม่ควรต้มน้ำที่อุณหภูมิสูงเดือดจัดและควรคนผ้าอย่างเบามือเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นใยเสียหายค่ะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมการเตรียมผ้านะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะตอนนี้ทฤษฎีการเตรียมผ้าก็จบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูการปฏิบัติจริงเลยค่ะไปกันเลยค่ะ
1: ในการเตรียมผ้าก่อนย้อมค่ะเราจะใช้อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าก็ได้ค่ะหรือจะเป็นเตาถ่านก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกนะคะและก็หม้อค่ะน้ำสะอาดค่ะกะละมังและน้ำยาล้างจานค่ะให้ใช้น้ำยาล้างจานดีกว่าผงซักฟอกนะคะเพราะบางทีผงซักฟอกค่ะมีสารฟอกขาวเราเพื่อขจัดคราบสิ่งสกปรกเฉยๆแนะนำให้ใช้น้ำยาล้างจานก็พอค่ะหาได้ทุกบ้านนะคะน้ำยาล้างจานอันนี้นะคะเราจะใช้ประมาณน้ำ3ลิตรต่อน้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะวิธีการเตรียมผ้าก่อนย้อมนะคะ1เราได้ผ้ามาค่ะจะเป็นเสื้อหรือผ้าหรือจะเป็นผ้าพันคออะไรก็ได้นะคะที่ท่านผู้ชมทางบ้านมีและนำมาย้อมแต่ว่าที่สำคัญต้องเป็นผ้าจากเส้นใยธรรมชาติเท่านั้นค่ะค่ะในการย้อมสีธรรมชาติทุกครั้งค่ะเตรียมผ้าก่อนย้อมทุกครั้งเราต้องทำความสะอาดเส้นใยผ้าทุกครั้งนะคะโดยเราจะนำน้ำอันนี้ผ้าเช็ดหน้าประมาณ2ผืนเราจะใช้น้ำประมาณ3ลิตรค่ะกะคร่าวๆนะคะหม้อนะคะที่เรานำมาใช้ถ้าเรานำหม้อเรามาใช้แล้วไม่ควรนำไปปรุงอาหารนะคะค่ะตอนนี้อาจารย์ได้นำหม้ออาจารย์ได้ใส่น้ำลงไปในหม้อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเปิดอุ่นรอน้ำเดือดค่ะ

เทใส่เข้าไปในหม้อเลยนะคะขณะน้ำเดือดน้ำยาล้างจานนี้เราใช้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะต่อน้ำ3 ลิตรนะคะค่ะแล้วเราก็คนเลยค่ะคนให้เขาเข้ากันพอหลังจากที่เราคนให้เขาเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเรานำผ้าที่เราจะนำไปย้อมอะค่ะเรามาทำความสะอาดก่อนอันนี้จะเป็นผ้าเช็ดหน้านะคะเราก็นำลงไปใส่ในหม้อเลยค่ะในการล้างสิ่งสกปรกอะค่ะเราต้มเขาไว้จับเวลาประมาณ1 ชั่วโมงค่ะให้คราบสกปรกคราบมันคราบไขมันต่างๆออกบางทีคราบแป้งคราบอะไรติดมากับโรงงานในการพอเราต้มอะค่ะต้มไปสักพักจะเห็นว่าน้ำจะเป็นสีเหลืองก็คือล้างคราบแป้งคราบไขมันออกค่ะ

0: ระหว่างที่รอน้ำต้มนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องแหล่งที่มาของสีย้อมธรรมชาติกันก่อนนะคะ
1: การย้อมสีธรรมชาติสามารถได้มาจากทั้งพืชสัตว์แร่ธาตุโดยแหล่งวัตถุดิบแต่ละประเภทจะให้เฉดสีและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะ 1. สีย้อมจากพืชเรานิยมมากๆเลยนะคะสีย้อมจากพืชเนี่ยสกัดได้จากส่วนต่างๆของพืชค่ะเช่นเปลือกไม้แก่นไม้ใบไม้ดอกไม้รากไม้และผลไม้ค่ะ 2. สีย้อมที่มาจากสัตว์ค่ะสกัดได้จากสารคัดหลั่งหรือร่างกายของแมลงและสัตว์ทะเลบางชนิดค่ะอย่างเช่นครั่งได้สีแดงครั่งเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่สร้างรังอยู่บนกิ่งไม้เป็นสีย้อมที่นิยมกันมากในแถบเอเชียค่ะหรือสีม่วงจากหอยและอีกอย่างหนึ่งนะคะสีย้อมที่มาจากแร่ธาตุดินหินหรือดินแต่ละภูมิภาคค่ะเราสามารถนำมาย้อมสีได้นะคะเรามีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นตัวอย่างสีย้อมจากดินดินแต่ละพื้นที่ให้สีย้อมที่แตกต่างกันค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะจุดเด่นของสีย้อมธรรมชาติก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้สวมใส่และคนย้อมและที่สำคัญนะคะมีโทนสีที่อบอุ่นค่ะ

เราต้มผ้าครบ1 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราต้มผ้าครบ1 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำผ้าขึ้นจากเตาก่อนค่ะเดี๋ยวเราปิดก่อนโอเคระวังร้อนนะคะขั้นตอนนี้จากนั้นเดี๋ยวเรานำผ้าไปล้างน้ำสะอาดค่ะล้างจนหมดฟองเลยนะคะค่ะพอเราผ้านะคะเดี๋ยวเราจะล้างผ้าลงไปในนี้เลยนะคะทั้ง2 ผืนล้างหลายๆน้ำนะคะจนฟองออกให้หมดเลยค่ะล้างให้ฟองออกหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ำก่อนนะคะล้างให้ฟองออกให้หมดเลยค่ะจนผ้าไม่มีฟองค่ะล้างหลายๆน้ำได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราบิดหมาดค่ะบิดหมาดเรียบร้อยก็จบแล้วนะคะขั้นตอนในการเตรียมผ้าก่อนย้อมค่ะก็ผ้าแบบนี้ต้มแล้วล้างแล้วสะอาดแล้วเรียบร้อยสามารถนำไปย้อมผ้าได้ค่ะจะทำให้สีติดสม่ำเสมอให้ผ้าหมาดๆ นะคะผ้าไม่ต้องแห้งค่ะหรือว่าเราจะเตรียมไว้ก็ได้นะคะแล้วตอนเราจะย้อมอะค่ะแล้วค่อยมาล้างผ้าอีกทีนึงให้ผ้าแห้งหมาดๆก็ได้อันนี้เราสามารถตากไว้ให้แห้งได้เลยนะคะค่ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บผ้าไว้ไปย้อมสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเราจะย้อมขมิ้นค่ะโดยมี2 วิธีด้วยกันขมิ้นผงและขมิ้นจากขมิ้นจริงๆเลยค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

วิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่วิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นท์ค่ะทำงานอยู่กองเสริมและ

0: การระงับข้อพิพาทค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพ.ร.บ.ไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยโดยที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
2: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
1: ใช่ค่ะผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
0: มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำเขาสบายใจมากขึ้น
1: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศเราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนกับกยศว่าเขาจะได้ไก่เกี่ยเรื่องค่าตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
0: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์อะค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
1: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจำเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีนะมีผู้ไก่เกี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้ง2คนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไก่เกี่ยได้ไหมคะ
0: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
2: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไก่เกี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
1: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
2: ้ค่ะ
0: แล้วก็การไก่เกี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไก่เกี่ย
2: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
2: ฟรีตลอด
0: ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
1: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆ เนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
2: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
1: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อด้วย77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง2คนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดี
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: ผมอาจารย์จเด็ดลื่อดมนะครับ
2: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผล
1: ครับครับเราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้เราสองคนก็จะมาสอนเรื่องนะครับในตอนที่ชื่อว่าการทำผิดทำพันทำความสะอาดและผิดพันละเป็นรับกลิ่นตายนะตอนที่หนึ่ง
2: ตอนที่หนึ่ง
1: นะครับ
2: เพิ่งเริ่ม
1: เพ
2: ิ่งเริ่ม
1: ครับเป็นเทอมใหม่เนาะจากที่เราผู้ชมแล้วก็นักศึกษาก็ได้ชมเรามาหลายตอนละใช่ไหมแล้วก็มาพบหน้าพบตากันอีกครั้งนึง
2: เจอกันทุกปี
1: ปีละสองครั้งส่วนใหญ่เราสองคนเนี่ยมาก็จะมาในเรื่องของผิดพันธุ์ทำความสะอาดร่างกายเป็นหลักนะฮะเพียงแต่วันนี้ก็มานะครับกลิ่นกายด้วยนะครับ
2: ก็เน้นสะอาดอย่างเหมือนเดิม
1: ที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาหรือผู้ชมจะเจอเราในพวกสบู่ก้อนเป็นหลักนะสบู่ก้อนชนิดนู้นชนิดนี
2: ้
1: น
2: ู่
1: นนี่นั่นนะครับแต่วันนี้ผิดพันธุ์ที่อาจารย์อภิชาติเตรียมมาเนี่ยจะเป็นผิดพันธุ์ระงับกลิ่นกายกับความสะอาดก็เป็นอันแรกเนี่ยจะเป็น
2: เจลอาบน้ำ
1: นะครับ
2: นะ
1: ไม่ใช่สบู่เหลวไม่ใช่สบู่ก้อนแต่เป็นเจลอาบน้ำนะ
2: สูตรอ่อนโยนด้วยนะ
1: ก็คือสูตรอ่อนโยนก็คือใช้แล้วใช้กับหน้าก็ดีถ
2: ้
1: าอ่อนโยนนะตอนนี้คนเราก็อาจจะต้องหาผิดพันธุ์ที่ใช้กับใบหน้านะครับก็ใช้สูตรอ่อนโยนนะ
2: ครับ
1: ส่วนอันที่สองก็ที่อาจารย์แช่เตยมา
2: สเปรย์ดับกลิ่นกาย
1: นะฮะหน้าสวยแล้วไงครับตัวต้องไม่เหม็น
2: หน้าสวยตัวหอม
1: คือก็เป็นเทรนที่คนมาศึกษากับเราวันนี้ก็จะได้ประโยชน์ไป
2: ใช่ครับ
1: ที่ผ่านมาในผิดพันธุ์เรื่องสบู่ที่เราจะเตรียมมาก็คือสบู่ต้องบอกว่าเป็นผิดพันธุ์เกี่ยวกับการชำระล้างร่างกาย
2: ครับ
1: นะครับส่วนที่บอกในเรื่องของการละมัดเกล็ดกายหรือว่าช่วยนู่นนี่นั่นเป็นผลพลอยได
2: ้ครับ
1: ลงน้อยจากหลักก็คือเป็นการคราวนี้อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยเรามาสอนในเรื่องของตัวเจลอาบน้ำก็อยากให้รู้ว่าผิดพันธุ์ประเภทสบู่ก้อนกับเจลอาบน้ำเนี่ยอย่างอาจารย์พิชาเราเคยเห็นว่าบางคนเนี่ยไปนอน
2: โรงแรม
1: ต่างจังหวัด
2: ไปนอนต่างจังหวัดโรงแรม
1: บางคนก็ไม่อยากคือถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเขาก็จะมีสบู่ไว้ให้ต่างหาก
2: คร
1: ับ ใช่ไหมฮะแต่หลังๆเนี่ยจะมีเป็นเจล
2: ใช่
1: เพราะจริงๆสบู่ก้อนบางทีคนใช้ไม่หมด
2: ใช่คร
1: ับแล้วให้คนอื่นใช้คนอื่นก็ไม่อยากจะใช้สบู่ก้อนลงคนอื่น
2: ใช่
1: แต่เจลอาบน้ำหรือว่าพวกสบู่เหลวเนี่ยก็คือมันสามารถใส่ในขวดแล้วก็บีบมาใช้พอประมาณได้
2: ใช่ครับ
1: ใช้นะครับแต่ต้องบอกว่าในลักษณะของสบู่ก้อนที่เราเคยสอนเนี่ยสบู่ก้อนธรรมชาติเนี่ยมันจะยังไงนะชำระล้างได้
2: ค่อนข้างดี
1: กับตัวนะสำหรับผู้ชายที่ผิวมันจะดีกว่า
2: ใช่
1: แต่ลักษณะพวกเจลอาบน้ำหรือว่าพวกแชมพูอาบน้ำเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะอ่อนโยนกว่านิดนึงอาบน้ำบางทีบางคนอาจจะรู้สึกลื่นๆอยู
2: ่ใช่คร
1: ับ ก็คิดว่าจริงๆลื่นๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันล้างไม่สะอาดนะเพียงแต่ว่ามันจะทิ้งสารให้ความชุ่มชื้นเอาไว้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: เนาะอาจารย์มีอะไรแนะนำไหมวันนี
2: ้นะครับก็ความแนะนำของผมเนี่ยอาจจะสอนไปด้วยแนะนำไปด้วยนะครับเพราะวันเนี้ยสารของเราค่อนข้างที่จะเยอะมาก
1: ใช่ไหมครับ
2: นะครับเราอาจจะต้องอธิบายเกี่ยวกับสารก่อนอธิบายเกี่ยวกับสารด้วยแล้วก็อุปกรณ์การทำใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเจอเราสองคนเนี่ยเราจะไม่พูดไม่ได้เลยคือเรื่องกฎหมายหรือเรื่องการจดแจ้ง
1: ก็อย่างที่บอกว่าในส่วนของผิดพันธุ์เกี่ยวกับที่เรามาสอนเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เป็นเจลอาบน้ำใช่ไหมบางคนบอกว่าจะทำจำหน่ายจ่ายแจกได้ไหม
2: ใช่ครับ
1: จริงๆเนี่ยเราสอนในวันนี้เรามาสอนเนี่ยเราจะจัดอุปกรณ์ง่ายๆเพราะอยากให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยก็คือได้ทดลองทำจากอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพง
2: ใช่ครับ
1: เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงว่าผิดพันธุ์ที่เรามาสอนเนี่ยในการจะทำจำหน่ายจะแจกผิดพันธุ์ประเภทเนี่ยมันอยู่ในเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับว่าเครื่องสำอางขึ้นมาเกี่ยวข้องตรงที่ว่าถ้าจะต้องทำจำหน่ายจ่ายแจกเนี่ยก็ต้องมีเลขที่อย.
2: ใช่
1: ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำผิดพันธุ์พวกนี้คือต้องมีเลขที่อย.เพราะฉะนั้นถ้าเราทำจนเก่งแล้วเรียนรู้จากเราไปเยอะๆเนี่ยก็ศึกษาเรื่องของการไปจดแจ้งอย.แต่ที่บอกว่าต้องจดแจ้งอย.เนี่ยก็คืออย่างน้อยในการผลิตสบู่เนาะหรือว่าผิดพันธุ์ประเภทชำระล้างเนี่ยอย.เขากำหนดว่าอย่างน้อยต้องเป็นเรื่องของมีห้องผลิตกับห้องเก็บวัตถุดิบแล้วก็ต้องมี2ห้องในการผลิตถ้าจะทำขายนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยก็คือแยกจาก
2: ครัวเรือน
1: ใช่นะอาจจะมองว่าที่อาจารย์สอนเนี่ยมันง่ายๆม
2: ี
1: หม้อมีทายในการกวนใช่ฮะเอามาใช้แต่เราต้องแยกให้เห็นชัดว่าอันเนี้ย เรามาใช้ในการทำเครื่องสำอางนะ
2: ครับ
1: ไม่ได้เอามาใช้รวมกับผลิตภัณฑ์ที่เอาไปทำอาหารกิน
2: ใช่ครับ
1: ก็คือเพราะฉะนั้นเราก็ให้ศึกษาด้วยว่าเราเรียนรู้แล้วเนี่ยถ้าเราจะทำขายนะครับก็ต้องไปทำให้ถูกต้อง
2: ใช่ครับ
1: ประมาณนั้นถึงว่าวันนี้มาศึกษาก็คือเรียนให้มีความรู้นะฮะไอ้คล้องหรือว่าถ้าทำใช้เองที่บ้านไม่มีปัญหาอะไรทำใช้เอง
2: ใช่ใช่
1: ใช้เองเล็กน้อยก็เป็นแบบลดต้นทุนใช่ไหมอาจารย์แบบบางทีแบบทั้งบ้านเรามี 4-5 คนก็ทำใช้ทำเป็นสบู่เหลวใช้ในห้องน้ำใช่ไหมทำเป็นสเปรย์ดับกลิ่นตัวสำหรับตัวเอง
2: ใช่ครับ
1: อาจจะใส่กินก็ให้หอมๆว่ากันไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าทำขายก็ไปศึกษาอย.ที่บอกว่าต้องมีห้องนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวอย.เนี่ยเขาก็กำหนดว่าถ้าเป็นเครื่องสำอางเนี่ยถ้าเราผลิตเนี่ยต้องจดแจ้งอย.มีกำหนดถ้าไปซื้อมาขายเนี่ยคือซื้อมาขายได้เลย
2: ใช
1: ่ถ้าเราไม่ทำเองนะไม่ซื้อของเขามาขายเนี่ยต้องไปดูว่าของเขามีเลขอย.ไหม
2: ใช่มีสถานที่ผลิตไหม
1: มีสถานที่ผลิตไหม
2: ใช่ครับ
1: เลขอย.เนี่ยบางทีถ้าคุณไปซื้อของที่เป็นเครื่องสำอางมาขายเนี่ยต้องเอาเลขอย.ไปเช็คด้วยนะว่าเป็นเลขอย.ที่หมดอายุหรือยังถูกต้องไหมใช่ไหมฮะ
2: แล้วมันปลอมไหม
1: ใช่
2: สำคัญเลยมันปลอมไหมมันจริงไหม
1: นะครับถ้าเราเอามาขายแล้วตอนที่เราขายทุกวันนี้ที่การตลาดที่เขาขายได้ออกจากช่องออนไลน์ใช่ไหมอาจารย
2: ์เยอะเลยแทบ 100% เลย
1: ไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น TikTok บางทีก็ไลฟ์สารในกฎหมายสำอางเขาจะมีนิดนึงว่าการขายเครื่องสำอางเนี่ยต้องบอกสรรพคุณไม่เกินจริง
2: ถูกต้องครับ
1: ก็คือสำอางเนี่ยไม่ใช่ยา
2: ใช่
1: ไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะช่วยลดนู่นนี่นั่นได้
2: ลดบรรเทา
1: เหมาะสมกับการเป็นสิวแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นยารักษาเพราะฉะนั้นในการที่จะขายเครื่องสำอางเนี่ยอย่างว่าทำสบู่ไปขายเราจะไปบอกสบู่รักษาสิวอย่างเงี้ยไม่ได้ว
2: ่
1: าสบู่ทำให้หน้าสบู่หน้าฝ้ามันแก้ไม่ได้
2: คือ
1: ถึงแม้จะมีสารที่มัน
2: ช่วย
1: ทางงานวิจัยแล้วมันสามารถบอกได้ว่าสารตัวเนี้ยถ้าใช้ต่อเนื่องในระยะ15วัน
2: ครับ
1: 7วันถึง15วันมันค่อยๆกระจ่างใสขึ้นแต่เราจะไปบอกว่าสบู่ที่เราทำเนี่ยมันยังไงล่ะรักษาสิวไปเนี่ยมันไม่ได้นะครับ
2: ใช่ครับ

0: กฎเรื่องของการโฆษณาเกินจริง
1: ใช่ครับ
0: เราก็ให้ความรู้เพื่อนักศึกษาหรือประชาชนที่มาเรียนรู้กับเราเนี่ยได้เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าพอทำไปปุ๊บเอ๊ะทำไมไปขายแล้วเขามาแจ้งว่าเราผิดนู่นผิดนี่
1: ใช่ครับ
0: ก็ทำให้ถูกต้องนะครับพอจะไม่ได้ยากอะไร
1: นะครับแล้วอีกเรื่องนึงอาจารย์ที่ตอนเนี้ยเด็กวัยรุ่นกำลังแบบเจอมากเลยว่าสบู่ช่วยให้ผิวขาวภายใน3วัน

0: เราอยากให้คนที่ที่ติดตามดูโฆษณาหรือว่าการขายเครื่องสำอางในในท้องตลาดเนี่ย
1: ค
0: ือมีวิจารณญาณหรือว่าค่อยๆคิดนิดนึงว่ามันทำได้อย่างนั้นจริงๆไหม
1: ถึ
0: งเป็นแค่โฆษณาที่เขาพยายามจะขายของคือถ้ามันทำได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยคือแบรนด์ดังใหญ่ๆเนี่ยเขาโฆษณาไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: บางทีเราอาจจะเคยเห็นว่าเอาสบู่มาถูที่ผิวถูทุก
1: ๆ2นาที
0: ถึง2นาทีขาวเลยถ้ามันดีขนาดเนี้ยโอ้ยแบรนด์ดังระดับโลกเขาก็บอกไปแล้วมันก็เปลี่ยนสีผิวได้ก็คงไม่มีคนดำหรอก
1: ใช่ไ
0: ห
1: มครับ
0: อย่างเพราะฉะนั้นการที่เรามีสีผิวตามเป็นแบบเนี้ยหรือเท่านี้มันก็เป็นตามเหมือน
1: ตามเพศกำเนิดเรา
0: ตามเพศกำเนิดตามเขาเรียกว่าอะไร
1: กรรมพันธุ์ของเรา
0: ตามกรรมพันธุ์ของเรา
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันก็เกิดกรรมพันธุ์เรามีเม็ดสีแบบนี้ชนชาติเอเชียแบบนี้แอฟริกาเป็นแบบนี
1: ้ใช
0: ่ยุโรปเป็นแบบนี้นะอยู่ๆเราจะมาลดเม็ดสีเลยทีเดียวไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: คือดีที่สุดเนี่ยตามงานวิจัยเนี่ยมันต้อง 7-15 วันขึ้นไปก็อยากให้เอาน้องๆหรือท่านผู้ชมดูเนี่ยคิดตามด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าในการโฆษณาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไปทานยาหรือไปหาหมอแล้วมีการทำให้ขาวมาก่อนแล้วก็มาใช้
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเขาใช้แค่สบู่ก้อนเดียวแล้วขาวอันนี้นะเราก็ต้องวิเคราะห์ให้เป็น
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเพราะหลักๆเนี่ยสบู่เราอาบน้ำอย่างมากก็15นาทีนะฮะ
1: โอ้15นาทีนี่ถือว่านานแล้วนะ
0: นานละ
1: นานเลยสัก5นาที
0: อาจารย์ถูกัน
1: ถ้า15นาทีนี่ถลอกปอกเปลือก
0: ถูกันจน
1: สัก5นาทีนะอาจารย์นี่ถือว่านานมากเลยนะถูสบู่15นาที
0: เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าไปดูโฆษณาเนี่ยที่อาจารย์ถามเนี่ยถ้าสมมติว่าฟอกตัวแล้วแป๊บเดียวขาวเนี่ยต้องบอกว่าเขาอาจจะมีการทำไว้ก่อนนะให้เราเข้าใจตามนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อสบู่มาเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าอย่างน้อยมันทำความสะอาดเราได้ตามหลักเกณฑ์ของมันนะไม่ทำร้ายผิวนะต้องหลักๆเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยก่อน
1: ใช่ครับ
0: ใช้อะไรมาใช้เนี่ยคำนึงถึงว่ามันใช้แล้วปลอดภัยไหมส่วนประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นเป็นสิ่งที่ตามมา
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ให้คำนึงถึงไว้เพราะนี้เราก็ให้ความรู้กับท่านผู้ชมกับน้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่เรียนรู้การทำเครื่องสำอางเนี่ยมาเรียนรู้จากเราเนาะก็อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยของคนเนี่ยมาก็จะเห็นเราเกี่ยวกับผิดพันอาบน้ำผิดพันทำความสะอาดผิดพันระงับกลิ่นกาย
1: เกี่ยวกับสะอาดเกี่ยวกับชำระล้าง
0: เราก็เคยสอนแชมพูเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับผิวขาวไปบ้างเห็นว่าเราก็จะเน้นตรงที่ว่ามันช่วยได้บ้างนะเล็กๆน้อยๆในการผัดเซลล์ผิวเนาะแต่มันไม่สามารถทำให้ภายใน15นาทีแล้วคุณขาวสวยออกมาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
1: นะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยแหละมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราไปทุกวันนี้โลกโซเชียลมันเข้าได้ง่ายใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเหมือนกับก็ไปแนะนำในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้อง
0: มาดูรายการเราเนี่ยฮะเราแนะนำถูกต้อง
1: ใช่อันนี้คือถูกต้องเลย
0: ไม่อวย
1: ใช่ไม่อวยถูกต้องเลย
0: จริงทำจริง
1: ใช่ครับอะไรที่มันสามารถทำได้เราก็ว่าได้แต่อะไรที่มันไม่ได้คือเราก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำนะครับ
0: ทีนี้เราก็เกิดมาเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความรู้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำก็เดี๋ยวเราเริ่มทำเนี่ยก็ให้
1: เดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวเราแนะนำก่อนแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์นี่แหละแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับ
0: การที่อาจารย์จะทำไอ้ผิวพรรณทำความสะอาดเจลทั้งหน้าเนี่ยอาจารย์จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยแนะนำสอนเนี่ยคือเราไม่ได้อุปกรณ์ถ้าเป็นในโรงงานเนี่ยมันอาจจะอุปกรณ์มาตรฐานกว่านี้เพราะเขาทำทีละเป็นร้อยกิโลขึ้นไปแต่วันเนี้ยเราทำให้ดูเป็นแบบเหมือนงาน
1: การเรียนการเรียนการสอนอย่างเงี้ย
0: ก็คือใช้แบบนี้แต่ทุกวันเนี้ยสารต่างๆเนี่ยในการกวนเนี่ยมันถูกทำให้กวนง่ายขึ้น
1: ใช่
0: เมื่อก่อนเนี่ยในการที่จะ
1: มันจะละลายง่ายขึ้นแล้วทุกวันเนี้ย
0: ผสมน้ำกับน้ำมันเนี่ยโอ้โหต้องใช้เครื่องตีเป
1: ็
0: นชั่วโมงกว่าจะเข้ากันนะฮะกว่าจะไม่แยกตัวแต่ทุกวันเนี้ยสารต่างๆเนี่ยเขาก็ถูกทำออกมาพัฒนาให้ใช้การกวนง่ายๆนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช้เวลามากแล้วก็สูตรที่เราทำมาเนี่ยเราคำนวณสัดส่วนมาเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่
0: ว่าใช้ตามเนี่ยสูตรเนี้ยคงตัว
1: ใช่
0: นะฮะใช้ไปทิ้งไป7ตัดปันไม่บูดสามารถอยู่ได้ถึง2ปี
1: ใช่ครับก็คือไอ้สูตรที่เราให้ไปเนี่ยคือเป็นสูตร 100% เลยนะ
0: อย่างบอกว่าเครื่องสำอางเนี่ยถ้าเราจะทำขายเราต้องรู้ว่าอายุของเครื่องสำอางเนี่ยต้องอยู่ได้ถึง2ปีขึ้นไป
1: ใช่ครับ
0: เพราะตามกฎอย.เนี่ยคือขายสินค้าเนี่ยต้องมีอายุ
1: 2ปี
0: ถึงหมดอายุนะคร
1: ับ ใช่คร
0: ับ แต่พันเราเนี่ยคือจริงๆเราทำเผื่อไว้3ปีเนี่ยเพราะเลขอย.ของจะหมดเนี่ยก็3ปีระยะเวลาในการผลิตก็ประมาณสัก15วันนะ
1: ใช่
0: ถ้าทำได้เยอะใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่นะครับอ่ะนะครับเราก็
0: อาจารย์จะแนะนำอะไรก่อน
1: เดี๋ยวเราแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อน
0: อุปกรณ์
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดระหว่างการทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสริมเข้า

0: ปให้
1: ใช่คร
0: ับ นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ย บอกก่อนว่าเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะ
1: แต่หาได้ง่ายๆเนี่ยแต่ต้องคำนึงถึงว่าอุปกรณ์นั้นเนี่ยอย่างเช่น
0: อันนี้ซอนสแตนเลส
1: ช้อนต้องเป็นสแตนเลสผ
0: ล
1: ิตภัณฑ์เนี่ยต้องไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรอะคอนทามิเนตหรือว่ามีการติดเชื้อได้ง่ายเน
0: ี่
1: ยเราจะไม่เอาช้อนที่เป็นไม
0: ้
1: เป็นพลาสติกที่โดนกัดก่อนง่าย
0: ใช่ไ
1: หม
0: ครับ
1: หรือหม้อที่มาจากอะไรพลาสติกที่โดนสารแล้ว
0: ร่อนร่อนออกมาอย่างนั้นนะ
1: หรือโลหะที่เป็นอลูมิเนียมโดนสารกัดก่อน
0: แล้วร่อนออกมา
1: ร่อนออกมา
0: อย่างนั้น
1: ถูกกัดก่อนมีสารเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้อุปกรณ์ที่มาตรฐานนะครับ
0: นะครับอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยส่วนใหญ่เลยเราก็จะเน้นเป็นสแตนเลสไม่ก็แก้วนะครับอย่างเช่นช้อนเนี่ยเราก็ใช้เป็นช้อนสแตนเลสอันเนี้ยสแตนเลสแท้เลย
1: สแตนเลส304นะ
0: ใช่สแตนเลสแท้เลย
1: นะครับ
0: มันอาจจะราคาสูงนิดนึงแต่มันอยู่ยาวๆเลย
1: คือถ้าใช้ไม่ทำหายก็อยู่นาน
0: ใช้ยาวๆเลย
1: ไม่ทำหายไม่มีใครขโมยไปก็อยู่ได้นาน
0: เนี่ยครับอย่างเช่นไม้พายตะกร้อเนี่ยเราก็ใช้เป็นแบบสแตนเลสนะครับเนี่ยแล้วก็ไม้พายซิลิโคนอย่างเงี้ยเราก
1: ็ไม้พายซิลิโคนเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะ
0: ซิลิโคน
1: เนี่ยเป็นในเกรดเขาเรียกว่าเกรดฟู้ดเกรดนะฮะหรือว่าทำเครื่องสำอางหรือเป็นฟู้ดเกรดขึ้นไปอย่าไปใช้ซิลิโคนที่เป็นพลาสติกที่แบบโดนความร้อนแล้วอ่อน
0: เป
1: ื่อยได
0: ้ยุ่ยงั้น
1: ก็คือเราต้องแม้แต่สีที่ใช้เนี่ยก็คือซิลิโคนเนี่ยเมื่อโดนสารกัดก่อนก็จะไม่มีสีลายออกมาทนความร้อนได้ถึง200กว่าองศาเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยส่วนมากเราก็ใช้อุณหภูมิอยู่ 70-80 องศานะคือการพวกนี้ก็จริงไม่มีหลุดออกมา
0: ใช่ครับ
1: เราไม่แนะนำให้ท่านไปใช้ซิลิโคนที่เป็นไม้บางทีแบบบ้านเราในสมัยก่อนเนี่ยเรามีพายที่เป็นไม้นะที่บอกว่าหรือว่าไปคนๆนั้นเนี่ยทิ้งเอาไว้เกิดความชื้นเกิดเป็นเชื้อรา
0: ใช่
1: แต่พวกนี้คือตอนเราใช้เราทำความสะอาดเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะ
0: ครับ
1: ก็จะป้องกันการติดเชื้อการคอนทามิเนตนะครับผมก็จะมีพายที่ทำจากซิลิโคนทนการกัดก่อนนะฮะทนอุณหภูมิได้200ขึ้นไป
0: ใช่ครับซึ่งทุกวันซิลิโคนทุกวันเนี่ยเกรดมันก็มีหลายเกรด
1: ใช่ครับ
0: เราก็ใช้เกรดที่มันดีๆหน่อย
1: ตอนซื้อถ้าดูนิดนึงว่ามีเป็นเกรดที่ทำเครื่องสำอางเกรดที่ทำอาหารไหม
0: ใช่
1: นะครับ
0: ใช้เกรดที่มันดีๆม
1: ัน
0: ก็จะอยู่ยาวๆนานๆไปเลยนะครับอย่างเช่นตัวหม้อเนี่ยอันนี้เรียกหม้อหรือถ้วยดิถ้วยสแตนเลส
1: ถ้วยฮะอันนี้ถ้วยไม่ใช่หม้อต้องมีหูอาจารย์เริ่มเบอร์ละ
0: ถ้วยสแตนเลสนะครับ
1: ถ้วยคร
0: ับก็ยังต้องเป็นสแตนเลสอยู
1: ่นะ304นะครับ
0: เป็นสแตนเลสไม่งั้นถ้าไม่สแตนเลสก็ต้องเป็นแก้วแบบนี้อาจารย
1: ์เป็นแก้วทนความร้อนแก้วก็ต้องทนความร้อนนิดนึงนะทนการกัดก่อนแล้วก็ทนความร้อนนะฮะ
0: แต่ในทางที่เราทํามาอย่างเงี้ยผมคิดว่าแก้วเนี่ยมันใช้แล้วมันสะดวกที่สุดเลยแต่มันมีข้อเสียคือมันแตก
1: หรือถ้าใบใหญ่มันจะหนัก
0: ใช่
1: อันนี้เราทําแค่กิโลครึ่งกิโลเนี่ยทำในห้องทดลองว่าทำใช้เองเนี่ย
0: ใช
1: ้ประมาณนี้ได้
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าสมมติอาจารย์ใช้แก้วใบขนาดนี้ขึ้นมาล่ะ
0: หนัก
1: หลักๆอะใช้ได้แต่มันจะหนัก
0: ใช่
1: แตกไปแพงด้วย
0: ใช่
1: ไม่ใช่อะไร
0: หนึ่งเลยมันหนักแล้วก
1: ็
0: ม
1: ัน
0: แพงราคาแพงนะครับ
1: ไอ้ถ้วยสแตนเลสประมาณเนี้ยหรือถ้าเทียบกับหม้อสแตนเลสใบหม้อแก้วเนี่ยเท่ากันเนี่ยแก้วแพงกว่า3เท่าอาจารย
0: ์ใช่ใช
1: ่ตอนใช้หนัก
0: นะครับแต่ผมว่าตอนมันผสมอ่ะมันมองได้ชัดดี
1: มองชัด
0: ว่าสารมันละลายสารมันละลายหรือยัง
1: ข้อเสียคือเขาหนัก
0: ใช่
1: หนักกับเขาแตกไปไม่คุ้มอาจารย์
0: ใช่ครับอย่างเช่นดูกำลังดูเราศึกษากับเราไปอย่างเงี้ยเราก็ใช้เนี่ยผลิตเล็ก
1: ๆ
0: เนี่ยใช้เล็กๆไปก่อน
1: เราพยายามอธิบายให้ฟังง่ายๆเนี่ยคนดูของเรามันก็จะเพลินไปว่าเราใช้อะไรนู่นนี่นั่น
0: ใช้เล็กๆไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: นะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนเก่งวันไหนที่จะเริ่มขยายใช่ไหมครับเราก็ค่อยไปศึกษาเกี่ยวกับเลขที่อย.เกี่ยวกับสถานที่การผลิตอีกทีนึง
1: คือในโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยเขาใช้หม้อขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องจักรในการกวนนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าที่เราทำเนี่ยทำไมเอ๊ะอาจารย์ทำดูเหมือนง่ายจัง
0: ใช
1: ่ง่ายจังใช้เครื่องกวนเนี่ยคือเพราะมันทำน้อย
0: ใช่มันทำน้อย
1: บอกว่าสารสมัยเนี่ยมันผสมเข้ากันไม่ได้ยากอะไรนะ
0: แล้วหลักๆเลยคือเจ้าหน้าที่ช่างมาให้หมดแล้ว
1: ใช่แต่หลักๆเลยเนี่ยที่อยากให้นักศึกษาหรือผู้ชมชมเนี่ยก็คือขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนที่เรา
0: สำคัญ
1: ขั้นตอนที่ว่าเราผสมอะไรก่อนอะไรหลัง
0: ใช่
1: แล้วคนนานแค่ไหน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าหลักๆเลยนะถ้าแบบบางคนแบบไปทำเองเนี่ยไม่รู้เรื่องแบบไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยแค่ผสมผิดขั้นตอนเนี่ย
0: เสียเลยนะ
1: จากที่ว่าหนึ่งอาจจะเสียเลยสองหรือว่าอาจจะแบบ แทนที่
0: มันจะหนืดหนืด
1: ใช้เวลา15นาทีเสร็จกลายเป็น3ชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยยังไม่เข้ากันเลยเพราะเนื้อมันเกิดการผสมผิดขั้นตอนเพราะฉะน
0: ั้
1: นจำขั้นตอนที่เราทำให้ดีว่าเราผสมอะไรก่อนแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนยังไง
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าอยู่อ้อเจอสารเข้ามาปุ๊บเอามาทำง่ายๆเททุกอย่างรวมกันแล้วคนคนคนคน
0: ไม่ได้ไม
1: ่
0: ได
1: ้ไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได
1: ้ตาม
0: นั้น
1: เพราะถ้าคนผสมรวมกันทีเดียวสารบางตัวอาจจะไม่ละลายเลยอาจจะติดเป็นก้อนแข็งนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ใช่ครับต้องตรงให้มองว่าที่เรามาสอนเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องของขั้นตอนในการทำแล้วเราก็จะอธิบายสารให้ทางนักศึกษาหรือผู้ชมที่ดูฟังด้วยว่าสารแต่ละตัวมันมีหน้าที่อะไรทำอะไรนะครับ
0: ใช่
1: ครับบางคนเป็นนักศึกษาที่เรียนเคมีมาอ๋อตัวนี้มันใช้ตัวนี้แทนได้ไหมเป็นสารประเภทเดียวก
0: ันอันนั้นถ้าสมมติจะใช้สารตัวอื่นแทนเนี่ยความรู้ก็ต้องอีกระดับนึงไปแล้วอ
1: าจจะมีนักศึกษาเรียนเครื่องสำอางมาดูเราอยู่ก็ได้
0: ใช่อ
1: าจารย์สองคนจะมาสอนอะไรเนี่ยบางคน
0: ใช
1: ่ตั้งยังมหาลัยอาจจะยังไม่ทันสอนสบู่ไงมาหัดทำไปก่อน
0: นะครับ
1: เพิ่งเรียนปีหนึ่ง
0: อ๋อนะครับ แต่ผมมั่นใจว่าต้องมีท่านผู้ชมที่ทำได้หลายท่านแล้ว
1: หลายท่านเนี่ยก็เคยดูเรามาหลายครั้งแล้ว
0: ต้องมีหลายท่านทำได้แล้ว
1: กับเจ้าอาจารย์สองคนเนี่ยจะมาสอนอะไรใหม่
0: เราอะเคยรับปากท่านผู้ชมไว้ว่าเราจะมาอาบน้ำโชว์ท่านผู้ชมอะรอมาหลายเทปแล้วไงยังไม่ได
1: ้อย่าถึงขนาดนั้นเลย เขาจะเลิกดูกัน
0: นะครับ
1: พอทำ
0: แต่ก็วนเวียนอยู่กับความสะอาดร่างกายนี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราเอาสูตรที่หนึ่งก่อนเจล
1: เจลอาจารย์ทำความสะอาด
0: ทำความสะอาดก่อนอันนี้
1: เคยดูเราเนี่ยอาจจะระบบมันซ้ำๆใช่
0: อันนี้เจ้าหน้าที่เขามาวางไว้ให้นะก็คือแพ็กเกจจิ้งเนี่ยคือแพ็กเกจจิ้งที่เราจะต้องใส
1: ่
0: นะครับเดี๋ยวบางทีเราไม่ได้แนะนำแล้วมันอยู่ในกล้องเดี๋ยวท่านผู้ชมสงสัย
1: เอามาทำไม
0: เอามาทำไมนะครับ
1: อาจารย
0: ์
1: คือบางครั้งเนี่ยถ้าท่านหลายท่านเนี่ยอาจจะดูเรามาหลายครั้งแล้วก็เห็นว่าเออเราตรงนี้มันที่เรียกว่าเป็นเรียกว่าสุขภัณฑ์ที่ใส่ที่ต้องเน้นให้ทำประจำเพราะว่าถ้าคุณทำในเรื่องเครื่องสำอางแล้วเนี่ยเรื่องของความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญนะ
0: ครับ
1: เพราะบางครั้งเนี่ยวันหนึ่งหลายท่านทำจนเก่งละไปทำโรงงานใช่ไหมทำโรงงานหรือผลิตสินค้าให้ลูกค้าไปมาสั่งท่านผลิตเนี่ยท่านต้องคำนึงถึงความสะอาดให้มากเพราะว่าท่านต้องเข้าใจว่าสินค้าที่ลูกค้าท่านเข้ามาซื้อเนี่ยเขาเอามาใช้หรือบางครั้งเนี่ยเขาไปเก็บไว้เป็นปีๆ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันจะติดเชื้อปนเชื้อไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นทางเราเนี่ยเราทำโรงงานมาเนี่ยเราก็จะเน้นให้กับพนักงานเราเนี่ยเน้นเรื่องของความสะอาดใครจะมาซื้อสินค้าเราเนี่ยคือสะอาดเราใช้ยังไงเราก็ต้องทำให้สะอาดได้ดีกว่าที่เราใช้เอง
0: ใช่
1: ไหมฮะเพราะว่าเราทำขายให้คนอื่นเข้าไปใช้เขาต้องมั่นใจว่าสินค้าที่ออกจากเราไปเนี่ยมันไม่มีอะไรเจือปนนะฮะมันถูกต้องนะครับมันปลอดภัย
0: อันเนี้ยอาจารย์ครับเห็นเหมือนว่าเป็นเรื่องแค่เล็กๆน้อยๆนะแต่มันส่งผลเสียระยะยาวนะ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยแค่เราทำความสะอาดแค่ไม่ถึง5นาทีเนี่ยแต่ถ้ามันติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราทำนี่คือเสียหมดเลยนะ
1: คือเกิดบางคนไปทำทีแบบ
0: 5กิโล
1: 100กิโล
0: ใช่
1: เกิดมันเสียหมดเลยไง
0: ใช่ครับ
1: ต้นทุนของท่านก็จะหมดไป
0: ใช่
1: มั้ยครับ
0: นะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าไอ้สิ่งสกปรกที่มันติดอยู่ตามภาชนะเนี่ยไอสารกันเสียเอาไม่อยู่
1: ใช่คร
0: ับ สารกันเสียในสูตรเอาไม่อยู
1: ่ถ้ามันติดอยู่ในหม้อเกิดเชื้อลงเชื้อรา
0: ใช่ครับ
1: แล้วเชื้อราไปติดอยู่ในผิดพันธุ์ของท่านเนี่ยท่านก็จะมองว่ามันไม่น่าใช้ละนะฮะแล้วมันก็จะลามไปทำ100โลก็จะหมด100โลเลยนะ
0: ใช่
1: ใช่มั้ยครับ
0: ใช่เพราะว่าบางท่านไม่ทำความสะอาดเพราะคิดว่าก็ในสูตรมันมีสารกันเสียอยู่แล้วไงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำก็ได้ไม่ได้นะครับต้องทำ
1: คือบางท่านอาจจะดูเรามาจนบ่อยว่าทำทุกครั้งใช่ฮะทำทุกครั้งเราเน้นอันนี้คือเราเน้นเพื่อให้ท่านเป็นสุขนิสัยก็คือในการทำเครื่องสำอางทุกครั้งฮะด
0: ู
1: ม
0: ัน
1: ง่ายๆนะแต่ต้องทำนะครับ
0: ใช่
1: ครับผม
0: นะครับก็คือทำให้มันเป็นนิสัย
1: ใช
0: ่ทำให้มันเป็นนิสัยเดี๋ยวยังไงเราทำมันก็ติดเป็นนิสัยเองว่าเราจะต้องทำ
1: ต้องมีทุกครั้งเลยนะฮะเราจะไม่พลาดเลยนะคร
0: ับ เอาจริงๆอ่ะถ้าอยู่ในโรงงานเราไม่สามารถแต่งตัวแบบนี้ได้ด้วยนะ
1: ใช่
0: เราต้องมีชุดมีแมสมีหมวกมีถุงมือคือแบบ100% เลย
1: คือมาสอนเราก็อยากจะใส่แบบนั้นนะ
0: มันร้อนการ
1: แต่มันร้อนแล้วใส่แมสเราเคยมาสอน
0: แค่ช่วงโควิดใส่แมสยังจะหายใจไม่ทัน
1: เราเคยมาสอนตอนเป็นโควิดแล้วใส่แมสเราก็เหนื่อยมากเลยนะครับ
0: มันหายใจไม่ทัน
1: เฮ้อภัยเราแล้วกันนะครับ
0: นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสูตรที่1
1: เราโม้กันมาเยอะแล้วอาจารย
0: ์นะครับเรามาเริ่มสูตรที่1เจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยน
1: ป็นเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนนะครับ
0: นะครับ
1: จริงๆตรงนี้ถ้าบอกว่าเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนเนี่ย

0: ทำเป็นเจลล้างหน้าก็ได้เฉพาะล้างเฉพาะหน้านะครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นเจลล้างหน้าถ้าทำขายทำเจลล้างหน้าขายก็อ่อนโยนพออ่อนโยนปุ๊บที่เขาบอกว่าเป็นพวกช่วยรักษาสีนะถ้ามันอ่อนโยนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการระคายเคืองพอไม่เกิดการระคายเคืองเนี่ยพวกวัยรุ่นที่เป็นสิวเนี่ยที่ไปล้างหน้าด้วยสบู่แรงๆเนี่ยคือมันอาจจะทำให้เกิดระคายเคืองใช่ไหมพอระคายเคืองปุ๊บสิวมันขึ้นพอใช้อ่อนโยนลงเนี่ยสิวมันก็ลดลงเอง
1: ใช่
0: นะครับบางทีเราเอ๊ะทำไมใช้พวกเจลล้างหน้ามันดีกว่าพวกสบู่ในพวกวัยรุ่นนะนี่ถ้าน้องๆเป็นวัยรุ่นอาจจะบอกว่าถ้าเป็นวัยรุ่นแต่บางทีแบบสบู่นี่ไม่ใช่ไม่ดีแต่สบู่บางทีเขาล้างหน้าดีเกินไปคือวัยรุ่นเนี่ยจะมีผิวมันใช่ไหมพอเป็นสิวเยอะๆเนี่ยพวกคุณไปล้างหน้าปุ๊บผิวมันจะแห้ง
1: มันดึงไขมันออกไปเยอะเกินไป
0: ใช้สบู่แรงๆเนี่ยผิวแห้งพอผิวแห้งปุ๊บมันระคายเคือง
1: ใช่ครับ
0: มันระคายเคืองพอระคายเคืองปุ๊บระคายเคืองต่อผิวสิวก็เหือขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: ใช้อะไรที่มันอ่อนโยนเนี่ยแล้วมือไม่ไปสัมผัสหน้าบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้สิวลดไปเอง
1: ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้เป็นสัดส่วนใช่ไหมครับอย่างเช่นสบู่เนี่ยมันก็เหมาะกับตัวใช่ไหมครับอาจารย์บางทีไปใช้กับหน้าเนี่ยมันอาจจะรุนแรงเกินไป
0: ใช
1: ่ไหมครับมันก็จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยไงนะครับ
0: เอาสูตรที่หนึ่ง
1: สูตรที่หนึ่งนะครับ
0: สูตรที่หนึ่งมีสารอยู่ประมาณ7ตัวนะ
1: เกิน7อาจารย์7ส่วน
0: 7ส่วนโอเค
1: มีทั้งหมด7ขั้นตอน
0: 7ขั้นตอนนะครับ
1: นะครับมีทั้งหมด7ขั้นตอนอันนี้เดี๋ยวเราจะแนะนำไปทีละขั้นตอนเดี๋ยวเราจะแนะนำไปทีละขั้นตอน
0: ว่าเรามีสารอะไรบ้างต
1: ั
0: วแรกเป็น
1: นะครับเดี๋ยวบางทีท่านผู้ชมอ่ะจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมวางสารเว้นวรรคไว้อย่างนี
0: ้
1: นะครับมันเป็นส่วนอาจารย์มันเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สอง
0: เป็นส่วนเป็นกลุ่มๆ
1: มันเป็นกลุ่มใช่ที่เราวางเว้นวรรคไว้แบบเนี้ยคือมันเป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามตามสูตรที่เดี๋ยวขึ้นทางหน้าจอให้นะครับเพื่อที่ตอนที่เราหยิบมาใช้มันจะได้ง่าย
0: ส่วนเนี้ยเราต้องเอาเจ็ดส่วนที่มีเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ผสมเข้าด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: คือไม่อยู่ว่าจะเอาส่วนที่หนึ่งไปผสมที่สองเลยไม่ได้
1: ใช่
0: แล้วก็แต่ละส่วนแต่ส่วนอ่ะผสมเข้ากันจนเขาละลายหมดก่อน
1: ใช
0: ่เอาแต่ละส่วนมาผสมกัน
1: นะครับเพราะฉะนั้นในการทำของท่านผู้ชมเนี่ยเมื่อเราชั่งสารเสร็จแล้วเราก็ต้องวางเป็นส่วน
0: ๆใช่
1: เพื่อที่เวลาเราทำ
0: จะง่าย
1: เราจะทำง่าย
0: ใช่ครับ
1: นะครับบางทีผสมส่วนที่หนึ่งวางสารรวมกันอยู่เอาส่วนที่หนึ่งอยู่ไหน
0: หาไม่เจ
1: อ
0: หาไม่เจอนะครับก็จะทำให้เกิดการวุ่นวายในการทำ
1: นะครับ
0: ตอนจัดสารเนี่ยก็คือแบ่งกลุ่มตามที่เราสอน
1: ใช่นะครับอย่างเช่นนะครับไปดูที่วิธีทำเลยใช่ไหมครับอาจารย์วิธีทำเนี่ยเขาบอกให้เอาส่วนที่หนึ่งมาผสมด้วยกันนะครับเอาส่วนที่หนึ่งมาผสมส่วนที่หนึ่งก็คือมีน้ำ
0: มี
1: วอเตอร
0: ์มีน้ำอยู่ที่ 61.5 กรัม
1: ใช่
0: ส่วนที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีในห
1: ้
0: องผมอาจจะขึ้นต่อให้นะครับว่ามีอะไรบ้าง
1: แล้วก็ตัวที่สองคาร์โบพอลเอาคว้า SF1
0: ตัวที่สองเนี่ยเอาคว้า
1: SF1
0: SF1 เนี่ยตัวนี้เป็นตัวปรับความหนืด
1: ใช่ครับ
0: คืออันที่หนึ่งเป็นน้ำตัวที่สองเนี่ยในการทำเจลเนี่ยต้องบอกว่ามันจะไม่ใสๆแล้วไหลลงมือถ้ามันก็เป็นน้ำเนาะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเจลต้องมีความหนืดความหนืดพอเราเทเจลเนี่ยมันจะจุดว่าอู้มือได้ไม่ไหลตายนะฮะก็คือประกอบการเป็นเจลนะครับ
1: นะครับก็คือ 6.5 กรัมนะครับหน่วยที่เราใช้วันนี้เราใช้เป็นกรัมนะ
0: กรัม
1: เราใช้เป็นกรัมนะครับเนี่ยครับส่วนที่หนึ่งก็จะมีอยู่2ตัว
0: 2ตัวก็คือตัวน้ำกับตัวคาร์บูพอล
1: ใช่ครับ
0: น้ำกับตัวปรับความหนืด
1: ใช่ตัวต่อไปส่วนที่2
0: ที่2นะ
1: เนี่ยส่วนที่2ที่ผมเว้นวรรคไว้ให้อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีน้ำเหมือนกัน
0: น้ำนะฮะน้ำคือใช้เป็นตัวทำละลาย
1: ใช่
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: ต
1: ั
0: ว
1: ไตรเอทานอลไมด์ใช่
0: ตัวนี้เป็นตัวปรับค่า pH นะฮะคือพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยคือเราต้องปรับค่า pH ให้ตัว
1: ให้มันเหมาะกับผิวพรรณ
0: ผิวเรา
1: ให้มันเหมาะกับผิวเรา
0: จะมีค่า pH อยู่ประมาณ 5.5 ถึง 6.5
1: ใช่ครับกลาง
0: ๆกดอ่อนๆเป็นกดนิดๆกดนิดๆคือมันความมันกดนิดนะ
1: ครับ
0: นะครับก็คือต้องปรับค่า pH เนี่ยให้มันใกล้เคียงกับผิว
1: ใช่
0: เพราะหลักๆเลยตรงนี้อ่อนโยนจะไปเป็นกดแก่ด่างแก่ไม่ได้
1: ถ้าสมมุติในกรณีเราเรียนเราศึกษาเกี่ยวกับเครื่องสำอางมาเยอะๆเราทำมาเยอะๆเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าผิวหรือว่าตัวเราร่างกายเราเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยค่า pH ไม่เท่ากันใช่ไหมครับอาจารย์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ผมก็จะอีกค่า pH หนึ่งตัวก็อีกค่า pH หนึ่ง

0: ใช่ไหมครับอย่างอื่นก็ค่า pH 1ใช่ไหมครับอาจารย์มันจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เดียวได้ทั้งตัว
1: คือมันต้องเหมาะสมอ่ะ
0: ใช่มันต้องเหมาะสม
1: สมมติคุณเอาผลิตภัณฑ์ตัวนั้นไปใช้กับผมเนี่ยคุณต้องรู้เลยว่า
0: ใช่
1: ถ้าอยู่ๆคุณเอาสบู่ที่ถูตัวนะก
0: ับ
1: ผมเนี่ยผมคุณจะชี้ฟูอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: บางคนเอาแบบสบู่อาบน้ำถ้าผมยาวบอกได้เลยบางทีแบบผมคุณก็จะ
0: พันกันมั่วไปหมดเลยคราวนี้
1: เพราะมันจะไม่ให้ความนุ่มลื่นทิ้งไว้ที่ผมเพราะผมไม่ยาแต่ผมสั้นอาจจะไม่รู้สึกอาจจะรู้สึกว่าผมเหนื่อยไปเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องปรับค่า pH หรือปรับค่าให้เท่ากับ
0: ส่วนที่เราจะใช
1: ้
0: ใช่นะครับส่วนที่3นะครับส่วนที่3คือ N8000
1: คือสารชำระล้างนะฮะบอกว่าตัวนี้เป็นเจลล้างหน้าทุกผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับการชำระล้างเนี่ยต้องบอกเลยต้องมีสารชำระล้าง
0: ใช่ครับ
1: ต้องมีสารชำระล้างนะฮะ
0: แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ส่วนไหนแล้วเราจะใช้สารชำระล้างตัวไหน
1: ครับเรื่องเราใช้N8000ก็เป็นสารที่นิยมนะครับ
0: นะครับต่อไปส่วนที่4โพลีคอเทเนียม7นะครับ
1: ก็คือเป็นสารช่วยปรับให้นุ่มลื่นนะฮะก็คือช่วยทำให้ผิวเนี่ยพอใช้เสร็จแล้วผิวนุ่มลื่นคือตัวนี้มันก็จะไปเคลือบที่ผิวทำให้รู้สึกว่าพอใช้แล้วไม่ตึงผิวนะมีเหมือนกับให้กับสารที่กับความชุ่มชื้นกับผิวเอาไว้ที่ตัว
0: นะครับนะครับต่อไปส่วนที่5ก็คือตัวกีซาลีน
1: ตัวกีซาลีนตัวที่แล้วเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นให้ความนุ่มลื่นตัวละเครื่องเนี่ยให้ความนุ่มลื่นแต่ตัวนี้ให้ความชุ่มชื้น
0: ใช่ครับ
1: ตัวกีซาลีนเนี่ยเขามีหน้าที่แบบดึงน้ำเข้าหาตัว
0: ครับ
1: คือตัวเขาเนี่ยเป็นตัวดูดความชื้นเพราะฉะนั้นพอใช้ปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดผิวเนี่ยชุ่มชื้น
0: ใช่
1: นะฮะชุ่มชื้น
0: นะครับ
1: ที่ผิว
0: ตัวกีซาลีนเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายความนิดนึงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจบอกว่ากีซาลีนที่บ้านที่บ้านผมมีครับเป็นก้อนๆเลยเดี๋ยวผมไปตุ่นมาใส่
1: คือหลายคนเนี่ยเคยเรียนเรื่องสบู่กีซาลีนกับเรา
0: ใช
1: ่สบู่กีซาลีนกับเราเนี่ยก็อาจจะมีก้อนกีซาลีนอยู่นะฮะต้องบอกว่าไอ้เป็นก้อนๆน่ะมันไม่ใช่กีซาลีน
0: อ
1: ันนั้นเป็นเบสสบู
0: ่
1: สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของกีซาลีนจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นของเหลวใส
0: ๆนี่แบบนี้อาจารย
1: ์นะฮะ
0: นี่แบบนี้นะครับ
1: นะกีซาลีนก็คือของเหลวใสๆนะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับจริงๆตัวกีซาลีนร่างกายเราก็มีอยู่ละในพืชในไขมันพืชมันจะอยู่ในไขมันพืชในไขมันสัตว์นะเป็นของเหลวใสๆหน้าที่ของเขาเนี่ยก็มีหน้าที่ให้ความชุ่มชื้น
0: ใช่ครับ
1: นะครับกับสิ่งที่เขาอยู่เนาะเรามาใส่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เพื่อทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับผิว
0: ครับ
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะครับ
1: กีซาลีนปุ๊บเมกีซาลีนก็ก้อนแข็งๆใสๆไม่เอามาใช้
0: ไปตุ๋นมาใส
1: ่เอาไม่ได้
0: ครับคนละตัวกันนะครับตัวต่อไปคือตัวไก่แดนนะครับตัวไก่แดน
1: ไก่แดนก็เป็นสารกันเสียที่อ่อนโยนและปลอดภัยนะครับนะครับเป็นตัวที่ราคาไม่แพงอ่อนโยนปลอดภัยนะครับ
0: นะครับต่อไปส่วนที่7นะครับมี HCO040 ตัวนี
1: ้ HCO อิมันโซเจนนะฮะตัวนี้ก็คือมาเราในสูตรของเราเนี่ยตัวต้องบอกว่าตัวสูตรของเจลล้างหน้าเนี่ยตัวเบสเขาเนี่ยจะเป็นน้ำเป็นหลักใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเราทำผิดพันเอามาใช้เนี่ยเราก็ต้องมีน้ำหอมน้ำหอมเนี่ยมันจะเป็นออยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เราก็ต้องมีตัว
0: เชื่อม
1: อยู่ๆเรามีน้ำเนี่ยแล้วเอาน้ำมันใส่เข้าไปเนี่ยเอาออยใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะลอย
0: แยกกัน
1: มันแยกกันเราใส่ตัวอิมันโซเจนเนี่ยคือตัวอิมันชั่นเนี่ยตัวอิมันชั่นเนี่ยเขามีหน้าที
0: ่เชื่อมน้ำ
1: ให้ผสมกระจายตัวอยู่ในเชื่อมน้ำมันให้กระจายตัวอยู่ในน้ำเยอะๆเนี่ยโดยที่ไม่แยกตัวออกมาได้
0: ใช่ครับ
1: โมเลกุลของตัวของน้ำมันเนี่ยจะกระจายตัวอยู่ในสารที่ละลายน้ำได้
0: ใช่ครับ
1: เขาเรียกว่าตัวเชื่อมน้ำเนี่ยตัวอิมันชั่นนะครับ
0: มันก็จะต้องคู่กับกลิ่น
1: ใช่
0: คู่กับกลิ่นเพราะว่ากลิ่นเป็นออยใช่ไหมนะครับพอเราผสมมันจะได้ไม่แยกชั้นนะครับอันนี้สำคัญนะตัวเนี้ยสำคัญบางคนไม่ใส่อ่ะพอเวลาเราทำตอนแรกอ่ะเหมือนกับจะผสมกันได้ใช่ไหมแต่เราทิ้งไว้
1: ตอนที่เราคนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าน้ำหอมที่เราใส่จำนวนไม่เยอะ
0: ใช่
1: ไหมอย่างมากก็ประมาณ 1-2% พอเราใส่เข้าไปปุ๊บตอนคนเนี่ยเขาอาจจะกระจายตัวแต่พอเขา
0: ทิ้งไว้อ่ะพอทิ้งไว
1: ้เพราะน้ำกับน้ำมันต้องเข้าใจว่าโมเลกุลเขาเข้ากันไม่ได้เขาแยกกันโดยแล้วน้ำมันก็จะเบากว่าน้ำก็จะลอยอยู่ข้างบนที
0: ่
1: อาจจะเจอน้ำมันลอยเหลืองๆอยู่ข้างบนเอ๊ะเป็นอะไรไม่เข้าใจ
0: ใช่ก็คือไม่มีตัวเชื่อมนะครับเพราะบางทีเราไม่ใส่ตัวเชื่อมอ่ะตอนเราผสมอ่ะมันอาจจะดูเหมือนจะเข้ากันแต่ถ้าเราท ทิ้งไว้อะออยมันจะแย

0: แตกฉานออกมา
1: เราคนๆเนี่ยเราให้พลังงานมันก
2: ็
1: มันก็แตกไง
2: ใช่ใช่
1: คนเล็กๆแต่พอเขาปุ๊บเขาก็ลอยตัวขึ้นมาน
2: ะครับเพราะฉะนั้นในสูตรจะต้องมีตัวเชื่อมนะครับอ่ะเรามาเริ่มวิธีการผสมเลยเดี๋ยวขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายช้าๆไปทีละขั้นตอนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนนะครับแล้วพอมีเวลาเหลือนะครับ
1: ตอนจะทวนให้ทีนึง
2: เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวจะชุบทวนให้อีกทีนึง
1: มีเวลาเหลือนะครับผมอ่ะอาจารย์ทำเลย
2: อ่ะนะครับเรามาดูวิธีทำ
1: ครับ
2: นะครับช่วงวิธีทำนี่แหละท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันสำคัญในการที่เราวางเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยมันสำคัญนะครับมาดูวิธีทำที่หนึ่ง
1: อยากให้เข้าใจตรงนี้นะครับ
2: นะครับมาดูวิธีทำที่1เลยนะครับเขาบอกให้เอาส่วนที่1มาละลาย
1: ให้เข้ากัน
2: ใช่มาละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็คือเนี่ยส่วนที่1
1: เรามีน้ำสะอาดและน้ำเป็นตัวทำลาย
2: เห็นมั้ย
1: ครับ 11.5 นะฮะ
2: ใช
1: ่กับตัวคาร์โบพอลตัวปรับความละเอียดที่ 6.5 กรัม
2: เราแยกไว้แล้วปุ๊บเราหยิบได้เลยใช่ไหมครับเราแยกไว้ปุ๊บเราหยิบได้เลยเราไม่ต้องไปหา
1: เราก็เทลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะอันนี้เป็นโบรที่เป็นแก้วนะครับ
2: นะครับผมไม่อยากใช้อันนั้นผมอยากใช้อันนี้มันจะได้ใสๆเห็นชัดๆ
1: ไปดูว่าสวยนะคร
2: ับ ใช่มันเห็นชัดๆนะครับนะครับ
1: อันนี้เราใส่ตัวคาร์โบพอลนะครับ
2: มันจะขุ่นนะมันจะขุ่น
1: เริ่มแรกตอนเราใส่ไปขุดเรากลัวสักพักนึงเดี๋ยวเขาตอนที่เราใส่ตัวปรับความหนืดปรับค่า pH เนี่ยเขาจะใส่ขึ้น
2: ใช่นะครับเนี่ยขั้นตอนที่1เขาจะคุณแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเราก
1: ็ทำตอนแรกๆใส่2ตัวปุ๊บไหนบอกว่าทำเจลไม่ต้องใส
2: ่อย่างอย่าเพิ่งใจร้อน
1: ใช่ไหม
2: เราอย่าเพิ่งใจร้อนเพิ่งขั้นตอนที่1นะครับ
1: ค่อยๆดูเดี๋ยวมันจะเป็นของวิเศษใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่เราจินตนาการว่าเหมือนกับเรากำลังทำอาหารนะใช่ไหมเราต้องใส่
1: ที่
2: เราต้อง
1: ไม่เสร็จใช่เป็นสัดส่วนหนึ่ง
2: ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้คือแค่ส่วนที่1
1: ส่วนที่1
2: ต่อไปส่วนที่2
1: ส่วนที่2นะมีน้ำเหมือนกัน
2: มีน้ำกับไตรเอทานอลามายใช่ไหมครับ
1: อันนี
2: ้ผมก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลย
1: 2ตัว
2: เพราะว่าผมแยกไว้หมดแล้ว
1: แยกเป็นส่วนๆแล้วก็จะง่ายถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยแยกเหมือนเราตอนทำก็จะง่ายนะ
2: ใช่ใช่นะครับเนี่ยไตเอทานอลามายเนี่ยเห็นไหมครับมันน้อยมาก
1: น้อยปริมาณการใช้แค่
2: มัน
1: 1.2 กรัม
2: ใช่มันน้อยมากนะครับ
1: เรา
2: เอาน้ำอ่ะเทใส่ลงไปเลยอาจารย์เนี่ย
1: ขั้นตอนการทำนะเราเอาน้ำที่จำนวนมากกว่า
2: ใช่ใช่
1: ไปในตัวไตเอทานอลามายหรือว่าตัวฝาปรับค่า pH เนี่ยที่ 1.2 เนี่ยแล้วคนให้เข้ากัน
2: ใช่เนี่ย
1: อยู่จะเอาของน้อยเทลงไปของมากเนี่ยมันแทบจะไม่ลงไง
2: ใช่
1: ไหมอาจารย์มันจะสูญเสียไปอยู่ติดกับตัวภาชนะ
2: เนี่ยครับ
1: เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์เนี่ยบางคนทำไมต้องเอาอันนี้เทลงในสิ่งนี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: เพราะว่าน้ำเนี่ยมันไหลได้ง่ายแล้วมันไม่เหนื่อยเทลงไปในสัดส่วนที่มากลงไปในส่วนที่น้อยเนี่ยมันก็จะทำให้กระจายตัวหรือไม่สูญเสียไม่สูญเสียค่านะครับ
2: ใช่ครับนะครับในส่วนที่สองเราก็ใช้น้ำทำละลายกับตัวไตรเอทานอลามายนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่สองนะครับต่อไปขั้นตอนที่3
1: ครับ
2: นะครับขั้นตอนที่3เนี่ยเขาบอกขั้นตอนที่3นะครับค่อยๆเติมส่วนที่3ผสมจนเป็นเนื้อเพราะไอ้ขั้นตอนที่2ยังไม่เสร็จอาจารย์เขาให้เติมส่วนเนี้ยเติมส่วนที่1ลงไปแล้วคนให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ
1: ก็เอาส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยเทรวมกันค่อยๆเทรวมกันจนเป็นเนื้อเดียวกัน
2: ใช่
1: ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่1เนี่ยผสมส่วนที่1นะฮะขั้นตอนที่3ผสมส่วนที่2ขั้นตอนที่3คือเอาส่วนที่1กับส่วนที่2เทเข้าร่วมกันค่อยๆเทเข้าร่วมกันแล้วก็คน
2: นะครับค่อยๆเท
1: ค่อยเทนะครับเทลงไปจนเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: พอเราเทไปปุ๊บ
2: จะเริ่มใส
1: เนี่ยจะเริ่มเนื้อเป็นเจลสังเกต
2: เป็นเจลแล้วใส
1: จะเริ่มเป็นเจลแล้วใสขึ้นมานะฮะเนี่ยดูนะฮะจากเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสีขาวนะฮะนี่เริ่มเป็นเนื้อเจลสีใสขึ้นมาแล้วนะครับนะฮะก็ให้คนจนมือเป็นเนื้อเดียวกันสังเกตยังไงว่าเป็นเนื้อเดียวกันก็ค
2: ือ
1: จากขาวขุ่นกลายเป็นใสแนวเลย
2: ใช่เขาจะใสขึ้นมาเอง
1: ข้างล่างยังขุ่นอยู่นิดนึงก็ต้องคนต่อไปนะฮะ
2: นะครับเห็นไหมครับอันนี้เขาจะเริ่มมาใส่ของเขาเอง
1: ครับ
2: นะครับเห็นเดี๋ยวดูกล้องจะได้เห็นชัดๆเนี่ยอันนี้คือใสแล้วนะ
1: เป็นเนื้อเจลแล้ว
2: เป็นเนื้อเจลใสๆแล้วนะครับ
1: อันนี้คือการทำให้เป็นเนื้อเจลขั้นตอนที่หนึ่งเราได้เบียดขึ้นมาละเบียดเนื้อเจลนะครับผม
2: นะครับต่อไปนะครับ

0: แต่ขั้นตอนที่3เป็นต้นไปเนี่ยเราก็ค่อยๆเททีละตัวลงไป
1: ตั้งแต่ขั้นตอนที่3เราก็จะไล่
0: ไล่เททีละ
1: ที่4 5 6ลงไป
0: ใช่ใช่เราจะค่อยๆเททีละส่วนเลยปึ๊กปึ๊กปึ๊กลงไป
1: แต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัว emulsion เนี่ยเราต้องเอาผสมกับน้ำหอมก่อน
0: ใช่ครับใช่นะครับต่อไปคือส่วนที่3นะครับก็คือ N8000
1: คือในเมื่อเรามีเนื้อเจลแล้วตอนนี้เราก็จะเอาสารชำระล้างคือเราทำเจลล้างหน้าใช่ไหม
0: ใช่
1: เราไม่ทำเจลแอลกอฮอล
0: ์
1: เราก็เอาส่วนที่เป็นสารชำระล้างใส่ลงไป
0: ใช่นะครับตัว N8000 เขาจะหนืดนิดนึงนะครับเขาจะหนืดมีความหนืดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยเทแล้วกวน
1: จากเป็นเจลเฉยๆปุ๊บก็จะเป็นเจลที่มีส่วนผสมของสารชำระล้างนะฮะนะครับส่วนผสมของสารชำระล้าง
0: คร
1: ับแต่ปริมาณของตัว N8000 เนี่ยเราใส่ไม่ได้เยอะนะเราใส่แค่15กรัมนะ 15% ของตัว
0: ใช่ครับ
1: เราก็จะได้ในส่วนของตัว N8000 เนี่ยนะครับละลายลงไปในเนื้อเจลนะเนื้อเจลนะครับผม
0: นะครับต่อไปส่วนที่4โพลีคอร์เทเนียม
1: ครับผม
0: นะครับก็ค่อยค่อยค่อยค่อยเทลงไปทีละส่วน
1: เติมสารที่เป็นสารชำระล้างนะฮะต่อไปเนี่ยเราก็จะเติมสารที่ช่วยให้ความนุ่มลื่นกับผิวนะฮะตัวโพลีคอร์เทเนียมเนี่ยเราใช้ใส่ประมาณแค่ 0.5 กรัมแค่นั้นเองครับ
0: มันน้อยมาก
1: ใ
0: ช่ใช่น้อยมาก
1: ราคาก็จะสูงปริมาณที่เราใช้ก็จะไม่มากนะฮะแต่ให้ผลกับผิวในที่ทำให้เกิดออนโยนทำให้ผิวนุ่มลื่นขึ้นมาได้นะครับ
0: นะครับเขาจะเป็นคล้ายๆกับ N8000 เลยนะจ้ามันจะเป็นของเหลวของเหลวใสๆ
1: หนืด
0: หนืดหนืด
1: หนืดนะฮะการที่ทำให้ผิวนุ่มลื่นก็คือเขาจะไปเคลือบที่ผิวละใช่ไหมเขาจะมีความหนืดหนืดนะฮะ
0: นะครับแล้วตัวต่อไปก็คือตัวส่วนที่5คือตัวกีซาลีน
1: ลักษณะก็คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าความหนืดจะน้อยนิดนึง
0: ใช่เขาจะคล้ายๆกัน
1: นะฮะตัวที่5ก็คือเป็นตัวกีซาลีนนอกจากเราให้ใช้ความสารที่ช่วยทำนุ่มลื่นละเราก็จะให้สารให้ความชุ่มชื้นความนุ่มลื่นกับความชุ่มชื้นไม่เหมือนกันนะนุ่มลื่นก็คือพอใช้ปุ๊บผิวเนี่ยจะนุ่มนะแบบจะนุ่มๆนะฮะแต่ชุ่มชื้นเนี่ยเหมือนกับทำให้มีน้ำมีน้ำเหมือนกับมีความชุ่มชื้นอ่ะมีอมน้ำอ่ะประมาณนี้นะดูเหมือนกับอิ่มๆขึ้นมาจากมีความชื้นขึ้นมา
0: อาจารย์เชื่อไหมอาจารย์เชื่อไหมจะต้องมีท่านผู้ชมหลายท่านที่คิดว่าไอ้ที่มันให้ความนุ่มลื่นอ่
1: ะ
0: ที่มันติดอยู่ตามตัวเราอ่ะหลายท่านจะต้องคิดว่ามันไม่สะอาดอาจารย์เชื่อผมไหม
1: คืออย่างนี้มันมีการชำระล้างสิ่งถูกปกจากผิวหนังเราไปนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนุ่มลื่นเนี่ยมันไม่ได้มากนะนะฮะก
0: ็
1: จะเป็นการที่เคลือบผิวเราอยู่นะครับช่วยแบบมันก็ช่วยให้โมเลกุลของเราเนี่ยมีความนุ่มประมาณนั้นนะการเคลือบอยู่แล้วก็ความชุ่มชื้นกับผิว
0: บางท่านสาดน้ำใหญ่เลยทำไมมันยังมันอยู
1: ่
0: บางท่านใส่น้ำใหญ่เลยนะครับ
1: คือในการอาบน้ำด้วยเจลอาบน้ำหรือสบู่อาบน้ำเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นแล้วมันไม่เหมือนกับใช้
0: สบู่
1: ก้อน
0: ใช่
1: สบู่ก้อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสบู่ก้อนที่เป็นธรรมชาติหรือว่าสบู่ก้อนสูตรที่แรงๆเนี่ยสบู่ก้อนที่แบบเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้มีใส่สารอื่นลงไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถชำระล้างไขมันที่ผิวออกจากตัวได้อย่างดีเลย
0: ใช่
1: ไหมฮะแต่การเอาไขมันที่ผิวออกจากตัวเนี่ยถ้าเป็นแบบวัยรุ่นหรือว่าคนที่แบบที่ผิวแข็งแรงเนี่ยสักพักปุ๊บก็จะมีซีบุ้มหรือมีไขมันขึ้นมาที่ผิวมาเคลือบผิวมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีไขมันมาเคลือบที่ผิวนะครับครับผม
0: อันนี้คือความรู้ที่แทรกเข้าไปให้นะครับตัวต่อไปส่วนที่6ตัวไกแดน
1: ครับ
0: ไกแดนคือสารกันเสีย
1: ครับ
0: นะครับถามว่าต้องใส่นะครับมันใส่นิดเดียวเองแต่จำเป็นที่จะต้องใส
1: ่
0: นะครับอาจารย
1: ์ก็คืออย่างน้อยเรามั่นใจได้ว่าผิดพันเราเนี่ยอยู่ได้นาน
0: ใช่ครับแล้วก็ส่วนที่7ส่วนสุดท้าย
1: นะ
0: ครับเราก็เอากลิ่นเนี่ยเทเข้าไปใน HCO 040นะครับเอากลิ่นเทเข้าไปนะครับ
1: ในตัวที่เรียกว่าตัว emulsion
0: เอาอะไรที่เหลวกว่าเท
1: ลงไปในของ
0: นะครับใช่อะไรที่มันเหลวกว่าเทลงไปในของเนิร์ด
1: แล้วก็กวนให้เข้ากัน
0: กลิ่นตีตลาดมากเลยครับกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมมาก
1: อันนี้เราใส่กลิ่นแล้วนะครับผม ุดท้ายแล้วเราก็จะได้เจลอาบน้ำนะฮะสูตรอ่อนโยนกลิ่นหอมหวน
0: ใช่ช่วงที่ใส่กลิ่น
1: นะครับ
0: เขาอาจจะดูขุ่นนะครับเดี๋ยวเราผสม
1: ท
0: ิ้งไว้มันก็จะกลับมาใส่
1: ใ
0: ช่
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอเคอาจารย์เราเริ่มสูตรที่2เลยนะครับ
0: อันนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับทิ้งไว้ก่อน
1: แล้วมีเวลาเราก็จะใส่ขวดที่ดูนะครับตอนนี้เขาใส่ก่อนนะครับสูตรที่2เนี่ยคือเป็นสเปรย์ดับกลิ่นกายนะฮะสเปรย์ดับกลิ่นกายนะครับ
0: ใช่สเปรย์ดับกลิ่นกายนะครับ
1: ครับ
0: โทษ
1: ครับก็ตัวสเปรย์ดับกลิ่นกายเนี่ยเราก็จะมีสารอยู่6ส่วนนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ใกล้เคียงกับไอ้ตัวที่เราทำเมื่อกี้นี้นะครับ
0: เรามาเริ่มวิธีทำที่1
1: วิธีทำที่1นะฮะส
0: ่
1: วนที่1อ่ะเราเอาตัวส่วนที่1เราจะมีน้ำเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาขึ้นสูตรให้บนจอนะ
0: ส่วนที่1เนี่ยมีเพิ่มเติมนิดนึงมันมีน้ำกับตัว 2NA
1: นะ
0: ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ตัวน้ำเนี่ยก็เป็นตัวทำลายพาร์ทที่1เนี่ยจะเป็นน้ำพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นตัว 2NA EDTA นะตัวนี้เป็นตัวทำให้สูตรคงตัวนะ
0: ครับก็คือเราอ่ะอาจจะต้องแบ่งน้ำมาละลายนะครับแบ่งน้ำเนี่ยแบ่งน้ำ
1: มาละลายตัว EDTA
0: ใช่
1: EDTA4NA
0: นะครับแบ่งน้ำมาละลายนิดนึงนะครับเพราะว่า 2NA เนี่ยเขาเป็นสารที่ละลายกับน้ำ
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็
1: คนให้เข้ากัน
0: ใช่นะครับคนให้เข้ากัน
1: ให้เข้าละลายตัว 2NA4 EDTA เนี่ยเขาเป็นของที่เป็นโซลิดนะก็คือเป็นผง
0: เนี่ย
1: ละลายน้ำได
0: ้เขาจะใสเราจะมองได้ด้วยตาเปล่าเลย
1: ครับเราคนจนใสนะนะแล้วก็ตัว EDTA 2NA นะละลายกับน้ำก็ใส่น้ำเข้าไป
0: เห็นไหมครับอาจารย์เราสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่ามันใส
1: ครับ
0: นะครับนะครับจากนั้นนะครับค่อยเติมส่วนที่2ลงไปเทให้เข้ากันนะครับส่วนที่2ก็คือเอทานอล95
1: ก็คือเป็นตัวแอลกอฮอล์เอทานอลนะเป็นแอลกอฮอล์ที่ทานได้ตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ที่อย่าไปใช้ตัวเมทานอลนะฮะตัวแอลกอฮอล์เนี่ยใช้เอทานอลนะฮะเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้กับผิวนะฮะเป็นแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยถ้าเป็นเมทานอลเนี่ยถ้าเอามาใช้เนี่ยอาจจะตาบอดได้เลยนะ
0: ใช่อันตราย
1: ต้องเป็นเอทานอลนะฮะเอทานอลก็คือย่อมาจากอีสต์อ่ะเอทานอลก็คือเป็น
0: ตัว E
1: เอทานอลนะคร
0: ับ ใช่ E นะคร
1: ับเราจะทำสเปรย์นะฮะสเปรย์ก็จะตัวแอลกอฮอล์จะเบากว่าน้ำเพราะเรามาฉีดกระจายตัวนะฮะครับเราก็ใส่ตัวเอทานอล 95% ลงไปนะครับ
0: นะครับเราผสมส่วนที่1ให้เข้ากันใช่ไหมครับเติมส่วนที่2ลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมส่
1: วนที
0: ่
1: 3
0: ส่วนที่4ส่วนที่5ส่วนที่6
1: ไล่ไปทีละส่วนเลย
0: ใช่
1: ส่วนที่3ก็คือตัว
0: ป๊อปปาลินไกคอน
1: ก็คือตัวนี้ก็คือช่วยให้ผิวนุ่มลื่นนะฮะ
0: เป็นตัวทำละลายด้วยนะ
1: เป็นตัวทำละลายด้วยนะฮะช่วยทำละลายและช่วยทำให้ผิวนุ่มลื่นได้ด้วยนะครับ
0: แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกลิ่น
1: ก็คือเราทำสเปรย์ดับกลิ่นเนาะก็จะมีกลิ่นต้องอย่าลืมว่าพอมีกลิ่นปุ๊บก็ต้องมีตัวอิมเมอร์เซนต์นะฮะก็คือตัวที่เชื่อมเอาน้ำมันเนี่ยของกลิ่นเนี่ยไปละลายกับน้ำเพราะสูตรสเปรย์เราก็เป็นสูตรน้ำเหมือนกันนะฮะต้องเข้าใจว่าสเปรย์ก็เป็นสูตรที่เป็นน้ำเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมีตัวอิมเมอร์เซนต์ที่ตัวละลายน้ำนะครับเอาน้ำมันเนี่ยละลายกับโดยมาสเจนเพื่อทำให้เขาเนี่ยละลายกระจายตัวในน้ำได้นะครับตัวนี้ก็คือใส่กลิ่นเพื่อนอกจากเป็นตัวที่ทำให้กลิ่นหอมนะครับแต่เขาบอกว่าอันนี้เราทำสเปรย์ดับกลิ่นนะฮะพาร์ทที่5ถ้าท่านดูจออยู่ก็จะเห็นว่าเราจะมีตัวที่เรียกว่าสารดับกลิ่นนะครับผม
0: แล้วก็คนให้เข้ากัน
1: ครับผม
0: นะครับแล้วเราก็มาส่วนที่5
1: กลิ่นอ่อนนะฮะอันนี้มันกลิ่นอ่อน
0: นะครับส่วนที่5ก็มี2ตัวด้วยกัน
1: 2ตัวนะฮะก็คือมีตัวเป็นน้ำนะน้ำเป็นตัวทำลายกับตัว
0: โคลาคอร์ส
1: SME นะฮะตัวนี้เป็นตัวดับกลิ่นกายเป็นตัวดับกลิ่นแหละ
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะครับ เหมือนเดิม
1: มันจะดับกลิ่นแบบคนเราเนี่ยมันก็จะมีกลิ่น
0: กลิ่นส่วนตัว
1: กลิ่นส่วนตัวกลิ่นของมันหรือว่ากลิ่นเหงื่อกลิ่นจากปอมกลิ่นของเรา
0: ใช่ไ
1: ห
0: ม
1: ซึ่งพวกนี้มันก็จะมีแบบเหมือนกับพวกเชื้อจุลินทรีย์นะ
0: ใช่
1: ตัวกระจายกลิ่นพอใส่ตัวระดับกลิ่นก็ทำให้กลิ่นพวกนี้หายไป
0: นะครับมันจะมีอยู่2ตัวคือมีตัวน้ำกับโคลาคอร์ส
1: โคลาคอร์ส
0: เราเอาน้ำเทใส่เหมือนเดิม
1: น้ำก็จะเหลือกว่านะเทลงไปในโคลาคอร์สเพื่อให้โคลาคอร์สเนี่ยเขาละลายในน้ำ
0: แล้วก็ช่วยเขาผสมนิดนึง
1: ครับผม
0: นะครับช่วยเขาผสมนิดนึงนะครับสารพวกนี้เขาละลายง่ายนะคะอาจารย์เขาเจอน้ำแป๊บเดียวเขาก็ละลาย
1: แล้วเป็นสารที่ละลายในน้ำอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ซึ่งมันมีน้ำเป็นตัวทำละลาย
0: นะครับมันจะง่ายเนี่ยค่ะเห็นไหมผมละลายแป๊บเดียวก็ละลายแล้วก็เทลงไปได้เลย
1: ครับพาร์ทนี้เราจะเป็นพาร์ทที่เป็นน้ำหมดเลยนะมีพาร์ทน้ำมันคือสารที่เป็นตัวกลิ่นอย่างเดียวคือน้ำหอมอ่ะคือจะเป็นออยล์นะครับ
0: นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายฟินนอกซี่เอทานอล
1: นอกซีเอทานอลนะครับ
0: สารกันเสีย
1: เป็นสารกันเสียตัวนี้เราใส่สารกันเสียที่เรียกนอกซีเอทานอลนะเพราะเป็นสารที่กันเสียที่ละลายในน้ำได้นะครับ 0.8 กรัมนะครับ
0: นะครับแค่นี้เราก็จะได้สเปรย์ดับกลิ่นกายแล้ว
1: สเปรย์ดับกลิ่นกายมาแล้วนะครับ
0: นะครับสองสูตรของเราวันนี
1: ้อาจารย์ลองเอาใส่ขวดให้หน่อยไหมสเปรย์ลองใส่ขวดฉีดดู
0: มันไม่มีบิ๊กเกอร
1: ์อ๋อครับผม
0: นะครับเดี๋ยวแนะนำไปแล้วกันนะครับก็คือพวกส่วนใหญ่อะไรที่มันเป็นของเหลวใช่ไหมครับอาจารย์อย่างเช่นสเปรย์พวกเนี้ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้เลยนะครับมันก็เป็นขวดแล้วก็มีหัวฉีดเนี่ยก็หาซื้อได้ตามร้านแพ็กเกจจิ้งทั่วไปมีปริมาณตามที่เราต้องการเลยนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี
1: ้ครับเรามาทวนสารใน
0: ใช่เดี๋ยวเราทวนสารให้ก่อน
1: ในแพ็คที่1ก่อน
0: เอาตัวที่1ก่อนใช่ตัวที่1ก่อน
1: ตัวที่1ตัวที่1เนี่ยเมื่อกี้เราไปเร็วนิดนึงเราอาจจะสอนไปในการผสมสารนะตัวที่1เนี่ยก็จะมีน้ำพาร์ทที่1เนี่ยจะมีน้ำกับตัวคาร์บูพอลนะฮะน้ำที่ 61.5
0: ใช่ครับ
1: แล้วตัวคาร์บูพอลเนี่ยที่ 6.5
0: ใช่ครับ
1: นะครับส่วนพาร์ทที่2เนี่ยก็คือจะมีน้ำที่10กรัม
0: ใช่ครับ
1: กับตัวไตรเอทิลไมน์นะปรับค่า pH ที่ 1.2 กรัมนะฮะท่านดูจอไปพร้อมกับเราด้วยกันนะฮะ
0: ส่วนที่3ครับ
1: ส่วนที่3เนี่ยเป็น N8000 เนี่ยเป็นสารชำระล้างที่ 1.5 กรัม
0: 15กรัม
1: 15กรัม
0: 15กรัม
1: 15กรัมนะครับ
0: ส่วนที่4ครับ
1: ส่วนที่4เนี่ยเป็นโพลีควอเทเนียม7นะครับเป็นช่วยให้ผิวชุ่มชื้นที่ 0.5 กรัมเราใส่ที่ 0.5 กรัมเท่านั้นนะครับ
0: ส่วนที่5ครับ
1: ส่วนที่5เนี่ยเป็นกีซาลีนนะฮะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะฮะที่3กรัมนะฮะ
0: ส่วนที่6ไกด์แดน
1: ที่6เป็นไกด์แดนเป็นสารกันเสียนะเราใส่แค่3กรัม
0: 0.3 ครับ
1: 0.3 กรัมจังมองข้ามไปมองไปข้างบน
0: นะครับส่วนสุดท้ายส่วนที่7
1: สุดท้ายเนี่ยเป็นอิมมาโซเจนนะเชื่อมน้ำกับน้ำหอมนะฮะก็คือตัวอิมมาโซเจนที่ 1.5 กรัมนะกับน้ำหอมที่ 0.5 กรัมเราใส่น้ำหอมแค่ 0.5 กรัมเท่านั้นนะครับ
0: ใช่
1: ครับผม
0: นะครับมาสเปรย์ดับกลิ่นกาย
1: สเปรย์ดับกลิ่นกายนะพาร์ทที่1ก็จะมีน้ำนะฮะเป็นตัวทำลายที่ 61.6 กรัมนะฮะกับตัว EDTA 2NA นะฮะเป็นตัวที่ช่วยทำให้สูตรเนี่ยไม่เสื่อมสูตรคงตัวอย
0: ู่
1: นานๆนะที่ 0.1 กรัมใส่แค่ 0.1% แค่นั้นเองนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนที่3เนี่ยก็คือเป็น
0: ส่วนที่2
1: ส่วนที่2นะในพาร์ทที่2เนี่ยเป็นตัวเอทานอล 95% นะฮะเป็นตัวช่วยทำละลายหรือว่าเป็นตัวสเปรย์นะ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะส่วนที่10กรัม
0: ใช่คร
1: ับ ตัวเอทานอลเนี่ยที่10กรัมนะฮะ
0: ส่วนที่3นะครับ
1: ตัวที่3นะพ่อปรินไกคอนนะเป็นตัวช่วยให้ผิวลื่นนะฮะที่3กรัม
0: ส่วนที่4ครับ
1: ส่วนที่4ก็คือเป็นอิมมาโซเจนนะกับตัวกลิ่นน้ำหอมเนาะอิมมาโซเจนเนี่ยใช้เป็นตัวเชื่อมน้ำหอมกับน้ำที่1กรัมกับตัวกับกลิ่นที่เราใส่กลิ่นแค่ 0.5 กรัมเท่านั้นเองนะครับ
0: ใช่ครับตัวส่วนที่5ครับ
1: ส่วนที่5เนี่ยมีน้ำเป็นตัวทำละลายนะฮะกับตัวโคลาคอร์สนะฮะ SME นะเป็นตัวดับกลิ่นอันนี้ตัวเป็นเรียกว่าแอคทีฟในสูตรเราเลยนะฮะก็คือตัวน้ำเนี่ยใช้20กรัมกับตัวโคลาคอร์ส SME เนี่ยที่3กรัมเอามาผสมด้วยกันก่อนนะครับ
0: ส่วนสุดท้ายส่วนที่6ครับ
1: ส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นสารที่เรียกว่าสารกันเสียในสูตรสเปรย์ดับกลิ่นนะฮะเพราะมันมีแอลกอฮอล์ด้วยเราใส่ตัวพีนอกซีเอทานอลนะครับที่0.8 กรัมนะฮะเป็นสารกันเสียที่สามารถอยู่ในแอลกอฮอล์ได้นะครับผม
0: นะครับ
1: นะครับ
0: ก็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ได้สูตรที่ดีไป2สูตร
0: นะครับ
1: เป็นเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำจะมาอาบน้ำก็ได้นะมาล้างหน้าก็ได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ไหมครับ
1: แล้วก็เป็นสเปรย์ดับกลิ่นกายนอกจากตัวสะอาดละหน้าสะอาดละแล้วก็ไม่มีกลิ่น
0: อาบน้ำเสร็จก็ฉีดสเปรย์ต่อ
1: ออกจากบ้านได้
0: ใช่นะครับแต่เดี๋ยวขออีกหนึ่งนาทีนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาใส
1: ่ตอนทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยเขาจะคุณแต่เดี๋ยวจะใส่
0: ใช่นะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาใส่
1: นะคร
0: ับ นะครับก็หมดเวลา
1: ตอนนี้ก็เราจะมีอีก3ตอน
0: หมดเวลา
1: ก็ในตอนที่1เนี่ยเรา2คนนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมกับนักศึกษาที่ดูเราอยู่ไปก่อนนะครับผมงั้นขอสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจศิลปะทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วในชั่วโมงที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะด้วยกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพชั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้เราจะก้าวเข้าสู่บทเรียนที่มีความสำคัญยิ่งนั่นก็คือศิลปะความหมายมิติและก็คุณค่าต่อมนุษยชาตินะครับหลายคนอาจจะมองว่าศิลปะเป็นเรื่องของความสวยงามภายนอกเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยศิลปะก็คือสิ่งที่สะท้อนความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งเลยนะครับตั้งแต่ความคิดจินตนาการอารมณ์ความเชื่อไปจนถึงคุณค่าทางสังคมและก็วัฒนธรรมที่หล่อหลอมเราไว้การเรียนรู้เรื่องนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราเนี่ยสามารถตีความงานศิลป์ที่อยู่รอบตัวเราเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยเราเนี่ยเข้าใจตัวตนของเราเองเข้าใจสังคมและมองเห็นบทบาทสำคัญของศิลปะที่เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆอย่างแยกไม่ออกเลยนะครับอาทิเช่นในด้านของปรัชญาในเรื่องของจิตวิทยาและก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับดังนั้นนี่ผมขอให้นักศึกษาและก็ผู้สนใจทุกท่านที่เปิดชมรายการอยู่ในตอนนี้กรุณาเปิดใจนะครับใช้ทั้งเหตุผลและก็ความรู้สึกไปพร้อมๆกันเพราะศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราเรียนเท่านั้นแต่มันซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเลยนะครับศิลปะนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ได้อย่างชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่อดีตตะการเป็นต้นมานะครับมนุษย์ได้สร้างสรรค์ศิลปะหรือสร้างสรรค์งานศิลป์เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆถ่ายทอดความรู้สึกและก็สื่อสารแนวคิดกับผู้คนในยุคสมัยเดียวกันและก็ในอนาคตก็เช่นเดียวกันนะครับร่องรอยของศิลปะนี่เราสามารถที่จะพบหลักฐานทางศิลปะได้มากมายเลยนะครับตั้งแต่ภาพเขียนสีบนผนังถ้ำในยุคโบราณที่ผ่านมาเป็นพันๆปีนะครับเครื่องปั้นดินเผาต่างๆรวมไปถึงเครื่องดนตรีต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้นี่ล้วนยืนยันว่าศิลปะนี่อยู่คู่กับการดำรงอยู่ของมนุษย์มาโดยตลอดเลยนะครับเรียกว่านับเป็นพันปีศิลปะนี้ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะทางด้านความงามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงประสบการณ์ความเชื่อค่านิยมและก็จิตวิญญาณของสังคมในแต่ละยุคสมัยได้อย่างซื่อตรงนะครับการศึกษาศิลปะนี้จึงเปรียบเสมือนการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์โดยตรงศิลปะนี้บ่งบอกทั้งวิธีคิดอารมณ์และก็แรงบันดาลใจที่ยากจะแสดงออกด้วยถ้อยคำเพียงอย่างเดียวนะครับศิลปะนี่เป็นภาษาแห่งสุนทรียภาพนะครับมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนต่างชาติต่างภาษาและก็ต่างวัฒนธรรมนี่เข้าด้วยกันได้นะครับผ่านภาษาแห่งสุนทรียภาพที่ไร้พรมแดนต้องมาดูบทบาทของการเชื่อมโยงศิลปะนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างที่ผมบอกว่าศิลปะนี่มีบทบาทในการเชื่อมโยงก็คือศิลปะทำหน้าที่เป็นสะพานที่เชื่อมโยงมนุษยชาติเข้าหากันเช่นดนตรีนี่เราสามารถมันสามารถที่จะปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังได้อย่างทรงพลังเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าพวกเขาจะเข้าใจเนื้อร้องหรือไม่ก็ตามสังเกตนะครับเวลาเราฟังเพลงของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเพลงของฝรั่งเพลงจีนเพลงเกาหลีเพลงญี่ปุ่นเพลงเขมรเพลงลาวเพลงพม่าเราอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาที่เขาร้องแต่ว่าเราจะรู้สึกได้ด้วยความไพเราะของทำนองแล้วก็มีอารมณ์ร่วมคล้ายๆว่าเมื่อฟังเพลงเดียวกันเนี่ยความรู้สึกของคนที่ฟังเพลงแทบจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับบางเพลงทำให้ร้อนรุ่มบางเพลงก็ทำให้เศร้าหมองอะไรประมาณนี้นะครับและในเรื่องของภาพเขียนเนี่ยก็สามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความสะเทือนใจหรือเกิดความประทับใจได้ในทันทีโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆเมื่อเพิ่มมาประกอบภาพเขียนชิ้นนั้นก็ได้นะครับด้วยเหตุนี้ศิลปะจึงเป็นรากฐานสำคัญของอารยธรรมมนุษย์เป็นทั้งบันทึกทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สื่อสารทางอารมณ์แล้วก็เป็นทั้งแรงขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับทีนี้มาดูความหมายและก็นิยามของศิลปะกันนะครับว่าเป็นอย่างไรการทำความเข้าใจศิลปะนี่จำเป็นต้องพิจารณาจากหลายมุมมองทั้งในทัศนะของนักวิชาการ
พจนานุกรมและบทบาททางสังคมที่จะช่วยให้เห็นมิติที่กว้างขวางและก็ลึกซึ้งของคำนี้นะครับมาดูมุมมองของนักวิชาการบ้างนะครับผมขอยกตัวอย่างนักวิชาการสัก2ท่านนะครับจริงๆแล้วนี่นักวิชาการหลายท่านเลยที่พูดถึงศิลปะไว้ทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างนักวิชาการคนสำคัญในประเทศไทยนะครับ2ท่านนี้ก็คือศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอและก็ศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกนะครับท่านได้ล่วงลับไปแล้วนะครับเป็นนักวิชาการคนสำคัญได้ให้คำนิยามศิลปะที่เน้นย้ำถึงกระบวนการสร้างสรรค์และทักษะความชำนาญไว้ดังต่อไปนี้นะครับท่านศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอนี้อธิบายไว้ว่าศิลปะคือการผสมผสานระหว่างจินตนาการและก็ทักษะนะครับอันเป็นการสร้างสิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับโดยท่านเน้นว่าจินตนาการนี่เป็นหัวใจของศิลปะเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแตกต่างและก็ความแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองนะครับในส่วนของท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกก็ท่านก็เสริมว่าศิลปะนี่ครอบคลุมทั้งทักษะความชำนาญและก็ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝนจนถึงระดับเรียกว่าสูงสุดซึ่งไม่จำกัดเฉพาะงานวาดหรือปั้นเท่านั้นศิลปะนี่มีหลายอย่างนะครับหลายส่วนนะครับแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่มนุษย์สามารถแสดงฝีมือได้อย่างประณีตนั่นเองนะครับก็คือเช่นศิลปะการทำอาหารศิลปะการต่อสู้ศิลปะการจัดสวนการจัดดอกไม้เหล่านี้เป็นต้นนะครับจึงต้องใช้ความงามเข้ามาเกี่ยวข้องในทัศนะของนักวิชาการไทยทั้งสองท่านนี่ก็พอสรุปได้ว่าศิลปะก็คือผลลัพธ์ของการนำจินตนาการมาประสานเข้ากับทักษะจนเกิดเป็นผลงานที่มีความแปลกใหม่และมีความปราณีตนะครับจากนั้นก็ตามยังมีหลายๆท่านนะครับแต่ก็เป็นไปในทางที่ว่าความคิดเห็นไปในทางทิศทางเดียวกันผมจึงขออนุญาตยกตัวอย่างเพียงสองท่านนะครับทีนี้มาดูศิลปะในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกันบ้างนะครับว่ากล่าวไว้อย่างไรนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้คำนิยามของศิลปะใน2มิติที่สำคัญก็คือทางด้านฝีมือทางช่างนะครับก็หมายถึงฝีมือทางช่างการทำสิ่งต่างๆให้ประณีตพิสดารนะครับแล้วก็ในด้านการสื่อสารเนี่ยหมายถึงการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจผ่านสื่อต่างๆนะครับในความสำคัญก็คือนิยามนี้ชี้ให้เห็นว่าศิลปะนี่ไม่ใช่เพียงสิ่งที่งดงามในเชิงฝีมือเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ภายในจิตใจของมนุษย์ให้ผู้อื่นได้รับรู้และก็ร่วมสัมผัสด้วยมาดูศิลปะกับธรรมชาติบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรเราก็เห็นความงามในธรรมชาติกันนะครับ

ช่นทิวทัศน์ต่างๆทิวทัศน์ภูเขาทิวทัศน์ทะเลหรือพระอาทิตย์ตกดินหรือพระอาทิตย์กำลังขึ้นในตอนเช้าเสียงน้ำตกเป็นสิ่งที่งดงามในตัวของมันเองนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นี่ยังไม่ถือว่าเป็นงานศิลปะในความหมายของมนุษย์นะครับ

เป็นส่วนที่เรียกว่ามนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนะครับเสียป่านี่ถือกำเนิดขึ้นจากการที่มนุษย์ใช้ความคิดวิเคราะห์และก็จินตนาการแปลความงามตามธรรมชาตินั้นกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายมีรูปแบบและก็มีคุณค่าทางสุนทรียภาพที่ชัดเจนเช่นการถ่ายภาพการวาดภาพทิวทัศน์หรือการประพันธ์เพลงจากเสียงธรรมชาติเหล่านี้เป็นต้นนะครับดอกไม้เนี่ยเราเห็นความงามของดอกไม้ยังไม่เป็นศิลปะแต่ถ้าเราไปถ่ายภาพออกมาหรือเราวาดมันขึ้นมาอีกทีนึงโดยการเรียนแบบตรงนั้นล่ะไอ้สิ่งที่เราทำขึ้นมาก็ถือว่าเป็นศิลปะนะครับการใช้ของงานศิลปะจึงเป็นการปรุงแต่งอย่างสร้างสรรค์ที่ใช้ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจและก็เป็นวัตถุดิบแต่ต้องผ่านกระบวนการทางปัญญาและทักษะของมนุษย์จึงจะเรียกว่าผลงานศิลปะนะครับศิลปะในโลกปัจจุบันนี่แล้วก็ยุคดิจิทัลเนี่ยในปัจจุบันนี่ผลงานศิลปะนี่ได้มีเขาเรียกว่าขอบเขตของศิลปะได้ขยายตัวไปอย่างมากเลยนะครับมันมีสื่อใหม่เกิดขึ้นมากมายเพราะว่าศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงงานจิตรกรรมประติมากรรมและดนตรีเท่านั้นแต่มันครอบคลุมไปถึงศิลปะดิจิทัลภาพยนตร์แอนิเมชันวิดีโอเกมไปจนถึงงานที่สร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI Art นะครับไม่ว่างานศิลปะบางประเภทอย่างเช่น AI Art เนี่ยซึ่งชื่อเต็มของ AI ก็คือ Artificial Intelligence นะครับก็ตัวย่อก็คือ AI แล้วก็แปลว่าปัญญาประดิษฐ์ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ได้เกิดจากอารมณ์โดยตรงของมนุษย์ผู้สร้างสรรค์แต่ก็ยังคงเป็นผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์ที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดโจทย์กำหนดกรอบและก็การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทำงานนั่นเองนะครับเวลาเราใช้ AI ให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยเราก็ต้องป้อนคำสั่งไอ้ตรงนั้นแหละครับซึ่งมาจากความคิดของเรานะครับถ้าเราป้อนคำสั่งได้ชัดเจน AI ก็จะทำงานออกมาตรงกับที่เราต้องการนะครับอีกคำหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยในวงการศิลปะก็คือคำว่าร่วมสมัยนั่นเองนะครับศิลปะในโลกปัจจุบันเนี่ยจึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการและก็ผลลัพธ์ของการแสดงออกที่ใช้นวัตกรรมและก็สื่อใหม่ๆเพื่อสื่อสารความคิดอารมณ์และการตั้งคำถามต่อสังคมนะครับบทบาทและคุณค่าของศิลปะเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับศิลปะนี่ไม่ได้ให้เพียงความสุขทางสุนทรียะเท่านั้นได้มีบทบาทสำคัญและคุณค่าอันลึกซึ้งต่อการดำรงอยู่และการพัฒนาของมนุษยชาติในหลายมิติศิลปะในฐานะภาษาแห่งการสื่อสารนะครับศิลปะนี่ถือเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องอาศัยถ้อยคำหรือพจนานุกรมนะครับสามารถปลุกเร้าอารมณ์ได้อย่างดนตรีนี่สามารถปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกที่เรียกว่าร่วมกันได้แล้วก็สะท้อนโลกทัศน์จิตกรรมวรรณกรรมสามารถสะท้อนโลกทัศน์ความคิดและสภาพสังคมในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับในการเล่าเรื่องราวเนี่ยอย่างเช่นภาพยนตร์และก็สื่อการแสดงสามารถเล่าเรื่องราวชีวิตความทุกข์ความหวังได้อย่างลึกซึ้งนะครับศิลปะจึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วก็เป็นบันทึกทางวัฒนธรรมที่คงทนด้วยนะครับดูศิลปะกับการพัฒนามนุษย์บ้างนะครับเป็นอย่างไรการเสพหรือสร้างสรรค์ศิลปะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นช่วยกระตุ้นจินตนาการและการคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญนะครับในการแก้ปัญหาและก็การพัฒนานวัตกรรมสิ่งนี้คือความคิดเชิงสร้างสรรค์นั่นเองนะครับช่วยมนุษย์สามารถจัดการการแสดงออกและทำความเข้าใจกับอารมณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างปลอดภัยนี่คือการพัฒนาทางอารมณ์และก็การปลูกฝังคุณธรรมนะครับศิลปะมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเช่นภาพวาดวรรณกรรมหรือละครที่สะท้อนความดีความจริงแล้วก็ความยุติธรรมเนี่ยสามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและก็ยกระดับจิตใจของผู้ชมให้สูงขึ้นด้วยคุณค่าของศิลปะต่อชีวิตและสังคมนะครับเป็นอย่างไรศิลปะเข้ามามีบทบาทในชีวิตและสังคมอย่างลึกซึ้งนะครับโดยสามารถจำแนกคุณค่าและเป้าหมายในการสร้างสรรค์ออกเป็นมิติหลักๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของมนุษย์ดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือศิลปะเพื่อศาสนาศิลปะในมิติแรกที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความศรัทธาและก็ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงและก็ทำความเข้าใจค่าที่ทำคำสอนต่างๆตัวอย่างเช่นที่เราเห็นได้ชัด

ก็คือจิตรกรรมฝาผนังในวัดไทยหรือประติมากรรมทางศาสนานะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูชาและก็ยกระดับจิตใจของผู้คนเนี่ยให้ทำให้ศาสนามีความเป็นรูปธรรมและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอีกอย่างก็คือศิลปะเพื่อชีวิตนะครับศิลปะประเภทนี้นี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรงนะครับนับว่าเป็นผลงานที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความทุกข์ความหวังและก็ความปรารถนาของผู้คนในสังคมศิลปะเพื่อชีวิตมีบทบาทในที่สำคัญนะครับในการสะท้อนถึงปัญหาทางสังคมและก็เศรษฐกิจเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออย่างน้อยก็เป็นปากเสียงกับผู้ด้อยโอกาสนะครับเช่นบทเพลงเพื่อชีวิตภาพถ่ายสารคดีต่างๆวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของความเป็นจริงของโลกเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมาก็คือข้อที่3นี่ก็คือศิลปะเพื่อศิลปะตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นอย่างไรเป็นแนวคิดที่เน้นคุณค่าทางสุนทรียะที่บริสุทธิ์นะครับเป็นหลักศิลปะประเภทนี้นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อมุ่งเน้นความงามของรูปแบบนั่นเองนะครับเส้นสีหรือองค์ประกอบทางศิลปะเองโดยไม่ได้มีเป้าหมายด้านการสอนการสื่อสารเชิงสังคมหรือการใช้สอยใดๆนะครับนอกในส่วนของภายนอกนะครับศิลปะเพื่อศิลปะสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจทางสุนทรียะให้แก่ผู้เสพงานศิลปะโดยตรงและก็กับผู้สร้างด้วยนะครับเราจะมักพบในงานศิลปะประเภทศิลปะนามธรรมหรือเรียกว่า abstract art บางประเภทนะครับที่ต้องการให้ผู้ชมเนี่ยสัมผัสกับความรู้สึกจากการรับรู้ทางสายตาหรือการได้ยินเท่านั้นนะครับข้อที่4ก็คือศิลปะประยุกต์นะครับคงได้ยินกันบ่อยๆนะครับศิลปะประยุกต์หรือ Applied Art หรือพณิชย์ศิลป์อะไรพวกนี้นะครับก็คือศิลปะที่ผสมประสานความงามเข้าไปกับประโยชน์ใช้สอยนั่นเองในชีวิตประจำวันของเรานี่การเน้นการออกแบบที่สามารถนำไปผลิตซ้ำหรือใช้งานได้จริงเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆแฟชั่นกราฟิกดีไซน์เครื่องประดับศิลปะประยุกต์จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าความงามและก็ความประณีตสามารถอยู่ร่วมกับหน้าที่ใช้สอยได้อย่างกลมกลืนทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับข้อกล่าวโดยสรุปนะครับศิลปะในมิติต่อสังคมจึงเป็นกลไกที่หลากหลายไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณและก็ความรู้สึกแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการบันทึกสังคมวิพากษ์วิจารณ์และก็ยกระดับสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเราด้วยศิลปะในฐานะสมบัติของมนุษยชาตินะหัวข้อนี้นี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเป็นอย่างไรศิลปะนี่คือสมบัติร่วมของมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในวัฒนธรรมศาสนาหรือภูมิภาคใดในโลกงานศิลปะชิ้นเอกทำหน้าที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและก็ส่งต่อภูมิปัญญาและก็จิตวิญญาณของบรรพบุรุษของเราเนี่ยไปยังคนรุ่นหลังต่อไปนะครับศิลปะสามารถสร้างความสุขความสงบความเข้าใจและความชื่นชมในความหลากหลายระหว่างผู้คนได้นะว่าเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและก็ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมนะครับมาดูองค์ประกอบพื้นฐานและก็บทบาทของบุคคลในงานศิลปะกันเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างลึกซึ้งขึ้นจำเป็นต้องทำความเข้าใจองค์ประกอบสำคัญที่ประกอบกันขึ้นเป็นผลงานรวมถึงบทบาทของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์นั้นด้วยนะครับส่วนแรกก็คือองค์ประกอบของศิลปะนะครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า elements of art นั่นเองนะครับงานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยล้วนประกอบขึ้นจากองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ซึ่งเป็นทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารถ่ายทอดความคิดของศิลปินองค์ประกอบหลักๆต่างๆนั้นได้แก่ตัวแรกก็คือทัศนธาตุนั่นเองนะครับเช่นจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงเงาน้ำหนักต่างๆพื้นผิวแล้วก็พื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นในงานนะครับนั่นก็คือทัศนธาตุในส่วนของการจัดองค์ประกอบก็คือการนำทัศนธาตุเหล่านั้นมาจัดวางอย่างมีหลักเกณฑ์นะครับเพื่อเกิดความงามนะครับเช่นความสมดุลจังหวะการเน้นแล้วก็ความเป็นเอกภาพการสร้างจุดเด่นการสร้างจุดรองเหล่านี้เป็นต้นนะครับการควบคุมและก็การใช้ทัศนธาตุเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็คือพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยให้ศิลปินเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ความงาม
และก็สื่อสารแนวคิดได้ตามที่เขาตั้งใจไว้นั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนบุคคลที่สำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็คือศิลปินนั่นเองภาษาอังกฤษใช้คำว่าอาร์ติสต์ศิลปินคือผู้สร้างสรรค์หลักที่ใช้ความคิดจินตนาการและทักษะเฉพาะตัวนะครับในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและแนวคิดที่ลึกซึ้งออกมาเป็นผลงานศิลปะบทบาททางความคิดศิลปินไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการสร้างสิ่งที่สวยงามหรือมีประโยชน์ใช้สอยแต่มีบทบาทในการตั้งคำถามนะครับต่อโลกสะท้อนสภาวะทางอารมณ์และก็สำรวจความจริงในมิติที่ซับซ้อนนะครับมาดูมิติทางจิตวิญญาณงานศิลปะของศิลปินเนี่ยจึงมักจะมีมิติทางจิตวิญญาณนะครับหรือปรัชญาแฝงอยู่และไม่ได้ถูกจำกัดด้วยหน้าที่การใช้งานเสมอไปมาดูในความเป็นปัจเจกบ้างนะครับศิลปินแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ผลงานมีความแตกต่างและก็เป็นที่จดจำซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมประสบการณ์มุมมองและทักษะที่สั่งสมมานะครับเรามาดูส่วนที่เรียกว่าความสัมพันธ์ของศิลปินกับช่างฝีมือกันก่อนนะครับแม้ว่าศิลปินนี่และก็ช่างฝีมือเนี่ยจะเป็นผู้สร้างสรรค์งานที่ต้องอาศัยทักษะและก็ความชำนาญในการผลิตก็ตามนะครับทั้งสองบทบาทนี้ก็มีจุดเน้นและเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยศิลปินเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของแนวคิดและก็อารมณ์และก็การแสดงออกส่วนตัวเพื่อสร้างสรรค์สื่อสารความรู้สึกที่เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งและต้องการสร้างความแปลกใหม่ทางความคิดนะครับแต่ทางตรงกันข้ามเนี่ยช่างฝีมือจะเน้นที่ทักษะความปราณีตและก็คุณภาพของการผลิตเพื่อสร้างสรรค์สิ่งของที่มีความงดงามควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับผลงานของช่างฝีมือจึงมักจะถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งสองบทบาทนี้ก็ไม่ได้แยกขาดจากการโดยสิ้นเชิงแต่มีความเกื้อหนุนกันอย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับการที่ศิลปินเขาเรียกว่าการเป็นศิลปินที่ดีจำจะต้องมีพื้นฐานฝีมือที่ดีด้วยหมายถึงว่าฝีมือต้องมั่นคงเพื่อให้สามารถถ่ายทอดจินตนาการที่ซับซ้อนออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบศิลปินคิดอะไรถ้าศิลปินมีฝีมือก็จะสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้อย่างเรียกว่าตามที่ใจเขาคิดได้นะครับแล้วก็มันมีความซับซ้อนแต่ในขณะเดียวกันนี่ช่างฝีมือก็สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศิลปินได้หากเขารู้จักใส่แนวคิดเข้าไปในผลงานหรือเรียกว่าคอนเซ็ปต์นั่นเองเพื่อที่จะสะท้อนความคิดของเขาว่าเขาคิดอะไรการแสดงออกทางอารมณ์และก็ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้แสดงออกไปในงานของตัวเขาด้วยนะครับเขาก็ยกระดับจากช่างฝีมือเป็นศิลปินขึ้นมาทันทีเหมือนกันในโลกปัจจุบันนี้นี่เส้นแบ่งระหว่างศิลปินและช่างฝีมือนี่รู้สึกว่าจะมีความเลือนลางลงไปมากเนื่องจากงานศิลปะประยุกต์จำนวนมากเลยนะครับเขาได้ผนวกเอาแนวคิดเชิงศิลปะที่เน้นที่เข้มข้นของเขาเนี่ยมาอยู่ในการแสดงออกในการออกแบบและก็ฝีมือเชิงช่างทำให้เกิดผลงานที่มีทั้งความงามและก็มีความหมายแล้วก็เกิดประโยชน์ใช้สอยไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นการยืนยันว่าทักษะฝีมือทางช่างเนี่ยและก็จินตนาการเนี่ยหรือว่าความคิดศิลปินเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดจากกันไม่ได้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งคุณค่านั่นเองนะครับมาดูเป้าหมายของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันต่อนะครับว่าเขาศิลปินในผู้สร้างสรรค์มีเป้าหมายอย่างไรการสร้างสรรค์ศิลปะมีเป้าหมายที่หลากหลายนะครับซึ่งสะท้อนความต้องการและก็การแสดงออกที่แตกต่างกันของมนุษย์สามารถที่จะแบ่งเป้าหมายหลักๆได้ดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือศิลปะเพื่อสุนทรียภาพเป้าหมายสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะครับของศิลปะก็คือการสร้างความพึงพอใจเชิงสุนทรียศาสตร์งานประเภทนี้เน้นความงดงามนะครับเป็นการเน้นความงดงามความสมดุลความกลมกลืนและก็ความลงตัวขององค์ประกอบต่างๆก็องค์ประกอบต่างๆศิลปะก็มีพวกเส้นสีรูปร่างรูปทรงพวกนี้แหละครับมาประกอบกันให้เกิดความลงตัวมีความงามนะครับการทำตรงนี้เป็นเรื่องหลักศิลปะเพื่อสุนทรียภาพบริสุทธิ์มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกชื่นชมและก็ปิติยินดีในความงามของรูปแบบและก็คุณสมบัติทางกายภาพของผลงานโดยไม่ถูกประสงค์อื่นใดแอบแฝงดูพับก็ซาบซึ้งมีความงดงามทันทีเหมือนที่เราได้ยินเสียงนกร้อง
แล้วเราก็รู้สึกเพราะในทันทีทั้งๆที่เราไม่รู้ว่านกมันร้องมันสื่อสารอะไรออกมาแต่พอฟังแล้วมันก็เกิดความไพเราะนั่นเองครับประมาณนั้นหรือฟังเพลงเพราะๆเพลงบรรเลงที่พอฟังแล้วมันรู้สึกทำให้เรานิ่งไปเลยหรือให้เราคิดถึงอดีตหรือให้เรารู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูศิลปะอีกตัวหนึ่งก็ศิลปะเพื่อถ่ายทอดอารมณ์นะครับศิลปะทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกและก็สภาวะภายในจิตใจของศิลปินได้อย่างตรงไปตรงมาและก็รุนแรงศิลปะประเภทนี้มุ่งเน้นการปลดปล่อยพลังงานทางอารมณ์เช่นความสุขความเศร้าความโกรธหรือความวิตกกังวลตัวอย่างภาพชัดเจนคือภาพเขียนแนว expressionist นะครับซึ่งไม่ได้ต้องการความเหมือนจริงแต่ต้องการสะเทือนอารมณ์ที่รุนแรงและก็เร่าร้อนของศิลปินออกมาสู่สายตาผู้ชมโดยตรงทำให้เกิดความสะเทือนใจร่วมกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือศิลปะเพื่อยกระดับจิตใจและก็จิตวิญญาณนั่นเองนะครับข้อนี้สำคัญนะครับศิลปะในมิตินี้ถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการสะท้อนคุณธรรมความดีความเชื่อทางศาสนาหรือแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณงานศิลปะมีเป้าหมายเพื่อนำพามนุษย์ไปสู่ความจริงแท้ความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนะครับและก็การตระหนักรู้ถึงคุณค่าทางศิลปธรรมนะครับเป็นการตระหนักรู้ถึงคุณค่าทางศิลปธรรมตัวอย่างสำคัญก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติในวัดไทยหรือบทเพลงสวดที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งนอกจากจะงดงามแล้วยังมีบทบาทในการปลูกฝังความศรัทธาและก็ยกระดับจิตใจของผู้คนในสังคมให้สูงส่งขึ้นนั่นเองนะครับให้รู้สึกอยากทำความดีไม่ทำความชั่วนะครับทีนี้มาดูคุณธรรมจริยธรรมและก็แรงบันดาลใจในงานศิลปะกันนะครับคุณธรรมและจริยธรรมศิลปะนี่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมจิตสำนึกของมนุษย์อย่างยิ่งนะครับศิลปะที่สร้างบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมนี่สามารถสื่อสารคุณค่าด้านบวกไปสู่สังคมได้อย่างลึกซึ้งและก็กว้างขวางนะครับโดยการนำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนความยุติธรรมความเมตตาและความจริงศิลปะสามารถทำให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลในการประพฤติตัวดีมีส่วนช่วยในการสร้างสังคมที่สงบสุขและก็การเกื้อกูลกันนะครับแต่ไรก็ตามนะครับศิลปะยังสามารถทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ความไม่เป็นธรรมทางจริยธรรมด้วยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขและก็พัฒนาสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาดูเรื่องของพรสวรรค์และพรแสวงกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าคงได้ยินกันบ่อยๆนะครับการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ยิ่งใหญ่จำเป็นต้องมีปัจจัย2ประการที่สำคัญก็คืออันดับแรกก็คือพรสวรรค์นะครับมีเหตุผลอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่ได้มาด้วยบุญบารมีอะไรไม่ใช่นะครับพอพูดถึงพรสวรรค์ในที่นี้ก็คือความสามารถหรือความถนัดที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นทำให้บุคคลมีความได้เปรียบในการเรียนรู้และทำงานศิลปะบางแขนงนะครับเช่นเด็ก2คนบางคนอาจจะชอบวาดรูปพอเห็นพอโตขึ้นมาหน่อยตอนเด็กๆก็ชอบที่จะวาดรูปบางคนก็อยากเล่นดนตรีบางคนชอบการแสดงบางคนชอบแต่งตัวเขาเรียกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาเรียนรู้จากไหนแต่มันก็เป็นนะครับไอ้ตรงนี้สำคัญเพราะจะทำให้ได้เปรียบสมมุติว่าเด็กที่ชอบการแต่งกายถ้าเขาได้โตขึ้นแล้วเขาได้ไปเรียนในเรื่องของการออกแบบแฟชั่นอย่างนี้เขาอาจจะทำได้ดีบางคนชอบวาดรูปก็อาจจะทำได้ดีหรือว่าชอบประดิษฐ์อะไรประมาณนี้เขาอาจจะไปอยู่ในวิศวกรรมสร้างวัตกรรมต่างๆอะไรประมาณนั้นนะครับอีกตัวนึงก็คือพรแสวงไอ้ตรงนี้สำคัญมากกว่าพรสวรรค์ในความคิดของผมนะครับเพราะว่าพรสวรรค์เนี่ยถ้าเราไม่มีวินัยในการฝึกเราจะหยุดการพัฒนาทันทีนะครับพรแสวงก็คือความสามารถที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างหนักอย่างต่อเนื่องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมและก็เป็นการสั่งสมประสบการณ์นะครับอันนี้เรียกว่าพรแสวงบางทีอาจจะวาดรูปไม่เคยเป็นหรือไม่สามารถที่ทำอะไรบางอย่างได้แต่เข้าไปหาความรู้และก็ฝึกมันทำมันอาจจะเก่งช้ากว่าคนที่มีพรสวรรค์หรือเป็นมาตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยแต่แน่นอนว่าถ้าทำอย่างสม่ำเสมอนะครับด้วยความศรัทธาและก็มีวินัยเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สำเร็จได้นะครับ
เพราะความศรัทธาแล้วก็การมีวินัยก็คือกุญแจสำคัญแม้ว่าพรสวรรค์จะเป็นข้อได้เปรียบ

การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นและก็ความศรัทธาในสิ่งที่ทำก็ในที่นี้ก็หมายถึงในงานศิลปะก็คือสิ่งที่หล่อไม่ศิลปินเติบโตอย่างแท้จริงและก็สามารถนำเอาพรสวรรค์ที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยนะครับพรสวรรค์นี้อาจจะตามมาก็ได้ถ้าเรามีพรแสวงเป็นทุนอะไรประมาณนี้นะครับมาดูศิลปะที่กับศาสตร์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกันศิลปะไม่ได้ดำรงอยู่โดยลำพังแต่มีความสัมพันธ์และก็เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งกับศาสตร์อื่นๆที่เป็นรากฐานของความรู้มนุษย์นะครับอย่างเช่นศิลปะกับปรัชญานะครับเป็นอย่างไรนักปรัชญาหลายคนหลายยุคนะครับให้ความสนใจต่อศิลปะในฐานะคำถามสำคัญที่เกี่ยวกับความจริงและก็ความงามผมขอยกตัวอย่างบางคนนะครับย่อๆอย่างเพลโตเนี่ยก็มองว่าศิลปะเป็นการเรียนแบบคือเป็นเพียงเงาของความจริงนะครับทำให้ผู้คนหลงไปจากสาระสำคัญที่แท้จริงนั่นคือเพลโตกล่าวไว้แล้วมาดูในส่วนของอริสโตเติลบ้างอริสโตเติลเนี่ยเขามองว่าศิลปะที่มองไปในแง่บวกกว่านะครับโดยเห็นว่าศิลปะเป็นการเรียนแบบที่ช่วยสะท้อนธรรมชาติของมนุษย์และเป็นกระบวนการชำระอารมณ์ให้ผู้ชมได้ปลดปล่อยความรู้สึกส่วนอีกคนก็คือคานเนี่ยเขาเชื่อว่าศิลปะสัมพันธ์กับรสนิยมและการตัดสินเชิงสันติภาพที่อยู่เหนือประโยชน์ใช้สอยส่วนชอเปนเฮาเออร์เนี่ยเขาก็ให้ความคิดว่าศิลปะช่วยมนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์และก็ความต้องการทางโลกได้ชั่วขณะความเชื่อมโยงเหล่านี้ทำให้ศิลปะไม่ใช่เพียงความงดงามทางกายภาพแต่เป็นคำถามทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับความจริงคุณค่าและจริยธรรมของการดำรงอยู่ของมนุษย์นั่นเองนะครับมาดูศิลปะกับจิตวิทยากันบ้างนะครับในมุมมองทางจิตวิทยาเนี่ยศิลปะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสะท้อนอารมณ์ความคิดและประสบการณ์ภายในที่ซ่อนเร้นของมนุษย์เนี่ยออกมานะครับทฤษฎีการแสดงออกเชื่อว่าศิลปะคือการถ่ายทอดอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาและเป็นการปลดปล่อยจิตใต้สำนึกออกมาศิลปะบำบัดก็คือการประยุกต์ใช้กระบวนการทางศิลปะในการบำบัดผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจเช่นสภาวะซึมเศร้าความเครียดโดยให้ผู้ป่วยได้แสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยคำพูดออกมาได้นะครับคุณค่าด้านสุขภาพจิตการศึกษาศิลปะในมุมนี้ทำให้เห็นว่าศิลปะมีคุณค่าด้านความงามและด้านสุขภาพเพราะช่วยให้มนุษย์เกิดความตระหนักรู้ในตนเองนั่นเองนะครับครับมาถึงก็ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและก็สังคมร่วมสมัยกันบ้างในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยศิลปะได้ก้าวข้ามบทบาทเดิมและก็กลายเป็นพลังที่ขับเคลื่อนสำคัญนะครับในทางเศรษฐกิจและสังคมการเมืองศิลปะกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยศิลปะในยุคใหม่เป็นส่วนสำคัญนะครับของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มหาศาลและก็อำนาจทางวัฒนธรรมเนี่ยเรียกว่าระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับขอยกตัวอย่างนะครับในระดับโลกเช่นอุตสาหกรรม K-POP แล้วก็ภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ส่งออกวัฒนธรรมไปทั่วโลกนะภาพยนตร์ฝรั่งเนี่ยเป็นการบุกทางวัฒนธรรมนะครับเรามาดูบ้านเราก็ได้นะครับคนจะนิยมฝรั่งแต่งกายแบบฝรั่งเสื้อผ้าแบบฝรั่งหรือตอนหลังก็มาแบบญี่ปุ่นหรือตอนหลังก็มานิยมแบบเกาหลีนะครับซึ่งเป็นการส่งออกทางวัฒนธรรมที่ผ่านงานศิลปะในเรื่องของบทเพลงในเรื่องของภาพยนตร์ละครเหล่านี้เป็นต้นนะครับอุตสาหกรรมแฟชั่นของอิตาลีเนี่ยก็สร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะครับใครได้ถือกระเป๋าที่ผลิตจาก Made in Italy ก็ถือว่าเท่มีระดับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นจะว่าของนอกก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขาได้ส่งออกทางวัฒนธรรมที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์เนี่ยออกมาให้เราได้รับรู้แล้วก็เราก็ชื่นชมนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะครับถ้าสามารถซื้อหาได้ไม่เดือดร้อนก็ซื้อมาเป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้นะครับแต่กำลังจะบอกว่านี่คือระดับโลกนะครับแล้วมาดูระดับเมืองไทยกันบ้างว่าเป็นอย่างไรศิลปะไทยก็มีบทบาทในเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นกันนะครับเช่นการ
ออกแบบผ้าไหมแพรวางานเซรามิกบ้านเชียงหรือศิลปะการแสดงโขนที่นำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวนี่ชอบมาดูโขนไทยนักท่องเที่ยวชอบมาซื้อผ้าไหมไทยนักท่องเที่ยวชอบมาดูสถาปัตยกรรมไทยอะไรเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างเรียกว่าเป็นลับเป็นสันนะครับนี่ในระดับประเทศไทยนะครับที่มาดูศิลปะดิจิทัลและ NFT นะครับเป็นอย่างไรศิลปะดิจิทัลเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Digital Artนะครับเปิดโอกาสให้ศิลปินแสดงผลงานผ่านสื่อใหม่ๆที่ไร้ขีดจำกัดทางกายภาพนั่นเองนะครับเราตอนนี้โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยสำคัญมากนะครับเรามี Facebook มี Instagram มี YouTube นะครับมีแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปจับจองพื้นที่แล้วก็เปิดสิ่งที่มีของตัวเองเนี่ยสู่ชาวโลกได้แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันทั่วโลกโดยไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยแค่คลิกแต่สำคัญก็คือต้องให้เขารู้ด้วยว่านะครับว่าที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยคืออะไรนะครับ Facebook ของเราชื่ออะไรเพจเราชื่ออะไรถ้าเขารู้เขาก็สามารถเข้ามาดูได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูได้24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบโอกาสใหม่ๆที่ไร้ขีดจำกัดทางกายภาพจริงๆนะครับ NFT Art เนี่ยทำให้ผลผลิตดิจิตอลมีมูลค่าจริงและเป็นเจ้าของได้ในตลาดโลกผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับตรงส่วนนี้ก็สำคัญคงเคยได้ยินกันนะครับว่ามีการซื้อขายไฟล์ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ราคาแพงด้วยตรงนี้ตัวผมเองนี่ก็ยังไม่เคยไปใช้บริการในเรื่องของบล็อกเชนตัวนี้นะครับแต่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็งานแล้วเช่นที่ซื้อขายกันในNFT เนี่ยราคาแพงบางคนขายหลักล้านก็มีนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามหัศจรรย์นะครับสำหรับยุคนี้แม้จะมีการถกเถียงนะครับในเรื่องของการเก็งกำไรใน NFT แต่ก็เป็นการพิสูจน์ว่าศิลปะสามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีแล้วก็สร้างมูลค่าในรูปแบบใหม่ๆได้ตลอดเวลาเลยนะครับมาดู AI Art กันหน่อยที่ผมพูดตอนต้นชั่วโมงนะครับ AI Art เนี่ยเกิดจากเครื่องจักรนะครับหรือคอมพิวเตอร์นั่นเองการมาถึงของ AI Art เนี่ยสร้างคำถามสำคัญทางปรัชญาและก็จริยธรรมว่าใครคือศิลปินที่แท้จริงก็ยังถามกันอยู่นะครับบางคนเนี่ยมองว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือที่ทำงานตามคำสั่งของมนุษย์แต่บางคนก็มองว่า AI เองมีความสามารถในการประมวลผลและสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ศิลปะประเภทนี้จึงสะท้อนการก้าวข้ามขอบเขตระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรและก็ท้าทายความหมายดั้งเดิมของคำว่าความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับแน่นอนว่าตอนนี้ AI ในช่วงเวลาสั้นๆเวลาไม่กี่ปีเนี่ยพัฒนาไปรวดเร็วมากเมื่อปีที่แล้วนี่ AI ที่ผมได้คุ้นเคยนะครับในการทำสื่อเนี่ย AI มีเขาเรียกว่ายังมีขอบเขตของการทำงานแต่ตอนนี้นี่ AI มันสามารถจะสั่งตัวมันเองสร้างสรรค์งานมาเองโดยที่เราไม่ต้องออกคำสั่งนะครับและบางทีมันก็รู้ใจเราด้วยทำงานอยู่ประจำมันจะรู้เลยว่าเราเป็นคนบุคลิกอย่างไรมันก็จะนำเรียกว่าสิ่งที่แนวทางที่เราต้องการให้เราเห็นเช่นบางทีผมเจนภาพที่เกี่ยวกับไทยๆเนี่ยเมื่อก่อนผมต้องสั่งมันมากๆใช้คำสั่งที่ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ซับซ้อนตัวนี้แค่บอกมันก็นำเสนอให้เราได้ก่อนและบางทีสิ่งที่นำเสนอเนี่ยมันก็ทำให้เราตรงใจด้วยนะครับแต่อย่างไรก็นั้นก็ตามนะครับงานเหล่านี้นี่ก็ยังเป็นงานที่ต้องมองผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับต้องมองผ่านจอมองผ่านสื่อแต่สิ่งสำคัญก็คือมีศิลปินหลายคนเลยที่ใช้ AI เนี่ยในการสร้างภาพต้นแบบและออกภาพต้นแบบนั้นเนี่ยมาวาดบนเฟรมหรือมาปั้นขึ้นมาหรือมาทำให้มันเกิดเป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้ก็เป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยผลงานของฝีมือมนุษย์ฉะนั้นการที่มองว่า AI เป็นเครื่องมือก็อาจจะเป็นเครื่องมือในการทำงานสเก็ตในการเริ่มต้นไอเดียสมมติเรามีไอเดียแล้วถ้าเราให้ AI ทำไอเดียของเราให้เป็นรูปภาพก่อนเราก็จะเห็นแล้วก็มีการต่อยอดพัฒนากันไปเรื่อยๆเมื่อ AI ออกแบบให้เราแล้วเราก็สามารถที่จะออกแบบต่อจาก AI แล้วก็ส่งให้ AI ออกแบบ

จากเรามันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับเป็นการทำงานร่วมกันเหมือนเราก็เป็นเครื่องมือให้ AI AI ก็เป็นเครื่องมือให้เรามันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นี่งานศิลปะมันก็ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วมากในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับโอเคในพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะยาวเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาพูดเฉพาะเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับในโอกาสต่อไปนะครับเอามาดูศิลปะกับซอฟต์พาวเวอร์กันบ้างได้ยินคำนี้บ่อยๆนะครับซอฟต์พาวเวอร์หลายประเทศเนี่ยใช้ศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ในเรื่องของภาพยนตร์ในเรื่องของเคป๊อปอะไรเหล่านี้นะครับในการสร้างสรรค์ในการสร้างอิทธิพลและก็ทำภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีโลกนะครับตัวอย่างนะครับที่ศิลปินไม่ใช่ศิลปินนะครับญี่ปุ่นเนี่ยใช้อานิเมะและก็มังงะส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้เคป๊อปและก็ซีรีส์ส่วนประเทศไทยหรืออาหารดนตรีศิลปะการแสดงเป็นเครื่องมือในการสร้างเสน่ห์และก็ดึงดูดผู้คนทั่วโลกนะครับทั้งหมดนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าศิลปะไม่ใช่เพียงความงามเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังทางเศรษฐกิจและก็การเมืองที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของโลกในยุคสมัยใหม่เลยนะครับศิลปะเป็นทั้งภาษาสากลเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือพัฒนามนุษย์ที่ทรงอนุภาพเป็นอย่างมากเลยนะครับตลอดบทเรียนในที่ผมพูดมาในชั่วโมงนี้นี่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าศิลปะทำหน้าที่หลากหลายมากนะครับหลากหลายมิติที่พูดมาในเวลาชั่วโมงที่ผมพูดมาเนี่ยมันยังไม่ละเอียดนะครับอันนี้เป็นการย่อให้เหลือแค่ส่วนที่เป็นสาระเนื้อนะครับแล้วก็ในรายละเอียดก็ขอให้ทุกคนลองเข้าไปศึกษาด้านศิลปะซึ่งตอนนี้นี่ในศิลปะที่ศึกษาด้านนี้นะเราไม่จำเป็นจะต้องเดินไปห้องสมุดกันแล้วนะครับในอินเทอร์เน็ตเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้หรือใน ChatGPT ก็สามารถไปตั้งคำถามแล้วก็ได้คำตอบนะครับใน Gemini ของ Google เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็ได้ความรู้นะครับการผลิตสื่อการสอนของผมในช่วงปัจจุบันนี้นี่ผมก็ใช้ AI ในการเป็นตัวช่วยนะครับในการเตรียมการสอนก็ดีในการคิดอะไรสร้างสรรค์ที่จะไปถ่ายทอดให้นักศึกษาอย่างเช่นอยากจะหาอะไรที่มันแปลกใหม่ที่มันไม่เคยมีแต่ความรู้ของเรานี่มาจากอดีตนี่เราก็อาจจะมีความจำกัดเข้าไปคุยกับ ChatGPT เข้าไปคุยกับ Gemini นี่ก็อาจจะได้แนวคิดใหม่ๆออกมานะครับหรือไม่ก็อาจจะให้ AI ช่วยทำงานต้นแบบให้แล้วก็เราก็มาดูตอนนี้นี่การเรียนเนี่ยในเรื่องในเชิงทฤษฎีไม่ว่าประวัติศาสตร์ศิลป์ในเรื่องของศิลปะในเรื่องของหลายๆอย่างนะครับ AI มีพลังนุภาพมากเลยนะครับสอนการบ้านสอนภาษาสอนในการสร้างสรรค์ปรึกษาในเรื่องของอาการเจ็บป่วยที่ไม่จำเป็นต้องถึงมือแพทย์สั่งยาได้ประมาณนี้ซึ่งผมทึ่งมากนะครับแล้วก็ความผิดพลาดนี่ก็น้อยลงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยที่ผมคุกคีอยู่เนี่ยมันเรียกว่าความผิดพลาดนี่แทบไม่เจอเลยนะครับไม่เหมือนเมื่อปี2ปีก่อนนะครับที่ใช้ AI เพิ่งมาแต่ตอนนี้ AI มันฉลาดมากฉลาดจนผมตกใจนะครับแล้วก็บทเรียนที่ผมมาสอนในวันนี้หลายอย่างที่ผมได้ข้อมูลมาจาก AI นะครับเนื้อหาที่พูดเนี่ยก็อาจจะเสิร์ชค้นจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาจบที่การประมวลผลโดย ChatGPT หรือไม่ก็ Gemini ของ Google นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับบางครั้งบางอย่างที่ผมไม่เคยรู้แต่ก็เราไปเถียงไม่ได้เพราะว่าเออใช่นะครับเขาสามารถที่จะคุยตอบมาแล้วเรารู้สึกว่าเรายอมรับในความคิดนั้นยอมรับจากประสบการณ์ของเราที่เราก็มีองค์ความรู้ระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับในการเรียนการสอนด้านศิลปะที่ผมคุกคีมาแต่เมื่อมาเจอ AI มันสามารถทำให้เราเติมเต็มความรู้เข้าไปอีกนะครับจนผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมรู้มาในอดีตมันรู้สึกว่ายังน้อยไปด้วยซ้ำเมื่อมาเทียบกับความรู้ที่ได้จาก ChatGPT หรือว่าจาก Gemini ที่เราป้อนคำถามไปแล้วตอบมาแล้วก็เราสามารถที่จะสืบค้นให้เห็นข้อมูลที่ถูกต้องได้โดยที่แบบไม่ผิดนะครับแล้วก็ทำให้ผมทึ่งแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเราใช้

สื่อพวกนี้นี่บางครั้งอาจจะลวงนะครับเพราะบางทีนี่ AI มันก็ฉลาดในแนวทางของมันนะครับมันทำว่ามันเก่งแต่มันเก่งในทางข้อมูลที่ผิดพลาดและมันก็จะแถเพราะฉะนั้นเมื่อเราในฐานะผู้ทำสื่อหรือว่าผู้เป็นอาจารย์ผู้สอนผู้บรรยายเนี่ยไม่ว่าระดับไหนก็ตามนะครับอาจจะใช้ AI ใช้ ChatGPT ใช้ Gemini ของ Google มาเป็นตัวช่วยในการเรียบเรียงบทความในการหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ต้องตรวจสอบความมั่นใจด้วยนะครับว่าสิ่งที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับอย่าเชื่อโดยทันทีอย่ายกมันในทันทีเราต้องมาปรับมาต้องมาทำอะไรกันอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคิดว่า AI เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่ฉลาดที่สุดนะครับคงใช้เวลาอีกสักนิดนึงแต่คงไม่นานเกินรอนะครับอาจจะไม่ต้องเปิดตำรากันอีกแล้วสำหรับในเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะการสอนการบ้านนะครับผมเห็นมากับตาสอนการบ้านเด็กประถมเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องจ้างครูพิเศษกันแล้วนะครับ AI เนี่ยชัดเจนมันสอนการบ้านให้เด็กได้เลยนะครับเรียนภาษาด้วย AI อะไรต่างๆเหล่านี้นี่ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้ AI สอนเราแล้วมันป้อนข้อมูลเด็กอะไรที่ไม่ดีลงไปในส่วนของเยาวชนเนี่ยมันก็อันตรายนะครับเพราะในส่วนของ AI ผมก็มองว่ามันมี AI ด้านดีก็ต้องมี AI ด้านชั่วเพราะโลกนี้มันมี2ขั้วเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับในฐานะผู้แม่ผู้ปกครองอย่าให้เด็กใช้ AI จนกระทั่งโดน AI ควบคุมนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับศิลปะไม่เพียงแต่ทำให้โลกงามนะครับแต่ยังช่วยมนุษย์ตระหนักถึงความหมายของการดำรงชีวิตแล้วก็ความซับซ้อนของอารมณ์และก็ประสบการณ์ร่วมนะครับศิลปะเนี่ยมีความสำคัญนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นี่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าศิลปะไม่ใช่เพียงเรื่องของความงามแต่เป็นเรื่องของพลังที่สะท้อนความขัดเคลื่อนขับเคลื่อนความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงที่ป่าช่วยให้เราสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดนะครับช่วยปลุกฝังคุณธรรมและก็จริยธรรมช่วยสะท้อนอารมณ์และความเชื่อและยังสามารถขยายผลสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังในระดับโลกนะครับผมอยากให้นักศึกษาและผู้สนใจทุกคนจดจำว่าศิลปะคือภาพสะท้อนตัวตนของเราและคือสมบัติร่วมของมนุษยชาติเมื่อเราเข้าใจศิลปะอย่างแท้จริงเราก็เข้าใจทั้งความเป็นมนุษย์และคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจเรียนขอขอบคุณท่านทุกท่านที่ฟังอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็หวังว่าบทเรียนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนมองเห็นความงดงามรอบตัวไม่เพียงด้วยสายตาแต่ด้วยหัวใจด้วยนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์วันนี้ก็ขอกล่าวลานะครับสำหรับวันนี้แล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569กันนะครับในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประกาศเรื่องพายุไมซักฉบับที่6นะครับโดยพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยอยู่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงในจีนตอนใต้ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยพายุนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สำหรับอิทธิพลเนี่ยก็จะทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลดามันที่ไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกได้นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้ก็คลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนที่มีคลื่นสูง2เมตรที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งทําที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็เห็นว่าพายุโซนร้อนไมซักเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นเหนือนะครับเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของหนานหนิงนะครับประเทศจีนในช่วงดึกวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําให้แนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปนะครับสําหรับคลื่นลมนะครับช่วงนี้มรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็ทําให้ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมาคลื่น2-3เมตรนะครับถ้ามีฝนก็จะมากกว่า3เมตรอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนขึ้นสูงประมาณ2เมตรเบอร์ที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรต้องระมัดระวังรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ทางด้านอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับยังอาจจะต้องระมัดระวังฝนตรงนี้นะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยส่วนใหญ่เน้นให้ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานด้านที่ติดประเทศลาวแล้วก็ด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ติดประเทศเมียนมาสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันที่5วันที่6นะครับโดยส่วนใหญ่ฝนยังมีการกระจายตัวได้ดีอยู่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานที่ติดประเทศลาวแล้วก็มีตกหนักส่วนใหญ่เน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนนะพยากรณ์อากาศตามรายภาคภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬนครพนมนะครับส่วนพื้นที่ที่ติดเทศลาวนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกหนักได้เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสและภาคกลางนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกที่ติดประเทศเมียนมาพวกจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 70% นะครับอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะส่วนมากจะอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนลดลงนะครับเหลือ 30% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านชบุรีประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิสูงสุดได้รวม 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะครับก็จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนก็แล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไปเข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพ้นของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมด

0: แล้วเย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
2: ช่างดีเหลือเกินโอ้สนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
0: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
2: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าหมาขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
1: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู
3: ่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
1: ่
2: า
1: ทำนองพระร่วงใช่ไหมครับ
2: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู่
0: พระร่วงที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
3: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะ

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นเกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วยกันนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันมาบ้างแล้วนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยละกันนะคะว่าทำไมเราจะต้องศึกษาเรื่องหนึ่งหน่วยด้วยและจะนำไปใช้อะไรในอนาคตนะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตว่าจุดศูนย์กลางก่อนนะคะจุดศูนย์กลางของวงกลมอันนี้น่าจะคุ้นเคยอยู่ละก็คือรัศมีของวงกลมในที่นี้เราก็อาจจะบอกว่ามันเป็น1 เซนติเมตร1 นิ้ว1 เมตรอะไรค่ะก็วาดไปทางขวาซึ่งตรงนี้จะทำให้คุณรู้ว่ามันไปทางขวาเนี่ยมันก็คือมุม0 องศานะคะอาจารย์ก็จะแนะนำต่ออย่างนี้นะคะอาจารย์จะวาดรูปวงกลมหนึ่งหน่วยละอาจารย์ก็จะได้แบบนี้นี่เดี๋ยวอาจารย์ขอปรับนิดนึงดีกว่านะคะขอวาดใหม่เลยดีกว่าอาจารย์วาดอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ก็คือบอกว่าไปทางขวา1 หน่วยไปทางซ้ายก็1 หน่วยขึ้นบนก็1 หน่วยลงล่างก็1 หน่วยนะคะ

นะคะทีนี้อาจารย์อยากจะแนะนำคุณนิดหนึ่งว่าถ้าจากมุมตรงเนี้ยมาอาจารย์ก็จะวัดมุมอย่างนี้นะมาทางด้านซ้ายเนี่ยค่ะนะคะแล้วมุมเนี่ยมันมาหยุดตรงนี้ตรงนี้นะคะซึ่งมุมตรงเนี้ยอาจารย์คิดว่าทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือมุม180 องศาแต่อาจารย์เนี่ยจะขอให้คุณจำมันไว้ว่ามันคือพายนะคะคือ180 องศาหรือมุมตรงก็ได้นะคะอ่ะนั้นอาจารย์ขอลบอันนี้ออกนะคะอ่ะเราวัดมุมละนะคะทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปค่อยๆตามมานะคะทีนี้ค่ะอาจารย์จะสนใจเค้กครึ่งบนหมายความว่าไม่เอาอันนี้นะไม่เอาอันนี้นะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้นะคะอ่ะหมายความว่าอาจารย์สนใจเค้กครึ่งบนครึ่งข้างบนนะคะและอาจารย์ทำอะไรกับมันอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแบ่งครึ่งค่ะโอ้โหบางคนรู้อ๋อแบ่งครึ่งมันได้90 องศานะใช่นะคะมันหมายความว่าเอาเค้กครึ่งบนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยค่ะมาแบ่งครึ่งอาจารย์ก็เลยเขียนว่าพายหาร2ก็คือ90 องศาเนาะนั่นก็หมายความว่าครึ่งเค้กข้างบนเอานะค่อยๆคิดนะคะครึ่งเค้กข้างบนแบ่งครึ่งนะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยคือพายเดี๋ยวขอขยับดีกว่านะคะมันเห็นรอยนิดนึงเดี๋ยวขอลบก่อนเนาะค่ะอันนี้ค่ะมันก็จะชื่อว่าพายส่วนสองชิ้นเนี้ยนะจากตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยคือชิ้นที่หนึ่งแต่ชิ้นเนี้ยค่ะคือพายส่วนสองชิ้นที่สองแล้วสองกับสองเนี่ยมันก็จะตัดกันมันก็จะได้มุมพายเดียวก็คือตรงนี้ที่อาจารย์ขอว่าให้ท่องไว้นะนะคะทีนี้ถ้าข้างบนเนี่ยมันมีครึ่งเค้กครึ่งเค้กเนี่ยแบ่งเป็นสองชิ้นข้างล่างก็ต้องแบ่งเป็นสองชิ้นด้วยอาจารย์ก็จะเขียนตรงเนี้ยว่าพายส่วนสองแล้วก็เติมเลขสามเพราะมันเป็นชิ้นที่สามแล้วนะชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามเพราะฉะนั้นอันนี้คือชิ้นที่สี่มันจะอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็จะเรียกว่าพายส่วนสองแต่ชิ้นที่สี่ถูกเนาะแล้วสองกับสี่เนี่ยมันตัดกันมันก็จะได้สองพายเนาะนั้นอาจารย์ก็ขอเขียนสองพายอยากจะเขียนชื่อที่มันสั้นๆกระทัดรัดในทํานองเดียวกันเนี่ยค่ะเลขหนึ่งตรงเนี้ยก็ไม่เขียนละเพราะหนึ่งคูณพายก็ได้พายส่วนสองนะคะอ่ะเรามาตรงนี้เอาใหม่เอาใหม่ครึ่งเค้กมีสองชิ้นถูกนะนี่กันนิดเนาะนี่คือชิ้นที่สามใช่ไหมเราก็เขียนพายส่วนสองแต่เติมเลขสามจริงๆตรงเนี้ยมันคือพายส่วนสองแล้วก็มีเลขสองแต่เอาสองตัดสองไปเรียบร้อยละพอเข้าใจเนาะไอ้ตรงนี้ก็พายส่วนสองแต่มันชิ้นที่สี่ที่เกริ่นเมื่อกี้เนี่ยแล้วสองกับสี่มันตัดกันก็ได้สองพายมุมเนี้ยเรียกว่าศูนย์ก็ได้มุมเนี้ยเรียกว่าสองพายก็ได้เดี๋ยวในอนาคตจะได้เอาไปใช้เอ้ยมันเป็นมุมเดียวกันไหมค่ะมันเท่ากันไหมอะไรเงี้ยนะจะมีรายละเอียดอีกเราเอาแค่นี้ก่อนนะคะทีนี้อาจารย์ก็มาต่ออาจารย์ก็สนใจเค้กชิ้นนี้เค้กชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลบเนาะเดี๋ยวมันจะต้องใช้อยู่อันเนี้ยอาจารย์สนใจเค้กชิ้นเนี้ยเอาอีกแล้วค่ะอาจารย์สนใจนะอาจารย์แบ่งครึ่งอีกแล้วค่ะคําว่าแบ่งเนี่ยก็คือคําว่าหารเนาะอาจารย์ก็จะเขียนอย่างนี้นะแบ่งครึ่งอาจารย์เอาพายเดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนตรงนี้กว่าอาจารย์เอาพายส่วนสองเนี่ยมาแบ่งครึ่งคําว่าแบ่งครึ่งเนี่ยมันก็คือแชร์ให้ใครอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือหารสองเอาวางไว้ข้างล่างเนาะจะเห็นว่ามีสองดำกับสองแดงอาจารย์ก็จะหารมันด้วยเลขสี่แทนเลยค่ะนี่แบ่งครึ่งอันนะทีนี้อาจารย์ก็จะสนใจเค้กเนี่ยครึ่งบนครึ่งเค้กเมื่อกี้เรามีสองใช่ไหมที่เราแบ่งทีนี้แบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งอาจารย์ก็ได้แบบนี้มีคนบอกอืมใช่นะมันจะได้ทั้งหมด4 ชิ้นนะคะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนอย่างนี้4 ชิ้นเรามาทำกันเนาะเราก็จะได้ตรงเนี้ยชื่อว่าพายส่วนสี่ชิ้นที่หนึ่ง

ไม่เขียนชื่อละเอาตรงนี้บ้างนะก็จะเป็นพายส่วน4ชิ้นที่2แต่เรารู้ว่า2กับ4เนี่ยมันตัดกันแล้วมันได้พายส่วน2ตรงนี้มาตรงนี้บ้างค่ะตรงเนี้ยอาจารย์ก็จะเขียนว่าพายส่วน4แต่มันเป็นชิ้นที่3อาจารย์ก็จะเขียนเลข3เนี่ยค่ะเอาใหม่นะพายส่วน4ชิ้นที่3ตรงนี้ค่ะชิ้นนี้แล้วนะมันก็คือพายส่วน4ชิ้นที่4 4กับ4มันก็จะตัดกันไปก็เลยเหลือมุมพายเดียวเราก็จะเอาชื่อเดิมชื่อที่สั้นชื่อที่เอาใช้อันแรกแล้วก็เป็นชื่อที่มันกระทัดรัดไอ้ที่ซ้ำเราก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือค่าข้างบนมี4ข้างล่างก็ต้องมี4ด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เลยแบกตรงนี้กับตรงนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนไปในรูปจริงแล้วนะรูปใหญ่นะที่เราทำด้วยกันอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ว่าพายส่วน4แต่มันเป็นชิ้นที่ไม่รู้ลืมไปหรือยังนะชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่5อาจารย์ก็เติมเลข5เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นชิ้นที่6จริงนะมันคือพายส่วน4ชิ้นที่6อาจารย์ก็จะเติมเลข6แล้ว6กับ4เนี่ยมันหารกันมันก็จะได้3พายส่วน2ชื่อมันมีอยู่แล้วนะนั้นอาจารย์ตัดทิ้งดีกว่านะคะพอไหวเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็จะใส่ชื่อมันว่าพายส่วน4ค่ะแต่เป็นชิ้นที่7อาจารย์ก็เติมเลข7เนาะมีคนรู้ละอันนี้มันก็คือพายส่วน4แต่มันเป็นชิ้นที่8 4ตัดกับ8ก็ได้2ชื่อเดิมที่ดีที่สั้นแล้วก็ที่กระทัดรัดนะคะนั้นอาจารย์ลบออกนะจะได้ลบออกนะคะคลิปนี้ก็ยังอยู่กับคุณไปไล่ดูได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะไปต่อคุณก็บอกอาจารย์พายส่วน2เนี่ยมัน90ชัดเจนพายส่วน4มันก็ชัดเจนนะครึ่งหนึ่งของ90ใช่ไหมคือ45เนาะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าอันนี้เลข2นะอันนี้เลข4นะถ้าเรานับเลขไปก็คือ1 2มันขาดเลข3ไปอะค่ะอาจารย์ก็จะเอาเลข3ไว้ตรงนี้อาจารย์จะเอาเลข3ไว้ตรงนี้แล้วคุณก็เกิดคำถามว่าแล้วมุมพายส่วน3เนี่ยมันกี่องศาเมื่อกี้90เมื่อกี้45มันครึ่งหนึ่งนะแล้วมันก็อีกครึ่งหนึ่งนะมันพอเข้าใจได้แต่ถ้าพายส่วน3ล่ะกี่องศาอาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนคุณไงว่าให้คุณจำไว้นะว่าพายเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ180คุณก็เอามาใส่แล้วคุณก็หารด้วย3แล้วคุณก็ท่องอะนะแม่3หาร18คุณก็จะได้60องศาจริงเนาะทีนี้เรามาพูดถึงครึ่งเค้กค่ะครึ่งเค้กเรารู้อยู่แล้วว่าครึ่งเค้กเนี่ยคือมุมตรงคือ180องศาตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมมันก็จริงนะอาจารย์60บวก60บวก60ก็180นะเนาะยอมรับได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เหมือนเดิมตอนทําแรกๆมันก็ใช่นะอะไรเงี้ยแต่แบบเยอะๆมันก็จะงงๆใช่ไหมอาจารย์ก็จะให้มุมเนี้ยว่าพายส่วน3ไม่เขียนเลข1ละนะคะทีนี้ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่2นะเดี๋ยวอาจารย์ทําก่อนมุมอาจารย์อาจจะไม่ค่อยสมสัดส่วนเนาะคุณไปใช้ไมโครแทคเตอร์เนาะวัดอีกทีอาจารย์ก็บอกว่าตรงเนี้ยของอาจารย์ก็คือมุมพายส่วน3นี่แหละแต่มันเป็นชิ้นที่2ไงอาจารย์ก็เติมตรงเนี้ยว่าเลข2แล้วก็มีคนบอกอาจารย์ผมมีข้อสังเกตนะว่าถ้าข้างล่างเนี่ยเป็นเลขอะไรเป็น4ข้างบนครับจะน้อยกว่าข้างล่างอยู่1ก็จะได้3ข้างล่างเนาะมันเป็นเลข3ข้างบนก็จะน้อยกว่าอยู่1นะได้2ก็ยอมรับได้เนาะนะคะทีนี้เราก็มาต่อเราก็มาต่อที่ชิ้นถัดไปเนาะชิ้นตรงนี้บ้างค่ะอาจารย์ก็สนใจชิ้นนี้ถ้าข้างบนมันมี3ข้างล่างมันก็ต้องมี3เหมือนกันเนาะอาจารย์ก็เอาไมโครมาวัดอาจจะไม่สมส่วนเนาะแต่คุณน่าจะทำได้ดีกว่าอาจารย์นะใช้ไมโครใช้วงเวียนวัดอันนี้มันก็คือชิ้นที่3ขอโทษมันส่วนด้วย3แต่มันจะเป็นชิ้นที่เท่าไหร่ใช่ไหม
มันคือชิ้นตรงเนี้ยค่ะชิ้นที่สามมันจบไปตรงนี้แล้วนะมันจบยังไงเนี่ยพายส่วนสามชิ้นที่สามก็เติมเลขสามเดี๋ยวแป๊บนะคะตรงนี้เติมเลขสามแล้วมันก็จะตัดกันมันก็จะได้มุมพายเดียวตรงนี้ซึ่งคุณทราบอยู่ละนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็เลยมาอาจารย์ก็เลยรู้ว่าชิ้นเนี้ยค่ะชิ้นเนี้ยนะมันก็คือชิ้นที่สี่ค่ะแล้วก็มีคนสังเกตว่าเมื่อกี้เนี้ยซึ่งมันอยู่ตรงเนี้ยมีคนรู้ด้วยนะไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าควอดรันท์ที่สองใช่นะเนี่ยอาจารย์จะแนะนำอีกทีเนาะซึ่งตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยก็จะเรียกว่าควอดรันท์ที่สามควอดรันท์ที่สามอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่สิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่าถ้าข้างล่างเนี่ยมันเป็นเลขสี่ข้างบนนะคะมันจะมากกว่าอยู่หนึ่งคือห้าเอาไหมนะข้างล่างเนี่ยเป็นเลขสามมันก็จะมากกว่าอยู่หนึ่งมันก็จะเป็นเลขสี่นะคะเห็นไหมนะคะอ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้บ้างตรงนี้แล้วนะใครที่ไม่ค่อยเข้าใจก็วาดรูปเล็กเอามาใส่รูปใหญ่นะคะอันนี้อาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะเขียนไว้เลยว่าพายส่วนสามถ้าให้อาจารย์คิดอาจารย์จะคิดแบบนี้นะอ่ะเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเนาะถ้ามันเป็นส่วนด้วยเลขสี่เนี่ยส่วนด้วยเลขสี่แปลว่าข้างบนสี่ข้างล่างสี่มันเป็นแปดมันจะน้อยกว่าแปดอยู่หนึ่งก็คือเลขเจ็ดอะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันข้างบนสามข้างล่างสามมันก็หกเนาะน้อยกว่าหกอยู่หนึ่งอะค่ะมันก็จะเป็นเลขห้าค่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ต่อนะอาจารย์ก็ได้บอกว่ามันมีอีกค่ะมันมีอีกมุมหนึ่งที่อาจารย์สนใจมีบางคนบอกมันต้องไม่พายส่วนห้าแน่ๆเลยไม่ใช่ค่ะมุมที่อาจารย์สนใจเนี่ยคือพายส่วนหกอาจารย์ถามแล้วพายส่วนหกกี่องศาใครที่ไม่ได้ก็มีวิธีทําให้ได้ค่ะง่ายมากเลยอ๋อรู้แล้วแทนที่พายเนี่ยได้180แล้วก็หารด้วยหกเนาะเราก็จะได้30ถ้าให้อาจารย์พูดอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าพายส่วนสามนะมันเหมือนแบบเรามีเค้กเนาะแต่เราแบ่งกินกันแค่สามคนนะคะเราก็จะได้กินเค้กชิ้นใหญ่มันก็จริงนะเอาใหม่เนาะเรายังมีเค้กเหมือนเดิมอะเค้กครึ่งหนึ่งอะแล้วถ้าเราแบ่งให้คนหกคนกินนะคะอาจารย์ก็ต้องได้กินเค้กน้อยกว่าเมื่อกี้เนาะพอยอมรับนะถ้าให้อาจารย์แนะนำอีกอาจารย์ก็จะบอกว่าพายส่วนสามเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็น30นะมันสลับอะค่ะพายส่วนสามจะเป็น60แล้วพายส่วนหกไอ้เมื่อกี้มันสลับใช่ไหมมันจะเป็น30อะค่ะพายส่วนสามได้60พายส่วนหกได้30ก็ไปทำความเข้าใจกับตัวเองหน่อยเนาะว่ามันเป็น60 30ได้ยังไงอะทีนี้มาปัญหาของเราต่อพายส่วนหกเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องแบ่งครึ่งเค้กเป็น6ชิ้นค่ะพอเข้าใจเนาะและอาจารย์ก็มันก็จะมีชื่อซ้ำใช้กับอันเดิมอาจารย์ก็จะไม่ใช้อ่ะอาจารย์ก็จะใช้ชื่อที่ยังไม่เคยใช้ชื่อไหนใช้แล้วก็ใช้ชื่อนั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นชิ้นแรกของอาจารย์ก็ตรงนี้มีคนก็สังเกตแล้วว่าใช่ในคอร์ดแดนที่หนึ่งคอร์ดแดนที่หนึ่งก็คือเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่า Q1คอร์ดแดนที่หนึ่งคอร์ดแดนที่หนึ่งเนี่ย x เนาะมาทางขวาเนี่ย x เนี่ยก็เป็นบวกใช่ไหม y เนี่ยก็เป็นบวกเขาเรียกว่าคอร์ดแดนที่หนึ่งใช่ไหมทีนี้คอร์ดแดนที่สองค่ะคอร์ดแดนที่สองเนี่ย x ค่ะ x เนี่ยมันไปทางซ้าย x มันจะติดลบค่ะแต่ y อ่ะมันยังคงขึ้นข้างบนเหมือนเดิมมันก็ยังเป็นบวกเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าในคอร์ดแดนที่สองเนี่ยมันจะมีชื่อพายส่วนหกค่ะถ้าให้อาจารย์แนะนำใช่ไหมพอจำได้ไหมข้างล่างเป็นเลขสามนะข้างบนน้อยกว่าอยู่หนึ่งเนาะข้างล่างเป็นเลขสี่ข้างบนน้อยกว่าอยู่หนึ่งข้างล่างเป็นเลขหกข้างบนก็ต้องน้อยกว่าอยู่หนึ่งใช่ไหมก็จะเป็นเลขห้าเนี่ยค่ะพอยอมรับเนาะก็จริงนะเป็นห้านะทีนี้อาจารย์ก็จะวาดอีกตรงนี้เนาะอันนี้

ศาลก็จะพายส่วน6อันนี้ก็จะเป็นคอร์ดดันที่สามละคอร์ดดันที่สามคืออะไรเดี๋ยวขอเขียนก่อนเนาะอันนี้คอร์ดดันที่สองคอร์ดดันที่สามเป็นอะไรก็คือว่า x เนี่ย x เนี่ยมันมาทางซ้ายใช่ไหมนี่คือจุดศูนย์กลางนะจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้มันไปทางซ้ายก็ติดลบ y ค่ะ y ลงข้างล่าง y ก็ติดลบเดี๋ยวใครไม่เข้าใจเดี๋ยวมีอีกนะรออีกสักแป๊บหนึ่งก็ติดลบก็จะเรียกว่าคอร์ดดันที่สามทีนี้อาจารย์ก็มาคอร์ดดันที่สามอาจารย์แล้วมันจะชื่อว่าอะไรอ่ะใช่ไหมแน่ๆเลยมันก็ต้องมี6 ชิ้นวาดเบี้ยวๆบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้เข้าใจเนาะอ่ะมันมี6 ชิ้นถ้าเราสังเกตคอร์ดดันที่สามอ่ะเรามาช่วยกันนะถ้าข้างล่างเป็นอะไรข้างบนก็จะมากกว่าอยู่หนึ่งข้างล่างเป็นอะไรข้างบนก็จะมากกว่าอยู่หนึ่งข้างล่างเป็นอะไรข้างบนมากกว่าอยู่หนึ่งก็จะเป็นเลข7ค่อยๆไล่ไปนะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้บ้างนี่คือชิ้นที่7เนาะถ้ามันชื่อว่าพายส่วน6ค่ะพายส่วน6นะข้างบน6ข้างล่างก็6แปลว่ามันจะมีทั้งหมด12 ชิ้นแล้วมันลดลงมา1พอจำได้ไหมถ้าเราจำไม่ได้เราก็มาคิด3คูณ2เนี่ยตรงนี้เนาะตรงนี้นะมันได้6แต่6อ่ะน้อยเลขที่น้อยกว่า6อยู่1ก็คือเลขห้า4คูณ2ก็ได้8นะตรงนี้แล้วนะน้อยกว่า8อยู่1ก็คือเลข7 6 2 12เนาะน้อยกว่า12อยู่1ก็คือเลข11แล้วถ้าใครอยากจะรู้ทุกมุมตรงนี้เลยสมมุตินะอยากจะรู้อะอาจารย์บอกอาจารย์อยากจะรู้มุม5พายส่วน3ตรงเนี้ยมันคือมุมกี่องศาก็ง่ายมากเลยเพราะอาจารย์ขอให้คุณท่องไว้ว่าพายเนี่ยจำได้ไหมมันมีค่าเป็นอะไรนะคะ180 องศาแล้วมันก็หาร3เราก็จะเอา3ไปหารตรงเนี้ยมันจะได้60ใช่ไหมอาจารย์เขียนตรงนี้เนาะแล้ว60คูณกับ5คุณก็เลยรู้ว่ามุม300อันนี้เป็นมุมเบื้องต้นที่จำเป็นต้องรู้ก่อนละกันนะคะประมาณนี้อ่ะทีนี้อาจารย์ก็ถ้าคุณอยากจะรู้มุมอื่นเนาะคุณก็แค่แทนที่พายมุมนอกเหนือจากเนี้ยก็ไม่เป็นไรยังไม่ได้ใช้ความรู้อะไรตรงนี้เอาแค่นี้ไปก่อนเราจะรู้สนใจแค่มุมตรงนี้ไปก่อนนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็มีสิ่งที่จะแนะนำคุณนะคะเพิ่มเติมก็คือว่าคุณเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่ามันจะต้องเป็นคู่อันดับ x y คุณก็เกิดคำถามว่าทำไมอ่ะถ้าคุณท่อง a b c d e f g h อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็น x ก่อนแล้วก็ค่อย y ถ้าให้อาจารย์พูดก็คือ x มาก่อน y นะคะทีนี้คุณเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆละ sin cos tan ใช่ไหมคุ้นเลยเนาะท่องมาอาจจะไม่เข้าใจความหมายอะไรก็ค่อยๆปะติดปะต่อแต่อาจารย์มั่นใจว่าคุณได้พูดมาบ้างละว่า sin cos tan ทีนี้อาจารย์สนใจ cos ค่ะ cos คือตัว c ค่ะแล้ว sin คือตัว s ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าคู่อันดับในวงกลม1หน่วยเนี่ยต้อง cos ก่อนนะแล้วค่อย sin เดี๋ยวอาจารย์เห็นตรงนี้เป็นคอร์ดดันที่4เนาะนั้นตรงเนี้ยอ่ะขอโทษตรงนี้คอร์ดดันที่3เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคอร์ดดันที่4นะคะพอดีเห็นเขียนแล้วเดี๋ยวไม่ครบฮะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นนะที่อาจารย์จะไม่ค่อยพอแล้วนะอาจารย์ขอลบหน่อยนะคะอาจารย์ขอลบหน่อยเนาะจะได้เข้าใจขึ้นนะคะอ่ะอาจารย์ลบตรงนี้ก็ได้นะคะลบก่อนนะคะอ่ะขอลบแป๊บนึงอาจารย์ก็จะเริ่มแบบนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะมีนิ้วให้คุณชูมือซ้ายของคุณนะคะแล้วก็เอาไว้ที่หน้าคุณก็มองนะคะอาจารย์ก็จะมีนิ้วโป้งอาจารย์ก็บอกว่านิ้วโป้งเนี่ยคือ0องศาค่อยๆไล่นะแล้วก็นิ้วชี้ค่ะก็จะเป็นมุม30องศานะคะแล้วก็นิ้วกลางค่ะ
ก็จะเป็นมุม45องศานิ้วอาจารย์สวยมากเลยแล้วก็นิ้วนางนะคะก็จะเป็น60องศาแล้วก็นิ้วก้อยค่ะก็จะเป็น90องศาอะไรยังไงนะคะก็แปลว่าเรามี5นิ้วมันก็คือมุม0 3 10 4 5 6 10 90ตามนี้ก่อนเนาะและอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ให้คุณเนี่ยกดนิ้วชี้ลงชูมือซ้ายเนาะแล้วมองมือตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะมีนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยอยู่ไม่ใช่นิ้วชี้อาจารย์พูดผิดกดนิ้วชี้นิ้วกลางเนาะกลางนางก้อยจะอยู่พร้อมหรือยังนะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าเหนือข้อมือเนี่ยอาจารย์จะให้เป็นรูทใต้ข้อมืออาจารย์จะให้เป็นเลข2คุณต้องมีมันไว้ตรงนี้นะต้องมีตรงนี้นะมีตรงนี้นะและอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยสนใจอาจารย์กดนิ้วชี้นิ้วชี้ก็คือ30องศา30องศาคือตรงนี้อาจารย์จะสนใจคอร์สก่อนนะคอร์สอ่ะคุณก็บอกเออจะรู้ได้ยังไงนะอาจารย์ก็บอกว่านิ้วที่เหลือทางซ้ายคำว่าซ้ายคือนิ้วโป้งที่เหลือนะมันคล้ายกับคำว่าทรายไหมซ้ายทรายเนี่ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นทางขวาก็คือคอสคือที่เหลือแค่นั้นเองอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะอาจารย์จะใส่ค่าแล้วนะอาจารย์ก็เริ่มมาที่คอสก่อนเพราะว่าตัว C มาก่อนพร้อมแล้วนะอาจารย์ก็ชูนิ้วมานิ้วที่เหลือทางขวาก็นับละอาจารย์เหลือ3นิ้วอาจารย์ก็เอามาใส่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยได้รูท3ส่วน2อืมดีจังเลยแล้วทางซ้ายอ่ะทางซ้ายเป็นค่าซ้ายนะซ้ายอาจารย์เหลือกี่นิ้ว1นิ้วอาจารย์ก็นับแล้วอาจารย์ก็ไปใส่ในรูทอาจารย์ก็ได้รูท1รูท1มันก็คือ1ส่วน2ได้เนาะยอมรับเนาะอาจารย์มันเป็นรูทเนี่ยมันไม่ค่อยชอบเลยอ่ะอาจารย์ก็ประมาณอาจารย์ก็บอกว่ารูท3เนี่ยมันก็จะมีค่า 1.7 กว่าอาจารย์หาร2อาจารย์ก็จะได้ 0.8 กว่าเพราะฉะนั้นแปลว่าคอสของมุมพายส่วน6ได้ 0.8 แต่ไซน์เนี่ย1หาร2ก็ได้ 0.5 นี่คือคู่อันดับเนาะสมมุติคนชอบรูทเป็นตัวเลขกันต่อนะอาจารย์ก็มามุมที่45องศาอาจารย์ก็กดนิ้วกลางนิ้วกลางเหมือนกันเลยนะนิ้วที่เหลือทางขวาอาจารย์ก็จะได้กี่นิ้วคะทางขวาใช่ไหมทางขวาคือคอสไงก็จะได้รูทอาจารย์นับละ2ส่วน2ทางซ้ายก็เหลือเท่ากันก็ได้รูท2ส่วน2ใครไม่ชอบใช่ไหมชอบเป็นตัวเลขอะรูท2ก็มีค่า 1.4 ซึ่งถ้าคุณไปหาร2เนี่ยคุณก็จะได้ 0.7 นะคะอาจารย์ก็ได้ 0.7 ละแต่ว่า 0.7 คู่กับ 0.7 นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอาจารย์ก็มามุมถัดไปคือมุม60องศาอาจารย์ก็กดนิ้วนางรอละมีคนบอกรู้ละคอสนี่ไงทางขวาเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์เหลือ1ก็ได้รูท1ส่วน2ก็ขอเขียนแค่1ส่วน2มีบางคนมองเฮ้ยมันเหมือนตัวนี้เลยอ่ะมันเหมือนตัวนี้เลยอ่ะไม่ใช่เอ้ยมันก็มีการสลับกันเกิดขึ้นจริงหรอจริงสิคุณดูค่ะซ้ายคือนิ้วที่เหลือทางซ้ายอาจารย์ก็กระดุกกระดิกนิ้วใช่ไหมซึ่งนิ้วที่เหลือทางซ้ายของอาจารย์เนี่ยมี3นิ้วอาจารย์ก็จะได้รูท3อาจารย์ก็เขียนตรงเนี้ยรูท3หาร2มีบางคนบอกอืมมุมที่พายส่วน6กับมุมที่พายส่วน3เนี่ยมันสลับค่ากันใช่ไม่ผิดเลยนะคะอาจารย์ต่อนะอาจารย์ก็มามุมสุดท้ายคือนิ้วก้อยนิ้วก้อยก็คือ90องศาพร้อมหรือยังคอสมีนิ้วเหลือทางขวาไหมไม่มีนะอาจารย์ก็จะได้รูท0อาจารย์เขียนเลยนะรูท0มันก็คือ0ส่วน2ก็คือ0นิ้วที่เหลือทางซ้ายค่ะมันได้4ใช่ไหมอาจารย์ก็จะเอานับไปละแล้วอาจารย์ก็ได้รูท4ส่วน2
ซึ่งรูท4เนี่ยมี5เป็น2 2หาร2คุณก็ได้1มีบางคนบอกอืมอาจารย์ตรงเนี้ยค่ามันเหมือนกันแล้วตรงเนี้ยมันสลับกันแล้วมุมพายส่วน2กับมุม0มันน่าจะสลับกันถูกต้องเลยค่ะใช่เลยคิดให้ดูเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นมุม0อาจารย์ก็ย้อนกลับมากดนิ้วโป้งใช่ไหมคอสนิ้วที่เหลือทางขวาอาจารย์มี4นิ้วอาจารย์ก็ได้รูท4ก็มีค่าเป็น2ซึ่ง2หาร2ก็ได้1ค่ะไซน์นิ้วที่เหลือทางซ้ายอาจารย์ไม่เหลือละค่ะอาจารย์ก็ได้รูท0ส่วน2ก็คือ0นั่นเองอาจารย์จะบอกว่าวงกลม1หน่วยเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะลองมาดูกันนะค่าข้างหน้าคือค่าของคอสเนาะคอสมุม0คอสของมุมน้อยได้1นะคอสของมุม30ได้อันเนี้ยก็คือ 0.8 นะมันลดลงมุมมันใหญ่ขึ้นค่าคอสมันเล็กลงอาจารย์พูดอะไรคอสของมุม45องศามุมมันใหญ่ขึ้นค่าคอสก็ลดลงอีกเป็น 0.7 ต่อไปนะคอสของมุม60องศามุมจาก45เป็น60เดาเลยคอสต้องลดลงก็จริงมันเหลือแค่ 0.5 แล้วคอสของมุม90มันก็ลดลงเหลือ0แล้วเมื่อคอสลดปุ๊บคอสลดจนเหลือ0มันก็จะทำให้อีกตัวหนึ่งอะค่ะไซน์ของมุม90เพิ่มขึ้นเป็น1แล้วมีคนคิดเพราะฉะนั้นไซน์ของมุมอะถ้าลดลงค่าไซน์มันก็จะลดลงไปตามลำดับเหมือนเมื่อกี้ไหมจริงนะลองนะไซน์มุม90ได้1ตรงนี้เนาะไซน์มุม60ได้ 0.8 ไซน์มุม45ได้ 0.7 ไซน์มุม30ได้ 0.5 แล้วไซน์มุม0ได้0ค่ะประมาณนี้เนาะนี่คือวงกลม1หน่วยอาจารย์วงกลม1หน่วยคืออะไรเมื่อกี้ที่อาจารย์วาดรูปเริ่มต้นแล้วไม่สวยงามเลยไหมเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางมาตรงเนี้ยรัศมีเป็น1มันก็จริงนะได้ x เป็น1ได้คอสของมุม0เป็น1แล้วมาตรงนี้ค่ะรัศมี1หน่วยนะแปลว่าตรงเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยก็ยาว1หน่วย1หน่วยในนี้อาจจะเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วเป็นเมตรอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นไซน์ของมุม90อ่ะมันก็มีค่าเป็น1ถูกต้องเลยเนาะอ่ะแล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยเรียบร้อยตรงนี้แล้วนะอาจารย์ก็จะมาต่อให้คุณอาจารย์จะต่อให้คุณยังไงเมื่อกี้อาจารย์เคยเกริ่นไว้แล้วว่าอันนี้คือคอสแดนที่1คุณเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอาจารย์วาดเพิ่มตรงนี้เนาะแกน x แกน y ค่อยๆ คิดเนาะนี่คือจุดศูนย์กลาง x มาทางขวาคือเป็น1 2 3 4 5มันเป็นบวกค่ะใช่ไหม y ขึ้นข้างบนเป็น1 2 3 4 5 y เป็นบวกค่ะเห็นไหมทีนี้อาจารย์จะลอกคำตอบอาจารย์มาเกริ่นตรงนี้ทำไมอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะลอกคำตอบของมุม10ณมุม0ได้คอสเป็น10ลอกมาให้มุมที่180องศาเลยอ้าวนี่ค่ามันก็เหมือนกันสิอาจารย์ผิดหรือเปล่าใช่ใช่ต้องผิดแน่เลยอาจารย์ก็ลอกอีกของพายส่วน6ซึ่งค่าคอสกับไซน์เนี่ยได้รูท3ส่วน2แล้วก็1ส่วน2อาจารย์ก็ลอกมามีคนรู้ละอ๋อเพราะฉะนั้นที่มุมพายส่วน4เนี่ยก็จะลอกคำตอบไปให้3พายส่วน4ด้วยเลยใช่ไหมใช่เลยค่ะตรงเนี้ยก็จะเป็นรูท2ส่วน2กับรูท2ส่วน2น่าจะรู้แล้วเนาะว่า
ณมุมพาย

นสามเนี่ยมองแล้วมันก็เหมือนเป็นญาติกันเนี่ยส่วนด้วยเลขเดียวกันเนาะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเดี๋ยวอาจารย์ขอลบคำนี้ออกไปก่อนเนาะมันเกะกะนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยของอาจารย์ก็จะเป็น1ส่วน2กับรูท3ส่วน2เลยทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะแนะนำค่าในควอดแดรนท์ที่2แกน x แกน y เหมือนเดิมเลยอันนี้ x เป็น0ใช่ไหมแต่ x ไปทางซ้ายมันก็คือลบ1ลบ2ลบ3ไงก็ติดลบ y ขึ้นข้างบนเป็น1 2มันก็เป็นบวกค่ะมีคนสังเกตละอ๋อเมื่อกี้เนี้ยมันบวกบวกแต่ตอนเนี้ยตรงเนี้ยมันเปลี่ยนมันเป็นลบใช่แล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าตัวหน้าอาจารย์ขอเติมเครื่องหมายลบค่ะเราจะได้ค่าในควอดแดรนท์ที่สองเรียบร้อยละประมาณนี้โอเคนะทีนี้อาจารย์ก็มาต่อค่ะอาจารย์ก็จะลอกคำตอบอาจารย์เอาแนวบ้างนะอาจารย์บอกว่า2พายส่วน3เนี่ยมันส่วนได้เลข3มันเป็นญาติกับ4พายส่วน3เพราะมันมี3เหมือนกันอาจารย์ก็ลอกคำตอบเนี่ยส่วนได้3ใช่ไหมอาจารย์ก็ได้คำตอบว่า1ส่วน2กับรูท3ส่วน2จริงๆใครจะลอกเครื่องหมายลบมาด้วยก็ยังได้เลยนะแต่อาจารย์ยังไม่เอาดีกว่านะคะบางคนก็อาจจะทำได้แล้วซะด้วยซ้ำอันนี้3พายส่วน4ก็ต้องเป็นญาติค่ะอาจารย์ก็จะได้รูท2ส่วน2รูท2ส่วน2ไปลอกมาจากตั้งแต่ต้นตรงนี้ได้เลยใช่ไหมตรงนี้ค่ะเอามาใส่7พายส่วน6เนาะก็เป็นญาติกับ5พายส่วน6และ5พายส่วน6ก็เป็นญาติกับพายส่วน6ก็ลอกคำตอบมาเลยก็คือรูท3ส่วน2แล้วก็1ส่วน2ไอ้ตรงนี้3พายส่วน2มันตรงข้ามกับพายส่วน2ก็ลอกคำตอบมาเลยค่ะคือ0กับ1ได้แล้วเนาะทีนี้เรามาดูค่าในควอดแดรนท์ที่3ค่ะค่อยๆนี่คือการ x นี่คือการ y x นะคะ x มาทางซ้ายเป็นติดลบไงก็ติดลบค่ะใช่ไหมลบ1ลบ2ลบ3 y บ้าง y ขึ้นข้างบนเป็นบวกแต่ y ลงข้างล่าง y ก็ต้องติดลบค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าค่าในควอดแดรนท์ที่3จะติดลบทั้งคู่มีบางคนบอกอาจารย์อันนี้มันคือลบศูนย์อาจารย์บอกแต่อาจารย์ไม่เขียนเพราะลบศูนย์ก็คือศูนย์และอันนี้ก็คือลบหนึ่งแล้วมีบางคนบอกอาจารย์อาจารย์รู้ได้ยังไงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ในควอดแดรนท์ที่สองหรือสามมันครึ่งครึ่งกลางกลางนะอาจารย์บอกก็ใช่แต่ถ้าคุณอยากจะใส่ลบศูนย์ลบศูนย์กับศูนย์มันก็คือศูนย์นั่นแหละไม่ได้สำคัญเลยว่ามันอยู่ควอดแดรนท์สองหรือสามแต่เราใส่ค่ามันให้ถูกแค่นั้นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูอันสุดท้ายอาจารย์คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นละเนาะพายส่วนหกเนี่ยส่วนหกเหมือนกันอาจารย์ก็ลอกคำตอบตรงนี้มาใช่ไหมคะก็จะได้ตรงนี้เป็นรูทสามส่วนสองและตรงนี้ก็เป็น1ส่วนสองเรียบร้อยและอาจารย์ก็ลอกของพายส่วนสี่มันก็คือรูทสองส่วนสองกับรูทสองส่วนสองอย่าอาจารย์ขอขยับตัวนี้ออกเลยเนาะเอามาไว้ตรงนี้เนาะว่า Q4 ตรงนี้นะอันนี้ค่ะก็ลอกคำตอบมามันก็จะได้แป๊บหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วนสองกับรูทสามส่วนสองแบบนี้จริงๆแล้วมันเหมือนใยแมงมุมเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ย7พายส่วน6เนี่ยค่ะ6ก็เป็นญาติกัน5พายส่วน4ก็เป็นญาติกัน4พายส่วน3ก็เป็นญาติกันแต่ความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือการ x นะอันนี้คือการ y อ่ะเราก็มาเราสนใจในควอดแดรนท์ที่4มันจะอยู่ตรงนี้ x x มาทางขวาเป็น1 2 3 4มันเป็นบวกใช่ปะ y ค่ะลงข้างล่างลบ1ลบ2ลบ

3y ก็จะติดลบเพราะฉะนั้นตัวหลังจะติดลบค่ะเนี่ยเองแค่นั้นเองเนาะเรียบร้อยละคุณก็จะได้ค่าของทุกค่าเลยนะคะนะเดี๋ยวอาจารย์ต่อให้นะคะตรงนี้อาจารย์ก็อยากจะแนะนำเดี๋ยวเราลองมาหาค่ากันก่อนก็ได้นะคะอาจารย์ก็จะเริ่มอย่างนี้พอดีอาจารย์ขอลบหน้าตรงนี้ออกดีกว่าเนาะแล้วก็คิดไปพร้อมกันกับสิ่งที่เห็นในหน้าจอหรือจะได้เห็นชัดเจนนะคะอาจารย์ขอลบนี้ออกก่อนนะคะคุณอาจจะใช้วิธีแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะก็จะได้เห็นสิ่งพวกนี้อยู่อ่ะอันนี้เมื่อกี้คือมุมศูนย์ใช่ไหมมุมศูนย์กดนิ้วโป้ทบทวนคอสก็คือทางขวาเหลือนิ้ว4 นิ้วใช่ไหมก็เป็นรูท4/2รูท4ก็ได้2 2/2ก็ได้1นะคะแล้วก็ทางซ้ายไม่เหลืออะไรก็เลยได้เป็นรูท0/2ก็คือ0นั่นแหละนะคะเรียบร้อยแล้วนะทีนี้อาจารย์ก็มาต่ออาจารย์ก็ได้บอกว่าให้คุณเนี่ยดูอยากจะรู้ว่าสมมุติเราสนใจมุมอยากจะรู้เนาะอ่ะอาจารย์เอาคอสละกันคอสของมุม5π/6คุณจะคิดใช่ไหมคะคุณก็มาดูตรงนี้เลยใช่ไหมคอสก็คือตัวแรกก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะติดลบคุณก็จะได้คำตอบเลยว่าลบรูท3/2ใช่ไหมมองอ่ะมันง่ายใช่ไหมแต่ตอนไปนำไปใช้อะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้มีเครื่องคิดเลขให้จำอันนี้ไม่หมดแล้วจะคิดยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้เนาะนั้นอาจารย์เปลี่ยนมุมนะอาจารย์เปลี่ยนค่าเลยนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์สนใจไซน์ของมุม5π/3เมื่อกี้เรามองเรารู้คำตอบแล้วแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรอาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะคุณไม่จำเป็นต้องท่องพวกนี้ไปแบบแต่เหมือนคุณเข้าใจอาจารย์จะเริ่มแบบนี้5π/3เนี่ยอาจารย์จะแบ่งครึ่งเค้กเนี่ยเป็น3 ชิ้นโอเคนะเพราะมันชื่อว่าไพ3ถ้าครึ่งเค้กมี3 ชิ้นข้างบนข้างล่างก็ต้องมี3 ชิ้นด้วยโอเคนะแล้ว5π/3มันอยู่ตรงไหนสมมุติเราไม่มีรูปอันนี้แล้วเราต้องทำเองเราก็มาเริ่มเลยค่ะนี่คือชิ้นที่1นี่คือชิ้นที่2นี่คือชิ้นที่3นี่คือชิ้นที่4นี่คือชิ้นที่5ค่ะแบบนี้ถ้าให้อาจารย์พูดก็คือว่า3 2 6น้อยกว่า6อยู่1ก็คือ5เข็นทีนี้อาจารย์ก็มาต่อไพ/3เนี่ยมันคือค่อยค่อยคิดเนาะจำไม่ได้เลยมันก็คือ180 หาร 3แล้วมันก็ได้มุม60ถูกเนาะถ้าอาจารย์แนะนำให้ท่องก็คือไพ/3ไม่ใช่30มันจะต้องเป็น60อีกมุมหนึ่งเนาะ60ก็0 30 45 60 90ไล่ไปก็เลยรู้ว่า60เนี่ยคือนิ้วนางนะทีนี้หลังจากได้นิ้วนางปุ๊บอาจารย์ได้นิ้วนางอาจารย์ก็เลยทำอย่างนี้ค่ะมาสนใจค่าของไซน์ก็คือนิ้วที่เหลือทางซ้ายอาจารย์เหลือกี่นิ้วคะทางซ้ายสามเนี่ยอาจารย์ทำอยู่ซ้ายคือไซน์3/2ตอบแล้วนะแต่มันถูกหรือมันผิดก็ไม่รู้อาจารย์ก็แบบประหยัดเวลาอาจารย์ก็บอกว่าคุณสิ่งที่คุณสนใจคือมุมนี้มันลงไปในคอร์ดแดนที่เท่าไหร่คะใช่ไหมจำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแกน x แกน y x เป็นบวก
เพราะมันเป็น1 2 3

x ก็คือ cos จำได้เนาะ y ก็คือ sin y ลงข้างล่างลบหนึ่งลบสองลบสาม y ติดลบอะค่ะอันเนี้ยก็เลยต้องติดลบแล้วเราก็มาเช็คมันก็ตรงกับตัวนี้จริงๆด้วยนะคะโอเคเนาะค่อยๆนะคะดีกว่าไม่ได้นะคะอ่ะสมมติได้ละได้ไซน์คอสละเรียบร้อยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างได้อันหนึ่งเนาะทีนี้อาจารย์จะไปต่อด้วยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าคุณเรียนมาตั้งแต่เด็กๆละคำว่าไซน์คอสแทนถูกไหมบอกมาก่อนใช่ใช่เลยใช่ไหมแล้วคุณไม่เคยท่องอย่างอื่นนะคุณไม่ได้ท่องคอสไซน์แทนนะคุณเรียนจากที่ไหนก็ตามเหอะคุณจะพูดว่าไซน์คอสแทนใช่ไหมคุณพูดแบบนี้มันก็เลยทำให้คุณรู้ว่าคุณรู้จักไซน์คุณรู้จักคอสตามที่อาจารย์แนะนำไซน์คือนิ้วที่เหลือทางซ้ายคอสคือนิ้วที่เหลือทางขวาจำไหมเนาะและอาจารย์ก็บอกว่าแทนก็คือไซน์ส่วนคอสเดี๋ยวอาจารย์สมมุตินะคะอาจารย์ไม่เอาสมมุติมุมนี้ละนะอาจารย์จะสมมุติมุมใหม่ละอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะเอานิ้วของอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์กดนิ้วชี้ลงจําได้อยู่เนาะพร้อมหรือยังนะคะทวนหมดเลยเนาะใช่ไหมนิ้วที่เหลือทางซ้ายก็คือซ้ายซ้ายกับซ้ายคล้ายกันอีกอันหนึ่งก็คือคอร์ดใช่ไหมใต้ข้อมือปลายข้อมือกับเหนือข้อมือใส่รูทใต้ข้อมือใส่เลขสองใช่ไหมใช่นะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะเริ่มอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์อยากจะรู้แทนไหนๆก็ไหนๆละอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะสนใจแทนของ30 องศาอาจารย์ถามใช่ไหมอ่ะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้า30 องศาเนี่ยมันคือแทนของพายส่วน6นะใช่ไหมเลขตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันจะสลับกันไงถ้าพายส่วน3จะได้60ถ้าพายส่วน6จะได้30เพราะมีคนแบ่งกินเค้กของฉันเยอะมีต้อง6คนใช่ป่ะเราก็ได้กินเค้กชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะอ่ะและอาจารย์ก็แนะนำคุณว่าแทนเนี่ยแทนคืออะไรบอกแล้วไงแทนก็คือไซน์ส่วนคอสถูกไหมอาจารย์ทำไมอาจารย์ปัดรูปขึ้นเนาะอ่ะทำไมไม่ลบแล้วไม่ก็จะบอกให้คิดไงว่าคิดยังไงเอามาช่วยกันคิดเนาะอ่ะสมมุติเราไม่มีรูปนี้แล้วแล้วเราจะทำไหวไหมนะคะเราก็มาเริ่มก่อนอาจารย์ก็แนะนำถ้ามันเป็นมุมที่เป็นองศานะช่วยเปลี่ยนมาเป็นพายอะไรให้หน่อยการที่รู้ว่าส่วนด้วย6ทำให้อาจารย์รู้ว่าคือเค้กของอาจารย์ต้องมี6ชิ้นยอมรับนะพายส่วน6อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าอะไรนะพายส่วน6จำได้ไหมนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย0 30 45 60 90ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็คือมุม30นะเอาละนะซ้ายไงนิ้วที่เหลือทางซ้ายนับได้รูทอะไรคะรูท1ก็คือ1ส่วน2เรียบร้อยคอสนิ้วที่เหลือทางขวาหรือกี่นิ้วคะทั้งสามเนี่ยอาจารย์ก็เอามาใส่ในรูทอาจารย์ก็เลยได้รูทสามส่วนสองอาจารย์ขอตรงนี้แล้วกันนะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็นหนึ่งส่วนสองเหมือนเดิมอันนี้อาจารย์ก็จะกลับเศษเป็นส่วนอาจารย์ก็จะได้สองย้ายขึ้นไปข้างบนรูทสามลงมาข้างล่างตัดกันไปอาจารย์ได้หนึ่งส่วนรูทสามนี่คือค่าแทน30 องศาได้1ส่วนรูทสามจริงๆแล้วอาจารย์จะบอกคุณว่าต่อไปนี้นะถ้ามันเป็นแทนคุณจะได้รูททางซ้ายส่วนรูททางขวามันคือรูทหนึ่งส่วน

รูทสามมันก็คือหนึ่งหารด้วยรูทสามอะค่ะทำไมอ่ะอะไรนี้ล่ะก็สองมันตัดกันอะค่ะมันก็จริงนะแทนคือที่อาจารย์บอกเมื่อกี้อะซายส่วนคอสยังไงซ้ายส่วนขวาซายส่วนคอสใส่รูทได้นะอาจารย์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอจริงจริงนั้นอาจารย์ทําต่อเลยนะคุณบอกอาจารย์นั้นมาเลยค่ะอาจารย์ไม่ยอมแทนศูนย์เดี๋ยวงงแทนศูนย์ขอเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวงงแทนศูนย์ไม่เอาอาจารย์แทน30ไปแล้วเนาะอ่ะเขียนอีกรอบแทนพายส่วนสามอ๋อไม่ใช่เพราะ30ต้องเป็นพายส่วนหกแทนพายส่วนหกก็คือรูทหนึ่งส่วนรูทสามอาจารย์ทำไมไม่เขียนรูทอ่ะเพราะรูทหนึ่งก็มีค่าเป็นหนึ่งไงต่อเนาะแทน45 องศาคือพายส่วนสี่ซายส่วนคอสซ้ายส่วนขวาอาจารย์ก็จะได้รูทสองส่วนรูทสองซึ่งมันมีค่าเป็นหนึ่งค่ะต่อเนาะแทน60 องศาเค้กมีคนกิน3 คนได้กินชิ้นใหญ่ตรงกันข้ามกันนี้นะเค้กมีคนกิน6 คนได้กินชิ้นเล็กจำได้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นพายส่วนสามเนี่ยคือมุม60ไซน์ส่วนคอสอาจารย์ก็เลยได้รูทสามหารด้วยรูทหนึ่งอาจารย์เขียนรูทสามเฉยๆก็ได้นะนะแทน90 องศา90 องศาอาจารย์ได้รูทสี่หารด้วยรูทศูนย์มันก็คือ2หารด้วยศูนย์ยังไม่บอกนะเป็นอะไรเดี๋ยวจะแนะนำเนี่ยแหละค่ะกลับไปก่อนกลับไปที่มุมศูนย์ก็กลับมากดนิ้วโป้งบางทีถ้ามันเกี่ยวกับศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบไม่ชัวร์ไม่ได้เราก็ไปทําสิ่งที่มันไม่ใช่ศูนย์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆ ย้อนกลับมาอาจารย์ก็กลับมาที่มุมศูนย์ซ้ายอาจารย์ไม่มีนิ้วเหลือไงแต่ทางขวาอาจารย์เหลือ4 นิ้วแต่ต้องใส่รูทซึ่งมันก็คือศูนย์หารด้วยสองอาจารย์พูดถึงเค้กมาตลอดเลยใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ขอเปลี่ยนค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์วาดเป็นวงกลมเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะคิดว่ามันเป็นเลขศูนย์อาจารย์บอกมันก็คือเค้กตอนนี้อาจารย์สนใจเค้กรูปดอกไม้ใช่ไหมจริงๆอาจารย์มีเค้ก1 ก้อนรูปดอกไม้หรืออาจารย์มีเค้ก5 ก้อนรูปอะไรก็ได้แล้วและอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบการแบ่งก็คือการให้ใครกินถ้าอาจารย์มีเค้กรูปดอกไม้1 ก้อนมีคนรอกิน2 คนได้ศูนย์ค่ะเพราะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอโทษอาจารย์ขอโทษนะอาจารย์จะพูดว่าเดี๋ยวตอนนี้ค่ะศูนย์ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์มีเค้กค่ะอาจารย์ไม่มีเค้กไม่มีตังซื้อเค้กค่ะแล้วมันหารด้วยสองก็แปลว่าเอาเป็นว่าอาจารย์กับแฟนอาจารย์อยากจะกินเค้กอันเนี้ยศูนย์กับสองศูนย์หารด้วยสองแต่ไม่มีเงินซื้อเค้กถามว่าอาจารย์จะได้กินเค้กไหมไม่ได้กินเค้กค่ะไม่ได้กินเค้กนะเข้าใจเนาะและอาจารย์พูดอะไรพูดถึงเรื่องเค้กอะไรใช่ไหมอาจารย์เอาใหม่อาจารย์ขอมาอธิบายตรงนี้ใหม่แต่ถ้าอาจารย์มีเค้กอาจารย์ไม่ได้วาดเป็นวงกลมเป็นเลขศูนย์เนี่ยเพราะถ้าเค้กกลมๆเดี๋ยวจะเป็นการเป็นรูปศูนย์เมื่อกี้อาจารย์ก็สับสนกันว่าสรุปอาจารย์ไม่ได้มีเค้กนะอาจารย์บอกอาจารย์มีเค้กอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเค้กเนี่ยเป็นรูปดอกไม้และอาจารย์ก็หารหนึ่งจริงๆแล้วไม่ได้หารหรอกค่ะการหารหนึ่งแปลว่ากินเค้กอยู่คนเดียวค่ะก็อ้วนอยู่คนเดียวก็อร่อยอยู่คนเดียวอาจารย์ทำต่อนะอันนี้อาจารย์ก็มีเค้กค่ะหารสองนี่กินกับแฟนแบ่งกัน2 คนก็มีคนบอกว่าอ๋อรู้แล้วอาจารย์ก็จะได้กินเค้กกันคนละครึ่งถูกต้องเอาใหม่ค่ะอาจารย์ก็มีเค้กสมมุตินะอาจารย์ก็มีแฟน
มีสามีเนาะแล้วอาจารย์ก็มีลูกแฝดลูกสองเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ต้องหารด้วยสี่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้กินเค้ก1 ใน 4นะชัดเจนเนาะแล้วทีนี้ก็มีคนบอกอาจารย์ไหนๆเราก็เรียนมาด้วยกันนะนะสอนด้วยกันสมมุติคนในห้องอยากจะเรียนด้วยในคลาสนี่มี70 คนอยากจะเรียนด้วยได้ได้ไม่ใช่อยากจะเรียนอยากจะกินด้วยคนที่เรียนอยากจะกินด้วยแบ่งกันหน่อยสิก็จะได้กินชิ้นจิ๋วเดียวมากมีคนมองเห็นภาพแล้วว่าถ้าเมื่อเรามีเค้กเนี่ยถ้ายิ่งมีคนกินเยอะเราจะได้กินมันน้อยมันไปต่อตรงนี้ได้ใช่ไหมเค้กของเราแบ่งเยอะมันเลยได้มุมน้อยอะค่ะคือ30เค้กของเราแบ่งแค่3แบ่งน้อยคนกินอะมุมเราก็จะได้ใหญ่เราก็จะได้กินเยอะเนาะคิดถึงเค้กไว้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พูดบอกว่าไม่สมมุติว่ามันไม่ใช่แค่70 คนอะทั้งมหาลัยเลยอะทั้งประเทศไทยเลยอะทั้งโลกเลยมากินเค้กของเราอะอุ๊ยอาจารย์มันกี่คนนะไม่รู้อะมันเยอะอะอาจารย์ก็จะบอกว่าไอ้ตัวที่เยอะๆอะอาจารย์แทนด้วยอินฟินิตี้มันเยอะมากเลยมันอะไรก็ไม่รู้เขาก็จะแทนเป็นตัวอินฟินิตี้แบบนี้และอาจารย์จะสอนคุณห้องนะสอนให้คุณความเข้าใจนะอาจารย์จะบอกว่าอันนี้คือเศษอันนี้คือส่วนมันเป็นอินฟินิตี้เนี่ยมันเยอะมากเลยเพราะคนทั้งโลกไม่รู้กี่คนเลยนะถึงแม้เรารู้นะตอนที่เรารู้ก็จะมีคนเกิดใช่ไหมกี่ประเทศกี่อะไรไม่รู้อาจารย์ก็เลยบอกมันเยอะมากอาจารย์เลยใช้คำว่ามันมากค่ะอันนี้เรียกว่าเศษคือสิ่งที่อยู่ข้างบนส่วนคือสิ่งที่อยู่ข้างล่างส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่าทั้งก้อนเนี้ยจะเป็นศูนย์ค่ะเป็นเศษส่วนนะส่วนเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่าก้อนเนี้ยก็เลยเป็นศูนย์เศษส่วนมันมากก็เลยเป็นศูนย์เศษส่วนมากเป็นศูนย์คุณท่องไว้เลยส่วนมากเป็นศูนย์ส่วนมากเป็นศูนย์อาจารย์เคยสอนนักศึกษาและนักศึกษาก็บอกว่าโอ้แบ่งกันกินเยอะขนาดเนี้ยคนเยอะแยะขนาดเนี้ยมันจะได้กินเหรอเออก็จริงเนาะมันไม่ได้กินไงแล้วอันนี้พูดเนาะนักศึกษาบอกสงสัยจะได้ดมเอออาจารย์ก็เลยตีว่าเออมันไม่ได้กินนะมันได้ดมก็คือมันต้องเป็นศูนย์ค่ะเพราะเราสนใจว่าเราจะได้กินเค้กเท่าไหร่โอเคนะทีนี้กลับมาใหม่มาตรงนี้ค่ะมันเป็นเลข2หมายความว่าอาจารย์มีเค้ก2 อันก็ได้เหรอใช่ไหมแล้วหารด้วยศูนย์หารด้วยศูนย์หมายความว่าไงมันหมายความว่าอาจารย์มีเงินซื้อเค้กนะแต่ลืมกินค่ะมันขึ้นราค่ะมันศูนย์เปล่าค่ะเขาเลยเรียกมันว่าหาค่าไม่ได้ค่ะเขาเอาเงินไปซื้อแล้วแต่ลืมกินแช่ไว้ในตู้เย็นเฉยๆย้อนกลับมาอันนี้นะอันนี้อาจารย์มีเงินซื้อเค้กไม่ขอโทษอาจารย์ไม่มีตังค์ถึงแม้จะมีคนมากินคุณไม่มีตังค์อ่ะคุณจะไม่ได้กินนะคะคนละความหมายนะไอ้ตรงนี้ก็ได้ศูนย์เหมือนกันนะไอ้ตรงนี้ก็ได้ศูนย์นะแต่ถามว่ามีเงินซื้อเค้กไหมมีแต่มีคนรอกินเยอะมากได้แต่ดมนะคะก็เป็นศูนย์นะศูนย์คนละความหมายนะแต่ถ้ามีเค้กแล้วลืมทิ้งไว้ในตู้เย็นอ่ะก็คิดถึงความเป็นจริงเลยศูนย์เปล่าใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าเขาจะเรียกว่าหาค่าไม่ได้แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์เช็คเวลาเนาะ
ก็คงจะประมาณเนี้ยนะคะก็ลองไปทบทวนดูนะคะก็

หวังว่าก็คงมีความรู้เนาะมีพื้นที่ดีเกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วยไปทบทวนเนาะมีเวลาก็เจอกันครั้งหน้าเนี่ยมันก็จะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะในภาคการศึกษานี้นะคะเราพบกันในหลักสูตรระยะสั้นนะคะในหัวข้อแคลคูลัสในพิกัดเชิงขั้วนะคะซึ่งเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับพิกัดเชิงขั้วนะคะกราฟในพิกัดเชิงขั้วแล้วก็รวมไปถึงแคลคูลัสที่เกี่ยวข้องกับพิกัดเชิงขั้วนั่นเองหรือการนำพิกัดเชิงขั้วมาใช้ในแคลคูลัสนั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะสัปดาห์แรกนี้นะคะเรามาพูดถึงพิกัดเชิงขั้วกันนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับรูปนี้นะคะเป็นส่วนประกอบของพิกัดเชิงขั้วนะคะเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะเราเริ่มต้นจากในเรื่องของพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมันจะมีเริ่มต้นที่ตรงนี้กันค่ะจุดขั้วนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับพิกัดฉากก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยรู้จักพิกัดฉากมาแล้วนะคะในสองมิติก็จะประกอบไปด้วยแกน x กับแกน y ใช่ไหมคะสมมติถ้าเรามองว่าแกน x คือแกนนี้นะคะแกนนอนเนี่ยนะคะแล้วก็แกน y เป็นแกนตั้งนะคะซึ่งในรูปนี้นะก็จะมีแกนเชิงขั้วนะคะทับกับแกน x แล้วก็แกน y ก็คือแกนที่มีเส้นประนี้นะคะที่มองเห็นอยู่ในรูปภาพนะคะเพราะฉะนั้นส่วนประกอบแรกที่สำคัญก็คือจุดขั้วนะคะเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราเรียกจุดนี้ว่าจุดโอมนะคะแล้วก็มีแกนเชิงขั้วที่กลับไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือแกนนี้นะคะแกนเชิงขั้วนี้ก็จะทับกับแกน x นะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นด้านเริ่มต้นก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นด้านเริ่มต้นหรือแกนเชิงขั้วเนี่ยจะอยู่ที่มุมศูนย์องศานะคะจากนั้นนะคะเราวัดมุมขึ้นไปตรงนี้นะคะเป็นมุมทีตานะคะในรูปนี้คือทีตามากกว่าศูนย์ก่อนซึ่งเราวัดในทิศทวนเข็มนาฬิกานะคะวัดมุมขึ้นมานะคะจากนั้นเมื่อเราวัดมุมขึ้นมาสมมติว่ามุมนี้เป็นมุม45องศาเราก็วัดมานะคะจากนั้นเราก็ดูด้านนี้นะคะด้านนี้เราเรียกว่าเป็นด้านสิ้นสุดนะคะก็คือด้านนี้มันจะมีความยาวเท่ากับ R นั่นคือระยะ OP นะคะ P เนี่ยก็คือจุดที่เราจะพอดลงไปในพิกัดเชิงขั้วพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมันจะเป็นจุดที่บ่งบอกพิกัดก็คือ r ทีตานะคะโดยที่ r เป็นระยะทางจากจุดขั้วไปยังจุด p นะคะตรงนี้นะคะจะเป็น r ของเราระยะ r หน่วยนะคะสมมติตรงนี้วัดไป5หน่วยเราก็วัดขึ้นไปนะ1 2 3 4 5อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พลอตลงไปมุมที่กลางคือมุมทีตานั่นเองนะคะอย่างตัวอย่างที่อาจารย์เขียนมาด้านล่างเนี่ยนะคะก็คืออย่างตัวอย่างแรกนะคะก็คือ P 5แล้วก็60องศาตรงนี้นะคะเวลาเขียน

รูปมันจะได้ยังไงนะคะอันดับแรกเนี่ยเวลาเราจะพล็อตจุดตรงนี้นะคะจุด P 560องศาเนี่ยเราต้องไปดูมุมก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงมุมการวัดมุมกันนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราดูคร่าวๆก่อนนะคะว่า P 5

เส้นใช่ไหมเป็นด้านสิ้นสุดนะคะก็คือด้าน OP เนี่ยนะคะให้มีระยะ R หน่วยเราก็วัดไปอันนี้ในที่นี้คือ5หน่วยนะคะเราวัดไป5หน่วยอย่างจากรูปตรงนี้นะคะอันนี้เป็นมุม60นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็วัดไปตรงนี้5หน่วยเพราะฉะนั้นเราก็จุดไว้ตรงนี้นะคะจุดนี้ก็คือจุด P 560องศานั่นเองคือจุดตรงนี้นั่นเองนะคะแจ้งไว้ตรงนี้นะคะอันนี้คือจุด P 560องศาของเราอยู่ตรงนี้จุดปลายลูกศรตรงนี้นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะต่อมาคือQC 135องศานะคะก็กลางไปจากด้านแกนเชิงขั้วเนี่ยนะคะไปเป็นมุม135องศาซึ่งปกติเนี่ยตรงแกน y นี่ก็เราทราบดีว่ามันคือมุม90องศาเองนะคะเพราะฉะนั้น135มันเกิน90แน่นอนนะแต่จะไม่ถึง180ถ้า180ก็ต้องมาในแกนฝั่งตรงข้ามกับแกนเชิงขั้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กลางมา135องศานะคะแล้วเราก็เขียนด้านสิ้นสุดก็คือด้าน OP กลางออกไปเป็นระยะทาง4หน่วยนะคะเราก็จะได้จุดนะคะจุด Q จุด Q ของเราอยู่ตรงไหนก็คือจุดปลายลูกศรตรงนี้นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะจุดตรงปลายนี่แหละนะคะตรงเนี้ยอันนี้คือจุด Q ของเรานะคะในพิกัดเชิงขั้วนะคะทีนี้อย่างตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างที่เรายกมาเนี่ยจะเห็นว่าทั้งมุมและ R เนี่ยมันเป็นค่าบวกนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะในพิกัดเชิงขั้วเนี่ยเราจะศึกษาทั้งมุมแล้วก็ R เนี่ยที่เป็นทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบและเราต้องสามารถที่จะพลอตจุดทั้งกรณีที่ R เป็นบวก R เป็นลบแล้วก็มุมเป็นบวกมุมเป็นลบได้ทีนี้แล้วถ้าทั้งสองอันเป็นมีค่าเป็นลบมามันจะแตกต่างจากค่าที่เป็นบวกยังไงนะคะเดี๋ยวจะขอเขียนไว้ตรงด้านล่างนี้นะคะตอนนี้เราพิจารณามุมธีตาธีตาเนี่ยมีเป็นมุมที่เป็นได้ทางบวกและก็เป็นได้ทางลบนะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกัน R เนี่ยก็เป็นได้ทั้งบวกแล้วก็เป็นได้ทางลบนะคะทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่เป็นบวกเนี่ยธีตามุมเป็นบวกนะคะหมายความว่าเวลาวัดมุมเนี่ยมุมจะอยู่จะวัดในทิศทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะก็คืออย่างตัวอย่างที่เราเขียนไปสองตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้อันนี้เราก็เขียนคร่าวๆได้นะคะว่าคืออันนี้มันจะวัดทวนเข็มนาฬิกานะคะถ้ามุมเป็นลบก็คือเราก็จะวัดในทิศตามเข็มนาฬิกานั่นเองตามเข็มนาฬิกานะคะซึ่งวัดตามเข็มนาฬิกาก็คือหมายความว่าแทนที่เราจะวัดทวนก็คือวัดขออภัยนะคะไปด้านบนใช่ไหมคะวัดไปด้านบนในที่นี้เราก็อันนี้วัดไปด้านบนนี่คือวัดทวนเข็มนาฬิกาแต่ถ้าวัดตามเข็มนาฬิกาก็คือมาทางด้านล่างนี่จะมุมจะติดลบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับในกรณีที่ R เป็นบวกกับ R เป็นลบนะคะถ้า R เป็นบวกเนี่ยนะคะหมายความว่าจุดนั้นจะอยู่บนด้านสิ้นสุดก็คือด้าน OP ดังในรูปเนี่ยนะคะจุดเนี่ยจะอยู่บนด้านสิ้นสุดอยู่บนด้านสิ้นสุดนั้นนะคะก็คือวัดตามปกติเหมือนตัวอย่างที่เราวัดเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้ากรณีที่ R ติดลบปุ๊บนะคะจุดนั้นจะอยู่ตรงข้ามกับด้านสิ้นสุดนั้นนะคะอันนี้อาจจะตกขอบนิดนึงนะคะกรณีที่เป็นลบนะคะจุดนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับด้านสิ้นสุดนะคะคืออยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะคะทีนี้ถ้ายังนึกภาพไม่ออกนะคะเดี๋ยวเรา

ลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้กันนะคะตัวอย่างต่อไปนี้เนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างจุดเดียวกันแต่ว่าที่มี R ตัวเลขเดียวกันกับมุมตัวเลขเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นบวกเป็นลบสลับกันไปมาแล้วเราดูว่าจุดเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างอันนี้จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะอย่างเช่นบอกว่าจงเขียนจุดจะเขียนจุดต่อไปนี้นะคะ P1 เนี่ยให้เป็น3นะคะแล้วก็มุมไพ4ที่1นะกันนะคะอันที่2จุด P2เป็นลบ3แล้วกันนะคะแล้วก็มุมไพ4เหมือนเดิมนะคะอันที่3จุดP3นะคะเป็น3แล้วก็มุมลบบ้างนะคะลบไพ4แล้วอีกจุดหนึ่งจุดที่4นะคะก็คือจุด P4 เนี่ยเป็นลบ3แล้วก็ลบไพ4อันนี้จะเห็นว่าของเราคือตัวเลขคือ3กับลบ3นะคะแล้วก็มุมก็คือไพ4กับลบไพ4อันนี้จะเขียนมุมในเป็นมุมเรเดียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเรื่องมุมองศากับเรเดียนกันนะคะแต่ขอดูตัวอย่างนี้ก่อนนะคะซึ่งไพ4เนี่ยไพก็คือ180นะคะหาร4เข้าไปก็คือมุม45องศานั่นเองนะคะอันนี้คือมุม45กับมุมลบ45นะคะเราจะมาพอดจุดในพิกัดเชิงขั้วทั้ง4จุดนี้นะคะเดี๋ยวขอเริ่มต้นจากการเขียนแกนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาที่หนึ่งกับที่สองไว้ในกราฟเดียวกันเลยกันแล้วกันนะคะแล้วก็จุดที่สามที่สี่ไว้ในกราฟเดียวกันเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่คนละตำแหน่งกันอยู่ละนะคะสมมติว่าเดี๋ยวเราเขียนไว้เลยนะคะอันแรกนะคะจุดที่หนึ่งก็คือจุด P1 3ไพ4นะคะมุม45องศานี่นะคะไพ4ก็คือมุม45นะคะดังนั้นเรากางจากมุม0องศาเนี่ยมาเป็นมุม45องศานะคะก็ไม่ยากนะคะกางเลยนะคะ45องศาโดยประมาณนะคะสมมติว่าตรงนี้ประมาณ45องศานะคะครึ่งหนึ่งของ90จากนั้นก็วัดระยะนะคะที่เราจะพอดจุด OP นะคะตรงนี้เป็น O ใช่ไหมคะแล้วก็จุด P ของเราจะอยู่ตรงไหนเราก็วัดไปตรงนี้3หน่วยนะคะเพราะว่า R เราเป็น3นะคะเราก็ประมาณค่ะ1 2 3ก็กะให้ตรงปลายพอดีเป็น3นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจุด P ของเรานั่นเองนะคะจุด P1 ของเรานั่นเองนะ3,400นะคะมุมตัวนี้คือมุม1,400นะมุม1,400แล้วก็คือมุม45กลางไปนะคะพอกลางไปปุ๊บนะคะ R เป็นบวกใช่ไหมเป็น3นะคะแล้วก็วัดไป1 2 3ก็พอจุดนะคะต่อมาข้อที่2นะคะต่อเนื่องจากข้อที่1นี้เลยนะคะแตกต่างกันก็คือลบ3กับ1,400คือ R เป็นลบ3มุมเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนจุดตรงนี้เราวัดมุมมา1,400เหมือนเดิมนะคะด้านสิ้นสุดขออภัยค่ะด้านสิ้นสุดก่อนก็แล้วกันนะคะด้านสิ้นสุดเนี่ยคือด้าน OP เนี่ยถ้า R เป็น3เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะเหมือนได้ข้อที่หนึ่งนะคะแต่พอ R เป็นลบ3ปุ๊บเนี่ยนะคะจุดของเราจะอยู่ตรงข้ามกับด้านสิ้นสุดนั้นนะคะก็คือเราก็วัดไปตรงกันข้ามเลยค่ะไม่คิดอะไรมากนะคะก็คืออยู่ตรงกันข้ามเลยนะคะเป็นระยะทาง3หน่วยนะคะโดยประมาณนะ1 2 3ก็คือจุดตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุด P2 ของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะอันดับแรกที่สำคัญคือดูมุมก่อนนะคะกลางมุมทั้ง2จุดเนี่ยเป็นมุม45องศา
ทั้งคู่นะคะก็กลางไป45นะคะจากนั้นเรามาดู R นะคะว่าเป็นบวกหรือลบถ้า R เป็นบวกมันจะอยู่บนด้านสิ้นสุดนะคะจุด P จะอยู่บนด้านสิ้นสุดแต่ถ้า R เป็นลบจุดนั้นจะเด้งไปอยู่ตรงกันข้ามนะคะทำมุม180องศากันเลยนะคะอยู่ตรงกันข้ามกันเลยนะคะไม่ยากนะคะต่อมาพอเราเข้าใจจุดที่หนึ่งที่สองแล้วพอจุดที่สามกับสี่ก็ทำคล้ายๆกันจุดที่สามกับสี่เนี่ย R ก็จะเป็นบวกกับลบนะแต่มุมของเราเนี่ยมันจะเป็นมุมลบนะคะก็คือมุมของเราจะเป็นมุมลบ45มุมลบ45เนี่ยมันจะวัดในทิศตามเข็มนาฬิกานะมันจะต้องวัดลงมาด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นวัดลงมาเป็นมุม45องศานั่นเองนะคะเนี่ยของเราก็ของเรามันเป็นลบ45นะก็ประมาณนะสมมติว่าประมาณนี้อันนี้คือมุมลบพาย4นะคะกลางมานะคะจากนั้นวัดระยะจุด P3 ก็คือ3หน่วยนะคะ3หน่วยก็1 2 3เราก็ได้ตรงนี้ตรงนี้คือจุด P3 นั่นเองนะคะวัดมุมมาเป็นลบพาย4ได้ R เป็น3ก็ได้ P3แต่พอจุดที่4ก็คือ P4 เนี่ย R เป็นลบ3นะเพราะฉะนั้นจุด P4 มันก็จะเด้งไปอยู่ตรงข้ามกับ P3 เลยนะคะก็จะไปอยู่ตรงข้ามเลยค่ะเป็นมุม180องศากับจุด P3 เลยนะคะเป็นระยะ3หน่วยอ่ะประมาณเนี่ยตรงนี้อันนี้ก็จะกลายเป็น P4 นั่นเองนะคะมาทบทวนอีกครั้งนะคะเวลาจะพลอตจุดในพิกัดเชิงขั้วก็คือเราจะต้องพลอตต้องหาว่ามุมนั้นกลางเท่าไหร่ก่อนทีนี้พอเรารู้ว่ามุมนั้นกลางไปตรงไหนนะคะจากนั้นเราก็ดูว่า R ของเราเป็นบวกหรือเป็นลบถ้า R เป็นบวกนะคะจุดที่เราจะพลอตจะอยู่บนด้านสิ้นสุดแต่ถ้า R ติดลบจุดนั้นจะอยู่ตรงข้ามกับด้านสิ้นสุดนั้นนั่นเองนะคะทีนี้บางคนยังสงสัยเกี่ยวกับมุมที่เป็นองศากับมุมที่เป็นเรเดียนอยู่นะคะทีนี้เรามาดูภาพนี้กันนะคะตอนนี้เราจะมาพูดถึงการแบ่งมุมต่างๆนะคะที่เป็นองศาแล้วก็เรเดียนนะเพื่อให้เราวาดหรือว่าหาจุดต่างๆได้รวดเร็วและเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในวงกลมเนี้ยมันเดี๋ยวเรามันเป็นที่มาจากวงกลมหนึ่งหน่วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้เรียนในชั่วโมงหน้าอีกทีหนึ่งนะคะแต่เราขอหยิบตรงเฉพาะมุมนะคะทั้งที่เป็นองศาแล้วก็เรเดียนมาดูกันก่อนนะคะ ตรงนี้จะเห็นว่าในรูปนี้มันก็จะมีมุมนะคะตรงนี้เป็นมุมศูนย์องศามาทบทวนเรื่องมุมกันนะคะมุมศูนย์องศาตรงนี้นะคะแล้วก็เวลาเราวัดมุมเนี่ยในทิศทวนเข็มนาฬิกา1รอบใช่ไหมคะมันก็จะมีเท่ากับ360องศานะคะหรือถ้าเป็นเรเดียนก็คือ2พายนะคะ1รอบวงเนี่ยมีค่าเท่ากับ2พายนะคะ จากนั้นถ้าเราแบ่งนะใน1รอบออกเป็นส่วนส่วนเป็นองศาองศาองศาเนี่ยนะหรือเรเดียนเนี่ยนะคะครึ่งหนึ่งพอเราแบ่งครึ่งหนึ่งถูกไหม ตรงนี้ก็จะเป็นพายหรือครึ่งของพายก็เป็นครึ่งของสองพายก็เป็นพายแล้วก็ตรงนี้ก็คือมุม180นั่นเองนะคะนี่เรารู้จักกันดีนะคะมุม180นะคะเดี๋ยวเราดูองศานะคะพอ180นะแบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งนะก็คือจะได้มุมนี้ก็คือมุม90นะคะถ้าพายแบ่งครึ่งมันก็จะเป็น1,200นะคะหรือว่าเดี๋ยวฉันจะแยกเป็นการแบ่งทีละอันให้ดูเลยกันละกันแล้วเรามารวมกันเป็นรูปนี้นะคะและมุมที่สำคัญนะคะที่เราจะศึกษากันโดยปกติเราก็ศึกษามุม30ก็คือวัดจากศูนย์องศาเนี่ยนะคะไปค่ะวัดจากศูนย์องศาขึ้นมาเป็นมุม30ก็จะได้เป็นมุมนี้นะคะ
มุม45แล้วก็มุม60นั่นเองนะคะ30 45 60เป็นมุมที่สำคัญนะคะที่เราจะได้หยิบไปใช้ไปคำนวณต่างๆค่าต่างๆได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับมุมที่เป็นองศากับเรเดียนนะมันจะมีความเกี่ยวข้องกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเดี๋ยวพูดก่อนก็ได้ค่ะก็จะเป็นมุมองศากับเรเดียนมีความสัมพันธ์กันยังไงเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเพื่อให้เข้าใจเวลาเราแบ่งรูปมากยิ่งขึ้นตรงข้างล่างนี้นะคะจะเห็นว่าเวลาเราจะเปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนนี่นะให้เราเอามุมที่เป็นองศาคูณด้วยไพหารด้วย180เพราะว่าไพกับ180เนี่ยก็คือมุมที่ตำแหน่งเดียวกันแล้วเพราะนั้นหารกันก็เป็น1นั่นเองนะคะเพราะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนองศาให้เป็นเรเดียนเนี่ยให้คูณด้วยไพหารด้วย180นะไพกับ180อันเดียวกันนั่นก็คือมุมนี้แต่เราไม่ได้ตัดนะเราก็คือเอามาใช้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยค่ะสมมติว่า30องศานะคะเราจะเปลี่ยนเป็นเรเดียนเราก็คูณไพหารด้วย180เข้าไปนะคะ30กับ180เราก็พยายามทำตัดกันจนกลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะซึ่งมันตัดกันได้6นะคะก็คือจะเหลือข้างบนจะเหลือไพข้างล่างจะเหลือ6ก็คือได้ไพส่วน6เรเดียนนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเรามีมุมที่เป็นเรเดียนนะคะแล้วเราอยากจะเปลี่ยนให้เป็นองศาเราทำยังไงเช่นเรามีมุมไพหารสามเนี่ยวิธีการคือให้เราคูณด้วยไพหารด้วยร้อยโทษค่ะคูณด้วย180หารด้วยไพก็คือสลับกันนะแต่ว่าที่จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องคูณด้วย180หารด้วยไพก็ได้เพราะว่ามุมเนี้ยนะคะเราทราบว่าไพคือ180นะให้องศาแทนตัวนี้ด้วย180ไปเลยนะคะแทนไพตรงนี้ค่ะด้วย180ไปเลยแล้วก็หาร3เข้าไปใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นมุม60นั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาจำว่าคูณไพหาร180เปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนแล้วคูณ180หารด้วยไพเป็นเรเดียนเป็นองศาบางคนงงจำสลับกันนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นองศาอยู่แล้วเราอยากทำให้เป็นเรเดียนเราก็เอาไพหารด้วย180ไปคูณนะคะถ้ามันเป็นมุมเรเดียนอยู่แล้วให้เปลี่ยนเรเดียนตรงนั้นเป็น180นะมันก็จะได้มุมที่เป็นองศามาทันทีนะคะไม่ยากเลยนะคะทีนี้ในการแบ่งส่วนในแต่ละมุมเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงก่อนเพื่อเราจะได้นำไปเขียนจุดได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจันจะแบ่งแบบนี้ก็แล้วกันค่ะสมมติว่าตอนนี้นะคะเรามีวงกลมอยู่ทั้งหมด4วงด้วยกันนะ1 2 3 4นี่ละกันนะคะทีนี้ถ้าเราแบ่งวงกลมออกเป็น4ส่วนเราจะได้มุมอะไรบ้างอย่างที่เราทราบกันเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุม0อันนี้เป็นมุมไพใช่ไหมคะก็คือหรือว่า180นะคะแล้วก็อันนี้เราจะเน้นที่มุมเรเดียนกันแล้วกันนะคะแล้วก็พอเราแบ่งครึ่งของไพก็เรียกว่าเป็นไพส่วน2เพราะมันครึ่งหนึ่งของไพนะคะแล้วก็เราก็นับไปค่ะไพส่วน2 2ไพส่วน2เนี่ยค่ะตัวนี้เป็น2ไพส่วน2ซึ่ง2ต่อ2มันก็คือได้ไพนะคะต่อไป3ไพส่วน2ข้างล่างนะคะ3ไพส่วน2แล้วก็อันนี้จะเป็น4ไพส่วน2 4ไพหาร2ก็คือ2นะคะเห็นไหมเวลาเราแบ่งเป็น4ส่วนเนี่ยแต่ละส่วนมันจะมีค่าเท่ากับไพส่วน2นะคะก็นับไป1ไพส่วน2 2ไพส่วน2 3ไพส่วน2 4ไพส่วน2ซึ่งไอ้เจ้า2ไพส่วน2กับ4ไพส่วน2มันเป็นมุมไพกับ2ไพนะเราไม่ต้องเขียนเป็นส่วน2ละนะคะทีนี้ถ้าเราแบ่งย่อยลงไปเป็นแบ่งไพออกเป็น4ส่วนนะคะตอนแรกมันมีแบ่งข้างบน2ส่วนข้างล่าง2ส่วนเป็น4ส่วนนะทีนี้เราจะแบ่งย่อยลงไปอีกนะคะแบ่งย่อยลงไปอีก
ก็คือแบ่งพายนี่ออกเป็น

สี่ส่วนคือข้างบนในแบ่งสี่ข้างล่างสี่ก็เลยเป็นแปดนะคะดังนั้นอันนี้พายถูกไหมอันนี้เป็นพายเป็นศูนย์หรือว่าสองพายใช่ไหมคะแต่ละส่วนมันจะเป็นพายส่วนสี่เพราะเราแบ่งเป็นสี่ส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าแต่ละส่วนอื่นเนี่ยมันคืออะไรนะคะเราก็นับไปทีละส่วนนะคะพายส่วนสี่ส่วนที่สองก็เป็นสองพายส่วนสี่นะคะสองพายส่วนสี่สองตัดสี่ได้มันก็คือพายส่วนสองนะเพราะมันเป็นชื่อมุมอยู่แล้วมันเป็นอันเดิมนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีชื่อเรียกมาก่อนหน้านี้เราก็ใช้อันเดิมที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำพูดง่ายๆที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้นะคะอันนี้เป็นพายส่วนสี่สองพายส่วนสี่คือพายส่วนสองนะตัวถัดมาก็จะเป็นสามพายส่วนสี่ตัวถัดมาเป็นสี่พายส่วนสี่ซึ่งมันก็คือพายแต่เราไม่ต้องทําเป็นสี่พายส่วนสี่นะตัวถัดมาก็เป็นห้าพายส่วนสี่หกพายส่วนสี่ก็คือสามพายส่วนสองนะแล้วก็ตัวถัดมาก็เป็นเจ็ดพายส่วนสี่แล้วตัวสุดท้ายก็คือแปดพายส่วนสี่ก็คือสองพายเห็นไหมคะถ้าสมมุติว่าเขาให้เราพอจุดที่เป็นมุม7,004เราก็นับไปค่ะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะข้างบนสี่ข้างล่างสี่ก็เป็นแปดนะคะแล้วก็นับไปเจ็ดส่วนนะมันก็จะเป็น1,2,3,4,5,6,7มุมของเราก็จะเป็นมุมตรงนี้พอดี7,004นะคะ5,004อยู่ตรงไหนก็วัดมา5,004หรือถ้ามุมที่เป็นติดลบก็ต้องนับกลับกันนะคะสมมติถามว่ามุมลบห้าพายส่วนสี่ตรงไหนแล้วก็นับมาทางด้านนี้นะคะก็เป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้านะคะก็คือตรงนี้นั่นเองลบห้าพายส่วนสี่นะคะถ้าเป็นลบก็จะนับในทิศตามเข็มนาฬิกานะคะต่อมามุมที่สําคัญเราจะพูดถึงเฉพาะมุมที่สําคัญเนาะก็จะเหลืออะไรคะพายส่วนสามกับพายส่วนหกนะคะแบ่งอันนี้เราจะแบ่งพายด้านบนสามส่วนข้างล่างสามส่วนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหกส่วนนะคะเดี๋ยวเราทําแกน y ไว้นิดนึงก่อนละกันแกน y นี่ไม่เกี่ยวนะสีส้มเนี่ยนะคะทีนี้เราจะแบ่งเป็นนี่นะคะเมื่อกี้พายสี่เนี่ยคือมุม45นะคะ45ทีนี้ตรงนี้ก็คือพายส่วนพายสามซึ่งมันก็คือ180/3ก็คือมุม60นั่นเองนะคะทีนี้เราจะนับไปทีละ60หรือนับไปทีละพายสามนะคะพายส่วนสามอันนี้60นะแล้วก็สองพายส่วนสามนะคะต่อไปก็จะเป็นสามพายส่วนสามสามตัดสามก็เหลือพายอันนี้ก็จะเป็นสี่พายส่วนสามอันนี้ก็จะเป็นห้าพายส่วนสามแล้วก็อันสุดท้ายหกพายส่วนสามก็คือสองพายนะคะถ้านับเป็นองศาก็60บวก60ก็120บวกไปก็180อย่างเงี้ยค่ะบวกทีละ60ไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นสี่พายส่วนสามอยู่ตรงไหนมุมนี้ก็วัดไปอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะนับไปสี่ส่วนนะคะต่อมาอันสุดท้ายก็คือพายส่วนหกนะคะก็คือแบ่งพายเนี่ยออกเป็นหกส่วนเพราะฉะนั้นก็จะรวมทั้งบนข้างล่างก็จะเป็น12 ส่วนนั่นเองนะคะก็จะละเอียดลงไปอีกนะคะนี่นะคะโดยประมาณนะนี่นะคะขึ้นตรงนะคะโดยประมาณนะคะเราจะแบ่งแต่ละส่วนนะคะก็คือแต่ละส่วนของเราก็คืออะไรคะพายส่วนหกหรือว่ามันคือมุม30 องศานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนพายส่วนหกสองพายส่วนหกนะคะขออภัยค่ะสองพายส่วนหกเนี่ยมันก็คือสองตัด
หกก็เหลือพายส่วนสามนั่นแสดงว่าสองพายส่วนหกนั่นก็คือพายส่วนสามนั่นเองนะคะแล้วก็นับไปหาพายส่วนหกสองพายส่วนสามพายส่วนหกสี่พายส่วนหกนะคะอันนี้ก็มีชื่อมันก็คือสองพายส่วนสามนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้สองพายส่วนสามแล้วก็ห้าพายส่วนหกหกพายส่วนหกก็คือพายเจ็ดพายส่วนหกนะคะแปดพายส่วนหกก็คือสี่พายส่วนสามนะคะแล้วก็อันนี้สองพายสามพายส่วนสองนะคะก็คือตรงแกนข้างล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสี่ห้าหกแล้วค่ะหกเดี๋ยวขออภัยนะคะนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพายส่วนหกนะคะซึ่งมันคือห้าพายส่วนสามนั่นเองแล้วก็สิบเอ็ดพายส่วนหกแล้วก็สองพายนะคะเยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะหาว่าสิบเอ็ดพายส่วนหกอยู่ตรงไหนแล้วก็วัดมุมไปค่ะจากศูนย์องศาตรงนี้นะคะไปถึงตรงนี้สิบเอ็ดพายส่วนหกนับไปสิบเอ็ดช่องนะคะถ้าเป็นลบสิบเอ็ดพายส่วนหกอยู่ตรงไหนก็วัดนะคะมาทางด้านนี้นะคะก็นับไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะอันนี้วัดตามเข็มนะติดลบนะมุมนี้นะคะน่าจะพอเข้าใจถ้าเราเอาทั้งสี่รูปเนี่ยนะคะมารวมกันนะคะมันก็จะกลายเป็นรูปใหญ่รูปนี้นั่นเองนะคะกลายเป็นวงกลมวงนี้ซึ่งมีส่วนประกอบของมุมต่างๆเนี่ยนะคะทั้งมุม30 45 60 90นะคะ180นะคะมุมอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างในการคำนวณกันนะคะสมมติว่าอันนี้เป็นเราจะคำนวณนะคะที่ไม่ใช่เฉพาะในโควแดนที่หนึ่งแล้วนะอย่างการแบ่งเป็นสี่ส่วนเนี่ยลืมบอกไปว่าอันนี้เรียกว่าเป็นโควแดนที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นโควแดนที่สองนี่เป็นโควแดนที่สามแล้วก็เป็นโควแดนที่สี่ที่สำคัญเนี่ยแต่ละโควแดนเนี่ยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเน้นที่พูดถึงวงกลมหนึ่งหน่วยในหัวข้อถัดไปในลงรายละเอียดนะคะในเรื่องของการหาค่าไซน์คอสแทนแล้วก็เครื่องหมายต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราแค่พอจุดให้เป็นก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยตอนนี้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดอย่างเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้นะคะจงเขียนจุดต่อไปนี้นะคะ P1 ที่หนึ่งนะคะห้าสองพายส่วนสามนะว่าจุดนี้อยู่ที่ไหนนะคะอันที่สอง P2ลบสองเจ็ดพายส่วนหกอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็แล้วกันนะคะจุด P3คือลบสี่ลบห้าพายส่วนสี่อยู่ที่ไหนนะคะจะเห็นว่ามุมของเรานะมันเป็นมุมในพิกัดเชิงขั้วนะคะมุมเป็นมุมเรเดียนนะคะแล้วก็ R นี่ก็จะเป็นทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะข้อแรกเนี่ยเป็นบวกก่อนไม่ยากนะคะมุม2พายส่วน3เนี่ยคือเราจะแบ่งพายออกเป็น3ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเขียนวงกลมก่อนแล้วกันนะคะวงกลมนะคะแล้วก็เขียนแกนไว้ก่อนเลยนะคะแกน x แกน y ตรงนิดหนึ่งนะคะจะได้เห็นชัดเจนค่ะทีนี้สังเกตว่ามันเป็นสองพายส่วนสามและส่วนของมันเป็นสามเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งด้านบนสามข้างล่างสามแต่ว่าอันนี้นับไปแค่สองเราแบ่งเฉพาะข้างบนก็พอแล้วล่ะค่ะ
สามส่วนนะคะข้างบนสามส่วนนะคะคือแบ่งไพ่ออกเป็นสามส่วนค่ะส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนี่นะคะส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามนะเดี๋ยวนับด้วยง่ายหนึ่งสองสามเนี่ยนะคะข้างล่างอีกสามแต่ว่าเรานับไปเท่าไหร่คะสองพันสามก็คือหนึ่งสองก็คือแค่ตรงนี้นั่นเองนะคะมุมของเราคือแค่นี้เราก็จะได้ว่าตรงเนี้ยคือ2,003นะแล้วเราก็กางมุมออกมานะคะสีม่วงแล้วกันนะตรงนี้นะคะนี่กางออกมาเป็นมุม2,003นะคะ2,003แล้วก็วัดระยะไปนะคะ5 หน่วยนะคะที่จริงเราไม่ต้องเขียนวงก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจำกัดด้วยค่าอันนี้เพราะวงเราอาจจะบอกว่าเป็น1 หน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรา5 หน่วยนะคะเดี๋ยวโดยประมาณเนาะสมมติว่าวัดเอามาตรงนี้5 หน่วย1,2,3,4,5เอาอยู่ตรงนี้พอดีเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุด P1 ของเรานะคะ5,2,000วัดมุมมา2,300แล้ววัดR ไป5 หน่วยนะคะ1,3,4,5ก็พอดจุดไปเลยจุด P1นะคะต่อมาอันที่สองคือ7π/6มุม7π/6แล้ว R เป็นสองนะคะเดี๋ยวเราไม่ต้องเขียนวงกลมละเราเขียนเป็นแกนก็พอนะคะแล้วเราก็แบ่งตรงนี้ออกเป็นข้างบน6 ส่วนนะข้างล่าง6 ส่วนทีนี้มันเลย6ไปแล้วนะ7π เนี่ย7π/6เพราะฉะนั้นเราก็แบ่งเลยค่ะ6 ส่วนนะข้างบนนะไปนะประมาณนั้น1,2,3,4,5,6นะคะข้างล่างอีกนะคะซึ่งมันก็คือ12 ส่วนนะคะนับไปเลยค่ะ1,2,3,4,5,6,7อยู่ตรงนี้นะอันนี้คือ7π/6นะคะเราก็กลางมาเลยค่ะถึงตรงนี้1,2,3,4,5,6,7นะคะนี่คือ7π/6อันนี้มุมศูนย์องศาตรงนี้นะคะจากนั้นเราวัดระยะ R ของเราเป็นลบ 2นะคะR ของเราติดลบนะถ้าเกิดว่า r เป็นสองเนี่ยเราวัดมุมมา7π/6ถ้า r เป็นสองเนี่ยมันจะหนึ่งสองมันจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะจุดมันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าพอ r เป็นลบ 2เนี่ยจุดมันจะเด้งไปอยู่ตรงข้ามทีนี้เราเขียนคร่าวๆไว้ค่ะว่าสมมติว่าถ้า r เป็นสองเนี่ยจุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมจุดตรงนี้นะแต่ของเรานะคะเป็นลบ 2เพราะฉะนั้นต้องเด้งไปอยู่ตรงข้ามค่ะก็คือตรงนี้นะเป็นระยะทางแบบ2 หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะกลายเป็นจุด P2 ของเราได้อยู่ด้านตรงข้ามนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝั่งนี้มันคืออะไรเพราะมันคือ2,7π/6มันอยู่ฝั่งนี้7π/6กลางมา7π/6คือตรงนี้นะคะแล้วก็วัดระยะ2 หน่วยมันจะอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็น2 หน่วยแต่ของเราส่วนของเราเป็นลบ 2ฉะนั้นจุดของเราจะเด้งไปอยู่ตรงข้าม P2ของเราก็เลยกลายเป็นลบ 2เนี่ย7π/6มันจะอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าเราอย่าลืมตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงที่เราเรียนนะคะก็คือถ้า R ติดลบมันจะจุดมันจะไปอยู่ตรงข้ามกับด้านสิ้นสุดนั้นนะคะต่อมาก็คืออีกจุดหนึ่งนะคะก็คือจุดลบ 4 ลบ 5π/4อันนี้ทั้งมุมแล้วก็ R ติดลบทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราเขียนแกนก่อนไว้ตรงกลางนี่เลยนะคะเมื่อกี้อันนี้ข้อ 1นะคะอันนี้ข้อ 2อันนี้ข้อ 3เราแบ่ง
ออกเป็นไฮส่วน4นะคะเพราะฉะนั้น

ข้างบนสี่ข้างล่างสี่กลายเป็นแปดนะคะก็แบ่งเลยค่ะแปดส่วนนะคะโดยประมาณนะคะยิงก็ขีดยาวไปเลยก็ได้ค่ะแปดส่วนแต่ละส่วนก็คือมีค่าเท่ากับมุมพายหนึ่งสี่มันก็นับไปค่ะพายหนึ่งสี่แต่ของเราอย่าลืมว่ามุมของเราวัดมันติดลบเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องวัดตามเข็มนาฬิกาเมื่อกี้ทั้งสองอันนี้มันเป็นมุมบวกก็ต้องวัดเลยค่ะทวนเข็มนะคะมุมนี้บวกแต่มุมที่สามของเราเป็นมุมลบเพราะฉะนั้นเราต้องวัดลงมาด้านล่างนะมันจะต้องวัดเขาเรียกว่าวัดตามเข็มนาฬิกานะคะวัดลงมาข้างล่างค่ะวัดมาเป็นมุม5,4แล้วก็นับไป5นะคะ1 2 3 4 5มาถึงตรงนี้นะคะ5,4ตอนนับไปเลยค่ะถึงตรงนี้1 2 3 4 5เห็นไหมคะตรงนี้คือ5,400นะคะเส้นตรงเส้นนี้นะ5,400จากนั้นเรามาดู R ค่า R ของเรานะคะคือลบ4นะคะถ้าเกิดเราวัดมุมเป็นลบขออภัยค่ะติดลบด้วยนะลบ5,400เนี่ยแล้ว R มันเป็น4หน่วยเนี่ยมันจะต้องอยู่1 2 3 4มันต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือ4นะ4เฉยๆนะคะแล้วก็มุมลบ5,400เป็นสี่หน่วยเฉยๆนะคะแต่ของเราเป็นลบสี่นะอย่าลืมของเราเป็นลบสี่เพราะฉะนั้นจุดของเราจะเด้งไปอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะทันทีก็จะกลายเป็นจุดตรงนี้แทนนะคะจุดนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุด P3 ของเราคือลบสี่แล้วก็ลบ5 π/4นั่นเองนะคะน่าจะเริ่มพอเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะกับการวัดมุมต่างๆนะคะแล้วก็การนำไปพอดจุดในระบบพิกัดเชิงขั้วนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะว่าเราต้องเริ่มจากดูว่าจุดนะคะจุดของเราเนี่ยคือมี R กับทีต้าเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะคะถ้ามุมเป็นบวกนะคะเราจะวัดทวนเข็มนาฬิกานะคะแต่ถ้ามุมเป็นลบเราจะวัดตามเข็มนาฬิกานะคะนี่ทวนนะคะถ้ามุมเป็นลบก็จะวัดตามเข็มนาฬิกามาด้านล่างแล้วก็นับไปกี่ส่วนนะคะถ้าเป็นมุมองศาก็วัดไปนะคะตามองศาแต่ถ้าเป็นมุมเรเดียนก็นับเป็นส่วนๆก็ง่ายนะคะแล้วก็ถ้า R เป็นบวกเนี่ยจุดที่เราจะพลอตจะอยู่บนด้านสิ้นสุดนะคะคือด้านสิ้นสุดก็คือด้าน OP พอจุดไว้ตรงปลายลูกศรเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลบจุดจะอยู่ตรงข้ามก็คือแทนที่จะพอไว้ตรงนี้จุดจะเด้งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งในกรณีที่R ติดลบนะคะคือลบ R นึงนะคะจุดจะไปอยู่ตรงกันข้ามทันทีนะคะโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดในวันนี้นะคะเกี่ยวกับพิกัดเชิงขั้วนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้

ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีครับชุมข่าวในพำนักวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดี

4ในวาระสำคัญของการครบรอบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีด้วยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนสา69ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพระตาหารและสังฆทานและทรงประเคนสำรับพระตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยเสร็จแล้วเสด็จกลับไปยังห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์
จากนั้นเสด็จออกบริเวณด้านหน้าพระตำหนักจักรีบงกตประทานพระวรกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายโคจำนวนหนึ่งคู่เพื่อทรงปล่อยและทรงปล่อยโคส่วนพระองค์อีกหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมานำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์ต่อไปและพระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและถวายนกเขาชวาจำนวน70ตัวเพื่อทรงปล่อยสู่ธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาพงและปลาเทโพลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางน้ำต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีสมุทรที่พระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนและส่งได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคโนนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาว

เองแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชพันธ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริพระราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลGMP PIC ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชพันธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชพันธ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยาซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชพันธ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคลานิฟ100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569นอกจากจะทรงสร้างมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญ

0: กำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
1: คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญเฉาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงรวบบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป และเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากรก่อน91คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิไทยจินตคณิตการจักสานการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดร์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมการให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงปองปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันมีนักเรียน778คนในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นกว่า116คนโดยมีครูและบุคลากร110คนมีนายพีรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเช่นสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยทั้งนี้โรงเรียนได้มุ่งพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับยุคสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนมีการปรับ ับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการใช้ปรับห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยด้วยนำ AI ไปปรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนประเดิมศึกษากรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์จำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธินัตดามาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสัมประสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัฐเคดาวัดถ้ำคีรีวงศ์รัฐเคดาและวัดเทพบัณฑิตรัฐเคดาประเทศมาเลเซียสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทพิมพ์แม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดมหาพุทธารามวัดเพียนามวัดดวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมเลโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนบริษัท RW จำกัดบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูป

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปเนี่ยจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบ
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0: ท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามเล่าสู่ประพงที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่1,279ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายณ์ให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาหารทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปลี่ยนไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์นะคะหรือการดิบนั่นเองนะคะอ่ะเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะเราก็มาเริ่มต้นที่อันนี้ก็คือทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับการหาอนุพันธ์เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเราก็จะเริ่มที่ทฤษฎีที่2.2.2ซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้า68ค่ะการหาอนุพันธ์เนี่ยก็คือการดิฟนะคะ d by dx ค่ะถ้าเราดิฟค่าคงที่ตัวเลขสักตัวหนึ่งเนี่ยเราจะได้ศูนย์ค่ะหมายความว่าไงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้นะคะสมมุติค่ะเราดิฟเลข7อย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวเลขเราก็จะได้ศูนย์ d by dx ก็คือการดิฟคือการหาอนุพันธ์นะคะถัดมาเนาะเรามาดูทฤษฎีที่2.2.3ค่ะถ้าสมมุติเราจะดิฟค่ะฟังก์ชันสักฟังก์ชันหนึ่งเนาะเราจะให้ว่าเป็น c คูณกับ fx นี่คือสิ่งที่เราจะดิฟนะคะก็หมายความว่าเราจะดึงค่าคงที่ออกมาก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยดิฟฟังก์ชัน fx หมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมุติเรากำลังจะดิฟเนาะดิฟเอาเลข7เหมือนเดิมก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตัวเลข7อย่างเดียวสมมุติมันเป็น root x ค่ะเนี่ยค่ะ root x ก็คือฟังก์ชันเราจะดึงค่ะดึงเลข7ออกมาก่อนแล้วเราก็ค่อยดิฟ root x ค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราจะเรียนรู้จากทฤษฎีอื่นเพิ่มขึ้นเนาะแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะถัดไปค่ะทฤษฎีที่2.2.4นะคะตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่หน้า69ละเราจะดิฟค่ะสิ่งที่เราจะดิฟเนี่ยฟังก์ชันจะกำหนดอะคือฟังก์ชัน x ค่ะเราจะดิฟ x เราจะได้หนึ่งค่ะก็เออทำไมต้องเป็นหนึ่งด้วยอ่ะสมมุติว่าเราขอโทษนะสมมุติเราสมมุติเป็นตัวเลขค่ะถ้า5 หาร 5เนี่ยเราก็จะได้หนึ่งเนาะถ้ามองง่ายๆข้างบนก็มี dx เอาวางชิดกันก็ได้แล้วก็หารด้วย dx หรือเราเรียกว่า dx by dx มันก็มีค่าเป็นหนึ่งเหมือนกันเนี่ยค่ะถัดไปเลยเนาะเราก็จะมาดูทฤษฎีที่2.2.5นะคะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะจะดิฟแต่สิ่งที่เราจะดิฟเนี่ยคือ x ยกกำลัง n ค่ะวิธีการที่จะเข้าใจสูตรนี้ก็คือว่าเราดิฟ x ยกกำลัง n ให้เรากระชาก n ลงมาแล้ว x เนี่ยเลขยกกำลังจะลดลงไปหนึ่งค่ะการดิฟคือการทำให้ลดลงนะคะเรามีหลักแบบนี้แล้วยังไงอ่ะเรามาดูค่ะสมมุติค่ะเราจะดิฟ x ยกกำลัง3อือหือแล้ว n คืออะไร n คือตรงนี้ค่ะเลขชี้กำลังเพราะฉะนั้นเราจะดิฟเราก็กระชากเลขชี้กำลังลงมาถึงตรงนี้แล้วนะแล้ว x เนี่ยยกกำลัง3เหมือนเดิมถึงตรงนี้แล้วนะถึงตรงนี้แล้วนะแต่การที่เราจะดิฟเราต้องลดลงไป1ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้3 x ยกกำลัง2มีคนบอกก็พอได้นะแล้วตัวนี้ล่ะแล้วตัวบนนี่ล่ะมันเกี่ยวข้องกันไหมเดี๋ยวสักครู่นะคะเรามาดูตัวนี้บ้างสมมุติเราจะดิฟตัวนี้ค่ะทำไมเนาะทำไมมันถึงได้หนึ่งถ้าเราอยากจะเอาทฤษฎีที่2.2.4เนี่ยมาทำความเข้าใจในแบบ2.2.5อาจารย์ก็จะเขียนแบบนี้ค่ะดิฟ x ตัวเนี้ยเหมือนเดิมเลยนะ x ตัวนี้มันคือ x กำลังหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังของมันก็คือเลขหนึ่งค่ะถูกเนาะตอนเราจะดิฟค่ะเราก็กระชากเลขหนึ่งลงมาจำได้ไหมเอ่ยเนาะแล้ว x ก็กำลังหนึ่งเหมือนเดิม
ถึงตรงนี้แล้วนะแล้วก็ลดลงไปหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้หนึ่งคูณกับ x กำลังศูนย์หนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ซึ่งคุณน่าจะเคยทราบเนาะว่าอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์จะมีค่าเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้จะมีค่าเป็นหนึ่งจริงๆหนึ่งคูณกับอะไรก็ได้ตัวเดิมเนาะมันก็เลยได้หนึ่งค่ะแต่ด้วยอะไรก็ตามเนาะมันก็เลยทำให้ dx by dx มีค่าเป็นหนึ่งและมันก็สอดคล้องกับทฤษฎีที่2.2.5ด้วยนะคะต่อไปเลยเนาะทีนี้อาจารย์จะดูทฤษฎีที่2.2.6ค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า fx แล้วก็ฟังก์ชันที่ชื่อว่า gx ค่ะอาจารย์ทำแล้วนะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะสองฟังก์ชันนี้แต่อาจารย์นำฟังก์ชัน fx เนี่ยมาบวกกับฟังก์ชัน gx ค่ะแล้วมันจะได้อะไรเขาก็บอกว่าถ้าเราจะหาอนุพันธ์เนี่ยให้เรากระจายดิฟเข้าไปเลยเราก็จะได้ดิฟของฟังก์ชัน fx ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกอาจารย์ก็เขียนแล้วก็อย่าลืมกระจายเข้าไปอีกนะเพราะเรากำลังจะดิฟสองฟังก์ชันค่ะฟังก์ชันแรกกับฟังก์ชันมีบวกละมีคนก็เกิดความสงสัยอาจารย์แล้วถ้าสองฟังก์ชันนี้มันมาลบกันล่ะก็แค่นี้เองแล้วยังไงอ่ะแล้วมันก็ต้องโดนดิฟใช่ไหมเราก็กระจายดิฟเข้ามาเราก็จะได้ว่าดิฟของฟังก์ชัน fx ตอนนี้ขั้นด้วยเครื่องหมายลบค่ะก็ลบอย่าลืมกระจายเข้าไปอีกนะแล้วตรงนี้ก็เป็นดิฟของฟังก์ชัน gx แบบนี้แปลว่าถ้าฟังก์ชันบวกกันก็กระจายเข้าไปฟังก์ชันลบกันก็กระจายดิฟเข้าไปนะคะทั้งคู่เลยมีบวกมีลบละก็มีคนบอกว่าอ้าวแล้วคูณกับหารล่ะใช่เราก็จะมีดิฟผลคูณแล้วก็มีดิฟผลหารด้วยเรามาเริ่มกันเลยเนาะเราก็จะเริ่มอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีสองฟังก์ชันคือฟังก์ชัน fx แล้วก็คูณกับฟังก์ชัน gx วิธีสังเกตก็คืออาจารย์จะใช้คูณที่เป็นดอทอะค่ะทำไมอะเพราะว่ากลัวมันสับสนกับตัว x เนี่ยค่ะกับการคูณที่เป็น cos นะคะอะทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ให้ fx เนี่ยคือตัวที่อยู่ข้างหน้าและ gx เนี่ยคือตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะอาจารย์ก็จะท่องสูตรแล้วนะตามไปเลยนะดิฟผลคูณอาจารย์ก็จะได้ว่าหน้าใช่ไหมดิฟหลังเนาะคูณเนี่ยมันคือความหมายเพิ่มขึ้นเหมือนการบวกเลยบวกก็เพิ่มขึ้นเครื่องหมายคณิตศาสตร์มีบวกลบคูณแล้วก็หารอันนี้เหมือนแบบเด็กๆนะเด็กๆอันนี้ก็คือแบบเหมือนเด็กโตบวกเนี่ยความหมายเพิ่มคูณก็ความหมายเพิ่มแต่ลบเนี่ยมันลดลงนะหารเนี่ยมันก็ลดลงนะมันเป็นความหมายที่คู่กันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นผลคูณอาจารย์ก็เลยได้ว่าหน้าดิฟหลังบวกตัวหลังแล้วก็ดิฟตัวหน้าถ้าตอนเราจะท่องสูตรอะเราทำยังไงอาจารย์ก็บอกว่าก็เขียนสิหน้าดิฟหลังมันไม่มีนะหน้าดิฟหน้าไม่ได้มันต้องสลับกันแล้วก็บวกเนาะด้วยเป็นการคูณความหมายคือเพิ่มก็ต้องเป็นเครื่องหมายบวกเพราะมันก็เพิ่มนะคะแล้วทีนี้มันก็ซ้ำตัวนี้ค่ะหลังมันซ้ำอีกรอบหนึ่งก็หลังหน้าดิฟหลังบวกหลังเหมือนเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ดิฟมันไม่มีทางดิฟหลังค่ะมันต้องไปดิฟอีกตัวหนึ่งคือตัวหน้าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะท่องสูตรเนาะว่าหน้าดิฟกับอีกตัวหนึ่งก็ต้องตัวหลังบวกตัวเชื่อมค่ะก็คือหลังดิฟกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวหน้าสมมุติเราจะหาดิฟผลคูณไม่รู้จะเริ่มอะไรอย่างไรเลยใช่ไหมเราจะเห็นว่ามันหน้ามันอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะเราก็เริ่มที่ตัวนี้เลยค่ะหน้าเห็นมันก่อนเขียนมันก่อนก็ทำมันก่อนเลยนะคะเราก็จะได้แบบนั้น
ทีนี้ต่อไปเรามาดูทฤษฎีที่อาจารย์เปลี่ยนสีก่อนเนาะทฤษฎีที่ 2.2.8 ค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยจะเป็นดิฟผลหารเรามีเหมือนเดิมเลยค่ะมีสองฟังก์ชันมีสิ่งที่อยู่ข้างบนเป็นฟังก์ชันหนึ่งแล้วก็มีสิ่งข้างล่างเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนี่ดิฟผลหารเนาะอาจารย์ก็จะบอกว่าทีนี้ผลหารเนี่ยมันไม่มีได้มันไม่ได้เป็นข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังละแต่มันเป็นข้างบน

เราจะเจอล่างก่อนค่ะอาจารย์ก็จะได้ว่าล่างดีฟบนมันก็ยังใช้หลักเดียวกันนะว่าถ้ามันเป็นล่างมันจะไม่ดิฟล่างโอเคนะดิฟผลหารเครื่องหมายตรงนี้ต้องเป็นลบค่ะแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันล่างดิฟบนลบบนค่ะซ้ำเป็นตัวเชื่อมเนาะแล้วก็บนดิฟล่างล่างก็คือ gx ก็ใช้หลักเดียวกันก็คือว่ามันไม่เป็นบนดิฟบนนะคะแล้วก็หารเพิ่มขึ้นมานะคะหารด้วยมันก็ยังซ้ำนะตัวเชื่อมหารด้วยตัวล่างค่ะแต่ยกกำลังสองหมายความว่ามี2ตัวนะคะของฟังก์ชันนี้แล้วก็กำหนดว่า gx เนี่ยต้องไม่มีค่าเป็น0เพราะค่าข้างล่างที่ส่วนเนี่ยเป็น0มันจะทำให้หาค่าไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะเรารู้ทฤษฎีละเราจะนำมาใช้เพียงพอไหมนะคะอ่ะเราจะไปดูแบบฝึกหัดค่ะข้อที่ห้านะคะเราจะให้โจทย์ว่า f x เนี่ยเท่ากับ9,934เยอะก็ไม่กลัวลบกับ2,459 x นะคะแล้วก็ลบเป็นจุดทศนิยมแล้วก็ x กำลังสองแล้วก็เป็นเศษส่วน x ยกกำลัง15แล้วก็ลบค่ะพายก็เป็น3.14โดยประมาณหรือ22ส่วน7เนาะแล้ว x ตัวนี้ก็ลบยกกำลัง20ค่ะแล้วก็บวกตัวเลขแล้วก็ x ยกกำลัง22โจทย์ก็บอกว่าให้หา f dip 1ครั้งขีด1ขีดก็คือหาอนุพันธ์นะคะอ่ะเขียนก่อนมันก็คือ d by dx ดิฟอะไรดิฟฟังก์ชันค่ะตัว f เนาะแล้วฟังก์ชันคืออะไร fx คืออะไร fx ก็คือโจทย์ค่ะโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์จะแทนด้วยสีแดงเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เท่ากับอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นดิฟของ fx fx ก็คืออาจารย์ก็เขียนเอานี่มา9,934ลบ2,459 x แล้วก็ลบ3.4 x กำลังสองแล้วก็บวก4ส่วน5 x กำลัง15แล้วก็ลบพาย x กำลัง20แล้วก็บวก9 x ยกกำลัง22แบบนี้แล้วเราจะใช้ทฤษฎีอะไรเราไม่ต้องจำนะว่ามันเป็นทฤษฎีที่เท่าไรทำอะไรทฤษฎีนั้นอะไรยังไงเรามองฟังก์ชันที่เราจะทำอันนะอันดับแรกเลยก็คือว่าเรามีวงเล็บสีแดงแบบเนี้ยอันดับแรกเลยค่ะเรากระจายดิฟเข้ามาที่ก้อนแรกใช่ไหมอาจเขียนไปก่อนเนาะดิฟไปที่9,934เครื่องหมายเป็นลบค่ะก็เอาดิฟเข้าไปอีกแล้วเราก็ไปดิฟที่ทีนี้เราก็มองเห็นละเราดึงค่าคงที่ออกมาได้นี่นางั้นอาจารย์ลบก่อนค่าคงที่ก็คือสิ่งที่เป็นตัวเลขค่ะเนาะแล้วอาจารย์ก็ดิฟ x เฉยๆเมื่อกี้เป็นตัวเลขเนาะอันนี้เครื่องหมายลบนะคะต่อไปค่ะกระจายเข้าไปละมันก็ไปลบค่ะเราก็ดึงค่าคงที่ค่าคงที่เนี่ยเป็นจุดทศนิยมก็ได้แล้วเราก็ดิฟ x ยกกำลังสองถัดไปนะอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกค่ะก็กระจายดิฟเข้าไปอีกก็จะได้ดึงค่าคงที่เป็นเศษส่วนก็ดึงออกมาแล้วเราก็ดิฟ x ยกกำลัง15แบบนี้อ่ะเราก็กระจายมาต่อตรงนี้นะคะขั้นด้วยเครื่องหมายลบค่ะเห็นเนาะลบพายค่ะแล้วเราก็ดิฟค่ะ x ยกกำลัง20อันสุดท้ายละขั้นด้วยเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็เลข9ค่ะแล้วเราก็ดิฟแล้วกระจายเข้าไปตรงนี้ดิฟ x ยกกำลัง22แบบนี้อ่ะทีนี้เราดิฟค่าคงที่จำได้ไหมดิฟที่มันเป็นตัวเลขอะค่ะเราก็จะได้

ที่ศูนย์ไปเลยค่ะจำได้เนาะตรงนี้ได้2459อันนี้จำได้ไหม dx by dx เหมือน5หาร5ได้1เนี่ยค่ะมาก้อนนี้บ้างค่ะลบ3ส่วน4จำอะไรไม่ค่อยได้ละใช่ไหมอันนี้ค่ะ dip x กำลัง2เลขชี้กำลังอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดิฟเลยนะต้องพอได้นะซึ่งอาจารย์ก็จะดิฟอาจารย์ก็เขียนจุดซึ่งคูณไว้ตรงกลางนะไม่เขียนเป็นคูณที่เป็นคอสเนี่ยไม่เอามันจะคล้ายกับตัว x นะคะและอาจารย์ก็ดิฟค่ะอาจารย์ก็กระชากเลข2ลงมา x เนี่ยจากเดิมมี2ลดไป1ก็เหลือ1นะคะต่อไปอาจารย์ก็ได้4ส่วน5เหมือนเดิมอาจารย์ก็ดิฟ x กำลัง15ตัวนี้อันนะอาจารย์ก็จะดิฟแล้วนะอาจารย์ก็กระชากเลข15ลงมาแล้ว x ตัวเนี้ยจากเดิมมี15ตัวลดไป1ก็เหลือ14ตัวเรียบร้อยแล้วตรงนี้อาจารย์ก็ได้ลบพายเหมือนเดิมอาจารย์จะดิฟ x กำลัง20อาจารย์ก็กระชาก20มาเนาะแล้ว x ยกกำลังเนี่ยจากเดิม20ลดไป1ก็จะเป็น19แบบนี้นะคะก้อนนี้บ้างค่ะอาจารย์ก็จะได้บวก9ค่ะอาจารย์ก็ดิฟ x กำลัง22ตรงนี้อาจารย์ก็กระชาก22มา x ตัวเนี้ยจากเดิมมี22ตัวลดลงไป1ก็เลยเหลือ21ตัวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบ2459แล้วก็ลบเอามาคูณกันค่ะก็จะได้ 6.8 x กำลัง1ก็ไม่เขียนละเขียน x เฉยๆตัวนี้ตัดได้ก็ตัดใช่ไหมได้3แล้ว4คูณ3ก็ได้12ค่ะแล้วก็เป็นคูณกับ x กำลัง14เนาะทีนี้ตัวเลขเอาไว้ข้างหน้าค่าคงที่ที่เป็นพายก็ติดไว้อย่างนี้แล้วก็คูณกับ x กำลัง19แล้วเราก็เอา9คูณกับ22เรา198แล้วก็ x ยกกำลัง21แบบนี้นะคะเรียบร้อยละเรามาดูข้อถัดไปกันนะคะทีนี้อาจารย์สนใจข้อที่6ค่ะข้อที่6นะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้ fx เนี่ยมันชื่อว่า x กำลัง4แล้วก็บวก 4x กำลัง6และอาจารย์ก็ให้ gx เนี่ยมันชื่อว่า 2x กำลัง3แล้วก็ลบ 3x กำลัง5แล้วก็ให้หาค่ะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะแบบนี้เนาะอาจารย์ก็จะดิฟ fx ที่คูณกับ fx นี่แค่วงเล็บแรกนะแล้วมันก็ยังมีอีกอาจารย์ไม่มีจุดด้วยการไม่มีจุดก็หมายถึงคูณนะจุดตรงกลางเนาะแล้วตรงนี้ก็ gx คูณกับ gx เนาะวิธีคิดมันก็มีหลายอันนะนะหลายแบบหลายทางแต่ท้ายสุดอะคำตอบมันจะเท่ากันแต่อาจารย์จะเลือกวิธีที่มันแบบง่ายๆหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อาจารย์จะทำเลยก็คือว่าอาจารย์จะมาทำในวงเล็บแรกก่อนคุ้นๆเนาะตอนเรียนมาเด็กๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะหา fx คูณกับ fx เนาะ fx คืออะไรใช่ปะ fx ก็คือตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เขียนเลย x กำลัง4บวก 4x กำลัง6แล้วก็ปิดวงเล็บคูณ fx ก็คือตัวเดิมอะค่ะ x กำลัง4บวก 4x กำลัง6ซึ่งบางคนบอกอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าไอ้ fx ตัวเนี้ยมันหมายความว่าผมมี fx 2ตัวใช่มันคือ x กำลัง4บวก 4x กำลัง6และยกกำลัง2ค่ะซึ่งบางคนน่ะอาจจะรู้สูตรอะไรเยอะเนาะมันก็จะได้เลยค่ะตัวหน้าตัวเนี้ยคือตัวหน้ายกกำลัง2บวก2ตัวหน้าคือตัวนี้เนาะแล้วก็หลังคือตัวนี้นะตัวนี้นะมีหลังแล้วก็บวกหลัง

เนี่ยค่ะหลังอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ยกกำลังสองค่ะซึ่งคำตอบอ่ะมันเท่ากันเลยอาจารย์ที่ไม่พอเนาะอ่ะแต่ถ้าเราไม่ถนัดเราไม่อยากจะท่องสูตรเราก็ไม่ต้องไปตรงนั้นหรอกนะคะอ่ะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเรามาเริ่มค่ะเราจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นตัวหน้ามันมาคูณไอ้อันนี้ x กำลังสี่คูณกับ x กำลังสี่อาจารย์ก็มีฐานก็คือ x สี่กับสี่เนี่ยเราจะเอามาบวกกันค่ะเราก็เลยได้แปดโอเคนะต่อไปมาก้อนนี้บ้างเห็นว่ามันเป็นบวกเนาะก็เป็นบวกมันมีตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งคือเลขสี่แล้วเราก็จะเอา x กำลังสี่มาคูณกับ x กำลังหกซึ่ง x มีฐานเหมือนกันเอาชี้กำลังมาบวกกันคือสี่บวกหกก็ได้สิบแบบนี้ต่อไปค่ะตัวแรกเรียบร้อยแล้วมาดูตัวถัดไปก็ต้องคูณเข้าไปที่ส่วนของข้างหลังอาจารย์ก็จะมีตัวเลขข้างหน้ามันเป็นบวกก็บวกเนาะสี่และตัวนี้ก็เป็น x ค่ะกำฐานเหมือนกันเนาะเอาเลขกำลังมาชี้กันมันก็คือหกบวกสี่ก็เป็นสิบแล้วก็ก้อนหลังเนาะสี่คูณกับสี่เครื่องหมายก็บวกบวกทั้งคู่ก็ใส่บวกซึ่งสี่คูณกับสี่ก็ได้16ค่ะ x ก็เขียนตัวเดียวเลขชี้กำลังหกกับหกเอามาบวกกันก็เป็น12ทีนี้เราจะเห็นว่าสองก้อนเนี้ยมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือ x ยกกำลังสิบทั้งคู่เราจะดึงตัวร่วมค่ะขอโทษนะอันนี้ x กำลังแปดเหมือนเดิมอาจารย์จะดึง x กำลังสิบเป็นตัวร่วมค่ะสี่บวกสี่เราก็ได้แปดนะคะไม่ใช่ว่าได้ x กำลัง20นะไม่ได้เพราะมันบวกกันมันไม่ได้คูณกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็น16 x กำลังสองเหมือนเดิมหมายความว่าถ้ามีก้อนไหนหรือมีพจน์ไหนที่มีฟังก์ชันอะในทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันคือ x กำลัง10 x กำลังสิบเหมือนกันเราก็ดึงตัวร่วมดึงมาเขียนแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ไปคิดตัวเลข4บวกกับ4แล้วก็เป็น8เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ถัดไปค่ะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็จะคิดอีกอาจารย์ก็จะคิดก้อนนี้ค่ะ gx คูณกับ gx ค่ะอาจารย์จะคิดก้อนนี้บ้างนะคะอ่ะมันยังเห็นอยู่เนาะนั้นอาจารย์ใช้สีแดงนะ gx คูณกับ gx gx คืออะไรนี่ค่ะ gx ตรงนี้เท่ากับตรงนี้เลยนะคะเราก็เอาโจทย์มาเขียนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ 2x กำลัง3ลบ 3x กำลัง5 gx ตัวแรกใช่ไหมอันนี้ gx ตัวที่2อาจารย์ก็ค่อยๆคูณไปนะคะอาจารย์ก็สนใจตัวแรกคูณไปข้างหลังมันมี2กับ2อาจารย์ก็ได้4ละ x ค่ะยกกำลัง3กับยกกำลัง3 3บวก3ก็เป็น6ตัวนี้บ้างค่ะเนาะอาจารย์ก็จะได้ลบค่ะเพราะข้างหน้ามันติดลบนะเลข3เนี่ยนะแล้วก็คิด2คูณกับ3ก็ได้6ค่ะ x ฐานเหมือนกัน x กำลัง3คูณกับ x กำลัง5เอา3มาบวก5ก็เลยได้8นะค่อยๆตามมาอ่ะก้อนหลังบ้างค่ะติดลบนะลบ3 x กำลัง5คูณกับตัวนี้ค่ะอันดับแรกเลยติดลบรอไว้ก่อนอยากจะแก้ไขแป๊บอ่ะติดลบรอไว้ก่อนและอาจารย์ก็คิด3คูณกับ2อาจารย์ก็ได้6แล้วก็ x เหมือนเดิม x กำลัง5คูณกับ x กำลัง3ซึ่ง5บวก3ก็เป็น8อ่ะตัวนี้ระวังนะลบคูณลบลบกับลบเนี่ยมันจะกลายเป็นบวกทำไมมันกลายเป็นบวกได้อะไอ้ลบตัวเนี้ยที่มันนอนอยู่อาจารย์เอามันมาตั้งมันจะเลยกลายเป็นบวกแล้วก็คิด3คูณ3เนี่ยได้9แล้วก็ x กำลัง5คูณ x กำลัง5ซึ่ง5บวก5อาจารย์ก็ได้10และมีคนสังเกตเห็นไหมว่า2พจน์นี้คล้ายๆกันมี x กำลัง8เหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมก็ได้ 4x กำลัง6ซึ่ง x กำลัง8

8ดึงมาเป็นตัวร่วมปุ๊บลบ6และไปลบอีก6ก็จะได้ลบ12แล้วก็บวก 9x กำลัง10แบบนี้พร้อมหรือยังอาจารย์ก็จะเริ่มเลยนะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะหาอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะเขียนสูตรให้ดูก่อนเนาะอ่ะมาเริ่มตรงนี้นะแบบหนึ่งนะไอ้ก้อนนี้ค่ะไอ้ก้อนเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์เอาสีหนักหนักหน่อยไอ้ก้อนนี้ค่ะอาจารย์จะเรียกมันว่าก้อนที่อยู่ข้างหน้าก้อนเนี้ยคือก้อนที่อยู่ข้างหลังมันเป็นดิฟผลคูณนะพร้อมแล้วนะอาจารย์ไปก่อนนะอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเขียนสูตรไว้ก่อนเนาะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะหาดิฟอาจารย์เขียนอีกรอบเนาะว่า fx ที่คูณกับขอโทษ fx ที่คูณกับ fx นี้ปะแล้วก็ gx ที่คูณกับ gx อย่างนี้นะเมื่อกี้เกินไปแล้วใช่ไหมใช้อีกสีหนึ่งอันนี้คือหน้าแต่มันหน้าใหญ่หน่อยเนาะอันนี้คือหลังตัวมันก็อ้วนหน่อยนะก็ไม่เป็นไรอ่ะจำได้ไหมสอนสูตรไว้มันต้องเริ่มจากหน้าก่อนใช่ปะเอาเลยนะเราจะเริ่มจากหน้านะทำจำไปพร้อมกันทำไปพร้อมกันเลยนะเราก็จะได้ว่าหน้าดิฟหน้าไม่มีทางดิฟหน้าต้องไปดิฟหลังค่ะแบบนี้แล้วก็มันเป็นผลคูณมันก็ต้องบวกใช่ไหมหน้าดิฟหลังมันมีเชื่อมค่ะแล้วก็หลังค่ะหลังแบบนี้อาจารย์ขอขยับหน่อยนะหลังแล้วก็ดิฟหลังไม่ดิฟหลังค่ะหลังก็จะไปดิฟหน้าค่ะอาจารย์ต้องเสริมวงเล็บไปด้วยหลักดิฟหน้ามีคนบอกโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยมันเยอะจังเลยใช่ไหมอ่ะก็ใจเย็นๆนะคะอาจารย์ขอขยับยังไม่ขยับก็ได้อาจารย์เขียนเท่ากับก่อนเดี๋ยวแป๊บนะคะลบออกก่อนอาจารย์เขียนเท่ากับก่อนนะคะเราคิดมาแล้วนี่ก้อนเนี้ยอยู่ตรงนี้นะคะใช่ไหมนี่นะอันเดียวกันนะอาจารย์เอามาเขียนแล้วนะแต่ใส่วงเล็บให้มันหน่อยนะ x กำลัง8บวก8 x กำลัง10แล้วก็บวก16 x กำลัง2แบบนี้แล้วตรงนี้อาจารย์ก็มาดิฟค่ะอาจารย์ก็ดิฟอย่าเพิ่งถอดใจนะไอ้ gx คูณกับ gx อาจารย์ได้ก้อนนี้ค่ะอาจารย์ก็ใส่วงเล็บไว้4 x กำลัง6ลบ12 x กำลัง8แล้วก็บวก9 x กำลัง10แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็บวกค่ะไอ้ก้อนนี้ก็คือตัวที่3ก็คือตรงนี้ค่ะที่3อาจารย์ก็มาเขียนอีกรอบหนึ่ง4 x กำลัง6ลบ12 x กำลัง8แล้วก็บวก9 x กำลัง10ที่อาจารย์ไม่พอนะอาจารย์อันนี้ออกไปก่อนเนาะโจทย์อะไรนะแล้วอาจารย์ก็ดิฟ fx คูณกับ gx ก็คือตรงนี้ไม่รู้จำกันได้ไหมนะคะแต่ถ้าย้อนกลับขึ้นไปดูคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่อาจารย์ไม่ขยับไปมาแล้วนะมาถึงตรงนี้ปุ๊บโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยไม่อยากทำเลยใจเย็นๆก้อนนี้ค่ะก้อนนี้ดึงลงมาเฉยๆเลยค่ะ x กำลัง8บวก8 x กำลัง10แล้วก็บวกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพอดีมันเลยแล้วก็บวก16 x กำลัง2ค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ก้อนที่จะคิดอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปมีคนถอดใจเหนื่อยไม่เราก็เก่งขึ้นเราก็ดิฟเลยค่ะเลข4ออกมาดิฟ x กำลัง6กระชาก6ลงมา x จากเดิมมี6ลดไป1เหลือ5ค่อยๆเนาะ
เอาใหม่นะลบ12ดึงค่าคงที่ออกมาดิฟ x กำลัง8เอาแล้วนะกระชาก8ลงมา x ตัวเนี้ยจากเดิมมี8ลดไป1เหลือ7ต่อเลยนะดึงค่าคงที่คือเลข9ออกมาดิฟ x กำลัง10กระชาก10ลงมา x ลดลงไป1เหลือกำลัง9แบบนี้นี่สีแดงคือดิฟเนาะต่อไปค่ะก้อนนี้ก็เหมือนกันไม่ได้คิดเลยค่ะแค่ดึงลงมาเฉยๆแบบนี้นะคะเลอะเทอะอันนี้ก็คือ 4x กำลัง6ลบ 12x กำลัง8แล้วก็บวก 9x กำลัง10แล้วเราก็กระจายดิฟเข้าไปแบบนี้เข้าที่ตัวนี้ที่ตัวนี้แล้วก็ที่ตัวนี้อ่ะนะอาจารย์ก็จะดิฟแล้วนะดิฟ x กำลัง6กระชากเลข6ลงมาเลขชี้กำลังก็ลดลงไป1เรียบร้อยดึงค่าคงที่ออกมาคือเลข8ก่อนดิฟ x กำลัง10กระชาก10ลงมา x ก็เหลือกำลัง9ดึงค่าคงที่ออกมาคือ16ดิฟ x กำลัง2กระชาก2ลงมาจากเดิมมี2ลดลงไป1ก็เลยเหลือ1ก็ไม่เขียนเลข1แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นเขียนเหมือนเดิมเนาะ x กำลัง8บวก8 x กำลัง10บวก16 x กำลัง2อาจารย์ก็คูณกันตรงนี้24 x กำลัง5ดูตัวนี้12 8ได้เท่าไหร่เอ่ย96เนาะแล้วก็ x กำลัง7ก้อนนี้ก็เป็น90ค่ะแล้วก็ x กำลัง9จะก็ปิดวงเล็บก้อนนี้ก็แค่ดึงลงมาเฉยๆแบบแล้วก็แบบนี้พูดไปก็คือลอกลงมานั่นแหละเนาะแล้วตัวนี้ก็คือ 6x กำลัง5เหมือนเดิมก้อนนี้ก็ได้ 80x กำลัง9เนาะก้อนนี้ก็คูณกันได้ 32x นะคะก็ตามนี้ครับสำหรับอาจารย์น่ะจะหยุดอยู่แค่นี้แหละแต่บางหนังสือเขาก็อาจจะเอาตัวเนี้ยไปคูณข้างหลังให้ครบเลขชี้กำลังมันก็จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยเนาะแต่ไม่เป็นไรเราคิดถึงแค่ตรงนี้ก็พอก่อนนะคะทีนี้อาจารย์อยากจะให้คุณดูดิฟผลหารอีกสักหน่อยนะคะข้อต่อไปของอาจารย์นะคะแป๊บหนึ่งนะคะข้อที่7นะคะข้อที่7อาจารย์เนี่ยมีฟังก์ชัน fx เนี่ยชื่อว่า 3x บวก23แล้วก็มีฟังก์ชัน gx เนี่ยชื่อว่า 7x กำลัง2แล้วก็ลบ4แล้วเขาบอกว่าให้คุณหาดิฟผลหารค่ะคือ gx เนี่ยหารด้วย fx แบบนี้พร้อมหรือยังเราก็เริ่มนะคะอาจารย์ก็ดิฟค่ะแบบหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ดิฟค่ะซึ่ง gx ก็คือก้อนนี้ค่ะ 7x กำลัง2ลบ4นี่ก่อนนี้นี่คือ gx นะแล้วก็หาร fx ก็คือตัวนี้ค่ะ 3x บวก23อาจารย์ก็ปิดแบบนี้ดิฟผลหารจำได้ไหมเอ่ยอาจารย์เขียนไว้เนาะอันนี้คือข้างบนกับล่างจำได้ไหมดิฟผลหารนะพยายามจำสูตรไปด้วยกันเนาะนึกถึงที่แนะนำไปนะดิฟผลหารก็คือเมื่อกี้ดิฟผลคูณมันจะเริ่มจากหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเราเห็นอะไรเราก็เริ่มอันนั้นแต่ผลหารไม่ใช่เราไม่ได้เริ่มที่บนเราจะเอาสิ่งที่เห็นทีหลังก็คือล่างเนาะเราก็จะได้ล่างใส่วงเล็บด้วยนะแล้วก็ดิฟบนใส่วงเล็บแต่เราจำไว้หน่อยว่า
ล่างไม่มีทางดิบล่างอะค่ะและทีนี้ดิบผลหารเนี่ยมันทําให้ลดลงมันก็เหมือนกับคําว่าลบเนาะที่เราแนะนํากันไว้แล้วมันมีตัวเชื่อมก็คือตรงนี้แหละค่ะมันก็ยังเชื่อมบนล่างดิบบนลบบนใช่ไหมแล้วก็ดิบตัวล่างตัวบนดิบล่างมันไม่ใช่บนดิบบนตัวล่างก็คือ 3x บวก23บางคนบอกเหมือนมันสลับกันและด้วยมันเป็นตัวล่างมันก็หารด้วยล่างแล้วก็ยกกำลังสองแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้ปุ๊บก็โอ้ยอุตส่าห์ท้องสูตรตายอย่าให้มันเสียของเนาะไอ้ก้อนเนี้ยค่ะเราดึงลงมาเฉยๆเลยเราไม่ต้องดิฟเลยค่ะอาจารย์ก็เขียน 3x บวก23และอาจารย์ก็ดิฟตัวนี้ค่ะใช่ไหมดึงค่าคงที่ออกมาดิฟ x กำลังสองกระชากสองลงมา x เนี่ยจากเดิมมีสองลดไปหนึ่งก็ได้เหลือหนึ่งไม่เขียนละท่านด้วยเครื่องหมายลบดิฟตัวเลขไม่รู้จำได้ไหมได้ศูนย์มาก้อนนี้บ้างก้อนนี้ก็ดึงลงมาเฉยๆเลยค่ะดึงลงมาเฉยๆอาจารย์ก็จะได้ 7x กำลังสองลบ4อาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์ก็กระจายดิฟเข้าไปอาจารย์ดึงเลข3ออกมาก่อนและอาจารย์ก็ dx by dx แบบนี้บางคนรู้แล้วอาจารย์ dx by dx มันคือ1เขียน1ไปเลยก็ได้เห็นไหมแล้วก็มาตัวนี้ค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายบวกดิฟตัวเลขใช่ไหมได้ศูนย์ค่ะแต่อันนี้ค่ะอันนี้อาจารย์ก็เมื่อกี้ไปละรอบหนึ่งแบบไม่เข้าใจใช่ไหมมันเป็นสูตรค่ะที่พูดบอกว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์แนะนำให้เนาะเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นว่าใช้แบบไหนก็ได้อะไรเนาะแต่เราไม่ได้อ่ะมาเริ่มอาจารย์ก็บอกว่าอันเนี้ยค่ะคือตัวหน้าอันเนี้ยคือตัวหลังแล้วทั้งหมดยกกำลังสองเขาเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนสูตรไว้ตรงนี้เลยมาคุณก็จะได้เท่ากับหน้าบวกหลังกำลังสองนะคุณจะได้ว่าหน้ากำลังสองบวกสองตัวหน้าตัวหลังแล้วก็บวกตัวหลังกำลังสองอ่ะเรามาเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะอ่ะอาจารย์เริ่มแล้วนะคะหน้าตัวนี้อาจารย์ก็เขียนแบบนี้หน้ากำลังสองใส่วงเล็บให้มันด้วยบวกสองถึงตรงนี้แล้วนะหน้าก็คือ 3x เห็นไหมหลังก็คือ23เนาะแล้วก็บวกแป๊บหนึ่งนะอ่ะแล้วก็บวกตัวหลังก็คือ23แต่ทั้งหมดยกกำลังสองเดี๋ยวอาจารย์งงสี่ไปแล้วอ่ะกำลังสองแบบนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะได้เป็นอาจารย์เขียนก่อนเนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนหน้าเป็น 3x บวก23ส่วนที่ไม่ได้ดิฟก้อนเนี้ยอาจารย์ก็จะได้ 14x ลบศูนย์ก็ไม่เขียนละแล้วก็ลบก้อนนี้ก็เป็น 7x กำลังสองลบ4เนาะ3คูณ1ก็ได้3บวก0ก็ไม่เขียนละแต่สิ่งที่เราจะทำ 3x ทั้งหมดยกกำลังสองหมายความว่าคุณมี 3x คูณกัน2ตัวคุณจะได้ 9x กำลังสองถึงตอนนี้คุณดูตัวเลขคูณตัวเลขค่ะเนาะ2คูณ3ได้66คูณ23ก็ได้138แล้วมันก็มี x ตัวหนึ่งก็ใส่ x แล้วก็23กำลังสองก็คือ23คูณ23คูณก็จะได้529อ่ะอันเนี้ยมันพอไหวเนาะอาจารย์ก็จะกระจายเข้าไปเหมือนกันซึ่ง3คูณกับ14เนี่ยมันจะได้42 x กำลัง1กับ x กำลัง1กลายเป็น x กำลังสองนะคะทีนี้23คูณกับ14ได้เท่าไหร่เอ่ยได้322แล้วก็ x เนาะลองเช็คนะคะ
แล้วตรงนี้บ้างค่ะคูณกัน7 คูณ 3ก็ได้21 x กำลังสอง4 คูณ 3ก็ได้-12มีบางคนว่าอาจารย์เขียนวงเล็บทำไมอันเนี้ยมันจะผิดได้เนาะอาจารย์ก็เลยเขียนตรงนี้เหมือนเดิมตัวแปร x กำลังสองตัวแปร x แล้วก็เป็นตัวเลขเฉยๆนะคะคุณก็ระวังหน่อยระวังอะไรอาจารย์สนใจตรงนี้ค่ะอาจารย์ได้42 x กำลังสองเหมือนเดิมแล้วก็บวก322 x เหมือนเดิมอันนี้เข้าไปเนาะอาจารย์ก็จะได้-21 x กำลังสองตรงนี้ค่ะลบเจอกันลบที่เขาบอกว่าลบเจอลบไอ้ลบตัวนอนๆเนี่ยเอามาตั้งมันก็จะกลายเป็นบวก12นะคะแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้เหมือนเดิมอาจารย์ก็บอกว่าคุณมองพจน์นี้กับพจน์นี้มีสิ่งที่เหมือนกันดึงเป็นตัวร่วมได้ใช่ไหมก็เขียนแค่ครั้งเดียวดึงตัวร่วมออกมาดึง x กำลังสองออกมาคุณก็คิด42 ลบ 21คุณก็ได้21ค่ะแล้วก็เป็นตัวแปร x ตัวเดียวที่คูณกับ322แล้วก็บวกกับตัวเลขค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปร x กำลังสองที่คูณกับเลข9ใช่ไหมตัวแปร x แล้วก็เป็นตัวเลขอันนี้ก็จะจบละนะคะสำหรับดิฟผลหารนะคะถ้าใครยังงงสูตรใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้อีกรอบหนึ่งตรงนี้นะคะต้องไปฝึกท่องสูตรนะคะเดี๋ยวจะลืมนะอันนี้มันเป็นดิฟหารคือมีบนกับล่างจำไว้นะอันนี้ก็คือบนดิฟอะไรล่างจำง่ายๆก็คืออาจารย์ถูกไหมอาจารย์บนก็ผิดแล้วค่ะใช่ไหมขอโทษนะบนอาจารย์ก็ผิดแล้วอาจารย์ต้องเริ่มต้นด้วยล่างใช่ไหมต้องเริ่มจากล่างอันนี้ก็จะเป็นล่างดิฟบนลบมีตัวเชื่อมค่ะบนดิฟบนไม่มีทางดิฟบนต้องดิฟล่างและด้วยมันเป็นการดิฟผลหารมันก็ต้องหารใช่ป่ะหารไอตัวเนี้ยเมื่อกี้มันเป็นล่างเมื่อกี้มันเป็นล่างตรงนี้ใช่ไหมเราจบด้วยล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างเนี่ยล่างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเชื่อมอีกรอบหนึ่งซึ่งอันเนี้ยแหละค่ะมันก็คือล่างแล้วก็ยกกำลังสองนะคะก็จะประมาณเนี้ยนะคะก็สำหรับวันนี้อาจารย์ก็คงขอหยุดการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะไปทบทวนนะจะได้มีความรู้มากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัย

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: และทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็ คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่แล้วก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอ็นเอเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์กุ้งคนเดิมสวัสดีทุกท่านนะคะเทอมนี้เราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์ใครที่วันนี้มีความสนใจที่จะผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการออนไลน์เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยกันนะคะตอนแรกอาจารย์กุ้งก็จะพาทุกท่านสร้างโลโก้ด้วยแพลตฟอร์ม Canva ที่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายมากๆแล้วก็มีเทมเพลตไว้รอให้ทุกท่านเลือกใช้งานมากมายหลากหลายเป็นหมื่นๆแสนๆแบบเลยเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์กุ้งพูดเวอร์ไปหรือเปล่าถึงหรอเดี๋ยวไปดูกันตอนพาทำนะคะว่าเวลาเราเซิร์ชเทมเพลตที่เราต้องการจะสร้างเนี่ยมีมาให้เราเลือกกี่เทมเพลตเป็นร้อยหรือเปล่าเป็นพันหรือเปล่าหรือเป็นหมื่นหรือเป็นแสนนะคะก็ช่วงหลังจากฟังทฤษฎีนิดหน่อยเราก็จะไปฝึกปฏิบัติกันเหมือนเดิมตามสไตล์อาจารย์กุ้งนะคะทฤษฎีหมายความว่าเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็คือตอนแรกเป็นการสร้างโลโก้ด้วยแพลตฟอร์ม Canva จริงๆการสร้างโลโก้เนี่ยสามารถสร้างได้หลายโปรแกรมหลายโปรแกรมเลยถ้าเป็นสายกราฟิกเลยนะคะก็จะ Illustrator ก็จะเป็นโปรแกรมที่ได้ยังได้รับความนิยมอย่างสูงนะคะในสายงานเฉพาะทางของฝั่งคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะแล้วก็จะPhotoshop ก็พอสร้างได้แต่ถ้าเป็นโปรแกรมเฉพาะเลยสำหรับสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์เลยเนี่ยต้องเป็น Illustrator อันนั้นก็คือเฉพาะในสายอาชีพที่ต้องมีพื้นฐานความรู้ต้องศึกษานิดนึงนะคะอันนั้นก็จะใช้งานในระดับที่ใช้ทักษะมากกว่าปกติหน่อยก็คือ Illustrator Photoshop ทีนี้ถ้าท่านที่จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นคุณพี่คุณนะคุณป้าคุณอาเนี่ยทักษะน้อยไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์อะไรมากไม่ต้องกังวลไปนะคะก็ยังจะมี Canva ที่เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาออกมาโดยมีเทมเพลตนะคะดีไซน์ไว้รอเลยชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปใส่รูปภาพไปใช้ง่ายสุดๆไปเลยนะคะอันนี้การันตีโดยอาจารย์กุ้งนะคะที่ผ่านการใช้งานแล้วทั้งโปรแกรมเฉพาะทาง Illustrator Photoshop ยากจริงช่วงใช้แรกนี้แบบโอ้ my god อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอแค่ว่าโอ้โหง่ายสุดๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการสร้างตัวตนนะคะก็คือไปมีหน้าร้านออนไลน์หน้าร้านเสมือนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มใดก็ตามในโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียที่ท่านใช้อยู่ทั้ง TikTok IG LINE นะคะ YouTube ก็ได้แฟนเพจ Facebook หรือจะสร้างเว็บไซต์หรือจะสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซหรือจะไปสร้างตัวตนบน e-marketplace พวก Shopee Lazada อื่นๆอย่างเงี้ยคือจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตามองค์ประกอบแรกเลยที่จะต้องมีก็คือแบรนด์ร้านของท่านชื่ออะไรธุรกิจของท่านชื่ออะไรต้องมาก่อนหมายความว่ารู้อยู่แล้วว่าจะขายอะไรแต่ว่าถ้าเรามีหน้าร้านธรรมดาหน้าร้านดั้งเดิมบางทีโลโก้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราทำหน้าร้านออนไลน์นะคะโลโก้สำคัญนะเพราะฉะนั้นตอนแรกค่ะสร้างโลโก้ก่อนด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสุดๆไปเลยนะคะเป็นใครก็สามารถสร้างโลโก้ด้วย Canva ได้ก่อนที่จะไปสร้างแล้วประโยชน์ของโลโก้มีอะไรบ้างล่ะ1คือประโยชน์สร้างการจดจำแบรนด์ในระยะเวลาสั้นๆได้อันนี้หมายความว่าถ้าใครเป็นมือใหม่หัดออกแบบโลโก้ลองให้ออกแบบแล้วลองให้เพื่อนดูให้แฟนดูให้คนรู้จักดูให้ญาติดูเขาดูแล้วเขางงไหมว่าโลโก้สื่อถึงอะไรดูแล้วแบบมันเด่นไหมมันจำได้ง่ายไหมถ้างงๆเขาดูแล้วแบบ
อีอย่างเนี้ยขายอะไรเอออันนี้ก็แบบลองปรับนะคะลองปรับเพราะประโยชน์ของโลโก้เลยนะโลโก้ประโยชน์ของเขามีเอาไว้เพื่อให้คนที่เห็นเขาเนี่ยเห็นตัวโลโก้แบรนด์เนี่ยจำได้เออจำได้ในระยะเวลาสั้นๆด้วยเช่นนั่งวินมอเตอร์ไซค์ผ่านแวบเอ๊ะโลโก้คุ้นๆอะไรแบบนี้อันนี้แสดงว่าออกแบบได้ถูกต้องนะคะประโยชน์ที่สองคือสร้างความเป็นมืออาชีพเป็นสื่อเชิงสากลถ้าไม่มีข้อความใดๆบนโลโก้เลยผู้ที่เห็นโลโก้ก็สามารถคาดเดาได้พอคาดเดาได้ว่าโลโก้เนี้ยเป็นธุรกิจหรือแบรนด์เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งนี้อะไรอย่างนี้ถ้า

เขียวๆใบไม้อย่างเงี้ยหลายๆคนก็เดาได้ว่าอ๋อรักโลกโลกร้อนอะไรอย่างงี้นะคะไอ้นี่สัญลักษณ์รูปหัวใจเดี๋ยวเป็นมืออันนี้ก็พอเดาได้เพราะว่าเป็นการเป็นสัญลักษณ์เชิงสากลนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่หรือประโยชน์ของโลโก้สร้างความน่าเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรกับธุรกิจของท่านแม่ท่านจะบอกว่ามือใหม่หัดทำธุรกิจอะไรแบบนี้หัดทำออนไลน์แต่ว่าการทำออนไลน์คนที่จะเข้าไม่เห็นหน้าร้านออนไลน์ของท่านเนี่ยไม่ได้มีแค่3-4-5คนแถวบ้านท่านแต่ว่ามันจะเห็นเป็นวงกว้างก็คือเห็นได้ทั้งโลกเลยใครที่มีเว็บไซต์หรือมีแอคเคาท์มีลิงก์โซเชียลมีเดียอะไรของท่านเนี่ยก็เข้ามาดูได้แปลว่าคนที่จะเห็นเนี่ยจะมีปริมาณมากกว่าเดิมมากมายเพราะฉะนั้นท่านต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของโลโก้ที่ท่านออกแบบด้วยนะคะก็คือพยายามดูตัวอย่างก่อนแต่ทีนี้อย่างที่เล่าไปแล้วว่าโอ้ยทักษะดีโปรแกรมก็ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์นานๆจับทีเรียนจบไปแล้วก็ไม่ได้จับเลยไม่ต้องกังวลเทมเพลตใน Canva เนี่ยเท่าที่เขาดีไซน์มาให้เอาไว้เราใช้เนี่ยค่ะมีทุกข้อที่เป็นประโยชน์ของโลโก้แล้วก็ที่ต้องการเลยนะคะประโยชน์อีกคือสื่อถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กรถ้าไปไม่ถึงระดับนั้นก็เอาเป็นว่าดูแล้วลูกค้าจำได้ในระยะเวลาสั้นๆแล้วเขาก็ไม่งงแล้วกันว่าอ๋อโลโก้อันนี้นะจะขายอันนี้ทำธุรกิจประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโลโก้สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมวิสัยทัศน์และคุณค่าขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือน่าจะเป็นในลักษณะที่เป็นธุรกิจใหญ่โตจนถ้าธุรกิจเริ่มต้นข้อแรกก่อนนะดูแล้วก็จำได้ในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะจ๊ะสำหรับมือใหม่หัดขายของออนไลน์ประโยชน์ของโลโก้อีกก็คือโลโก้นำไปใช้สื่อการตลาดเอาไปใช้ในการสื่อสารนะอย่างที่เล่าว่าท่านจะมีตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะหน้าร้านบนโลกออนไลน์บนไหนได้บ้างเว็บไซต์เว็บอีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพสโซเชียลมีเดียที่ป๊อปปูล่าที่เขาไปเล่นกันเยอะท่านต้องไปเปิดตัวตนในนานนะคะลูกเพราะว่าถ้าว่าเอ้าคนเล่นเยอะแล้วฉันไปเปิดตัวตนที่อื่นเอ้าพวกคนซื้อของอยู่ในนั้นคนไหนโซเชียลไหนที่มีคนเล่นเยอะๆแปลว่าโอกาสที่จะขายได้มันก็สูงเพราะคนไปเล่นอยู่ในนั้นเยอะวันนี้ยกตัวอย่างเช่น TikTok อย่างเงี้ยค่ะท่านก็ต้องไปเปิดร้านออนไลน์นะบนแพลตฟอร์ม TikTok ด้วยนะคะIG นี้หมดอะไรที่เปิดฟรีได้เปิดไปเลยนะทุกแพลตฟอร์มนะจ๊ะแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยก็ยังไปสื่อสารในสื่อถ้าสื่อออนไลน์ก็เป็นพวกเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่เป็นออนไลน์ใช่ไหมคะที่ดูผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ iPad แท็บเล็ตต่างๆอันนั้นก็คือสื่อออนไลน์โลโก้จะใช้ในสื่อออนไลน์ทั้งหมดที่ท่านต้องการจะไปสร้างตัวตนในสื่อนั้นๆและสื่อออฟไลน์สื่อออฟไลน์คือสื่อที่จับต้องสัมผัสได้เช่นโบชัวน้ำบัตรสื่อสิ่งพิมพ์ที่ปริ้นออกมาไวนิลบิลบอร์ดอะไรพวกนี้จ้ะก็จะมีโลโก้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าโลโก้ใช้ในการสื่อสารทั้งในสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์เพื่ออะไรเพื่อโปรโมตแบรนด์ธุรกิจของท่านเองนะอย่างต่อเนื่องจะสื่อออนไลน์อย่างเดียวไม่มีออฟไลน์เลยได้ไหมก็แล้วแต่บริบทแต่ว่าบางทีท่านก็แจ้งสมมติว่าธุรกิจท่านขยายตัวใหญ่โตท่านก็ต้องมีนามบ่งนามบัตรสมัยก่อนก็เป็นนามบัตรกระดาษอะไรอย่างเงี้ยจะมีโลโก้อยู่ด้วยสมัยนี้จะเป็นนามบัตร QR code ส่องแล้วเจอข้อมูลมันก็ต้องมีโลโก้เหมือนกันนะคะการมีโลโก้ที่ออกแบบอย่างดีช่วยในการเสริมให้แบรนด์ธุรกิจของท่านดูยังไงดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะดูแบบโอ้อันนี้ดูเป็น professional มันจริงๆการทำธุรกิจมันมีหลายองค์ประกอบอันนี้เราจะมาเล่าในเรื่องของการทำธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ในระดับเริ่มต้นคือฝึกก่อนแต่ถ้าใครที่เ
ผ่านไปแล้วแปลว่าท่านก็มีโลโก้แล้วไงท่านก็จะข้าม one first step ไปแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยจริงๆเริ่มต้นอาจจะไม่ได้มาจากท่านสร้างเองอาจจะมาจากท่านไปจ้างกราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบก็ได้อันนั้นก็คือเป็นโซลูชันหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าผู้ประกอบ

graphic designer ออกแบบเลยไหมเออหรือท่านจะออกแบบเองก่อนนะถ้ามันไม่ถูกใจมันไม่โดนสักทีก็ลองดูโซลูชันอื่นนะคะโลโก้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์และลูกค้าสร้างยังไงก็คือเป็นการเชื่อมโยงแบรนด์ผ่านภาพลักษณ์ของโลโก้นั่นเองนะคะโลโก้ที่ดีจะต้องสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในใจลูกค้าอีกด้วยเพราะฉะนั้นช่วงฝึกทำเนี่ยท่านจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็คือตามอัธยาศัยแต่พอท่านเริ่มทำธุรกิจจริงจังท่านก็ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ก็มีการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็จะมีในเรื่องของการแนบโลโก้ไปด้วยตาสัญลักษณ์นะคะของแบรนด์ธุรกิจของท่านเพราะฉะนั้นช่วงฝึกทำเริ่มต้นก่อนก็จะปรับไปเปลี่ยนมามันก็ยังฝึกทำแต่ถ้าท่านไปปรากฏกายในโลกออนไลน์อย่างจริงจังแล้วอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะอันนี้ไม่แนะนำเดี๋ยวลูกค้าจะจำโลโก้หรือจำแบรนด์ของท่านไม่ได้นั่นเององค์ประกอบของโลโก้การงานออกแบบก็เหมือนงานแฟชั่นนะคะถ้าเราใส่อะไรไปแบบฮอตสไปซี่เลยมันก็จะอยู่ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะเหมาะกับธุรกิจที่สัมพันธ์กับการออกแบบนั้นๆฮอตสไปซี่แบบสีร้อนแรงอะไรร้อนแรงไปหมดใส่ทุกสิ่งอย่างมาอันนั้นก็อาจจะสมมติขายอาหารก็น่าจะเป็นอะไรที่เผ็ดจี๊ดจ๊าดอะไรประมาณนั้นอันนั้นหมายความว่าถ้าวันหนึ่งถ้าท่านไม่ได้มีแต่อาหารที่เผ็ดจี๊ดจ๊าดล่ะมันก็จะมองได้หลายอย่างทีนี้มาดูองค์ประกอบของโลโก้ก่อนอันแรกเรียบง่ายก่อนเรียบง่ายสิเรียบง่ายเดี๋ยวเราก็จะไปดูตัวอย่างโลโก้ที่มีให้เห็นทั่วไปนะคะในท้องตลาดหรือเวลาท่านไปซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่นะเราก็จะเห็นโลโก้เนี่ยท่านซื้อน้ำมาขวดนึงก็จะมีโลโก้ตาสินค้าใช่ไหมคะแบรนด์น้ำน้ำยี่ห้ออะไรขนมยี่ห้ออะไรทุกอย่างก็จะมีโลโก้เป็นองค์ประกอบหมดเลยท่านก็สามารถหยิบขึ้นมาดูได้ว่าเอ้ยที่เนี่ยจันกุ้งบอกว่าเรียบง่ายฉันดูของมืออาชีพสิเขาเรียบง่ายไหมโลโก้ของเขาเราก็หยิบมาพิจารณานะถ้าเรียบง่ายมันก็จะอยู่ได้นานนะคะอันที่สองมีเอกลักษณ์นะคะมีเอกลักษณ์ก็คือมีความต่างจะไปเหมือนโลโก้เพื่อนบ้านไม่ได้จะไปเหมือนโลโก้คู่แข่งก็คือไม่ได้นะคะอันนั้นก็คือจะมีในเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมมีความเหมาะสมไม่ใช่จะใส่อะไรก็ใส่เข้าไป3 4 5 6 7 8 9 10อย่างในโลโก้ของท่านเลยท่านดูตัวอย่างโลโก้ในชีวิตประจำวันของท่านก่อนว่าที่เขาใช้กันจริงๆเนี่ยมันประมาณไหนถ้าใส่อะไรไปเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยเขาจะอ่านหมดไหมนะคะเพราะฉะนั้นเน้นเด่นเหมาะสมมีความยืดหยุ่นหมายความว่าสามารถใช้ได้ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์นะคะเพราะว่ามันจะเป็นโลโก้อันเดิมอันเดียวที่เราเลือกแล้วไม่ใช่แบบอันนี้เหมาะกับสื่อออนไลน์พอไปอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออฟไลน์เอ้าไม่เข้าเลยไม่แมทเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องตอนออกแบบก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยเหมาะกับเวลาแล้วก็จดจำได้เหมาะกับเวลาก็คือท่านก็อย่างที่เล่าเหมาะสมกับเวลานะท่านก็ดูตัวอย่างของคู่แข่งหรือว่าเพื่อนในธุรกิจประเภทเดียวกันว่าถ้าธุรกิจประเภทนี้เช่นต้นไม้โลโก้ส่วนมากจะเป็นแบบไหนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ธุรกิจขายอาหารตามสั่งขายชานมไข่มุกไข่กาแฟอย่างเงี้ยส่วนมากโลโก้เขาก็จะเป็นหมวดหมู่ประเภทคล้ายๆกันอันนี้ก็คือองค์ประกอบหลักๆของโลโก้นะจริงมีมากกว่านี้นะแต่อยากให้คำนึงถึงอันหนึ่งเรียบง่ายมีเอกลักษณ์เหมาะสมยืดหยุ่นเหมาะกับเวลานะจ๊ะก็ต้องดูคำว่าเหมาะกับเวลานี่คล้ายๆเหมือนเทรนด์แฟชั่นการแต่งตัวอย่างเงี้ยก็คือช่วงนี้เขาฮิตแบบไหนอะไรเป็นกระแสก็คือดูนิดนึงแล้วก็สามารถจดจำได้อันนี้สำคัญมากเลยทำเสร็จแล้วทำสวย

เอาแต่ลูกค้าจำไม่ได้เลยอันนี้แบบได้ไหมไม่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโลโก้นี่ตัวอย่างในชีวิตจริงเยอะแยะเลยเออเอาโลโก้ของร้านเสื้อผ้าเซิร์ชใน Google นะคะแล้วก็เลือกคนรูปเราก็จะเห็นรูปภาพต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายมาให้เราเลือกนะคะเช่นโลโก้ที่เห็นที่หน้าจอก็จะเป็นโลโก้เกี่ยวกับร้านขายเสื้อผ้าอ่ะดูตัวอย่างนะร้านขายเสื้อผ้าถ้าพูดถึงเสื้อผ้าสิ่งที่ทุกคนเห็นและจะนึกถึงเสื้อผ้าคือเช่นไม้แขวนเสื้อนะคะยกตัวอย่างไม้แขวนเสื้อหมวกเนี่ยจะแฟชั่นช็อปอะไรที่เกี่ยวกับการแต่งตัวเนาะเนี่ยตรงนี้สื่อหมดเลยนะคะกางเกงชุดนะคะอย่างนี้นะอันนี้ตัวอย่างสังเกตว่าโลโก้จะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการหลายๆธุรกิจเลยนะคะที่เห็นผ่านตามาเนี่ยก็จะมีการใช้โลโก้นะคะที่ออกแบบจากแพลตฟอร์ม Canva ในการทำธุรกิจของท่านเองนะคะตรงนี้อันนี้โลโก้ร้านเสื้อผ้านะคะโลโก้อาสมมุติเสื้อผ้าเด็กเนี่ยตรงนี้เห็นนะตรงนี้สีสันแบบสะดุดตานะสะดุดตาแล้วก็มีสัญลักษณ์ในส่วนของไม้แขวนเสื้อแล้วก็รูปเด็กอย่างนี้มีชื่อเว็บไซต์อยู่ด้วยก็คือบอกว่าถ้าเห็นโลโก้นี้สนใจเข้าเว็บไซต์นี้ได้เลยนะตรงนี้ก็สามารถปริ้นเป็นสติกเกอร์ได้ไว้แปะตามบรรจุภัณฑ์หีบห่อของสินค้าของท่านหรือถุงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพาลูกค้าเขาก็จะเห็นในส่วนของเว็บไซต์ด้วยนี่ก็จะเป็นการ PR เพิ่มไปอีกนะจ๊ะนอกจากมีโลโก้แล้วก็ยังมีเว็บไซต์อยู่ในนั้นด้วยสมมุติไปร้านกาแฟโลโก้ถ้าพูดถึงร้านกาแฟก็จะมีองค์ประกอบที่เราเห็นแล้วเราคิดถึงเลยมีเมล็ดกาแฟมีแก้วกาแฟมีลูกควันเนาะควันแบบเนี้ยเราจะเห็นกันบ่อยเวลาเราไปนั่งที่คาเฟ่เก๋ๆหรือว่านึกไม่ออกท่านก็จะเปิดสมมุติจะเปิดร้านกาแฟท่านก็ลองไปเซอร์เวที่คาเฟ่เก๋ๆที่ท่านชอบแบบนะอันนี้ก็คือเป็นถุงกาแฟเนาะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่เห็นแล้วอ๋อร้านกาแฟแน่นอนคาเฟ่นะคะดูเป็นตัวอย่างโอ้ตรงนี้เก๋คิดดีไซน์อันนี้คือดีไซน์โลโก้นะแล้วก็ดูเป็นตัวอย่างไอเดียได้ตรงนี้ในชีวิตจริงนะจ๊ะในชีวิตจริงโลโก้สำหรับแบรนด์ธุรกิจเจ้าใหญ่ที่เราเห็นผ่านตาเราเนี่ยยกตัวอย่างนี่มีแค่นี้เองแต่ว่าใครเห็นก็จำได้แล้วก็รู้ว่าอ๋อของบิ๊กซีตู้ของเซเว่นยกตัวอย่างนะคะมีเท่านี้นะจ๊ะดูเรียบตรงกับอะไรนะคุณลักษณะของโลโก้ที่ดีเรียบง่ายตรงนี้นะคะตาสัญลักษณ์โลโก้ของ7-Eleven นะคะซึ่งเราก็เห็นกันได้ในชีวิตประจำวันของทุกท่านเนาะสังเกตว่ามีความเรียบง่ายมีความเด่นแล้วก็จดจำได้ง่ายมากเลยเนื่องจากเป็นแค่เลข7แล้วก็ตัวชื่อภาษาอังกฤษเลข7ที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็มีสีไม่กี่สีเองนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างมีอะไรอีกเนี่ยเรียบง่ายไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยแต่เราเห็นปุ๊บเรารู้เลยอ๋อโลโก้ของอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะอันนี้คือตัวอย่างของโลโก้เดี๋ยวเราจะไปฝึกออกแบบฝึกใช้ดีกว่าเพราะว่าตัว Canva เนี่ยเขาก็จะมีโลโก้ให้แล้วนะคะอันนี้ตัวอย่างอ่ะตัวอย่างตัวอย่าง

ตัวอย่างของโลโก้ร้านกาแฟร้านกาแฟนะคะเยอะแยะมากมายนะตรงนี้ให้ดูตัวอย่างก่อนเนี่ยพอเห็นปุ๊บบางทีก็เดาได้เลยว่าอ๋ออันนี้ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเห็นรูปหนังสือเดาได้เลยตรงนี้ขายหนังสือขายแมกกาซีนขายนิตยสารอะไรที่เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปที่แพลตฟอร์ม Canva กันก่อนนะคะสำหรับท่านผู้ที่ยังไม่เคยใช้ Canva เลยท่านก็เข้า Google ท่านละหนึ่งท่านเข้า Google นะคะพิมพ์ CAN ขยายให้ CANVA นะคะ Canva เสร็จแล้วกด Enter ปั้งแค่ว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับออกแบบงานประเภทกราฟิกออนไลน์นะคะที่ใช้ในสื่อได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อ๋อแต่ถ้าเป็นสื่อออฟไลน์สื่อสิ่งพิมพ์บางทีถ้าเขาต้องการไฟล์ขนาดใหญ่ความคมชัดระดับสูงอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ยังแนะนำไปเป็นโปรแกรมเฉพาะทางถ้าเป็นสื่อออนไลน์ที่เราดูผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ต iPadมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพียงพอนะก็ดูว่าจะเอาไปทำอะไรนะคะแค่ว่าเป็นโปรแกรมของต่างประเทศเนาะที่ได้รับความนิยมมากๆเลยท่านทีม Canva เสร็จแล้วท่านกด Enter นะคะก็สัญลักษณ์โปรแกรม Canva ก็จะเป็นตัว C นะวงกลมน้ำเงินทั่วฟ้าแบบนี้ท่านก็นี่เขาบอกเลย Canva คือเครื่องมือออกแบบกราฟิกใหม่ที่ใช้งานได้ฟรีสนับสนุนทั้งการทำธุรกิจทั้งการศึกษานี่มีเทมเพลตฟรีมีอะไรให้ใช้มากมายนะถ้าดูตาโลโก้เสร็จแล้วท่านก็คลิกที่ลิงก์เลยนะคะพอดีอันนี้สมัครเอาไว้อยู่แล้วท่านที่ใช้ครั้งแรกท่านก็กรอกข้อมูลตามที่เขาขอมาก่อนนะคะทีนี้ถ้าใช้ฟรีก็จะจำกัดกับรูปหรือวัตถุที่ใช้ได้ฟรีคือไม่ได้ใช้ได้ทุกรูปแต่ถ้าบอกว่าเอาอยากใช้ทุกรูปยังไงก็คือเป็นการอัปเกรดท่านต้องไปอัปเกรดเอาไปดูราคาซิด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีโลโก้ Canva มีดีไซน์ Spotlight ก็คือจะเป็นหมวดหมู่ที่เขาแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้สำหรับมือใหม่ที่เริ่มใช้อาจจะหาอะไรไม่เจอก็คือเข้ามาดูว่าท่านต้องการจะสร้างอะไรสร้างอะไรเช่นวิธีก็คือชี้ที่เมนูก่อนนะคะเอาเมาส์ชี้แล้วก็เลื่อนลงมานะเช่นสมมุติว่าท่านจะทำสื่อเกี่ยวกับทางด้านมาร์เก็ตติ้งการตลาดเนาะท่านจะออกแบบโลโก้ท่านก็เลือกโลโก้ทำโปสเตอร์ก็เลือกโปสเตอร์ตรงนี้คือแพลตฟอร์มเขาจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้ให้ซึ่งอำนวยความสะดวกสุดๆเลยหรือถ้าเป็นงานสำหรับเอาไปพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ตรงนี้ก็มีให้อีกเช่นการเช่นนำบาทบาทบัตรเชิญโลโก้ติดแก้วกาแฟภาพติดเสื้อนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วคือสำหรับไปพิมพ์แสดงว่าตรงนี้ก็จะมีน่าจะมีค่าความคมชัดที่ค่อนข้างสูงนะก็คือเข้ามาดูได้นะคะหรือเกี่ยวกับถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอก็เข้ามาตรงนี้อันนี้อยู่ในหมวดหมู่ดีไซน์สปอตไลท์ไปดูหมวดหมู่ธุรกิจเขาก็จะแบ่งคล้ายๆกับตะกี้นะค่ะแต่ว่าคือแบ่งเป็นประเภทหมวดหมู่เกี่ยวกับธุรกิจให้นะโซลูชันก็ยังมีเห็นไหมการตลาดครีเอทีฟเอเจนซี่การขายนะคะตรงนี้ท่านสนใจไหนก็ลองกดเข้าไปดูได้เกี่ยวกับทางด้าน education นะคะก็คือตรงนี้เขาสนับสนุนในเรื่องของด้านการศึกษานะมีโรงเรียนนักเรียนเนี่ยสำหรับนักเรียนระดับมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าใช้งานข้ามแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือรองรับเราจะมาดูอะไรมาดูราคาก่อนราคามีฟรีโปรทีมท่านที่เข้ามาครั้งแรกหรือยังไม่ได้อัปเกรดก็คือใช้ในเวอร์ชันฟรีเวอร์ชันฟรีก็คือใช้ได้เท่าที่ใช้ได้ถ้าไหนไม่ใช่ฟรีท่านก็จะทราบเลยว่าจะมีรูปสัญลักษณ์เล็กๆบอกนะคะว่าให้รูปสัญลักษณ์เป็นรูปอย่างนี้มงกุฎถ้ามีมงกุฎแปลว่าเสียตั้งเสียตังก็คือบางรูปบางเทมเพลตจะเป็นรูปมงกุฎท่านอยากได้รูปนี้เทมเพลตนี้ท่านก็ต้องไปอัปเกรดนะคะถ้าเวอร์ชันฟรีก็คื
ช้ได้1คนเนี่ยใช้อะไรได้บ้างเครื่องมือแก้ไขลากแล้ววางใช้งานง่ายใช้ง่ายจริงๆนะคะแล้วก็มีเทมเพลตดีไซน์แบบมืออาชีพมาให้เลือกมากกว่า1ล้านรายการ1ล้านเลยนะโอ้แต่ถ้าอัปเกรดล่ะ10ล้านเดี๋ยว100ล้านเยอะมากๆเออใช้ถึงไหมเออเราต้องการแค่ไม่กี่แบบเองถ้าท่านบอกว่าโอ้แคนว่าไม่พอใช้โอ้ไม่ไหวแล้วนะเพราะมีให้เลือกเป็นล้านรายการเลยนะคะมีดีไซน์ถ้าของฟรีดีไซน์มากกว่า 1,000 แบบนะคะสำหรับสื่อโซเชียลมีเดียแล้วอื่นๆทุกสื่อเนี่ยเอาในออนไลน์เนี่ยรองรับหมดออฟไลน์ก็มีนะมีภาพแล้วก็ภาพกราฟิกนะคะให้เลือกกว่า3ล้านโอ้โหหาก3ล้านรายการมีซัพพอร์ตโดย AI ก็มีทางสมัยสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็เก็บข้อมูล5กิกนะคะบนระบบคลาวด์เออแต่ถ้าอัปเกรดก็คือเก็บข้อมูลได้1เทราไบต์โอ้โหเยอะมากนะ1เทราไบต์มีปัญหาอะไรติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ได้24ชั่วโมงมี AI ลบพื้นหลังได้ปรับขนาดและตัวอักษรในดีไซน์ได้เร็วนะคะแบรนด์กิก100ชุดสำหรับจัดการแบรนด์ของคุณอันนี้คือเวอร์ชั่นโปรก็คือปีละ 1,850 นะแล้วบอกว่าโอ้แพงก็เอา 1,850 หาร12 1,850 หาร12เดือนละ154บาทนะคะซึ่งถ้าทำธุรกิจช่วงฝึกทำเนี่ยท่านใช้เวอร์ชั่นฟรีก่อนได้แต่ถ้าท่านทำธุรกิจจริงจังท่านต้องอัปเกรดนะเพราะว่าท่านจะเอาเวอร์ชันฟรีไปทำให้ท่านมีรายได้เนี่ยจากเอาเวอร์ชันฟรีไปทำให้ท่านก่อเกิดรายได้เนี่ยไม่ได้เนาะท่านก็มาอัปเกรดให้ถูกต้องนะคะท่านจะได้ใช้พวกรูปภาพเทมเพลตที่ท่านดีไซน์ไว้เนี่ยอย่างถูกกฎหมายนะคะในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะตรงนี้เขาก็จะมีเปรียบเทียบให้เยอะๆมากมายตกเดือนละ154 บาทเองนะเออถ้าท่านปีสมมุติจะใช้อปีเอาซื้อไปสักปีหนึ่งก็ใช้ไปเลยทั้งปีถ้าแบบอ้อหรืออยากจะลองดูว่าซื้อเป็นเดือนได้ไหมรายเดือนก็มีนี่รายเดือนโอ้รายเดือนแพงกว่าหน่อยซื้อเป็นปีถูกกว่าแต่นี้ซื้อเป็นปีตก154รายเดือนคือ230นะคะเออถ้าบอกว่าเอาเดือนเดียวพอเอาไว้ออกแบบอะไรเสร็จแล้วไม่ซื้อแล้วก็คือแล้วแต่นะแต่ถ้าช่วงทดลองเรียนกับกุ้งเนี่ยใช้เวอร์ชันฟรีไปก่อนนะคะทีนี้เราก็เลือกถ้าธุรกิจของท่านสมมติว่ามีทีมแอดมินมีอะไรที่ต้องเกี่ยวกับการออกแบบลงหน้าร้านเสมือนหน้าร้านออนไลน์ของท่านอะสมมติว่ามีพนักงานหลายคนก็ลองดูนะคะว่าซัพพอร์ตเนี่ยอย่างเช่นแคนวาทีมเนี่ยใช้ได้อย่างน้อย3คนเลยเงี้ยค่ะก็ต้องดูให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านเองอ่ะทีนี้กลับไปหน้าแรกนะคะกดที่โลโก้แคนวาเลยคนบอกว่ายังไม่ได้เป็นภาษาไทยเลยชี้เชิญกุ้งทำยังไงการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะนี่เลยกดรูปฟันเฟืองปึ๊บเลื่อนลงมานิดนึงไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเลื่อนโลโก้ฟันเฟืองนะแล้วก็คลิกตรงคำว่า language language นะคะ language ตรงนี้กดปึ๊บเลื่อนลงมาล่างสุดก่อนเดี๋ยวหาไม่เจอเลื่อนลงมาล่างสุดเลยปึ๊บเสร็จแล้วนับขึ้นมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อันที่11ถ้าดูจากข้างล่างขึ้นไปน่ะจะเจอง่ายกว่าเลื่อนลงมาแล้วก็จิ้มเลยภาษาไทยนะคะพอคลิกภาษาไทยเสร็จแล้วถ้ารายการคำสั่งยังไม่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ท่านกดรีเฟซให้ท่านกดรีเฟซนะคะรีเฟซเพื่อโหลดหน้าใหม่โหลดหน้าแคนวาที่เรากำลังทำงานอยู่ใหม่นะคะก็สังเกตว่าคำสั่งจะเป็นภาษาไทยแล้วทีนี้เริ่มต้นในการสร้างโลโก้นะกลับไปที่หน้าแรกกดสัญลักษณ์แคนวาเลยกดปึ๊บตรงนี้ก็คือหน้าแรกหน้าต้อนรับหน้าบ้านนะหน้าต้อนรับถ้าบางคนใช้ครั้งแรกว่าอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายใช้ง่ายมากนะคะท่านไม่ต้องตกใจนะด้านบนนะก็

็นเมนูที่เป็นหมวดหมู่ให้เลือกเราไม่เลือกก็ไม่เป็นไรแต่คือเขาแบ่งไว้ให้แล้วเวลาท่านกดเล่นไปนู่นนี่นั่นไปไหนก็ไม่รู้แบบจะกลับมาหน้านี้ยังไงท่านกดที่แคนวาแบบนี้ให้ท่านคลิกที่โลโก้นะคะซ้ายมือก็จะเป็นตรงนี้นะซ้ายมือนะคะที่มีรูปอาจารย์กุ้งสวยๆบังอยู่เนี่ยก็จะเป็นหมวดหมู่เหมือนกันแต่ว่าหลักๆก็คือในเบื้องต้นเนี่ยใช้งานก็คือเราจะใช้ตรงนี้ตรงกลางนี้เขาถามว่าวันนี้คุณจะดีไซน์อะไรจ๊ะคุณจะออกแบบอะไรนั่นเองใครที่ใช้หลายครั้งแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดคำค้นเนี่ยใส่คำค้นไปได้เลยเช่นโลโก้ท่านก็พิมพ์ logo ไปภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันด้วยนะมีหมายความว่าเขาโชว์ผลลัพธ์ออกมาไม่เท่ากันภาษาอังกฤษเนี่ยจะเยอะกว่านะคะเนี่ยเช่นท่านต้องการจะทำโลโก้ท่านก็พิมพ์ไปเลย logo หรือแต่ถ้าภาษาไทยท่านพิมพ์ไม่เหมือนกันทุกคำอ่ะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอ่ะข้อมูลก็จะขึ้นมาไม่เท่ากันนะคะอันนี้แล้วก็ภาษาไทยแนะนำให้ถ้ารู้ภาษาอังกฤษให้คนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแต่ทีนี้บอกว่าถ้าไม่รู้แล้วทำยังไงตรงนี้เขาก็จะมีให้เลือกข้างบนเป็นหมวดหมู่ที่รวมไม่ให้ใช่ไหมคะหนึ่งทางแล้วนะข้างบนท่านจะเลือกจากข้างบนเมนูด้านบนก็ได้สองนะคะท่านคลิกแล้วก็พิมพ์คำที่ท่านต้องการนะคะจะค้นหาเทมเพลตอารมณ์เหมือนใช้ Google อ่ะคล้ายๆกันนะคะอยากรู้อะไรก็พิมพ์ไปนะคะแล้วก็สนามด้านล่างตรงนี้นะคะท่านสามารถคลิกแล้วก็เลือกนะคะได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะแสดงผลไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราพอดีกุ้งเคยใช้งานแล้วก็เซิร์ชค้นหาอะไรมากมายก็จะขึ้นมาตามที่ผู้ใช้เคยใช้งานไว้แต่ทีนี้มือใหม่ทำไงแหละจันกุ้งมือใหม่ภาษาอังกฤษ logo ฮะสมมุติว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาโลโก้อะไรมันจะมีมาให้เลือกเลยว่าจะเอาโลโก้อะไรสมมติเราอยากดูรวมเราก็พิมพ์ logo กด enter นี่นะกุ้งเซิร์ชภาษาอังกฤษนะตรงนี้นะคะขึ้นมาเท่าไหร่133,939เทมเพลตพอไหมพอให้ท่านใช้งานไหมท่านใช้กี่เทมเพลตดีโลโก้ใช้อันเดียวทำเสร็จแล้วก็ใช้แบบเดียวสำหรับ1แบรนด์1ธุรกิจยกเว้นท่านจะมีธุรกิจหลายธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้น 133,939 เทมเพลตเนี่ยต้องมีสักอันแหละที่โดนใจท่านแต่ว่าเขาจะรวมมานะหมายความว่าเขาจะรวมมาอันนี้เห็นไหมอันนี้สัญลักษณ์รูปอะไรหนังสือAcademy เนี่ยก็คือแนวแบบวิชาการอะไรอย่างนี้อันนี้รูปน้องเหมียวก็จะเป็นคาเฟ่เนี่ยเขาจะรวมมาเขาไม่ได้แยกเป็นประเภทสินค้าให้เราไม่ได้แยกเป็นประเภทธุรกิจให้เราอันนี้โลโก้ขนมหวานมีมากมายเลยอันนี้เกี่ยวกับ education เขาก็จะบอกอยู่นะว่าอันเนี้ย university อันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเลื่อนไปอันนี้คือเขารวมมาให้ไงแต่ว่าถามว่าคนจะทำธุรกิจเนี่ยจะรู้ไหมว่าจะทำอะไรรู้คนที่จะทำธุรกิจรู้อยู่แล้วว่าท่านอ่ะจะทำธุรกิจอะไรอันนี้ภาษาไทยคุณชายไข่เจียวอยากดูตัวอย่างเอาเมาส์ไปแปะไว้นะคะเขาก็จะสไลด์ให้ดูเลื่อนให้ดูตัวอย่างอันนี้โลโก้ร้านกาแฟนะคาเฟ่เทมเพลตคือโครงสร้างที่เราชอบดีไซน์ที่เราชอบถ้าเลือกแล้วเนี่ยเราจะแก้แค่อะไรแก้แค่รูปข้างในกับชื่อเพราะฉะนั้นท่านเลือกฟอนต์1คือเลือกฟอนต์เลือกแบบที่ชอบเนี่ยเอาอย่างเงี้ยสมมติว่ากุ้งจะขายชานมไข่มุกแต่กุ้งเห็นโลโก้อุ๊ยชอบดีไซน์อันนี้แล้วจะเอามาเป็นโลโก้ตัวเองสำหรับร้านชานมไข่มุกได้มั้ยได้ก็คือเราก็เปลี่ยนรูปตรงกลางเนี่ยค่ะที่เป็นแก้วตรงกลางเนี่ยเป็นรูปชานมไข่มุกแล้วก็ใส่ชื่อแบรนด์ของตัวเองไปอ่ะสมมติว่าเลือกแล้วอ่ะเลือกแล้วว่าชอบอันนี้ชอบแบบนะไม่ถึงชอบแบบพอเราเลือกปุ๊บข้างล่างก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกอีกมากมายสวยเยอะสวยไม่ใช่สวยเยอะสวยทุกแบบอันนี้มีความเป็นมืออาชีพสูงนะคะจากเทมเพลตที่มีให้ดูนะคะกุ้งขายอะไรกุ้งขายชา

ต้มไข่มุกอ่ะกุ้งเอาวันนี้นะคะกุ้งก็ปรับแต่งปุ่มสีม่วงนะคลิกเลยปึ๊บองค์ประกอบในเทมเพลตนะอันนี้คือเป็น1โลโก้1แบบใช่ไหมคะประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยรูปรูปภาพเนี่ยภาพกราฟิกนะคะกราฟิกก็เป็นกราฟิกแบบเวกเตอร์คือยืดขยายแล้วก็ไม่แตกนะคะตัวหนังสือนะคะเทคกุ้งแนะนำว่าเลือกโฟมทั้งหมดเนี่ยที่เราชอบหมายความว่าเราชอบแล้วว่าเราชอบโฟมดีไซน์แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาได้เราเลือกดีไซน์อันนี้มาเราเวลาเราจะเปลี่ยนเราก็แค่ดับเบิ้ลคลิกแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเป็นชื่อแบรนด์ของเราเช่น AJ กุ้งอย่างนี้อันนี้อะไรเนี่ยมิลช็อกเหรอสมมตินะชานมไข่มุกอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องเลือกมาแล้วเราปรับแก้แบบลื้อใหม่อันนั้นอ่ะจะสมมุติว่าลื้อใหม่ทำใส่เลือกฟอนต์ใหม่เลือกสีใหม่อันนั้นคือไม่ใช่คุณสมบัติของเทมเพลตเทมเพลตคือโครงสร้างที่มีเอาไว้แล้วให้ท่านเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนรูปภาพนิดหน่อยพอเขาออกแบบมาให้แล้วเพราะว่าถ้าท่านไปลื้อใหม่ทำใหม่มันจะออกมาบางทีมันไม่สวยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นตอนฝึกทำเนี่ยท่านแก้ตามตำแหน่งที่เขามีอย่าไปปรับขยับอะไรเยอะก็คือเคยทำแล้วว่าโอ้โหเพิ่มงานทำนานกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำของกุ้งก็คือตรงไหนอะสมมุติเพิ่มหน้าแล้วเดี๋ยวเอาเทมเพลตอื่นอีกหาตรงนี้ได้นะสมมุติขายกาแฟด้วยมีหลายธุรกิจโอ๊อันนี้ก็ดีไซน์เก๋ไก่อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามีโลโก้สัญลักษณ์ถ้าเป็นรูปมงกุฎเนาะสำหรับท่านที่ไม่ได้อัปเกรดก็คือแปลว่าใช้ไม่ได้ในเวอร์ชันฟรีท่านก็ต้องไปอัปเกรดแต่ทีนี้ของกุ้งอัปเกรดเป็นลักษณะของ for education นะคะก็คือใช้ฟรีสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปหมวกแต่ถ้าท่านไม่ได้อัปเกรดจะเป็นรูปมงกุฎชอบอันนี้อย่างเงี้ยองค์ประกอบเหมือนกันมีเทคนะคะเทคจะเป็นภาษาเทคคือข้อความจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นตัวเลขอะไรเงี้ยก็คือเทคนะตรงนี้แล้วก็รูปภาพรูปลบหารูปใหม่หาจากไหนมีเลยองค์ประกอบตรงนี้นะคะตรงใกล้ๆหมวกในที่กูมาวนไว้ถ้าอยากได้อะไรเลยอันนี้ร้านอะไรร้านแรกร้านชานมไข่มุกเราก็เซิร์ชปุ๊บทั้งหมดเขาก็โชว์หมดเลยหรือจะเลือกแบบโชว์แบบกราฟิกวันนี้น่ารักภาพถ่ายวิดีโอรูปทรงเสียงกดดูก่อนได้สำหรับมือใหม่เพิ่งใช้ครั้งแรกมีเยอะมากนะคะอุ้มมีมาใหม่เต็มเลยนะคะหรือใครบอกว่าจะเอา AI สร้างเป็นภาพได้ไหมได้หมดแล้วแต่ท่านเลยแต่อันนี้คือตอนหนึ่งเอามาใช้แบบพื้นฐานก่อนนะเซิร์ชชานมไข่มุกใช่ไหมคะกดดูอีกมีอะไรมาให้เราเลือกโอ้มีรูปน้ำเข้ากันไหมบางทีไม่เข้ากันก็จะใส่เยอะไปทำไมจะดูลบบอกใครบอกตัวเองที่เชื่อกุ้งนั่นแหละตัวดีเลยใส่ไปเรื่อยนี่เรากดดูคลิกดูก่อนนะชานมไข่มุกหรอวันนี้มุกแบบเคลื่อนไหวได้ลดจะถามว่ามุกเคลื่อนไหวได้แล้วไม่ใส่โลโก้ในเฟซบุ๊กแล้วมุกเคลื่อนไหวไหมไม่เคลื่อนไหวนะจะเป็นภาพนิ่งนะจ๊ะเลือกไปก่อนวันนี้ก็เก๋อันนี้ฝึกทำก่อนนะท่านตอนที่หนึ่งท่านฝึกทำพื้นฐานก่อนฝึกใช้พื้นฐานแล้วถ้าตอนที่หนึ่งท่านฝึกใช้หนึ่งแก้ข้อความได้สองแก้รูปภาพได้ตอนอื่นๆหรือท่านจะใช้แบบอื่นในแคนวาได้หมดเหมือนกันคือองค์ประกอบหลักๆเขามีเท่านี้นะวันนี้ก็เก๋นี่ถ้าบอกว่า
อันนี้มีอันไหนไม่เอาท่านคลิกแล้ว

กดลบนะคลิกลบคืนงานสีคืนกันเปลี่ยนสีถ้ารูปอันไหนเปลี่ยนสีได้คลิกด้านบนเนี่ยจานสีจะมีสีที่เลือกถ้าเปลี่ยนสีได้นะแต่ถ้าท่านคลิกแล้วไม่มีก็แปลว่านั้นเปลี่ยนไม่ได้บอกโอ้วงกลมไม่อยากได้สีนี้ก็คลิกแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาานี่ยกตัวอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนได้ทุกอย่างถ้าคลิกแล้วมีจานสีให้เลือกแปลว่าเปลี่ยนสีได้อย่างนี้อย่างนี้นะคะถ้าไม่เอาท่านก็กดลบทุกคนบอกว่าเชื่อแล้วบอกว่าเทมเพลตเขาออกแบบมาสวยแล้วแก้ไปแก้มาบางทีแบบกลับไปเริ่มต้นใหม่อย่างนี้ก็มีนี่ยกตัวอย่างกุ้งเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะถ้าชอบอันไหนก็เลือกแบบที่ท่านชอบถ้าไม่ชอบท่านก็คลิกแล้วก็กดลบกด delete นะปุ่ม delete คือปุ่มลบนะคะขยับได้หมดเลยนี่หมุนได้ไหมหมุนได้นี่หมุนแบบนี้

ฝึกทำก็ทำให้ถนัดคุ้นกับมือก่อนเนาะเอาเมาส์คลิกลองคลิกคลิกเลือกดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่1 นะคะก็คือสร้างโลโก้ด้วย Canva นะจะมี2ตอนนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่1สำหรับมือใหม่นะมือใหม่ท่านก็ทำให้ถนัดมือก่อนเอออย่างงี้พิมพ์จะแก้คือดับเบิ้ลคลิกพิมพ์นะคะดับเบิ้ลคลิกพิมพ์เปลี่ยนฟอนต์เนี่ยจริงๆฟอนต์สวยมีเยอะมากๆเลยนะแต่ถ้าเปลี่ยนไปแล้วงานมันตกไงเออเดี๋ยวเปลี่ยนฟอนต์เดี๋ยวตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวไปตอนที่2เนาะตอนที่1ท่านก็เนี่ยในเบื้องต้นก่อนนะบอกว่าอยากเลือกแบบอื่นอีกทำยังไงล่ะจันกุ้งก็คือกดเพิ่มหน้าอย่างนี้เออท่านมาที่ดีไซน์นี้นะคะเออตอนนี้ในส่วนของดีไซน์เนี่ยก็จะยังเป็นในส่วนของโลโก้ค้างอยู่เพราะว่าเราเซิร์ชตอนแรกเราเซิร์ชคำค้นนะที่เราค้นหาเนี่ยเราเซิร์ชโดยใช้คำว่าโลโก้อุ้ยสีชมพูน่ารักเออเราเซิร์ชโดยใช้คำว่าโลโก้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเทมเพลตเนี่ยก็ยังจะเป็นโลโก้อยู่อยากดูหลายแบบท่านก็เพิ่มหน้ามาเออชอบอันนี้แต่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเป็นชานมไข่มุกได้ไหมได้หมดทุกอย่างทุกองค์ประกอบในเทมเพลตแก้ได้หมดนะคะชอบแบบนี้มาไว้ในโลโก้อันนี้ได้ไหมได้หมดเลยนะดับเบิ้ลคลิกพิมพ์

เนี้ยแบบเนี้ยแต่บางทีพิมพ์พอแล้วก็คือเสร็จแล้วนะคะก็จะมีโครงสร้างหลักๆเนี่ยยังมีอยู่ท่านก็จะไม่ต้องแก้เยอะตรงไหนคลิกแล้วมีจานสีขึ้นแปลว่าเปลี่ยนสีได้ตรงนี้นะคลิกตรงนี้ก็มีแต่อย่างที่กุ้งเล่านะเปลี่ยนเยอะคือมันจะเละไม่ใช่เลยหรอกคือตัวเองก็ชอบแบบอุ้ยสวยไปมาโอ้ยของเดิมตอนแรกสวยอยู่แล้วก็คือเป็นเทมเพลตแรกที่เราเลือกใช่ไหมคะเทมเพลตที่เราตัดสินใจเลือกแล้วอะเราจะเอาแบบนี้แปลว่าก็ให้องค์ประกอบรูปแบบฟอนต์สีเนี่ยให้ยังคงของเดิมไว้เนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วกลับไปดูเอ้าเทมเพลตสวยกว่าที่เราเปลี่ยนอีกอย่างนี้ก็มีนะคะโอเคถ้าสมมติว่าเสร็จแล้วถ้าจะเอาโลโก้ลงมาใช้เป็นไฟล์รูปภาพนะคะวิธีการดาวน์โหลดนะคะ1ท่านคลิกที่แชร์ท่านคลิกที่แชร์เลื่อนลงมากดที่คำว่าแชร์นะด้านบนขวามือนะคะเลื่อนลงมาคลิกที่คำว่าดาวน์โหลดดาวน์โหลดตรงนี้สำคัญประเภทไฟล์เขาขึ้นเลยแนะนำแล้วกดทีนึงจะมีอะไรให้เราเลือกมั่งมีไฟล์ภาพนะที่เป็นภาพนิ่งนะคะจะมี JPG PNG 2 อันนี้เป็นไฟล์ภาพนิ่งนะคะไฟล์ภาพนอกนั้นเป็น PDF PDF นะคะ SVG MP4 GIF นะคะเขาจะขึ้นมาเลยเขาแนะนำ PNG ก็คือเหมาะสำหรับรูปภาพและภาพวาดที่มีรายละเอียดซับซ้อนเขาแนะนำให้เป็นนามสกุลนี้เราก็เชื่อเขานะคะก็คือขนาดที่ได้นี่ปรับขนาดตรงนี้ได้โอ้ถ้าขนาดเล็กตะกี้ว่าให้มาเท่าไหร่500คูณ500พิกเซลนะคะไม่เล็กมากนะคะเล็กมากคือเท่านี้เล็กสุดคือ250คูณ250พิกเซลก็คือจะเป็นขนาดเหมือนไอคอนบางที150คูณ150ไอคอนที่เราเห็นบนเว็บไซต์เล็กๆเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าใหญ่ล่ะอยากได้ใหญ่ยิ่งเลื่อนมาเนี่ยโอ้โหให้เยอะอยู่1563คูณ1563พิกเซลเลยถามว่าจำเป็นต้องใหญ่สุดไหมไม่จำเป็นนะคะตามการใช้งานถ้าเป็นโลโก้บนสื่อออนไลน์ Facebook นะคะ IG ที่อยู่ในโซเชียลเนาะที่เราจะใส่ในโลโก้เนี่ยเท่าที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเพียงพอแล้ว1คือนามสกุล PNG นะคะ2ขนาดเริ่มต้นที่มีให้ก็คือ500คูณ500นะคะแต่ถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้ท่านก็เลื่อนให้มีขนาดใหญ่กว่านี้ได้นะคะทีนี้เลือกหน้าก็คือท่านจะโหลดโลโก้อันไหนมาล่ะท่านโหลดสมมติว่าจะเอาแต่โลโก้อันแรกเนี่ยมันจะเรียงตามหน้านะคะถ้าท่านจะเอาโลโก้อันแรกท่านยกเลิกก่อนยกเลิกแล้วท่านจะเอาโลโก้ไหนถ้าสมมติว่านี้ท่านก็ติ๊กนะคะที่โลโก้ที่ท่านต้องการจะดาวน์โหลดลงมาก็คือจะได้เป็นไฟล์ภาพ1ภาพแต่ถ้าท่านไม่ได้ติ๊กว่าจะเอาหน้าไหนนะคะจะเอาโลโก้อันไหนมันขึ้นแบบนี้แปลว่าเวลาโหลดลงมาเนี่ยจะได้เป็นไฟล์ zip นะคะเดี๋ยวกุ้งโหลดให้ดูอันนี้อันนึงนะทุกอันนึงนะคะก็คือจะได้ไฟล์ zip ทุกหน้าเลยกับโหลดอีกครั้งนึงเอาแค่หน้าเดียวโอ้ยกเลิกติ๊กหน้าที่จะดาวน์โหลดแล้วสมมติว่าจะเอาหน้า4กดเสร็จแล้วแล้วกดดาวน์โหลดอ๋อตะกี้กุ้งยังไม่ได้กดดาวน์โหลดเนาะเลยยังไม่ลงมาอ่ะอันนี้กุ้งดาวน์โหลดแค่หน้า4นะคะก็จะได้แค่หน้า4นะคะหน้า4ก็คือหน้าไหนคือหน้า4ที่เชื่อกุ้งเนี่ยจะเรียงนะคะหน้า1หน้า2หน้า3และหน้า4อันนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะได้โลโก้อันนี้เป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าท่านไม่เลือกเป็นหน้านะสำหรับมือใหม่ที่ไม่ค่อยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะท่านจะตกกระจายหาไฟล์ไม่เจอตรงนี้ PNG เลือกตรงนี้ปุ๊บลืมมาดูว่าไม่ได้มาดูนี้กดดาวน์โหลดเลยเขาจะโหลดมาให้4หน้าเลยนะกดดาวน์โหลดปุ๊บ4หน้าแล้วเป็นไฟล์ zip คือรวมกันมานะคะท่านก็ต้องไปแตกไฟล์ zip เนี่ยผิดท่านก็ต้องไปแตะไฟล์ zip แล้วก็ดูว่าท่านจะเอาหน้าไหนดาวน์โหลดลงมาแล้วอยู่ในไหนอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตอนนี้ไฟล์หลายไฟล์เลยโฟลเดอร์ดาวน์โหลดถ้าโหลดอันเดียวก็จะเป็น PNG
โอ้เยอะเลยถ้าลองไปดูในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะก็จะพบไฟล์ที่ถ้าดาวน์โหลดคำแนะนำคือให้ดาวน์โหลดในหน้าที่เราต้องการจะเอาโลโก้ไปใช้งานก็เวลาดูก็คือยกตัวอย่างนะอันนี้สำหรับมือใหม่นะก็บางทีหาไม่เจอเนี่ยเช่นจิ้มตรงนี้ปุ๊บฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยดูข้างล่างข้างล่างเขาจะบอกว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่หน้าไหนตรงนี้ค่ะท่านอยู่ที่หน้า3แปลว่างานชิ้นเนี่ยอยู่ที่หน้า3ถ้าจิ้มปุ๊บตรงนี้ขึ้นว่า2ทับ4แปลว่าโลโก้รูปเนี่ยอยู่ที่หน้า2เวลาท่านดาวน์โหลดก็จะได้เลือกหน้าให้ถูกต้องเอาออกปุ๊บเลือกหน้าติ๊กหน้าที่จะโหลดกดเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตอนที่1 นะคะสร้างโลโก้ด้วยแคนวานะไม่ยากเลยนะคะก็เป็นตอนแรกเนาะก็ฝึกทำแบบเบื้องต้นไปก่อนนะคะสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ต้องการจะสร้างตัวตนหรือมีหน้าร้านออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะที่ท่านต้องการนะได้หมดเลยท่านก็มาฝึกออกแบบโลโก้นะคะที่มีความเป็นมืออาชีพด้วยแพลตฟอร์ม Canva แล้วเดี๋ยวเราไปติดตามตอนที่2ก็ยังเป็นแพลตฟอร์ม Canva อยู่แต่ว่าจะพาสร้างสื่อสิ่งพิมพ์แล้วนะท่านก็มีประสบการณ์จากตอนที่1ท่านก็จะสามารถใช้งานตอนที่2ได้อย่างง่ายดายในแพลตฟอร์ม Canva เทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับช่อง Digital in DNA by อาจารย์กุ้งสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน

สวัสดีท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำรายการความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้ร่วมกันโดยที่ในปีการศึกษา2518ครับภาคการศึกษาที่1นี้นะครับได้นำรายการภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ครับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่1นะครับเนื้อหาของบทเรียนในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันนะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันครับหัวข้อวันนี้นะครับคือเรื่องของการแนะนำตัวและทักทายนะครับเนื้อหาของวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับสำนวนนะครับภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการแนะนำตัวนะครับรวมไปถึงสำนวนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในการทักทายนะครับในสถานการณ์ต่างๆนะครับมาดูคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวแล้วก็การทักทายเล็กน้อยนะครับคำแรกนะครับคำว่าจิโคโชไคนะครับจิโคโชไคคำนี้นะครับมีความหมายว่าแนะนำตัวนะครับจิโคโชไคนั้นเป็นคำที่ผสมกันระหว่างคำสองคำนะครับก็คือคำว่าจิโคครับท่านผู้ชมเห็นเสียงอ่านโรมันจิที่เขียนไว้ในวงเล็บให้ใช่ไหมครับตัวสองคันจินะครับตัวที่1กับตัวที่2นั้นนะครับออกเสียงอ่านว่าจิโคนะครับคำว่าจิโคนั้นมีความหมายว่าตนเองหรือตัวเองนะครับถัดไปนะครับถ้าดูคันจิก็เป็นตัวที่3ตัวที่4นะครับเสียงอ่านนะครับที่เขียนเป็นตัวอักษรโรมันจินะครับเขียนไว้ให้ข้างล่างนะครับคันจิตัวที่3ตัวที่4นั้นนะครับรวมกันอ่านว่าโชไคครับโชไคครับเสียงโชนั้นออกเสียงยาวนะครับโชไคครับโชไคนี้จะมีความหมายว่าการแนะนำนะครับดังนั้นเมื่อเอาคำว่าจิโคกับคำว่าโชไคนะครับมาผสมกันนะครับรวมเป็น1คำนะครับคำว่าจิโคโชไคก็จะมีความหมายว่าการแนะนำตัวการแนะนำตนเองหรือการแนะนำตัวเองก็ได้นะครับจิโคโชไคดังนั้นถ้าเกิดว่านักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมนะครับได้ยินคำนี้นะครับคำว่าจิโคโชไคนะครับก็น่าจะหมายถึงนะครับผู้พูดอาจจะต้องการกำลังที่จะแนะนำตัวเองนะครับหรือไม่ก็ผู้พูดนะครับอาจจะกล่าวกับนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาหรือท่านผู้ชมนั้นแนะนำตัวเองก็เป็นไปได้นะครับคำว่าจิโคโชไคนั้นแปลว่าการแนะนำตัวนะครับอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าไอซาสึนะครับไอซาสึถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับคำนี้จะออกเสียงว่าอะอิซาสึนะครับแต่ตัวอะอินั้นเนี่ยจะออกเสียงควบกันนะครับออกเสียงเร็วนะครับก็เลยออกเสียงว่าไอออกเสียงช้าๆออกเสียงว่าอะอิซาสึครับแต่ออกเสียงเร็วนะครับไอซาสึครับไอซาสึคำนี้มีความหมายว่าการทักทายนะครับการทักทายในภาษาไทยเราก็อย่างเช่นสวัสดี

ลาก่อนสบายดีไหมกินข้าวหรือยังอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นคำทักทายในภาษาไทยเราในภาษาญี่ปุ่นนั้นจะใช้คำทักทายอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเรียนด้วยกันนะครับจิโคโชไคโตไอซาสึคำว่าโตที่อยู่ตรงกลางนั้นมีความหมายว่ากลับหรือและนะครับจิโคโชไคโตไอซาสึก็เลยมีความหมายว่าการแนะนำตัวและทักทายนะครับเป็นหัวข้อของบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปดูคำศัพท์สำนวนภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิโคโชไคกับไอซาสึนะครับขออนุญาตแนะนำวัตถุประสงค์ของการเรียนในวันนี้ด้วยกันสักหน่อยนึงนะครับหลังจากเรียนด้วยกันในวันนี้50นาทีแล้วนะครับบทเรียนนะครับก็คาดหวังว่าท่านผู้ชมนะครับนักศึกษาเนี่ยจะสามารถพูดนะครับแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆได้นะครับประโยคที่เราจะเรียนวันนี้นะครับเป็นประโยคสั้นๆนะครับไม่ยาวมากนะครับออกเสียงด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับในชั่วโมงเรียนแล้วก็ลองฝึกนะครับเปลี่ยนคำที่อยู่ในแพทเทิร์นประโยคที่นำมาฝากให้เรียนเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลของตัวเองอย่างเช่นเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองเปลี่ยนเป็นอายุของตัวเองนะครับแล้วลองฝึกพูดดูนะครับท้ายชั่วโมงนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่กำลังชมรายการอยู่ก็จะสามารถแนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่นได้นะครับอย่างง่ายๆได้นะครับวัตถุประสงค์อีกข้อนึงนะครับก็คือหลังจากชมรายการนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่านักศึกษาท่านผู้ชมนะครับจะสามารถที่จะใช้คำทักทายภาษาญี่ปุ่นครับพื้นฐานนะครับในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับคำทักทายภาษาญี่ปุ่นนั้นจริงๆแล้วมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูคำทักทายพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันครับซึ่งแบ่งออกเป็นสถานการณ์ต่างๆนะครับวันนี้แบ่งออกเป็นสถานการณ์ต่างๆให้เห็นอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้วยกันแล้วก็ลองมาออกเสียงด้วยกันนะครับวัตถุประสงค์อีกข้อนึงของหัวข้อการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นครับที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวแล้วก็ทักทายนะครับถ้าเป็นคนไทยเราวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่เราทำในขณะที่เราแนะนำตัวหรือว่าเราทักทายนะครับหลักๆแล้วก็น่าจะเป็นการยกมือไหว้ใช่ไหมครับการไหว้นะครับสำหรับคนญี่ปุ่นนั้นครับเขาใช้วิธีการไหว้หรือเปล่านะครับเวลาที่เขาแนะนำตัวหรือว่าการทักทายโดยเฉพาะการทักทายผู้อาวุโสหรือว่าบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าหรือว่ามีอายุที่มากกว่านั้นเนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีการอย่างไรนะครับธรรมเนียมปฏิบัติของเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูด้วยกันนะครับอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปถึงสำนวนแล้วก็คำศัพท์นะครับภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิโคโชไคครับการแนะนำตัวแล้วก็ไอซาสึนะครับการทักทายนั้นขออนุญาตเกริ่นนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นประตูสู่โอกาสในการทำงานในตลาดแรงงานญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นนั้นสำคัญอย่างไรนะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับก็มีสารประกอบการญี่ปุ่นนะครับมากมายนะครับที่มาลงทุนในประเทศไทยนะครับโดยทั่วไปแล้วบริษัทญี่ปุ่นนั้นเนี่ยครับในการดำเนินธุรกิจของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักครับในการทำงานนะครับในการดำเนินธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครงานการสัมภาษณ์นะครับรวมไปถึงการสื่อสารในองค์กรเนี่ยนะครับเขาก็มักที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักครับอาจจะใช้ภาษาอังกฤษปนบ้างนะครับแล้วก็อาจจะใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นเขามาตั้งโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ภาษาไทยประกอบด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในการทำงานกับหน่วยงานหรือว่าสารประกอบการญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหากเรามีความรู้นอกเหนือจากภาษาของเรานะครับภาษาท้องถิ่นของเราอย่างเช่นเราเป็นคนไทยเนี่ยภาษาท้องถิ่นของเราก็คือภาษาไทยใช่ไหมครับนอกเหนือจากความรู้ภาษาไทยความเชี่ยวชาญความทักษะต่างๆในการใช้ภาษาไทยรวมไปถึงภาษาอังกฤษที่เราเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมชั้นมัธยมแล้วเนี่ยนะครับหากเรามีความสามารถมีทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารบ้างนะครับก็จะเป็นจุดเด่นครับที่ทำให้เรานั้นเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นครับในกรณีสมมุติถ้าเกิดเราไปสัมภาษณ์งานเนี่ยนะครับเราก็จะมีความโดดเด่นกับผู้สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ท่านอื่นๆนะครับอีกทั้งนะครับการที่เราสามารถที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นได้นั้นเนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าเรานั้นเนี่ยนะครับมีความสนใจนะครับในเรื่องของภาษาแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับโดยทั่วไปแล้วบริษัทญี่ปุ่นนั้นก็มักจะมองหาเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานนะครับหรือคนที่จะมาร่วมงานกับเขาเนี่ยที่มีความสามารถนอกจากแน่นอนนอกจากความเชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆเช่นถ้าเป็นวิศวกรก็ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ใช่ไหมครับถ้าเป็นนักการตลาดก็ต้องมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขามองหาพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนอกจาก
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถทางวิชาชีพต่างๆดังที่กล่าวไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับหากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนนั้นๆเนี่ยนะครับมีสามารถในการปรับตัวเข้ากับองค์กรญี่ปุ่นสามารถทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นได้อย่างดีอย่างราบรื่นเนี่ยนะครับบริษัทญี่ปุ่นก็มีความยินดีมากกว่ามีความชื่นชมมากกว่าที่จะร่วมงานกับบุคคลเหล่านั้นนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าวัฒนธรรมของแต่ละชาตินั้นก็มีความแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเราคนไทยสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นครับภายใต้วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้นะครับสายประกอบการที่เป็นญี่ปุ่นก็มักที่จะเลือกนะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานที่เป็นคนไทยที่มีทักษะแบบนั้นมากกว่านะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของความได้เปรียบนะครับทางด้านการสมัครงานหรือว่าการทำงานแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วความรู้ทางภาษาและก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ยังเป็นตัวที่สามารถที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขขึ้นได้นะครับเนื่องจากคนเรานั้นเนี่ยนะครับก็มีความใฝ่รู้นะครับมีความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามเนี่ยมีความใฝ่รู้ความสนใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมนะครับเราเป็นคนไทยเรามีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยเนี่ยแต่ว่าเราก็มีความตื่นเต้นใช่ไหมครับเวลาที่เราเห็นวัฒนธรรมของชาติตะวันตกอย่างเช่นคนอเมริกันทำอย่างไรนะครับกินแมคโดนัลด์กิน KFC ใช่ไหมครับคนจีนครับทำอย่างไรนะครับหรือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิถีชีวิตอย่างไรนะครับเวลาเราเห็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือวัฒนธรรมของคนต่างชาติเราก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นครับอยากรู้อยากเห็นนะครับการได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆนะครับหรือว่าวัฒนธรรมต่างชาติใหม่ๆเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่กระตุ้นทำให้เรามีความรู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นอยู่ครับเพราะฉะนั้นภาษาญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่แค่โอกาสในการทำงานในตลาดแรงงานญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วภาษาญี่ปุ่นนั้นก็ยังส่งเสริมครับให้เรามีความสุขครับหลังจากที่เราได้เข้าไปสัมผัสครับเรียนรู้จากมันไม่ว่าจะเป็นในระดับที่มากหรือน้อยเท่าไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นบทนำของวันนี้นะครับที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมนักเรียนนักศึกษานะครับได้เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่นครับต่อไปเราลองไปดูครับเนื้อหาหลักครับที่เตรียมมาในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากส่วนที่1 นะครับคำทักทายนะครับพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่นนะครับขออนุญาตเริ่มจากไอซาสึก่อนครับไอซาสึที่หมายถึงคำทักทายนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงนะครับว่าคำทักทายในภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมีทั้งคำศัพท์แล้วก็สำนวนเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็แบ่งเป็นคำทักทายแล้วก็สำนวนทักทายต่างๆในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคำทักทายในชีวิตประจำวันนะครับคำทักทายในเชิงธุรกิจนะครับคำทักทายในการทำงานที่เกี่ยวกับ hospitality หรือว่าการให้บริการต่างๆครับคำทักทายมันจะมีเยอะแยะมากมายแล้วก็จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับใน50นาทีที่เรามีกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะขออนุญาตนำเสนอคำทักทายพื้นฐานนะครับที่ใช้ในสังคมญี่ปุ่นนะครับเริ่มจากสำนวนแรกนะครับโอไฮโอโกไซมัสครับโอไฮโอโกไซมัสครับลองออกเสียงดูด้วยกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เรียนอยู่ทางบ้านนะครับสำนวนนี้นะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับก็จะออกเสียงว่าโอฮะโยครับตัวโยนี่ออกเสียงยาวนะครับโอฮาโยครับตามด้วยคำว่าโกไซมะสึครับโดยที่คำว่ามะสึเนี่ยคนญี่ปุ่นมักจะออกเสียงเร็วครับออกเสียงควบรวบกันเร็วๆเลยนะครับออกเสียงว่ามัสมัสครับแต่ว่าใครจะออกเสียงว่ามัสึก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วด้วยความเร่งรีบในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็จะพูดค่อนข้างเร็วนะครับเสียง

ไซมัสครับออกเสียงเร็วๆก็เป็นโอไฮโอไซมัสครับโอไฮโอไซมัสครับมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นิดนึงตรงเสียงไซครับที่ตัวอักษรโรมันจีสะกดด้วยตัว Z ตัว A ตัว I ในภาษาอังกฤษในที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้จะออกเสียงว่าไซครับไซครับมีการบี้เสียงครับในลำคอให้เส้นเสียงสั่นนิดหน่อยนะครับทำให้เกิดเป็นเสียงขุ่นครับไซไซโอไฮโอไซมัสครับสำนวนนี้นะครับมีความหมายว่าสวัสดีตอนเช้านะครับเป็นสำนวนที่อยู่ในระดับสุภาพนะครับเวลาที่เราเจอกับบุคคลที่เราไม่สนิทสนมคุ้นเคยด้วยนะครับหรือว่าบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่นะครับผู้อาวุโสหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเราเนี่ยนะครับเราก็จะใช้สำนวนสุภาพนี้นะครับในการกล่าวทักทายครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับลองออกเสียงฝึกออกเสียงดูนะครับโอไฮโอไซมัสครับโอไฮโอไซมัสครับบางครั้งนะครับหลายคนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อาจจะดูการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับหรือว่าอาจจะดูซีรีส์ญี่ปุ่นที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับอาจจะไม่รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าก็ดูภาพเคลื่อนไหวแล้วก็รู้เรื่องในระดับหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคนญี่ปุ่นตัวละครในการ์ตูนหรือว่าในซีรีส์ญี่ปุ่นออกเสียงโอไฮโอเฉยๆนะครับวันนี้เราเรียนโอไฮโอโกไซมัสนะครับซึ่งเป็นสำนวนที่มีความสุภาพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราพูดกับเพื่อนนะครับคนญี่ปุ่นพูดกับเพื่อนหรือว่ากับสมาชิกในครอบครัวที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยเนี่ยก็ไม่ได้ใช้สำนวนที่สุภาพแบบนี้นะครับเขาก็จะพูดเพียงแค่โอไฮโอนะครับไม่มีคำว่าโกไซมัสข้างหลังนะครับโอไฮโอเฉยๆนั้นนะครับก็มีความหมายว่าสวัสดีตอนเช้าเหมือนกันครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นสำนวนที่เป็นสำนวนที่มีแค่ครึ่งเดียวไม่มีคำว่าโกไซมัสตามหลังมาเนี่ยนะครับสำนวนนี้ก็เลยอยู่ในระดับที่ไม่ได้สุภาพมากนักเป็นสำนวนที่อยู่ในระดับธรรมดาที่ใช้กับบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคยกันนะครับดังนั้นวิธีการเลือกใช้นะครับสำนวนสวัสดีตอนเช้าในภาษาญี่ปุ่นนั้นนะครับเราอาจจะต้องพิจารณาคู่สนทนานะครับหรือว่าบุคคลที่เราจะกล่าวทักทายด้วยก่อนนะครับว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่อยู่ในระดับไหนนะครับถ้าเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับที่เราต้องการใช้สำนวนนะครับที่มีความสุภาพมากอาทิเช่นครับหัวหน้าครับรุ่นพี่ที่ทำงานครับครูภาษาญี่ปุ่นของเรานะครับหรือว่าบุคคลอื่นๆนะครับที่เราไม่รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยนะครับเราก็ควรจะใช้สำนวนที่สุภาพมากๆนะครับก็คือพูดเต็มรูปแบบไปเลยโอไฮโอโกไซมัสครับโอไฮโอโกไซมัสแต่ถ้าเกิดว่าเราคู่สนทนาของเราเป็นเพื่อนสนิทนะครับเป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นเพื่อนที่เรารู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีนะครับเราก็อาจจะใช้สำนวนที่พูดว่าโอไฮโอนะครับที่แปลว่าสวัสดีตอนเช้าที่อยู่ในระดับธรรมดานะครับก็จะเหมาะสมครับลองออกเสียงดูอีกครั้งนะครับก่อนที่จะไปสำนวนต่อไปกรณีที่ต้องการจะพูดอย่างสุภาพนะครับโอไฮโอโกไซมัสโอไฮโอโกไซมัสกรณีที่ต้องการจะพูดกับเพื่อนนะครับพูดในภาษาระดับธรรมดาโอไฮโอโอไฮโอครับต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นสำนวนที่ใช้ในเวลาเช้านะครับในช่วงเช้านะครับแต่พอกลางวันนะครับก็จะเปลี่ยนสำนวนพูดนะครับการทักทายไปนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนึงในภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาไทยเรานั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันหรือว่าเย็นครับหรือกลางคืนครับเราก็จะใช้คำเดียวกันใช่ไหมครับก็คือคำว่าสวัสดีครับแต่ในภาษาญี่ปุ่นนั้นจะมีหลายคำนะครับที่มีความหมายว่าสวัสดีนะครับถูกเลือกใช้นะครับแบ่งใช้นะครับตามสถานการณ์ตามเวลานะครับช่วงเวลาของวันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงเวลาเช้าก็ใช้โอไฮโอโกไซมัสเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่พอเป็นกลางวันเป็นช่วงบ่ายๆเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะใช้สำนวนนี้นะครับสำนวนนี้ออกเสียงว่าโคนิจิวะครับโคนิจิวะออกเสียงช้าๆๆๆนะครับจะออกเสียงว่าโคอึครับโคกับอึเนี่ยนะครับออกเสียงรวมกันก็เป็นคนครับคนนิจิครับโรมันจิตัว

CHI ตัวนั้นนะครับออกเสียงว่าจิจิครับแล้วก็ WA ก็วะนะครับคนิจิวะคนิจิวะครับตัวคนนี้ออกเสียงยาวนิดนึงนะครับคนิจิวะคนิจิวะครับสำนวนนี้ก็จะมีความหมายว่าสวัสดีตอนกลางวันครับต่อไปนะครับถ้าเป็นเวลาเย็นครับช่วงเวลาเย็นก็จะใช้สำนวนนี้ครับคมบังวะคมบังวะครับสำนวนนี้นะครับถ้าพิจารณาเสียงช้าๆชัดๆด้วยกันนะครับเสียงแรกก็จะเป็นเสียงโคอึครับคล้ายๆกับคนนิจิวะเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับโคอึครับออกเสียงรวมกันเร็วๆนะครับออกเสียงว่าคมคมตัวต่อไปนะครับบะอึครับโรมันจีตัว N นั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงตัวนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอึนะครับบะกับอึออกเสียงว่าบังครับบังแล้วก็สุดท้ายนะครับวะคมบังวะครับตรงคนนี้ออกเสียงยาวนิดนึงนะครับคนและตัวบังก็ออกเสียงยาวด้วยนะครับบังคมบังวะสำนวนนี้มีความหมายว่าสวัสดีตอนเย็นนะครับเป็นสำนวนที่ใช้กล่าวทักทายนะครับในช่วงเวลาค่ำๆเย็นๆค่ำๆนะครับคมบังวะครับคมบังวะครับมี3อันแล้วนะครับช่วงเช้านะครับจำได้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งนะครับโอไฮโอไซมัสโอไฮโอไซมัสหรือถ้าเกิดว่าจะพูดกับเพื่อนนะครับกับคนสนิทก็โอไฮโอโอไฮโอสวัสดีตอนกลางวันนะครับคนนิชิวะคนนิชิวะตัวคนออกเสียงยาวนิดนึงนะครับคนนิชิวะถ้าเกิดสถานการณ์เป็นตอนเย็นนะครับคนญี่ปุ่นก็จะกล่าวทักทายว่าคมบังวะคมบังวะครับทั้งตัวคมทั้งตัวบังนะครับออกเสียงยาวนะครับส่วนว่านั้นออกเสียงสั้นนะครับคมบังวะโอเคนะครับถัดไปนะครับสำนวนที่ใช้ทักทายนะครับก่อนเข้านอนนะครับก่อนเข้านอนคนไทยเรานะครับก็จะใช้สำนวนราตรีสวัสดิ์ครับสำหรับภาษาญี่ปุ่นนั้นนะครับคนญี่ปุ่นนั้นเขาจะใช้สำนวนโอยาสุมินาไซครับโอยาสุมินาไซค่อยๆพิจารณาเสียงทีละเสียงช้าๆด้วยกันนะครับโอยาสุมินาซาอีครับข้างหลังนะครับซากับอีนะครับคนญี่ปุ่นเสียงเร็วนะครับไซไซครับแต่ว่าลากยาวนิดหนึ่งครับโอยาสุมินาไซโอยาสุมินาไซครับโอยาสุมินาไซครับสำนวนนี้มีความหมายว่าราตรีสวัสดิ์นะครับราตรีสวัสดิ์ทีนี้สำนวนนี้เนี่ยใช้ตอนไหนนะครับแน่นอนนะครับใช้ตอนก่อนที่จะนอนนะครับแต่ว่าคำว่าก่อนจะนอนเนี่ยนะครับไม่ได้กำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนนะครับอาจจะเป็นอยู่บนเตียงแล้วนะครับกำลังจะเอนตัวลงไปนอนแล้วนะครับสถานการณ์แบบนี้ก็ใช้ได้นะครับโอยาซูมินาไซครับพิมพ์ไลน์คุยกับเพื่อนอยู่นะครับแล้วก็ไม่ไหวละง่วงแล้วนะครับก็พิมพ์ไปโอยาซูมินาไซครับแล้วก็นอนนะครับก็ได้นะครับหรือกรณีที่นะครับเลิกงานนะครับคนญี่ปุ่นนั้นทำงานเลิกดึกครับแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมของการดื่มสังสรรค์นะครับหลังเลิกงานด้วยนะครับทุกวันเลยนะครับทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับพอทำงานเสร็จแล้วเครียดๆเนี่ยนะครับก็ต้องไปผ่อนคลายนะครับไปรับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็อาจจะมีการดื่มกันนะครับตอนที่ดื่มเสร็จแล้วรับประทานอาหารเสร็จแล้วแล้วกำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านเนี่ยนะครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วก็ต้องเข้านอนนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ออกจากร้านอาหารมาหรือออกจากอิซากายะร้านเหล้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็กำลังจะแยกจากกันเนี่ยนะครับบางครั้งคนญี่ปุ่นก็จะกล่าวครับโอยาซูมินาไซครับไปได้เลยนะครับก็คือโอเคนอนหลับฝันดีนะราตรีสวัสดิ์นะครับ
คือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ายังไงซะกลับบ้านก็ต้องนอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็กล่าวราตรีสวัสดิ์ตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยเนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการใช้คำว่าโอยาสุมินาไซที่มีความหมายว่าราตรีสวัสดิ์นั้นไม่ได้กำหนดระยะเวลานะครับที่ชัดเจนว่าพูดแล้วต้องนอนเลยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนเลยนะครับกำลังจะนอนแล้วจริงๆเนี่ยนะครับก็กล่าวได้นะครับหรือในขณะที่หมดวันนะครับแล้วกำลังจะแยกย้ายจากกันไปเนี่ยก็สามารถใช้คำนี้เป็นคำทักทายนะครับกล่าวลากันนะครับบอกราตรีสวัสดิ์กันก็ได้นะครับโอยาสุมินาไซนะครับต่อไปนะครับหลายคนเคยได้ยินครับสำนวนนี้นะครับในการ์ตูนก็เห็นบ่อยๆนะครับในซีรีส์ครับญี่ปุ่นก็ได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับสำนวนนี้มีความหมายว่าลาก่อนนะครับสโยนาระครับสโยนาระสำนวนนี้นะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆครับสโยอุนาระครับพิจารณาเสียงตรงโยกับอุนะครับโรมันจีที่เขียนเป็นตัว YOU นะครับ YO นั่นออกเสียงว่าโยนะครับแล้วก็อุตรงโยอุตรงนี้นะครับคนญี่ปุ่นจะมักจะออกเสียงควบออกเสียงรวบครับออกเสียงยาวนะครับไซโยนาระครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆจะเป็นไซโยอุนาระครับแต่ออกเสียงรวบครับออกเสียงยาวไปก็จะออกเสียงว่าไซโยนาระสำนวนนี้มีความหมายว่าลาก่อนครับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับลองฝึกออกเสียงดูนะครับไซโยนาระครับลาก่อนนะครับทีนี้บางครั้งนะครับในการ์ตูนหรือว่าในซีรีส์เนี่ยเราจะได้ยินออกเสียงสั้นครับไซโยนาระครับไซโยนาระครับไม่ได้ออกเสียงไซโยนาระเหมือนกับที่เรียนกันไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการกล่อนเสียงนะครับในภาษาญี่ปุ่นครับไม่ใช่แค่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีการเสียงภาษาไทยเราจริงๆแล้วถ้านักเรียนนักศึกษาลองพิจารณาดูก็จะพบว่ามันมีการกล่อนเสียงเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่นเราพูดคำว่าสวัสดีเนี่ยนะครับนักเรียนหลายคนนักศึกษาหลายคนก็พูดหวัดดีเฉยๆใช่ไหมครับบางคนดีด้วยซ้ำดีเฉยๆด้วยซ้ำไปครับอันนี้เป็นเรื่องของการกล่อนเสียงคือรูปคำเดิมเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นคำที่ค่อนข้างจะยาวหรือว่าต้องออกเสียงครับที่ค่อนข้างจะยาวนะครับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยด้วยความเร่งรีบหรือด้วยความอะไรต่างๆนะครับเราก็เลยก่อนเสียงมันออกเสียงง่ายทำให้ออกเสียงง่ายขึ้นครับในภาษาญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันเรื่องของการออกก่อนเสียงเนี่ยนะครับอย่างเช่นสำนวนเนี้ยนะครับสโยนาระเนี่ยนะครับบางทีเราก็จะได้ยินคนญี่ปุ่นออกเสียงเป็นสโยนาระครับและคนต่างชาติเนี่ยนะครับก็ออกเสียงสโยนาระเนี่ยนะครับบ่อยๆได้ยินบ่อยๆเลยนะครับแต่ที่ถูกต้องแล้วก็ต้องออกเสียงยาวนะครับสโยนาระครับสำนวนต่อไปนะครับจาเนะมาตาเนะครับจาเนะมาตาเนะครับสำนวนจาเนะนะครับอันนี้มี2อันนะครับสแลชตรงกลางนั้นแปลว่าหรือนะครับให้เลือกใช้นะครับอันแรกนะครับจาเนะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับโรมันจีตัว J กับตัว A ตัวแรกเนี่ยนะครับจะออกเสียงสั้นว่าจะครับแล้วมี A ตัวหนึ่งข้างหลังเนี่ยนะครับออกเสียงถ้าออกเสียงช้าๆจะเป็นจะอะแต่ว่าคนญี่ปุ่นไม่ได้ออกเสียงช้าๆแบบนั้นนะครับเขาจะออกเสียงรวบยาวไปเลยจ้าจ้าครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเนะครับเนะเสียงสั้นนะครับสองคำนี้มารวมกันนะครับเป็นสำนวนพูดหนึ่งสำนวนออกเสียงว่าจาเนะครับจาเนะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายเดียวกันเลยนะครับก็คือมาตาเนะครับมาตาเนะนะครับเลือกใช้นะครับจะใช้จาเนะหรือมาตาเนะก็ได้นะครับแต่ว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนที่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับดังนั้นสำนวนนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรใช้กับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเราครับมีความหมายว่าเราพบกันใหม่นะไว้เจอกันนะครับให้ความหมายที่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นใช้กับเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่คุ้นเคยเท่านั้นนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวกันครับแล้วก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านครับแล้วเจอกันนะคนไทยเราก็จะพูดแบบนี้แต่คนญี่ปุ่นจะพูดจ้าเนะมาต้าเนะครับ
ครับหรือบางทีเราได้ยินจินจังพูดใช่ไหมครับมาตานี้บายบายครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นในกรณีที่เราเจอ

ใครเป็นครั้งแรกครับในกรณีที่เราเจอใครเป็นครั้งแรกนะครับสำนวนทักทายนะครับที่ใช้ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับพบใครคนใดคนหนึ่งเป็นครั้งแรกนะครับคนไทยเราครับก็มักจะพูดว่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับครับเป็นสำนวนที่ใช้ครับเวลาที่เราเจอกับใครสักคนหนึ่งเป็นครั้งแรกนะครับในภาษาญี่ปุ่นครับสถานการณ์แบบนี้ก็จะใช้คำว่าはじめまして はじめまして นะครับออกเสียงช้าๆก็จะเป็นはじめましてครับはじめましてはじめましてครับยินดีที่ได้รู้จักครับเป็นสำนวนที่ใช้นะครับเมื่อพบใครคนใดคนหนึ่งเป็นครั้งแรกครับทีนี้สำนวนนี้นะครับมีข้อระมัดระวังครับอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือเป็นสำนวนที่ใช้เมื่อพบใครคนใดคนหนึ่งเป็นครั้งแรกนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเคยพบกับเขามาแล้วครับเราก็จะไม่ใช้สำนวนนี้ครับเราก็จะไม่ใช้สำนวนนี้ทักทายครับกรณีที่เจอใครเป็นครั้งแรกนะครับถ้าเราเจอตอนเช้าเราอาจจะพูดโอไฮโอโกไซมาสสวัสดีครับฮาจิเมมาสเตยินดีที่รู้จักครับแล้วก็แนะนำตัวเราเองไปใช่ไหมครับถ้าเจอกันเป็นครั้งแรกจะใช้สำนวนนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดเจอกันเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แล้วไม่ใช้สำนวนนี้ครับไม่ใช้สำนวนนี้ทีนี้บางครั้งเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในชีวิตประจำวันนะครับรวมไปถึงในโดยเฉพาะในโลกธุรกิจเนี่ยนะครับเราเจอคนเยอะมากนะครับดังนั้นเวลาที่เราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับบางครั้งเราอาจจะลืมนะครับแล้วพอเราลืมเนี่ยแล้วเราไปเจอเขาใหม่แล้วเราไปกล่าวสำนวนนี้เนี่ยนะครับยินดีที่รู้จักครับครับมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราลืมเขาอ่ะนะครับอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับก็เคยเจอกันแล้วอ่ะนะครับทำไมถึงมาพูดฮาจิเมมาสเตะกับเราอีกล่ะนะครับแต่ว่าเขาจำเราไม่ได้สินะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็จะสร้างความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักสำหรับคู่สนทนานะครับดังนั้นการทำความรู้จักกับคนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับคนไทยเราไม่ค่อยจะพูดสำนวนนี้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดแต่ว่าที่ในสังคมญี่ปุ่นนะสำนวนนี้เป็นสำนวนแพทเทิร์นที่ใช้กันเป็นประจำนะครับในกรณีที่เจอกับใครคนใดคนหนึ่งเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นกรณีที่เราเจอใครสักคนนึงไม่ใช่ครั้งแรกเป็นครั้งที่2ครั้งที่3แต่เราลืมเข้าไปแล้วนะครับแล้วเราไปกล่าวอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแบบนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ดังนั้น เวลาทำความรู้จักคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะต้องจดจำนะครับพยายามที่จะจดจำใบหน้าแล้วก็จดจำว่าเราเคยเจอเขามาแล้วนะครับชื่ออะไรนะครับเคยเจอที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับในสังคมญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นนั้นเขาจะก็พยายามที่จะจำครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับคือ เจอกันครั้งเป็นครั้งที่2แล้วนะครับแต่จำเขาไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนั้นนะครับสำนวนนี้นะครับลองออกเสียงด้วยกันอีกสักครั้งนึงนะครับはじめましてはじめましてครับต่อไปนะครับสำนวนต่อไปนะครับเป็นสำนวนที่ใช้นะครับในกรณีที่ต้องการจะฝากเนื้อฝากตัวนะครับเวลาที่เราเจอกับใครเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เราพิจารณาเห็นแล้วว่าบุคคลคนนี้นะครับเป็นคนที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกค้าของเราครับเราคาดหวังว่าเขาจะกลับมาใช้บริการของเราในครั้งต่อๆไปใช่ไหมครับอาจารย์ของเรานะครับเวลาเราไปเรียนหนังสือที่ญี่ปุ่นนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาเราเนี่ยนะครับเราต้องฝากเนื้อฝากตัวเขาแน่นอนเพราะว่าเราต้องพึ่งพาเขาไปตลอด4ปีนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่ไปเจอใครนะครับเป็นครั้งแรกครับหรือจะไม่ครั้งแรกก็ตามนะครับเอาเริ่มจากสถานการณ์แรกก่อนคือตอนที่เจอกันเป็นครั้งแรกเนี่ยครับแล้วเราพิจารณาเห็นแล้วว่าคนคนนี้เราจะต้องพึ่งพาอาศัยในอนาคตแน่นอนนะครับคนญี่ปุ่นก็จะใช้สำนวนนี้นะครับในการกล่าวทักทายเพื่อเป็นการฝากเนื้อฝากตัวนะครับก็คือよろしくお願いしますよろしくお願いしますออกเสียงช้าๆนะครับよろしくคือโยโรชิคุครับอันนี้เป็นหนึ่งคำนะครับอีกคำหนึ่งโอเนกะอีตรงกะอีเนี่ยคนญี่ปุ่นออกเสียงรวบยาวนะครับไกไกโอเนไก

ชิมะสึมะสึคนญี่ปุ่นก็ออกเสียงรวบยาวเหมือนกันนะครับมัสโอเนกายชิมัสครับรวมกันนะครับสองคำโยโรโอเนกายชิมัสโยโรชิคุโอเนกายชิมัสครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครับใช้สำหรับทักทายนะครับฝากเนื้อฝากตัวกับบุคคลที่เรามีความประสงค์นะครับที่จะขอความกรุณานะครับหรือว่าพึ่งพาอาศัยต่อไปนะครับทีนี้สำนวนนี้เนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ในสถานการณ์ที่เจอกันเป็นครั้งแรกก็ได้นะครับกรณีที่เราเจอกับใครคนใดคนหนึ่งมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยนะครับเรามีเรื่องมารบกวนเขาอะนะครับแล้วเราก็อยากจะขอความกรุณาเขาอะนะครับอยากจะให้เขาช่วยเราอะนะครับเวลาที่เราขอความกรุณาเขานะครับปรึกษาหารือเขาขอความช่วยเหลือเขาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะใช้สำนวนนี้นะครับทิ้งท้ายไว้ก็ได้โยโรชิคุโอเนไรชิมัสครับขอความกรุณาด้วยนะครับช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใช้ในกรณีที่เจอกันเป็นครั้งแรกนะครับแล้วจะขอความช่วยเหลือต่อไปในอนาคตหรือว่าจะใช้ในกรณีที่เจอกันมาแล้วหลายครั้งนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีเรื่องที่จะมาขอร้องมารบกวนนะครับก็เลยรบกวนนะครับขอร้องไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทักทายด้วยสำนวนนี้ทิ้งท้ายไปนะครับสำนวนต่อไปนะครับอาริกาโตะโกไซมัสอาริกาโตะโกไซมัสออกเสียงช้าๆว่าอาริกาโตะอุตรงโตะอุออกเสียงรวบยาวครับโตะอาริกาโตะครับโกซาอีตรงซาอีออกเสียงรวบยาวเหมือนกันนะครับไซโกไซสะกดด้วยโรมันจิตัวแซดแบบนี้นะครับก็บี้เสียงในลำคอนิดนึงนะครับทำให้เส้นเสียงสั่นเป็นเสียงขุ่นนะครับโกไซโกไซมัสออกเสียงรวบยาวมัสนะครับโกไซมัสโกไซมัสอาริกาโตโกไซมัสแปลว่าขอบคุณครับหรือขอบคุณค่ะก็ได้นะครับเป็นสำนวนขอบคุณอย่างสุภาพนะครับใช้กล่าวทักทายในสถานการณ์ที่ต้องการขอบคุณครับแบบสุภาพครับทีนี้หลายคนเคยดูการ์ตูนเคยดูซีรีส์อาจจะได้ยินแค่อาริกาโตะครับไม่มีคำว่าโกไซมัสนะครับถ้าไม่มีโกไซมัสจะเหมือนกับโอไฮโอโกไซมัสที่เราเรียนไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงเลยนะครับโอไฮโอโกไซมัสแปลว่าสวัสดีตอนเช้าเป็นสำนวนสุภาพนะครับถ้าพูดโอไฮโอเฉยๆนะครับแปลว่าสวัสดีตอนเช้าเหมือนกันแต่ว่าระดับความสุภาพจะลดลงมานะครับเหลือเพียงแค่ระดับธรรมดาใช้สำหรับพูดกับเพื่อนกับคนสนิทกับคนคุ้นเคยนะครับอาริกาโตะโกไซมัสก็เช่นเดียวกันถ้ามีโกไซมัสเป็นสำนวนขอบคุณที่มีความหมายสุภาพใช้กับผู้ใหญ่นะครับใช้กับบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าแต่ถ้าเกิดไม่มีโกไซมัสอาริกาโตะก็จะเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าขอบคุณแต่ว่าอยู่ในระดับธรรมดาครับใช้กับเพื่อนสนิทใช้กับคนคุ้นเคยได้นะครับอาริกาโตะเฉยๆอยู่นะครับจะใช้กับเพื่อนสนิทใช้กับคนคุ้นเคยนะครับต่อไปซูมิมาเซนซูมิมาเซนครับซูมิมาเซนนะครับตรงเซนเนี่ยออกเสียงรวมกันครับยาวเซนซูมิมาเซนครับคำนี้มีความหมายว่าขอโทษครับขอโทษซึ่งมีความหมายว่าขอโทษนะครับทั้งกรณีที่รู้สึกเสียใจนะครับกับความผิดพลาดที่ทำไปนะครับ I'm sorry ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับขอโทษใช้คำว่าซูมิมาเซนครับรวมไปถึงนะครับเวลาที่เราจะเกริ่นนะครับเรียกใครสักคนหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า excuse me นะครับขอโทษขอโทษนะครับเรียกใครคนใดคนหนึ่งนะครับภาษาญี่ปุ่นก็ใช้สำนวนนี้เหมือนกันซูมิมาเซนครับเพราะฉะนั้นซูมิมาเซนนั้นเป็นสำนวนที่ใช้ที่มีความหมายว่าขอโทษนะครับใช้ได้ในหลายกรณีเลยนะครับทั้งแสดงความเสียใจทั้งใช้สำหรับเรียกใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยซูมิมาเซนนะครับยังมีความหมายนะครับในกรณีต่างๆมากมายอย่างเช่นในกรณีที่ขอตัวนะครับคุยกันอยู่แล้วจะขอตัวไปทำธุระส่วนตัวนะครับซูมิมาเซนแล้วก็ค่อยเดินจากไปจากคู่สนทนาก็ได้นะครับรวมไปถึงซูมิมาเซนที่มีความหมายว่าขอบคุณก็เป็นไปได้นะครับตะกี้เราเรียนคำว่าขอบคุณอาริกาโตะโกไซมัส

ริกาโต้ไปนะครับแต่ว่าซูมิมาเซนนั้นก็แปลว่าขอบคุณได้เหมือนกันนอกจากจะแปลว่าขอโทษแล้วนะครับแต่เป็นการขอบคุณที่แฝงความรู้สึกขอโทษนะครับคือเป็นการขอบคุณที่เรารู้สึกว่าเราไปรบกวนคนอื่นเขาอย่างเช่นในรูปภาพที่เห็นอยู่ในสไลด์นะครับผู้ชายคนนั้นทำกระเป๋าตังค์ตกนะครับแล้วก็มีผู้หญิงเก็บกระเป๋าตังค์ให้นะครับกรณีแบบนี้เรารู้สึกโอ้ขอบคุณในน้ำใจของเขาจริงๆใช่ไหมครับมันไม่ใช่ธุระเขาเลยแต่เขาอุตส่าห์หยิบเรียกเราแล้วก็คือเราแต่เราก็มีความรู้สึกเสียใจที่ไปรบกวนเขาด้วยกรณีที่เรารู้สึกขอบคุณแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจลักษณะแบบนี้คนญี่ปุ่นเขาก็จะเลือกใช้ครับคำว่าซูมิมาเซนมากกว่าคำว่าอาริกาโตไซมัสครับอาริกาโตไซมัสจะเป็นการขอบคุณแบบที่ขอบคุณจริงๆเลยนะครับไม่ได้มีความรู้สึกเสียอกเสียใจอะไรปะปนอยู่ด้วยนะครับแต่ซูมิมาเซนนั้นแปลว่าขอบคุณครับพร้อมๆกับแสดงความรู้สึกเสียใจได้ด้วยนะครับแต่ไปดูส่วนที่2นะครับในการแนะนำตัวนะครับมีแพทเทิร์นที่จะใช้แนะนำตัวอยู่ 2-3 อันนะครับที่นำมาฝากให้ท่านผู้ชมเรียนกันนะครับแพทเทิร์นแรกนะครับวาตาชิวะเดสครับวาตาชิวะเดสสำนวนนี้จะมีความหมายรูปประโยคนี้นะครับจะมีความหมายว่าผมชื่อจุดๆๆฉันชื่อจุดๆๆชื่ออะไรนะครับให้เราเอาชื่อของเรานะครับไปวางไว้ในบริเวณที่ลูกศรชี้ลงไปนะครับอย่างเช่นกรณีชื่อเสกสรรนะครับวาตาชิวะเสกสรรเดสประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าผมชื่อเสกสรรครับครับเอาชื่อของเรานะครับไปวางไว้ข้างหลังวะหรือข้างหน้าเดสตรงนั้นนะครับวาตาชิวะเสกสรรเดสวาตาชิวะสมศักดิ์เดสวาตาชิวะสุมารีเดสเป็นต้นนะครับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมทางบ้านลองฝึกออกเสียงดูนะครับใส่ชื่อตัวเองลงไปครับข้างหน้าข้างหลังวะข้างหน้าเดสนะครับถัดไปก่อนนะครับสำนวนต่อไปนะครับคาราคิมาชิตะคาราคิมาชิตะครับรูปประโยคนี้นะครับมีความหมายว่ามาจากครับบอกสถานที่ที่เราจากมาหรือว่าบอกสถานที่นะครับหรือหน่วยงานหรือว่าสังกัดที่เรามาก็ได้นะครับให้เราเอาคำบอกสถานที่หรือคำบอกหน่วยงานชื่อหน่วยงานเนี่ยนะครับไปวางไว้ข้างหน้าคำว่าคาระครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราจะบอกว่าเรามาจากสถานที่มาจากประเทศไทยครับเราก็เอาคำว่าไทยครับประเทศไทยในภาษาไทยพูดว่าไทยครับไปวางไว้ข้างหน้าคาระคิมาชิตะไทยคาราคิมาชิตะไทยคาราคิมาชิตะครับท่านนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครับรัตนโกสินทร์นักศึกษาก็เอาชื่อมหาวิทยาลัยไปวางไว้ข้างหน้าครับ RMUTR คาราคิมาชิตะครับ RMUTR คาราคิมาชิตะIMUTR ครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับเอาชื่อจังหวัดครับภูมิลำเนาครับไปวางไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับอย่างเช่นนักศึกษาเป็นคนจังหวัดภูเก็ตครับภูเก็ตโตคาราคิมาชิตะภูเก็ตโตคาราคิมาชิตะผมมาจากภูเก็ตครับครับต่อไปนะครับสำนวนที่ใช้บอกอายุนะครับไซเดสไซเดสครับผมอายุจุดๆๆๆครับอายุเท่าไหร่นะครับเอาตัวเลขไปวางไว้ข้างหน้าไซเดสครับเกี่ยวกับตัวเลขนั้นนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อไปนะครับจะนำความรู้เกี่ยวกับตัวเลขภาษาญี่ปุ่นมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนกันนะครับลองจำสำนวนนี้ไว้ก่อนนะครับบอกอายุนะครับไซเดสเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของที่ไหนนะครับเวลาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วก็ถูกถามว่าเป็นมาทำอะไรมาทำงานหรอเป็นพนักงานที่ไหนหรอนะครับเราก็ใช้สำนวนนี้พูดนะครับ no jugyo in des no jugyo in des ครับเอาสังกัดของเรานะครับไปวางไว้หน้าคำว่า no นะครับอย่างเช่น RMUTR no jugyo in des ผมเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับครับเอาชื่อมหาลัยไปวางไว้ข้างหน้านะครับใช้ตัวย่อก็ได้ครับ RMUTR no jugyo in des ครับเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทโตโยต้านะครับโตโยต้าโนจูเกียวอินเดสโตโยต้าโนจูเกียวอินเดสก็ได้ครับสำนวนที่ใช้บอกงานอดิเรกครับ

趣味はです趣味はです yep. งานอดิเรกผมคือนะครับคืออะไรนะครับเอาคำนามนะครับที่สามารถบอกถึงงานอดิเรกครับไปวางไว้ข้างหน้าคำว่าですนะครับข้างหลังว่าข้างหน้าですนะครับยกตัวอย่างเช่น趣味は漫画ですครับ趣味は漫画ですคำว่า漫画แปลว่าการ์ตูนนะครับงานอดิเรกของผมคือการ์ตูนครับครับ趣味は movie です趣味は movie ですงานอดิเรกของผมคือภาพยนตร์ครับก็ได้ครับหรืออาจจะใส่กีฬาลงไปก็ได้ครับ趣味はฟุตบอลです趣味はฟุตบอลですครับงานอดิเรกของผมคือฟุตบอลครับครับเอาคำที่ใช้บอกงานอดิเรกของเรานะครับลงไปวางไว้ข้างหน้าข้างหลังวะข้างหน้าですนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการแนะนำตัวอย่างง่ายๆนะครับซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะใช้สำนวนต่างๆเหล่านี้นะครับในการทบทวนด้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเรื่องของการแนะนำตัวนะครับรวมไปถึงการทักทายนะครับมีสำนวนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งไม่ยาวมากเกินไปนักนะครับหวังว่านักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมที่ชมรายการในวันนี้นะครับจะสามารถออกเสียงนะครับแล้วก็ฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นครับต้องขอลาไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป

0: ชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำของงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้เจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถ

ติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศนะครับโดยในภาคการศึกษาที่1 2567นี้นะครับนำเสนอรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิโฮงนิวสเดมานาบุยาซาชินิโฮงโกโตชาไคโนริไคนะครับโดยที่รายการนี้นะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับที่จะมีเนื้อหานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนนะครับตลอดภาคการศึกษานี้จำนวน9ตอนนะครับวันนี้จะนำเสนอเป็นตอนแรกนะครับคือตอนที่1ข่าวอาชญากรรมการหลอกลวงให้โอนเงินในสังคมญี่ปุ่นนะครับเนื้อหาของรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับสำหรับภาคการศึกษาที่1 2000ปีการศึกษา2567เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ครับท้าวจักรวรรดิราชมงคลการวิชาบัตรนะครับซึ่งใส่ในภาคการเสนอในภาคการข่าวที่ครับครับเรื่องทราบถึงสังคมญี่ปุ่นราวช่วงสถานการณ์ต่างๆของสังคมญี่ปุ่นครับในช่วงปี2566-2567เนี้ยนะครับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ก็จะเป็นการศึกษานะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับจากข่าวไปพร้อมๆกับการเรียนรู้จากครับทำความเข้าใจสภาพสังคมของคนญี่ปุ่นรวมถึงทัศนคติของคนญี่ปุ่นนะครับที่สะท้อนออกมาจากเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่1 นะครับเกี่ยวกับเรื่องของข่าวอาชญากรรมซึ่งให้โอนนี่นะครับในสังคมไทยเราก็มีมากนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราเท่านั้นนะครับประเทศอื่นๆเขาก็โดนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีปัญหามากเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูนะครับว่าถ้าเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมการหลอกลวงให้โอนเงินเนี่ยนะครับเราจะเจอคำศัพท์อะไรบ้างนะครับในทั้งในภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับข่าวนะครับที่นำมาเรียบเรียงนะครับเพื่อเป็นเพื่อเรียนรู้ด้วยกันนะครับในรายวิชานี้นะครับข่าวทั้งหมดนะครับได้นำมาจากเว็บไซต์นะครับของ NHK นะครับ

ซึ่งเป็นเว็บไซต์ออนไลน์นะครับที่นำเสนอข่าวนะครับของสังคมญี่ปุ่นรวมถึงข่าวภูมิภาคญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ข่าวต่างประเทศนะครับแล้วก็ข่าวหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวกีฬานะครับข่าวเศรษฐกิจการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับเนื้อหาของข่าวที่นำมาเสนอในรายวิชาเนี่ยนะครับก็จะมาจากเว็บไซต์นี้นะครับโดยที่เว็บไซต์ข่าวของ NHK เนี่ยนะครับก็จะมีข้อดีอยู่อย่างนึงนะครับก็คือก็จะมีในส่วนที่เป็นข่าวทั่วๆไปนะครับที่คนญี่ปุ่นอ่านกันนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ข่าวของ NHK นะครับแต่ว่าข้อดีของเว็บไซต์ของ NHK ข่าวของ NHK เนี่ยนะครับมันมีตรงที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับก็คือในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยครับจะมีส่วนที่มันเป็น News Web Easy นะครับมันคืออะไรมันก็คือเป็นส่วนนะครับที่นำเสนอข่าวเช่นเดียวกันแต่ว่าเนื้อหาของข่าวที่นำเสนอในส่วนของ News Web Easy เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาข่าวที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมญี่ปุ่นแต่ว่าถูกปรับภาษานะครับญี่ปุ่นที่ใช้ในการนำเสนอเนี่ยให้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้คนต่างชาติเนี่ยนะครับที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะอ่านข่าวติดตามข่าวได้อย่างเข้าใจนะครับแล้วก็ทันเหตุการณ์เสมือนเป็นคนญี่ปุ่นเลยแต่ว่าไม่ต้องอ่านภาษาญี่ปุ่นยากๆเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับมีส่วนที่มันเป็นข่าวง่ายนะครับข่าวที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆเนี่ยให้อ่านด้วยรวมไปถึงประโยชน์อีกอันนึงก็คือเพื่อที่จะให้สำหรับเด็กนะครับชั้นประถมนะครับชั้นมัธยมที่ยังอ่านภาษาญี่ปุ่นตัวอักษรคันจิยากๆเนี่ยไม่ได้เนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้อ่านข่าวเรียนรู้เหตุการณ์บ้านเมืองจากข่าวของ News Web Easy ของ NHK ไปด้วยนะครับซึ่งทางรายการนะครับก็ได้คัดสรรนะครับเนื้อหาข่าวนะครับจาก News Web Easy เนี่ยนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมเรียนตลอดภาคการศึกษานี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลองดู News Web Easy แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองทำความเข้าใจก่อนที่จะไปอ่านข่าวไปดูข่าวไปเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เรียนรู้สังคมญี่ปุ่นด้วยกันอยากจะขออนุญาตแนะนำแหล่งที่มาของข่าวที่เราจะอ่านด้วยกันตลอดเทอมนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเข้ามาใน News Web Easy มันจะมีนะครับเขียนไว้แบบนี้นะครับเป็นข่าวที่เขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับอย่างเงี้ยครับคำศัพท์ที่ใช้ในการนำเสนอข่าวเนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์ที่ถูกปรับมาให้เป็นคำศัพท์ในระดับต้นนะครับที่ไม่ยากเกินไปที่เด็กประถมเด็กมัธยมหรือว่าคนต่างชาติจะสามารถอ่านได้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็นะครับสามารถสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตามหรือว่าอาจจะอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วอยากจะรู้เหตุการณ์บ้านเมืองของญี่ปุ่นรวมไปถึงอยากจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวเนี่ยนะครับก็สามารถใช้บริการของNews Web Easy นี้ได้ของ NHK นี้ได้นะครับโดยที่ข่าวนี้นะครับก็จะสามารถเลือกดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับจะเป็นข่าวที่ตั้งแต่ในอดีตมาเลยนะครับค่อยๆเปิดไปดูนะครับเราสนใจข่าวไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกอ่านข่าวที่เราสนใจได้ในอดีตย้อนมาจนกระทั่งถึงวันนี้เลยนะครับปัจจุบันนี้เลยรวมไปถึงข่าวที่เป็นที่นิยมนะครับที่มีคนสนใจมากๆนะครับที่มีคนติดตามอ่านมากๆเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรื่องราวอะไรที่มันเป็นหัวข้อของสังคมหรือว่าเป็นสิ่งที่สังคมกำลังจับตามองเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปดูในส่วนของตรงลูกศรที่สองเนี่ยนะครับทักซังโนฮิโตะกะมิตานิวส์นะครับข่าวที่มีคนจำนวนมากให้ความสำคัญให้ความสนใจในการเข้าชมเข้าอ่านเนี่ยนะครับเราก็จะพอเราเข้าไปดูในคอลัมน์เนี่ยในส่วนเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเราก็จะทราบว่าคนญี่ปุ่นนะครับหรือคนต่างชาติเองก็ตามเนี่ยครับเขาสนใจข่าวไหนเป็นพิเศษเขาสนใจเรื่องราวเหตุการณ์ใดของสังคมญี่ปุ่นเป็นพิเศษแล้วเราก็อาจจะมานั่งวิเคราะห์ทีหลังนะครับว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หรือว่าทำไมข่าวนี้ถึงมีคนเข้ามาอ่านเป็นจำนวนมากอะไรเงี้ยนะครับก็นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่มันไม่ยากเกินไปนะครับเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับผ่านการวิเคราะห์ผ่านจากจำนวนผู้เข้าชมข่าวแต่ละข่าวรวมไปถึงเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมญี่ปุ่นด้วยอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมลองดูหน้าจอตอนนี้นะครับจะเห็นหัวข้อข่าวใช่ไหมครับที่เป็นรูปภาพแล้วก็จะมี

คำโปรยข่าวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นตัวอักษรคันจิใช่ไหมครับที่อ่านค่อนข้างยากใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของ News Web Easy เนี่ยนะครับก็มีบริการอยู่บริการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือด้านล่างเนี่ยครับตรงนี้ครับบริเวณเนี้ยนะครับก็จะมีไอคอนปุ่มนะครับที่จะให้กดนะครับพอเรากดไอคอนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับคำโปรยข่าวนะครับที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ในตอนแรกที่มีแต่ตัวอักษรคันจิเนี่ยนะครับมันก็จะมีเสียงอ่านนะครับของตัวอักษรคันจิยากๆนั้นเนี่ยนะครับขึ้นมาให้กับเราด้วยสำหรับคนที่ยังนักเรียนชั้นประถมหรือชั้นมัธยมนะครับชาวญี่ปุ่นที่ยังไม่ค่อยเก่งคันจินะครับรวมไปถึงชาวต่างชาติที่อาจจะอ่านคันจิได้ไม่มากนักเนี่ยนะครับพอใช้บริการส่วนตรงนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะสามารถอ่านข่าวภาษาญี่ปุ่นที่มีตัวอักษรคันจิเนี่ยนะครับแล้วก็อ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามีตัวอักษรที่ระงานะคาตาคานะเนี่ยประกอบนะครับทำให้สามารถที่จะอ่านข่าวได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบริการอีกบริการหนึ่งที่ทำให้ News Web Easy ของ NHK นั้นเนี่ยนะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำให้กับท่านผู้ชมนะครับที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้ลองใช้บริการดูนะครับทั้งเป็นการหาความรู้รอบตัวนะครับเกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองของญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจากข่าวด้วยนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับจากเว็บไซต์ดังกล่าวนี้นะครับรวมไปถึงเนี่ยนะครับอีกอันนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเสียงอ่านของคันจิใช่ไหมครับกดที่ปุ่มไอคอนคันจิโนโยมิคาตาโออาราวาสุเนี่ยนะครับก็จะมีตัวอักษรคันจิเกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้อีกบริการหนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นเนี่ยครับบนหน้าจอตอนนี้ปรากฏข่าวนะครับอยู่หนึ่งข่าวแต่ในข่าวแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคำศัพท์บางคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ซึ่งเป็นคำศัพท์เฉพาะทางที่ค่อนข้างยากนะครับบริการของNews Web Easy เนี่ยนะครับก็มีให้เราสามารถที่จะไปลองเอาเซอร์เคิลเอาตัวเคอร์เซอร์เนี่ยครับไปวางไว้ในตำแหน่งของคำศัพท์นั้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะปรากฏความหมายนะครับของคำศัพท์นั้นเนี่ยเป็นความหมายภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนะครับให้เราเรียนรู้ไปด้วยไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเปิดพจนานุกรมแต่อย่างใดนะครับสามารถที่จะดูความหมายของคำศัพท์ยากๆที่ปรากฏอยู่ในข่าวโดยที่เขาก็มีบริการแสดงความหมายของคำศัพท์ไว้ให้กับเราด้วยนะครับทีนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคำศัพท์ก็ไม่ใช่เป็นคำศัพท์ที่ยากนะครับเนื่องจากว่าเขาก็ได้คัดสรรคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ในระดับต้นภาษาญี่ปุ่นระดับต้นแล้วก็คำศัพท์ง่ายๆมาให้เราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาก็เตรียมเผื่อไว้นะครับว่าคำศัพท์นี้สำหรับบางคนแล้วก็อาจจะยังยากอยู่ก็เลยเตรียมความหมายนะครับคำแปลความหมายของคำศัพท์ที่เป็นความหมายที่ง่ายลงไปอีกเนี่ยนะครับให้ด้วยนะครับโดยที่ลิขสิทธิ์ของคำแปลเนี่ยนะครับของความหมายของคำศัพท์ยากเนี่ยนะครับมันก็มาจากพจนานุกรมนะครับที่ทาง New Web Easy ทาง NHK เนี่ยเขาใช้บริการอยู่นะครับก็คือพจนานุกรมฉบับนี้นะครับตัวอักษรจะเล็กไปสักหน่อยนึงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนก็กังวลนะครับสำหรับนักเรียนนะครับหรือท่านผู้ชมที่เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะครับอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันแปลจากญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะยังยากอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าคำแปลนะครับภาษาญี่ปุ่นที่เขาให้มานั้นมันยังยากไปนะครับเราก็ใช้พจนานุกรมออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากเลยให้เราเลือกใช้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดพจนานุกรมอ่านข่าวของNews Web Easy อยู่เนี่ยแล้วก็ข่าวคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันยากเกินไปแล้วก็เราก็ไม่ทราบความหมายนะครับก็แนะนำนะครับให้ใช้พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นพจนานุกรมนี้ครับอย่างเช่นของเว็บบริโอเนี่ยนะครับเราก็พิมพ์คำศัพท์ครับที่เราอ่านข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยครับพิมพ์คำศัพท์ครับเข้าไปนะครับคำศัพท์ที่เราไม่ทราบเนี่ยครับเข้าไปมันก็จะแปลให้กับเราครับแปลให้กับเราครับอันนี้คือคำแปลนะครับที่ได้มาก็จะเป็นการแปลจากภาษาญี่ปุ่นนะครับคำศัพท์ยากๆหรือว่าคำศัพท์ที่เราไม่รู้จากข่าวเนี่ยครับจากภาษาญี่ปุ่นไปเป็นภาษาอังกฤษครับหรือจะใช้ของกูจิเตนครับพิมพ์คำศัพท์เข้าไปครับคำศัพท์ที่เราอ่านข่าวแล้วเราเจอแล้วมันยากนะครับพอเราพิมพ์เข้าไปเสร็จความหมายมันก็ปราก

ดขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามของทั้งเว็บรีโอทั้งของกูจิเตนเนี่ยนะครับก็จะเป็นวาเอนะครับเป็นคำเป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับทีนี้พอภาษาอังกฤษเราบางคนก็รู้นะครับบางคนก็ภาษาอังกฤษไม่รู้อีกนะครับก็ต้องอาศัย

าอังกฤษเข้าไปนะครับตัวที่เราหาความหมายจากภาษาญี่ปุ่นเมื่อสักครู่นี้ได้ครับแล้วก็เราก็จะทราบครับความหมายในภาษาไทยนะครับในที่สุดนะครับครับซากินะครับซากิครับตกลงซากิก็คือการโกงครับการหลอกลวงการต้มตุ๋นนะครับมีพจนานุกรมหลายอันเลยใช่ไหมครับที่เป็นพจนานุกรมออนไลน์นะครับที่สามารถที่จะอ่านข่าวนะครับจากมือถือหรือว่าจากโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือว่าจากแท็บเล็ตต่างๆนะครับแล้วก็เปิดหน้าใหม่นะครับที่จะมาค้นสืบค้นความหมายของคำศัพท์นะครับโดยใช้พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆอย่างของ Google เนี่ยนะครับก็ถ้าแปลในระดับคำก็ค่อนข้างมีความแม่นยำนะครับในเรื่องของความหมายค่อนข้างสูงนะครับตัวของ Microsoft เองนะครับของ Bing ก็ครับแปลได้นะครับค่อนข้างดีครับพอสมควรอันนี้คือสเต็ปของการอ่านนะครับข่าวหนึ่งไม่ยาวนะครับประมาณสัก10ถึง15หน้านะครับในข่าวก็จะมีตัวอักษรคันตัวอักษรฮิรางานะคาตาคานะเนี่ยนะครับให้เราอำนวยความสะดวกให้เราอ่านได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคำไหนที่เราไม่รู้นะครับเขาก็มีบริการบอกความหมายคำแปลของคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆให้เราด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรายังอ่านภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆนั้นยังอาจจะยังเข้าใจไม่ดีนักหรือว่าอยากจะเข้าใจมากเพิ่มขึ้นเราก็ใช้พจนานุกรมออนไลน์ต่างๆที่แนะนำเป็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับลองสืบค้นคำศัพท์แต่ละคำก็ดีนะครับก็เป็นประโยชน์ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีทีเดียวนะครับทีนี้ในกรณีบางกรณีอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องพอพูดถึงพจนานุกรมออนไลน์ที่ใช้สำหรับการอ่านข่าวจากอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยนะครับจากเว็บไซต์ NHK แล้วเนี่ยก็มีปัญหาอยู่อันหนึ่งนะครับที่ตัวผมเองรวมทั้งนักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนด้วยกันเขาก็ให้ข้อคิดเห็นมาเขาบอกว่าบางอันเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวอักษรที่อยู่ในรูปภาพนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับคือไม่มีตัวอักษรคันจิบางคำก็ไม่มีตัวอักษรฮิราการะให้แล้วก็ไม่ได้เป็นตัวอักษรที่สามารถที่จะไปก๊อปแล้วแพสหาคำศัพท์ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับคือมันเป็นตัวอักษรที่อยู่ในรูปภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านคันจิตัวนี้ไม่ออกอ่านคำศัพท์คำนี้ไม่ออกจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็แนะนำพจนานุกรมออนไลน์อีกอันนึงนะครับก็เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ใช้สำหรับการหาความหมายนะครับของคำศัพท์จากตัวอักษรคันจิอย่างเช่นตัวอักษรตัวนี้นะครับที่อยู่ในวงกลมนี้นะครับเราไม่สามารถก๊อปได้ใช่ไหมครับมันอยู่ในรูปภาพนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องดูนะครับว่าตัวอักษรคันจิตัวที่ว่านี่เขียนอย่างไรอย่างเช่นตัวท่านผู้ชมลองจำดูตัวแรกนะครับมีคันจิอยู่2ตัวตัวแรกรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์พจนานุกรมคันจิตัวนี้นะครับเสร็จแล้วในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับเราก็ลองเขียนครับเขียนตัวอักษรคันจิครับตามที่เราเห็นในรูปภาพเมื่อสักครู่นี้เข้าไปนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปอีกทีนะครับเนี่ยครับคำศัพท์คำนี้นะครับมีคันจิ2ตัวอ่านไม่ออกแต่อยากรู้ความหมายนะครับก็ดูว่าตัวอักษรตัวแรกเนี่ยเขียนอย่างไรแล้วก็พยายามเขียนนะครับให้เหมือนกับตัวอักษรที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่อยู่ในรูปภาพตัวเนี้ยนะครับลงไปในช่องสี่เหลี่ยมของเว็บไซต์นี้นะครับในพจนานุกรมออนไลน์นี้รูปร่างหน้าตาคือใช้เมาส์ลากเนี่ยนะครับเขียนออกมาง่ายๆไม่ต้องสวยงามมากก็ได้ค่ะแต่ว่าขอให้มันมีรูปร่างคล้ายกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพอเราเขียนไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นด้านล่างนะครับมันก็จะขึ้นตัวอักษรคันจิพอเราเขียนไปแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวอักษรคันจิตัวที่เราต้องการที่จะสืบค้นนะครับขึ้นมาเราก็กดครับกดคลิกที่อักษรคันจิตัวนั้นนะครับมันก็จะขึ้นคำศัพท์ครับภาษาญี่ปุ่นมีตัวอักษรคันจิตัวนั้นเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็หาดูเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าอ๋อนี่ไงตัวเนี้ยตะเกียเป็นตัวที่อยู่ในรูปภาพที่เราอยากจะรู้ความหมายแต่ว่าเราไม่รู้เสียงอ่านมันเลยและไม่รู้ความหมายเราไม่รู้ความหมายไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วเราอยากจะรู้มันก็จะปรากฏอยู่ในเนี้ยครับค่อยๆหาดูก็จะเจอแล้วก็เราก็ลองคลิกเข้าไปครับหรือว่าอาจจะcopy มันก็ได้นะครับก๊อปมันแล้วก็มาเพสลงใน GooGTen ของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับที่นำเสนอไปนะครับมันก็จะได้ความหมายออกมานะครับก็เหมือนกันนะครับ GooGTen ก็จะได้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษถ้าภาษาอังกฤษอ่านไม่รู้เรื่องอย่างเช่นเมกิแปลว่า a person name สินะครับถ้ายังไม่รู้ว่า a person name คืออะไรก็ใช้ลองดูดิกหรือว่าใช้ Google Translate

นะครับแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้ความหมายของคำศัพท์ตัวอักษรคันจินะครับที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพต่างๆนะครับได้นะครับโดยไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดพจนานุกรมเป็นเล่มๆครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถนัดที่จะเปิดพจนานุกรมเป็นเล่มๆก็ยังอยากที่จะให้ใช้พจนานุกรมเป็นเล่มๆควบคู่ไปด้วยบ้างนะครับเนื่องจากว่าข้อดีของการใช้พจนานุกรมเป็นเล่มๆเนี่ยก็คือเวลาที่เราเปิดพจนานุกรมเป็นเล่มๆเนี่ยทุกคนลองนึกภาพตามนะครับว่าเราก็จะเห็นคำศัพท์ใกล้เคียงของคำที่เราต้องการจะหาเนาะมันไม่เหมือนกับการเปิดพจนานุกรมออนไลน์อ่ะคือพจนานุกรมออนไลน์เนี่ยเราอินเสิร์ตคำเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วมันขึ้นความหมายมามันก็จะเป็นแค่คำนี้คำเดียวที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะรู้แค่คำนี้คำเดียวแต่ว่าทุกคนลองจินตนาการเวลาเราเปิดดิกในสมัยตอนเด็กๆสิครับเวลาเราเปิดดิกคำหนึ่งเนี่ยกว่าเราจะไปเจอดิกคำนั้นที่เราหาเนี่ยเราต้องเปิดไปตั้งหลายหน้าใช่ไหมครับในขณะที่เราเปิดไปหลายหน้าเนี่ย เราก็ใช้เวลากับมันค่อนข้างมากใช่ไหมครับรวมไปถึงเราสามารถมองเห็นคำศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆคำที่เราจะหาได้ค่อนข้างมากเลยเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการจดจำที่มันค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้พจนานุกรมออนไลน์การใช้พจนานุกรมออนไลน์ก็จะมีประโยชน์ในความรวดเร็วนะครับสะดวกสบายนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยก็คือเรื่องของการจดจำเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้เวลาในการสืบค้นเนี่ยค่อนข้างเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราใช้เวลากับอะไรค่อนข้างน้อยเนี่ยการจดจำสิ่งที่เราใช้เวลาค่อนข้างน้อยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยจะยั่งยืนไม่ค่อยจะยาวนานสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ลองเลือกใช้ดูนะครับโดยส่วนตัวแล้วของครูเองของผมเองก็ใช้ทั้ง2อันประกอบกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับถ้าเราต้องการความรวดเร็วเราก็ใช้พจนานุกรมออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการความประณีตในการเรียนนะครับในการจดจำคำศัพท์ก็จะค่อยๆนะครับเรียนรู้จะใช้พจนานุกรมเป็นเล่มๆหรือใช้พจนานุกรมออนไลน์ก็ได้แต่ว่าจะใช้เวลากับมันให้นานแต่ละคำเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อที่จะได้จดจำได้ยาวนานมากขึ้นนะครับทีนี้มาสู่อันนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับที่มาของข่าวนะครับว่าใช้ข่าวจากเว็บไซต์ไหนนะครับใช้ข่าวจาก NHK นะครับจาก News Web Easy มาเรียบเรียงให้ท่านผู้ชมให้นักเรียนได้เรียนกันในภาคการศึกษานี้นะครับแล้วก็แนะนำพจนานุกรมออนไลน์นะครับสำหรับคนที่อ่านข่าวแล้วก็ติดคำศัพท์ยากๆกันนะครับโดยในเนื้อหาแล้วเนี่ยก็ได้เตรียมคำศัพท์ยากๆเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็นำเสนอให้กับท่านผู้ชมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยข่าวอื่นๆที่ไม่ได้นำเสนอในรายวิชาในเทอมนี้ก็อยากจะให้ทุกคนลองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับใช้พจนานุกรมที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้แล้วถ้าเกิดมีคำถามก็อาจจะสอบถามเข้ามาทางอีเมลนะครับมาพูดคุยกันก็ได้นะครับปรึกษากันได้นะครับขออนุญาตเข้าไปสู่ข่าวนะครับที่เป็นข่าวที่เป็นหัวข้อข่าวเนี่ยนะครับที่คุยกันไว้ตอนต้นว่าวันนี้เราจะอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมนะครับการหลอกให้โอนเงินนะครับโดยที่ลิงก์นะครับของข่าวนี้นะครับก็เขียนไว้ข้างล่างนะครับเผื่อใครจะตามไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารประกอบการสอนรวมถึงลิงก์รวมถึงชี้สรุปคำศัพท์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรือว่านักเรียนที่เรียนด้วยกันอยู่ในเทอมนี้อยากจะได้ชี้สรุปเนี่ยนะครับสามารถที่จะเขียนเข้ามาขอทางอีเมลได้เหมือนเดิมในเหมือนกับทุกๆภาคการศึกษาที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวอีเมล address จะให้ไว้ตอนท้ายชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับเขียนเข้ามาว่ากำลังเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นวิชานี้อยู่แล้วต้องการชี้นะครับก็เขียนมาแล้วก็ทางนี้ก็จะจัดเตรียมไฟล์ PDF ของชีทสรุปเนื้อหานะครับแล้วก็จะส่งกลับไปให้ทางอีเมลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสำหรับใครที่จดทันก็จดนะครับหรือบางคนถ่ายรูปก็ถ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้แบบเป็นชีทสรุปที่สวยๆก็อาจจะเขียนมาขอทางอีเมลได้นะครับไปดูข่าวแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงเราอาจจะคุยกันด้วยสักนิดหน่อยนะครับว่านอกเหนือจากคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เราได้เรียนนะครับจากข่าวนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเหตุบ้านการเมืองสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นตอนนี้ด้วยนะครับหลังจากที่อ่านข่าวนี้ด้วยกันนะครับจริงๆข่าวก็ไม่ได้ยาวมากนักนะครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาของการเรียนรู้ที่เรามีเพียงแค่ 40-50 นาทีนะครับก็พยายามที่จะสกัดครับเอาประโยคที่เป็นประโยคที่มีสาระสำคัญใจความสำคัญมากๆเนี่ยมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากหน้านี้ก่อนนะครับหน้านี้เป็นหน้า
หัวข้อข่าวนะครับรวมไปถึงคำโปรยข่าวด้วยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคำศัพท์ที่อยู่ในรูปภาพนะครับคำแรกก็จะเป็นคำว่าไกโคคุจินครับไกโคคุจินครับตัวสองคันจี3ตัวนั้นนะครับไกโคคุจินอันนี้บางคนก็ทราบบางคนก็ยังไม่ทราบนะครับเนื่องจากว่านักเรียนท่านผู้ชมรายการก็มีหลากหลายระดับนะครับปะปนกันไปทั้งนักศึกษาวิชาเอกที่เรียนด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บัดพี่พิมุกจักรวรรดิเนี่ยมานั่งเปิดดูแล้วก็มาถามมาคุยกับครูเนี่ยก็มีเยอะนะครับรวมไปถึงคนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเลยนะครับแต่ว่าจะไปทำงานญี่ปุ่นหรือว่าสนใจเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยติดตามชมรายการแล้วก็อีเมลเข้ามาคุยกันเนี่ยก็มีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็บางคำเราอาจจะรู้แล้วบางคำอาจจะไม่รู้นะครับก็จะปนๆกันไปนะครับขออนุญาตอธิบายไปทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ด้วยจะได้รู้ด้วยกันนะครับไกโคคุจินนะครับก็ให้ความหมายว่าชาวต่างชาตินะครับชาวต่างประเทศคนที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับไกโคคุจินครับทีนี้บางคนก็พอเจอคำนี้แล้วก็บางคนก็มาถามว่าเอ๊ะแต่บางครั้งได้ยินคนญี่ปุ่นพูดไกจินไกจินครับไม่ได้พูดว่าไกโคคุจินครับเหมือนกันไหมนะครับก็เหมือนกันคล้ายกันแล้วกันนะครับคล้ายกันในความหมายที่แปลว่าคนต่างชาตินะครับแต่ว่าก็ยังมีความหมายอื่นนะครับแฝงมาด้วยอย่างเช่นคนนอกหรือว่าคนที่ไม่ใช่คนในกลุ่มเดียวกับเราอะไรเงี้ยนะครับมีความหมายมากกว่า1ความหมายนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเวลาเราจะพูดถึงชาวต่างชาติโดยที่จะให้ความหมายที่เป็นกลางๆไม่เป็นลบเป็นบวกมากเกินไปเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะเลือกใช้คำว่าไกโคคุจินคำนี้นะครับอีกคำหนึ่งนะครับที่ปรากฏอยู่นะครับอยู่ในรูปภาพนะครับคันจินะครับถ้านับเป็นตัวไปเนี่ยก็คือคันจิตัวที่4ตัวที่5เนี่ยครับรวมกันอ่านว่าเมยิครับเมยิถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับจะออกเสียงว่าเมอิกินะครับแต่ตัวเมอิเนี่ยก็ออกเสียงยาวรวดเลยนะครับเมกิครับเมกินั้นเนี่ยครับก็จะมีความหมายว่าชื่อสกุลนะครับชื่อของบุคคลนะครับชื่อของสถานที่นะครับเป็นคำยากนะครับถ้าเกิดว่านักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมนะครับเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นมาก็อาจจะเคยเรียนคำว่านามาเอะครับที่แปลว่าชื่อนะครับอันนั้นเป็นคำง่ายนะครับเป็นคำภาษาญี่ปุ่นในระดับต้นนะครับส่วนคำว่าเมกินี่ไม่ค่อยถูกใช้สักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีโอกาสได้พบเจอบ้างบางครั้งในข่าวหรือว่าในเอกสารสำคัญต่างๆนะครับเรามาเรียนรู้และจดจำไปด้วยกันนะครับคำนี้เป็นอาจจะเป็นคำใหม่สำหรับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าแบบนั้นเมยิครับชื่อสกุลครับชื่อคนชื่อสถานที่ต่อไปข้างล่างนะครับตรงคำโปรยนะครับตรงคำโปรยมีคำว่าไกโคคุจินโนนามาเอะครับไกโคคุจินตะกี้เจอไปแล้วครับเป็นคำคันจิครับคำศัพท์คำแรกที่อยู่ในรูปภาพนะครับที่เราดูไปไกโคคุจินโนนามาเอะครับนามาเอะตัวนั้นนะครับแปลว่าชื่อเนี่ยครับตะกี้ที่บอกไปว่าภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะครับคำง่ายนะครับเวลาเราจะพูดคำว่าชื่อเนี่ยก็จะใช้คำนี้นามาเอะครับถัดไปนะครับนามาเอโนโคซะครับโคซะคำว่าโคซะก็จะแปลว่าบัญชีนะครับบัญชีในที่นี้นะครับก็หมายถึงบัญชีธนาคารนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดบัญชีธนาคารเราก็จะพูดว่ากิงโคโนโคซะครับแต่บางทีอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าหัวข้อข่าวคำโปรยข่าวเนี่ยก็ไม่อยากจะเขียนให้มันยาวย่นเยอะนะครับก็ลดจำนวนคำลงไปนะครับแล้วก็เวลาอ่านเราก็อาจจะต้องเดาต่อไปนิดหนึ่งโคซะบัญชีน่าจะเป็นบัญชีอะไรบัญชีธนาคารอะไรเงี้ยนะครับเป็นการประหยัดพื้นที่ประหยัดการใช้คำนะครับในหัวข้อข่าวหรือว่าในคำโปรยข่าวนะครับโคซะนะครับแปลว่าบัญชีธนาคารนะครับคำต่อไปนะครับมีคำว่าซากิครับซากิแปลว่าต้มตุ๋นแปลว่าหลอกลวงแปลว่าโกงนะครับการต้มตุ๋นการหลอกลวงการโกงครับคำต่อไปนะครับซากินิสึคาวาเรรุครับสคาวาเรลุแปลว่าถูกใช้ครับสคาวาเรลุโคโตกะฟูเอเตอิรุครับอีกคำหนึ่งที่โค้ดออกมาให้นะครับที่คัดออกมาให้ฟูเอเตอิรุแปลว่าเพิ่มขึ้นครับ
กริยาฟูเอเตะนะครับกริยารูปเตะแล้วก็ตามด้วยอีรุบอกสภาพนะครับที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับกำลังเพิ่มขึ้นนะครับกำลังเพิ่มขึ้นไกโคคุจินโนนามาเอโนโคซะซากินิสคาวาเรรุโคโตกะฟูเอเตะอีรุครับคำศัพท์ก็ตามที่เราดูด้วยกันไปนะครับนำไกโคคุจินแปลว่าชาวต่างชาตินามาเอแปลว่าชื่อโคซะแปลว่าบัญชีธนาคารนะครับซากิแปลว่าการต้มตุ๋นการหลอกลวงการโกงสคาวาเรลุแปลว่าถูกใช้ฟูเอเตอิรุก็แปลว่าเพิ่มขึ้นกำลังเพิ่มขึ้นนะครับจากคำศัพท์ทั้งหมดนะครับเอามารวมเรียงกันนะครับท่านผู้ชมสามารถเดาได้ไหมเอ่ยนะครับว่านักเรียนสามารถเดาได้ไหมครับว่าประโยคนี้นะครับไกโคคุจินคำโปรยเนี่ยนะครับคำโปรยข่าวตรงเนี้ยครับความหมายคืออะไรนะครับให้เวลาลองคิดดูสักพักหนึ่งครับไกโคคุจิโนนามาเอโนโคซะซากินิสคาวาเรรุโคโตกะฟูเอเตอิรุใช่ไหมครับก็น่าจะหมายถึงอะไรนะครับน่าจะหมายถึงนะครับเอาส่วนแรกก่อนใช่ไหมครับมันมีเว้นวรรคไว้ด้วยหน่อยนึงไกโคคุจิโนนามาเอโนโคซะก็คือบัญชีธนาคารที่เป็นนามาเอะชื่อเวลาแปลก็ลองดูนะครับว่าจะแปลจากตรงไหนดีโดยทั่วไปแล้วประโยคภาษาญี่ปุ่นเวลาแปลภาษาไทยก็มักจะแปลจากข้างหลังย้อนขึ้นไปข้างหน้านะครับบัญชีธนาคารนามาเอะที่เป็นชื่อไกโคคุจินโนนามาเอะชื่อของชาวต่างชาติครับในชุดแรกนะครับในครึ่งแรกเนี่ยความหมายน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับบัญชีธนาคารชื่อคนต่างชาติครับอันนี้เราพูดถึงสถานการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับเวลาเปิดบัญชีที่ธนาคารก็จะมีบัญชีของคนญี่ปุ่นแล้วก็เกิดไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็เป็นบัญชีของชาวต่างชาติซึ่งเป็นใครบ้างล่ะคนที่เดินทางมาทำงานที่ญี่ปุ่นคู่สมรสชาวญี่ปุ่นที่เป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับหรือไม่ก็นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับเวลาจะจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนอะไรต่างๆก็ต้องมีบัญชีสำหรับโอนเงินจ่ายค่าลงทะเบียนก็ต้องไปเปิดบัญชีใช่ไหมครับคนต่างชาติที่มาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันจะมาทำงานแต่ละเดือนรับเงินเดือนผ่านบัญชีอ่ะต้องมีบัญชีก็ต้องไปเปิดบัญชีครับบัญชีที่เป็นบัญชีของคนต่างชาติเนี่ยนะครับก็คือไกโคคุจิโนะนามาเอโนโคซะบัญชีที่มีชื่อเป็นชาวต่างชาติครับซากินิสคาวาเรรุโคโตกะฟูเอเตอิรุครับแปลจากตรงไหนก่อนดีนะครับแนะนำว่าแปลตรงสคาวาเรรุโคโตกะตรงนี้นะครับสคาวาเรรุแปลว่าถูกใช้ครับซากินิแปลย้อนเข้าไปข้างหน้านะครับถูกใช้ถูกใช้ในสถานการณ์ไหนถูกใช้เพื่ออะไรถูกใช้ไปในทิศทางไหนถูกใช้ไปในการต้มตุ๋นหลอกลวงครับซากินิสคาวาเรรุโคโตะครับแปลว่าถูกใช้ไปเพื่อในไปเพื่อหลอกลวงไปเพื่อต้มตุ๋นไปเพื่อโกงครับแล้วก็ไปแปลข้างหลังสุดนะครับที่อยู่ข้างหลังกะกะฟูเอเตอิรุกำลังเพิ่มสูงขึ้นครับเพิ่มสูงขึ้นครับแสดงสภาพที่กำลังเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นต่างๆเนี่ยนะครับบัญชีธนาคารที่มีชื่อเป็นชาวต่างชาติครับถูกใช้ไปในการต้มตุ๋นหลอกลวงคนเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับพออ่านแบบนี้แล้วเราก็อยากรู้ต่อเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าเราก็เป็นไกโคคุจินใช่ไหมครับเราก็เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันเอ๊ะมันเกี่ยวกับเรานี่ใช่ไหมครับเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงนะครับลองไปดูข่าวด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับอุโซโนเดนวานาโดเดดามาชเตะกิงโคโนโคซานิโอคาเนโอฟูริโคมาเซรุซากินาโดกาฟูเอเตอิมัสฮิไกวะโคโทชิซามเบียกุโอคุเอนอิโจนินัตเตมัสมีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำนะครับอย่างดูด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับอุโซโนเดนวะนะครับแปลว่าโทรศัพท์โกหกโทรศัพท์หลอกอ่ะครับโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแล้วก็หลอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่แล้วจะให้เราทำนู่นทำนี่นะครับภาษาญี่ปุ่นเราใช้คำนี้กันนะครับอุโซโนเดนวะนะครับดามาชเตะแปลว่าหลอกครับแปลว่าโกหกครับโทรมาแล้วบอกว่าเป็นไฟฟ้าบ้างล่ะเป็นประกันภัยบ้างล่ะเป็นนู่นเป็นนี่หลอกเราอ่ะนะครับโกงเรามาลวงเราเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นคำว่าหลอกมาลวงเนี่ยนะครับใช้คำว่าดามาชเตะต่อไปกิงโคโนโคซะนะครับบัญชีธนาคารแต่กี้เราเจอไปแล้วนะครับแต่กี้เราเจอโคซะไปนะครับกิงโคโนโคซะเป็นคำเต็มๆอันต่อไปนะครับวลีนี้นะครับโอคาเนโอฟูริโคมาเซรุซากิครับเป็นการหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีครับ
เป็นการต้มตุ๋นหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่าการต้มตุ๋นหลอกเงินให้โอนเงินเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นก็ให้ใช้วลีนี้เลยนะครับโอคาเนโอฟูริโคมาเซรุสโคมิอาโนฟูริโคมาเซรุซากินะครับอิโจแปลว่ามากกว่านะครับฟูเอเตอิมาสเพิ่มขึ้นฮิไกแปลว่าความเสียหายนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่น่าสนใจซ้ำคุเอ็น 30,000 ล้านเยนนะครับอันนี้เป็นคำศัพท์จากประโยคข่าวนี้นะครับความหมายของมันโดยรวมนะครับก็คือการหลอกลวงนะครับที่หลอกให้ผู้คนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยการโทรศัพท์ปลอมโทรศัพท์โกหกเนี่ยนะครับมีเพิ่มมากขึ้นโดยในปีนี้นะครับในปีนี้ข่าวนี้เนี่ยขอโทษทีนะครับข่าวนี้จริงๆเป็นข่าวของปี2566นะครับเมื่อตอนประมาณปลายปีในปีนี้ในปีนี้ที่ว่านี่คือปี2566นะครับในปีนี้ครับมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วถึง 30,000 ล้านเยนคือโดนโกงกันไปเนี่ยนะครับโดนโทรมาหลอกเนี่ยนะครับแล้วก็เผลอโอนกันไปนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นทั้งปีแล้วเนี่ยความเสียหายอยู่ที่ 30,000 ล้านเยนครับล้านเยนเท่ากับ 300,000 บาทอะนะครับ 30,000 ล้านเยนถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็มหาศาลไม่แพ้บ้านเราเลยทีเดียวนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าที่ญี่ปุ่นคนชราผู้สูงอายุเยอะอะนะครับแล้วผู้สูงอายุเหล่านั้นท่านก็ทำงานมาชั่วชีวิตท่านก็รวยอะท่านก็มีเงินนะครับพอท่านโดนหลอกทีก็ความเสียหายก็เกิดขึ้นค่อนข้างจะสูงมากทีเดียวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเทคโนโลยีที่ประเทศญี่ปุ่นก็ก้าวหน้าไปกว่าของก่อนของเราพอสมควรเพราะฉะนั้นการถูกโกงของเขาเนี่ยก็ถูกโกงมาก่อนเราเยอะมากพอสมควรแต่ว่าการแก้ไขปัญหาก็ยังอาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นักก็ยังมีเหตุการณ์นะครับหรือว่ายังมีการโกงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นดำเนินอยู่ในสังคมญี่ปุ่นเรื่อยมาจนกระทั่งปีนี้2517ก็ยังมีข่าวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำครับต่อไปนะครับโอซากะฟุโนะเคซัสนิโยรุโตะซากินิสคาวาเรตะโคซาโนะยักุนิจูปาเซนโตะไกโคฮูจินโนนามาเอโนโคซาเดชิตะ3เนนมาเอโนะยักุ3ไบเดสครับโอซากะฟุนะครับแปลว่าจังหวัดโอซาก้าครับเคซัสตำรวจครับซากินิสคาวาเรตะโคซาบัญชีที่ถูกใช้ในการต้มตุ๋นหลอกลวงครับยักคือประมาณครับยักคือนิจูปาเซนโตก็ประมาณ 20% นะครับต่อไปซันเนนมาเอครับซันเนนมาเอ3ปีก่อนครับยักคือซัมไบครับไบแปลว่าเท่าครับนี่ไบก็2เท่าซัมไบก็3เท่าอะไรเงี้ยนะครับยักคือซัมไบก็คือประมาณ3เท่าครับอันนี้เป็นคำศัพท์นะครับที่สำคัญในประโยคนี้นะครับโอซากะฟุโนะเคซัสนิโยรุโตะซากินิสคาวาเรตะโคซาโนะยักุนิจูปาเซนโตะไกโคฮูจิโนะนามาเอโนะโคซาเดชิตะซานเนนมาเอโนะยักุซัมไบเดสความหมายโดยรวมของประโยคนี้นะครับจากคำศัพท์ที่ลองดูด้วยกันไปสักครู่นี้นะครับแล้วความหมายโดยรวมก็คือตามรายงานนะครับของตำรวจนะครับที่ปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดโอซาก้าคืออันนี้เป็นการเก็บข้อมูลมาจากโอซาก้านะครับโอซาก้านี่ก็เป็นแหล่งที่เกิดอาชญากรรมค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับจากรายงานครับของกรมตำรวจนะครับของตำรวจที่ประจำการอยู่ที่จังหวัดโอซาก้าเนี่ยนะครับทำให้เราทราบข้อมูลว่าประมาณ 20% ครับของบัญชีที่ใช้ในการฉ้อโกงเนี่ยครับคือเวลาที่หลอกให้โอนเงินใช่ไหมครับก็จะมีบัญชีปลายทางที่บ้านเราเรียกบัญชีม้าบัญชีม้าเนี่ยใช่ไหมครับ100เล่มเนี่ยนะครับที่โอซาก้าเนี่ยนะครับเขาสำรวจมาว่าถ้า100เล่มเนี่ยจะพบว่ามี20เล่มครับ 20% เนี่ยของบัญชีเนี่ยเป็นชื่อของคนต่างชาติครับซึ่งแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของบัญชีม้าบัญชีปลายทางของการต้มตุ๋นหลอกลวงที่เป็นบัญชีของชาวต่างชาติที่เจ้าของบัญชีเป็นชื่อคนต่างชาติเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นกว่า3เท่าครับเมื่อเทียบกับเมื่อ3ปีที่แล้วครับคือ3ปีที่แล้วมีจำนวนเท่านี้แต่ว่าพอปีนี้นะครับเยอะขึ้น3เท่าครับเพราะฉะนั้นนะครับเคซาซึวะริวกักเซยะกิโนจิชูเซนาโดกะคุนินิคาเอรุโทกินิโคซาโอดาริคานิอุรุโคโตกะฟูเอตะโตคังเอเตอิมัสโคซาโออุรุโคโตวะ
法律に違反しますครับคำที่น่า

น่าสนใจนะครับมีคำว่าลิวกักเซครับที่แปลว่านักศึกษาชาวต่างชาตินะครับนักเรียนชาวต่างชาติคนต่างชาติที่ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราเรียกว่าลิวกักเซใช่ไหมครับมีกิโนจิชูเซคำต่อไปนะครับกิโนจิชูเซผู้ฝึกงานด้านเทคนิคอันนี้เป็นคำเฉพาะที่เขาใช้สำหรับเรียกกลุ่มคนที่เดินทางไปฝึกงานและทำงานนะครับด้านเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นทำงานในโรงงานทำงานใน อุตสาหกรรมต่างๆอย่างนะครับที่เป็นคนต่างชาตินะครับแล้วก็เดินทางไปทำงานแบบฝึกงานไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยนะครับในคำศัพท์เชิงเทคนิคแล้วเนี่ยเราเรียกคนกลุ่มนี้ภาษาไทยเราจะเรียกว่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิคในภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่ากิโนจิชูเซครับมี2กลุ่มนะครับริวกักเซกับกิโนจิชูเซครับนักเรียนต่างชาติกับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคครับคุนินิคาเอรุโทคิตอนที่จะกลับประเทศครับดาริคานิอุรุโคโตการขายให้กับใครสักคนหนึ่งครับขายอะไรตอนนี้เราพูดถึงบัญชีธนาคารอยู่นะครับดาริคานิอุรุโคโตก็คือการขายบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับให้แก่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับตอนที่จะกลับประเทศอ่ะนะครับคืออย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่อย่างที่บอกไปอะครับอย่างเช่นไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับเขาไม่ได้ระบบของการชำระเงินค่าเรียนที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาไม่จ่ายเป็นเงินสดกันเลยครับเขาใช้วิธีการโอนเงินเข้าธนาคารเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องเปิดบัญชีธนาคารก่อนใส่เงินเข้าไปในบัญชีของตัวเองพอถึงเวลาจะจ่ายค่าเทอมก็ต้องโอนจากบัญชีนี้เข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอเรียนเสร็จแล้วนะครับบัญชีนี้เราจะกลับบ้านแล้วเราก็ไม่ใช้แล้วปกติเราก็ไปยกเลิกอ่ะนะครับแต่ปรากฏว่าอาชญากรก็หัวใสเหลือเกินนะครับก็มาขอซื้ออ่ะนะครับมาขอซื้อไปเราก็เอาไหนๆเราก็ไม่ใช้อยู่แล้วเราก็ขายไปอย่างน้อยได้สัก 10,000-20,000 เยนกลับบ้านก็ยังดีอะไรเงี้ยครับเราก็คิดกันแบบนั้นใช่ไหมครับก็ขายไปนะครับโฮริซูนิอีฮันชิมัสครับมันผิดกฎหมายครับการกระทำแบบนั้นเนี่ยผิดกฎหมายนะครับคังไงเอเตอีมัสคิดว่าครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับโคซาโออุรุโคโตการขายบัญชีธนาคารครับเคซาซือวะริวกักเซยากิโนจิชูเซนาโดกะคือนี้นี่ใครโทกินีโคซาโอเดเรคานีอุรุโคโตกะฟูเอตาโตคังเอติมัสโคซาโออุรุโคโตวะโฮริซูนิอีฮันชิมัสครับตำรวจนะครับที่ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตำรวจที่โอซาก้าเนี่ยที่ให้ข้อมูลว่าเนี่ยจำนวนบัญชีม้าเนี่ยเป็นบัญชีชื่อคนต่างชาติเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะเขาคิดว่าเขาคาดว่านะครับเขาเชื่อมั่นว่านักเรียนชาวต่างชาติหรือพวกกิโนจิชูเซผู้ฝึกงานด้านเทคนิคเนี่ยที่พอฝึกงานทำงานเสร็จแล้วจะกลับประเทศเนี่ยคนเหล่านี้นะครับขายบัญชีธนาคารของตัวเองเนี่ยที่จะไม่ใช้แล้วเนี่ยนะครับให้กับคนอื่นไปซึ่งคนอื่นที่ว่าเนี่ยก็เป็นกลุ่มพวกอาชญากรนะครับเขาก็เอาไปใช้ต่อนะครับโทรไปหลอกให้คนแก่โอนเงินเนี่ยครับแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยพอถึงเวลาเขาก็ไปถอนมาอย่างรวดเร็วครับแล้วเขาก็หายไปเลยครับหลงเหลือไว้แต่บัญชีชื่อของเราครับเป็นบัญชีม้าแล้วก็วันหน้าวันหลังเราไปญี่ปุ่นเราจะทำยังไงครับถ้าเกิดว่าบัญชีเราเป็นบัญชีม้าขึ้นลิสต์ไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแย่เลยนะครับโคซาโออุรุโคโตะโฮริซูนิอีฮันชิมัสดังนั้นการขายบัญชีธนาคารเนี่ยผิดกฎหมายนะอย่าไปขายครับก็เป็นข่าวที่ออกมานำเสนอให้เห็นถึงสภาพการตอนนี้นะครับของสังคมญี่ปุ่นว่ามีปัญหาลักษณะแบบนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นกราฟนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวนะครับซุยครับแปลว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของโคซะบัญชีธนาคารนะครับที่ไกคูจินเมกินะครับมีกราฟมีอยู่4แท่งใช่ไหมครับมีเลวะนิเลวะซังเลวะย่งเลวะโกเลวะโกเนี่ยนะครับก็คือปีพุทธศักราช2566นะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับวงเล็บตรงเลข5ตรงนั้นใช่ไหมครับวงเล็บไว้บอกว่าคู่กาซึมาสึจิเตนครับปลายเดือนกันยายนคือสำรวจตอนปลายเดือนกันยายนของปี2566เนี่ยนะครับพบว่ามีบัญชีม้าครับที่เป็นชื่อบัญชีชาวต่างชาติเนี่ยถึง312บัญชีครับนี่แค่เดือน9ยังไม่สิ้นปีเลยนะครับมี312บัญชีเข้าไปแล้วในขณะที่ปี2565เนี่ยบัญชีม้าที่เป็นชื่อของคนต่างชาติเนี่ยมีประมาณเนี่ยครับ400เท่าไหร่อ่ะ400ครับ400

บัญชีอ่ะนะครับปีนี้มี300บัญชีใช่ไหมครับ312บัญชีนะครับแต่ยังไม่สิ้นปีเลยเพราะฉะนั้นพอสิ้นปีเนี่ยแน่นอนทะลุ400ขึ้นไปแน่นอนนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าเนี่ยการที่ไม่รู้สิรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าแต่ขายเนี่ยมีจำนวนเยอะมากขึ้นดังนั้นเนี่ย NHK ก็เลยต้องการจะนำเสนอข่าวเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของบัญชีการขายบัญชีนั้นเป็นสิ่งที่อย่าลืมนะผิดนะทำไม่ได้นะถ้าทำแล้วจะมีผลเสียเกิดขึ้นนะครับจะกลายเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการทำอาชญากรรมเนี่ยไปโดยที่ไม่โดยปริยายเลยนะครับตรงนี้ต้องให้ความระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของข่าวนะครับที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมนะครับการหลอกลวงให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีม้าต่างๆนะครับแล้วก็บัญชีที่ตอนนี้ในสังคมโดยเฉพาะคนที่เป็นคนต่างชาติหรือว่ามีความคลุกคลีกับคนต่างชาติอย่างเช่นมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาต่างชาติหรือว่าบริษัทห้างร้านที่รับชาวต่างชาติมาทำงานเนี่ยครับก็เริ่มให้ความสำคัญแล้วก็เริ่มกังวลนะครับแล้วก็เริ่มพยายามที่จะให้ข้อมูลกับนักศึกษาต่างชาติกับคนต่างชาติว่าอย่าขายบัญชีนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะก็กำลังเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในสังคมญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาของการเรียนรู้ในวันนี้ครับจะเห็นว่านะครับอาชญากรรมนะครับการหลอกลวงให้โอนเงินนะครับจากโทรศัพท์นะครับที่โทรเข้ามาโกหกนะครับหรือที่บ้านเราเรียกว่า call center อะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่สังคมญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในประเทศไทยของเราก็พยายามที่จะทำหลายๆแบบใช่ไหมครับที่จะป้องกันอาชญากรรมเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวนะครับที่ทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่รู้สึกร่วมกันนะครับทั้งสังคมไทยแล้วก็สังคมญี่ปุ่นนะครับรวมถึงวันนี้มาตอนต้นชั่วโมงนะครับก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งที่มาของข่าวนะครับที่รายการได้ไปนำมานะครับแล้วก็เรียบเรียงเสนอให้กับท่านผู้ชมนักเรียนนักศึกษาได้เรียนกันในเทอมนี้นะครับว่ามาจากเว็บไซต์ของ NHK รวมไปถึงวิธีการใช้เว็บไซต์นะครับว่าใช้อย่างไรนะครับแล้วมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรนะครับก็หวังว่าทั้งเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมการหลอกลวงให้โอนเงินบัญชีกับวิธีการใช้เว็บไซต์ NHK นะครับในการอ่านข่าวแล้วก็เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poly ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบ

วงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายา

ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใด

ใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

เทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับช่อง Digital in DNA by อาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะเทอมนี้เราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เจอกันในตอนที่1ในหัวข้อเริ่มต้นธุรกิจด้วยการสร้างแบรนด์เทอมนี้จะพบกับอาจารย์กุ้งยาวๆกันไปถึง17ตอนด้วยกันนะคะถือว่าเป็นแต่ละตอนเนี่ยค่ะก็จะฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจที่จะทำธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจแล้วสามารถใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจได้ถ้าเกิดใครเคยติดตามกันมาในเทอมก่อนหน้าแล้วนะคะก็จะคุ้นเคยกับสไตล์อาจารย์สอนของอาจารย์กุ้งเป็นอย่างดีก่อนอื่นวันนี้มาพบกันในตอนที่1เริ่มต้นธุรกิจด้วยการสร้างแบรนด์เนี่ยอาจารย์กุ้งก็อยากให้ทุกท่านนะคะรู้จักกับคำหนึ่งนะคะคำว่าผู้ประกอบการดิจิทัลหรือคำว่าดิจิทัลองเทอร์เพเนอร์นะคะถ้าเกิดเป็นคำว่าผู้ประกอบการเนี่ยทุกท่านน่าจะพอเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะว่าพูดง่ายๆก็คือพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าคนที่ขายของนะคะขายสินค้าหรือว่าให้บริการให้กับผู้ซื้อหรือว่าผู้ที่สนใจนั่นคือความหมายของผู้ประกอบการทีนี้แล้วผู้ประกอบการดิจิทัลไม่เหมือนคำว่า

ผู้ประกอบการอย่างไรวันนี้เนื่องจากวันนี้เป็นยุคดิจิทัล 5G นะคะพวกเราทุกคนเลยนะคะทั้งนักเรียนนักศึกษาผู้ซื้อผู้ขายผู้ประกอบการเกษตรกรนะคะคนที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าในมิติอื่นๆนะคะในทุกอาชีพเลยก็ว่าได้ก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนในการดำรงชีวิตทีนี้ถ้าผู้ประกอบการดิจิทัลหมายถึงผู้ที่สร้างหรือดำเนินธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานการขายสินค้าการขายบริการการให้บริการการให้คำแนะนำหรือการเรียนออนไลน์ก็ได้นะคะทีนี้ผู้ประกอบการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านการตลาดการขายบริหารจัดการภายในองค์กรการพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่แบบดั้งเดิมให้เข้ากับยุคดิจิทัลนะคะหรืออาจจะเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลก็ได้คำว่านวัตกรรมใหม่เนี่ยอาจจะเป็นนวัตกรรมที่มีเพื่อแก้ไขปัญหาหรือว่าตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อหรือว่าความต้องการของตลาดก็ได้นะคะผู้ประกอบการดิจิทัลเป็นผู้ที่ทำธุรกิจโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการขายสินค้าหรือบริการเสมือนมีหน้าร้านจริงเสมือนมีหน้าร้านจริงหมายความว่าผู้ประกอบการในยุค 5G อาจจะไม่ได้มีหน้าร้านจริงก็ได้ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเดียวได้ไหมได้นะคะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเช่นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ขายผ่านแอปพลิเคชันการให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มหลักที่หลากหลายรวมถึงการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการธุรกิจและเป็นช่องทางสำหรับสื่อสารกับลูกค้าผู้บริโภคลูกค้าประจำลูกค้าขาจรหรือว่าบุคคลที่เข้ามาดูข้อมูลในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกสบายสรุปได้ว่าผู้ประกอบการดิจิทัลหมายถึงผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำธุรกิจใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการดำเนินธุรกิจโดยมองเห็นโอกาสทางช่องทางออนไลน์สำหรับจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการรวมถึงการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อสื่อสารกับลูกค้าการเปรียบเทียบลักษณะผู้ประกอบการดั้งเดิมกับผู้ประกอบการดิจิทัลนะคะโดยทำการเปรียบเทียบ5ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1รูปแบบการทำธุรกิจถ้าเป็นผู้ประกอบการดั้งเดิมก็คือมีหน้าร้านจริงนะคะมีแผงมีทำเลมีตึกมีอาคารมีร้านที่จับต้องสัมผัสได้แล้วถ้าเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านจริงนะคะสามารถขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลการเข้าถึงลูกค้าผู้ประกอบการดั้งเดิมจะมีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ถ้าทำเลของผู้ประกอบการดั้งเดิมนะคะทำเลไม่ดีถนนหนทางไม่ดีนะคะการเข้าถึงลำบากเช่นไปเปิดร้านอยู่ในป่าบนดอยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่สามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงได้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์แต่ว่าวันนี้ผู้ประกอบการดิจิทัลนะคะลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกเพียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ลูกค้าต้องมีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มาพบกันผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าหรือบริการเช่น
ที่เห็นเยอะๆเลยนะคะเช่นวันนี้ชาวสวนเนาะชาวสวนที่อยู่ในภาคเหนือนะคะที่อยู่บนดอยเนี่ยก็ไลฟ์ขายสินค้าขายผลไม้การที่สวนจริงๆเลยนะคะตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลในวันนี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องภูมิศาสตร์และการขนส่งแล้วนะคะเราถ้าอยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่จังหวัดใดก็ตามอยากจะซื้อผลไม้ของชาวสวนนะคะเช่นอยากจะซื้อส้มที่ภาคเหนือเลยอยากจะซื้ออะโวคาโดหรือผลไม้ตามฤดูกาลนะคะเราก็เพียงเข้าไปในแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการดิจิทัลไลฟ์ขายสินค้าแล้วเราก็ทำการซื้อผ่านตะกร้าสินค้าเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้สินค้าสดๆจากสวนเลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของผู้ประกอบการดิจิทัล 3. การใช้เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมถ้าเป็นผู้ประกอบการดั้งเดิมก็คือจะเป็นในลักษณะที่เป็นโปรแกรมพื้นฐานเทคโนโลยีพื้นฐานถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลก็คือใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการทางธุรกิจเมื่อตะกี้นี้อาจารย์กุ้งยกตัวอย่าง TikTok Shop ใช่ไหมคะหรือว่าไลฟ์ผ่านแพลตฟอร์มถ้าเราอยากซื้ออะไรเราก็รู้แล้วว่าอ้อเราอยากซื้อกับสวนนี้กับไร่ตรงนี้เราก็เข้าไปในแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการไลฟ์ขายสินค้าในช่วงที่มีการไลฟ์จะเข้าไปซื้อในตะกร้าสินค้าที่มีการใส่สินค้าเอาไว้ในตะกร้าไว้รอเราซื้อตลอดเวลาก็ได้เช่นกัน4. การทำธุรกรรมทางการเงินถ้าเป็นผู้ประกอบการดั้งเดิมสมัยก่อนนะคะก็จะชำระเงินด้วยเงินสดหรือว่าโอนผ่านตู้ ATM นะคะผ่านธนาคารตรงนั้นก็จะทำให้เกิดความไม่สะดวกเท่าที่ควรนะคะปัจจุบันผู้ประกอบการดิจิทัลนะคะรับชำระเงินออนไลน์ทุกรูปแบบทุกรูปแบบเลยนะคะรวมกระทั่งการเก็บเงินปลายทางชำระเงินผ่าน True Wallet ชำระเงินผ่าน e-banking ต่างๆหรือชำระเงินผ่าน PayPal ทั้งหมดก็คือใช้ระบบชำระเงินออนไลน์ทุกรูปแบบประเด็นที่5การสื่อสารการตลาดผู้ประกอบการดั้งเดิมนะคะรูปแบบการสื่อสารจะเป็นแบบออฟไลน์ก็คือมีช่องทางเพียงไม่กี่ช่องทางเนื่องจากเป็นไปตามยุคสมัยนะคะในสมัยก่อนที่นิยมก็จะมีทีวีหนังสือพิมพ์หรือเป็นรถ2แถวที่ติดป้ายโฆษณานะคะแล้วก็กระจายเสียงไปตามเขตหรือโซนหรือตำบล นะคะที่ร้านค้าของผู้ประกอบการนั้นๆตั้งอยู่นะคะในบริเวณไม่ไกลมากเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็คือเป็นลักษณะการสื่อสารการตลาดส่วนในปัจจุบันนะคะผู้ประกอบการดิจิทัลสามารถเผยแพร่สื่อสารการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางทุกโซเชียลมีเดียนะคะที่ผู้ประกอบการมีปัจจุบันผู้ประกอบการดิจิทัลหน้าใหม่เนี่ยมีเกิดขึ้นรายวันเลยเนื่องจากโทรศัพท์มือถือราคาถูกลงกว่าอดีตมากนะคะแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์สำหรับไลฟ์สดเช่นไฟสปอตไลท์อาฉากตกแต่งความสวยงามราวแขวนอุปกรณ์ต่างๆมีราคาถูกลงมากๆนะคะเพียงเท่านี้ท่านที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลนะคะก็สามารถสร้างตัวตนขึ้นมาก็คือแปลว่าจะเกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้ทุกวันเลยนะคะเราสามารถสร้างตัวตนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างง่ายดายแพลตฟอร์มออนไลน์วันนี้พื้นฐานเลยนะคะที่ผู้ประกอบการควรมีได้แก่แฟนเพจนะคะ Facebook TikTok นะคะ IG Twitter หรือ X นะคะ YouTube LINE
ที่เล่ามาเป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิย

มมีผู้ที่เข้าไปใช้งานอย่างหลากหลายถ้าผู้ประกอบการดิจิทัลมองเห็นโอกาสตรงนี้แล้วไปสร้างตัวตนบนแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นการไปขยายฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นสร้างโอกาสให้ได้รายได้เพิ่มขึ้นนะคะการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเส

ีคือลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้24ชั่วโมงเลยนะคะโดยการเข้าไปซื้อในแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการได้ใส่ข้อมูลสินค้าเอาไว้นะคะอาจจะเป็น Shopee Lazada TikTok Shop หรือเว็บไซต์หรือว่าเว็บ e-commerce ก็ได้นะคะตรงนี้คือข้อดีซื้อได้24ชั่วโมงเลยข้อเสียอย่างที่ได้พูดไปในสไลด์ก่อนหน้าคือทุกคนก็สามารถเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลได้จึงทำให้เกิดอัตราการแข่งขันสูงนะคะทั่วโลกข้อ2ต้นทุนการทำธุรกิจต้นทุนการทำธุรกิจข้อดีคือต่ำกว่าการเปิดหน้าร้านจริงนะคะสำหรับการเปิดหน้าร้านจริงนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการค่าเช่าในการชำระค่าเช่าอาจจะเป็นรายเดือนหรือรายปีนะคะค่าจ้างพนักงานค่าน้ำค่าไฟนะคะตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นข้อเสียนะคะสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัลเราไม่ต้องไปจ่ายค่าเช่าอาคารนะคะตึกทำเลแผงแต่จะเป็นการไปจ่ายในเรื่องของการค่าต้นทุนการดูแลแพลตฟอร์มนะคะหรือว่าค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมนะคะถ้าเกิดยอดการสั่งซื้อในแพลตฟอร์มนั้นๆซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นท่านผู้ประกอบการไปเปิดร้านนะคะที่แพลตฟอร์ม Shopee Lazada หรือ TikTok Shop ก็จะมีค่าธรรมเนียมการได้เปิดร้านเนี่ยเปิดได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านผู้ประกอบการขายสินค้าได้ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับแพลตฟอร์มนะคะยกตัวอย่างเช่น 3% ต่อยอดบินหรือ 3.5% ต่อยอดบินที่ขายได้นะคะตรงนี้ก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดเงื่อนไขนะคะว่ามีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันอย่างไรข้อ3การทำการตลาดและการโปรโมทข้อดีคือทำการตลาดออนไลน์ได้เต็มรูปแบบนะคะข้อเสียคือเนื่องจากเทรนด์เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีความรู้และทักษะด้านการตลาดดิจิทัลนะคะไม่ใช่นานแล้วก็จะแข่งขันสู้คู่แข่งได้อย่างลำบากข้อ4ความสะดวกและรวดเร็วข้อดีคือสามารถตอบสนองลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์นะคะ24ชั่วโมงข้อเสียคือมีปัญหาทางด้านเทคนิคและเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะคะด้านที่5ความยืดหยุ่นข้อดีของการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลคือสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะข้อเสียคือผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อเสียนะคะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลมีทั้งข้อดีและข้อเสียการเตรียมตัวและการวางแผนที่ดีจะช่วยให้ท่านผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อดีได้เต็มที่และจัดการกับข้อเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพการลงทุนในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงการติดตามแนวโน้มใหม่ๆจะช่วยให้ผู้ประกอบการดิจิทัลสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ในระยะยาวธุรกิจออนไลน์หรือออนไลน์บิสเนสผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลที่ประกอบธุรกิจออนไลน์บนระบบนิเวศดิจิทัลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการและผู้ซื้อจะมาพบกันเพื่อทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกันบนออนไลน์ระบบนิเวศดิจิทัลรองรับการทำธุรกิจออนไลน์บนโครงสร้างของเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการบริการขนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อทำให้ธุรกิจออนไลน์ของผู้ประกอบการชาวไทยเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้บริโภคในปัจจุบัน

นะคะได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมที่จะซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเพราะว่ามีความสะดวกมีความสบายรวมถึงมีการจัดส่งสินค้าให้ถึงบ้านนะคะในเวลาเพียงไม่กี่วันแล้วก็สามารถเข้าถึงสินค้าที่หลากหลายและสามารถเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าอื่นๆได้อย่างง่ายดายดังนั้นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนจึงกลายเป็นเครื่องมือดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับใช้ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการเช่นข้อมูลของสินค้าข้อมูลบริการที่พักโดยผู้บริโภคจะทำการอ่านรีวิวเพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อผู้บริโภคใช้เวลาว่างในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านมือถือโดยรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียที่ผู้บริโภคกดติดตามอยู่นะคะหรือว่ามีแอคเคาท์อยู่การรีวิวจากผู้ใช้จริงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากจากการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อการบริการกับลูกค้าอย่างจริงใจต่อการตอบสนองต่อข้อสงสัยหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้ผู้ประกอบการจำนวนมากนะคะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมในการช่วยตอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะกับลูกค้าเพื่อที่จะตอบสนองกับปัญหาที่ลูกค้ากำลังพบเจอได้อย่างรวดเร็วระบบนิเวศดิจิทัลนะคะประกอบด้วยวงกลม3วงที่มีความคาบเกี่ยวกันนะคะ1คือเทคโนโลยีดิจิทัล2ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย3การบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่ท่านใดที่จะทำธุรกิจออนไลน์หรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลท่านต้องมีนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือว่า PC Personal Computer หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้นะคะหรือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะคะและต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะยิ่งอินเทอร์เน็ตเร็วมากเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นโอกาสที่จะขายสินค้าหรือว่าให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างรวดเร็วมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายต้องครอบคลุมภูมิประเทศและมีความเสถียรภาพนะคะซึ่งวันนี้ประเทศไทยก็ใช้สัญญาณ 5G แล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีความเสถียรแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศเลยราคาค่าบริการที่ทุกคนเข้าถึงได้วันนี้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะก็เป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้มีทั้งรายวันนะคะรายเดือนตรงนี้นะคะก็ทำให้ทุกท่านสามารถเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลได้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วยฮาร์ดแวร์นะคะฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จับต้องสัมผัสได้เป็นรูปธรรมซอฟต์แวร์คือโปรแกรมที่ติดตั้งนะคะในฮาร์ดแวร์นะคะยกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมต่างๆนะคะระบบเครือข่ายประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลใช้ทรัพยากรร่วมกันประกอบด้วยอินเทอร์เน็ตเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆเครือข่ายทั่วโลกใช้ภาษาที่สื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์นะคะภาษากลางเราจะเรียกว่าโปรโตคอลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทั่วโลกตรงนี้คือความหมายเบื้องต้นของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีนะคะหรือว่าเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลนะคะควรจะรู้จักเนาะมีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะเน็ตเวิร์กหรือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะ

stakeholder หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย5ภาคส่วนด้วยกันนะคะ1คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการคือผู้ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยมุ่งหวังผลกำไรยอมรับกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม2คือผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อก็คือผู้ที่ต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อไปใช้ตอบสนองความต้องการของตนหรือนำไปใช้ในการผลิตหรือจำหน่ายประกอบด้วยผู้บริโภคองค์กรผู้แทนจำหน่าย3ภาครัฐนะคะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสังคมและการเมือง4กฎหมายขออภัยมีภาษาอังกฤษผิดตรงคำว่ากฎหมายนิดนึงนะคะกฎหมายน่าจะเป็นคำว่า rule เนาะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งไปแก้ไขนะคะกฎหมายหมายถึงข้อบังคับกติการะเบียบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และการคุ้มครองผู้บริโภค5แหล่งเงินทุนนะคะ funding ที่มาของเงินสำหรับใช้ในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจประกอบด้วยเงินทุนส่วนตัวเงินกู้จากธนาคารเงินจากสถาบันการเงินนะคะเงินร่วมลงทุนจากนักลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพกองทุนร่วมการลงทุนระดมทุนจากสาธารณชนเงินทุนอุดหนุนจากภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร 5ส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลที่จะทำธุรกิจบนระบบนิเวศดิจิทัลนะคะวงกลมที่3การบริการหรือเซอร์วิสนะคะการบริการหรือเซอร์วิสแบ่งออกเป็นการบริการเรื่องของการขนส่งการขนส่งเป็นขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการที่เกิดจากการสั่งซื้อคำนวณค่าใช้จ่ายระยะทางน้ำหนักเวลาและการการันตีนะคะโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือการขนส่งที่ให้บริการโดยหน่วยงานภาครัฐได้แก่ไปรษณีย์ไทยหรือการขนส่งที่ให้บริการโดยหน่วยงานเอกชนนะคะที่ให้บริการโดยไปรษณีย์เอกชนที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเช่น Courier Express นะคะ Best Express Ninja Fed Express DHL JNT SCG Lala Move เป็นต้นการบริการประเภทที่2 e-commerce หมายถึงการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประกอบด้วยอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์แอปพลิเคชันนะคะโดยข้อดีของ e-commerce ได้แก่สะดวกซื้อได้ทุกที่ทุกเวลามีสินค้าหลากหลายให้เลือกจากทั่วโลกเลยนะคะสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อได้เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลกและลดต้นทุนการเช่าพื้นที่ร้านค้าอาคารการบริการรูปแบบที่3ระบบการชำระเงินยุคดิจิทัลรูปแบบการชำระเงินแบ่งเป็น1การชำระเงินแบบออฟไลน์ได้แก่เงินสดเช็คบัตรเครดิตการโอนเงินการชำระเงินแบบออนไลน์ได้แก่การชำระเงินผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลชำระเงินด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตเทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะมีบทบาทสำคัญกับระบบการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้นรูปแบบการชำระเงินรวมถึงการเก็บเงินปลายทางเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วข้อดีของระบบการชำระเงินแบบออนไลน์ได้แก่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยสามารถสะสมแต้มแลกรางวัลได้ลดการพกเงินสดการบริการในรูปแบบโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลสำหรับจัดการกิจกรรมทางการตลาดเพื่อแบ่งปันข่าวสารโปรโมชั่นสร้างการมีส่วนร่วมและความจงรักภักดีในแบรนด์สินค้าโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมได้แก่ Facebook Fanpage YouTube TikTok Instagram LINE Twitter หรือ X LinkedIn สรุปว่า

ระบบนิเวศดิจิทัลประกอบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการบริการร่วมกับการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดการกำหนดราคาการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันการสร้างแบรนด์สไลด์ก่อนหน้าเป็นการพูดถึงผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลมีการเปรียบเทียบระหว่างผู้ประกอบการดั้งเดิมและผู้ประกอบการดิจิทัลว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรรวมทั้งมีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจจะผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลในวันนี้ได้มีการเตรียมตัวและวางแผนเพื่อจะก้าวสู่ตลาดการแข่งขันที่มีผู้ประกอบการหน้าใหม่เกิดขึ้นรายวันถ้าท่านเข้าใจในเรื่องความเป็นมาแล้วเราจะมาสร้างแบรนด์กันการสร้างแบรนด์ขั้นตอนแรกนะคะก็คือ 1. ต้องทำการวิเคราะห์ตลาดและกำหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจของท่านก่อนเข้าใจตลาดและศึกษากลุ่มเป้าหมายของท่านว่ากลุ่มเป้าหมายหรือว่า target group ของท่านเนี่ยมีความต้องการอะไรชอบอะไรและคาดหวังอะไรจากแบรนด์ของท่านโดยทำความเข้าใจโดยการทำความเข้าใจเนี่ยจะช่วยให้ท่านสามารถออกแบบแบรนด์นะคะให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของท่านได้ 2. กำหนดคุณค่าของแบรนด์กำหนดค่านิยมและคุณค่าของแบรนด์ที่ต้องการสื่อสารเช่นการสร้างความน่าเชื่อถือในแบรนด์การความคิดสร้างสรรค์ความเป็นมิตรค่านิยมเหล่านี้เป็นแกนหลักที่แบรนด์ของท่านจะสามารถใช้สื่อสารกับลูกค้าได้นะคะ 3. การออกแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์การออกแบบองค์ประกอบที่เป็นตัวแทนของแบรนด์การออกแบบองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบของแบรนด์เช่นโลโก้สีฟอนต์หรือตัวอักษรและกราฟิกที่ใช้ในการสื่อสารให้มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับค่านิยมและคุณค่าที่แบรนด์ต้องการส่งเสริมพัฒนาเนื้อหาและเรื่องราวของแบรนด์เรื่องราวของแบรนด์ควรมีเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจและสะท้อนถึงจุดเริ่มต้นเป้าหมายและแนวคิดของธุรกิจเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมโยงและเกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ของท่านสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในชุกทุกช่องทางออนไลน์ที่ท่านมีให้ประสบการณ์ของลูกค้าในทุกช่องทางสื่อเช่นเว็บไซต์สื่อโซเชียลมีเดียหรือหน้าร้านจริงที่มีความสอดคล้องกันในทุกๆด้านทั้งในด้านภาพลักษณ์และการสื่อสารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความรู้สึกที่ชัดเจนนะคะและอย่าลืมโปรโมทแบรนด์อย่างต่อเนื่องใช้การตลาดแบบดิจิทัลโซเชียลมีเดียและการสร้างความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์หรือพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและเกิดการรับรู้ในพาร์ทของทฤษฎีทุกท่านก็เข้าใจความหมายความเป็นมาของคำว่าผู้ประกอบการดิจิทัลนะคะธุรกิจออนไลน์และการสร้างแบรนด์ตรงนี้เป็นเชิงทฤษฎีที่นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาหรือฟังวิดีโอนี้อยู่นะคะก็จะได้มีความรู้ในเชิงทฤษฎีพาร์ทต่อไปถ้าเราจะสร้างแบรนด์เราใช้โปรแกรมอะไรในการสร้างแบรนด์อาจารย์กุ้งจะพาทุกท่านสร้างแบรนด์ด้วยการออกแบบโลโก้ก่อนนะคะก่อนอื่น

มมุติว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าจะขายอะไรและมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะอย่างเช่นอาจารย์กุ้งจะขายชานมไข่มุกอาจารย์กุ้งก็จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าจะเปิดร้านชานมไข่มุกข้างๆมหาวิทยาลัยก็จะขายเช่นแก้วละ19 บาทถ้าราคา19 บาทเนี่ยทุกท่านรู้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายของอาจารย์กุ้งต้องเป็นเด็กน้อยเด็กนักเรียนนักศึกษายังไม่มีรายได้ยังไม่ได้ทำงานหรือคนที่เริ่มต้นทำงานแล้วปี2ปีแรกก็ได้ที่เงินเดือนยังไม่สูงมากนะคะอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายหลักเนาะก็คือเนื่องจากราคาชานมไข่มุกค่อนข้างถูกก็คือ19 บาทแปลว่าต้องการจะเจาะกลุ่มเป้าหมายของคนที่มีรายได้ไม่สูงมากหรือยังไม่ได้ทำงานยังไม่มีรายได้อันนี้ก็คือก็เริ่มต้นเช็คดูนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครก็ตรงกับเนื้อหาทฤษฎีนะคะว่าเราต้องรู้ก่อนนี่วิเคราะห์ตลาดและกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นใครแล้วก็มีการกำหนดคุณค่าของแบรนด์คุณค่าของแบรนด์อาจารย์กุ้งเจาะที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่เริ่มต้นทำงานนะคะโดยที่มีราคาชานมไข่มุกเนี่ย19 บาทเองอันนี้ก็คือจะมุ่งเน้นความเป็นมิตรเป็นมิตรในเรื่องของราคาเป็นมิตรใครก็เข้าถึงได้ใครก็ซื้อได้นะคะเราก็จะถ้าพูดถึงความเป็นมิตรโลโก้จะสื่อสารออกมาอย่างไรสีที่เหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาเด็กนักเรียนคนเริ่มต้นทำงานสีในใจที่คิดไว้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นออกแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้วตรงนี้ก็จะสีถ้านักเรียนนักศึกษาคนเริ่มต้นทำงานนะคะสีจะนึกถึงสีสันสดใสนะคะเข้ากับวัยของน้องๆของเด็กๆนะคะยกตัวอย่างเป็นชานมไข่มุกนะคะแต่ละท่านเนี่ยมีธุรกิจในใจของแต่ละท่านอยู่แล้วนะคะก็ให้จินตนาการถึงภาพกราฟิกที่จะใช้ในการออกแบบโลโก้กันนะคะตรงนี้ถ้าเราโอเคเรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรทำยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นฝึกใช้โปรแกรมนะคะสำหรับออกแบบโลโก้นะคะนั่นก็คือโปรแกรมที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยนะคะและอาจารย์กุ้งก็พาใช้มาหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งเทอมนี้ก็ยังคงพาใช้อยู่สำหรับการฝึกในการออกแบบโลโก้นะคะท่านเข้า Google นะคะเข้า Google แล้วพิมพ์ Canva นะคะพิมพ์ Canva แล้วกดทำและเลือกลิงก์นะคะลิงก์ Canva Version Swiss for Everyone นะคะหรือว่าโลโก้ตัว C สีน้ำเงินตรงนี้ในตอนที่1 นะคะพามาเปิดโปรแกรม Canva ก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพาใช้น่าจะเป็นในพาร์ทของตอนหน้าตอนที่2ก็จะเป็นการฝึกสร้างโลโก้ยาวๆไปเลยนะคะสำหรับคนที่ท่านที่ยังไม่เคยใช้เลยนะคะก็พอเราคลิกเลือก Canva เสร็จแล้วเดี๋ยวจันกุ้งออกจาก Canva ก่อนจะได้หน้าตาเหมือนกันโอเคเมื่อสักครู่เราเสิร์ช Canva จาก Google ใช่ไหมคะแล้วกดลิงก์สังเกตโลโก้ตัว C สีน้ำเงินตรงนี้นะคะก็คือ www.canva.com คลิกเลยจริงๆแล้วมีหลายโปรแกรมนะคะแต่ว่าในวันนี้โปรแกรมไหนเป็นที่นิยมนะคะจันกุ้งก็จะพามาให้รู้จักก็คือพามาใช้ฝึกใช้นะคะพอใช้แล้วมีพื้นฐานแล้วท่านก็สามารถไปต่อยอดได้อย่างไม่ยากเลยนะคะในการฝึกใช้ท่านสามารถใช้เวอร์ชันฟรีที่ท่านนะคะสามารถใช้ได้แต่ถ้าท่านจะไปทำธุรกิจนะคะให้ท่านใช้เวอร์ชันที่มีค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้รายละเอียดจะอยู่ด้านบนตรงนี้ก่อนอื่นตอนนี้เราเข้ามาที่โปรแกรม Canva แล้วให้ท่านทำการล็อกอินนะคะล็อกอินด้วยอีเมลที่ต้องการเสร็จแล้วเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยก่อนพอดีตรงนี้

นี่กุ้งจังกุ้งตั้งค่าเอาไว้แล้วนะคะก็เลยเห็นเป็นภาษาไทยตรงนี้เมนูอยู่ซ้ายมือแต่ถ้าท่านที่เพิ่งเคยเข้ามาแล้วก็ใช้งานครั้งแรกนะคะหนึ่งท่านมาที่รูปฟันเฟืองก่อนตรงนี้นะคะที่อาจารย์กุ้งเอามาวนไว้คลิกครั้งหนึ่งเราไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะคะเลื่อนลงมานิดท่านมองหาคำว่า language LANGUNGE นะคะ language เนาะแล้วท่านคลิกครั้งหนึ่งนะคะเลื่อนสกอร์เมาส์เนี่ยเลื่อนลงมาล่างสุดเลยฝั่งขวานะคะเลื่อนลงมาล่างสุดแล้วเลื่อนขึ้นไปนิดเดียวท่านจะเห็นคำว่าภาษาไทยหรือถ้าลองเซิร์ชภาษาไทยก็ได้ติ๊กที่ภาษาไทยนะคะเสร็จแล้วกดรีเฟรชหนึ่งครั้งเพื่อที่จะได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยตั้งค่าภาษาเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่สัญลักษณ์โลโก้แคนวาด้านบนซ้ายมือเพื่อที่จะได้กลับมาที่หน้าเริ่มต้นการใช้งานคุณสมบัติของโปรแกรม Canva คือมีเทมเพลตนะคะที่มีความสวยงามระดับมืออาชีพไว้รอให้ท่านใช้งานจำนวนหลายจะบอกว่าหลายชิ้นก็ไม่ได้นะคะเป็นแสนๆชิ้นนะคะอยู่ที่ว่าเราเซิร์ชเราหาเจอมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะพามาเซิร์ชโลโก้เพราะเราจะฝึกออกแบบโลโก้ใช่ไหมคะการเซิร์ชหรือว่าใส่คำค้นนะคะคลิกที่ช่องรูปแว่นขยายสามารถใส่คำค้นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อมูลที่ได้จะไม่เท่ากันจำนวนจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้ลองเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์เช่นกุ้งใส่คำค้นว่าโลโก้แล้วกด Enterเจอเทมเพลตทำไมน้อยจังอ่ะสมมติอันนี้ตัวอย่างนะคะก็จะเป็นโลโก้เซิร์ชคำว่าโลโก้นะคะโดยที่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นโลโก้อะไรนี่มีตัวอย่างโลโก้ชานมไข่มุกด้วยน่ารักมากๆตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้ภาษาอังกฤษเซิร์ชดูบ้าง LOGO กด Enterจริงๆมากกว่าที่เห็นนะคะเขาอาจจะค้นมาให้เราเท่ากันเลยเหรอปกติไม่เท่านะคะปกติไม่เท่าตรงนี้ก็ถ้าภาษาไทยเราก็จะเห็นข้อมูลในโลโก้เป็นภาษาไทยเนาะอันนี้เป็นโลโก้ภาษาอังกฤษนะคะ LOGO ก็จะเห็นข้อมูลโลโก้ข้างในโลโก้เป็นภาษาอังกฤษนะคะสมมติว่าเจาะเลยตรงนี้จะเห็นไหมตัวอย่างโลโก้ร้านกาแฟก็เป็นโลโก้คอฟฟี่นะคะใช้คำว่าโลโก้แล้วก็ตามด้วยประเภทธุรกิจนะคะก็จะพบโลโก้ร้านกาแฟนะคะอันนี้ตัวอย่างนะแล้วมีโลโก้อะไรอีกโลโก้มีเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้แต่ถ้าท่านอยากจะเห็นทั้งหมดโดยที่ยังไม่ต้องระบุเป็นประเภทก็ใส่แต่คำว่าโลโก้ก็ได้นะคะถ้าค้นภาษาไทยก็จะเจอภาษาไทยเนาะพุ่งทำให้ดูอีกทีหนึ่งตรงนี้โลโก้หนังสือร้านหนังสือหลักการเลือกนะคะหลักการเลือกถ้าไม่มีสัญลักษณ์ขึ้นแปลว่าใช้ได้ฟรีนะคะแต่ถ้ามีสัญลักษณ์ด้านล่างขวามือนะคะแปลว่ามีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอย่างที่กุ้งพูดแล้วว่าถ้าท่านจะนำไปใช้ในธุรกิจของท่านนะคะท่านก็ไปใช้แบบที่มีค่าใช้จ่ายนะคะจะได้ถูกลิขสิทธิ์และท่านก็ออกแบบผสมผสานให้โลโก้เป็นในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านเองนะคะสำหรับตอนที่หนึ่งนะคะตอนที่หนึ่งตอนนี้อาจารย์กุ้งก็พามาให้รู้จักการเริ่มต้นการสร้างแบรนด์นะคะการสร้างแบรนด์เดี๋ยวตอนที่สองเนี่ยจะพาสร้างโลโก้ทั้งตอนเลยนะคะก็

็นกันบ้านฝากไว้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะทำโลโก้ธุรกิจอะไรดีมีรูปภาพกราฟิกอะไรที่จะอยู่ในโลโก้หรือว่าตาสัญลักษณ์ของเราสีที่เราต้องการนะคะเป็นสีอะไรที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของเรานะคะอย่ากุ้งยกตัวอย่างไปว่าร้านชานมไข่มุกใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือตรงกับโจทย์เลยชานมไข่มุกขายใครขายนักเรียนนักศึกษานะคะแก้วละ19บาทเองนะคะก็จะเป็นรูปภาพน่ารักน่ารักแต่ถามว่าจะเอาวันนี้ไปใช้เลยได้ไหมไม่ได้นะคะเราก็ต้องเข้ามาปรับเข้ามาแก้ให้เป็นเอกลักษณ์ของโลโก้ของเราเองนะคะเดี๋ยวตอนที่2นะคะอาจารย์กุ้งจะพาแก้นะคะพาปรับพาใส่ข้อมูลพาเปลี่ยนสีนะคะพาลบพาเพิ่มนะคะสำหรับเป็นโลโก้ที่เราจะเอาไว้ใช้สำหรับฝึกทำทั้งเทอมของเราเลยนะคะในเทอมนี้เทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งสวัสดีค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์

กอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบปลั๊กและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำ

ายและเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: ต้องขอบคุณทั้ง5คนนะคะที่วันนี้มาออกรายการกับครูอุ๋มนะคะวันศุกร์เสวนานี่วันศุกร์นี้สะกดแบบนี้นะวอลแหวนมหันอากาศนอนหนูแล้วก็สอเสือสระอุขอไข่วันศุกร์เสวนาแต่ชวนคุยกันแบบนี้คือพอเวลาพูดถึงความสุขเอาแค่ความสุขก่อนนะพอเวลาพูดถึงความสุขพวกเรานึกถึงอะไรบีบกับ
1: พูดถึงสิ่งที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกสดชื่นหรือว่า
0: สดชื่น
1: ใช่
0: พี่อ้อยครับ
2: ความสุขก็คือแบบว่าสิ่งที่ทำให้เราสนุกสนาน
0: สนุกสนานค่ะกัดลูกความสุข
3: อยู่กับสิ่งที่เรารักครับ
0: อยู่กับสิ่งที่เรารักพี่เต้นค่ะ
4: ก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋าครับถ้าแบบว่าเราสนุกกับมันอะเราเลยมีความสุขกับมัน
0: เดี๋ยวครับ
5: ทำให้หัวเราะและยิ้มได้ครับ
0: หัวเราะและยิ้มได้โอเคสิ่งที่พวกเราพูดถึงเนี่ยบางทีมันก็เป็นแบบเป็นถ้าตีความออกมามันก็อาจจะเป็นกิจกรรมก็ได้หรือจะเป็นผู้คนใช่ไหมหรือจะเป็นอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะอยากให้ทุกคนช่วยแนะนำตัวก่อนกันแล้วกันเนาะเริ่มจากดิวก็ได้
5: ครับผมอัครพลนะครับตางามชื่อเล่นชื่อดิวครับ
0: ค่ะ
5: อยู่สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับ
0: ค่ะปีอะไรลูกชั้นปีอะไรลูก
5: ปี3ครับ
0: ปี3ค่ะ
5: ขี้ขออภัยได้ไหมครับพอดีสาขาวิทยาการและคอมพิวเตอร์ครับ
0: วิทยาการคอมพิวเตอร์ลูกละ
4: ผมก็นายนวพลมณีกันนะครับชื่อเล่นชื่อเติ้ลมาจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ปี3เหมือนกันครับ
0: ค่ะการลูก
6: ส่วนผมนะครับชื่อนายวสินทร์ หาสศรีนะครับชื่อเล่นชื่อการ์ดอยู่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับ
0: ค่ะน้อยค่ะ
7: ครับผมชื่อนายรัตพงศ์ต่อแก้วครับชื่อเล่นชื่อออยอยู่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับอยู่ชั้นปีที่3
0: ปี3เหมือนกันสุดท้ายบีมลูก
1: ครับผมนายวัฒนากิ่งใสครับชื่อเล่นชื่อบีมครับมาจากวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ปีที่3วันนี
0: ้ค่ะทั้งหมดนี้ชอบสีเทานะคะก็จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครูอุ่มก็จากคณะศิลปศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเราอยู่ในศูนย์เดียวกันก็คือศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราเราจะมาพูดกันในวันศุกร์เสวนาซึ่งเมื่อกี้พวกเราได้พูดถึงแล้วว่าความสุขมันคืออะไรแต่ที่อยากจะแชร์ให้ฟังวันนี้ที่พวกเรา5คนเนี่ยอาจจะแชร์ให้ฟังวันนี้เนี่ยมันจะเป็นความสุขอีกรูปแบบนึงที่ก็ไม่รู้แหละว่าพอเราพูดถึงสิ่งเนี้ยมันจะเป็นความสุขได้หรือเปล่าคือสิ่งนั้นคือความตายค่ะพอพูดถึงความตายทุกคนรู้สึกยังไงบ้างบีมลูก
1: รู้สึกก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับ
0: เศร้าลูกออยล่ะลูก
2: รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบชวนเศร้าชวนหม่นหมอง
0: หม่นหมองเนาะกัดล่ะ
3: ความทุกข์ครับ
0: ความทุกข์โอเคเติ้ลหร
4: อก็เศร้าล่ะครับเพราะมันความตายอ่ะมันยังไงอ่ะมันก็ไม่พ้นความเศร้าอยู่ดีครับเพราะคนเราจากไปอ่ะ
0: จากไปใช่เพราะมันเป็นการจากไปพี่ดิวล่ะลูก
5: รู้สึกกลัวครับ
0: กลัวเนาะ
5: กลัวใช่รู้สึกกลัว
0: โอเคเดี๋ยวจะถามเจาะลงไปแต่จะบอกกับทุกคนอย่างนี้ครูอุ๋มจะสมมุติคือนี่เป็นเหตุการณ์สมมุติเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่เรื่องจริงเดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องจริงครูก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเกิดความตายขึ้นมาใช่ไหมเราก็อาจจะแบบกลัวเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลายๆอย่างก็เอาเป็นว่าณตอนนี้เป็นเรื่องสมมุติกันละกันสมมุติว่าพวกเราอ่ะจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความตายแต่เป็นตัวของพวกเราเองนั่นแหละที่ต้องตายไปเราอยากจะเป็นผู้ที่กำลังจะตายภายในกี่วันกี่เดือนดีเอาสัก3เดือนไหมสมมตินะยังมีเวลาเนาะยังมีเวลา3เดือนก็แล้วกันถ้าหากว่าพวกเราจะต้องเป็นผู้ที่กำลังจะตายภายใน3เดือน เราจะบอกใครบอกเรื่องนี้เนาะกับใครเป็นคนแรกดิวเลือก
5: บอกครอบครัวครับที่บ้าน
0: ครอบครัวเลือกคนเดียว
5: พ่อครับ
0: คุณพ่อทำไม
5: เพราะเป็นคนเดียวที่ดูแลผมมาตั้งแต่เกิดอะครับ
0: ในบ้านมีกันกี่คนลูก
5: มีย่ากับพ่อครับถ้าบ้านผมนะ
0: มีญาติด้วย
5: ย่า
0: คุณย่าก็คือคุณแม่ของคุณพ
5: ่
0: อ
5: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราก็คือได้รับการอุปการะโดยคุณพ่อคนเดียว
5: ใช่ครับ
0: ดิจะบอกคุณพ่อด้วยคำพูดยังไง
5: ก่อนตายแล้วครับ
0: ไม่อ่ะบอกแบบประโยคแรกเลยอ่ะซึ่งเรากำลังจะบอกข่าวเขาใช่ไหมว่าเนี่ยเรากำลังจะตายภายใน3เดือนด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้ดิวจะพูดยังไง
5: บอกรักเขากับขอโทษเขาอะครับ
0: รัก
5: ที่ทำมาก็มีเรื่องไม่ดีอยู
0: ่รักขอโทษแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่ทำไปที่ไม่ดี
5: ใช่ครับ
0: ไม่อยากที่จะแบบว่าพูดเรื่องอื่นเลยเหรอเอาเป็นแบบรักขอโทษอย่างเดียวเลยใช่ไหม
5: ใช่ผมนึกเรื่องอื่นไม่ออกเลย
0: นึกเรื่อง
5: รักเขามาก
0: รักเขามากดูสิคุณพ่อดูอยู่นี่คงจะแบบว่าภูมิใจเนาะในตัวลูกอ่ะต้นบ้างลูกต้นบอกใครเป็นคนแรก
4: บอกคุณแม่ครับ
0: คุณแม่เพราะอะไรคะ
4: สนิทกับแม่มากกว่าพ่อครับส่วนมากพ่อเขาจะดุแล้วเขาก็จะตีแล้วเลยไม่ค่อยสนิทกับเขา
0: เรากลัวพ่อใช้คำนี้ได้เนาะ
4: ครับ
0: แล้วไม่กลัวแม่เหรอต้นอ่ะ
4: แม่ก็มีตีอยู่บ้างครับแต่แม่จะใจอ่อนมากกว่าพ่อ
0: เขาใจอ่อนเวลาเขาใจอ่อนเขาทำไงกับเรา
4: ก็แบบว่าบางอย่างแบบพ่อแม่ทำอย่างเงี้ยแต่พอพ่อไม่อยู่แม่ก็จะให้ทำ
0: แบบนั้นเราเลยชอบแม่มากกว่า
4: ครับ
0: ประโยคที่เราจะพูดกับแม่เพื่อสื่อสารว่าเรากำลังจะตายภายใน3เดือนต้นพูดอะไรลูก
4: ก็จะถ้าในหัวตอนนี้ก็จะมีแค่ขอโทษครับแค่นี้เลยครับ
0: สมมติเป็นแม่นะกำลังทำกับข้าวอยู่เอาต้นว่าไง
4: แม่หนูขอโทษนะฮะแค่นี้เลยครับ
0: อ้าวอยู่ดีมาขอโทษทำไมนี่มากินข้าวกันอ่ะต้นจะว่ายังไงต่ออีก
4: ก็รู้สึกอยากขอโทษเฉยๆแม่ไม่มีอะไรหรอก
0: แสดงว่าต้นไม่บอกความจริง
4: ไม่กล้าบอกครับกลัวเขาทำใจไม่ได
0: ้ดูสิคำว่าไม่กล้าบอกเรากำลังจะจากไปแล้วลูกเนาะภายใน3เดือนข้างหน้าเราอยู่กับคุณแม่มากี่ปีแล้ว
4: 20ครับ
0: 20ปีนี้20พอดี
4: ครับ
0: อายุ20
4: ครับผม
0: อยู่กับคุณแม่มา20ปีและในปีที่20เรากำลังจะบอกกับคุณแม่ว่าเราไม่ได้ไปต่อกับแม่แล้วเติ้นบอกว่าไม่กล้าบอกลูก
4: ก็ผมก็ไม่กล้าแหละเพราะผมก็กลัวแม่เขาเสียใจ
0: กลัวเขาเสียใจนั่นไงคือสิ่งที่มนุษย์เราเป็นนะฮะก็คือพอถึงณจุดนึงที่เราไม่ใช่คนที่อยู่ต่อไม่ใช่คนที่ถูกเลือกแต่ว่าเราเป็นคนที่ถูกให้ต้องไปจากไปก่อนนี่คือความทรมานของคนที่กำลังจะไปก่อนนะคะอ่ะกัดบ้างลูกกัดเลือกที่จะบอกใครคนเดียว
8: บอกนาครับ
0: ค่ะทำไมถึงเป็นนาลูก
8: เพราะว่าตอนเด็กอยู่กับนามากกว่าพ่อกับแม
0: ่อ๋อแล้วจะบอกคุณนายไงคะ
8: ก็บอกว่านา
0: บอกไหมบอกไหมว่าเนี่ยจะตายแล้ว
8: บอกครับบอก
0: บอกด้วยนะเหตุผลของกัดทำไมบอกแตกต่างจากเติ้ลเนาะ
8: เพราะว่าผมห่างกับนาประมาณ10ปี
0: เรากำลังจะบอกว่าด้วยระยะห่างของอายุที
8: ่
0: ไม่มากเลยทำให้เราสนิท
8: ครับ
0: พูดยังไงจะพูดกับน้ายังไง
8: น้าผมจะใกล้จะตายแล้วนะฝากดูแลพ่อกับแม่ด้วย
0: ดูสิกำลังจะจากไปแต่ก็ยังห่วงคนข้างหลังอยู่เลยไม่ห่วงหรอว่านี่กำลังจะตายแล้วนี่ขอเงินไปซื้อรองเท้ามีไหมฮะความคิดไม่เลยแต่ตอนนี้ซื้อกระจายไปก่อนนะคะใช่ไหมลูก
5: คร
0: ับพี่อ้อยบ้างขอบคุณค่ะอ้อยบอกใคร
7: บอกแม่ครับ
0: คุณแม่พูดยังไงแม่สับหมูอยู่
7: ผมอยากจะบอกว่าผมรักแม่มันครับ
0: อ๋อยู่ดีๆมาบอกรักเหรอลูก
7: ครับ
0: แล้วมีอะไรบอกต่ออีกไหม
7: ผมจะบอกแม่ว่าผมอาจจะดูอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนครับผมอยากให้แม่ดูแลตัวเองและคนอื่นในครอบครัวให้ดีๆครับ
0: ออยพูดได้ยาวมากลูกออยสามารถพูดได้ยาวได้ขนาดนั้นเลยในสถานการณ์นั้นใช่ไหมคิดว่าทำได้ไหม
7: อ
0: ัน
7: ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
0: หนูเดาไหมว่าพอเราบอกว่าเรากำลังจะตายยังไม่ทันอธิบายนะคุณแม่จะมีอาการยังไง
7: คุณแม่น่าจะมีอาการตกใจ
0: ตกใจ
7: ครับ
0: ตกใจถึงขั้นไหนที่เราคิดไว
7: ้คุณแม่อาจจะแบบว่าถึงขั้นแบบเศร้าไปเลย
0: โอเคเดี๋ยวจะมีคำถามต่อไปเชิญบีมก่อนลูกบีมเลือกที่จะบอกใคร
1: ก็น่าจะบอกยายครับยายก็เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เกิดแทนแม่ก็ไปทำงานอะไรอย่างนี้ครับผม
0: บอกยังไง
1: ก็จะบอกว่าผมอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับอีก3เดือนผมอาจจะอยู่ไม่เกิน3เดือนแล้วก็เสียใจครับก็เสียใจที่ไม่ได้ดูแลจนถึงยายเสียอะไรเงี้ยก็เสียใจครับที่ไปก่อนเขาไม่ได้เลี้ยงดูเขาอะไรครับ
0: เราจะพูดกับยายแบบนี้เลย
1: ใช
0: ่กลัวไหมว่าพอบอกไปแล้วเนี่ยเขาจะตกใจแล้วไปก่อนเรา
1: ก็จะค่อยๆบอกรู้สึก
0: ค่อยๆบอก
1: ใช่ไม่ได้บอกมุมบ้าม
0: แต่ยังไงแล้วคนที่เลือกบอกความจริงก็คือต้องบอกอยู่ดีถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: งั้นแอบถามเติ้ลเติ้ลคะเติ้ลไม่ได้บอกความจริงลูกเติ้ลจะบอกตอนไหนของ3เดือนที่เหลืออยู่หรือไม่บอกเลย
4: ไม่บอกเลยครับ
0: ไม่บอกเลยเติ้ลจริงมั้ยเนี่ยงั้นแปลว่าวันสุดท้ายของเราก็คือทําเหมือนปกติเลยไม่มีอะไรอย่างนั้นใช่มั้ย
4: ครับ
0: งั้นห่วงเวลาพวกเราลองนึกฟังคุยดีนะห่วงเวลาจากที่เราไม่บอกเอาใหม่จากที่เรารู้ความจริงตัวเราเองเนาะรู้ความจริงว่าเราอ่ะจะเป็นผู้ที่กำลังจะตายภายใน3เดือนห่วงเวลาจากที่เรารู้จนถึงวันสุดท้ายของเราเนี่ยหนูว่าใครทรมานที่สุดต้นว่าใคร
4: ก็ถ้าเป็นตัวเลือกของผมที่ผมเลือกว่าจะไม่บอกใครก็คงเป็นตัวผมเองแล้วครับ
0: ตัวลูกนะ
4: ครับ
0: ทรมานอ่ะพี่ดีกว่า
5: ผมตัวเองเหมือนกันครับ
0: ตัวเองเพราะอะไร
5: เพราะรู้เป็นคนแรกว่าตัวเองจะตายมันก็รู้สึกหดหู่อยู
0: ่หดหู
5: ่กลัวด้วยหลายอย่างครับใช่
0: เดี๋ยวยังไม่อยากตายใช่ไหม
5: ยังครับ
0: ยังความรู้สึกของคนที่ยังไม่อยากตายนะทุกคนเป็นยังไงถามดิวก่อน

0: รู้สึกลนบ้างครับ
1: ลนเนาะ
0: พอรู้จะตายอีกไม่นานก็ทำตัวไม่ถูก
1: ทำตัวไม่ถูกค่ะเต้นละลูก
2: ก็คงเหมือนกันนะครับก็คงทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะทำอะไร
1: ไม่รู้จะทำอะไร
2: ก็คงแล้วแต่แบบนั่งคิดอยู่กับตัวเอง

0: ขาให้ขอบอกว่าไม่ต้องรอถูกลอตเตอรี่พรเนี้ยให้ได้เลยเลือกได้ว่าเราอ่ะจะต้องไปตามเวลานั่นแหละคือ3เดือนกับอีกแบบนึงคือเรายังไม่ต้องไปไม่ต้องตายหรอกแต่ว่าเราอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยที่แบบว่าระยะแบบคือระยะหนักอะไรอย่างเงี้ยต้องให้คนดูแลกัดจะเลือกอะไร
1: เลือกตายไป
0: ตายไปเลย
1: ครับ
0: แต่เมื่อกี้พวกเราบอกไม่อยากตายคราวนี้เลือกตายไปเลยเพราะอะไร
1: เพราะว่าเขาจะได้มีเวลาเสียใจน้อยลงครับ
0: จะได้มีเวลาเสียใจน้อยลง
1: ใช่ครับ
0: งั้นแปลว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราป่วยหนักยังไงมันต้องตาย
1: ใช
0: ่หรือต่อให้ไม่ป่วยเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครป่วยถูกไหมต่อให้ไม่ป่วยลูกต้องตายไหมตายลูกเวลาที่เรานึกถึงความตายแล้วเราวางแผนกับมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองฟังออยดูหน่อยออยครับอยากให้ออยลองวางแผนหน่อยวางแผนเดี๋ยวนะวางแผนว่าถ้าออยกำลังจะตายภายใน3เดือนเริ่มต้นอย่างแรกก่อนออยต้องเขียนจดหมายหรือเขียนโปสการ์ดก็ได้อะโปสการ์ดพวกเราเคยสัมผัสโปสการ์ดกันไหมยุคนี้บ่อยๆไม่เคยแล้ว จดหมายก็ได้หรืออ่ะจดหมายเขียนได้1บรรทัดและเลือกได้คนเดียวว่าจะเขียนให้ใครออยเลือกใคร
2: เขียนให้แม่ครับ
0: เขียนให้คุณแม่ถามได้ไหมจะเขียน1บรรทัดนั้นน่ะเขียนว่าอะไร
2: ใน1บรรทัดนั้นผมจะเขียนว่าก็ฝากให้แม่และคนในครอบครัวดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ฝากบอกทุกคนด้วยว่าผมรักทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับ
0: บีมลูกบีมเขียนถึงใคร
3: ผมก็จะเขียนถึงแม่ครับ
0: คุณแม่เหมือนเดิม
3: ใช่
0: ก็คือเป็นคนแรกที่เราบอกแหละเอ๊ะใช่ไหมไม่สิบีมเลือกใครนะ
3: รักคุณยาย
0: คุณยายแต่คราวนี้เขียนถึงแม่เหร
3: อคุณยายอ่านหนังสือไม่ออก
0: โอเคแล้วแล้วถ้าสมมติว่ายายอ่านหนังสือออกจะเขียนถึงใคร
3: ก็จะเลือกถึงยายครับ
0: ก็ถึงยายเนาะอ่ะสมมติว่ายายอ่านหนังสือออกแล้วกันเขียนถึงยายอยู่ดีแหละ
3: ครับ
0: เขียนว่าอะไร
3: ก็จะเขียนว่าก็รักมากนะครับรักมากๆก็ขอโทษที่ทำให้เสียใจบางเรื่องที่แบบทำตัวไม่ดีอะไรนี้แล้วก็ขอบคุณที่เลี้ยงมาจนถึงวันนี้อะไรครับก็ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะครูถามได้ไหมเวลาที่คือมนุษย์นะเนาะธรรมชาติของมนุษย์ตามที่เราเรียนวิชาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปิดรับได้ทั้งความดีและความชั่วถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันเลยมีภาวะที่เราเลือกที่จะทำสิ่งที่ดีและเราก็เลือกที่ในบางครั้งเราทำแล้วเราก็รู้อะว่ามันจะไม่ดีถูกไหมถึงระยะที่เราอะจะต้องตายจากโลกนี้ไปทำไมเราถึงเต็มไปด้วยคำที่บอกกับโลกใบนี้หรือคนที่เรารักว่าขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณและขอโทษนะขอโทษขอโทษเป็นเพราะอะไรอะฟังในมุมของกัดบ้างลูกเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงแบบเราถึงขอบคุณขอโทษเขาในช่วงเวลาที่เรารู้แล้วว่าเราจะไปละ
1: เพราะว่าเรารู้สึกผิดเขาร
0: ู้สึก
1: ผิด
0: งั้นตอนนั้นตอนที่เราเลือกทำคงไม่ได้บอกคงไม่ได้ต้องมาเล่ากันนะเนาะว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะฮะแต่ตอนที่เราเลือกทำเราทำไปด้วยอะไรอ่ะทั้งที่เรารู้ว่ามันผิด
1: ด้วยอารมณ์แล้วก็ตามเพื่อนด้วยครับ
0: คือจะบอกว่ามนุษย์เนาะยิ่งแบบเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นพวกเรายังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นก็คือแบบสิ่งสำคัญของเราคือเพื่อนถูกปะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ในที่นี้มีใครมีแฟนบ้างคะเงียบกริบเลยนะคะ โอเค

0: ก็มีแฟนมีเพื่อนนั่นแหละนะคะใช่ไหมเออวัยรุ่นจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เผลอพลั้งที่จะทำสิ่งไม่ดีลงไปบ้างเพราะเหตุผลนั้นตามที่กัดบอกเนาะนั้นครูถามแต่ทำไมพอให้เขียนจดหมายหรือให้บอกคนคนหนึ่งที่แบบเลือกได้คนเดียวอ่ะบอกเป็นคนแรกว่าเรากำลังจะไปแล้วแล้วเราห่วงเขาอ่ะทำไมไม่มีรายชื่อเพื่อนกับแฟนเลยอ่ะลูกอาถามเติ้ลเพราะอะไรคะ
1: เพราะเราผูกพันกับแม่มากกว่าเราอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วเขาเป็นคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เราเกิดเลยครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเลือกบอกคนในครอบครัว
0: ค่ะแต่มีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราพังเพราะคนนอกครอบครัวถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช้คำว่าพังแต่ลองมองย้อนกลับมาดีๆนะวันนี้เรากำลังเสวนากันนะคะในรายการวันศุกร์วันศุกร์เสวนาซึ่งวันศุกร์เสวนาเนี่ยจะกระตุ้นเตือนให้กับทั้ง5คนน่ะได้รู้ว่าเออท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรสำคัญในชีวิตเลยถ้าเลือกได้คนเดียวเราก็จะเลือกคนคนนี้แต่กลับไม่ใช่คนที่ทำให้เราพังแล้วพังอีกหลายๆคนที่ผ่านมาในชีวิตพอถึงวันแห่งความสุขของเราเราก็จะไม่ได้คิดถึงผู้คนที่เคยทำให้เราใช้ชีวิตพังมีชีวิตพังอกหักแบบนั้นเลยคุณถามได้ไหมประสบการณ์ที่แย่ๆเลยนะที่แบบผ่านมาอย่างยากลำบากมากแย่มากเลยอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ประสบการณ์กับคนที่เราบอกเขาเรื่องเราจะตายเนี่ยเป็นคนแรกนะไม่เกี่ยวนะอย่างใครพูดถึงพ่อพูดถึงยายอะไรตัดออกเอาคนอื่นคนที่ทำให้เราพังอ่ะเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์อะไรเอาเติ้ลก่อนลูก
2: เป็นป้านี่ได้ไหมครับ
0: คุณป้า
2: ก็อันนี้พูดถึงชื่อสถานที่ได้ไหม
0: ได
2: ้ก็ตอนนั้นไปอยู่ที่บ้านป้าแล้วเหมือนป้าเขาพูดอะไรแรงๆนี่แหละแล้วผมตอนนั้นด้วยความที่เด็กอยู่น่าจะประมาณป.6มั้ง
0: ค่ะ
2: ก็อยู่ตอนนั้นพ่อกับแม่ทำงานแล้วอยู่บ้านเอ้ยบ้านไม่มีใครอยู่เขาก็เลยเอาผมไปไว้อยู่กับป้าแล้วทีนี้เหมือนป้าเขาพูดแรงๆอะไรผมก็จำไม่ได้ละแล้วผมโกรธป้ามากผมมาห่อผ้าห่มห่อหมอนจากประตูน้ำไปอินจะเดินกลับมาอยุธยาผมเดิน
0: ออกจากบ้าน
2: ไม่ได้หนีเดินออกมาให้เขาเห็นเลยรู้แบบเราก็โกรธเขาว่าเขาพูดอะไรผมก็จำไม่ได้อะ
0: ค่ะแต่เราเสียใจ
2: เสียใจมากตอนนั้นแล้วแบบเดินมาแบบพี่วินเขาก็ถามน้องไปไหนน้อง
0: ผมงงๆนะตอนนั้นอายุเท่าไหร
2: ่น่าจะ12ป่ะ
0: 12
2: ผมน่าจะว่าน่าจะประมาณนั้นแหละ
0: เราจะเดินทางไกลเป็นครั้งแรกเลย
2: ยิ่งกว่าเดินลูกเสืออีกอาจารย
0: ์แล้วเดินถึงจริงหรอ
2: ไม่ถึงก็เดินไปก็เจอพี่วินถามไปไหนน้องผมก็ไม่ตอบก็เดินต่อไปจนป้าเขาขับรถมาตามก็พร้อมกับไม้แขวนเสื้อแล้วเขาก็ตี
0: เลยนะ
2: ตีเลยแล้วผมว่าแล้วเขาก็พาผมครับผมว่าไปแล้วก็อยู่ในห้องคนเดียวรอพ่อมาแล้วก็เก็บเรื่องนี้ไม่เล่าให้พ่อฟังจนโตมานึกได้ไปเล่าให้พ่อฟังพ่อก็ขำใหญ่เลยพ่อเขาก็รู้จักป้าแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าผมคิดยังไงอยู่ตอนนั้น
0: ทำไมตอนนั้นเราถึงบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบพังมาก
2: ก็ถ้าให้ผมคิดก็คงแบบว่าด้วยความที่เราเด็กอ่ะเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะแล้วเขาก็พูดมามันแรงอ่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกี่ยวกับพ่อหรือเกี่ยวกับแม่ผมก็จำไม่ได้อ่ะ
0: แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้นึกถึงเขาในวันที่เราจะไปพบกับความสุขสุดท้ายเลยกลับเป็นอีกคนหนึ่งที่เรานึกถึงก็คือคุณแม่นั่นเองงั้นครูถามใหม่สมมตินะให้พวกเราบอกว่าดีไซน์โปรแกรมโปรแกรมเหมือนเป็นโปรแกรมแบบว่าวาระสุดท้ายของเราอะเนาะคือเรามีเวลา3เดือนถูกไหมแบ่งเป็นเดือนก็แล้วกัน3 2 1ไล่แบบอย่างนี้เลยนะดิวลูกดิวจะสร้างโปรแกรมของดิวยังไง
3: ก่อนตายใช่มั้ยคร
0: ับ ใช่
4: เดือนแรกกับเดือนที่2
0: เอา3ก่อน3เนี่ยคือเป็นเดือนที่เราอยู่ได้อีก3เดือนแล้วก็ไล่ทีละก็คือ2เดือน

0: เดือนแล้วก็1เดือนสุดท้ายไล่จาก3ก่อน
1: ถ้า3ก็อาจจะเข้าวัดทําบุญนะครับ
0: เข้าวัดทําบุญแปลว่าดิวจะเข้าวัดทําบุญทุกวันเลยเหรอลูกกับใครอ่ะ
1: พักนึงครับกับที่บ้านครับครอบครัวส่วน2กับ1จะเป็นเที่ยวรอบโลกมั้งครับ
0: กับใครลูก
1: เหมือนเดิมครับที่บ้าน
0: กับที่บ้านเพื่อนมั้ย
1: เพื่อนด้วยก็ได้ครับถ้ามีเพื่อน
0: เพื่อนนะไปกับเพื่อนก็คือเพื่อนเซตไหนก็ได้แต่
1: เซตนี้ก็ได้ครับ
0: ครับจนถึงเดือนสุดท้ายเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เที่ยวเที่ยวไหน
1: อาจจะเที่ยวในประเทศก่อนแล้วค่อยไปนอกประเทศ
0: ต่างประเทศดี
1: ครับ
0: ทำไมแฟนทำไมดิวอ่ะถึงโฟกัสไปที่เรื่องเที่ยวเพราะอะไรความเวลาที่เราไปเที่ยวเรารู้สึกไงอ
1: ะไรนะครับ
0: เวลาที่เราไปเที่ยวเรารู้สึกยังไง
1: รู้สึกผ่อนคลายครับ
0: ผ่อนคลาย
1: หายเครียดหลายๆอย่าง
0: ลูกไม่อยากให้คนข้างหลังเครียด
1: ด้วยครับ
0: แล้วก็ตัวเองก็เครียดด้วย
1: ใช่ต้องไปเที่ยวถึงจะหายเครียดบ้าง
0: หายเครียดความเครียดเป็นส่วนนึงที่อาจจะทําให้คนที่กําลังจะตายเนี่ยตายไวขึ้นถูกมั้ย
1: ใช
0: ่หรือยังไงก็ตายอ่ะรู้ว่าตายอ่ะแต่ตายแบบไม่สุขดังชื่อรายการของเราวันสุขเสวนาพวกเราว่าพอถึงจุดที่เราจะต้องวางแผนแล้วอ่ะแบบเนี้ยครูเหมือนแบบให้สถานการณ์บังคับถูกมั้ยว่าแบบสมมุติว่าเนี่ยจะต้องตายภายใน3เดือนพอพวกเราได้วางแผนเรื่องเกี่ยวกับความตายมันแตกต่างจากการวางแผนอื่นๆยังไงครูอยากรู้อ่ะเนาะเลยอยากจะถามออยก่อนก็ได้ออยลูก
2: ครับ
0: ออยวางแผนชีวิตอ่ะเนาะที่ผ่านมาก่อนที่จะมาลงสถานการณ์เนี้ยออยวางแผนเรื่องอะไรเยอะที่สุด
2: เรื่องการทํางานในอนาคตครับ
0: การทํางานในอนาคตเราวางแผนไว้ยังไง
2: วางแผนว่าเราจะเริ่มหางานยังไงดีแล้วเราจะพัฒนาตัวเองให้มีงานที่ดีขึ้นได้ยังไง
0: แล้ววิธีการวางแผนของหนูทํายังไง
2: ก็ศึกษาคนที่มีประสบการณ์ครับแล้วก
0: ็คุย
2: นะครับประมาณนั้นครับ
0: ดู YouTube ดู TikTok อะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนั้นคือการวางแผนที่เรามองแล้วว่าเอ้ยเราเรียนจบเรามีอาชีพเราอยากจะทำอะไรยังไง
2: ครับ
0: เราวางแผนอย่างนั้นไปเพื่ออะไร
2: เพื่อที่จะให้ชีวิตนี้แบบมีคุณค่ามีความสุขอะไรแบบนี้ครับแบบไม่ยากลำบากเกินไป
0: การทำงานด้วยตัวเองได้จะทำให้ออยมีคุณค่ามีความสุข
2: ครับ
0: และการวางแผนอันนี้มันต่างจากที่เราวางแผนอื่นๆยังไงอันนี้หมายถึงเนี่ยที่เรากำลังจะวางแผนเนี่ยความตายลูกคือตอนนี้กำลังจะให้ทุกคนวางแผนรับความตายกัดลูกมันต่างจากที่กัดเคยวางแผนอื่นๆยังไงแผนอื่นๆของหนูอะไรต่างๆนานาก็ไม่รู้อย่างออยเขาก็บอกว่าแบบวางแผนเรื่องเกี่ยวกับอาชีพอะไรอย่างเงี้ยของหนูวางแผนอะไรไว้ลูก
3: วางแผนเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ
0: ใช้ชีวิตประจำวัน
3: แบ่งเวลาก
0: ินยังไงแบ่งเวลายังไงจะไปไหนจะดูหนังจะอะไรใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับ
0: แต่พอเราต้องวางแผนเรื่องความตายของเรามันเป็นยังไงคะ
3: มันรู้สึกเศร้านิดหนึ่งครับ
0: เศร้า
3: ครับ
0: มันจะไม่เหมือนแผนอื่นลูกเนาะมันจะเป็นแผนแบบแผนที่เราแบบวางไปก็เศร้าไปแต่ลูกเศร้าเพราะอะไรเศร้ากับสิ่งที่ทำไปแล้วหรือว่าเศร้ากับสิ่งที่ยังไม่ได้ทำอันไหนมากกว่ากัน
4: ก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ทำครับ
0: เพราะอะไรล่ะ
4: เพราะยังมีหลายอย่างที่ยังอยากทำครับ
0: เช่น
4: แต่งรถครับ
0: รถอะไรลูก
4: รถยนต์เนี่ยแหละรถเก่ง

0: หนูคาดไว้ว่าหนูจะแต่งให้ได้ถึงไหนคะ
1: ก็เอาแค่รอบนอกครับเพราะไม่ลงเครื่องแต่แค่อยากมีแบบว่าแต่งแล้วมีหลายๆคันนะครับแบบว่าจอดในโรงรถอะไรเงี้ยเหมือนแบบไอ้ต่างประเทศอเมริกาเขาทำอะไรเงี้ยครับไม่ก็เปิดอู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยเหมือนที่วัยรุ่นอเมริกาเขาทำกันนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือที่เราวางแผนไว้เศร้าที่จะไม่ได้ทำมันเราต้องตายก่อนดิวตัวดิวเองดิวผ่านทั้งเคราะห์ดีเอามนุษย์ทุกคนอะเนาะมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะผ่านเคราะห์ดีและเคราะห์ร้ายสลับกันไปถูกไหมหนูว่าครั้งเนี้ยที่ครูสมมติว่าเนี่ยพวกหนูกำลังจะตายภายใน3เดือนอันนี้ถือเป็นเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้าย
2: เคราะห์ร้ายครับ
0: เคราะห์ร้ายนะ
2: ครับ
0: สำหรับดิวนะ
2: ใช่ครับ
0: เพราะอะไร
2: เพราะจะมีเวลาใช้ชีวิตอีกไม่นานนะครับหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้ทำ
0: สมมุติว่าถ้าเราไม่ตายไม่มีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นพวกเราใช้ชีวิตยังไง
2: ก็ตั้งใจเรียนให้จบครับแล้วก็หางานไปดูแลครอบครัวต่
0: อ
2: ครับ
0: วางแผนแบบปกติไปใช่ไหมว่าอ๋อมันก็เป็นตามลำดับขั้นแบบนั้น
2: ครับ
0: บีมลูกกูอยากรู้มุมมองของบีมอ่ะคือถ้าหากว่าให้เทียบกันเนาะระหว่างเสียดายกับเสียใจบีมว่าบีมรู้สึกกับคำไหนกัน
3: เสียดายครับครับเสียดายที่ไม่ได้ทำตามความฝันอะไรหลายอย่างที่อยากทำครับ
0: บีมบอกได้ไหมว่าบีมฝันอะไร
3: ก็อยากไปเที่ยวไปเที่ยวรอบโลกกับครอบครัว
0: รอบโลกเลยเนาะ
3: ใช่
0: เราจะไปประเทศอะไรเป็นประเทศแรก
3: ญี่ปุ่นครับ
0: ญี่ปุ่น
3: ใช่
0: เคยไปไหม
3: ไม่เคย
0: ไม่เคยส่วนใหญ่เที่ยวไกลสุดแค่ไหนลูก
3: สระโคราช
0: โคราชแล้วเราตอนนี้เราฝันแล้วว่าเราจะไปญี่ปุ่นแล้วก็แบบเดินทางไปรอบโลกไปกับคนในครอบครัวแต่บิมจะไม่ได้ทำณสถานการณ์ที่เราสมมติขึ้นถูกไหมไม่ทำแล้วคือถ้าไม่ได้ทำแล้วจริงๆอะเนาะบินจะเลือกทำสิ่งไหนเป็นสิ่งแรก
3: สิ่งแรกสิ่งแรกที่อยากทำ
0: ใช่พอรู้อะพอรู้ว่าเนี่ยแบบจะต้องตายละอีก3เดือน
3: สิ่งแรกที่อยากทำก็คงเป็นอยากกินอาหารที่อร่อยอร่อยที่ไม่เคยกินมาก่อน
0: เรื่องกินใช่ไหม
3: เรื่องกินใช่
0: แล้วปัจจุบันเรากินของอร่อยอยู่ไหม
3: ก็หาได้ทั่วไปครับก
0: ็ก็กินอะไรก็ได้แบบง่าย
3: ง
0: ่
3: าย
0: แต่พอจะตายแล้วเฮ้ยต้องจัดละของอร่อยนะ
3: ใช่
0: ลูกเลือกอะไรเป็นเมนูแรกคะ
3: หูฉลาม
0: หูฉลามเคยกินไหม
3: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคย
3: อ
0: ยากกิน
3: อยากกินมาก
0: ต้องได้กินนั่นคือสิ่งที่เราอยากทำออยลูกออยว่าพอเวลาที่เราใกล้ที่จะไปจากคนที่เรารักแล้วเนาะเรารู้แล้วว่าสิ่งสำคัญของเราอ่ะมันคืออะไรที่ผ่านมาออยเสียดายช่วงเวลาไหนมากที่สุด
4: เสียดายช่วงเวลาที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนครับ
0: มีช่วงนั้นของออยด้วยใช่ไหม
4: ใช่ครับนี่ครับ
0: ภาวะไม่ตั้งใจเรียนตอนนั้นเกิดจากอะไร
4: ด้วยความขี้เกียจแล้วก็มีแบบว่า
0: เล่นเกมเดา
4: เล่นใช่ครับ
0: ติดเลยใช่ไหมลูก
4: ใช่ครับ
0: ทำไมหนูถึงบอกว่าหนูติดเกมอ่ะพฤติกรรมเป็นยังไง
4: ก็แบบว่าสมมติ
0: ความถี่
4: คือแบบว่าตื่นเช้ามาก็เล่นเกมทั้งวันครับจนถึงเวลานอน
0: ไม่ได้เรียกความถี่นะครับคือเรียกว่าเป็นไงตลอดเวลา
4: ใช่ครับ
0: แค่หิวก็ลงไปกิน
4: ใช่ครับ
0: ง่วงก
4: ็นอน
0: นอนตื่นมาก็
4: เล่นเกม
0: เป็นอย่างนั้นอยู่นานไหม
4: ประมาณเดือนนึงได้ครับ
0: เดือนนึงเลย
4: ครับ
0: ความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกยังไงกับตัวเอง
4: ถ้าตอนที่เล่นเกมก็รู้สึกสนุกครับแต่ว่า
0: สนุกมากเลย
4: พอหลังจากนั้นก็

0: ึกว่าเสียดายเวลาทำไมเราไม่เอาเวลานั้นไปทำอย่างอื่นบ้าง
1: เป็นเพราะว่าเป็นความเพลิดเพลินความสุขที่เป็นความเพลิดเพลินแต่ถ้าหากว่าเป็นความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงจะไม่ทำให้เราย้อนกลับมาเสียดาย
0: ใช่ครับ
1: การ์ดลูกช่วงเวลาไหนในชีวิตที่ผ่านมาที่การ์ดรู้สึกว่าการ์ดชอบที่สุด
2: ช่วงเวลาที่ได้ไปเที่ยวกับที่บ้านครับ
1: ทั้งที่ณวันนั้นที่ไปเที่ยวกันเนี่ยกันอาจจะแบบนั่งแอคอยู่คนเดียวไม่ได้สนใจคนอื่นเลยหรืออะไรสมมุติแต่จริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาที่ลูกชอบที่สุด
2: ใช่ครับ
1: หนูว่าคนในบ้านรู้ไหมว่าหนูชอบที่สุด
2: อาจจะรู้อาจจะรู้ครับ
1: จะเหรอไม่มั่นใจงั้นแปลว่าบางคนไม่รู้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เพราะอะไร
2: เพราะว่าผมไม่ได้แสดงออกให้เขาเห็น
1: ลูกไม่ได้แสดงออกคือทำเป็นเท่ๆแบบว่าไม่แสดงออกวัยรุ่นจะเป็นอย่างนี้บ่อยใช่ไหมลูกโดยเฉพาะวัยรุ่นผู้ชายใช่คือไม่ค่อยแสดงออกว่าเรารู้สึกยังไงกับที่บ้านใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากการมีความสุขเพราะอะไร
2: เพราะอยู่กับที่บ้าน
1: กับอยู่กับที่บ้าน
2: ใช่ครับอยู่ที่บ้านแล้วก็น้องด้วย
1: เขามีความสุข
2: ใช่ครับ
1: ไปเที่ยวที่ไหนกันลูก
2: ไปเที่ยวหมายถึงที่เคยไปหรือว่า
1: ใช่เนี่ยณวันนั้นน่ะที่หนูบอกว่าเป็นวันที่มีความสุขมาก
2: เที่ยวเชียงใหม่ครับ
1: เชียงใหม่
2: ใช่ครับ
1: ไปวัดมั้ย
2: ไปครับ
1: ไป
2: เพราะว่าที่บ้านมีคนแก่ด้วยก็
1: อ
2: ๋
1: อเขาก็จะพากันไปพอเวลาที่เราแบบเราไปไหนกับใครเยอะๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราแสดงอาการเบื่อออกมาเรามีช่วงชีวิตช่วงนั้นไหมที่แบบเบื่ออาจจะถามเติ้ลมีไหม
3: มีครับ
1: ช่วงไหนไปกับคนที่เรารักอ่ะใครก็ได้อ่ะแล้วเราก็แสดงอาการเบื่อออกมา
3: ไปเที่ยวใช่ไหมครับ
1: อะไรก็ได
3: ้อ๋อก็เป็นช่วงที่ไม่ได้ขับรถครับตอนที่นั่งอยู่บนรถ
1: หงุดหงิดเลย
3: ไม่ได้หงุดหงิดครับแค่เบื่อเพราะเราไม่มีอะไรทำนั่งอยู่บนรถจะเล่นโทรศัพท์ก็เวียนหัว
1: ก็
3: จะเป็นเบื่อใช่ครับก็เบื่อตอนนั่งรถกว่าจะถึงอีก
1: นั่นคือช่วงเวลาที่เบื่อ
3: ครับ
1: ไม่ชอบและให้นั่งต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะหลายๆชั่วโมงเลยเอาไหม
3: นั่งเบื่อแล้วไม่คร
1: ับไม่เอาใช่ไหมงั้นถามใหม่เติ้ลนั่งต่อไปเรื่อยๆหลายๆชั่วโมงเลยแล้วไม่ตายอ่ะเอาไหม
3: เอาครับ
1: เป็นไงคำถามนี้มันสะท้อนให้เห็นอย่างนี้ลูกว่าถ้าหากว่าเรารู้สึกว่านะตอนนั้นน่ะหรือตอนนี้ก็ได้ถ้าเรารู้สึกเบื่อหน่ายหรือทุกข์ยากกับอะไรก็ตามแต่เราไม่อยากจะอยู่อย่างนั้นแล้วอ่ะเราอยากจะหลุดออกจากตรงนั้นอ่ะกับอีกแบบนึงคือเราทนใช้คำว่าอดทนหรือมันจะมีคำนี้อยู่ขันติธรรมพอเราใช้ขันติธรรมหรืออดทนเนี่ยแล้วเราได้ยังสิ่งที่แบบโอ้มันเกินคาดคือเราได้มีชีวิตต่ออย่างที่ครูบอกเติ้ลว่าเอ้ยทนอย่างนั้นอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะทำในสิ่งที่เบื่อแล้วเราได้มีชีวิตต่อเอาไหมเอาดังนั้นถ้าเวลาหนูเบื่อกับอะไรก็ตามนะให้หนูฉุกคิดขึ้นมาแบบนี้ว่าอดทนอีกนิดแล้วเราจะได้สิ่งที่เป็นเนี้ยลูกที่มันทำให้เราแบบโอ้แบบเราได้ในสิ่งที่ต้องการพอรู้ว่าตัวเองจะต้องตายและเรามารู้อีกทีว่าเราจะไม่ตายดีใจไหมดีใจดิใช่ไหมไปบอกแม่บอกยายอีกแบบนึงยายนึกว่ามันอะไรนี่มันกล้องซ่อนไว้ตรงไหนแกล้งเหรอหรืออะไรใช่ป่ะอีกคำถามนึงที่ครูซ่อนคำถามนี้ไว้นานคือครูอยากจะรู้มากเลยอะว่าพวกเรารักใครมากที่สุดในชีวิตอดีตก่อน
4: รักพ่อครับรักพ
1: ่อแล้วเคยมีสักครั้งไหมที่เรารู้สึกว่าเขาทำอย่างนี้ทำไมพ่อไม่ได้รักเรา
4: ไม่มีเลยครับเขาไม่เคยทำ
1: ส สัมผัสและรู้ได้ตลอดเลยว่าม
4: ัน
1: เป็นความรักที่เราจะไม่ได้จากใครเลย
4: ไม่ได้จากใครเลยครับเขาให้ได้คนเดียวเลย
1: ความรักของพ่อที่ให้เราไหนนิยามให้ทุกคนฟังหน่อยสิลูกเป็นยังไง
4: เขาเลือกที่จะเลี้ยงผมคนเดียวตั้งแต่เด็กซึ่งปัญหาตรงนี้มันมาจากแม่ครับ
1: ซึ่งเราจะไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแต่มันคือการที่เราเลือกและไม่ใช่สิค
4: ือ
1: การที่คุณพ่อเลือกมันเลยซื้อใจเราเลยว่าโอ้โหแบบพ่ออุตส่าห์เลือกทั้งที่แบบตัวเองไม่ไหวแต่ก็ไหวจนได้
4: จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงดูอยู
1: ่ความรักเนาะความรักของพ่อที่มีต่อลูกหนูล่ะเต้นที่สุดเลยแฟนคนที่หนึ่งสองสาม
3: โอ้โหถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็นคนที่สามอาจารย
1: ์เอาจริงรักที่สุดในชีวิตลูก
3: เอาคนตัวเองได้ไหมหรือไม่ได
1: ้บอกได้ลูกพูดได้เลย
3: ก็คงเป็นตัวเองครับ
1: เต้นใช่ไหมเต้นรักตัวเต้นเองเพราะอะไรลูก
3: เออจะบอกยังไงฮะก็มันคือตัวเราอ่ะถ้าถามว่าระหว่างรักตัวเองกับแม่ก็คงก็ต้องเลือกตัวเองอ่ะเพราะพอนานๆไปพอเขาแก่พอเขามีอายุขึ้นเขาก็อาจจะไปก่อนเราแล้วตอนนั้นก็จะกลายเป็นว่าเราก็อยู่คนเดียวเพราะเขาไปก่อน
1: นี่เขาวางแผนไว้เยอะอยู่มองอนาคตไปไกลเลย
3: แต่ถ้าเกิดรู้ว่าภายใน3เดือนเราจากเขาก่อนก็จะเป็นว่าเรารักเขามากกว่าเพราะที่ตั้งเป้าหมายไว้คืออยากคือเราอยากให้เราอยากเห็นพ่อกับแม่เขาไปก่อนเราให้เขาไปสบาย
1: เราจะได้หมดห่วง
3: ครับ
1: แต่ถ้าเราต้องไปก่อนเนี่ยเรายังห่วงใช่ไหมลูกการ์ดลูกการรักใครที่สุดในชีวิต
2: รักพ่อครับ
1: ทำไมคะ
2: เพราะว่าเวลาทำอะไรผิดพ่อไม่เคยบ่นเลย
1: ไม่เคยบ่น
2: ไม่เคย
1: คุยกับพ่อบ่อยไหมลูก
2: ตอนเด็กๆเพราะไม่ได้อยู่กับพ่อก็เลยไม่ค่อยได้คุยไม่เคยสนิทด้วยแต่พอมาอยู่มหาลัยก็สนิท
1: สนิท
2: ครับ
1: ทำไมเราถึงรู้สึกสนิทกับพ่อในช่วงที่อายุเยอะขึ้นแล้วอ่ะ
2: เพราะว่าอยู่บ้านเดียวกับพ่อครับ
1: ก่อนหน้านั้นไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณพ่อ
2: ไม่ได้อยู่ครับ
1: พอได้อยู่กันหนูทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2: ก็
1: ที่กัดมองว่ามันเป็นความสุขยกเว้นดูหนังเนาะเพราะเขาบอกว่าเขายังไม่เคยดูหนังด้วยกันกลับไปต้องไปดูนะอะไรบ้างที่ทำด้วยกันแล้วมีความสุขกับคุณพ
2: ่อก็ล้างรถดูแล
1: ล้างรถด้วยกัน
2: ครับ
1: เพราะเวลามีฉากนี้ด้วยเหรอเหมือนหนังเกาหลีเลยลูกโรแมนติกมาก
2: เวลาพ่อล้างรถพ่อชอบให้ไปล้างด้วย
1: อ๋อไม่ได้ใช้เราคนเดียวใช่ไหม
3: เรียกไปช่วย
1: ล้างรถด้วยกัน
2: ครับ
1: บ่อยเลย
2: บ่อย
1: นั่นคือความสุข
2: ครับ
1: เป็นความสุขที่เรียบง่ายที่บ้าน
2: ใช่ครับ
1: แค่มีเนาะน้ำประปานะคะแล้วก็เปิดฉีดรถตัวเองเสร็จแล้วเห็นรถตัวเองสะอาดก็รู้สึกมีความสุขเวลาที่เราล้างรถกับพ่อเราได้เห็นพฤติกรรมของพ่อเป็นยังไงอ่ะ
2: พ่อเวลาพ่อล้างรถพ่อจะเช็คตลอดว่าไปโดนอะไรมาไหมเช็คทุกอย่างเลย
1: รถเราก็เลยรู้สึกดีไปด้วย
2: ครับ
1: มองเห็นเขาเช็คโน่นนี่นั่นนั่นเป็นความรู้สึกที่มีต่อพ่อเนาะอ้อยลูกที่สุดในชีวิตครับ
0: ของผมแม่ครับ
1: คุณแม่
0: ใช่ครับ
1: ทำกิจกรรมอะไรกับคุณแม่ที่ผ่านมาแล้วรู้สึกชอบมากที่สุด
0: ทำอาหารครับ
1: หนูทำอาหารด้วย
0: ครับ
1: ทำอะไรลูกเมนู
0: ก็มีผัดกะเพราแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอะไรอาหารทั่วไป
1: ทำไมถึงชอบช่วงเวลานั้น
0: เพราะว่าเวลาเราทำอาหารกับแม่รู้สึกมีความสุขครับว่าแม่ก็เป็นคนทำอาหารอร่อยแล้วก็สอนให้เราทําเป็นครับ
1: อ้อยทําอาหารอร่อยมั้ยลูก
0: ไม่อร่อยครับ
1: เลยต้องให้แม่ทํา
0: ใช่ครับ
1: ่ะแล้วตอนที่ทำอาหารกับแม่คือเราใช้คำว่าทำกับแม่ลูกทำอะไร
0: ผมก็จะ

0: พวกเตรียมผักครับเตรียมพวกเนื้อหมูอะไรแบบนี้
1: ก็คือเป็นฝ่ายเตรียม
0: ใช่ครับ
1: มีความสุขมาก
0: ครับ
1: ที่มีความสุขเพราะว่าเห็นอะไรตรงนั้น
0: มีความสุขเพราะว่าเราแบบว่าได้เห็นแม่ที่แบบใส่ใจการทำอาหารเพื่อที่จะให้อาหารออกมาอร่อยครับ
1: อร่อย
0: ใช่ครับ
1: บีมมีใครทำอาหารให้บีมกินบ้างบอกความจริงมาเดี๋ยวนี
2: ้ก็คุณยายนั่นแหละครับ
1: คุณยายใช่ไหม
2: ใช่
1: หนูชอบเมนูอะไรของคุณยายที่สุด
2: ชอบต้มยำครับ
1: ต้มยำอะไร
2: ต้มยำกระดูกหมู
1: กระดูกหมูโอ้3เดือนบีมกำลังจะตายเหลืออีก7วันบีมอยากทำอะไรให้คุณยาย
2: อยากลองทำอาหารให้คุณยายกินสักครั้งครับ
1: เมนู
2: ก็คงเป็นต้มยำนี่แหละ
1: ต้มยำอะไรเหมือนเดิมเปล่า
2: ก็ต้มยำกระดูกหมูเหมือนกัน
1: กระดูกหมูนะลูก
2: ใช่
1: รสชาติจะเดียวกันไหมเนี่ยบีมเป็นคนทำอาหารเป็นไหม
2: ก็ทำได้แค่ทั่วไปอ่ะไข่ทอดอะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ไข่ทอดนั่นแปลว่าณตอนนี
2: ้ครับ
1: ที่ผ่านมาถึงตอนนี้เคยทำต้มยำกระดูกหมูเองไหมครับ
2: ไม่เคย
1: ไม่เคยแต่7วันสุดท้ายคุณยายของบีมจะได้กินต้มยำกระดูกหมูทุกวันลูก อร่อยเลย ทำไมถึงอยากทำสิ่งนั้นให้คุณยาย
2: ก็ตลอดมายายก็เป็นคนทำกับข้าวอะไรให้ผมกินตลอดก็รู้สึกอยากจะตอบแทนตรงนั้นบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
1: ค่ะดูสิเวลาที่เราอยากตอบแทนคนที่เรารักที่สุดเราก็อยากทำให้เขาในสิ่งที่เขาเคยทำให้เราแพทเทิร์นเดียวกันเลยแบบเดียวกันมีอยู่คำถามนึงที่ครูอยากรู้ว่าถ้าออยเลือกได้เลือกของ10สิ่งเอาไปตอนตายได้ลูก10สิ่งนะออยจะเลือกอะไรเอาไปได้ไหมถึงแบบเอาไปแล้วใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะลูกเหมือนไม่ตายอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือออยตายแล้วลูกแล้วก็ออยจะไม่ได้เห็นทุกคนอะไรแล้วแต่สิ่งที่จะเอาไปได้เนี่ยมี10สิ่งแล้วเป็นสิ่งของเลือกอะไรคะ1
0: เงินครับ
1: เงินเอาไปกี่บาทดีลูก
0: ไปสัก1,000ล้านครับ
1: 1,000ล้านหนูมีใช่มั้ยตอนนี
0: ้ครับ
1: มี
0: ไม่มีครับไม่มี
1: ถ้าไม่มีหนูต้องกู้เอาดิเอาที่แบบที่มีอยู่สิไม่ต้องไปขอหยิบยืมใครแล้วถ้าเอากลับไปเท่าไหร่
0: ถ้าไปได้เอาไปสัก1,000
1: เท่าไหร่ลูก
0: 1,000ครับ
1: 1,000
0: ใช่ครับ
1: เอาเงินไป2ลูก
0: เอาโน้ตบุ๊กไปด้วยครับ
1: โน้ตบุ๊กนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมเอาปลั๊กไปด้วยนะลูก
0: ครับไปด้วยครับ
1: 3
0: แอร์ครับ
1: ฮะ
0: แอร
1: ์แอร
0: ์ใช่ครับ
1: กลัวอะไรลูก
0: กลัวร้อนครับ
1: ร้อนนะลูก
0: ใช่ครับ
1: แอร์นี่เอาแอร์ไปอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องเอาช่างแอร์ไปด้วยนะลูกไปติดแอร
0: ์ได้ครับ
1: 4ลูก
0: ที่นอนครับ
1: ที่นอน
0: ใช่ครับ
1: หนูจะเลือกที่นอนแบบไหนลูก
0: แบบนอนสบายสบายครับ
1: สบายสบายเลย
0: ใช่ครับ
1: ขนเป็ดกระโดดลงไปแล้วก็ยุบลงไป
0: ได้ครับแบบนั้นครับ
1: แบบนั้นนะ
0: ครับ
1: ที่นอนกูอยากรู้ว่าหนูจะเอาไปกี่ฟุตลูก
0: เอาไปจนพอดีตัวนอน
1: พอดีถุงนอนเหรอแบบนั้นเหรอ
0: แบบนั้นก็ได้ครับ
1: อาจจะเอาถุงเราที่นอนดีครับ
0: เอาที่นอนดีกว่าครับ
1: เอาที่นอนดีกว่าครับเขายังคงอยากได้เป็นฟุตอยู่นะคะโอเค3ฟุตให้ไปต่อมาลูกอันที่เท่าไหร่แล้ว5
0: เอารถไปด้วยครับ
1: รถ
0: ใช่ครับ
1: รถอะไรลูก
0: ตอนนี้ก็มีแค่มอเตอร์ไซค์เอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยครับ
1: เอามอเตอร์ไซค์ไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีน้ำมันลูกหนูต้องเอาน้ำมันไปด้วยหรือเปล่า
0: เอาไปด้วยครับ
1: เอาไปด้วย
0: ครับ
1: 6นะ7ลูก
0: เอาหนังสือไปอ่านครับ
1: หนังสือ
0: ครับ
1: ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่หรือไม
0: ่ใช่ครับ
1: จริงมั้ยเนี่ยเอาวิชาอะไรไป
0: เขียนภาษาไพทอนครับ
1: จริงป่ะ
0: ครับ
1: วิชานี้หนูได้เท่าไหร่ลูก
0: น่าจะเกรด A นะครับ
1: A นะคะโอ้
0: ครับ
1: ทำไมถึงเอาหนังสือ

0: เล่มนี้ไปหาเพราะอะไรลูก
1: เอาไปทวนความรู้ครับเผื่อลืม
0: เออเผื่อลืม
1: ครับ
0: หนูคิดว่าตายแล้วหนูจะไม่ลืมอะไร
1: ใช่ครับ
0: ดีมากเลยลูกแปดลูกแปดแปดหรือเก้าเนี่ย
1: แปด
0: ค่ะถ้านึกอะไรไม่ออกพอแค่นี้ได้นะ
1: พอแค่นี้กันครับ
0: 8สิ่งนะคะ
1: คร
0: ูยังคิดอยู่นะว่าตอนหนูตายเนี่ยหนูจะต้องขับรถอะไรไปนะคะถึงจะขนทุกอย่างไปได้โอเคขอบคุณมากงั้นอย่างนี้ครูถามเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเนาะว่างั้นเพราะเราว่าวันศุกร์เสวนาพอเราพูดถึงเรื่องของความตายมันทำให้เราได้ประโยชน์จากมันอย่างไรบ้างขอคนละหนึ่งข้อค่ะรีบก่อน
2: ก็ทำให้คิดครับคิดทบทวนกับหลายๆสิ่งที่เคยทำหรือว่าหลังจากนี้ยังไงว่าจะทำให้ตัวเองแบบว่าเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นคุณค่าของชีวิตนั่นเอง
0: คุณค่าของชีวิตคอย
1: รู้ทำให้รู้ว่าชีวิตนี้มันสั้นครับเราควรแต่ว่าเราควรทำให้ชีวิตนี้แบบว่าถ้ามันสั้นก็ควรทำให้มันมีคุณภาพนะครับ
0: โดยการเลิกเล่นเกมไม่เลิก
1: อย่างนั้นก็ได
0: ้ค่ะกัดลูก
3: ผมก็รีบทำสิ่งที่อยากจะทำครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร
0: ่รีบทำสิ่งที่เราอยากทำ
3: ใช่ครับ
0: กัดลูก
4: เหมือนเป็นการเอาตัวจุ่มลงไปในสถานการณ์นั้นเหมือนให้เราเตรียมความพร้อมก่อนถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆเราจะได้รับมือได
5: ้ผมจะเป็นการวางแผนในการใช้ชีวิตให้มันรอบคอบขึ้นนะครับในวันข้างหน้าทำให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายครับผม
0: ในวันนี้พวกเรามาช่วยกันทำให้วันศุกร์เสวนาเป็นวันศุกร์จริงๆต่อให้เรากำลังพูดถึงเรื่องที่มันไม่สุขเลยหรือสังคมอาจจะคิดแบบนั้นแล้วก็ส่งต่อมาให้เรารู้สึกว่าเออถ้าตายเนี่ยเราต้องห่วงคนข้างหลังนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะท้ายที่สุดแล้วมันแค่เราวางแผนลูกแล้วก็พร้อมเผชิญกับมันวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาทำให้รายการมีสีสันจ้ะขอบคุณค่ะก็จริงๆเราอาจจะมองวัยรุ่นผิดไปก็ได้เพราะบางทีถ้าหากว่าเราไม่ได้เปิดพื้นที่ให้เขาได้มีการสื่อสารภายในตนเองแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นออกมาแบบนี้คือให้เขาได้มีเวทีอ่ะถ้าหากว่าไม่มีเวทีเราก็จะตีตราเขาไปตามที่สังคมบอกที่โลกบรรยายไว้ว่าเขาเป็นยังไงแต่พอได้มาคุยจริงๆมันกับเป็นอีกแบบนึงแล้วความตายที่เขามองเนี่ยเขามองได้ลึกแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากหลายคนก็สะท้อนออกมาได้ดีมากๆถึงแม้ว่าจะปนไปด้วยความกลัวความห่วงความกังวลหลายๆอย่างแต่สุดท้ายทุกคนก็สะท้อนออกมาได้ดีมากๆมันเลยเป็นเครื่องหมายว่าถ้าหากว่าได้กระตุ้นให้ทุกคนได้ลองที่จะใช้กระบวนการสื่อสารภายในตนเองซึ่งพอพูดถึงความตายมันต้องคุยกับตัวเองอยู่แล้วอะเนาะพอได้ใช้อันนี้แล้วเออถือว่าได้ผลแล้วก็น่าจะช่วยทำให้มนุษย์นั้นมีจิตใจที่สบายแล้วก็มีความสุขอย่างง่ายๆมากยิ่งขึ้นนะคะ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับจะมาบรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุนทรียภาพแห่งศิลปะวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงเรื่องศิลปะในความหมายสากลเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับผมขอพาท่านผู้ชมเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับศิลปะในความหมายสากลศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอได้เขียนไว้ในหนังสือองค์ประกอบของศิลปะไว้ว่าศิลปะคือการผสมผสานระหว่างจินตนาการและทักษะซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีความหมายลึกซึ้งและแปลกใหม่มากขึ้นนะครับจินตนาการนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของศิลปะซึ่งหมายถึงพลังทางจิตที่สามารถสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นหรือทำสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ดูพิสดารยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับสรุปก็คือศิลปะเป็นการผสมผสานระหว่างจินตนาการและทักษะเพื่อการสร้างสิ่งใหม่หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งขึ้นและแปลกใหม่ยิ่งขึ้นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งก็คือศาสตราจารย์ดร.ชนรงค์พรทุ่งโรจน์ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้ว่าศิลปะเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายที่กว้างและก็ยากที่จะให้คำจำกัดความที่ชัดเจนนะครับเนื่องจากเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากความคิดและฝีมือของมนุษย์ตั้งแต่สิ่งที่ได้เคยมีมาก่อนจนถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้มีความพิเศษมากขึ้นนะครับทั้งนี้นี่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนและก็ชัดเจนว่าศิลปะคืออะไรเนื่องจากศิลปินมักจะพยายามสร้างแนวคิดและรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอยู่ตลอดเวลานะครับหมายความว่าศิลปะนี่มีความหมายที่กว้างและก็ยากต่อการให้คำจำกัดความที่ชัดเจนเพราะเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดและฝีมือมนุษย์ทั้งสร้างสิ่งใหม่และก็พัฒนาสิ่งเดิมให้พิเศษขึ้นนะครับศิลปินยังคงสร้างสรรค์แนวคิดและรูปแบบใหม่ๆอยู่อย่างต่อเนื่องศิลปะเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้รับชมได้นะครับโดยผ่านทางประสาทสัมผัส2 ทางหลักได้แก่การมองเห็นและการได้ยินนอกจากนี้ศิลปะยังมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์นะครับเพราะเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์และจิตวิญญาณในรูปแบบที่หลากหลายเช่นเสียงเพลงบทกวีภาพเขียนจิตรกรรมหรืองานประติมากรรมโดยสื่อสารถึงกันเพื่อสร้างความเข้าใจและความประทับใจซึ่งกันและกันนะครับสิ่งนี้สามารถปรากฏในสื่อรูปแบบต่างๆเช่นโทรทัศน์ภาพยนตร์หรือการแสดงสดบนเวทีนะครับจากที่กล่าวมาข้างต้นศิลปะไม่เพียงแต่สะท้อนชีวิตของมนุษย์นะครับแต่มนุษย์เองก็สะท้อนศิลปะเช่นเดียวกันนะครับศิลปะนั้นถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ศิลปะเกิดขึ้นตามวิสัยของธรรมชาติซึ่งจุดเริ่มต้นของศิลปะก็คือสัญชาตญาณในการรับรู้สุนทรียภาพทั้งนี้ศิลปะยังมีเป้าหมายเพื่อความดีและความงามกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาชนิดหนึ่งที่มนุษย์ทั่วโลกใช้แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกเพื่อสื่อสารถึงกันและกันศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นความงามของธรรมชาติเช่นทิวทัศน์ดอกไม้หรือปะการังในท้องทะเลล้วนเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะครับซึ่งต่างจากศิลปะที่มีขอบเขตจำกัดเพียงแค่สิ่งที่เกิดจากฝีมือมนั้นมนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวการพัฒนาความรู้โดยทั้งสองอย่างนี้มักจะมาคู่กันนะครับปัจจุบันอาจจะไม่จำเป็นว่าศิลปะจะต้องถูกสร้างด้วยฝีมือมนุษย์เท่านั้นนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้นี่มีผลงานศิลปะที่ถูกสร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับและเครื่องจักรต่างๆซึ่งได้รับการยอมรับในวงการศิลปะแต่ไม่ว่าผลงานเหล่านี้จะไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดและอารมณ์ของมนุษย์โดยตรงแต่ก็มักจะมีมนุษย์เป็นผู้กำหนดแนวทางหรือโปรแกรมให้ AI สร้างผลงานขึ้นมาศิลปะจึงอาจจะไม่จำกัดว่าต้องสร้างขึ้นโดยมนุษย์เท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่มนุษย์พัฒนาเพื่อสร้าง

รรค์งานตามจินตนาการและแนวคิดอันหลากหลายนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการจะหาคำตอบที่ชัดเจนสำหรับศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่าการแก้โจทย์คณิตศาสตร์หรือการใช้หลักเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ศิลปะเป็นเรื่องของความคิดและความรู้สึกนะครับซึ่งบางครั้งคำตอบ 1+1 อาจจะไม่เท่ากับ2เสมอไปในขณะที่ 1+1 อาจจะเท่ากับ30หรือ20ก็ได้นะครับทั้งนี้ศิลปะเป็นศาสตร์ที่มีเหตุผลมีความหมายในตัวของมันเองและรับรู้ด้วยความรู้สึกนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายไว้ว่าศิลปะหมายถึงฝีมือทางช่างหรือการทำสิ่งต่างๆให้วิจิตรพิสดารรวมถึงการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้เห็นได้ชัดเจนผ่านสื่อต่างๆนะครับศิลปะคือการแสดงถึงศักยภาพของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอันล้ำลึกผลงานศิลปะเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดและการรับรู้สิ่งรอบตัวแล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆนะครับสร้างความประทับใจและความสะเทือนอารมณ์ให้แก่ผู้รับชมดังนั้นศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ผูกพันกับมนุษย์มาตลอดนะครับทั้งในแง่ของการแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกและจิตวิญญาณของมนุษย์ศิลปะไม่เพียงเป็นวิธีการสื่อสารที่ไม่มีพรมแดนแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งรอบๆตัวพุทธิปัญญาศิลปะแห่งความรู้และการสร้างสรรค์ในวงการศิลปะของประเทศไทยเนี่ยเราจะได้ยินคำที่เขาพูดว่าพุทธิปัญญากันบ่อยๆนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายความหมายของคำว่าพุทธิปัญญาไว้ดังนี้นะครับโดยจะแตกออกเป็น2 ส่วนก็คือพุทธิหมายถึงปัญญาและความฉลาดนะครับและปัญญาซึ่งหมายถึงความรอบรู้เมื่อรวมกันแล้วนี่พุทธิปัญญาสื่อถึงสภาวะทางจิตที่มีความรู้สึกลึกซึ้งเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่งต่างๆอันเป็นส่วนสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลองนะครับได้บันทึกไว้ในตำราของท่านว่าในมุมมองที่กว้างที่สุดแล้วเนี่ยศิลปะหมายถึงการทำงานด้วยทักษะความเชี่ยวชาญและความสามารถพิเศษที่ฝึกฝนกันถึงจุดสูงสุดนะครับตัวอย่างเช่นศิลปะแห่งการจัดดอกไม้ศิลปะแห่งการทำอาหารศิลปะแห่งการต่อสู้ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความสามารถในการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆอย่างสมดุลและก็งดงามศิลปะเป็นการแสดงออกถึงความต้องการทางจิตใจของมนุษย์นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสะสมเป็นประสบการณ์แล้วถ่ายทอดมาเป็นรูปทรงสีสันและก็เรื่องราวผ่านวัสดุและเทคนิคที่หลากหลายการสร้างสรรค์เช่นนี้มีสะท้อนถึงพุทธิปัญญานะครับที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการรับรู้เชิงจิตวิญญาณในการสร้างผลงานออกมาศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลองได้ให้ข้อสรุปไว้ว่าศิลปะเป็นการสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงความงามอารมณ์ความรู้สึกความดีและความจริงซึ่งปรากฏขึ้นในจิตใจของศิลปินผ่านภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์นั่นเองทั้งนี้ความหมายของศิลปะยังคงเปลี่ยนแปลงไปตามมุมมองของแต่ละบุคคลด้วยนะครับไม่มีคำจำกัดความที่ผิดหรือถูกเพราะศิลปะเป็นเรื่องของความรู้สึกและประสบการณ์ที่แตกต่างกันมนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นๆตรงที่เรามีสมองที่สามารถคิดและก็สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆมนุษย์มีการพัฒนาทางจิตใจรู้จักวางแผนและแก้ปัญหามีความคิดดีเริ่มสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆและแปลงมันให้เป็นผลงานศิลปะได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์การศึกษาและก็สิ่งแวดล้อมในชีวิตนะครับการเข้าถึงและเข้าใจศิลปะขึ้นอยู่กับรากฐานเหล่านี้การรับรู้คุณค่าในศิลปะนั้นเกี่ยวพันกับสุนทรียภาพที่เกิดจากความซาบซึ้งในความงามและนำไปสู่การสร้างจริยธรรมในจิตใจในท้ายที่สุดศิลปะไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงความงามและก็ความดีเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนในการสร้างสังคมที่สงบสุขการที่ศิลปะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความดีงามในตัวของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องแปลกความงามที่สอดคล้องกับจริยธรรมนี้จะสามารถช่วยส่งเสริมสังคมให้เกิดความสงบและก็ความสันติได้นะครับเมื่อมนุษย์มีความพิเศษตรงที่มีความคิดฝันมีจินตนาการเพราะฉะนั้นมนุษย์เท่านั้นนะครับที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะได้มนุษย์สามารถสะท้อนความรู้สึกทางจิตอันเป็นนามธรรมในจินตนาการออกมาให้เป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ด้วยรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตกรรมต่างๆนะครับในขณะเดียวกันผลงานศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในวิถีของมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน
ในธรรมชาติจะมีความงามแฝงเร้นอยู่นะครับจะมีก็เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับที่สามารถค้นพบมองเห็นความงามในธรรมชาตินั้นได้แต่ความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นไม่ใช่ศิลปะนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเองด้วยวิสัยของธรรมชาติสิ่งนี้สร้างความซาบซึ้งและความพึงพอใจในคุณค่าของความงามนำไปสู่ความรื่นรมย์ให้กับมนุษย์ความงามมีบทบาทอิทธิพลในการสร้างสรรค์ศิลปะความงามเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเป็นนามธรรมที่ก่อเกิดขึ้นในจิตใจสาเหตุที่มนุษย์มองเห็นความงามในธรรมชาติได้นั้นเพราะมนุษย์รู้จักการปรุงแต่งทางความคิดและรู้จักฝันมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักสรรสร้างนั่นเองการมองเห็นความงามและคุณค่าทางศิลปะเป็นปัจจัยพิเศษนะครับมันอยู่นอกเหนือจากสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานสัตว์เดรัจฉานนี่โดยทั่วไปไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับเพราะศิลปะไม่ใช่สัญชาตญาณเป็นการแสดงออกที่ผ่านกระบวนการทางความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคัดสรรเพื่อความงามอันสูงส่งทุกบริบทของวิถีชีวิตมนุษย์ท่ามกลางสภาวะสภาพแวดล้อมด้านต่างๆล้วนมีอิทธิพลและเป็นตัวผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์นะครับอยู่เบื้องลึกภายในจิตใต้สำนึกคือตัวขับเคลื่อนสภาวะทางอารมณ์ให้เกิดการลงมือกระทำสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆทั้งสิ้นมนุษย์มีอารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวกำหนดแรงบันดาลใจศิลปะเป็นสิ่งที่นำความบันเทิงความรื่นรมมาสู่ชีวิตมนุษย์นะครับเป็นสมบัติที่ไม่เพียงแต่เป็นของส่วนตัวของศิลปินผู้สร้างสรรค์แต่หากเป็นของส่วนรวมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและชื่นชมได้ไม่ว่าศิลปะนั้นจะมาจากชนชาติใดหรือศาสนาใดศิลปะได้แสดงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงมนุษย์ทั่วโลกให้สัมผัสถึงความงามความสงบสุขและความหวังเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของโลกที่เต็มด้วยความขัดแย้งและการทำลายล้างหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความรุนแรงอันยาวนานก็คือสงครามครูเสดนะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่11หรือประมาณคริสตศักราช1096จนถึงศตวรรษที่13หรือประมาณคริสตศักราช1192นะครับเป็นการต่อสู้ระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามรวมถึงความขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์ต่างนิกายด้วยนะครับสงครามเหล่านี้แสดงถึงความเศร้าจากการนำศาสนามาเป็นข้ออ้างในการแบ่งแยกและทำลายล้างกันทั้งที่ความจริงแล้วนี่จุดประสงค์ของหลักๆของศาสนาเนี่ยเกิดจากการนำความสุขมาสู่ชาวโลกนะครับความคิดที่ไม่ลงรอยกันของมนุษย์กลับทำให้ศาสนากลายเป็นเครื่องมือในการก่อสงครามเช่นเดียวกับความเชื่อทางการเมืองนะครับที่สามารถกลายเป็นต้นเหตุของการทำลายล้างกันได้เช่นเดียวกันในโลกของศิลปะสิ่งเลวร้ายเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าศิลปะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันในแง่ต่างๆนะครับในแต่ละชนชาติและก็ศาสนาแต่ศิลปะไม่เคยถูกใช้เป็นข้ออ้างในการก่อความรุนแรงหรือแบ่งแยกผู้คนศิลปะที่แท้จริงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุนะครับมันเป็นสิ่งที่เสริมสร้างจิตวิญญาณขอให้เกิดปัญญาและสร้างความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเมื่อเวลาผ่านไปศิลปะเป็นสิ่งหนึ่งที่หลงเหลืออยู่เพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคสมัยงานศิลปะยังคงยืนยาวและเป็นพยานถึงความคิดสร้างสรรค์ความรู้สึกและความสามารถของมนุษย์ที่แสดงออกมาอย่างมีเอกลักษณ์และที่สำคัญศิลปะไม่เพียงแต่ช่วยเราดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ด้วยความสุขและความหวังเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นสิ่งที่คอยสะท้อนความงามในชีวิตประจำวันศิลปะสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนสร้างสรรค์ความรื่นรมย์ในช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังมากนักไม่ว่าศิลปะนั้นจะมาในรูปแบบใดหรือถูกสร้างขึ้นโดยชนชาติใดศิลปะก็ยังคงเป็นสมบัติที่ล้ำค่าสำหรับมวลมนุษยชาตินะครับเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งระหว่างกันท้ายที่สุดศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงความงามภายนอกแต่ยังเป็นการแสดงถึงจิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวของเราเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถรักษาความสมดุลระหว่างจิตใจและชีวิตประจำวันอีกทั้งยังคงรักษาความเป็นสากลของความงามและความสุขไว้ได้อย่างยาวนานศาสตราจารย์ศิลป์พิศศรีได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของศิลปะไว้อย่างลึกซึ้งนะครับว่าศิลปะซึ่งเป็นเช่นเดียวกับศาสนาบันดาลให้มนุษย์มีมโนธรรมอันสูงส่งประสิทธิ์ประสาทสิ่งสะเทือนใจให้ช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณและจิตของมนุษย์ให้ผุดผ่องประณีตขึ้นคำกล่าวนี้ชี้เห็นว่าศิลปะไม่ใช่เพียงแต่การสร้างความงามทางกายภาพเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นกระบวนการที่ช่วยยกระดับจิตวิญญาณและสำนึกในความดีงาม
ศิลปะมีพลังในการทำให้มนุษย์เนี่ยตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ภายในตนเอง

เชื่อมโยงกับความรู้สึกส่วนลึกและช่วยให้จิตใจของเราใสสะอาดและปราณีตมากขึ้นนะครับเพราะศิลปะคือการแสดงออกที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและมุมมองของแต่ละบุคคลโดยไม่ถูกกำหนดหรือจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ใดๆนะครับสิ่งนี้ทำให้ศิลปะเป็นสื่อที่เป็นอิสระสามารถสร้างความสุนทรีให้กับอารมณ์และจิตใจทำให้ผู้คนรู้สึกเบิกบานและก็มีความสุขศิลปะยังเป็นพื้นที่ให้กับจินตนาการช่วยเปิดโอกาสให้มนุษย์สามารถสร้างความฝันและ

ิปะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดมิติใหม่ในการทำงานหรือวิธีการแก้ปัญหาการเปิดพื้นที่ให้ความคิดที่เป็นอิสระเหล่านี้ช่วยเราสามารถรับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้การทำงานหรือการใช้ชีวิตของเรามีความหมายและมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเซตบาร์ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยปลดปล่อยจิตใจของมนุษย์จากความจำเจในชีวิตประจำวันการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านศิลปะทำให้เราไม่เพียงแต่ดำเนินชีวิตไปตามปกตินะครับแต่ยังสามารถมองเห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้นลึกขึ้นและสร้างสรรค์ขึ้นจึงไม่แปลกใจที่ศิลปะมักจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในหลากหลายมิติทั้งในด้านของการศึกษาการทำงานและก็การพัฒนาสังคมนะครับท้ายที่สุดศิลปะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยมนุษย์เชื่อมโยงกับความเป็นจริงและจินตนาการนะครับในขณะเดียวกันศิลปะช่วยเราได้สะท้อนและตีความความรู้สึกที่ซับซ้อนของมนุษย์ทั้งในเรื่องของความรักความทุกข์ความสุขและความฝันซึ่งอาจกล่าวได้ว่าศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความงามแต่เป็นการเปิดเผยและพัฒนาจิตวิญญาณให้เติบโตและเจริญงอกงามมนุษย์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาตั้งแต่โบราณหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับศิลปะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงความงามหรือความคิดสร้างสรรค์แต่ยังมีบทบาทที่ลึกซึ้งและหลากหลายต่อชีวิตและสังคมตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับศิลปะทำหน้าที่สำคัญ3ด้านด้วยกันนะครับได้แก่ศิลปะเพื่อศาสนาศิลปะเพื่อชีวิตและศิลปะเพื่อศิลปะเรามาดูข้อแรกกันก่อนก็คือศิลปะเพื่อศาสนานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยศิลปะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรับใช้ศาสนาและลัทธิความเชื่อศิลปะมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความศรัทธาและคติธรรมต่างๆผ่านภาพวาดประติมากรรมสถาปัตยกรรมและผลงานศิลปะอื่นๆนะครับมนุษย์ได้ใช้ศิลปะเพื่อสร้างความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณและเพิ่มพลังในความเชื่อของตนการแสดงออกผ่านทางศิลปะเช่นการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดหรือรูปปั้นในโบสถ์ล้วนเป็นสื่อที่ช่วยยกระดับความศรัทธาในศาสนาความสวยงามของศิลปะเนี่ยช่วยกระตุ้นจิตใจของผู้ชมให้เกิดความสงบความปิติจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การเผยแผ่ธรรมะหรือคติความเชื่อเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งและก็มีพลังมาดูศิลปะเพื่อชีวิตกันบ้างเป็นอย่างไรศิลปะไม่เพียงแต่เป็นสื่อในการแสดงถึงความงามแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสะท้อนชีวิตของมนุษย์และสังคมนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงถึงปัญหาชีวิตความเป็นอยู่และการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมจึงเป็นวิธีที่ศิลปินใช้เพื่อแสดงออกถึงความเดือดร้อนของผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนสภาพการเมืองเศรษฐกิจหรือแสวงหาความเท่าเทียมทางสังคมศิลปะจึงมีพลังในการสร้างจิตสำนึกต่อความไม่เป็นธรรมและกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นศิลปะยังเป็นพื้นที่ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้มีเสียงที่ชัดเจนขึ้นในสังคมนะครับและข้อที่3ก็คือศิลปะเพื่อศิลปะเป็นอย่างไรการที่จะสื่อความหมายหรือเนื้อหาที่ชัดเจนผ่านทางศิลปะอาจจะไม่จำเป็นเสมอไปนะครับบางครั้งศิลปะจะถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อความงามที่บริสุทธิ์และความพึงพอใจของศิลปินนั่นเองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อศิลปะนี่เป็นการแสดงออกที่บริสุทธิ์ผ่านการใช้ทัศนธาตุได้แก่จุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างศิลปินสามารถใช้ความชำนาญและก็จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความงามโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายหรือมีเนื้อหาใดๆเลยก็ได้นะครับในแง่นี้ศิลปะกลายเป็นพื้นที่แห่งการแสดงออกที่ไม่ต้องการความเข้าใจที่ซับซ้อนแต่กลับสร้างความปิติสุขและก็ความสงบให้กับผู้สร้างและผู้ชมได้นะครับการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นกระบวนการที่สะท้อนถึงความต้องการของศิลปินในการสื่อสารอารมณ์และก็ความรู้สึกออกมาให้ผู้ชมได้สัมผัสศิลปะมีบทบาทในการสร้างจิตวิญญาณที่สูงส่งขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์การรับชมผลงานศิลปะสามารถปลุกจิตสำนึกและสร้างความรู้สึกที่ซับซ้อนให้กับผู้ชมได้ความรู้สึกที่เกิดจากการรับชมศิลปะอาจได้รับอิทธิพลมาจากปูมหลังส่วนตัวสภาพแวดล้อมการศึกษาประสบการณ์ในชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตีความและความเข้าใจในศิลปะของแต่ละคนนะครับถ้าที่สุดแล้วเนี่ยศิลปะทำหน้าที่สำคัญยิ่งในการยกระดับจิตใจของผู้ชมไม่ว่าผลงานศิลปะจะสะท้อนความดีความงามหรือความจริงการมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปะช่วยให้มนุษย์มีจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและมีความเห็นอกเห็นผู้อื่นมากขึ้นนะครับศิลปะไม่เพียงแต่ทำให้เราชื่นชมความงามแต่ยังทำให้เราเข้าใจชีวิตและจิตใจของมนุษย์ในมุมมองที่หลากหลายดังนั้นศิลปะจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเราสร้างคุณธรรม

จริยธรรมขึ้นในจิตใจและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับโลกและเพื่อนมนุษย์นั่นเองนะครับคุณธรรมนี่หมายถึงคุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจที่ดีงามและถูกต้องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้มนุษย์ปฏิบัติตนในทางที่ดีและสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นนะครับคุณธรรมเป็นแนวคิดนามธรรมที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจมนุษย์ซึ่งเมื่อได้ถูกปลูกฝังในบุคคลใดก็จะนำพาให้เขาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริมให้เกิดความสุขความสงบในสังคมโดยรวมนะครับส่วนจริยธรรมนี่หมายถึงหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติที่สังคมยอมรับเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งทางกายวาจาและใจนะครับจริยธรรมนี่มุ่งเน้นให้บุคคลดำรงตนอยู่บนฐานของศีลธรรมอันดีเพื่อให้เกิดความสุขและก็ความสงบในชีวิตส่วนตัวและสังคมรอบข้างจริยธรรมจึงเป็นกรอบที่คอยชี้นำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือการรักษาความดีในตนเองนะครับทีนี้ก็มาดูบทบาทของคุณธรรมและจริยธรรมในงานศิลปะนะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรศิลปะไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงออกถึงความงามหรือความคิดสร้างสรรค์แต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของศิลปินอีกด้วยนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะศิลปินเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและอารมณ์ของผู้ชมผลงานศิลปะที่เกิดจากจิตใจที่มีคุณธรรมและจริยธรรมย่อมส่งเสริมความดีงามให้กับผู้ที่ได้สัมผัสการประพฤติดีที่ถูกต้องของศิลปินเนี่ยไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ในผลงานของเขาเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลต่อความสูงส่งทางจิตใจของผู้ชมและสังคมโดยรวมศิลปินที่มีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะไม่เพียงแต่สร้างผลงานเพื่อความสำเร็จส่วนตัวหรือแสวงหาความยิ่งใหญ่แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจและสังคมที่ผลงานนั้นจะสุขส่งมอบไปด้วยนะครับพวกเขายังต้องการยกระดับจิตใจของผู้ชมผ่านการสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาดีงามและมีคุณค่าทั้งนี้เพราะคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับที่มาดูช่างฝีมือกับศิลปินนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในโลกของศิลปะมาดูช่างฝีมือกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับช่างฝีมือก็คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านการฝีมือหรือศิลปกรรมเฉพาะด้านโดยมีความรู้และทักษะเฉพาะทางในวิชาชีพของตนงานของช่างฝีมือมักเกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานที่มีความงดงามเพื่อตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับช่างฝีมือไม่ได้เป็นเพียงแค่สร้างสิ่งของให้เกิดความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยส่งเสริมสร้างสนสริยภาพและความประทับใจให้กับผู้ใช้และผู้พบเห็นด้วยการฝึกฝนทักษะทางช่างฝีมืออย่างต่อเนื่องทำให้ช่างเนี่ยมีฝีมือสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ประณีตแล้วมีคุณค่าทั้งทางกายและใจแก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวมในสมัยโบราณเนี่ยสังคมไทยไม่มีคำว่าศิลปินนะครับแต่จะใช้คำว่าช่างแทนช่างที่มีฝีมือและช่างที่มีความคิดสร้างสรรค์จะถูกเรียกรวมกันว่าช่างคนไทยในอดีตมองว่าช่างเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะช่างที่มีฝีมือในสมัยโบราณนั้นมักจะถูกเรียกตัวไปทำงานในราชสำนักได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายระดับสูงนะครับซึ่งช่างเหล่านี้ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษในนามช่างหลวงหรือช่างในราชสำนักในขณะเดียวกันช่างพื้นบ้านก็มีบทบาทสำคัญในการในสังคมท้องถิ่นช่างพื้นบ้านมักจะสืบทอดความรู้และทักษะจากบรรพบุรุษผ่านการถ่ายทอดในกลุ่มครอบครัวหรือสกุลช่างชุมช่างเมืองเพชรสกุลช่างนนทบุรีสกุลช่างล้านนาเหล่านี้เป็นต้นนะครับความรู้และทักษะเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดอย่างจำกัดเฉพาะแก่บุคคลใกล้ชิดเท่านั้นทำให้เกิดรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสกุลช่างอย่างไรก็ตามนะครับการพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยีในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสืบทอดวิชาช่างไปอย่างมากเลยนะครับทีนี้มาดูศิลปินกันบ้างครับมีความแตกต่างจากช่างฝีมืออย่างไรศิลปินเนี่ยแตกต่างจากช่างฝีมืออย่างชัดเจนในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกศิลปินคือผู้ที่มีความสามารถในการแสดงออกถึงศิลปะในระดับที่เรียกว่าสูงกว่าผ่านทางจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมดนตรีหรือศิลปะการแสดงต่างๆนะครับผลงานของศิลปินมักจะสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ที่ลึกซึ้งซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกสะเทือนใจหรือปิติให้กับผู้ชมผลงานของศิลปินมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสุนทรียะและความหมายทางจิตใจไม่ใช่เพียงเพื่อการใช้สอยนะครับศิลปินมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นวิจิตรศิลป์อาทิเช่นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมด
นตรีและนาฏศิลป์สิ่งที่แยกศิลปินออกจากช่างฝีมือคือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและแรงสะเทือนใจผ่านงานศิลปะความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสิ่งที่สวยงามแต่ยังรวมไปถึงการสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งให้กับผู้ชมได้สัมผัสมีใครบางคนได้กล่าวไว้ว่าศิลปินมีอัจฉริยะในการเนรมิตสร้างสรรค์งานทางศิลปะและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการดำเนินงานสร้างสรรค์แต่อย่างไรก็ตามนะครับช่างฝีมือและศิลปินไม่จำเป็นจะต้องแยกขาดจากกันเสมอไปความเป็นช่างฝีมือควรอยู่ในตัวของศิลปินเพราะความชำนาญในงานฝีมือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่อาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินชั้นนำของเมืองไทยเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณมีฝีมือช่างอย่างเดียวคุณก็เป็นได้แค่กรรมกรศิลปะแต่ถ้าคุณมีปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีฝีมือทางการช่างเนี่ยคุณก็ไม่สามารถเอาความคิดของคุณไปถึงเป้าหมายได้ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างช่างฝีมือกับศิลปินอยู่ที่เจตนาและกระบวนการสร้างสรรค์นะครับช่างฝีมือมักจะทำงานโดยอาศัยความชำนาญทางฝีมือที่ได้รับการถ่ายทอดมาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยทักษะและความรู้ที่ตนมีผลงานของช่างฝีมืออาจจะมีความสวยงามและใช้งานได้จริงแต่ไม่จำเป็นต้องมีความหมายทางจิตใจหรือสร้างความรู้สึกสะเทือนจิตใจให้กับผู้ชมได้นะครับในขณะที่ศิลปินมีเป้าหมายหลักในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะและสามารถสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์มีความแตกต่างกันอย่างไรการแยกแยะระหว่างศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์มักขึ้นอยู่กับเจตนาและตัวบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานนะครับหากผลงานนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยผลงานนั้นอาจจะถือเป็นศิลปะประยุกต์นะครับแต่หากผลงานนั้นเนี่ยมีการสะท้อนอารมณ์หรือความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะด้วยอาจจะถูกยกย่องว่าเป็นศิลปะบริสุทธิ์ได้ในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือหรือศิลปินสิ่งสำคัญก็คือการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ทั้งทางกายและจิตใจให้กับสังคมนะครับศิลปินเนี่ยเป็นผู้ที่ก้าวพ้นจากการเป็นช่างฝีมือมีความเข้าใจลึกซึ้งในศิลปะและสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดของตนเองมีเป้าหมายในการงานที่ทำและมีลักษณะเฉพาะตัวไม่เน้นการสร้างรายได้เป็นสำคัญนะครับในโลกส่วนตัวและไม่ยึดติดกับสังคมด้วยแต่อย่างไรก็ตามมีแรงผลักดันจากสุนทรียภาพและความต้องการสร้างสรรค์เพื่อจิตใจมากกว่าประโยชน์ทางกายภาพนะครับทักษะของช่างฝีมือนั้นสามารถฝึกฝนได้แต่ศิลปินนี่เป็นเรื่องของจิตสำนึกและวิญญาณที่หล่อหลอมมาจากประสบการณ์ชีวิตศิลปินที่แท้จริงจะไม่ถูกผูกมัดด้วยผลประโยชน์นะครับการสร้างสรรค์ผลงานเป็นผลจากความบริสุทธิ์ใจคำว่าศิลปินในสังคมทั่วไปนี้อาจจะถูกนำกับดารานักแสดงนักร้องแต่ในวงการศิลปกรรมนี่คำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านะครับอาจจะหมายถึงคนที่สร้างผลงานอย่างจริงใจมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจโดยไม่ลอกเลียนแบบใครศิลปินจะมุ่งเน้นที่ความคิดของตนเองไม่ทำงานตามกระแสสังคมและหากศิลปินทำงานเพียงเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนก็ไม่ควรถูกเรียกว่าศิลปินนะครับศิลปินที่แท้จริงคือผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจภายในโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ผลตอบแทนใดๆนะครับในประเทศไทยหลายคนที่เป็นศิลปินไม่สามารถดำรงชีวิตได้จากการทำงานศิลปะเพียงอย่างเดียวบางคนต้องทำอาชีพเสริมอื่นๆด้วยนะครับเช่นสอนหนังสือหรือทำงานศิลปะประยุกต์เพื่อหาเลี้ยงชีพศิลปินไทยส่วนใหญ่ต้องทำงานศิลปะควบคู่กับงานประจำเพื่อความอยู่รอดเพราะสังคมไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับศิลปะเท่าที่ควรนะครับศิลปินส่วนมากจึงจะดำรงชีวิตอย่างค่อนข้างจะลำบากหากทำงานเพียงศิลปะอย่างเดียวก็ต้องหางานเสริมนะครับศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงศรัทธาแม้จะไม่ได้รับการตอบแทนมากมายแต่การทำงานนี้อาจจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากกว่าการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพไปวันๆนะครับบางคนมองว่าศิลปะเป็นทางออกในการบำบัดอารมณ์นะครับและเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อในความดีงามก็ได้ทักษะทางฝีมือมีความสำคัญนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ในศิลปะสมัยใหม่แล้วเนี่ยทักษะทางฝีมืออาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ทักษะทางความคิดและการแสดงออกทางอารมณ์นี่สำคัญไม่แพ้กันศิลปะคือการนำสิ่งที่มีอยู่ภายในเนี่ยออกมาสู่ภายนอกผ่านการแสดงออกทางทัศนธาตุที่เชื่อมโยงกับสังคมและสภาพแวดล้อมศิลปะที่ดีต้องมาจากความบริสุทธิ์ใจเพราะความบริสุทธิ์ใจคือหัวใจของศิลปะนะครับแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ1การสร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แบบแห่งสุนทรียภาพ
การสร้างงานด้วยแนวคิดนี้มุ่งเน้นให้ทัศนธาตุต่างๆมาประสานกัน

อย่างลงตัวทั้งในเรื่องของรูปทรงพื้นที่ว่างตำแหน่งสัดส่วนและจังหวะลีลาทุกสิ่งถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนะครับไม่มีการพึ่งพาโชคชะตาหรือความบังเอิญเป็นการวางแผนทุกขั้นตอนในการทำงานนะครับเกิดจากทักษะและก็ฝีมือที่ประณีตงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในลักษณะนี้เป็นการแสดงถึงความงามที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดสามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือศิลปะเป็นภาษาสื่อสารความงามทางสนทริยะความงามในที่นี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความงามที่มองเห็นได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงแก่นแท้ภายในที่สัมผัสได้ด้วยจิตใจและก็ปัญญาซึ่งเรียกว่าสุนทรียะหรือสุนทรียภาพนั่นเอง 2. การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกการสร้างสรรค์งานศิลปะในลักษณะนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งสะท้อนความจริงของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาและก็ทรงพลังนะครับศิลปินไม่ได้ให้ความสำคัญกับความงามภายนอกของรูปทรงหรือองค์ประกอบมากมายนักและไม่ได้เน้นฝีมือหรือเทคนิคที่ละเอียดอ่อนสิ่งที่สำคัญคือการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่สนใจว่าผลงานจะได้รับการชื่นชอบหรือตอบรับหรือไม่การสร้างงานแบบนี้สามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความรู้สึกหรือศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน 3. การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อยกระดับจิตใจศิลปะในมุมมองนี้ถือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมจริยธรรมศีลธรรมและความเชื่อทางศาสนาการสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางนี้เป็นผลจากแรงศรัทธาที่มั่นคงโดยมีเป้าหมายในการนำเสนอความคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงามสามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดและศิลปะเป็นภาษาแห่งความหมายหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือศิลปะคือเครื่องมือสื่อสารความคิดที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนะครับที่ผมพูดมานั้นก็คือแนวคิดในการสร้างงานศิลปะโดยผมสรุปมาจากตำราของท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกนะครับแล้วก็ทำคิดบางส่วนของตัวเองลงไปด้วยทีนี้มาดูการแบ่งประเภทของศิลปะกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างแต่ละอย่างเป็นอย่างไรการแบ่งประเภทของงานศิลปะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทหลักๆเลยนะครับตามลักษณะของการนำเสนอซึ่งได้แก่งานศิลปะแบบเหมือนจริงแบบกึ่งเหมือนจริงและแบบไม่เหมือนจริงมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าแต่ละอย่างนี้เป็นอย่างไรมาดูอย่างแรกกันก่อนก็คือศิลปะแบบเหมือนจริงเป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดภาพหรือสิ่งที่เห็นออกมาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดศิลปินพยายามสร้างภาพหรือผลงานที่มีรายละเอียดลักษณะสีสันให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เห็นในชีวิตจริงการวาดภาพเหมือนจริงมักจะต้องการฝีมือและการสังเกตที่แม่นยำอย่างเช่นการวาดภาพบุคคลภาพทิวทัศน์ภาพหุ่นนิ่งหรือภาพอะไรก็ตามที่เหมือนจริงให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดและแบบที่สองก็คือศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงนะครับแบบกึ่งเหมือนจริงนี้เป็นศิลปะที่อยู่ระหว่างความเหมือนจริงและก็ไม่เหมือนจริงนะครับศิลปินอาจจะนำเสนอรูปทรงลักษณะสีสันที่ใกล้เคียงกับความจริงหรือมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนให้ดูโดดเด่นหรือมีความเป็นเอกลักษณ์ตามที่ตัวเองต้องการมากขึ้นเช่นการวาดรูปโขนที่เน้นสีสันสดใสเกินความจริงหรือลดทอนรายละเอียดบางอย่างออกไปการศิลปะแบบกึ่งเหมือนจริงมักจะสะท้อนมุมมองของศิลปินที่มีต่อความงามหรือสภาพแวดล้อมในงานวาดภาพเขียนสีน้ำก็เหมือนกันนะครับเขาไม่ได้วาดออกมาเหมือนจริงเป๊ะแต่เป็นการป้ายสีป้ายผู้กันลงไปเนี่ยเรียกว่าทิ้งรอยแปลงหรือว่ารูปทรงที่โดนลดทอนไปแล้วสิ่งนี้ก็อาจจะอยู่ในลักษณะที่กึ่งเหมือนจริงได้นะครับยังมีความชัดเจนว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไร 3. ศิลปะแบบไม่เหมือนจริงแบบนี้จะดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับสำหรับบางคนเป็นงานศิลปะที่ไม่เน้นการถ่ายทอดความจริงศิลปินอาจจะเน้นไปที่รูปทรงสีหรือเส้นโดยไม่คำนึงถึงลักษณะที่เห็นในชีวิตจริงเลยนะครับงานศิลปะแบบนี้เนี่ยมีความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกและแนวคิดของศิลปินตัวอย่างเช่นงานศิลปะแนวนามธรรมหรือเรียกว่า abstract art หรือศิลปะเหนือจริงเรียกว่า surrealist นะครับที่ให้ภาพสัญลักษณ์หรือลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับความจริงเช่นวาดภาพที่มีรูปร่างแปลกตาหรือสีสันที่สดใสมีการที่ทำงานที่แบบคลี่คลายแบบไม่ยึดโยงกับความเป็นจริงดูแล้วไม่รู้ว่ามาจากอะไรนะครับซึ่งต่างกับกึ่งเหมือนจริงที่เมื่อวาดขึ้นมาแล้วยังรู้ว่าคลี่คลายมาจากรูปทรงของอะไรการแบ่งประเภทเหล่านี้ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจแนวทางวัตถุประสงค์ของผลงานศิลปะได้ง่ายขึ้นรวมทั้งทำให้ศิลปินสามารถนำเสนอแนวคิดและมุมมองของตัวเองได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับภาพนี้ก็เป็นรูปที่เรียกว่าวาดแบบเหมือนจริงนะครับแต่ก็รูปนี้ก็เกือบเหมือนจริงส่วนรูปนี้นี่ก็ไม่เหมือนจริงเอาละครับทีนี้มาดูประโยคนึงนะครับที่ได้ยินบ่อยๆพรสวรรค์จะสำคัญกว่าพรแสวง
หลายคนคงเชื่อว่าพรสวรรค์มีจริงแต่บางคนอาจจะเชื่อว่าไม่มีแต่พรแสวงเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้ว่ามีจริงนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์ศิลปะนั้นจะต้องอาศัยความสามารถในการวาดรูปที่เก่งมีความโดดเด่นทางฝีมือยิ่งวาดรูปเก่งมากก็แสดงว่าทางงานศิลปะออกมาจะดีมากกว่าผู้ที่วาดรูปไม่เก่งจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนในเบื้องต้นของสถาบันศิลปะจะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยวาดรูปที่แสดงออกทางฝีมือมากกว่าทางความคิดใครวาดรูปเก่งกว่าก็จะได้คะแนนสูงซึ่งการวาดรูปเก่งถือเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหลายคนคิดแบบนี้นะครับแต่ผมนี่มีความคิดต่างเพราะว่าในความจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าความเชื่อนี้เป็นจริงหรือไม่เพราะสิ่งแรกก็คือไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษทุกอย่างล้วนเกิดจากการสะสมประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมที่เราดำเนินชีวิตสิ่งที่เราเผชิญในชีวิตประจำวันหรือการชี้นำโน้มน้าวจากผู้ใหญ่การฝึกฝนและการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ซึ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลและก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกตกผลึกอยู่ในจิตใจของเรานะครับการเริ่มต้นจากความสนใจในศิลปะทำให้ไปสู่การเรียนรู้ด้านศิลปะโดยทุกอย่างล้วนมาจากการแสวงหาความรู้เมื่อเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานเช่นรู้จักความสมดุลรู้จักความเอกเป็นเอกภาพความกลมกลืนรู้จักความขัดแย้งรวมถึงรู้จักการสร้างจุดเด่นจุดรองพร้อมทั้งการมีจินตนาการเราก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจออกมาได้การสอนศิลปะในสถานศึกษาระดับสูงทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมีบทบาทสำคัญมากนะครับในการพัฒนาและก็ในการสร้างสรรค์ของศิลปินในยุคปัจจุบันจนอาจกล่าวได้ว่าใครๆก็เป็นศิลปินได้ไม่เฉพาะผู้ที่มีพรสวรรค์เท่านั้นขอให้ใฝ่การเรียนรู้มุ่งมั่นมานะพยายามและมีความทะเยอทะยานนะครับการสร้างสรรค์ศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่ที่การมีทักษะทางฝีมือที่โดดเด่นหรือความสามารถพิเศษด้านการวาดรูประบายสีที่เก่งกาจกับมีความสำคัญน้อยกว่าการที่มีใจรักและความหลงไหลในศิลปะเพราะสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างแท้จริงความหลงไหลในศิลปะเป็นแรงผลักดันที่ช่วยให้ทุกคนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทุ่มเทเวลาแรงกายแรงใจและก็ทรัพย์สินนะครับเพื่อการพัฒนาตัวเองพัฒนาฝีมือพัฒนาผลงานของเราการเรียนรู้ศิลปะไม่เพียงแต่การฝึกฝนทักษะด้านเทคนิคและการจัดวางองค์ประกอบในงานศิลปะแต่ยังเป็นการสร้างจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์นะครับการศึกษาในระดับสูงเนี่ยช่วยให้ศิลปินมีโอกาสได้คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และก็นำเสนอแนวคิดอันเป็นเอกลักษณ์และก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงนะครับในยุคนี้พรสวรรค์อาจไม่ได้หมายถึงความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมือต่อไปแต่คือความรักและความศรัทธาในศิลปะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้บุคคลเหล่านี้ยอมอุทิศชีวิตเพื่อแสวงหาความจริงทางศิลปะความรักในศิลปะที่ลึกซึ้งนี้อาจจะกลายเป็นพรสวรรค์ที่มีค่าที่สุดในโลกศิลปะในปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับทำให้ผมนึกถึงคำพูดของศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งโฉลกที่ได้กล่าวไว้ว่าหรือบางทีพรสวรรค์ของยุคนี้ไม่ใช่ความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมือแต่คือใจรักศิลปะอย่างหลงไหลและศรัทธาจนถึงกับอุทิศชีวิตให้นั่นเองทีนี้ผมจะมาสาธยายและอยากได้ฟังเพิ่มเติมอีกนะครับว่าพรสวรรค์และพรแสวงเนี่ยมีความแตกต่างกันในด้านธรรมชาติและก็การพัฒนาการนะครับโดยสามารถสรุปเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้ 1. พรสวรรค์เนี่ยหมายถึงความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดตามความเชื่อนะครับหรือคุณสมบัติพิเศษที่บางคนมีในด้านต่างๆเช่นการวาดภาพการร้องเพลงการเล่นดนตรีโดยไม่ต้องมีการฝึกฝนอย่างหนักนะครับแม้ว่าพรสวรรค์จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างสรรค์แต่ผู้ที่มีพรสวรรค์ยังจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถผ่านการศึกษาการฝึกฝนและก็ประสบการณ์นะครับเพื่อให้สามารถใช้พรสวรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนพรแสวงเนี่ยหมายถึงทักษะหรือความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างหนักเลยซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความสามารถพิเศษติดตัวมาตั้งแต่เด็กการศึกษาด้านศิลปะการฝึกซ้อมดนตรีหรือการทำอาหารสิ่งเหล่านี้นี่หากมีพรแสวงก็สามารถพัฒนาได้ด้วยความมานะพยายามความมุ่งมั่นและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอใส่ใจซึ่งทำให้บุคคลสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้พรสวรรค์นี่อาจช่วยให้บุคคลสามารถเข้าสู่วงการศิลปะได้ง่ายแต่พรแสวงสามารถทำให้ผู้คนประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะมีพรสวรรค์หรือไม่ก็ตามผู้ที่มีพรสวรรค์อาจจะสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นได้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆแต่ในขณะที่ผู้มีพรแสวงอาจจะต้องใช้เวลามากนะครับแล้วก็มีความพยายามมากกว่าแต่สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพได้เช่นเดียวกัน
ในปัจจุบันนี้หลายคนเชื่อว่าความตั้งใจจริงและความรักในสิ่งที่ทำคือพรแสวงมีความสักกว่าพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิดเพราะความพยายามและการฝึกฝนสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนกล่าวโดยสรุปก็คือพรสวรรค์และพรแสวงนี่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ศิลปะแต่ความรักและความมุ่งมั่นในงานศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในสาขาศิลปะได้ในที่สุดนะครับยังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวผมขอพูดถึงศิลปะเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุคปัจจุบันศิลปะมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ผ่านภาพและสัญลักษณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นภาพเขียนบนผนังที่ค้นพบในถ้ำในประเทศฝรั่งเศสและสเปนนะครับซึ่งมีอายุเก่าแก่เป็น 30,000 กว่าปีภาพเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่แสดงถึงการล่าสัตว์หรือวิถีชีวิตในยุคแรกเริ่มของมนุษย์นะครับแต่ยังสะท้อนถึงการมีอยู่ของความคิดสร้างสรรค์และการสร้างความเชื่อมโยงกับธรรมชาติแม้จะมีขีดจำกัดของวัสดุหรือเทคโนโลยีมนุษย์ยุคโบราณนี่สามารถใช้สื่อที่มีอยู่รอบๆตัวเช่นหินดินสีจากพืชในการสร้างงานศิลปะที่มีความหมายที่ลึกซึ้งนะครับเมื่อมาถึงยุคต่อมาศิลปะยังคงสะท้อนถึงแนวคิดและความเชื่อของสังคมได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่นในยุคอียิปต์โบราณนะครับศิลปะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเชื่อในชีวิตหลังความตายรูปปั้นและภาพวาดที่ละเอียดอ่อนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมและความเชื่อมั่นในพระเจ้าซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตและมุมมองของชาวอียิปต์ที่เชื่อว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงการบันทึกเรื่องราวผ่านศิลปะจะทำให้เราได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญนะครับในยุคศิลปะสมัยใหม่หรือโมเดิร์นิซึมช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงช่วงต้นศตวรรษที่20ศิลปินมีแนวโน้มที่จะใช้ศิลปะเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์และความคิดที่หลากหลายมากขึ้นนะครับภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลกเช่นศิลปินกลุ่มอิมเพรสชันนิสต์ในฝรั่งเศสนะครับให้ความสำคัญกับการจับภาพช่วงเวลาของแสงและเงาที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดแนวคิดใหม่ที่แตกต่างไปจากการวาดภาพในลักษณะที่เหมือนจริงศิลปินอย่างเช่นโคลด์โมเน่ใช้สีแปลงที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกนะครับสิ่งสะท้อนถึงอารมณ์และมุมมองของศิลปินได้อย่างชัดเจนต่อมาในช่วงศตวรรษที่20แนวทางของสื่อเรียลลิซึมซึ่งได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิทยาของซิกมันด์ฟรอยด์ได้นำมาซึ่งการตีความแห่งโลกความฝันและจิตใต้สำนึกผ่านงานศิลปะซึ่งทำให้ศิลปินสามารถสะท้อนอารมณ์ภายในที่ลึกซึ้งและความรู้สึกที่ไม่สามารถแสดงออกได้อย่างง่ายดายนะครับแนวทางของศิลปะในช่วงนี้ช่วยเปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงออกถึงความคิดเชิงปรัชญาและการตั้งคำถามชีวิตด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับทำให้ศิลปินมีเครื่องมือและก็เทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตัวอย่างเช่นดิจิตอลอาร์ตได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเลยนะครับศิลปินสามารถที่จะสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ3มิติหรือสร้างผลงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ชมนอกจากนี้ศิลปินยังสามารถเข้าไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ในการจัดแสดงผลงานได้ทั่วโลกทำให้ศิลปะเข้าถึงผู้ชมได้อย่างง่ายดายและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเทคโนโลยี AR และก็ VR ยังช่วยให้ผู้ชมสามารถที่จะเข้าถึงงานศิลปะในรูปแบบที่เรียกว่าสมจริงและตอบโต้ได้เช่นการจัดแสดงงานศิลปะในโลกเสมือนที่ทำให้ผู้ชมสามารถเดินสำรวจผลงานในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงได้แม้ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ตามนะครับศิลปะมีบทบาทสำคัญในการบำบัดจิตใจและช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาด้านอารมณ์ความเครียดหรือบาดแผลทางจิตใจได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่อยู่ภายในโดยไม่ต้องใช้คำพูดการบำบัดด้วยศิลปะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ป่วยให้สามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกของตนเองเป็นการสร้างสรรค์เช่นการวาดภาพการระบายสีและการสร้างงานปั้นซึ่งเป็นการบำบัดที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เผชิญกับความเศร้าจากการสูญเสียหรือสภาวะซึมเศร้านะครับการจัดงานศิลปะช่วยให้จิตใจได้แสดงออกและรับการเยียวยาผ่านการแสดงออกถึงอารมณ์ที่ไม่สามารถจะสื่อได้ด้วยคำพูดนอกจากนี้การศึกษาทางจิตวิทยายังพบว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะสามารถช่วยเพิ่มสมาธิลดความกังวลและพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้ป่วยการบำบัดด้วยศิลปะยังถูกใช้เพื่อรักษาผู้ที่ประสบกับภาวะเครียดจากเหตุการณ์สะเทือนใจเนื่องจากศิลปะเป็นเครื่องมือในการสะท้อนอารมณ์ที่ซับซ้อนซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมความรู้สึกของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
ศิลปะสมัยใหม่ไม่เพียง

เป็นเครื่องมือในการแสดงออกของศิลปินเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนปัญหาสังคมในการสร้างสรรค์ศิลปะที่มุ่งเน้นประเด็นทางการเมืองสังคมหรือเรื่องราวต่างๆนะครับได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ศิลปินรุ่นใหม่เช่นการสะท้อนถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเรียกร้องความยุติธรรมทางสังคมนะครับศิลปินจำนวนมากใช้กราฟฟิตี้การวาดภาพและการแสดงสดเพื่อกระตุ้นความสนใจจากสาธารณชนให้หันมามองซึ่งบางครั้งการพูดด้วยคำพูดนี่ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ชัดเจนได้เขาใช้วิธีการโดยผ่านทางงานกราฟฟิตี้ที่แฝงไปด้วยข้อความที่ท้าทายและก็สะเทือนใจนะครับนอกจากนี้แนวทางใหม่ที่เรียกว่า Environmental Art นะครับซึ่งเป็นการสร้างผลงานศิลปะจากวัสดุที่รีไซเคิลหรือการสร้างสรรค์งานศิลปะในพื้นที่ธรรมชาติเพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่แบบไม่ระวังนะครับศิลปะประเภทนี้เนี่ยไม่เพียงแต่สะท้อนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ยังเป็นกระตุ้นให้ผู้คนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลรักษาธรรมชาตินะครับศิลปะเป็นมากกว่าการสร้างสรรค์ที่งดงามมันคือภาษาที่ซับซ้อนและเป็นมรดกที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมนุษย์ใช้ศิลปะในการสื่อสารความคิดและอารมณ์ที่ยากจะอธิบายด้วยคำพูดทำให้เราเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ลึกซึ้งขึ้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ศิลปะยังเป็นเครื่องมือที่สามารถสะท้อนถึงปัญหาสังคมอันเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้คนตั้งคำถามเกี่ยวกับความยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมเมื่อศิลปะได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ศิลปะยังช่วยเรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับศิลปินไม่เพียงแต่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้คนได้ชื่นชมแต่ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้ผู้คนที่กำลังเผชิญปัญหาได้มีช่องทางระบายและก็บำบัดด้วยนอกจากนี้ศิลปะดิจิทัลและก็เทคโนโลยี VR หรือ AR ยังขยายขอบเขตของศิลปะออกไปทำให้ผู้ชมมีประสบการณ์ที่แตกต่างและเชื่อมโยงกับโลกแห่งศิลปะในรูปแบบใหม่ๆดังนั้นศิลปะจึงมีความหมายอย่างยิ่งยวดในฐานะหน้าต่างสู่จิตใจที่เชื่อมโยงเรากับตัวเองและสังคมนะครับช่วยเราได้เห็นคุณค่าในความหลากหลายของวัฒนธรรมและความเชื่ออีกทั้งยังเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่ช่วยเราเข้าใจถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะครับศิลปะยังคงเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนให้มนุษยชาติเนี่ยก้าวไปข้างหน้าในที่สุดก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้นะครับกระผมหวังว่าการบรรยายของผมในวันนี้ทำให้ท่านผู้ชมเข้าใจคำว่าศิลปะได้ดีขึ้นได้รู้ว่าศิลปะมีอยู่เพื่ออะไรศิลปินมีความแตกต่างกับช่างฝีมืออย่างไรแล้วก็พรสวรรค์กับพรแสวงสิ่งไหนสำคัญมากกว่ากันกระผมหวังว่าการบรรยายในวันนี้คงให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมมาไปสู่ความเข้าใจด้านศิลปะมากขึ้นนะครับใครสนใจที่จะเรียนศิลปะสามารถ walk in ไปที่วิทยาลัยพอช่างได้เลยที่นี่มีสาขาเกี่ยวกับศิลป์อาร์ตให้เลือกเรียนหลายสาขาวิชาที่สำคัญก็คือพอช่างเป็น Academy of Art แห่งแรกของประเทศไทยนะครับแต่พบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้น

งานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับชมรายการการทำผิดพันธ์ทาถูนวดจากสมุนไพรไทยนะคะเพื่อดูแลสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: ดิฉันกัญญาดาณ หนองคายค่ะ
1: ดิฉันนฤมลผุยมนตรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะคะวันนี้เราก็จะทำผิดพันธ์ทาถูนวดจากสมุนไพรไทยเนี่ยหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะตอนที่หนึ่งซึ่งเป็นตอนแรกนะคะของรายการนี้นะคะการทำผิดพันธ์ทาถูนวดในวันนี้เนี่ยผิดพันธ์ที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำมันไพรนะ
1: คะ
0: น้ำมันไพรซึ่งเชื่อมั่นว่าประชาชนชาวไทยทั่วไปแม้กระทั่งต่างชาติเนี่ยนิยมใช้มากนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะในครอบครัวเลยก็ว่าได้
1: ใช่ค่ะ
0: ครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะก็มักจะมีตัวเนี้ยติดไว้เสมอนะคะนอกจากนั้นนะไม่ใช่แค่คนเฒ่าคนแก่อย่างเดียวนะ
1: นะ
0: ตอนนี้สาวๆหนุ่มๆนะคะก็ใช้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคของอะไรนะการทำงานนอกบ้านนะนะคะเยอะนะคะตอนนี้การทำงานการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยหรือพวกออฟฟิศซินโดรมก็คือนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์อะไรที่มีอาการปวดเมื่อยลักษณะเนี้ยนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยน้ำมันเหลืองก็เลยกลายไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะน้ำมันทาถูนวดเลยพวกนี้ก็กลายไปเป็นส่วนหนึ่งหรือแม้กระทั่งอยู่ในรูปแบบของครีมก็มีนะคะก็มีความจำเป็นสำหรับคนที่ทำงานนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ย
1: ตัวน้ำมันไพรใช่ไหมคะเนื่องจากว่าไพรมันมีสีเหลืองบางคนอาจจะคุ้นชินกับคำว่าน้ำมันไพรหรือน้ำมันเหลืองนะคะก็ที่เขาเรียกน้ำมันเหลืองเพราะว่าเวลาที่เราทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วค่ะจะมันเป็นสีของสมุนไพรบางทีเขาก็เรียกรวมๆไปว่าน้ำมันเหลือง
0: ใช่นะคะนะแต่ทีนี้อย่างบางผลิตภัณฑ์เนี่ยทำเป็นครีมเนี่ยนะ
1: คะ
0: เขาก็จะใช้สารสกัดจากไพรนะ
1: คะ
0: นะซึ่งจะมีตัวแอคทีฟที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยอะไรพวกนี้นะคะมาใส่หรืออาจจะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรตัวอื่นแล้วแต่สูตรนะคะของบริษัทต่างๆของยี่ห้อต่างๆนะคะน
1: ะ
0: แต่ของเราเนี่ยสูตรของเราเนี่ยจะเป็นแบบดั้งเดิมแบบโบราณเลยแล้วก็การทำการสกัดนั้นน่ะก็ใช้วิธีแบบโบราณขั้นตอนง่ายๆนะคะซึ่งสามารถทำที่บ้านได้นะคะแล้วออกมาก็คือมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าตัวอาจารย์กัญญาดาเองแล้วก็อาจารย์เอ๋อาจารย์อู้กับอาจารย์เอ๋นะคะก็เป็นอาจารย์สอนทางด้านการแพทย์แผนไทยมาก่อนนะคะแล้วปัจจุบันนี้ยังสอนอยู่ทางด้านผิดพันธ์สมุนไพรนะคะซึ่งเราก็ได้สอนสูตรเนี้ยมาร่วมเกือบน่าจะ20ปีนะสูตรเนี้ยนะคะนะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนำไปประกอบอาชีพนะคะสร้างรายได้ได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าลูกค้าเนา
1: ะ
0: ที่ว่าแบบว่าใช้ผิดพันธ์ตัวนี้เนี่ยนะได้สะท้อนนะคะผลประสิทธิภาพนะคะของน้ำมันไพรสูตรนี้นะคะออกมาว่าใช้ได้ดีมากได้ผลด
1: ี
0: นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อย่าพลาดนะคะให้นั่งชมของเรารายการเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบตอนนี้นะคะท่านก็จะเข้าใจเพราะวันนี้เราพยายามที่จะสอนให้ละเอียดนะคะทุกขั้นตอนและไปอย่างช้าๆนะคะท่านจะได้ตามได้ทันนะคะน
1: ะ
0: ก่อนอื่นที่เราจะลงในเนื้อหานะคะเราก็จะแนะนำนะคะแนะนำพวกอุปกรณ์นะคะในการทำแล้วก็การทำความสะอาดเนื่องจากว่าอุปกรณ์ในการทำเนี่ยเราใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะท่านจะได้รู้จักแล้วสามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านทั่วไปเลยนะคะนะอันนี้ก็คืออุปกรณ์และอีกอย่างนึงการทำความสะอาดเนี่ยมันก็ต้องมีเพราะปัจจุบันนี้เราไม่รู้ว่าเชื้อโรคอะไรมากมายเนา
1: ะ
0: มีการพัฒนามานะคะที่ผ่านมาก็ใช่ไหมที่เราเห็นนะมีโรคระบาดเกี่ยวกับโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยในการทำผิดพันธ์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะทำเองที่บ้านแต่ถ้าเรามีการทำความสะอาดแบบเบื้องต้นน่ะไม่จะเป็นต้องสเตอร์ไลน์อะไรเหมือนในโรงพยาบาลก็ได้นะคะทำความสะอาดในระดับเบื้องต้นนะคะนะซึ่งสามารถที่จะลดนะคะการปนเปื้อนได้มันก็จะเป็นประโยชน์กับท่านนะคะแล้วก็เป็นมีความปลอดภัยในการใช้สูง
1: แล้วก็เป็นการยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้ด้วยค่ะ
0: นะคะเพราะนั้นน่ะอันดับแรกเราจะแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะอาจารย์นี่แนะนำเลยนะคะ
1: นะคะในส่วนของที่เราจะสกัดน้ำมันสมุนไพรนะคะก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระทะหรือว่าหม้อปากกว้างนะคะมีทัพพีนะคะอันนี้เราจะใช้ในการสกัดแบบวิธีการทอดสมุนไพรหรือว่าเจียวสมุนไพรนั่นเองนะคะที่เราใช้เป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีข้อดีในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมินะคะไม่ให้ร้อนเกินไปในการทำนะคะเพื่อคงคุณภาพของน้ำมันแล้วก็สารสำคัญในพืชนะคะ
0: จริงๆเตาเนี่ยนะคะเราแนะนำเตาไฟฟ้านะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เอบอกควบคุมอุณหภูมิได้
1: ใช่ค่ะ
0: เราไม่แนะนำไม่ใช่เตาถ่านเนื่องจากว่ามันควบคุมอุณหภูมิลำบาก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาที่มันร้อนน่ะแล้วบางทีน้ำมันบางทีหยดลงจะมีอะไรไฟลุกขึ้นมาได้นะคะนะเตาแก๊สเช่นเดียวกันนะคะเราไม่แนะนำเนื่องจากว่าควบคุมอุณหภูมิลำบากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่สะดวกจริง
1: ๆ
0: นะเตาแก๊สก็ยังดีกว่าเตาถ่านค่ะแต่ว่าปรับอุณหภูมิปรับความแรงเนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่อ่อนๆ นะคะไม่เกินปานกลางนะคะโอเคนะคะต่อเลยค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นชามสแตนเลสนะคะแล้วก็กระชอนนะคะวันนี้เราใช้เป็นสแตนเลสแต่ว่าบางท่านอาจจะมีแบบที่เป็นพลาสติกร่วมอยู่ด้วยแบบนั้นก็ใช้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าขาวบาง
0: ผ้าขาวบางนะคะซื้อได้ทั่วไป
1: อันนี้ก็จะเอาไว้กรองเบื้องต้นสำหรับการกรองกากสมุนไพรที่เราจะนำมาทอดหรือนำมาเจียวนะคะจากนั้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ช่วยในการกรองสมุนไพรอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้น้ำมันสมุนไพรของเราใสแล้วก็ไม่มีตะกอนค่ะ
0: อ
1: ันนี้เขาเรียกว่ากระดาษกองชาท่านก็สามารถหาซื้อได้ไปได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า
0: ใช่ร้านที่ว่าอะไรนะ60บาท20บาทก็มีนะคะ
1: ถ้าท่านไม่มีบิ๊กเกอร์แก้วหรือกลวยแก้วแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นกระชอนเล็กๆก็ได้ค่ะอาจารย์ที่วางอยู่นะคะ
0: เป็นกระชอนเล็กๆนะคะกระชอนเล็กๆก็ได้หรือจะเป็นกลวยที่เขาใช้
1: ใน
0: การปรุงอาหารนะ
1: ตัว
0: กลวยพลาสติกที่ทนความร้อนหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้ปรุงอาหารนะคะแล้วก็ตรงภาชนะข้างล่างเนี่ยท่านก็อาจจะใช้เป็นพวกเซรามิกนะ
1: ค่ะ
0: เป็นหรือว่าเป็นถ้าจะเป็นหม้อสแตนเลสก็ได้แต่ถ้าใช้หม้อเนี่ยก็ใช้ตะแกรงได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะใช้ตะแกรงได้และอาจจะเอากระดาษกรองเนี่ยนะเอาอะไรพิงนิดนึงนะคะหรือไม่ก็ตัดกระดาษกรองออกนะเป็นแผ่นใช่ไหมคะแล้วก็มาวางต่อกันได้นะคะก็สามารถประยุกต์ได้นะคะ
1: สำหรับตัวเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นปกติถ้าเป็นทางด้านแผนโบราณแผนไทยเขาจะเรียกอันเดียกโกลงกับลูกโกลงนะคะบางเด็กวัยรุ่นหรือนักศึกษาอาจจะเรียกว่าคกกระสากนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการปรุงยานะคะอันนี้เราจะใช้มันในเรื่องของการบดส่วนผสมนะคะที่มีพิมเสนเมนทอนกระบูนนะคะแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีนะคะจะใช้เป็นทัพพีนะคะวนใน
0: แล้วก็มอสแตนเลสก็ได้นะคะ
1: เพื่อให้ส
0: ารละลายเข้าด้วยกันคือจริงๆแล้วเนี่ยใช่อันนี้เนี่ยมันจะมีแรงบดขยี้ใช่ไหมมันก็ทำให้เร็วไง
1: ใช่ค่ะ
0: มันกลายเป็นเกล็ดเล็ก
1: ๆ
0: มันทำให้สามารถที่จะผสมกันได้เร็วแล้วก็มันละลายเร็วอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์เอบอกเราใช้สแตนเลสได้นะคะแล้วก็ใช้ทัพพีกดเอากดเอานะคะนะมันก็ละลายเร็วได้นะคะนะโอเคนะคะอันนี้ก็ยังมีอีกนะคะแล้วก็มีอันน
1: ี้ก็จะเป็นช้อนสแตนเลสแล้วก็ไม้ไผ่ซิลิโคนนะคะเอาไว้ช่วยในการผสมนะคะ
0: อุปกรณ์สังเกตว่าเราจะเน้นใช้สแตนเลสนะคะกับถ้าเป็นซิลิโคนหรือพลาสติกเนี่ยเราจะใช้ในกลุ่มที่ใช้ปรุงอาหารแล้วก
1: ็
0: ทนความร้อนนะคะอาจารย์เอก
1: อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะสามารถล้างทำความสะอาดได้เหมือนเราทำความสะอาดภาชนะที่เราใส่อาหารได้เลยนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะก่อนที่จะลงมือทำให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะ 70% ขึ้นไปกับอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะสัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์เราน
0: ะคะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ 70% ที่เราสามารถซื้อตามร้านขายยาได้น
1: ะ
0: ที่จะมีสีฟ้าอะไรพวกนี้ใช้ได้เลยนะคะก็มาทำการฆ่าเชื้อในเบื้องต้นก่อนนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของมือนะคะที่ต้องใช้สัมผัสอาจจะมีการใส่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งสกปรกในตัวเราหล่นลงไปในผลิตภัณฑ์นะคะแต่วันนี้เนื่องจากเป็นการสาธิตในการสอนทางเราก็ขอไม่ใส่ถุงมือนะคะจะได้จับสะดวกหน่อยนะคะก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเราสามารถที่จะฉีดทำความสะอาดนะคะแบบอย่างนี้นะคะได้เลยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอันนี้ถือว่าทุกครั้งที่ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะเพิ่มขั้นตอนนี้ให
0: ้เช็ดหมาดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องถึงขนาดแห้งแล้วปล่อยให้มันระเหยมันก็จะระเหยได้เร็วขึ้นนะคะสำหรับกระดาษทิชชู่ที่ใช้เนี่ยจะเป็นกระดาษทิชชู่ที่ไม่มีขุยนะคะก็ให้เนื้อดีนิดนึงหรือถ้าไม่ใช้กระดาษทิชชู่ก็อาจจะใช้สำลีนะคะหรือผ้าที่ไม่มีขนเนี่ยสามารถเช็ดได
1: ้
0: การทำความสะอาดภาชนะพวกนี้เราจะทำทั้งข้างนอกข้างในคือเมื่อกี้อาจารย์เอเนี่ยสาธิตแต่ด้านหน้าเพราะว่านะเราควรจะเสียเวลาเยอะนะคะแต่เวลาฉีดเนี่ยเราทั้งหมดเลย นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็เช็ดนะคะนะอันนี้เราทำความสะอาดมาทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้บางท่านบางท่านซีเรียสอ่ะไม่ได้ใส่ถุงมือแต่อยากให้มือสะอาดเนี่ยท่านก็สามารถใช้แอลกอฮอล์ฉีดที่มือได้นะคะแล้วทำความสะอาดอย่างนี้

0: บางๆเบาๆนะแล้วก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหยแห้งไปแล้วก็มานะเริ่มต้นในการหยิบในการทำผิดพันธุ์ได้นะคะนะทีนี้เราดูขั้นตอนการแนะนำอุปกรณ์นะคะแล้วก็การทำความสะอาดแล้วนะคะท่านก็คงจะเข้าใจง่ายๆเลยเห็นไหมคะไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนเลยเชื่อไหมคะว่าอุปกรณ์แค่นี้นะหลายคนเลยเขาสามารถทำน้ำมันเหลืองเนี่ยขายออกตลาดได้แต่ว่าเขาทำในนามของโอท็อปเนาะในนามของผิดพันธุ์อะไรนะชุมชนเ
1: นาะ
0: แต่ว่าถ้าจะออกตลาดใหญ่นะคะต้องเป็นโรงงานผลิตยานะคะต้องเป็นโรงงานผลิตยาหรือไม่เราสามารถใช้อุปกรณ์อย่างเงี้ยทำใช้เองได้เพราะว่าท่านก็ทราบว่าน้ำมันเหลืองในท้องตลาดเนี่ยราคาแพงนะขวดนึงเนาะนิดเดียวบางทีใช้แค่สองสามรอบหมดแล้วนะคะเพราะนั้นนะถ้าอยากจะประหยัดต้นทุนไม่อยากสิ้นเปลืองนะคะนะอยากทำใช้เองเนี่ยนะคะมาดูรายการนี้เลยค่ะนะคะอุปกรณ์ก็ง่ายขั้นตอนก็ง่ายนะคะและผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมีประสิทธิผลที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่งตั้งสูตรนะสูตรเนี้ยเกือบ20ปีแล้วค่ะแล้วก็มีการนำไปทำขายมีการไปเอาไปใช้นะคะแล้วก็ส่งนะส่งข่าวให้เราทราบนะคะนะเพราะนั้นตรงนี้เราจะเริ่มต้นเลยนะคะตอนนี้เราจะแนะนำนะวัตถุดิบนะคะที่ใช้ในสูตรนี้ก่อนนะคะเริ่มต้นจากมุมนู้นก่อนนะคะส่วนของสมุนไพรเนาะตรงนี้นะคะอันนี้คือไพรสดนะคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไพรสดนะบางทีเขาก็เรียกว่าว่านไพรอะไรประมาณนี้นะคะตัวไพรเนี่ยนะคะก็จะมีเคอร์คิวมินนะคะนะแล้วก็มีสารสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ลดอาการปวดลดการอักเสบนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นน้ำมันนะเขาจะเป็นน้ำมันเป็นองค์ประกอบของคือมีองค์ประกอบของน้ำมันนะคะเพราะนั้นคนโบราณเวลาที่เขาจะสกัดสารจากไพรเนี่ยเขามักจะใช้วิธีการทอดเพราะนั้นวันนี้เราใช้วิธีแบบโบราณในการสกัดสารออกมาจากไพรนะคะมีเทคนิคอย่างไรเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยไพรมีสรรพคุณในเรื่องของลดอาการปวดบวมอักเสบนะคะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะนะต่อมานะคะตัวนี้เป็นนะคะเถาวัลย์เปลียงนะคะเถาวัลย์เปลียงนี่มีไงบอกว่าช่วยลดอาการปวดได้แล้วช่วยลดอาการอักเสบได้นะคะแต่คนโบราณเขาเชื่อว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อนะคะพอกล้ามเนื้อมันคลายนะคะอาการปวดก็ลดลงบางทีที่เราปวดเพราะกล้ามเนื้อมันเกร็งไงนะอันนี้จะไปช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วทำให้มีการผ่อนคลายแล้วก็ลดอาการปวดได้ปัจจุบันก็มีงานวิจัยซัพพอร์ตว่าลดการอักเสบได้ลดอาการปวดได้ด้วยนะคะน
1: ะ
0: ต่อมานะคะเถาเอ็นอ่อนนะคะเถาเอ็นอ่อนเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าทำให้เส้นเอ็นอ่อนนะคะเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่คู่กันในเรื่องของความเจ็บปวดนะเวลาเกร็งเวลาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคลายกล้ามเนื้อด้วยเถาวัลย์เปียงแล้วเนี่ยเราต้องคลายเส้นเอ็นด้วยเถาเอ็นอ่อน
1: คือ
0: ตัวนี้นะคะนะมีประสิทธิภาพมากนะคะทีนี้ตัวต่อไปก็คือนะคะขมิ้นนะคะก็มีเคอร์คูมินเหมือนกันตัวขมิ้นเนี่ยมีสารสำคัญนะคะชื่อเคอร์คูมินนี่แหละค่ะนะมีสรรพคุณในการลดการอักเสบนะคะอยู่แล้วนะคะลดการอักเสบเสริมฤทธิ์ของไพรนะคะแต่ขมิ้นเนี่ยมันมีความเหลืองมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ในสูตรเราก็เลยใช้ปริมาณที่น้อยกว่านะคะเพราะว่าหลักๆแล้วตัวที่คลายเส้นคลายกล้ามเนื้อลดการอักเสบนั่นคือไพรเถาวัลย์เปียงและเถาเอ็นอ่อนนะคะตัวขมิ้นเองเป็นตัวเสริมนะคะเป็นตัวเสริมแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของกระดูกด้วยตัวขมิ้นเนี่ยคืออันนี้คือภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะที่คุณหมอโบราณเขาบอกคือช่วยประสานกระดูกอะไรประมาณนี้นะคะน
1: ะ
0: ทีนี้น้ำมันที่เราใช้นะเราใช้น้ำมันงาค่ะคือตัวนี้นะคะนะคะน้ำมันงาเนี่ยเราใช้น้ำมันสกัดเย็นนะคะนะใช้งาขาวก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้งาดำเพราะงาดำเนี่ยมักจะไปใช้ในเรื่องของเส้นผมนะคะตัวน้ำมันงาเนี่ยคนโบราณเชื่อมั่นว่านะมีความเชื่อของโบราณแล้วก็มีภูมิความรู้ของคนโบราณบอกว่าน้ำมันงาเนี่ยสามารถที่จะซึมลึกถึงกระดูกได้เพราะนั้นเนี่ยคนโบราณเวลาที่กระดูกหักใช่ไหมคะเขาจะมีการดามเนาะอาจจะด้วยไม้ด้วยอะไรเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเอาน้ำมันงาทานะเพราะเขาเชื่อว่าซึมถึงระดับกระดูกได้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยการที่เอาน้ำมันงามาสกัดนะคะสารเหล่านี้จากสมุนไพร4ตัวเนี้ยมันจะช่วยนำพาสารสำคัญของสมุนไพร4ตัวเนี้ยลงลึก ถึงระดับกล้ามเนื้อนะคะหรืออาจจะถึงกระดูกได้ตามความเชื่อของคนโบราณนะคะนะเพราะนั้นอันนี้คือเห็นไหมคะว่าสมุนไพรไม่กี่ตัวแต่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วต้นทุนมันจะทำให้ไงคะต้นทุนไม่สูงไงนะเราทำใช้เองเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียตังค์

0: เราเอามาทำอะไรท่านผู้ชมต้องทราบตรงนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยมาตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือ4ตัวเนี่ยนะเราจะเทลงในหม้อ
1: ใช่ค่ะ
0: ตะเลดนะคะรวมกันเลยและ4ตัวนี้เราชั่งมาแล้วโดยที่ไพรเนี่ยนะคะนะไพร62กรัมนะคะเถาวัลย์เปียง14กรัมเถาเอ็นอ่อน12กรัมนะคะนะแล้วก็ขมิ้นสด12กรัมน้ำมันงาเนี่ยเทพอท่วมสมุนไพรนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอจะเอาทั้งหมดเนี่ยลงในหม้อก่อนแล้วก็เทให้ดูนะคะว่าเทพอท่วมสมุนไพรเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกหลังจากเทเสร็จแล้วเราก็จะเจียว
1: ใช่ค่ะ
0: นะใช้เจียวใช้ไฟไม่เกินปานกลางนะไฟอย่าแรงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าไฟแรงเนี่ยไพรไหม้ขมิ้นไหม้เนี่ยคือน้ำมันจะดำแล้วมันจะมีกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไฟไม่เกินปานกลางทอดไปเรื่อยๆค่ะสังเกตตรงไพรกับขมิ้นนะคะถ้าไพรเนี่ยมีลักษณะแบบกรอบนะคะ
1: ค่ะ
0: นะกรอบเนี่ยก็คือพอแล้วนะคะโดยแล้วมักจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะหรือประมาณ45นาทีอยู่ประมาณเนี้ยนะคะถ้าท่านแบบถ้าท่านแบบว่าดูไม่เป็นว่ามันกรอบยังไงเนี่ยก็เอาสัก45นาทีละกันนะไม่เกินชั่วโมงเป็นอย่างมากนะคะน
1: ะ
0: พอได้แล้วพอได้น้ำมันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะแล้วเราก็จะได้น้ำมันออกมาเนา
1: ะ
0: นะคะแล้วอาจารย์เอกต้องมากรองด
1: ้
0: วยอันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเรากรองด้วยผ้าขาวบางเนี่ยเพื่อที่จะแยกเอาสมุนไพรชิ้นใหญ่ๆนี่ออกจากน้ำมันก่อนนะคะเสร็จแล้วก็นำน้ำมันที่ได้เนี่ยนะคะมาผ่านกระดาษกรองอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันใสให้มันสะอาดไม่มีตะกอนไม่มีเกล็ดอะไรตามมานะคะเมื่อได้แล้วเราก็จะตั้งทิ้งไว้เนาะเสร็จแล้วเราก็ถึงจะมาขั้นตอนนี้นะคะนะทีนี้เราจะเอาลงเกลียวให้ท่านผู้ชมดูก่อนเนาะแล้วเราก็จะมาบอกขั้นตอนนี้นะคะนะอาจารย์
1: ให้ดูข้อแตกต่างนะคะอันนี้เป็นไพรอันนี้เป็นขมิ้นเห็นไหมคะสีมันจะสีเหลืองเหมือนกันแต่เนี้ยจะออกเหลืองอ่อนนะคะอันนี้จะออกเหลืองส้มนะคะเห็นไหมคะทีนี้เวลาเราได้สมุนไพรสองตัวนี้มาเราจะได้มาเป็นหัวใช่ไหมคะบางคนไปขุดเอาแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีดินติดมาด้วยแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะจากนั้นเราก็มาหั่นหรือว่าฝาน ใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีผลต่อตอนที่เรานำไปทอดแล้วระยะเวลาที่อาจารย์แกบอกอะค่ะถ้ามันหนาเกินไปไอ้ตรงเนี้ยค่ะมันก็จะกรอบช้านะคะอันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางคนซอยเป็นเส้นๆก็มีค่ะอาจารย์เหมือนเราซอยขิง
0: อันนี้ก็ได้เหมือนกันที่อาจารย์แบบ
1: เพราะว่า
0: เราจะทำ
1: พื้นที่เนี่ยค่ะพื้นที่หน้าตัดของสมุนไพรนะคะให้มันเล็กนะคะมันเวลาสกัดเนี่ยก็จะได้ส่วนผสมทั่วถึงตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะบางทีท่านไปซื้อตามร้านสมุนไพรที่เขาจำหน่ายเถาวัลย์เปียงเนี่ยนะคะก็จะมีสมุนไพรชิ้นใหญ่อันนี้เราก็เอามาสับค่ะให้มันมีขนาดเล็กนะคะเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยหรือการสกัดด้วยการทอดเนี่ยก็จะได้ให้พื้นที่มันโดนหน้าสมุนไพร
0: โดนน้ำมันเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ส่วนตัวน้ำมันที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ตอนต้นอันนี้มีประสบการณ์การใช้น้ำมันตัวนี้ในการทาเวลาที่แบบไปเดินชนอะไรแล้วเกิดแบบเป็นรอยเขียวๆนะคะอาจารย์บางทีผู้เฒ่าผู้แก่นะคะก็เอาน้ำมันตัวเนี้ยมานวดให้เพราะเหมือนที่อาจารย์บอกมันจะช่วยเรื่องของการประสานเนื้อเยื
0: ่อ
1: ได้ดีนะคะแล้วที่สำคัญก็คือไอ้ตัวน้ำมันงาเนี่ยก็จะกลิ่นไม่แรงด้วยแต่บางท่านอาจจะชอบเป็นน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะอันนี้ก็
0: น้ำมันมะพร้าวเขาก็บอกว่าช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมานำส่วนผสมทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรของเรานะคะทีนี้บางท่านถ้ามีงบประมาณนะคะในการทำเดี๋ยวนี้นะคะมันจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นหม้อตุ๋นนะคะอาจารย
0: ์
1: แล้วเป็นแก้วด้วยบางท่านเนี่ยทำปริมาณเยอะๆแล้วก็ใช้เป็นหม้อตุ๋นก็ได้นะคะเราก็จะควบคุมไฟได้บางทีตั้งเป็นบางทีทำปริมาณเยอะๆอาจจะใช้เวลาเป็นวันเลยนะคะ
0: เราก็เทพอท่วมสมุนไพรเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะพอท่วมนี่ก็คือพอท่วมจริงๆนะคะพอนั่นแต่อย่าให้เกินมามากนะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วเราก็เปิดไฟ
0: อันนี้ก็ตั้งไฟอยู่ในระดับที่ไม่เกินปานกลางนะคะไม่เกินปานกลาง
1: ใช่ค่ะนะคะทีนี้ปกตินะคะถ้าบางท่านที่ทำนะคะอย่างเตาไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีโหมดของฟังก์ชันในการทำนะคะบางทีก็

0: จะใช้เป็นฟังก์ชันอุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะหรือฟังก์ชันผัดก็ได้บางทีเขาจะแถมหม้อฝาหม้อมาด้วยนะคะตอนที่ท่านทำเขาอาจจะปิดฝาหม้อไว้ก็ได้ค่ะน้ำมันหอมระเหยจะได้ไม่ต้องระเหยออกไปมากนะคะ
1: นะคะปิดฝาหม้อไว้แล้วเวลาใช้เราก็ดูว่ามีน้ำมันติดที่ฝาหม้อไหมแล้วก็อาจจะน้ำมันตัวนั้นน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มาดากองผ่านตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยเอาน้ำมันที่อยู่ในเนี้ยผสมกันเนาะ
0: ใช่ค่ะทีนี้สมุนไพรที่ผ่านการสกัดแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะเอาจริงๆเราไม่แนะนำให้เอามาทำซ้ำนะคะอาจารย์รอบเดียวนะคะ
1: คืออาจารย์เอกจะบอกว่ากากสมุนไพรที่เราสกัดในครั้งนี้แล้วเนี่ยนะคะใช้ครั้งเดียวนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะใช้ครั้งเดียวคือถ้าเอามาสกัดอีกเนี่ยท่านจะได้สารสำคัญที่เจือจางมากนะคะจะไม่มีประสิทธิผลนะคะ
0: เคยมีบางคนนะคะอาจารย์ที่ถามว่าเคยไปสอนกับกลุ่มเขาบอกว่าไอ้ตัวไผ่กับขมิ้นใช้เครื่องบดได้ไหมทีนี้พอใช้เครื่องบดนะคะบางทีพอมันละเอียดมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นตะกอนนะคะบางคนแบบขี้เกียจหั่นนะคะอาจารย์ล้างแล้วเอาเข้าเครื่องปั่นเหมือนเราปั่นพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันละเอียดมากเกินไปเนี่ยเวลาเราโกงมันก็จะเป็นตะกอนมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีมันจะออกมาเป็นน้ำด้วยเป็นเปียกๆด้วยนะคะเวลาท่านสกัดแบบนี้ก็จะกระเด็นใส่เรานะคะฉะนั้นก็แนะนำเป็นหั่นหรือว่าซอยก็จะดีกว่านะคะ
1: ทีนี้ท่านผู้ชมเนี่ยดูนะคะการสกัดแบบโบราณโดยใช้ความร้อนนะคะนะโดยใช้ความร้อนทีนี้ความร้อนนี่ไม่สูงมากนะคะอย่าเกินปานกลางเน้นนะคะเพราะถ้าสูงมากแล้วสมุนไพรจะไหม้และทำให้น้ำมันเนี่ยดำนะคะแล้วก็มีกลิ่นด้วยนะคะทีนี้ถ้าเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเราสังเกตจากไหนสังเกตจากที่ว่าให้ไพรกรอบหรือไม่ใช้เวลาประมาณสัก45นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงนะโดยใช้ระดับไฟที่อ่อนๆไม่เกินปานกลางนะคะแล้วนำเอาทั้งหมดเนี่ยมากรองผ่านผ้าขาวบางเพื่อที่จะแยกเอาชิ้นสมุนไพร
0: ใหญ่ๆ
1: เนี่ยออกจากน้ำมันนะคะพอกรองผ่านผ้าขาวบางแล้วนะคะเราได้น้ำมันตรงนี้สุว่าเป็นน้ำมันนะคะมาแล้วเรามากรองผ่านกระดาษกรองนะคะผ่านกระดาษกรองแล้วน้ำมันก็จะลงมาสู่ตรงนี
0: ้ได้เป็นตัวอย่างอย่างนั้นนะคะ
1: ลงมาสู่ข้างล่างนี้จะใสขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำมันที่เรากรองเสร็จแล้ว
0: นะคะก็ยังไม่ได้ปรุงนะคะอาจารย์อันนี้เราสามารถเก็บไว้ได้เลย
1: อันนี้คือน้ำมันสมุนไพรจากตรงนี้ล่ะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งผ่านขั้นตอนการกรองด้วยผ้าขาวบางการกรองด้วยกระดาษกรองนะคะแล้วก็มาเป็นตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ได้สมมติว่าเราผสมครั้งนี้แล้วมันเหลือเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้ค่ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะผสมใหม่อีกได้นะคะถ้ามันเหลือนะเพราะนั้นน่ะไม่เสียนะคะนะอันนี้ก็คือน้ำมันสมุนไพรที่สกัดจากไพรขมิ้นเถาวัลย์เปียงเถาอินอ่อนนะคะได้ไปเป็นตัวนี้ซึ่งผ่านการกรองและเรียบร้อยนะคะตัวต่อมาเป็นเมนทอนนะคะเมนทอนนะตัวนี้เมนทอนอันนี้เมนทอนมีสรรพคุณอะไรก็ทำให้เย็นนะคะ
0: ค่ะลดการอักเสบ
1: ทำให้เกิดความเย็นแล้วก็ลดการอักเสบด้วยนะคะเพราะว่าเวลาทาพวกเนี้ยบางทีบางยี่ห้อน
0: ะ
1: มีคนเอามาใช้แล้วทานแล้วร้อนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีเขาใส่น้ำมันพริกเนี่ยร้อนแบบแสบเลยนะ
0: ใช่
1: นะคะแต่ของเราไม่มีน้ำมัน
0: แล้วยิ่งบางทีไปให้ไปนวดกันเองแล้วก็ไปให้หมอนวดบางทีหนังลอกก็มีค่ะอาจารย
1: ์นะคะนะเพราะนั้นอันเนี้ยจะทำให้เย็นนะคะนะลดการอักเสบด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นพิมเสนนะคะพิมเสนเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของคือทำให้เย็นด้วยค่ะนะมีความเย็นแล้วก็จะช่วยเรื่องของลดการอักเสบแล้วก็รักษาเกี่ยวกับผิวหนังนะตัวนี้รักษาอาการเกี่ยวกับผิวหนังได้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับน้ำมันเหลืองเหมือนกับเมนทอนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะพอผสมกันแล้วก็เพิ่มความหอมนะคะมาเป็นกระบูนนะคะตัวกระบูนเนี่ยก็จะมีลดร้อนนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะนะลดการอักเสบได้นะคะแล้วเมื่อมาผสมกับพิมเสนกับเมนทอนแล้วเนี่ยจะเสริมความหอมเข้าด้วยกันได้ด้วยนะคะแล้วก็เสริมสรรพคุณเข้าด้วยกันได้ด้วยและ3ตัวเนี้ยเมื่อมาผสมกันแล้วเนี่ยไม่ต้องตั้งไฟเลยสามารถละลาย
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นน้ำได้นะถ้าท่านรอได้ก็เท3ตัวเนี้ยผสมกันกับน้ำมันไผ่ก็ทิ้งไว้เลยนะคะทิ้งไว้เลยนะเขาจะละลายเองแต่ถ้าเกิดว่าเรารีบใช้
0: ะ
1: นะเดี๋ยวอาจารย์เอจะทำให้ดูว่าทำยังไงนะคะก็สามารถทำให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วได้เหมือนกัน
0: ะ
1: นะคะต่อมานะคะก็เป็น น้ำมันระกำตัวนี้มีฤทธิ์ร้อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะอันนี้ลดการอักเสบได้ดีมากเลยลดอาการปวดได้ดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดอาการมันจะช่วยลดอาการปวดแบบในระดับของปลายประสาทนะตัวนี้นะคะแต่มันมีความร้อนแล้วมันมีกลิ่นนิดนึงกลิ่นเหมือนน้ำมันมวยอะนะคะบางท่านอาจจะนึกออกนะคะแต่ตอนนี้พอเรามาผสมกับพิมเสนคาราบูนเมนทอลแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะโอเคค่ะมันไปด้วยกันได้นะคะแล้วไม่ทำให้เรารู้สึกแบบได้กินแล้วรู้สึกไม่ชอบอะไรเงี้ยนะคะนะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันยูคาลิปตัสเนี่ยอันนี้ก็มาเสริมความหอมนะคะมาเสริมความหอมให้กับเมนทอลกิมเซนการบูนด้วยนะคะนะความสดชื่นนะคะต่อมานะคะเป็นน้ำมันการพลูนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดการอักเสบค่ะเช่นเดียวกันนะคะช่วยลดการอักเสบเพราะว่ามันมีหลายคลินิกแพทย์แผนไทยเลยที่รู้จักกันแล้วก็มีคลินิกของมหาลัยหนึ่งนะคะอาจารย์เขาก็โทรมาปรึกษาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้เขาใช้น้ำมันการพูเนี่ยลดการอักเสบลดอาการบวมเนี่ยนะคะนะของคนไข้ได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็คือลดการอักเสบอาการบวมได้ดีนะคะนอกจากเราได้สรรพคุณของไพรขมิ้นเถาวัลย์เพียงเถาอินอ่อนแล้วมาประกอบกับสรรพคุณทั้งหมดนะคะที่เราจะเอามารวมกันซึ่งมันมาเสริมความเย็นนะคะมาเสริมความหอมนะคะให้ใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เปอร์เซ็นต์ของแต่ละตัวเท่าไหร่เราใช้ในปริมาณ48กรัมนะคะเมนทอลเราใช้อยู่ปริมาณ15กรัมนะคะพิมเสนนะคะเราใช้อยู่9กรัมค่ะนะคะการบูน9กรัมเหมือนกันนะคะน้ำมันระกำ19กรัมนะคะน้ำมันยูคาลิปตัส3กรัมค่ะแล้วก็น้ำมันกันพูก็คือ1กรัมนะคะนะเราใช้ปริมาณกรัมเพื่อให้ท่านเนี่ยชั่งได้ง่ายนะคะนะชั่งได้สะดวกทีนี้เรามาดูขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนการทำงานน้ำมันไพรขั้นตอนที่2นะคะเดี๋ยวอาจารย์เอจะสาธิตให้ดูนะคะค่ะ
0: นะคะตอนแรกนะคะถ้าเราดูส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยจะมีตัวที่เป็นของแข็งอยู่นะคะคือยังไม่ได้ละลายก็จะมีพิมเสนเมนทอลการบูนนะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมของ3ตัวนี้คะมาผสมกันก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมันสมุนไพรนะคะน้ำมันระกำน้ำมันยูคาลิปตัสแล้วก็น้ำมันการพูเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นออยล์หมดเลยนะคะฉะนั้นเราต้องทำ3ตัวนี้ให้ละลายก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเท3ตัวนี้รวมกันนะคะปกติถ้าท่านมีเวลานะคะหรือว่าจะทำไว้เนี่ยก็สามารถเอาส่วนประกอบ3ส่วนนี้พิมเสนเมนทอลการบูนะคะผสมกันไว้แล้วก็คนนะคะหรือคนไปเรื่อยๆตั้งทิ้งไว้เขาก็จะกลายเป็นน้ำมันหรือว่ากลายเป็นพิมเสนน้ำนั่นเองนะคะ
1: ตามตัวนี้นี่นะคะเมนทอลพิมเสนการบูนเนี่ยนะคะผสมกันแล้วก็จะกลายเป็นพิมเสนน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: นะท่านสามารถเอาสูตรเนี่ยไปประยุกต์ได้อีกผลิตภัณฑ์นึงนะก็คือไม่ต้องใส่น้ำมันไพรไม่ต้องใส่น้ำมันระกำแล้วก็ยูคาลิปตัสใส่แค่เมนทอลพิมเสนการบูนนะคะนะก็จะกลายเป็นพิมเสนน้ำแต่ถ้าเกิดว่าเกล็ดยังไม่ละลายหมดอ่ะให้เติมไวออยล์นะคะหรือน้ำมันแก้วลงไปค่อยๆเติมจนกว่าเกล็ดทั้งหมดเนี่ยมันจะละลายหมดนะคะก็จะได้พิมเสนน้ำไปใช้ค่ะนะคะ
0: เนี่ยค่ะพอเราเริ่มผสมกันปุ๊บ3ตัวนี้เจอกันนะคะก็จะละลายแล้วกลายเป็นออยล์กลายเป็นน้ำมันใสๆเขาเรียกว่าพิมเสนนะคะทีนี้เวลาจัดเก็บเนื่องจากว่า3ตัวนี้เวลาเจอกันนะคะมันจะละลายด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเวลาแยกจัดเก็บก็ต้องไม่ให้เขาโดนกันนะคะ
1: ไม่ให้อยู่ใกล้กันนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าตอนอาจารย์เอเทลงครั้งแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเกล็ดแห้งๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เริ่มเปียกแล้วเห็นไหมเพราะว่า3ตัวนี้พอมาเจอกันมันก็จะละลายนะคะ
0: ใช่ค่ะปกติถ้าเรามีเวลานะคะเราก็ผสมอย่างเงี้ยค่ะผสมวนไปแบบเนี้ยค่ะก็จะละลายนะคะไม่แนะนำให้เอาไปตั้งไฟนะคะเพราะว่าการตั้งไฟเนี่ยจะทำให้ละลายเร็วก็จริงแต่ว่ากลิ่นหอมของตัวพิมเสนเมนทอลการบูนเนี่ยมันจะระเหยไปด้วยนะคะทีนี้ในส่วนผสมเรานะคะก็แนะนำให้เอาตัวน้ำมันระกำนะคะมาผสมใส่ลงไปในขั้นตอนนี้ด้วยนะคะก็จะทำให้ตัวพิมเสนเมนทอลการบูนเราละลายเร็วขึ้นเพราะว่าตัวน้ำมันระกำเนี่ยมีฤทธิ์เป็นน้ำมันที่ให้ความร้อนนะคะเห็นไหมคะพอเทไปปุ๊บละลายเลย

0: รื่อยๆปรับให้ดูนะคะก็จะกลายเป็นน้ำมันแบบนี้เลยค่ะนะเราคนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็เก็ดพิมเสนเมนทอนกระบูนก็จะค่อยๆละลายนะคะกลายเป็นน้ำมันใส
1: ๆถึงจะไม่คนนะคะทิ้งไว้เขาก็ละลายนะแต่ว่าการคนแบบที่อาจารย์เอกสาธิตให้ดูเนี่ยมันก็จะเร่งให้เร็วขึ้นนะคะ
0: นะคะจากนั้นก็เติมน้ำมันยูคาลิปตัสแล้วก็น้ำมันการปู
1: อันนี้ที่อาจารย์เอเทน้ำมันไพรให้ดูทีหลังเนี่ยอยากให้เห็นชัดๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเทน้ำมันจริงๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสามารถเทแล้วก็คนกลัวๆเลยทีเดียวนะแต่ทีนี้ถ้าเราเทน้ำมันไพรลงจะทำให้มองไม่เห็นนะ
0: คะ
1: การละลายของมันอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะคะแล้วได้เข้าใจนะคะขั้นตอนในการทำผลิตภัณฑ์นะคะเห็นไหมเขาก็เริ่มใสแล้วนะคะเริ่มใสนะฮะแต่ยังมีเกล็ดอยู่เพราะนั้นเราต้องละลายเกล็ดให้หมดนะคะ
0: มาถึงขั้นตอนนี้เราไม่ต้องเอาเกล็ดไปกองนะคะจ้ะใช่เพราะว่า
1: อย่าเอาเกล็ดไปกองนะคะเสียดายนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเมนทอนพิมเสนกระบุนพวกนี้ราคาแพงนะอย่างเมนทอนนี่แพงมากนะคะแต่มีประโยชน์มากค่ะเพราะนั้นเนี่ยอย่าเอาไปกองทิ้งนะคะนะเขาละลายเองได้ค่ะเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำมันไพรเข้าไปมันก็จะเพิ่มการละลายมากขึ้นนะคะจริงๆน้ำมันไพรเนี่ยจะประกอบไปด้วยไพรขมิ้นเถาวัลย์เปียนเถาอินอ่อนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปก็จะคุ้นเคยกับการเรียกน้ำมันไพรอย่างเดียวเนาะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าบางคนก็เรียกน้ำมันเหลือง
1: น้ำมันเหลือง
0: หรือว่าน้ำมันว่านก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์มันก็มีสูตรที่ว่าเป็นน้ำมันว่านนะ
0: คะ
1: ที่ประกอบด้วยว่านเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะ
0: 9ชนิด
1: ใช่9ชนิดใช่มั้ยตัวนั้นก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันนะคะไอรายการเรามีไหม
0: น่าจะมีอยู่ค่ะตอนต่อไป
1: เนาะ
0: ใช่
1: น้ำมันว่านใช่ไหมค่ะนะฮะ
0: นะคะใสแล้วค่ะ
1: ว่านนี่จะเป็นว่านอย่างเดียวเลย9ชนิดนะคะแต่เนี้ยเป็นสมุนไพรนะคะว่านก็คือสมุนไพรส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าเขาจะมีกลุ่มของเขาเป็นกลุ่มของว่านอันนี้เทลงเลยเน
0: า
1: ะอย่างนี้
0: ใช่ค่ะก็จะได้น้ำมันใสๆแบบนี้แหละ
1: จะมีเกล็ดเหลืออยู
0: ่
1: นิดหน่อยนะเราก็เทน้ำมันไพรลงไปเพื่อเพิ่มการละลายด้วยแล้วก็เป็นการที่ว่าครบนะองค์ประกอบในสูตรทั้งหมดนะคะ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สีสวยเลยนะคะสีที่เป็นสีธรรมชาตินะคะจากไพรและขมิ้นไม่ได้เติมสีอะไรเลยนะคะทีนี้บางท่านเนี่ยทำธุรกิจนะคะมาปรึกษาเราประจำว่าอาจารย์น้ำมันไพรดีนะมันเป็นสีของไพรธรรมชาติกับขมิ้นเนี่ยเวลาที่เขาตั้งขายนะคะโดนแสงแล้วมันสีจางลง
0: ใช่ค่ะ
1: จะทำอย่างไรแต่สรรพคุณเนี่ยนะสรรพคุณเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู
0: ่
1: นะคะยังใช้ได้อยู่จะทำอย่างไรก็คือว่าให้ท่านเนี่ยใช้สีเหลืองสีพวกสีคอสเมติกอะค่ะนะก็ละลายเพิ่มเข้าไปซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาเจอแสงเจออะไรเขาก็จะไม่จางลง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะนะ
0: จะบอกว่าสูตรนี้นะคะเราได้มาเป็นสีเหลืองนี้เราได้มาจากตัวสมุนไพรที่เราสกัดเมื่อกี้เลยค่ะ
1: ใช่
0: นะคะทีนี้อย่างแพคเกจจิ้งบางอันนะคะอาจารย์ใช้เป็นขวดแก้วใสๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดฉลากถูกไหมคะบางทีแบบตั้งทิ้งไว้มากกว่า3เดือน6เดือนคือให้มันโดนแสงเหมือนอย่างนี้ค่ะอันนี้สีจะจางลงเลยนะคะแล้วจางลงแบบเกือบใสก็มีบางทีทำให้ลูกค้าที่มาซื้อนะคะหรือว่าบอกว่าเป็นน้ำมันปลอม ไม่มีน้ำมันเหลืองแล้วนะคะ อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำตามคำแนะนำที่อาจารย์บอกนอกจากว่าเราจะใช้แพ็กเกจจิ้งที่มันทึบแสงเลย
1: ใช้ทึบแสง
0: ที่เป็นขวดอลูมิเนียมอะค่ะอาจารย์ที่มันแสงมันจะไม่โดนเลย
1: ผิดพันธุ์ของต่างประเทศนี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาจะใช้ขวดทึบแสงนะคะนะเป็นขวดแก้วแต่ทึบแสงอาจจะสีเขียวแก่หรือว่าสีดำไปเลยนะคะแต่ผิดพันธุ์ของไทยเนี่ยก็แปลกนะชอบใช้ใสๆกัน
0: ชอบใช้ใสๆนะคะเราตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะก็จะสีก็จะเปลี่ยนไปสีจะซีดลงนะคะนะคะฉะนั้นถ้าเราอยากให้สีของผลิตภัณฑ์คงทนนะคะก็ใช้สีคอสเครื่องสำอางหรือสีคอสเมติกที่ละลายในน้ำมันนะคะมาหยดลงไป
1: อันนี้ในเรื่องของการทำขายนอกจากการทำใช้แล้วเนี่ยทำขายได้ไหมก็คือว่า ทำขายได้แต่เป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะของท้องถิ่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ของโอท็อปนะคะเขาเรียกผลิตภัณฑ์อะไรนะฮะวิสาหกิจชุมชนไหม
0: ใช่ค่ะรัฐวิสาหกิจชุมชน
1: นะคะ
0: ก็จะเป็นตัวน้ำมันนวดสมุนไพร
1: วิสาหกิจชุมชน
0: ใช่ค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเนี่ยน้ำมันไพรทำได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ขายได้แต่ถ้าเกิดว่าจะกระจายไปต่างประเทศจะอะไรเนี่ยนะ
0: คะ
1: ต้องผลิตโดยโรงงานผลิตยา
0: ใช่
1: ค่ะนะคะนะ
0: ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะเวลาขึ้นทะเบียนก็คือถือว่าเป็นยาทำไมถึงเป็นยาเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมันจะมีคำนะคะที่ช่วยในเรื่องบรรเทาแก้อาการรักษานะคะเทอมที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราก็จะทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนนะคะอันนั้นก็จะใช้กฎหมายของเครื่องสำอาง
1: ใช่
0: ค่ะอันนี้ก็จะใช้เรื่องของพรบยานะคะในการทำนะคะเพราะว่าเวลาที่เราลงฉลากนะคะเราไม่ได้บอกว่าบำรุงผิวนะคะอันนี้เราจะใช้ในเรื่องของคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะแก้เคล็ดขัดยอดอย่างเงี้ยค่ะหรือแก้วิงเวียงเมารถเมาเรืออย่างเงี้ยค่ะมันมีสรรพคุณในเรื่องของการแก้อาการป่วยนั่นเองนะคะ
1: เพราะนั้นให้ไปศึกษาว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ย
0: นะคะ
1: เขาจดยังไงนะคะก
0: ็
1: ไม่ยากนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ลองไปศึกษาดูนะคะแล้วก็โอท็อปประมาณนี้นะคะต้องทำให้ถูกต้องนะคะถ้าต้องการขายนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาทีหลังนะคะแต่ถ้าเราทำใช้นะคะก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะนะคะสามารถใช้ได้เลยทำแจกได้ไหมทำแจกได้แต่อย่าให้เขารู้ว่าเราทำแจกบ่อยๆบอกว่าอะไรแจกบ่อยนักหนาเขาจะสงสัยว่ามันแอบแฝงการค้าหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทำแจกในโอกาสต่างๆเช่น
0: บางคนเอาไปทำบุญอย่างเงี้ยค่ะ
1: กระถิ่นเน
0: าะเอาไปใส่สังฆทาน
1: คนมาทำบุญเนี่ยค่ะเราจะแจกคนมาทำบุญหรือเราจะใส่ในชุดสังฆทานให้พระได้นะคะนะหรือว่ามีวิกฤตอะไรต่างๆนะเกิดอุทกภัยเกิดอะไรอยากทำแจกผู้ประสบภัยอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้นะคะแต่ท่านจะต้องระบุที่ฉลากว่าทำเพื่อบริจาคไม่จำหน่ายนะต้องมีระบุไว้ด้วยนะคะน
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นสูตรของน้ำมันไพรนะคะที่เราสาธิตในวันนี้นะคะทีนี้ถ้าหากว่านะจะขายไปทั่วประเทศอะไรประมาณนี้หรือส่งออกนอกเนี่ยต้องผลิตโดยโรงงานผลิตยานะคะนะยาแผนโบราณก็ยังได้นะจันทร์นะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะมี GMP ทุกวันนี้มันก็ยังมีโรงงานแผนโบราณอยู่นะคะยังอยู่ก็ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันนะเหมือนกับโรงงาน GMP แต่เพียงแต่ว่าระดับมาตรฐานโลกเนี่ยเขาจะยอมรับโรงงาน GMP มากกว่านะคะเพราะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราในระดับเบื้องต้นนะใช้โรงงานผลิตยาแผนโบราณก็ได้นะคะนะทีนี้อาจารย์เอมีอะไรเพิ่มเติมที่จะ
0: อันนี้เห็นไหมคะ
1: ได้แล้วใช่ไหม
0: พอเราทำปุ๊บเนี่ยค่ะอันนี้เป็นอันนี้จะเห็นนิดหน่อยเนาะสีของน้ำมันใช่ไหมคะน้ำมันงากับสีของน้ำมันสมุนไพรเนี่ยค่ะพอเวลาได้แล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ
1: อันนี้ไพรกรอบไปยัง
0: เริ่มแล้วค่ะอาจารย
1: ์
0: เกือบจะได้แล้วค่ะนี่ค่ะ
1: เราก็จะให้ดูนะคะ
0: เนี่ยค่ะจะกรอบกรอบแบบนี้เลยนะคะ
1: เวล
0: านี้เราก็กรอง
1: ในขณะที่ทอดเนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องมาคนน
0: ะ
1: มาคนด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไหม้นะเดี๋ยวไหม้ได้นะคะ
0: เดี๋ยวเราตักชิ้นสมุนไพรให้ท่านผู้ชมดูนะค
1: ะ
0: จากที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยก็จะกรอบๆแบบนี้เลยนะคะจริงๆถ้าเราทิ้งไว้ให้แห้งค่ะจานเวลามาหักปุ๊บมันก็จะกรอบเลยนะคะ
1: ทีนี้เวลากรองน้ำมันเนี่ยต้องกรองในขณะที่ร้อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีก็โอ้ยร้อนกลัวจะอะไรคือไม่กรองเนี้ยนะคะปรากฏว่าสมุนไพรมันจะอมน้ำมัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะน้ำมันเราก็จะได้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ร้อนอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะกรองได้เลยนะคะ
0: เดี๋ยวเรากรองให้ท่านผู้ชมดูเลยก็ได้ค่ะจ้ะยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะนะคะได้อยู่เดี๋ยวเราจะกรองให้ดูเลยนะคะพอนี้เราทำปริมาณไม่เยอะก็ระยะเวลาก็จะเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะประมาณ45นาทีนะคะหรือ1ชั่วโมงนะคะทีนี้ถ้าเราอยากให้ระยะเวลาเนี่ยเราควบคุมได้แล้วก็เร็วนะคะเราก็

0: สามารถที่จะตอนที่เราหั่นไผ่นะคะหั่นขมิ้นนะคะก็หั่นให้บางบางท่านน่ะซอยไปเลยค่ะเหมือนซอยขิงนะคะส่วนตัวสมุนไพรที่เป็นเถาเอ็นอ่อนกับเถาวันเปรียงเนี่ยก็สับๆให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้จะทำให้ท่านได้ตัวยาเยอะเลยเวลาที่เราสกัดนะคะเพราะว่าพื้นที่ของสมุนไพรเนี่ยจะสัมผัสกับน้ำมันงาที่เราใช้สกัดเลยนะคะทีนี้บางท่านนะคะอาจารย์ที่ไปขุดมาเยอะนะคะบางทีทอดไม่หมดภายในวันเดียวท่านเอาสมุนไพรที่เป็นไผ่กับขมิ้นไปตากแห้งไว้ก็ได้นะคะ
1: หรือถ้าเกิดว่ามีการจะทำต่อเนื่องสมมติว่าเก็บมาเยอะวันนี้ก็ทำพรุ่งนี้ก็ทำอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะก็สามารถล้างแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็เก็บไว้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอีกสัก 2-3 วันจะทำอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะคลุมไว้นะคะนะฮะ
0: อ๋ออันนี้มีคำถามมาจากในห้องอาจารย์บางคนที่เคยทำตอนที่ยังไม่ได้มาดูสูตรกับอาจารย์นะคะบอกว่าทิ้งไว้แล้วน้ำมันมันหืนอาจารย์มีวิธีแก้มีเทคนิคไหมคะ
1: น้ำมันมันคืออย่างนี้ค่ะไอ้ตัวกาลาบูนเนี่ยมันก็ช่วยแก้เรื่องน้ำมันหืนนะ
0: ค่ะ
1: ตัวกาลาบูนเนี่ยพิมเสนพิมเสนเมนทอนอะไรพวกนี้น
0: ะ
1: ช่วยในเรื่องของทำให้น้ำมันไม่หืนนะคะนะมี
0: ปกติเนี่ยที่ถ้าทำตามสูตรอาจารย์จะไม่หืนนะ
1: และตัวกันภูเหมือนกัน
0: เคยทิ้งไว้
1: กันภูก็ช่วยเรื่องนี้ด้วยนะคะนะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าท่านไม่มั่นใจเนี่ยมันจะมีสารเคมีนะแต่มันเป็นสารเคมีแต่เราใช้แค่ 0.1 นะคะตัวนี้จะช่วยกันไม่ให้น้ำมันมันหืนนะสามารถใส่ได้นะคะนะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันผ่านความร้อนทีนี้ถ้าน้ำมันไม่ผ่านความร้อนน
0: ะ
1: เราใช้น้ำมันที่มีวิตามินอีสูงอ่
0: ะ
1: อย่างโจโจ้บาออยน้ำมันลำข้าวพวกนี้มันจะไม่หืนนะแต่มันอันนั้นมันต้องใช้ธรรมชาติไม่ผ่านความร้อนนะคะแต่ทีนี้น้ำมันเนี่ยมันผ่านความร้อน
0: ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาเติมบางทีโจโจ้บาออยมาเติมวิตามินอีเนี่ยบางทีไม่แน่ว่าจะคุมได้ไหม
0: ค่ะ
1: นะคะไม่แน่ว่าจะคุมได้ไหม
0: ใช่แต่ถ้าทำตามสูตรที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ในรายการของเราเนี่ยส่วนใหญ่เกินมากกว่า1ปีเราไม่หืนนะคะอาจารย์ทิ้งไว้อะนะคะเพราะบางท่านประหยัดต้นทุนค่ะอาจารย์ไม่ได้ไปใช้น้ำมันงาบางทีไปใช้น้ำมันทำอาหารอันนี้ก็จะมีโอกาส
1: น้ำมันงาเนี่ยต้องเป็นน้ำมันงาสกัดเย็น
0: ค่ะ
1: นะคะน้ำมันงาในห้างที่ใช้ทำอาหารนะปกติมันก็มีกลิ่นอยู่แล้วน้ำมันงากลิ่นแรงมากเลยกลิ่นแรงกว่าน้ำมันงานี้อีกนะคะเพราะนั้นเนี่ยบางทีกลิ่นของผลิตภัณฑ์มันก็มาจากน้ำมันงาที่เราใช้ทำอาหารเพราะนั้นเนี่ยงาที่ท่านจะใช้เนี่ยควรจะเป็นงาสกัดเย็นนะคะไม่ใช่งาในเกล็ดทำอาหารนะคะนะ
0: เดี๋ยวเราจะ
1: กรองเราก็จะตอนนี้เราก็จะกรองด้วยผ้าขาวบางก่อนนะคะก็คือเพื่อที่จะแยกเอากากชิ้นใหญ่ๆนะคะออกนะคะไม่เป็นไรสมุนไพรมันจะลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรอาจารย์เอเพราะว่าเผื่อมันอุ้มน้ำมันไว้น้ำมันจะได้ออก
0: นะคะหรือว่าเราจะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในตัวสมุนไพรด้วย
1: ใช่ใช่นะคะเราก็จะยกขึ้นอย่างนี้นะ
0: นี่ค่ะอันนี้ก็จะใส่ในระดับหนึ่งแล้วนะคะ
1: คือปกติเนี่ยเราก็จะตั้งทิ้งไว
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ให้จนมันแห้งนะตรงข้างบนเนี่ยคือน้ำมันมันลงหมดแล้วแต่ตอนนี้เราก็ต้องสาธิตให้ท่านผู้ชมดูเนาะเราก็จะให้อาจารย์เอกกรองให้ดูนะคะอันนี้เรากรองกากใหญ่ออกแล้วมันก็จะเป็นน้ำมันตรงนี้ทีนี้เราน้ำมันตัวเนี้ยมากรองด้วยกระดาษกรองอีกรอบนึงนะคะ
0: เห็นไหมคะก็จะลงผ่านกระดาษกรองแบบนี้เลยนี่ค่ะวันนี้ได้น้ำมันที่ใสไม่มีตะกอนนะคะถ้ายังไม่ได้ผสมก็สามารถเก็บไว้ได้เลย
1: นะคะทำไมเราต้องกรองขั้นตอนนี้เพราะว่าถ้าจะส่งสมุนไพรผิดพันธุ์สมุนไพรเนี่ยให้สู่ระดับโลกเนี่ยนะคะมันต้องดูแล้วสะอาด
0: ใช่ค่ะ
1: ดูแล้วน่าใช้นะคะนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยผิดพันธุ์สมุนไพรที่ไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าเขาดูแล้วมันมีตะกอนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นสีที่ไม่สวยอะไรประมาณนี้นะก็ดูแล้วเหมือนไม่สะอาดอ่ะนะคะเพราะนั้นน่ะก็เลยออกตลาดลำบากนะคนตัดสินใจซื้อลำบาก นะแล้วก็บางทีเนี่ยสมุนไพรบางตัวก็จะมีอะไรนะมีเกล็ดมีอะไร

0: ้างอะนะมีฝุ่นอะไรประมาณเนี้ยนะคะการกรองอย่างเงี้ยจะทำให้ดูใสขึ้นแล้วก็ดูน่าใช้ดูสวยงามนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: แล้วก็บางท
0: ีสะอาดเนี่ย
1: เราเอาไปใส่แพ็กเกจจิ้งแบบ
0: เห็นไหมคะสะอาดไหมฮะเนาะสะอาดแบบน่าใช้นะคะนะถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ดูการสาธิตวันนี้นะเห็นแค่น้ำมันเหลืองอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะมองว่าโอ้ใช้เครื่องจักรใช้เครื่องมืออะไรแบบโอ้ใหญ่โตนะคะแต่จริงแล้วท่านผู้ชมก็เห็นแล้วว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยคืออุปกรณ์ที่มีในครัวเรือนเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเราสามารถที่จะทำใช้เองได้นะคะสามารถทำใช้เองได้เลย
1: เพราะว่าแบ่งแพ็กเกจจิ้งบางท่านเนี่ยอาจจะไปใช้เป็นแบบสเปรย์อาจารย์ถ้ามีตะกอนเนี่ยมันจะให้อุดตันตรงหัวสเปรย์ด้วยใช่
0: แต่อันนี้เนี่ยสบายเลยฉีดสเปรย์ได้เลยนะคะสบายมากเลยนะคะ
1: ตัวนี้แพ็กเกจจิ้งหลากหลายนะคะที่เราเห็นทั่วไปจะเป็นขวดแก้วใช่ไหมคะปัจจุบันนี้มีแบบที่เป็นหัวลูกกิ้งก็มีค่ะอาจารย
0: ์
1: ลูกกิ้งใหญ่ๆที่เวลาเราปวดบริเวณบ่ายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้กิ้งนวดแบบนี้ค่ะแล้วก็
0: ประมาณว่าพกติดตัวสะดวกอะไรประมาณนี้แหละนะคะ
1: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้
0: อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ทั้งหมดเนาะ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ทั้งหมดที่ผ่านมาเดี๋ยวจะขอทวนนิดนึงดีไหมคะ
1: ค่ะ
0: นะน่าจะทันนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าโอเคมันมี1มันมี2ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1ก็คือการนำเอาสมุนไพรมีไพรมีขมิ้นนะคะมีเถาวัลย์อ่อนนะคะมีเถาวัลย์เปลี่ยงนะคะนะมาสกัดกับน้ำมันงาก็คือจากการทอดเมื่อกี้ที่เราเห็นพอทอดเสร็จแล้วเราก็นำมาแยกกัดใหญ่ๆออกเนี่ยโดยการใช้ผ้าขาวบางกรองนะคะนะเสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นน้ำมันตัวนี้นะคะนะแล้วก็มากรองด้วยกระดาษกรองนะคะก็จะได้น้ำมันไพรนะซึ่งเอาจะเอามาผสมกับเมนทอนพิมสินกระบูนยูคาลิปตัสนะคะนะน้ำมันระกำเนาะแล้วก็มีการถูด้วยนะคะก็คือมาเป็นตัวนี้ซึ่งอันนี้แหละคือเสร็จสมบูรณ์แล้วที่จะนำไปใช้ได้นะคะนะคะ
1: นะคะอันนี้ก็ถ้าท่านทำแล้วเหลือก็รอให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยบรรจุเก็บไว้นะคะพอเราได้น้ำมันเหลืองเสร็จแล้วเราก็ค่อยบรรจุขวดวันนี้เราทางทีมงานก็มีขวดพลาสติกนะคะ
0: ทำให้ดูนิดนึงก็ได้ค่ะนะจริงๆเนี่ยเราใช้เราต้องใช้บิ๊กเกอร์เนาะ
1: ใช่บิ๊กเกอร์ค่ะที่เป็นบิ๊กเกอร์เลยกัน
0: วันนี้ไม่เป็นไรหรอกนะเราก็กรอกให้ดูคือถ้าเย็นแล้วเนี่ยเราสามารถกรอกใส่ขวดพลาสติกได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนมองแล้วอุ๊ยเสียดายน้ำมันเหลืองนะนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ขอให้ดูว่าถ้าใส่ขวดแล้วก็จะเป็นสีลักษณะอย่างนี้นะคะแค่นี้นะคะ
1: ใช
0: ่ตันๆนะคะอาจารย์เลยทำให้ฉลาดเพื่อนเลยนะคะ
1: ประมาณนี้นะคะ
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แต่ถ้าใครไม่ได้แต่งสีแล้วอยากจะให้สีเวลาที่โดนแสงแดดไม่ซีดก็ใช้เป็นขวด
0: ใช้สีคอสเมติกนะ
1: ใช่นะคะ
0: สีดูสีด้วยนะต้องให้มันสมจริงนะกับสีตัวนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีส้มเกินไปบางทีเหลืองนวลแบบเหลืองไข่อย่างเงี้ยนะมันคนเขาคนซื้อนะเขาจะมองเอฟใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่เหมือนน้ำมันไพรทั่วไปนะคะนะโอเคนะคะวันนี้ก็น่าจะครบทุกขั้นตอนแล้วนะคะนะครบทุกขั้นตอนแล้วเพราะนั้นเนี่ยเรายังมีอีกหลายตอนนะ
1: คะ
0: ก็ขอเชิญชวนให้ท่านติดตามรายการการทำผิดพันธาถูนวดด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อไปนะ
1: คะ
0: วันนี้ดิฉันกัญญาดาณ หนองคายและอาจารย์เอ
1: ๋
0: ณรว
1: น
0: ภูมิตีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่อง

0: ที่รั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1จะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
8: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
8: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
8: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
3: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนอ่ะพี
3: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
3: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
9: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
10: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
11: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอ็นเอกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะตอนนี้อาจารย์กุ้งจะพาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจนะคะก็จะพาใช้

ใช่หลักๆเนี่ยก็จะพาใช้งานอีเมลนะคะโดยที่โฟกัสที่อีเมลของค่าย Google ก็คือ Gmail นั่นเองเพื่อจะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจทั่วไปอะค่ะสามารถสมัครเข้าใช้งานได้คือการเข้าใช้งานอีเมลหรือ Gmail เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าในเรื่องของการสื่อสารกันนะคะระหว่างตัวเรากับคู่สนทนาเนี่ยจะมีหลักการในเรื่องของการสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าการสื่อสารอย่างเป็นทางการในการทำงานนะคะการเรียนการสอนนะคะที่การสื่อสารระหว่างเพื่อนกับเพื่อนแต่เป็นการสื่อสารระหว่างตัวนักศึกษากับอาจารย์หรือว่าถ้าในการทำงานเป็นการสื่อสารระหว่างพนักงานในองค์กรกับพนักงานภายนอกองค์กรนะคะก็จะเป็นการสื่อสารที่เป็นลักษณะเป็นทางการนะคะตรงนี้มีความสำคัญนะคะที่จะบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพของผู้ที่ใช้งานนะคะแล้วก็ความน่าเชื่อถือนั่นเองในตอนนี้ Digital in DNA เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจนะคะจะแบ่งออกเป็น8ตอนด้วยกันตอนที่1ก็คือการตั้งค่าและการจัดการ Gmail สำหรับธุรกิจนะคะตอนที่2การสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตอนที่3การทำงานร่วมกันและการจัดการข้อมูลตอนที่4การประยุกต์ใช้ Gmail ในสถานการณ์ต่างๆทางธุรกิจนะคะตอนที่5การจัดการปฏิทินของทีมและการประสานงานตอนที่6การใช้ Google Calendar เพื่อการจัดการโครงการตอนที่7การใช้งาน Google Calendar เพื่อการจัดการการขายและการตลาดและตอนที่8การวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุงประสิทธิภาพที่1การตั้งค่าและการจัดการ Gmail สำหรับธุรกิจก่อนที่เราจะไปสู่ภาคปฏิบัติการเวิร์กช็อปนะคะการสมัครใช้งาน Gmail นะคะแล้วก็การตั้งค่าต่างๆเนี่ยในเบื้องต้นนะคะทุกท่านนะคะที่เป็นทั้งนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคคลผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาร่วมรับฟังจะต้องรู้ในเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารด้วยอีเมลนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรการใช้งานอีเมลในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยในยุคดิจิทัลด้วยเหตุผลและข้อดีเนี่ยมีมากมายหลากหลายนะคะนอกจากอีเมลแล้วนะคะการสื่อสารอย่างเป็นทางการหลักๆเนี่ยจะมีอีเมลนะคะถ้าไม่เป็นทางการก็จะเป็นตามช่องทางนะคะโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น LINE นะคะที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะคะแต่ว่าอีเมลก็ยังถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะคะแล้วก็ยังมีความเป็นทางการสูงอยู่ในเรื่องของการทำงานนะคะความสำคัญข้อดีข้อที่1ก็คือมีความเป็นทางการและเป็นมืออาชีพนะคะอีเมลธุรกิจช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือนะคะน่าเชื่อถือหมายความว่าถ้าเราสื่อสารกับบุคคลอื่นนะคะที่ไม่รู้จักกันแต่ว่าถ้าเราใช้อีเมลนะคะที่เป็นอีเมลขององค์กรเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือแล้วก็การมีตัวตนนะคะของบุคคลที่กำลังสื่อสารอยู่นะคะโดยเฉพาะเมื่อใช้อีเมลที่มีโดเมนของบริษัทของหน่วยงานหรือว่าขององค์กรนะคะในการสื่อสารยกตัวอย่างนะคะเช่นอีเมลของอาจารย์กุ้งนะคะในหน่วยงานที่อาจารย์กุ้งสังกัดอยู่นะคะก็คือ tipawan_me@rmutto.ac.th นะคะในส่วนที่อยู่ด้านหลัง assign นะคะตั้งแต่ rmutto.ac.th ตรงนี้ก็คือเป็นโดเมนของสถาบันการศึกษานะคะก็คือมหาวิทยาลัยที่อาจารย์กุ้งสังกัดอยู่นั่นเองแต่ถ้าท่านไปทำงานในหน่วยงานนะคะในบริษัทในองค์กรนะคะข้างหลังตัว assign เนี่ยก็จะเป็นตัวย่อของหน่วยงานของท่านนะคะว่าจะใช้ตัวย่ออะไรนะคะก็คือจะเหมือนกันทั้งองค์กรเลยจะแตกต่างกันตรงแค่ตัวเนมนะคะที่จะต่างกันตามชื่อของผู้ใช้งานตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะคะให้กับคู่สนทนานะคะที่เรากำลังติดต่อสื่อสารอยู่การใช้อีเมลส่วนตัวใน

การติดต่อธุรกิจเนี่ยอาจจะทำให้ดูไม่เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็ลดความไว้วางใจจากลูกค้าหรือว่าคู่สนทนาคู่ค้าได้นะคะแต่ในเบื้องต้นคำถามถ้าถามว่าอ้าวแล้วอีเมลส่วนตัวเนี่ยใช้อะไรได้บ้างนะคะใช้สื่อสารได้เหมือนกับสื่อสารทางธุรกิจนะคะแต่เช่นนะยกตัวอย่างสมมุตินักศึกษาเรียนจบมานะคะเพิ่งจบใหม่ๆหรือว่าผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนงานเนาะก็สามารถใช้อีเมลส่วนตัวเนี่ยส่งเรซูเม่แนะนำตัวเองนะคะไปยังหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านต้องการนะคะหรือว่าใช้ติดต่อสื่อสารนะคะอย่างกึ่งทางการนะก็คือใช้อีเมล Gmail ส่วนตัวก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ทำงานในหน่วยงานเนาะในบริษัทนะคะก็ต้องใช้อีเมลของบริษัทหรือว่าในอีเมลขององค์กรนะคะหลายๆบริษัทห้ามพนักงานใช้อีเมล Gmailอีเมลส่วนตัวนะคะก็คือให้คนที่ดำรงตำแหน่งนั้นๆในองค์กรเนี่ยใช้อีเมลขององค์กรนะคะ1ความเป็นทางการและมืออาชีพนะคะ2ประสิทธิภาพและความรวดเร็วอีเมลเป็นช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วในการรับส่งข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แจ้งข่าวสารนะคะประชาสัมพันธ์โฆษณาโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยถึงผู้รับได้ทันทีเหมาะกับการสื่อสารทั้งภายในนะคะระหว่างพนักงานด้วยกันถึงแม้จะเป็นการสื่อสารระหว่างพนักงานนะคะเพื่อนร่วมงานในองค์กรนะคะการทำงานในบริษัทในองค์กรนะคะก็ยังจะต้องใช้อีเมลขององค์กรนะคะบางคนนักศึกษาที่จบใหม่หรือว่าบุคคลที่อาจจะยังไม่ค่อยมีประสบการณ์การทำงานนะคะก็อาจจะคิดว่าสื่อสารกับอีกแผนกหนึ่งแต่บริษัทเดียวกันเราใช้ Gmail เราอาจจะใช้อีเมลส่วนตัวอะไรอย่างนี้อาจจะคิดไปเองนะคะจริงๆไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราทำงานภายในองค์กรนะคะในเวลาการทำงานหรือว่านอกเวลาการทำงานที่เป็นการสื่อสารนะคะในขณะที่เราเป็นพนักงานในองค์กรนั้นๆอยู่เนี่ยก็ยังจะต้องใช้อีเมลของหน่วยงานนะคะทั้งภายในองค์กรแล้วก็ภายนอกองค์กรเลยการใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารนะคะมีข้อดีข้อที่3ก็คือการเก็บบันทึกแล้วก็ติดตามข้อมูลได้นะคะอีเมลช่วยในการเก็บรักษาหลักฐานการติดต่อเอกสารสำคัญหรือว่าข้อตกลงทางธุรกิจสามารถค้นหาแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังได้ง่ายย้อนหลังได้ง่ายเลยนะคะลดความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูลที่สำคัญตรงนี้คือเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะสิ่งที่แนบมากับอีเมลนะคะก็จะยังคงอยู่นะคะทั้งในเรื่องของไฟล์รูปภาพต่างๆที่แนบมาเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราต้องการกลับไปใช้ข้อมูลนะคะเราสมมติว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วแล้วเราอาจจะคอมพิวเตอร์เราอาจจะมีปัญหานะคะยกตัวอย่างสมมติว่าเราดาวน์โหลดไฟล์มาเนาะที่แนบมากับอีเมลคอมพิวเตอร์มีปัญหาติดไวรัสนะคะไฟล์งานหายหรือว่าเราต้องลงเครื่องใหม่ทำให้ข้อมูลหายไปทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถกลับมาค้นหาหลักฐานนะคะที่เราต้องการเนี่ยทางอีเมลได้นะคะก็คือเหมือนเป็นส่วนที่แบ็กอัพข้อมูลให้เราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้สามารถค้นหาย้อนหลังได้ง่ายนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันรองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพข้อ4ความปลอดภัยและการคุมอีเมลธุรกิจมีระบบความปลอดภัยสูงนะคะเช่นการเข้ารหัสการกรองสแปมการยืนยันตัวตนช่วยป้องกันการโจรกรรมข้อมูลหรือการปลอมแปลงอีเมลนะคะองค์กรสามารถกำหนด permission หรือสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ควบคุมการใช้งานอีเมลของพนักงานได้ความสำคัญข้อต่อไปก็คือมีฟีเจอร์และการทำงานร่วมกันกับเครื่องมืออื่นๆนะคะอย่างที่อาจารย์กุ้งได้พูดไปแล้วว่าในตอนนี้นะคะ Digital Indian Technology Digital เพื่อการจัดการธุรกิจเนี่ยอาจารย์กุ้งจะหลักๆเนี่ยจะพาใช้ของค่าย Google นะคะเพราะว่ามีฟังก์ชันที่ทำงานร่วมกันนะคะกับอีเมล Gmail นะคะเช่นอะไรเช่นคาเลนดาร์นะคะหรือกระทั่งประชุมออนไลน์แชร์ไฟล์การจัดการงานตรงนี้ก็คือเป็นการเชื่อมโยงหลายๆฟีเจอร์นะคะที่อยู่ภายใต้ค่ายของ Google เนี่ยทำให้ส่งเสริมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะ
ความสำคัญข้อที่6การสื่อสารที่หลากหลายและตรงเป้าหมายการใช้อีเมลในการแจ้งข้อมูลขออนุมัตินะคะตอบข้อซักถามส่งข้อเสนอหรือสรุปข้อตกลงต่างๆได้อย่างเป็นทางการตรงนี้ก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ตรงประเด็นเลยนะคะเราต้องการอะไรเราก็แจ้งไปทางอีเมลนะคะเราจะสอบถามอะไรเราก็แจ้งไปทางอีเมลนะคะก็คือจะตรงเป้าหมายเลยเพราะว่าผู้รับปลายทางก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยการสื่อสารด้วยอีเมลทางธุรกิจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อความเป็นมืออาชีพบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรในยุคดิจิทัลทีนี้ประเภทของอีเมลนะคะซึ่งยังไม่ได้ระบุว่ามีค่ายใดบ้างนะคะซึ่งอีเมลที่นิยมใช้กันนะคะก็มีหลายค่ายแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักนะคะค่ายของอีเมลเนี่ยเรามารู้จักประเภทอีเมลก่อนนะคะว่าที่เขาส่งหากันเนี่ยจากคนนึงจากต้นทางไปปลายทางเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างหนึ่งก็คืออีเมลส่วนตัวนะคะก็คือใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะเช่นเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในบริษัทเดียวกันนะคะอาจไม่ใช่เพื่อนร่วมงานในองค์กรถ้าเพื่อนร่วมงานในองค์กรเนี่ยอาจารย์กุ้งพูดไปแล้วว่าให้ใช้อีเมลในองค์กรในการสื่อสารในเรื่องของการทำงานนะคะทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะคะก็คือต้องใช้อีเมลของหน่วยงานแต่ทีนี้อีเมลส่วนตัวเนี่ยใช้สื่อสารระหว่างเพื่อนเก่านะคะเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะคะเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนะคะจริงๆแล้วเราสามารถใช้ช่องทางอื่นๆในการสื่อสารได้นะคะหรือใครจะใช้อีเมลก็ได้นะคะสื่อสารกับเพื่อนสื่อสารกับครอบครัวนะคะหรือเรื่องส่วนตัวทั่วไปตรงนี้เราใช้อีเมลส่วนตัวได้ลักษณะภาษาจะไม่เป็นทางการนะคะก็คือต้องการจะสื่อสารว่าอะไรเราก็สามารถพิมพ์ได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะซึ่งไม่เป็นแพทเทิร์น2อีเมลทางธุรกิจหรือว่าอีเมลงานใช้ในงานหรือธุรกิจเช่นการติดต่อกับลูกค้าเพื่อนร่วมงานหรือผู้บริหารนะคะมีรูปแบบและภาษาที่เป็นทางการนะคะมีแพทเทิร์นรูปแบบหมายความว่าเรื่องอะไรที่เราจะสื่อสารด้วยเรียนใครก็คือเราต้องการจะสื่อสารกับใครนะคะแล้วก็มีข้อความเนื้อหาของอีเมลแล้วก็คำลงท้ายนะคะช่องทางการติดต่อนะคะตรงนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบของการศึกษาการสื่อสารที่เป็นทางการนะคะอีเมลธุรกรรมอีเมลที่ถูกส่งโดยอัตโนมัตินะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างเช่นอีเมลยืนยันการสั่งซื้อการรีเซ็ตรหัสผ่านนะคะการแจ้งเตือนสถานะบัญชีหรือใบเสร็จรับเงินนะคะผู้รับคาดหวังจะได้รับอีเมลนี้เพื่อดำเนินการบางอย่างให้เสร็จสมบูรณ์นะคะปัจจุบันจะเห็นได้เยอะมากเลยนะคะเช่นสั่งซื้อหนังสือนะคะทางช่องทางออนไลน์นะคะเมื่อเราทำการชำระค่าหนังสือหรือว่าสินค้าที่เราสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วนะคะเราก็จะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อนะคะหรือกระทั่งตัวเราจำรหัส user password ไม่ได้นะคะเราต้องการจะ reset นะคะก็คือตั้งรหัสใหม่เนี่ยก็จะมีการแจ้งมาทางอีเมลหรือว่าการแจ้งเตือนสถานะการเข้าใช้งานบัญชีธนาคารนะคะปัจจุบันก็จะมีการแจ้งเตือนหรือว่าการส่งใบเสร็จค่าไฟนะคะค่าน้ำใบเสร็จต่างๆเนี่ยทางอีเมลนะคะปัจจุบันก็จะเห็นการใช้งานในรูปแบบเหล่านี้นะคะค่อนข้างมากทีเดียวประเภทของอีเมลประเภทที่4อีเมลการตลาดนะคะเพื่อใช้ส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเช่นอีเมลโปรโมชั่นนะคะอีเมลแนะนำสินค้าใหม่อีเมลข่าวสารนะคะตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะเคยได้รับอีเมลการตลาดนะคะปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทมากๆนะคะถ้าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอีเมลทางการตลาดเนี่ยมารบกวนนะคะความเป็นส่วนบุคคลเราไม่ต้องการจะรับข้อมูลข่าวสารแล้วนะคะสมมติว่าเราเผลอไปกด
รับข้อมูลข่าวสารนะแล้ววันหนึ่งเราไม่ต้องการแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารได้นะคะก็เราก็จะไม่ได้รับอีเมลที่แจ้งข้อมูลข่าวสาร

านนะคะประเภทอีเมลนะคะ5อีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนะคะใช้เชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหรือว่าการประชุมเวิร์กช็อปต่างๆนะคะตรงนี้ซึ่งถ้าในค่ายของ Google เนี่ยนะคะก็จะใช้ร่วมกับ Google Calendar

นะคะตรงนี้ก็ใช้นะคะเป็นประเภทนะคะที่นิยมใช้เช่นเดียวกันประเภทที่7นะคะอีเมลแจ้งเตือนอัปเดตนะคะแจ้งข่าวสารหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นการอัปเดตระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆนะคะเช่นใครสมัครสมาชิกอะไรไว้นะคะเช่นสมัครสมาชิกของYouTube ไว้สมัครสมาชิกของการดูหนังนะคะรายเดือนนะคะหรือสมัครสมาชิกของChatGPT AI ต่างๆเนี่ยเมื่อใกล้หมดอายุแล้วนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้ชำระเงินนะคะยกตัวอย่างนะคะประเภทที่8อีเมลตอบรับยืนยันนะคะอีเมลตอบกลับอัตโนมัติหลังจากดำเนินการสำเร็จนะคะเช่นยืนยันการสมัครสมาชิกนะคะยืนยันการสั่งซื้อเป็นต้นสรุปอีเมลสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักด้วยกันก็คือ1อีเมลธุรกรรมหรือว่าอีเมลระบบนะคะส่งเพื่อแจ้งเตือนยืนยันการสั่งซื้อนะคะรีเซ็ตรหัสผ่าน2อีเมลการตลาดนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์เช่นโปรโมชั่นข่าวสารนะคะเชิญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะคะทางธุรกิจและยังมีการแบ่งย่อยตามวัตถุประสงค์อีกนะคะเช่นอีเมลส่วนตัวอีเมลธุรกิจอีเมลสอบถามอีเมลแจ้งเตือนนะคะก็คือแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานนั่นเองทีนี้เรามาดูว่าจุดเด่นของแต่ละประเภทของอีเมลมีอะไรบ้างนะคะ1อีเมลต้อนรับจุดเด่นคือสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะคะแล้วก็แนะนำแบรนด์แล้วก็สิทธิประโยชน์กระตุ้นให้ลูกค้าเริ่มต้นใช้งานแล้วมีส่วนร่วมกับธุรกิจทันทีนะคะ2อีเมลเพื่อประชาสัมพันธ์หรือว่าเปิดตัวนะคะสำหรับแจ้งข่าวสารสำคัญเช่นเปิดตัวสินค้าใหม่แจ้งกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงของบริษัทองค์กรนะคะสร้างการรับรู้และกระตุ้นความสนใจในกลุ่มเป้าหมาย 3. อีเมลเพื่อส่งเสริมการขายมีจุดเด่นเพื่อกระตุ้นยอดขายด้วยโปรโมชั่นส่วนลดหรือว่าข้อเสนอพิเศษอื่นๆนะคะส่งตรงถึงลูกค้าที่มีความสนใจเพิ่มโอกาสในการปิดการขายนะคะแล้วก็มีปุ่ม call to action นะคะที่ชัดเจนนะคะถ้าลูกค้ามีความสนใจ 4. อีเมลยืนยันธุรกรรมจุดเด่นคือแจ้งยืนยันการสั่งซื้อการลงทะเบียนการชำระเงินนะคะสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าธุรกรรมสำเร็จมักส่งโดยอัตโนมัติและมีข้อมูลสำคัญเช่นเลขที่ออเดอร์นะคะรายละเอียดสินค้าประเภทที่5นะคะอีเมลข่าวสารจุดเด่นคือส่งข้อมูลข่าวสารบทความที่เป็นประโยชน์นะคะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าไม่เน้นการขายตรงนะคะแต่เน้นการสร้างแบรนด์แล้วก็ความจงรักภักดีนะคะการจดจำในแบรนด์สินค้านะคะเผื่อระยะเวลานานๆลูกค้าไม่ได้มาใช้บริการหรือไม่ได้มาซื้อสินค้านะคะถ้าเขาได้รับอีเมลเนี่ยเขาก็จะจดจำได้แล้วก็ไปซื้อนะคะหรือไปใช้บริการซ้ำๆนะคะ6อีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจุดเด่นคือเชิญลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาหรือเวิร์กช็อปสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีประเภทที่7นะคะจุดเด่นอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะคะรีมาร์เก็ตติ้งนะคะหรือว่าแจ้งเตือนจุดเด่นคือเตือนลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าตรงนี้ถ้าบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้รับนะคะจะมีอาจารย์กุ้งเคยได้รับครั้งหนึ่งนะคะเหมือนจะไปกดเพื่อจะไปสมัครสอบอะไรสักอย่างนึงนะคะแล้วทีนี้เราไม่ต้องการจะสมัครสอบหัวข้อนี้แล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็อีกประมาณสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยก็จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนนะคะว่าให้ทำธุรกรรมให้เสร็จอ๋อในส่วนนี้นะคะถ้าใครเคยใช้นะคะ TikTok Shop เนี่ยท่านก็จะเห็นในส่วนของการแจ้งเตือนในการทำธุรกรรมให้สำเร็จนะคะเผื่อจะเป็นการเตือนนะคะเผื่อลูกค้าลืมหรือว่ายังทำธุรกรรมไม่สำเร็จนะคะกระตุ้นให้กลับมาทำธุรกรรมหรือว่ามีส่วนร่วมกับธุรกิจอีกครั้งนึงนะคะตรงนี้ก็คืออีเมลรีมาร์เก็ตติ้งนะคะเพื่อแจ้งเตือนอีเมลสำรวจนะคะขอความคิดเห็นในเรื่องของการเซอร์เวย์ฟีดแบ็กนะคะจุดเด่นขอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาใช้พัฒนาสินค้าบริการและประสบการณ์ของลูกค้า9อีเมลรางวัลสิทธิพิเศษจุดเด่นคือ

หรือแจ้งสิทธิพิเศษบัตรกำนันหรือของขวัญของรางวัลสำหรับลูกค้าประจำนะคะสร้างความภักดีแล้วก็ต้นการซื้อซ้ำรวมถึงอีเมล Happy Birthday สำหรับลูกค้าประจำลูกค้าที่เป็นสมาชิกลูกค้า VIP นะคะ10อีเมลกรณีรีวิวจุดเด่นคือเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะคะหรือว่าความสำเร็จของลูกค้าสร้างความน่าเชื่อถือและแรงจูงใจในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าการตั้งค่าและการจัดการอีเมลนะคะในค่าย Gmail สำหรับธุรกิจคือในวันนี้อีเมลเนี่ยที่เราเห็นแล้วก็มีการใช้งานกันอยู่ในลักษณะที่เป็นฟรีเมลนะคะฟรีเมลก็คือไม่ใช่ Gmail ขององค์กรนะคะถ้า Gmail ขององค์กรเนี่ยหน่วยงานที่เป็นองค์กรเนี่ยก็จะทำการแผนก IT นะคะก็จะทำการเซตแล้วก็ตั้งค่าเจนให้เจนเนเรตก็คือสร้างให้พนักงานที่เป็นพนักงานใหม่ในตำแหน่งนั้นๆนะคะได้มีใช้หรือว่าในองค์กรที่เป็นสถานศึกษานะคะนักศึกษาบุคลากรคณาจารย์เนี่ยก็จะได้รับอีเมลนะคะของสถานศึกษานะคะซึ่งจะถูกสร้างขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งนะคะพนักงานลาออกจากองค์กรนะคะหรือว่านักศึกษาเรียนจบจากหน่วยงานนะคะสถาบันการศึกษาแล้วนะคะอีเมลที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยก็จะถูกปิดแอคเคาท์ไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่เพื่อที่จะได้ไปสร้างให้กับนักศึกษาคนใหม่หรือว่าพนักงานคนใหม่นะคะขั้นตอนการสร้าง Gmail นะคะสำหรับธุรกิจนะอันนี้สำหรับธุรกิจนะคะหนึ่งก็คือสมัครใช้งาน Google Workspace นะคะก็คือไปที่เว็บไซต์ Google Workspace แล้วก็เลือกแพ็กเกจนะคะที่เหมาะสมกับธุรกิจที่เราทำนะคะตรงนี้สำหรับธุรกิจเนาะสองเลือกหรือซื้อโดเมนธุรกิจนะคะหากมีโดเมนอยู่แล้วนะคะเช่นชื่อองค์กรนะหรือถ้าเป็นสถาบันการศึกษาของอาจารย์กุ้งก็คือ @SIRMUTTO.AC.TH นะคะก็ใช้โดเมนนั้นได้หากยังไม่มีสามารถซื้อโดเมนใหม่ผ่าน Google ได้นะคะหลังจากนั้นก็ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานแล้วก็มีการกำหนดบัญชีหลักสร้างบัญชีพนักงานแต่ละคนนะคะตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้เป็นขั้นตอนของ Gmail สำหรับธุรกิจนะคะซึ่งแผนก IT เนี่ยจะมีหน้าที่ในการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะแต่อาจารย์กุ้งจะพาสมัครใช้งานในส่วนของ Gmail ที่เป็น Gmail ส่วนตัวส่วนบุคคลแล้วเราก็จะฝึกตั้งค่านะคะตั้งค่าที่มากกว่าการใช้งานในเบื้องต้นนะคะฝึกในเรื่องของการสื่อสารนะคะที่เป็นทางการตรงนี้เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับผู้นักเรียนนักศึกษาเนาะที่เป็นจบมาใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการสมัครงานอาจจะใช้ข้อความอย่างไรหรือกระทั่งอีเมลไปหาอาจารย์นะคะเช่นลาป่วยลากิจหรือว่าแจ้งข้อมูลนะคะกับอาจารย์เนี่ยเราควรจะใช้แพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบในเรื่องของการสื่อสารในลักษณะที่เป็นทางการเนี่ยอย่างไรนะคะตรงนี้เพื่อเป็นการฝึกนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาดูนะคะหรือว่ากำลังจะดูไปพร้อมๆกันในตอนนี้ถ้าท่านมีประสบการณ์แล้วนะคะก็สามารถทบทวนได้ว่าในส่วนไหนเนี่ยที่เรายังลืมไปนะคะแต่ถ้าท่านใดทำงานมาเป็นจบการศึกษาแล้วมีประสบการณ์ทำงานแล้วนะคะในองค์กรเนี่ยก็จะรู้ในเรื่องของแพทเทิร์นรูปแบบในของการสื่อสารนะคะที่เป็นทางการเนาะก็จะมีเรียนมีเรื่องก่อนเรื่องก็คือหัวข้อที่จะโชว์เนาะว่าหัวข้ออะไรเรียนคือเรียนใครแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าผู้รับเนี่ยเป็นใครนะคะกลัวจะบอกตำแหน่งผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะใช้วิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็บอกเนื้อหานะคะลงท้ายการแนบไฟล์ตั้งชื่อไฟล์ต่างๆนานาตรงเนี้ยมีความสำคัญทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะในเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในส่วนของการทำงานหรือว่าการสื่อสารจาก Gmail ส่วนตัวเนี่ยไปยังผู้รับปลายทางนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นทางการการตั้งค่าและการจัดการ Gmail สำหรับธุรกิจนะคะด้วย Google Workspace ช่วยให้มีอีเมลภายใต้โดเมนที่บริษัทมีนะคะที่บริษัทมีแล้วก็จะมีความปลอดภัยมีความเป็นมืออาชีพบริหารจัดการง่ายเหมาะสำหรับทุกองค์กรแล้วก็สามารถขยายฟีเจอร์ได้ตามที่ต้องการนะคะสไลด์นี้สำหรับ
ธุรกิจนะคะ

็คือมีขั้นตอนเรารู้คร่าวๆเพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าที่ของแผนกไอทีเนาะอย่างที่อาจารย์กุ้งพูดไปแล้วแต่เวิร์กช็อปนะคะก็คือจะพาสมัครการใช้งาน Gmail นะคะสำหรับส่วนตัวแต่ว่าขั้นตอนการใช้งานเนี่ยเหมือนกันถ้าเราใช้งานใน Gmail ส่วนตัวได้เวลาเราไปทำงานเนี่ยแพทเทิร์นรูปแบบของการสื่อสารเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่อาจารย์กุ้งจะฝึกนะคะให้ทุกคนมีทักษะสามารถใช้งาน Gmail สำหรับธุรกิจหรือว่าสามารถใช้งาน Gmail สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเวิร์กช็อปนะคะสมัครใช้งาน Gmail เลยนะ Gmail ส่วนตัวนะคะไม่ต้องไปใช้ Gmail องค์กรนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะไป generate ได้นะคะตรงนั้นต้องเป็นสิทธิ์ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในการสร้าง user account ขึ้นมาสำหรับพนักงานแต่ว่าถ้าเราใช้งาน Gmail ส่วนตัวเนี่ยเราก็สามารถสมัครได้เลยนอกจาก Gmail แล้วนะคะจะมีอีเมลของอะไรอีกเช่น Hotmail นะคะหลายๆท่านเคยได้ยินชื่อนะคะมี Gmail Hotmail Yahoo นะคะที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเยอะๆเลยนะคะก็คือของค่าย Gmail นะคะถ้าต่างประเทศก็คือแล้วแต่ความนิยมนะคะบางประเทศอาจจะนิยม Yahoo ก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งานนะคะเราจะไปเวิร์กช็อปนะคะสมัครใช้งาน Gmail ก่อนอื่นทุกท่านเข้าไปที่ Google นะคะ Googleเพราะว่า Gmail เป็นของค่าย Google เนาะเราก็เข้าไปที่ Google ก่อนนะคะเข้าไปที่ Google เราก็จะพิมพ์ google.com นะคะตรงนี้พอพิมพ์เสร็จแล้วกด Enter 1ครั้งเราก็จะเห็นโลโก้ Google นะคะเด่นอยู่ที่บริเวณกลางหน้าจอนะคะเสร็จแล้วนะด้านบนขวามือนะคะจะมี Gmail ค้นรูปเข้าสู่ระบบนะคะกรณีที่เรายังไม่มีเลยนะคะตรงนี้คือจะพาสมัครเนาะเราก็คลิกที่เข้าสู่ระบบหรือถ้าท่านใดมีแล้วนะคะก็ใช้ Gmail เดิมนะคะ Gmail ส่วนตัวที่มีอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปฝึกตั้งค่านะคะในตอนต่อๆไปนะคะถ้าใครยังไม่มีนะคะคลิกเข้าสู่ระบบนะคะคลิกเข้าสู่ระบบคลิกเลือกสร้างบัญชีนะคะถ้าเกิดหน้าจอเหมือนของอาจารย์กุ้งนะเรายังไม่มีเลยนะคะเราก็ต้องสร้างบัญชีขึ้นมาก่อนถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้เป็นภาษาไทยทำยังไงเราเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้คลิกที่ดรอปดาวน์ปุ๊บอยากได้ภาษาอะไรเราเลือกภาษานั้นๆเลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมคะสมมติว่าเป็นภาษาอังกฤษอยู่แบบนี้เราก็คลิกที่ภาษาแล้วเราก็เลือกไทยเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาเกือบล่างเลยคลิกไทยนะคะแป๊บหนึ่งตัวหน้าจอนะคะก็จะรีเฟรชนะคะเป็นไทยทีนี้เรายังไม่มีเราก็คลิกที่สร้างบัญชีนะคะสร้างบัญชีมีคำถาม3ข้อนะคะให้เลือกสร้างสำหรับใช้งานส่วนตัวหรือว่าสร้างให้บุตรหลานนะคะหรือว่าสร้างสำหรับธุรกิจเนี่ยเห็นไหมแบบที่อาจารย์คุ้งได้พูดเรื่องอีเมลสำหรับธุรกิจไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้เราเนี่ยจะสร้างใช้ส่วนตัวเนาะเราก็มาคลิกที่ใช้งานส่วนตัวเราก็ใส่ข้อมูลไปแต่อาจารย์กุ้งเคยสมัครแล้วเดี๋ยวลองสมัครอีกรอบอ๋อไม่บังคับนามสกุลด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวลองไม่ใส่เนาะสมมุติว่าลองไม่ใส่ไม่บังคับตอนนี้เขาอัปเดตเป็นไม่บังคับนะคะเสร็จแล้วลองถัดไปเลือกวันเดือนปีเกิดนะคะใส่ไปเลยเลือกเพศตอนนี้มีเพศให้เลือก4รูปแบบนะคะเพศหญิงเพศชายไม่ต้องการตอบกำหนดเองถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะก็จะมีแค่2เพศนะคะนี่ก็เลือกลองเลือกโปรดป้อนวันที่ที่ถูกต้องแป๊บนึงนะคะเกิดอะไรขึ้นต้องใส่เป็นคสนะคะคสถ้าใส่เป็นพสก็จะไม่ผ่านเนาะเหมือนที่ตะกี้ทุกท่านเห็นตัวอย่างแล้วมาถึงหน้านี้นะคะชื่อผู้ใช้ต้องเป็นตัวอักษรตัวเลขและจุดนะคะตัวเทสก่อนว่าภาษาไทยได้ไหมไม่แนะนำให้ใช้ชื่อผู้ใช้เป็นภาษาไทยนะคะเผื่อเราสื่อสารกับ

ชาวต่างประเทศนะคะหลักๆเนี่ยให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเนาะทีนี้แต่อาจารย์ก็จะขอทดสอบเฉยๆนะคะว่าวันนี้นะคะวันนี้ใช้ภาษาไทยได้ไหมกดถัดไปไม่ได้นะคะอาจารย์กุ้งเทสให้ดูแล้วขออภัยอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษ A ถึง Z นะจ๊ะตัวเลขผสมได้แล้วก็สัญลักษณ์จุดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการสมัครใช้งานอีเมลนะคะเราคือวันนี้คืออาจารย์กุ้งเนี่ยอยู่กับนักศึกษามานานเนาะเราก็จะเห็นแล้วตัวเองตอนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่เป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยเราก็จะสมัครโดยไม่ได้คิดถึงอนาคตหมายความว่าเราก็จะพิมพ์อะไรง่ายๆอ่ะค่ะง่ายๆที่เราแบบจำได้อย่างเงี้ยเช่นยกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะคำถามคือชื่อเล่นน่ะเหมาะสำหรับใช้ในการสื่อสารที่เป็นทางการไหมเช่นสมัครงานหรือติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะคะโดยที่เราใช้งานอีเมล Gmail ส่วนตัวของเราเนี่ยคำตอบคือไม่เหมาะสมนะคะเราที่เหมาะสมเนี่ยคือใช้ชื่อนะคะแล้วก็นามสกุลนามสกุลไม่ต้องพิมพ์หมดก็ได้อาจจะยาวไปนามสกุลอาจจะ2ตัว3ตัวก็ได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นชื่อดอทแล้วก็นามสกุล2หรือ3ตัวนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษถ้าเราบอกว่ากลัวผู้รับไม่รู้ว่าเป็นเราแท้ๆอันนั้นก็พิมพ์หมดได้นะคะก็จะเป็นชื่อนามสกุลแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใช้ถ้าใครชื่อนามสกุลยาวมากๆเนี่ยถ้าเวลาเราให้อีเมลนะคะบุคคลอื่นไปเนี่ยอาจจะเกิดการผิดพลาดได้หรือแจ้งอีเมลแอคเคาท์เนี่ยทางโทรศัพท์เนี่ยอาจจะเกิดการผิดพลาดในตอนขณะการแจ้งได้เพราะฉะนั้นถ้านามสกุลของท่านยาวมากๆเนี่ยใช้2หรือ3ตัวอักษรก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ให้ครบแบบยาวมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยอาจจะทำให้การสื่อสารตอนบอกแอคเคาท์อะค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้พิมพ์แจ้งทางไลน์ใช่ไหมคะเราคุยโทรศัพท์กันอยู่แล้วเราบอกปลายทางตกไปอะค่ะอาจจะเกิดการผิดพลาดตอนระหว่างการจดตรงนี้ก็ได้ตอนนั้นจะทำให้เกิดปัญหาเราอาจจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เราต้องการนะคะถ้ายาวมากๆย่อได้ชื่อแนะนำให้ใช้ชื่อเต็มนะคะไม่ต้องย่อชื่อนะคะแต่นามสกุลย่อได้นะคะจะใช้2หรือ3ตัวอักษรก็ได้เสร็จแล้วกดถัดไปมีผู้ใช้แล้วนะคะถ้ากรณีมีผู้ใช้แล้วเราแก้ไขปัญหาได้ยังไงเราก็พยายามมีพุงอันนี้ไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าจันกุ้งโอ้มีผู้ใช้แล้วกีดล่างได้ไหมเหมือนตะกี้แจ้งว่าไม่ได้แต่ขอเทสก่อนนะคะไม่ได้นะคะใช้จุดได้อย่างเดียวทิพวรรณเอ็มได้ไหมมีแล้วนะคะทำไมมีหมดเลย PUENG อะผ่านนะคะถ้าเกิดใครดูอยู่ถ้าสิ่งที่เราคิดตอนแรกเราตั้งใจจะใช้แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแล้วไม่ได้ก็คือมีคนใช้ไปแล้วก็จะใช้ซ้ำไม่ได้ใช่ไหมคะก็เราก็ปรับแก้นะคะแบบที่อาจารย์กุ้งสาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ทีนี้การปรับแก้เนี่ยก็คือคำแนะนำนะคะนามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยลองจริงๆไม่น่าซ้ำนะคะว่าชื่อนามสกุลเราภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยสมัครไว้นะคะก็ไม่น่าจะซ้ำกันได้เพราะว่าชื่อนามสกุลเหมือนกันเป๊ะเลยในประเทศไทยหรือในโลกนี้โอกาสเป็นไปได้มันก็จะไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันเป็นไปได้หรือเราอาจจะสมัครไว้นานแล้วแล้วเราลืมแล้วเราใช้ชื่อนามสกุลเดิมซ้ำไม่ได้นะคะเราก็ค่อยลดนามสกุลเนาะลดเพิ่มปรับขยับนะคะแบบที่สาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านนะคะการตั้งรหัสผ่านดูคำแนะนำนะคะสร้างรหัสผ่านที่รัดกุมมีตัวอักษรตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์นะคะแล้วก็ยืนยันก็คือทำซ้ำอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วกดถ้าต้องการจะดูรหัสผ่านที่เรากรอกไปแล้วก็ติ๊กที่แสดงรหัสผ่านตรงนี้นะคะก็จะเห็นสิ่งที่เรากรอกเข้าไปเสร็จแล้วกดถัดไปที่อยู่อีเมลสำรองนะคะนี้เป็นอีเมลส่วนตัวที่อาจารย์กุ้งใช้ประจำนะคะ
kmi01@gmail.com นะคะจะถ้าใครไม่มีสมมติว่าอันนี้เป็น Gmail แรกเลยนะคะในชีวิตเนี่ยเราก็กดข้ามได้นะคะแต่พอดีอาจารย์กุ้งมีก็คือจะใส่ Gmail สำรองไปกดถัดไปตัวอย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือเขาให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีใช่ไหมคะถ้าใครดูตั้งแต่ต้นเนาะอาจารย์กุ้งไม่ได้กรอกนามสกุลใช่ไหมคะคือเราต้องการจะดูว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราควรกรอกให้ครบนะคะแต่พอดีเห็นข้อความว่าอะไรนะเว้นได้หรือไม่กรอกได้ใช่ไหมคะผลลัพธ์เป็นอย่างนี้นะคะถ้าทุกท่านเห็นเนาะแบบทุกท่านบอกว่าอยากให้โชว์นามสกุลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะสมัครก็กรอกให้ครบนะคะกรอกให้ครบตรงนี้เป็นบัญชี account นะคะ gmail ของอาจารย์กุ้งก็คือที่พวัน .mipeung นะคะ @gmail.com นะเสร็จแล้วกดถัดไปนะคะเป็นการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนะคะตรงนี้อ่านนิดหน่อยนะคะอ่านไม่ให้อ่านนิดหน่อยลองอ่านนะคะอ่านดูข้อมูลตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ Google แจ้งกับเรานะคะเสร็จแล้วเรากดเมื่อท่านอ่านนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้มีข้างล่างตรงนี้อีกนะคะเราไม่ต้องการอะไรเราก็ติ๊กนะคะตามที่เราต้องการเสร็จแล้วติ๊กที่ฉันยอมรับนะคะตรงนี้ล็อกอินเข้ามาหรือยังล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าด้านบนขวามือเนี่ยเป็นรูปaccount นะคะตรงนี้เราจะไปดำเนินขั้นในเบื้องต้นนะคะการใช้อีเมลนะคะอีเมลไม่ว่าจะใครใดก็ตามนะคะเพื่อบ่งบอกถึงตัวตนของเราเนี่ยควรจะใช้รูปภาพโปรไฟล์นะคะเป็นรูปของเรานะคะผู้ที่รับปลายทางเนี่ยจะได้รู้นะคะว่ากำลังสื่อสารกับใครอยู่ทีนี้พอขั้นตอนแรกที่เราสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมคะตรงaccount นะคะบัญชี Google เนี่ยก็จะยังไม่มีรูปนะคะเราก็ไปใส่รูปก่อนเลยในเบื้องต้นนะคะ1ก็คลิกที่สัญลักษณ์รูปบัญชี Google นะคะก็จะมีข้อความสวัสดีคุณทิพวรรณถ้ามีนามสกุลด้วยก็จะเป็นสวัสดีคุณทิพวรรณมีพึ่งนะคะก่อนอื่นเราใส่รูปภาพก่อนนะคะเราก็มาที่รูปกล้องรูปกล้องก็คือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วคลิกที่เพิ่มรูปโปรไฟล์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบ่งเป็นภาพกับจากคอมพิวเตอร์นะคะเราต้องเตรียมรูปไว้ก่อนนะภาพก็คือเป็นภาพของGoogle นะคะที่เขามีให้นะคะเราเลือกจากคอมพิวเตอร์เนาะเราจะถ่ายใหม่ก็ได้หมายความว่าคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีกล้องหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่มีกล้องนะคะตรงนี้ก็คือถ่ายใหม่เนาะแต่ถ้าเรามีภาพเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็เลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะคะอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพนะสมมติอาจารย์กุ้งใช้ภาพนี้นะคะเราก็คลิกที่ภาพที่เราเตรียมไว้กดถัดไปจะหมุนก็ได้นะคะตรงนี้จะย่อจะขยายอย่างนี้ค่ะได้หมดเลยปรับให้ตรงกับความต้องการของเรานะคะเสร็จแล้วกดถัดไปนะคะเสร็จแล้วคลิกที่บันทึกเป็นรูปโปรไฟล์ตอนนี้นะคะแอคเคาท์ของเราก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ที่เราเลือกแล้วถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะคะก็มาคลิกที่รูปดินสอเนาะแล้วก็เลือกอะไรทวนอีกทีนึงเลือกจากคอมพิวเตอร์แล้วเราก็เลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ไปเลือกภาพใหม่นะคะตรงนี้เป็นการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะหรือต้องการจะนำรูปออกก็คือคลิกที่นำออกนะคะรูปโปรไฟล์รูปนี้ถ้าสังเกตสัญลักษณ์เป็นรูปโลกนะคะก็คือเผยแพร่แก่ทุกคนแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ทุกคนเห็นรูปโปรไฟล์ของเราเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกคนที่คุณโต้ตอบด้วยนะคะตรงนี้ก็จะโชว์เฉพาะคนที่เราโต้ตอบด้วยนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งขอเลือกเป็นค่าเริ่มต้นที่เขาให้นะคะก็คือปรากฏแก่ทุกคนนะคะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะคลิกที่3จุดนะคะจะมีรูปโปรไฟล์ในอดีตการตั้งค่าวันเกิดนะคะความช่วยเหลือส่งความคิดเห็นเนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปดูนะคะฟีเจอร์ที่มีมาใหม่นะคะว่าให้เราใช้งานอะไรได้บ้างนะเช่นการตั้งค่าวันเกิดบอกให้ทุกคนรู้ว่าเป็นวันเกิดของคุณต้องการให้ทุกคนรู้ไหมในเช่นผู้รับอีเมลทีนี้ถ้าอีเมล Gmail ส่วนตัวเนี่ยแต่ว่าเราใช้ในการสื่อสารแบบเป็นทางการนะคะเช่นสมัครงานหรือว่า
ส่งหาอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะเราไม่จะต้องไม่จำเป็นจะต้องตั้งค่าให้ทุกคนรู้วันเกิดของเรานะคะตรงนี้เราก็บอกไม่เป็นไรขอบคุณนะมีอะไรอีกรูปโปรไฟล์ในอดีตตั้งค่าวันเกิดขอความช่วยเหลือนะคะขอความช่วยเหลือเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะคะก็จะมาที่ซัพพอร์ตตรงนี้เวลาเราติดอะไรนะคะทำอะไรไม่ได้เราก็เข้ามาดูคำแนะนำนะคะที่ทาง Google นะคะเตรียมไว้ให้เรานะคะตรงนี้ส่งความคิดเห็นนะคะด้านขวาคือส่งความคิดเห็นไปที่ Google นะคะความคิดเห็นมีปัญหาการใช้งานอะไรนะคะมีข้อเสนอแนะอะไรนะคะเราสามารถพิมพ์บอกตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จับภาพในส่วนที่เป็นปัญหานะคะจะเพื่อที่จะได้รับการแก้ไขนะคะโดยทีมของ Google เนี่ยอย่างรวดเร็วนะคะตรงนี้แล้วก็ติ๊กแล้วก็ติ๊กส่งนะคะถ้ากรณีเราต้องการจะสื่อสารหรือว่าข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆเนี่ยไปยัง Google นะคะก็ใช้ส่วนนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการส่งเราก็ปิดคลิกกากบาทนะคะตอนนี้ก็คลิกกากบาทเลยปิดนะคะตรงนี้อาจารย์กุ้งจะพาใช้ทีละส่วนนะคะพาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วนะคะตรงนี้ลองคลิกที่การจัดการบัญชี Google จัดการบัญชี Google นะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นหน้าแรกนะคะหน้าแรกเหมือนตัวอย่างที่เห็นเลยนะคะตรงไหนเราไม่ต้องการใช้งานเราสามารถคลิกกากบาทได้นะคะเมนูที่2ข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนที่กรอกไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเราสามารถมาทำการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเปลี่ยนแปลงเช่นจะมาเพิ่มนามสกุลให้สมบูรณ์นะคะไม่งั้นจะดูไม่ครบถ้วนนะคะเราก็เข้ามาเพิ่มได้ชื่อเล่นจะใส่ชื่อเล่นไหมใครเห็นชื่อเล่นของคุณตรงนี้เราก็มาตั้งค่าว่าทุกคนเห็นไหมนะคะเสร็จแล้วเรากดแบ็กนะคะที่รูปลูกศร นะคะเพื่อกลับไปตอนนี้อยู่ที่เมนูข้อมูลส่วนบุคคลนะคะมีข้อมูลพื้นฐานนะคะรูปโปรไฟล์เปลี่ยนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะมีเปลี่ยนได้หลายที่นะคะหลายวิธีชื่อนะคะจันกุ้งเพิ่มนามสกุลเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันเกิดนะคะเปลี่ยนได้ไหมจริงๆวันเกิดวันเดือนปีเกิดตรงนี้นะคะใส่ขึ้นมาเป็นตัวอย่างเฉยๆถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะคะเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้ไม่ใช่เปลี่ยนเป็นการแจ้งให้ทุกคนเห็นวันเดือนปีเกิดของเรานะคะเราคำแนะนำเนาะมาไม่ต้องให้เห็นนะคะก็คือให้เราเห็นคนเดียวก็พอเพราะว่าเราใช้ในการติดต่อสื่อสารนะคะเพศเปลี่ยนเพศได้ไหมแสดงว่าวันเดือนปีเกิดเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะคะแสดงว่าตั้งค่าตอนแรกไว้ยังไงก็ต้องเลือกตามนั้นเลยเพศเปลี่ยนได้นะคะตรงนี้ให้ทุกคนเห็นไหมนะคะไม่ต้องให้ทุกคนเห็นก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีรูปแล้วเนาะข้อมูลการติดต่อนะคะข้อมูลการติดต่อตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปยืนยันตะกี้เราตะกี้อาจารย์กุ้งใส่ Gmail สำรองนะคะก็คือตัวนี้เนาะ kmi01@gmail.com เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์กุ้งต้องไปที่อีเมล kmi01@gmail.com เนี่ยเพื่อไปทำการคลิกยืนยันนะคะอีเมลที่จะใช้ในการติดต่อก็คืออีเมลนี้นะคะทิพวรรณ @mipheung นะคะ @gmail.com นะคะทีนี้เราเข้ามาเช็คเราก็กดกลับมานะคะเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ไหมนะคะถ้าต้องการเพิ่มเราก็คลิกแล้วก็ไปใส่ตรงนี้เพิ่มเลยยังไม่มีเดี๋ยวก่อนนะให้คลิกนะคะให้คลิกตรงนี้นะให้เป็นสัญลักษณ์รูปมือก่อนนะคะถ้าเป็นรูปลูกศรจะไม่ขึ้นนะคะให้เป็นสัญลักษณ์รูปมือแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็คลิกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ทีนี้ประเทศไทยนะคะจะนำด้วย066ก็คือ066เนี่ยแทนด้วยเลข0ใช่ไหมคะเราก็ตัด0เอาไปตัวหนึ่งแล้วเราก็ใส่หมายเลขอื่นๆยกตัวอย่างนะคะจะไม่มีเลข0อยู่ข้างหน้านะคะแล้วเราก็กดถัดไปอันนี้อาจารย์กุ้งใส่เป็นตัวอย่างนะคะขออนุญาตปิดนะเสร็จแล้วเรากดแบ็กนะคะถอยกลับมีอะไรอีกอันนี้ตั้งค่าเบอร์โทรนะใครจะใส่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะที่อยู่นะคะถ้าเป็น
อีเมลสำหรับผู้ประกอบการเนาะควรแนะนำให้ใส่สำหรับการยืนยันการมีตัวตนนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะอะไรที่กรอกได้เพื่อใช้ในการทำธุรกิจนะคะเราก็กรอกเข้าไปเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการเนาะแต่ถ้าเป็นใช้งานทั่วไปนะคะเรากรอกข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเนาะเพราะว่าทุกอย่างเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องกรอกทุกอย่างนะคะถ้าตรงไหนที่เราไม่กรอกได้นะคะสำหรับใช้งานส่วนตัวนะคะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องกรอกนะคะวันนี้ในตอนที่1นะคะในตอนที่1ในหัวข้อการตั้งค่านะคะแล้วก็การใช้งานการตั้งค่าและการจัดการ Gmail นะคะสำหรับธุรกิจนะคะก็ได้พาทุกท่านนะคะลองสมัครใช้งานแล้วก็ใส่ข้อมูลเบื้องต้นนะคะแล้วเดี๋ยวตอนที่2นะคะเราจะไปเจอกันในหัวข้อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมแห่งที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการของเรานะคะการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามตอนที่1ค่ะวันนี้พบกับเราสองคนค่ะ
0: รพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: นฤมลผุยมนตรีค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะอาจารย
0: ์
1: ตอนที่1ของเราในวันนี้อาจารย์มีผลิตภัณฑ์มาฝากท่านผู้ชมทั้งหมด2ผลิตภัณฑ์นะคะ
0: ค
1: ือน้ำมันหน้าเด้งกับผงสมุนไพรพอกกระชับเต่งตึงวันนี้เรามี2ผลิตภัณฑ์มาฝากท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงเรื่องของปัญหาผิวเรื่องริ้วรอยกับผิวไม่กระชับให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านดูก่อนนะคะว่ามันจะมีปัญหาแล้วก็มีวิธีแก้ยังไงแล้วค่อยมาทำผลิตภัณฑ์ของเรา
0: ค่ะก็คือว่าปัญหาผิวพรรณเนี่ยเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่จะต้องเกิดริ้วรอยหรือเกิดความหย่อนคล้อยทั้งนี้เนื่องด้วยว่าอายุนะคะอายุคอลลาเจนอีลาสตินบนผิวของเราเนี่ยก็จะลดน้อยลงตามธรรมชาตินะคะตามธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็แสงแดดเนาะผ่านเวลามานานนะคะมีทั้งแสงแดดมีทั้งมลพิษต่างๆนะคะแล้วก็การใช้เครื่องสำอางที่อาจจะไม่เหมาะหรือไม่ถูกต้องกับผิวของเราเนี่ยก็จะทำเกิดให้เราเกิดปัญหานะคะการหย่อนคล้อยซึ่งคิดว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยมันเป็นปัญหาเนา
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: เป็นปัญหาสำหรับผู้หญิงทุกคนเลยนะเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะก็ทางแก้วิธีแก้นะคะคืออ้ออีกอย่างหนึ่งคือว่าการขาดความชุ่มชื้นของผิวนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะต้องเพิ่มถ้าเราจะต้องรักษา
1: ะ
0: นะคะก็เราจะต้องมีการเพิ่มน้ำมันหรือว่าเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปในผิวนะคะ
1: อ๋
0: ออีกอย่างหนึ่งก็จะมีปัญหาของเรื่องของผิวไม่กระชับรูขุมขนก็จะกว้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะหลีกเลี่ยงแสงแดดทานอาหารอะไรที่มันบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะทำให้มันชะลอนะจริงๆแล้วมันเป็นการชะลอผิวพรรณนะคะอาจารย์เอมีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะเรื่องของปัญหาผิวหย่อนคล้อยมีริ้วรอยผิวไม่กระชับเนี่ยนอกจากอายุของคนเราแล้วมันก็บ่งบอกถึงความที่ผิวเราเริ่มเสื่อมสภาพใช่ไหมคะพอคนที่อายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นกับผิวเราเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดในส่วนต่างๆที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าอาจารย์คะใต้ตา
0: ใต้ตา
1: ล่องแก้มนะคะ
0: อันนี้บอกอายุเลย
1: นะคะแล้วก็คอนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบกังวลนะคะยิ่งบริเวณใบหน้าเนี่ยซึ่งเป็นเวลาที่เราแสดงอาการนะคะอาจารย
0: ์
1: เราพูดเรากระพริบตา
0: ก็ทำให้เกิดริ้วรอยเหมือนกันเน
1: าะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณไหนที่มีการใช้งานบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เกิดริ้วรอยทีนี้พอมันเกิดริ้วรอยแล้วเนี่ยมันก็เกิดความไม่สวยงามนะคะซึ่งเราก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้น
0: แล้วเราจะพอเราเป็นอย่างเงี้ยมันดูไม่สวยเท่าเดิมเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะในการพบปะผู้คนหรือว่าจริงๆแล้วการที่คนเราเจอกันเนี่ยเราก็จะมองเห็นใบหน้ากันก่อนใช่ไหมเห็นใบหน้ากันก่อนซึ่งทำให้เราอ่ะขาดความมั่นใจแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจ
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: อาจารย์มีคำแนะนำไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยที่เราจะทำในวันนี้จริงๆแล้วเหมาะกับคนตั้งแต่อายุกี่ปีขึ้นไป
0: จริงๆเนี่ยผิวเนี่ยนะคะเขาถ้าคิดว่าเราจะชะลอ
1: ค่ะ
0: เราก็ควรจะทำตั้งแต่อายุประมาณสัก25เนี่ยก็เริ่มที่จะป
1: ้
0: องกันดูแลเพื่อทำให้มันมาช้าน่ะนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเลยล่วงเลยไปแล้วเนี่ยนะคะก็อายุประมาณสัก35หรือว่า40เนี่ยก็จะเริ่มจะต้องเริ่มใช้ผลิตภัณฑ
1: ์
0: พวกนี้แล้วอันนี้คือจำเป็นแล้วนะคะแต่ว่าถ้าตอนอายุน้อยเนี่ยก็คือแค่ใช้เพื่อชะลอแล้วก็เพื่อป้องกันให้ไม่ให้เกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะนะคะ ก็ถือว่าเป็นปัญหาผิวซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะดูแลค่อนข้างลำบากเพราะว่าในเรื่องของวัยของเราที่อายุมากขึ้นนะคะปัญหาผิวต่างๆก็จะตามมานะคะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาให้ทุกท่านนะคะในเรื่องของริ้วรอยผิวไม่กระชับแต่จะมีบริเวณใบหน้าด้วยส่วนอื่นๆด้วยที่เราจะมีเคล็ดลับของผลิตภัณฑ์มาด้วยนะคะปกติเนี่ยผลิตภัณฑ์ในการเคล็ดลับในการดูแลผลิตภัณฑ์เรื่องของลดริ้วรอยที่อาจารย์จะขาดไม่ได้เลยคืออะไรคะ
0: หมายถึงว่า
1: เป็นที่ใช้เป็นประจำ
0: ที่ใช้เป็นประจำอะคะก็จะต้องมีพวกน้ำมันที่จะเสริมเพื่อให้ความชุ่มชื้น
1: ใช่เหมือนที่อาจารย์พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้น
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นการใช้ของพวกน้ำมัน
1: ค่ะ
0: นะคะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมัน
1: ค่ะ
0: ที่จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะต้องไม่แพ้
1: ค่ะ
0: นะก็ต้องเลือกดีๆว่าไม่แพ้ด้วยแล้วก็ได้ประสิทธิภาพด้วยนะ
1: คะนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกนะคะถึงแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ำมันใครที่มีปัญหาว่าใช้แล้วกลัวเรื่องของการอุดตันนะคะหรือผิวหน้าจะมันขึ้นเนี่ยเราก็จะมีเคล็ดลับให้ด้วยนะคะว่าจะมีวิธีการเลือกน้ำมันแบบไหนน
0: ะคะ
1: มาใช้ในการบำรุงผิวเรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าใต้ผิวเราอ่ะเหมือนที่บอกอะค่ะประกอบด้วยชั้นผิวหนังซ
0: ึ่
1: งก็จะมีชั้นกำพร้านะคะ
0: หนังกำพร้า
1: หนังแท้แล้วก็ชั้นไขมัน ใช่จริงๆเนี่ยไขมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นกับผิวเราค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้ามันมีมากเกินไปเน
0: ี่ยมากเกินอะไรมากเกินไปมันก็ไม่ดีเนา
1: ะ
0: พอน้อยเกินไปก็ไม่ดีอีกก็ไม่สวย
1: ฉะนั้นบางคนที่เราเห็นในเรื่องของหัตถการทางด้านแพทย์แผนปัจจุบันนะ
0: คะ
1: ซึ่งเขามีการไม่ว่าจะเป็นการฉีดไขมันนะคะที่เสริมเติมเข้าไปเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวเรามันยังมีในเรื่องของอีลาตินเหมือนว่าคอลลาเจนอยู่
0: คอลลาเจน
1: นะคะคอลลาเจนจริงๆใต้ผิวเราเนี่ยร่างกายเราสามารถที่จะสร้างเองได้นะคะแต่ว่าพออายุมากขึ้นการสร้างก็ยิ่งชะลอ
0: มันจะผลิตน้อยลง
1: จากที่มันเคยตึงเป็นเส้นตรงมันก็จะเริ่มหย่อนคล้อยนะคะอาจารย์ฉะนั้นผลิตภัณฑ์เราก็ท่านผู้ชมคอยติดตามนะคะว่าวันนี้เราจะนำผลิตภัณฑ์อะไรมาฝากท่านผู้ชม
0: จะบอกว่าหัตถการเดี๋ยวนี้เรียกว่าคนยุคใหม่เนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาทำกันเกือบทุกคนเลยนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะแล้วก็แบบกิจการที่จะเฟื่องฟูมากในการทำหัตถการต่างๆที่จะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นพวกฉีดพวกอะไรพวกนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้เราจะเอามาเนี่ยเป็นเรื่องของการ
1: สมุนไพรเลย
0: สมุนไพรตามธรรมชาตินะรักษาไปตามธรรมชาตินะคะ
1: ใช่ค่ะปลอดภัยทำได้ง่ายนะคะแล้วก็จริงๆอยู่รอบตัวเราด้วยซ้ำ
0: ทำเองได้ด้วยไหม
1: ทำเองได้ด้วย
0: ทำเองได้ด้วยนะคะ
1: ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราดูนะคะอย่างผลิตภัณฑ์ของเราที่นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะก็จะมี2ผลิตภัณฑ์คือตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะก็คือตัวน้ำมันหน้าเด้งค่ะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นผงพอกหน้าเด้งเหมือนกัน
0: หน้าเด้งเหมือนกัน
1: พูดถึงคำว่าหน้าเด้งหน้าเด้งอาจารย์ในปัจจุบันเนี่ยหน้าเด้งมันคือผิวที่มีความอ่อนยาวผิวที่ดู
0: มันมียืดหยุ่น
1: ใช่ไม่ใช่แบบเด้งออกมาทะลุกระจกออกมาไม่ใช่นะคะเขาเปรียบเทียบนะคะคนที่มีผิวสุขภาพดีไม่มีริ้วรอยผิวหน้าดูอ่อนยาวเนี่ยว่าหน้าเด้งนะ
0: คือแบบเขาบอกว่าจิ้มแล้วมัน
1: ใช่มัน
0: ดึงๆอย่างเงี้ยได้ใช่มั้ย
1: คือแบบจิ้มไปแล้วไม่ใช่แบบ
0: บุ๋มไปเลย
1: นะคะหรือว่าในการแสดงอาการบนใบหน้าเนี่ยก็คือไม่เกิดความหย่อนคล้อยจริงๆมีอยู่ช่วงนึงนะคะอาจารย์ที่มันมีแฟชั่นในเรื่องของใต้ตาอาจารย์เคยมั้ยคะว่าวัยรุ่นปัจจุบันนี้บางคนยังไม่มีริ้วรอยใต้ตา
0: แต่อยากมีใช่มั้ย
1: ก็จะมีเขียนให้เกิดขึ้นมันดูน่ารักนะคะอาจารย
0: ์ดอลลี่อายเนาะ
1: ใช่ค่ะที่เขาเรียกว่าแฟชั่นในเรื่องของการแต่งหน้าดอลลี่
0: อาย
1: ทําถุงใหญ่ถุงเล็กตาดูช่ำๆดูโตมตาตุ๊กตาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมีอายุมากขึ้น
0: ไม่ได้อยากได้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ไม่อยากได
0: ้แต่มาเองนะคะ
1: ใช่
0: เอง
1: แต่ไม่ยิ้มก็มีถุงค่ะอาจารย์ไม่ต้องวาดให้แบบให้เกิดขึ้นเลยนะคะหรือบางคนยิ้มเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์ยิ้มตาตึง
0: ยิ้มแบบว่าอย่างเงี้ย
1: แ
0: หละ
1: ใช่ไม่ให้เกิดริ้วรอยหรืออายุมากขึ้นบางคนมีร่องน้ำมากนอกจากผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะช่วยในเรื่องของปัญหาตรงนี้นะคะท่านผู้ชมก็คอยติดตาม
0: ด
1: ูนะคะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องของสิวเรื่องของฝ้าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยปัญหาเรื่องริ้วรอยนี่แหละค่ะอาจารย์ที่จะตามมา
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: สิวนี่คือพออายุเยอะแล้วเนี่ยความที่ฮอร์โมนมันน้อยลงไปเนี่ยมันถามว่ายังมีอยู่ไหมอาจจะยังมีอยู่ด้วยการที่เราใช้เครื่องสำอางไม่ถูกต้องหรือว่าการล้างหน้าที่ไม่สะอาดพอนะคะในอายุเยอะก็อาจจะเกิดสิวขึ้นได้แต่ว่าปัญหามันจะน้อยละนะคะอายุเยอะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของริ้วรอยกับ ความหย่อนคล้อยมากกว่า
1: ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของเราเลยค่ะอาจารย์วันนี้ในส่วนสูตรที่1นะคะก็คือตัวน้ำมันหน้
0: าเด้ง
1: นะคะหรือน้ำมันลดเรือริ้วรอยและกระชับเต่งตึงน้ำมันตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะอาจารย์ฉะนั้นวิธีใช้ก็คือหลังทำความสะอาดผิวนะคะก็สามารถใช้บำรุงซึ่งใช้ได้ทั่วร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นใบหน้าลำคอแล้วก็ผิวพรรณนะคะ
0: ใช้ได้
1: อาจารย์เคยได้ยินผลิตภัณฑ์บางที่มีอยู่ในท้องตลาดหลายยี่ห้อไหมคะไม่ว่าจะเป็น Body Oil Shower After Oil อย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือแม้กระทั่งออยล์บำรุงผิวตอนนี้ในเรื่องของเทรนกำลังมานะคะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงที่เป็นน้ำมันเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้อุดตันผิว
0: ถ้าเราเลือกน้ำมันที่มันถูกต้องนะคะ
1: ใช่นะคะแล้วก็ดูว่าคุณสมบัติของน้ำมันแต่ละตัวเป็นยังไงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกน้ำมันที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติดีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเราทาแบบเป็นไอ้นี่นะคะอาจารย์ผิวเราจะไม่รู้สึกมันนะคะน้ำมันมันจะซ
0: ึมเข้าไปเลย
1: ใช่นะคะแล้วก็จะไม่มีการอุดตันนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันจะมีน้ำมันที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมาบางท่านก็จะกลัวหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เขาโฆษณาว่าเป็นอะไรคะออยล์ฟรีนะคะno silicone นะคะหรือปราศจากน้ำมันนะคะจริงๆแล้วนะอันนั้นก็คือในเรื่องของน้ำมันสังเคราะห์แต่ถ้าน้ำมันธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ย
0: มันจะซึมนะ
1: ใช่มันจะซึมเข้าสู่ผิวนะคะแล้วก็สามารถลงชั้นผิวหนังของเราได้
0: น้ำมันสังเคราะห์เนี่ยปกติเขามักจะมีไว้เคลือบนะ
1: ใช่
0: มันจะไว้เคลือบผิวมันจะไม่ได้ให้ซึมเข้า

0: ไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทาแบบนั้นเนี่ยในวัยผู้ใหญ่แล้วอะค่ะมันอาจจะทำให้มันเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะถ้ามันไม่ดูดซึมอีกอย่างนึงนะคะเทคนิคในการทาน้ำมันโดยเฉพาะที่ตัวนะคะเขาให้ทาในขณะที่ผิวอ่ะมันยังชื้นอยู
1: ่
0: หมายถึงว่าหลังอาบน้ำเสร็จเนี่ยอาจจะซับตัวนิดหน่อยนะ
1: คะ
0: แล้วเวลาทาน้ำมันลงไปเนี่ยมันจะซึมสู่ผิวได้ดีกว่าที่เราจะปล่อยให้ผิวแห้งเพราะว่าผิวแห้งเนี่ยใช้เยอะด้วยเรื่องของเรื่องคือใช้เยอะด้วยมันก็แล้วมันอาจจะเนื้อได้นะคะแต่ว่าถ้าเราผิวเราชื้นๆหรือว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาอาบน้ำแล้วเขาไม่ได้เช็ดตัวน
1: ะ
0: เขาก็เอาน้ำมันเนี่ยลงเลยเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้น้ำมันซึมเข้าไปแล้วก็ไม่รู้สึกเหนอะหนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือประหยัดด้วยไม่ต้องใช้เยอะ
1: ใช่ค่ะทีนี้วิธีการสังเกตนะคะจะสังเกตดูว่าน้ำมันที่เป็นน้ำมันสังเคราะห์เนี่ยมันจะมีคำนึงในเรื่องของการกันน้ำเหมือนที่อาจารย์บอกแต่ตอนต้นเลยพอมันเคลือบผิวแล้วเนี่ยเนื่องจากจะให้ความรู้สึกที่นุ่มลื่นทำให้เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวจริงๆมันเคลือบไว
0: ้จริงๆแค่เคลือบ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าฉะนั้นในเรื่องของการกันน้ำบางคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำมันสังเคราะห์ก็จะนี่แหละค่ะกลัวเรื่องการอุดตันแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันธรรมชาติเนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาจะซึมเข้าสู่ผิวแล้วเขาจะไม่ได้กันน้ำใช่นะคะอันนี้อาจารย์ถึงบอกว่าทำไมเวลาที่เราอาบน้ำแล้วผิวเราที่ยังมีน้ำอยู่เนี่ยเวลาที่เราทาน้ำมันเข้าไปเนี่ยถึงได
0: ้
1: ซึมเข้าสู่ผิวได้
0: ไปเลย
1: ใช่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทาน้ำมันสังเคราะห์เนี่ยมันยิ่งจะเคลือบผิวกันน้ำนะคะจริงๆอากาศบ้านเราเนี่ยเหมาะกับน้ำมันธรรมชาตินะคะอาจารย์เพราะว่าบ้านเราเป็นอากาศ
0: ร้อน
1: เมือง
0: ทั้งร้อนทั้งชื้นด้วย
1: ใช่ค่ะนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบผิวเนี่ยจริงๆเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการอุดตันได้ง่าย
0: ใช่
1: นะคะมาดูส่วนผสมของตัวน้ำมันหน้าเด้งของเราก่อนนะคะตัวแรกนะคะอาจารย์คือน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือโคโคนัทออยล์นะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยโอ้โหได้ยินสรรพคุณมานานมากนะคะ
0: มันมีฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ฮอร์โมนเพศหญิง
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้ผิวมันเด้งตึงด้วย
1: อาจารย์พูดถึงคำว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนปัญหาผิวอีกอย่างนึงนะคะที่อาจจะต้องข้อควรระวังคำว่าข้อควรระวังไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะคะอาจารย
0: ์แต่ว่า
1: ก็คือใช้ได้แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงขณะช่วงที่เรามีปัญหาผิวนั้นก็คือเรื่องของสิวอักเสบเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ต่อไปที่เกี่ยวกับเรื่องสิวแต่วันนี้ส่วนผสมของเราเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอาจารย์พูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ามีลักษณะคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะ
0: คะ
1: พอมีลักษณะคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงมันช่วยเรื่องกระชับเต่งตึงผิวอิ่มฟูแต่ก็อาจจะมีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวอักเสบค่ะอาจารย
0: ์มันก็จะเพิ่ม
1: อักเสบก็คือปวดบวมแดงร้อนนะคะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าก็จะรู้สึกว่าแดง
0: แดงหรือจับแล้วก็จะเป็นก้อนๆในผิวอะค่ะ
1: บางทีก็มีหนองด้วยซ้ำนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวไปก่อนช่วงที่เรามีสิวอักเสบนะคะไม่ใช่ใช้แล้วน้ำมันมะพร้าวจะทำให้สิวอักเสบไม่ใช่นะคะแต่ช่วงที่เรามีสิวอักเสบค่ะให้ระวังก่อนเพราะเหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกพอเขามีฮอร์โมน2ตัวนี้มันทำให้ผิวอิ่มฟูอิ่มน้ำการที่เรามีการอักเสบอยู่ที่ผิวแล้วเนี่ยม
0: ัน
1: ทำให้ดูอักเสบมากขึ
0: ้
1: น
0: มากขึ้นค่ะ
1: นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรื่องของสิวอักเสบก็คอยติดตามตอนต่อไปนะคะ
0: ใ
1: ช่ค่ะตัวต่อมาก็คือน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นนะคะตัวนี้ถ้าดูจากกล้องเนี่ยจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมสีมันเป็นแบบนี้จะบอกว่าประเทศไทยเราสายพันธุ์ข้าวเยอะมากนะคะอาจารย์ฉะนั้นสีของน้ำมันรำข้าวก็จะมาจากสายพันธุ์ของข้าวด้วยนะคะอันนี้จริงๆสกัดเย็นเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งแบบที่เป็นข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวนะคะแต่วันนี้เราอาจจะใช้ตัวที่เป็นเหมือนข้าวกล้อง
0: เราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไหม
1: ได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าให้สังเกตนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของน้ำมันที่จะใช้ในการบำรุงผิวต้องมีกรรมวิธีในเรื่องของการสกัดแบบเย็นหรือเขาเรียกว่าคูลโพรเซสนั่นเอง
0: แล้วก็มันจะต้องบอกว่าไม่ผ่านกรรมวิธีใช่ไหม
1: นะคะพอบอกว่าเป็นสกัดเย็นเสร็จแล้วอ้าวแล้ววิธีการจะสังเกตคำว่าสกัดร้
0: อ
1: นยังไงเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เขาไม่เขียนว่าสกัดร้อนนะคะถ้าเกิดน้ำมันมีการบอกว่าผ่านกรรมวิธีสังเกตได้ง่ายในผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันที่เรารับประทานเข้าไปนั่นเองนะคะใครเคยทานน้ำมันพืชยี่ห้อต่างๆลองเอามาทาที่ผิวเป็นยังไง
0: คะ
1: โอ้โหมัน
0: เยิ้ม
1: เหมือนตัวเรานี่มันไปเลยเงาไปเลยนะคะ
0: เตรียมทอด
1: ใช่เตรียมทอดนะคะ

0: าสังเกตดูว่าหลายๆบางท่านที่ดื่มน้ำมันสกัดเย็นเพื่อสุขภาพเห็นไหมคะอาจารย์เขาจะมีในเรื่องของเกรดและกรรมวิธีการสกัดด้วยที่มีประโยชน์ด้วยนะคะตัวต่อมาคือน้ำมันงาสกัดเย็นนะคะว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ที
1: ่
0: เราใช้เราก็ใช้เป็นงาขาวหลายๆท่านที่

0: แต่ถ้าท่านต้องการที่จะใช้เป็นน้ำมันงาดำก็ได้เหมือนกัน
1: ถ้ามีนะ
0: ถ้
1: ามีอยู่ก็ใช้แบบงาดำได้
0: ใช่ค่ะนะคะตัวต่อมาคือสารสกัดกาวเครือขาวแบบน้ำมันตัวนี้นะคะ
1: นี่ต้องกาวเครือนี่
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยจริงๆเขาบอกว่าเป็นราชินีความเด้งนะคะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ตำรับยาแพทย์แผนไทยหลายๆตำรับมักจะมีส่วนผสมของตัวกาวเครือขาวนะคะจริงๆเนี่ยกาวเครือขาวเนี่ยมีทั้งกาวเครือขาวกาวเครือแดงกาวเครือดำ
1: มีหลาย
0: นะคะ
1: มีหลายชนิด
0: เป็นสมุนไพรซึ่งมีงานวิจัยออกมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีงานวิจัยที่ว่าเกี่ยวกับมีฮอร์โมนฉะนั้นการที่ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของสตรีเกี่ยวกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์ผู้หญิงนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีอยู่ในสูตร
1: เป็นตัวเอก
0: แล้วก็คนนิยมทานใช่ค่ะจริงๆอาจจะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะคะอาจารย์ที่เราเห็นในตำรับยาสตรีผู้หญิงอาจารย์เคยไหมคะ
1: ใช่กำลังจะบอกว่าตำรับยาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของยิ่งแบบเป็นแบบมันดา
0: ใช
1: ่ค่ะเป็นพวกมันดาหรือว่าการบำรุงสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะ
0: ก็จะมีตัวนี้นะคะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราใส่เป็นสารสกัดนะคะเพราะว่าวันนี้เราทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ำมันนะคะสารสกัดที่เราวันนี้ก็เป็นสารสกัดกาวเครือขาวแบบน้ำมัน
1: เหมือนกัน
0: นะคะใส่อยู่ที่ 1% เดี๋ยวเราทวนสูตรให้นะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น49กรัมนะคะน้ำมันลำข้าวสกัดเย็น25กรัมนะคะน้ำมันงา25กรัมแล้วก็ตัวสารสกัดกาวเครือขาวแบบน้ำมัน1
1: กร
0: ั
1: ม
0: รวมเป็น 100% นะคะสังเกตเห็นไหมคะผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้ไม่มีส่วนผสมของสารกันเสีย
1: ใช่แล้วมันจะอยู่นานไหม
0: ใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าในสูตรของเราทุกตัวเป็นน้ำมันหมดเลยสังเกตเห็นไหมคะว่าน้ำมันเนี่ยถ้าไม่ได้มีส่วนประกอบของน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะไม่มีในเรื่องของที่ว่ามันจะขึ้นรา
1: หรืออะไร
0: ใช่หรือว่ามีแบคทีเรียอะไรอย่างนี้นะ
1: คะ
0: แต่ว่าปัญหาหนึ่งที่เราจะเจอก็คือกลิ่นมันจะเปลี่ยนค่ะอาจารย์
1: คือปัญหาของน้ำมันเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมเราถึงต้องใช้แบบสกัดเย็นนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าสกัดเย็นแล้วมันจะไม่หืนไม่งั้นน้ำมันพวกที่ผ่านความร้อนมาแล้วอะค่ะมันจะหืนง่ายนะกลิ่นมันจะไม่มันเปลี่ยนอย่างที่น้องเอ๋ว่าค่ะก็คือไม่หอมอะนะเปลี่ยนสภาพไป
0: จริงๆในสูตรนี้เราสามารถที่จะแต่งกลิ่นที่เป็นessential oil หรือน้ำมันหอมระเหยก็ได้นะคะเพราะว่าการที่เขาสกัดด้วย
1: ความ
0: เย็นความเย็นไม่ได้ผ่านความร้อนเนี่ยก็คืออนุภาคมันก็จะเล็กแต่ว่าการที่มันเปิดเข้าเปิดออกระหว่างที่เราใช้หรือว่าโดนแสงแดดเนี่ยมันจะหืนได้
1: ง
0: ่
1: าย
0: ค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะเดี๋ยวตอนที่เราทำเนี่ยเราจะบอกเทคนิคการจัดเก็บนะคะแต่ว่าถ้าทุกท่านที่แบบชมรายการเราอยู่แล้วบอกแพ็กเกจิ้งบางอย่างที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะต้องลงทุนสูงหรือว่าไม่สวยงามเราก็จะมีจริงๆมันมีสารที่ในเรื่องของการป้องกันการหืนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนำให้เป็นข้อนะ
1: คะ
0: ทีนี้3ตัวนี้ง่ายมากค่ะอาจารย์พอได้ส่วนผสมทั้ง3อย่างนี่ก็คือนำส่วนผสมทั้ง3อย่างเนี่ยผสมกันได้เลยใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อะไรก่อนอะไรหลังก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วเราจะเทน้ำมันมะพร้าวบางท่านบอกว่าทำไมเราต้องใช้น้ำมันถึง3ตัวในการทำผลิตภัณฑ์ถ้าหาไม่ได้มีตัวเอกไหมต้องบอกกันว่าถ้าเป็นตัวเอกก็จะต้องเป็นตัวที่มีส่วนผสม
1: ที่
0: เยอะที่สุดในสูตรก็คือตัว
1: น้ำมันมะพร้าว
0: นะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นเบสของน้ำมันในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยได้ดีนะคะส่วนตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยมันจะเหมือนเป็นตัวแก้แพ้ค่ะอาจารย์นะคะมีการป้องกันการแอนตี้ออกซิแดนซ์ด้วย
1: ม
0: ัน
1: เหม
0: ือ
1: นเสริมฤทธิ์กันใช่ไหมคะ
0: ส่วนตัวน้ำมันงาเหมือนที่บอกเมื่อกี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: การเกิดริ้วรอยเนี่ยมักจะเกิดกับปัญหาผิวในชั้นล
1: ึ
0: กฉะนั้นตัวน้ำมันงาเป็นตัวที่ช่วยพาน้ำมันต่างๆ
1: ซึมเข้า
0: สู่ผิว
1: เ
0: ราได้ลึก
1: เข้า
0: ใช่นะคะ
1: ลึกถึงจริงๆอ่ะถึงชั้นโบราณเนี่ยถึงชั้นกระดูกเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: หมอแผนโบราณที่เขาเรียกอะไรจัดกระดูกอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: จัดกระดูกเนี่ยเขาต้องใช้น้ำมันงาเนี่ยนะคะนวดไปเพราะว่ามันลงลึกเข้าไปถึงตรงนั้นไปหล่อลื่นอยู่ข้างในแล้วเขาถึงจะจัดกระดูก
0: ใช่ค่ะในเรื่องของที่กล้ามเนื้อได้รับการบาดเจ็บหรือว่าตัวกระดูกเราเกิดการร้าวที่ไม่ใช่แตกละเอียดนะคะตัวน้ำมันงาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยประสานเนื้อเยื่
1: อ
0: จะบอกว่าเคล็ดลับนี้นะคะอาจารย์เคยใช้ตอนเด็ก
1: ๆ
0: สมัยนี้อาจจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟกช้ำดำเขียวสำหรับเด็กเยอะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยเวลาเราไปวิ่งเล่นซนแล้วชนโต๊ะเกิดเป็นรอยเขียวรอยแดง
1: ค
0: ุณยายนะคะหรือคุณตาที่เลี้ยงเราเนี่ยเอาตัวน้ำมันงานะคะมานวดให
1: ้
0: หรือเหมือนที่อาจารย์บอก

0: เมื่อสักครู่นี้เลยปีนต้นไม้ตกลงมาขาบวมนะคะมันจะมีน้ำมันจากวัดต่างๆไม่ใช่น้ำมันพรายนะคะเป็นน้ำมันประสาทกระดูกเหมือนที่อาจารย์บอกเลย
1: น้ำมันเขียวน้ำมันเหลืองอะไรอย่างเงี้ย
0: นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวน้ำมันงานี่แหละฉะนั้นเราก็เลือกเอามาใช้ในสูตรเราแต่ทีนี้บางท่านบอกว่าไม่ชอบน้ำมันมะพร้าวไม่ชอบน้ำมันงาแต่จริงๆน้ำมันงาในกลิ่นแมลงแต่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะมี
1: เฉพาะตัว
0: ใช่จะมีกลิ่นเฉพาะจริงๆกลิ่นที่เราสามารถแต่งเข้าไปในผลิตภัณฑ์แล้วไปในแนวเดียวกันนะคะอาจารย์ก็จะเป็นกลิ่นแนวหวานๆกลิ่นวานิลาอย่างเงี้ยค่ะกลิ่น
1: คือเราต้องเลือก
0: หอม
1: เลือกบางกลิ่นใช่ไหมคะที่มันจะเข้ากันได้นะ
0: ใช่ที่มันจะเข้ากันได้
1: เพราะว่ามันเวลามันมีกลิ่นเฉพาะตัวเนี่ยการใช้กลิ่นเข้ามาเสริมเนี่ยค่ะมันจะต้องเลือกด้วย
0: ใช่
1: เพราะว่าบางกลิ่นเนี่ยมันก็ขัดแย้งกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หรือบางกลิ่นก็กลบไม่ได้นะ
0: คะ
1: ก็เลยว่าเราจะต้องเลือกกลิ่นมีอะไรบ้างนะคะมีวานิลาม
0: ีกลิ่นวานิลากลิ่นมะพร้าวเผาก็มีนะคะปัจจุบัน
1: มีกลิ่นมะพร้าวเผาด้วย
0: หรือเอสเซนเชียลออยล์ที่อยากจะแนะนำกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นโรสแมรี่ค่ะอาจารย์นี่ก็สามารถที่จะเอามาผสมทำให้ผลิตภัณฑ์เราเกิดความหอมเราทาไปแล้วเราจะไม่เหมือนกับเป็นกลิ่นขนมทั่วตัวนะคะทีนี้บางคนเทคนิคการใช้เนี่ยเราได้ส่วนผสมของน้ำมันแล้วนะคะบรรจุลงขวดเดี๋ยวเวลาเราทาเนี่ยเราก็หยดลงที่ผิวเราแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทาให้ดูนะคะว่ามันซึมแล้วมันไม่ได้ทำให้ผิวเรามันอย่างที่ทุกท่านกังวล
1: กังวลมันกลัว
0: เห็นไหมคะ
1: คนเขาก็กลัวว่าจะมันจะเหนอะหนะนะเพราะว่าเมืองเรามันร้อนใช่ไหมคะ
0: แต่ถ้าบางคนกังวลจริงๆค่ะอาจารย์ใช้ผสมกันกับตัวผลิตภัณฑ์โลชั่นหรือครีมที่เราใช้อยู
1: ่หยด
0: สมมติเรามีครีมบำรุงผิวของเราอยู
1: ่
0: หยดตัวนี้ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ผสมกันแล้วก็ทา
1: แล้วค่อยทา
0: ใช่นะคะเราไม่ต้องไปใช้แบบโอ้โหผลิตภัณฑ์ที่มันแพงๆมีส่วนผสมของสารให้ยาสารคอลลาเจนทุกวันนี้ซึ่งมันราคาค่อนข้างสูงลองใช้ตัวนี้ดูก่อนนะคะสามารถใช้ได้นะ
1: คะ
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาเราทารอบดวงตาไม่แสบตาด้วยค่ะอาจารย์
1: ถ้าเข้าตาใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้าเข้าตาไม่แสบตาด้วย
0: ใช่ยิ่งถ้าเกิดบางท่านซึ่งเดี๋ยวนี้บางคนจะมีแผ่นครัวซาแผ่นครัวซาก็คือแผ่นยกแผ่นอะไรต่างๆเนี่ยลองแตะกับน้ำมันตัวนี้ค่ะแล้วก็มีการกวาดครัวซา
1: เพราะว่าครัวซามันต้องมีสารหล่อลื่นนะคะแต่อันนี้ก็จะช่วยเสริมคือครัวซาเนี่ยมันดีของมันอยู่แล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใช้น้ำมันตัวนี้เสริมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพ
0: หรือว่าใช้นวดตัวก็ได้เหมือนกันนะคะใช้นวดคอใช้นวดหน้าอกนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของลดรอยหย่อนคอยแล้วก็กระชับเต่งๆด้วยนะคะ
1: โอ้ยมันมีประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะหน้านะไม่ใช่เฉพาะหน้า
0: เดี๋ยวเคล็ดลับการจัดเก็บปกติเราผสมน้ำมันมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราจะบางคนทำเราเยอะกว่าจะใช้หมดนะ
1: คะ
0: ภาชนะบรรจุที่แนะนำอันดับแรกก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนที่เราบอกตอนแรกว่าเราไม่ได้ผสมสารกันเสียไม่ได้ผสมสารป้องกันการหืนนะ
1: คะ
0: ฉะนั้นเนี่ยผลิตแพ็กเกจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยก็คืออาจารย์เห็นขวดอลูมิเนียมไหมคะ
1: อลูมิเนียม
0: ที่มันทึบแสงเลย
1: ค่ะ
0: นะคะตัวนั้น
1: ส่วนใหญ่เขาจะใส่พวกน้ำหอมมานะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันแพงไปก็จะมีขวดแก้วแต่จะเป็นขวดแก้วสีชาก็จะมีสีน้ำตาลสีเขียวสีฟ้าซึ่งมันชะลอให้มันกรองแส
1: ง
0: นะคะแต่ถ้าบางท่านที่มีใสๆแบบนี้แล้วอยากจะเก็บไว้ก็หลีกเลี่ยงแสงแดด
1: ให้เก็บในที่ที่มันแสงแดดส่องไม่ถึง
0: แล้วก็ในการใช้ก็ไม่ควรจะเอามือไปล้วงนะคะก็คือใช้
1: จุ่ม
0: นะคะก็อาจจะต้องใช้แพ็กเกจิ้งที่เราสามารถหยดได้นะคะแต่ถ้าบอกว่าโอ้ไม่สามารถแล้วถ้าเกิดต่อยอดจากรายการของเราไปทำจำหน่ายอันนี้ก็อาจจะต้องมีการใช้ตัวป้องกันนะคะถ้าเป็นตัวธรรมชาติในตำราแพทย์แผนไทยเนี่ยอาจารย์เคยได้ยินการพลูไหมคะ
1: การพลู
0: ใช่เขาจะแช่การ
1: เป็นดอก
0: แห้ง
1: เป็นดอกนะเป็นดอก
0: นะคะตำราโบราณบอกว่า20ดอกแห้งกับน้ำมัน1ลิตรแช่ลงไปนะคะต้องเป็นดอกแห้งนะคะอาจารย์ก็จะมีกลิ่นการพลูผสมด้วยนะ
1: คะ
0: แต่ทีนี้บางท่านบอกว่าติดตามรายการของเรามาเรื่องของลดยาตัวน้ำมันการพลูอาจจะเป็นสมุนไพรที่มีรสร้อนเหมือนกับที่เราใช้กับการอักเสบของช่องปากอย่างเงี้ยถ้ากังวลก็อาจจะต้องไม่ทากับบริเวณผิวหน้า
1: เพราะว่ามันร้อนใช่
0: ไหมนะคะบางท่านอาจจะเกิดการระคายเคืองได้นะคะหรืออีกตัวนึงก็คือใช้วิตามินอีเดี๋ยวนี้มันจะมีวิตามินอีใช่เราหาซื้อได้ตามซัพพลายเออร์ที่เขาขายพวกเครื่องสำอาง ส่วนประกอบของเครื่องสำอางนะคะใช้เป็นวิตามิน 100% ใส่ในสูตรเข้าไป 2% ก็จะช่วย
1: ร้านเคมีพันมีไหมคะ
0: ใช่มีค่ะอาจารย์นะคะในสูตรก็คือเราลดน้ำมันตัวใดตัวหนึ่งลง 2% แล้วเราเพิ่มวิตามินอีเข้าไปนะคะก็จะช่วยป้องกันการหืนได
1: ้คือการที่เราจะเพิ่มอะไรเข้าไปเนี่ยเราต้องลด
0: ใช
1: ่ปริมาณ
0: ให้สัดส่วนมันอยู่ใน
1: 100%
0: นะคะเวลาเราทำปริมาณเยอะเราก็จะได้มีส่วนผสมที่แน่นอ น
1: ย
0: กเว้นเราใช้เองเราอาจจะเติมไปแบบเราทำกับข้าวนะคะแต่ว่าต่อไป
1: แบบกะเอาอะไรเงี้ย
0: ท่านผู้ชมไปต่อยอดในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวิตามินอีก็แพงทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นมีตัวเลือกอีกไหมก็คือสารป้องกันการหืนนะคะมีอยู่หลายตัวเลยแต่ถ้าตัวที่หาง่ายก็อยากจะแนะนำตัว BHT นะคะอันนี้ใส่ที่ประมาณ 0.1 ถึงไม่เกิน 1%นะคะ
1: แนะนำใส่ไปแล้วมันจะระคายเคืองไหม
0: ไม่ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วสามารถใช้ได้นะคะเพราะอันนี้เราใช้กับภายนอกนะคะก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเราก็คืออยู่ได้นานขึ้นใช่ก็คือป้องกันไม่ให้มันเปลี่ยนกลิ่นนะคะทีนี้พอมันเปลี่ยนกลิ่นเนี่ยถามว่าน้ำมันมันเสียไหมมันไม่เสียแต่ว่าเวลาที่เราท
1: านมันไม่น่าใช้ไง
0: ใช่มันไม่น่าใช้จากกลิ่นมะพร้าวหอมๆก็จะกลายเป็นเปรี้ยวๆทำให้เราเกิดกลิ่นตัวอีกนะคะ
1: หืน
0: ๆใช่ค่ะนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เราเอามาให้ผู้ชมง่าย
1: ๆ
0: จะบอกว่าบางท่านเนี่ยสามารถใช้เช็ดเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะอาจารย
1: ์ตัวน้ำมันนี้อ๋อหมายถึงว่าใช้ทำความสะอาด
0: ใช่
1: ล้างเครื่องสำอาง
0: ใช่ค่ะ
1: ล้างเครื่องสำอางไปพร้อมกันไปเลย
0: เครื่องสำอางที่บอกว่ากันน้ำนี่แหละ
1: เอาตัวนี้
0: นะคะเอาตัวนี้นะคะทาแล้วก็หนวดเสร็จแล้วก็คือใช้ผลิตภัณฑ์สำลีหรือโทนเนอร์เช็ดออกนะคะใช้ได้ทั้งเป็นตัวที่เป็น
1: ต้องล้างไหม
0: จริงๆถ้าเราใช้ในการล้างเครื่องสำอางต้องเช็ดออกค่ะอาจารย์เพราะว่ามันผสมกับตัวเครื่องสำอางเราแล้วนะคะแต่ถ้าใช้เพื่อการบำรุงผิวก็คือใช้หลังทำความสะอาด
1: แล้ว
0: ใช่แล้วนะคะ
1: มีวิธีใช้
0: นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะคะสำหรับตัวน้ำมันหน้าเด้ง
1: ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่ง
0: นะคะตัวต่อไปก็คือผลิตภัณฑ์นี้ก็คือสำหรับใครที่มีเวลานะคะอันนี้แนะนำให้บำรุงทุกวันได้ทุกส่วนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีเวลามากกว่านั้นวันนี้เรามีผงพอกกระชับเต่งตึงหรือผงพอกหน้าเด้งมาฝากอีกนะคะอยากให้ท่านผู้ชมคือถ้ามีเวลาก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะจะช่วยกระชับผิวได้อย่างดีเลย
1: มีเวลานี่คือต้องมีเวลาในการพอกด้วยใช่ไหมคะ
0: ต้องมีเวลาในการพอก
1: ต้องมีเวลาเหลือในการพอกด้วยนะคะ
0: บางท่านบอกว่าโอ้โหไปใช้พวกเคมีทาอันนั้นน่ะลองมาใช้ตัวที่เป็นสมุนไพรดูนะคะรับรองว่าไม่มีสารตกค้างนะคะแล้วก็ทำได้ง่ายใช่ค่ะ
1: ปลอดภัยกว่านะคะถูกกว่าด้วยไหม
0: สมุนไพรมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์สูตรของสมุนไพรนะ
0: คะ
1: ก็จะมีผงดินสอพองสตุนะคะสตุคือ
0: ต่างกันยังไงกับดินสอพองธรรมดา
1: ถ้าสตุเนี่ยคือการเอาดินสอพองนั้นมาทำความสะอาดนะคะเรียกว่าสตุนะแล้วจะมีดินสอพองต้องเอามาคือดินสอพองเนี่ยมันคือดิน
0: ใช่
1: มั้ยคะขุดมาจากพื้นดินเนี่ยแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ทีนี้ถ้าเราเอามาใช้เลยมันอาจจะมีสิ่งสกปรกหรือจะมีเชื้อโรคหรือจะมีอะไรอยู่นะคะเขาต้องเอามันมาผ่านความร้อน
0: ใช่
1: เพื่อฆ่าสิ่งเหล่านั้นออกนะคะก็จึงจะเรียกว่าดินสอพองสตุตัวแรกนี่นะคะสรรพคุณคืออะไร
0: ค่ะ
1: มันลดการระคายเคืองเนา
0: ะ
1: แล้วดินสอพองเนี่ยมันเย็น
0: ค่ะ
1: นะคะเย็นนะมันก็จะช่วยถ้าเราร้อนๆอย่างบางคนเขาไปตากแดดมาเนี่ยเอาดินสอพองพอก มันก็จะช่วยลดเรื่องของความร้อนด้วยนะคะลดอาการอักเสบไหมน
0: ะคะ
1: เป็นม้าผิวลดอาการระคายเคือง
0: ทำให้ผิวกระชับด้วยค่ะอาจารย์พูดถึงตัวดินสอพองเนี่ยนึกถึงย้อนกลับไปเมื่อใหญ่เยาว์วัยแล้ว
1: เยาว์วัย
0: รู้สึกว่าเราจะได้ใช้พวกเคล็ดลับการใช้สมุนไพรมากกว่าใช้ผลิตภัณฑ์แผนปัจจุบันนะคะก็เหมือนที่อาจารย์พูดเลยว่ามีการผสมน้ำกับน้ำมะนาวหนูเคยโดนยุงกัดเหมือนเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าน้ำเหลืองเสียถ้าเป็นปัจจุบันนี้เขาอาจจะให้ทานยาแก้แพ้
1: ยามันเป็นภูมิแพ
0: ้ใช่เป็นบาลเป็นครีมอะไรเงี้ยสมัยก่อนไม่มีค่ะอาจารย์เหมือนที่อาจารย์พูดเลยเมื่อกี้เอาดินสอพองเนี่ยผสมกันกับน้ำมะนาวแล้วพอยุงกัดรอยแดงๆเนี่ยคุณยายก็แต้มให
1: ้เขามาพอกไอ้นี่ด้วยน
0: ะ
1: เวลาหัวโนอ่ะเวลาหัวโนอ่ะเด็กๆหกล้มใช่ไหมหัวมโนเนาะเขาก็จะเอาดินสอพองเนี่ยผสมมะนาวเหมือนกันนี่แหละแล้วก็พอกนะคะเพื่อให้ยุบเพราะว่ามันเย็นใช่ไหมดินสอพองมันเย็นตอนแรกที่เราสมมติว่ามันหัวโนเนี่ย เลือดมันจะมาคั่งอยู่แล้วมันทำให้เกิดการ
0: สีแดงก็เริ่มเป็นสีคล้ำ
1: ร้อนอักเสบเนี่ยดินสอพองคือคนโบราณน่ะเขาก็มีภูมิปัญญาของเขานะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เอาดินสอพองเนี่ยมาผสมน้ำนะ
0: ค
1: ะพอผสมน้ำมันจะเหลวใช่ไหมเสร็จแล้วเวลาพอพอกปุ๊บพอน้ำมันระเหยไปมันจะรัดเนาะตัวดินสอพองเวลามันแห้งเนี่ยมันก็จะรัดผิว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือคุณสมบัติของเขานะเราถึงได้เอามาใช้ในผงพอกนี่ไง
0: สมัยนี้สมัยก่อนบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นยังไม่มีเลยค่ะอาจารย์สมัยนี้เสร็จปุ๊บมีน้ำแข็งประคบมีเจลเย็นประคบ
1: ใช
0: ่สมัยก่อนไม่มีเหมือนที่อาจารย์บอกเลยดินสอพองถือว่าหาได้ง่ายนะคะนี่เราสองคนนี้ย้อนกลับไปหลายสิบปีมากเลยนะคะนักศึกษาน้องๆวัยรุ่นหรือผู้ชมทางบ้านที่โดนมาจะเอ๊ะ
1: เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กัน
0: แล้วเหรอคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้ว
0: ต้องไปค้นดูและลองดูนะคะใช่มีจริงๆนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์การใช้ของเราทั้งสองคนเลยนะคะยังถือว่าได้มาแชร์ประสบการณ์กันเหมือนที่อาจารย์บอกตัวต่อไปค่ะอาจารย
1: ์ต่อไปเป็นผงกวาวเครือขาวเหมือนกันนะคะ
0: ตอนแรกที่เป็นน้ำมันหน้าเด้งเราใช้เป็นสารสกัดเพราะเราจะเอาผงสมุนไพรไปใส่ในน้ำมันไม่ได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าเราทำผงพอกก็จะมีในรูปแบบของ
1: เป็นผงเหมือนกัน
0: สมุนไพรใช่ค่ะ
1: คือเวลาพวกเนี้ยเขาจะมาเนี่ยเขาจะมีหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้กับแบบผลิตภัณฑ์แบบไหนนะ
0: คะ
1: อย่างนี้มันเป็นผงมันก็ต้องใช้แบบผงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: จ้ะต่อมาเป็นว่านชักมดลูก
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี
1: ้เป็นยังไง
0: นอกจากกระชับแล้วจะต้องดึงขึ้นด้วยค่ะอาจารย์จริงๆมันเทียบเท่ากับพวกคอลลาเจนเลยนะเพราะว่าในเรื่องของกระชับทำให้ริ้วรอยดูตื้นแล้วเนี่ยมันต้องยกกระชับด้วย
1: ยกด้วยยกขึ้นด้วย
0: เดี๋ยวเราจะไปยกส่วนไหนเนี่ยเราบอกเคล็ดลับท่านผู้ชมตอนท้ายนะคะ
1: ยกได้หลายส่วนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วตัวต่อมาคือน้ำหอมค่ะ
0: น้ำหอมใช่อันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือที่เป็น
1: บางคนชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ
0: เพราะจริงๆเนี่ยเราอยากให้ผลิตภัณฑ์บางตัวที่มีน้ำหอมเนี่ยจริงๆเราอยากให้เลือกใช้ตัวที่เป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: มันจะปลอดภัยกว่า
0: ใช่
1: แล้วมันมีคือน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันจะมีสรรพคุณในการรักษาแต่ถ้าน้ำหอมธรรมดาเนี่ยมันก็ได้แค่กลิ่นนะคะ
0: ใช่มันก็ได้แค่ความหอมนะคะอันนี้ก็เผื่อท่านผู้ชมเพราะว่าเหมือนที่บอกเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราต้องมีการพอกใช่ไหมคะฉะนั้นมันจะมีระยะเวลาในการพอกนะคะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการผ่อนคลาย
1: เราใส่น้ำมันหอมเข้ามา
0: ช่วยก็ช่วยผ่อนคลายด้วย
1: เพื่อเราก็หลับไปเลย
0: ใช่แต่บางท่านบอกว่าถ้าไม่ใช้น้ำหอมเดี๋ยวนี้มันจะมีผงสมุนไพรที่มีกลิ่น
1: หอม
0: ใช่อาจารย์หนึ่งคือพวกเกสรต่าง
1: ๆเกสรดอกไม้ทั้งหลาย
0: นะคะอย่างเปลาะหอมเนี่ยก็เป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งพอมันมีกลิ่นเฉพาะเวลาพันเราใช้ตัวกลิ่นเข้ามาช่วยนะคะหรือเกสรดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นมะลิพิกุลบุญนาคสารพีดอกไม้ต่างๆที่มีกลิ่
1: นหอม
0: สามารถที่จะเอามาปรับใช้ในสูตรเราได้นะคะหรือโรสแมรี่ลาเวนเดอร์แพชชูรี่ผงสมุนไพรพวกนี้ก็มีจำหน่ายนะคะจ
1: ันก็สามารถ
0: ใช่รูปแบบผงก็สามารถที่จะมาแต่งผลิตภัณฑ์ได้แต่บางคนปัจจุบันนี้เป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะบางคนกังวลเรื่องการแพ้เกสรดอกไม้ก็ต้องระวัง
1: มีนะมีเพื่อนแพ้เกสรดอกไม้
0: บางทีพอกไปเป็นไงคะจันคันรอบดวงตาคันปากคันจมูก
1: เพ้อเดี๋ยวหายใจไม่ออกอีก
0: ใช่นะคะถ้าจะใช้เรื่องพวกเกสรดอกไม้ก็ระวังเรื่องการระคายเคืองนะคะอันเนี้ยอาจจะเป็นบางท่านที่เป็นโรคภูมิแพ้
1: ที่เขาแพ้นะ
0: แพ้เกสรดอกไม้นะคะ
1: คือถ้าเราทำใช้เองเรารู้อยู่แล้วเราว่าเราแพ้หรือไม่แพ้แต่ถ้าเราจะทำจำหน่ายมันก็จะอาจจะต้องเขียนไว้ว่าไม่เหมาะสำหรับสมมตินะคะสมมตินะว่าเราใส่พวกเกสรดอกไม้ไปจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องเขียนว่าไม่เหมาะกับผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้
0: ใช
1: ่ต้องอาจจะต้องเขียนไว้ให้
0: เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์เพราะบางคนอยากไม่แต่งกินแต่อีกเคล็ดลับนึงค่ะอาจารย
1: ์มีเคล็ดลับหลายอย่าง
0: เคยเห็นคนที่เขาทำอาหารแล้วเขาอบควันเทียนไหมคะ
1: เคยเห็นทำขนม
0: ใช่ค่ะผงสมุนไพรเราก็สามารถอบได้นะคะอาจารย
1: ์อ๋อคือเอาไอ้ผงเนี่ยเข
0: ้
1: าไปอบกลิ่นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราจะอบควันเทียนเหรอหรือว่าเราจะอบอย่างอื่นได้ไหม
0: จริงๆอบควันเทียนแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันอาจจะได้ในแนวของ
1: ขนม
0: อาหารหรือเป็นพวกเครื่องของไทยอย่างเงี้ยถ
1: ้
0: าท่านผู้ชมนะคะทำผงสมุนไพรไปแล้วอยากให้มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ลองใช้เทคนิคการอบล่ำควันเทียนดูตัวเนี้ยหลายๆที่เขามีการประยุกต์ทำผลิตภัณฑ์พวกที่เป็นไส้เทียนหอมอย่างเงี้ยออกมาให้เราจ
1: ุดกลิ่นอื่นๆนะ
0: ใช่สามารถที่จะลมควันเข้าไปในผงสมุนไพรได้เพื่อให้มีกลิ่นนะคะ
1: ก็คือว่าจุดไฟแล้วก็ให้มันดับ แล้วก็ให้มันเป็นควันเนา
0: ะ
1: แล้วก็ใส่แล้วก็เราก็หาภาชนะที่ปิดสนิท
0: ใช่
1: ไหมคะเพื่อให้กลิ่นนั้นอะมันซึมแทรกซึมเข้าไปในผงนี้
0: นะ
1: อวดเดี๋ยวนี้เขามีทำพวกเทียนหอมหลายๆกลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: มีเยอะแยะเลยอะค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่จะทำ

0: ให้ผลิตภัณฑ์เรามีความแตกต่างแต่ปัจจุบันนี้บางท่านเมื่อกี้เราแนะนำตัวที่เป็นตัวดินสอพองสตุกทีเนี้ยบางทีเดี๋ยวนี้มันจะมีในเรื่องของโคลนต่างๆดิน
1: เห็นเพียงเข้าพมพ่อท
0: ั
1: ้งดินทั้งก็คือดินก็คือโคลนอ่ะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โคลนกับดินเหมือนกัน
0: แต่ว่าอาจจะมีที่มาที่ไปแตกต่างกันอันนั้นอ่ะลูกค้าสามารถท่านผู้ชมสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้นะคะเหมือนกันนะคะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้พอนะ
1: คะ
0: เมื่อกี้เราแนะนำส่วนผสมไปอาจารย์ทวนเรื่องของส่วนผสมทั้งหมดนะคะว่ามีอัตราส่วน
1: ที่ยังไม่ได้บอกว่าใช้เท่าไหร่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผงดินสอพองสตุนะคะใช้69กรัมนะคะกวาวเครือ15กรัมนะคะว่านชักมดลูก15กรัมแล้วก็น้ำหอมเนี่ยประมาณ1
0: ค่ะ
1: อันนี้1กรัม
0: ข้อจำกัดของตัวกาวเครือขาวเหมือนกับตัวน้ำมันหน้าเด้งเลยค่ะอาจารย์คนที่มีสิวอักเสบนะคะย้ำว่ามีสิวอักเสบนะคะช่วงที่มีสิวอักเสบปวดบวมแดงร้อนเนี่ยก็คืออาจจะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ตัวทั้งที่เป็นน้ำมันแล้วก็ตัวที่พอกของเราไปก่อน
1: สมมติว่าเราอยากพอกแล้วเราเว้นเฉพาะตรงเป็นสิวได
0: ้ไหมคะอาจารย์นะคะเว้นตรงช่วงนั้นไปก่อนนะคะรอให้การอักเสบมันดีขึ้นหรือว่าหายไปเราก็ค่อยมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมส่วนผสมทั้งหมดที่อาจารย์แนะนำไปเมื่อกี้นะคะจริงๆส่วนผสมของผงสมุนไพรที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะจะมีจำหน่ายอยู่แล้วนะ
1: อันนี้หาซื้อได้ตามร้าน
0: ได
1: ้เดี๋ยวก่อนนะดินสอพองสตุเขาก็มีขายที่สตุแล้วใช่ไหมคะ
0: ไม่ต้องเอามาสตุแล้วแต่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเอามาสตุเองหมอยาเขาก็จะเอามาฆ่าเชื้อเหมือนที่อาจารย์บอกก่อนนะคะ
1: แต่เราต้องบอกที่ร้านเขาว่าเอาดินสอพองสตุเอ๊ะที่มาเป็นก้อนเป็นเขาเรียกอะไรนะ
0: เป็นก้อนก้อนยังไม่ได้สตุค่ะ
1: อันนั้นยังไม่ได้สตุนะคะถ้าสมมติเราไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็ไปซื้อมาเป็นถุงๆแล้วมันมาเป็นก้อนๆแบบขนม
0: จะทำยังไง
1: ไม่ใช่อันนั้นยังไม่ได้สตุ
0: ใช่
1: นะคะ
0: แต่ถ้าท่านผู้ชมบอกว่าอ้าวมีอย่างนั้นแล้วอยากจะสตุเองทำยังไงก็เป็นก้อนๆค่ะอาจารย์ต้องเอามาทุบก่อนค่ะเอามาตำด้วยคกหินก่อนมันก็จะกลายเป็
1: นผง
0: เสร็จแล้วแล้วก็เอาไปคั่วในกระทะ
1: ค่ะ
0: นะคะให้มันผ่านความร้อนนะคะก่อนนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะคั่ววิธีการสังเกตนะคะท่านผู้ชมอันนี้เอาแบบเคล็ดลับแบบไม่ที่ง่ายๆเลยนะคะปกติเราซื้อดินสอพองมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ใต้ดินมันก็จะมีความหนักเพราะมันมีความชื้นอยู่ในตัวทีนี้ปกติถ้าสมมติว่าเราเอาไปสตุอยู่ที่ประมาณ100กรัมแล้วเราผ่านความร้อนเนี่ยสังเกตดูนะคะดินสอพองมันจะเบาข
1: ึ้นน้ำหนักมันจะหายไป
0: ใช่น้ำหนักมันจะหายไปนะคะเพราะความชื้นในดินมันหายไปนั่นแหละค่ะการสตุเนี่ยมันเป็นการระเหยความชื้นออกไปด้วยนะคะ
1: แล้วก็ฆ่าเชื้อ
0: ทีนี้พอเราสตุแล้ววิธีการจัดเก็บของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าภาชนะเราไม่ได้ปิดสนิทเราต้องมีถุงความชื้นเข้าไปด้วยนะคะ
1: ไม่งั้นมันจะเป็นก้อนๆนะ
0: ใช่
1: มันก็จะกลับไปเป็นก้อนๆเพราะว่ามันจะดูดความชื้นในอากาศเข้าไปอีกใช่ไหมคะ
0: ตัวเขานะคะอันนั้นถ้าอยากจะสตุเองก็ลองทำดูนะคะแต่ว่าถ้าไม่นั้นก็สามารถที่จะซ
1: ื้อตามร้านก็บอกเขาว่าดินสอพองสตุก็จะไม่ต้องเอามาทำเองนะคะ
0: นะคะ
1: กลัวว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมมีแบบนั้นอ๋อฉันมีอยู่ที่บ้านจะเอามาใช้
0: ใช
1: ่ค่ะอันนั้นยังใช้ไม่ได้นะคะต้องสตุก่อน
0: นะคะแล้วก็ตัวบ้านชมลูกเราผสมตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่กลิ่นนะคะเราผสมตัวผงสมุนไพรก่อนนะคะ
1: พวกนี้เขามีสำเร็จเป็นผงอย่างนี้แล้วเลยนะคะ
0: นะคะแล้วก็เป็นผงค่อนข้างละเอียดด้วยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความละเอียดเท่ากับพวกยาสมุนไพรที่เป็นแคปซูลเลยค่ะนะคะ
1: เขาคือเขาร่อนมาแล้วใช่ไหมเขาร่อนมาแล้วแต่เวลาเราผสมเราก็ต้องร่อนใหม่อีกครั้ง
0: พอเป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์วิธีการที่จะใส่กลิ่นเวลาเราผสมแล้วเราใส่กลิ่นนะคะเราไม่ต้องกระจายนะคะอาจารย์เราใส่ตรงจุดเดียว
1: นะเราจะใส่ที่จุดเดียวนะคะ
0: แล้วเราก็คนผสมนะคะ
1: ถ้าเราทำแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปอบแล้วใช่ไหมเรื่องวิธีใดวิธีหนึ่งหรือว่าเราทำสามารถทำได้ทั้งสองวิธ
0: ีสามารถทำได้
1: ทั้งสองวิธีสองวิธีพร้อมกันอ่ะหมายถึงว่าในครั้งเดียวกันอ่ะทำสองวิธีเลยก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เพราะจริงๆแล้วถ้าเราไม่ร่อนอ่ะสีของสมุนไพรหรือส่วนผสมเนี่ย
1: มันจะไม่
0: อาจจะไม่เข้ากันดี
1: มันจะดูไม่ดูกระดำกระด่างอยู่นะ
0: ใช่ค่ะฉะนั้นเราก็จะร่อนอีกรอบหนึ่งนะคะ
1: นี่นะเอาละ
0: นะคะ
1: เอาละ
0: แล้วก็
1: เอาละ

0: สามารถใช้กระชอนนะคะ
1: กระชอนนี่เบอร์อะไรได้คะ
0: จริงๆเนี่ยสามารถใช้ที่มีขายทั่วไปได้เลยนะคะ
1: กระชอนที่ทำอาหารเนี่ยนะ
0: ใช่กระชอนที่เราทำอาหารเนี่ยค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วผงสมุนไพรเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากกว่ากระชอนที่เราเอามาทำอาหารเพราะกระชอนที่เราทำอาหารเนี่ยมันจะเบอร์ประมาณ80ผงสมุนไพรที่เขาบดร่อนจำหน่ายเพื่อที่จะเอาไปทำยาแคปซูลนะคะมันจะมีความละเอียดเบอร์ร้
1: อ
0: ยเห็นไหมคะอาจารย์สังเกตดูว่ามันจะผ่านช่องหมด
1: ช่องได้เกือบหมดเลย
0: ใช่ค่ะสูตรนี้เราจะเน้นผงสมุนไพรที่เกี่ยวกับเรื่องกระชับผิวนะคะแล้วก็เรื่องของลดริ้วรอยนะคะ
1: อันนี้ถ้าใช้2อย่างคู่กันเนี่ยมันก็จะเห็นผลเร็วใช
0: ่ไหมมันก็จะเห็นผลเร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้บางคนไปซื้อหน้ากากเห็นไหมคะจานที
1: ่เป็นแมส
0: พอกหน้าอย่างเงี้ยค่ะราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะแต่สูตรเนี้ยนะคะทำแล้วสามารถใช้ได้แล้วที่สำคัญเราเหมือนที่เราบอกเดี๋ยวเราจะมีแนะนำว่าแต่ละส่วนเราจะพอกยังไงนะคะ
1: อันเนี้ยเราไม่ต้องกลัวว่าพอกแล้วมันจะแห้งนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำมัน
0: ใช่หรือว่าเดี๋ยวเรามีเทคนิคผสมของแต่ละต่างๆให้นะคะก็จะได้มาเป็นผงสมุนไพรที่มีความสม่ำเสมอของสูตรเท่าๆกัน
1: แล้วก็สีก็จะเข้ากัน
0: มีกลิ่นหอมมากเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: นะคะทีนี้เราจะมีวิธีการเก็บรักษายังไงให้ผงสมุนไพรเรามีคุณภาพอยู่ได้นานนะคะพอเราทำผลิตภัณฑ์อย่างนี้ออกมาได้แล้วนะคะเบื้องต้นนะคะถุงกันชื้น
1: ถุงกันชื้น
0: ใช่
1: ไอซองที่อยู่ใน
0: ซองกันชื้นนะคะอาจารย์ใช่สามารถที่จะเอามาใส่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เราไม่ได้ความชื้นมาแล้วก็การใช้อุปกรณ์ในการตักเพื่อที่จะมาสมเนี่ยก็ควรที่จะแห้งนะคะ
1: เรายังไม่ได้บอกว่าเราจะต้องทำความสะอาด
0: ใช่
1: ไอ้นี่ก่อนเนา
0: ะ
1: ทำความสะอาดก่อนที่เราจะใช้ภาชนะพวกนี้นะคะก็ให้เราอะทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะ
1: ด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเพื่อป้องกันว่าไม่ให้มีเชื้อเข้าไปปะปนอยู่นะ
0: คะ
1: แล้วก็เราควรจะแยกออกจากที่เราทำกับข้าวไหมคะ
0: ใช่จริงๆแล้วถ้าเกิดจะทำเพื่อการจำหน่ายต่อไปนะคะแยกกันดีกว่าตั้งของใช้ภายนอกกับใช้ภายใน
1: แต่ถ้าเราเริ่มทำสมมติเราเพิ่งหัดทำเนี่ยก็อาจจะอนุโลมนะคะแต่ว่าเราต้องทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะเสร็จแล้วเราก็แต่ถ้าเราจะทำจำหน่ายก็แนะนำว่าเราควรจะแยกภาชนะที่ทำเฉพาะเครื่องสำอางกับทำอาหารนะคะไม่ใช้ปะปนกันแยกชุดไปเลยมันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีมันมีกลิ่นของอาหารเนี่ยมันติดอยู
0: ่ใช่
1: ไหมคะโดยเฉพาะภาชนะที่เป็นพลาสติกเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: กลิ่นมันติดมากดีมากนะคะ
0: ทั้งกลิ่นบางตัวติดสีด้วยค่ะอาจารย
1: ์ทั้งสีทั้งกลิ่นเลยนะคะจะสังเกตว่าบางทีเราใส่อาหารเข้าไปแล้วเนี่ยสีมันก็ล้างไม่ออกนะ
0: ใช่ค่ะ
1: พวกแกงส้มอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: มันจะล้างไม่ออกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกสเตนเลสหรือเป็นพวกแก้วอันนี้มันจะไม่ติดกลิ่นแต่มันอาจจะมีเศษของอาหารหรืออะไรที่มันติดที่เรามองไม่เห็นนะเนา
0: ะ
1: เราก็จะต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนนะคะแต่ถ้าเราแยกส่วนก็ยังต้องทำความสะอาดเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็จะไม่ก็จะปลอดภัยจากกลิ่นอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: นะคะเพราะว่าผงสมุนไพรก็จะมีกลิ่นเฉพาะอยู่แล้วยิ่งภาชนะบางอย่างที่เราผสมกลิ่นในการผสมอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีกลิ่น
1: เริ่มมีกลิ่นสะสมอยู่
0: จะได้ไม่ปะปนกัน
1: เดี๋ยวไปทำอาหารก็จะมีกลิ่น
0: ใช่
1: เครื่องสำอาง
0: นะคะพอได้มาเป็นผงสมุนไพรแบบนี้แล้วนะคะบางทีเราผสมเยอะแล้วยังใช้ไม่หมดทีเดียวก็แนะนำให้ใส่ถุงกันชื้นไปก่อนแต่จริงๆทำเพื่อจำหน่ายเนี่ยบางท่านจะไม่ได้ใส่ถุงกันชื้นเราเห็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงหลายตัวหรือแม้กระทั่งแป้งเห็นไหมคะเขาจะไม่มีตัว
1: ถุงกันชื้น
0: นะคะจริงๆแล้วสมุนไพรเนี่ยถ้าเราจะให้เก็บได้นานนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะขั้นตอนต่อไปจริงๆแล้วนะคะเขาจะมีการอบนะคะ
1: อ
0: บด้วยความร้อนนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้ออ
1: ีกรอบนึงใช่ไหม
0: แล้วก็อบด้วย UV อีกรอบนึงจริงๆการทำผลิตสำอางสมุนไพรที่ให้ได้มาตรฐานเนี่ยจะต้องไม่มีเชื้อตามที่อย.กำหนดด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการฆ่าเชื้อซึ่งเราจะต้องรู้ว่าประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อของเราไม่ให้ก่อให้เกิดเชื้อนะคะ

0: ก็คือเอาไปอบความร้อนมันจะมีตู้อบความร้อนซึ่งเราสามารถตั้งอุณหภูมิได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็อบ UV บางท่านบอกว่าถ้าอบความร้อนแล้วกลิ่นที่เราแต่งไปจะหายไหมอันนี้เราต้องอบก่อนแล้วค่อยมาแต่งกลิ่นแต่การอบ UV ความร้อนมันจะไม่ได้สูงขนาดนั้นก็จะเป็นการฆ่าเชื้อทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากดินนะคะไม่เกิดการก่อเชื้อนะคะแล้วก็มาใช้กับผิวเราอันนี้เป็นกฎหมายในเรื่องของการทำเครื่องสำอางนะคะทุกท่านที่จะไปต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจต้องศึกษาดีๆนะคะแต่วันนี้เราเน้นให้ทุกท่านใช้เพื่อดูแลตัวเองก่อนได้มาแล้วเทคนิคการใช้จะทำยังไงนะคะมีผงสมุนไพรแบบนี้แล้วเบื้องต้นก่อนจะพอกก็ต้องทำให้เป็นของเหลวเพราะเราจะพอกผงไม่ได้ไม่งั้นมันจะเหมือนทาแป้งนะคะส่วนผสมง่ายๆที่จะหาเลยก็คือน้ำสะอาดนะคะเบื้องต้นก็คือใช้น้ำสะอาดเนี่ยผสมได้เลยให้เป็นเนื้อครีมนะคะจะใช้เป็นไม้พายหรือว่าผู้กันนะคะทาที่เราพอก
1: เราควรจะทำให้มันเหลวขนาดไหน
0: จริงๆเหลวประมาณนมข้นนะคะจันคือทาแล้วไม่ให้เกาะที่ผิวทาแล้วพอให้เราแบบว่าสามารถที่จะเกาะ
1: อยู่ได้
0: ใช่นะคะ
1: แต่ถ้าเหลวเกินไปมันก็ไม่ติดอีก
0: มันก็จะไหล
1: มันก็
0: นะคะทีนี้
1: ต้องค่อยๆเติม
0: หย่อนคอยที่เราต้องการจะดูแลหนึ่งเลยคือใบหน้านะคะเราสามารถใช้พอกก็คือพอทาพอกไว้ที่ผิวหน้าเสร็จแล้วนี่ก็ทิ้งไว้จนแห้งได้เลยนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะเราจะพอกส่วนอื่นคอค่ะอาจารย์บางคนพอก
1: คอ
0: ถ้าจะพอกด้วยการนั่งก็คือนั่งตัวตรงแต่ถ้าเกิดจะพอกด้วยการนอนอันเนี้ยเราให้นอนราบเพราะว่าถ้าเกิดเรานอนหนุนหมอนเราก็จะคอพับอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดเป็นเส้น
1: ก็เกิดเส้นอีก
0: ใช่นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่จะพอกเคล็ดลับของสุภาพสตรีที่เรานำมาฝากในวันนี้สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ผงพอกกระชับเต่งตึงก็คือการพอกหน้าอกค่ะอาจารย
1: ์พอกได้ด้วย
0: ใช่เราทาไปบริเวณทรวงอกทั้งหมดเลยนะคะ
1: ทิ้งไว้
0: เสร็จแล้วเราจะทำยังไงเราจะปล่อยให้มันหย่อนคอยเป็นทรงมะละกอไม่ได้ค่ะนะคะเราก็จะต้องมีการสวมยกทรงหรือชุดชั้นในนะคะเพื่อให้มันอยู่ทรงตามที่เราต้องการ
1: คือว่าถ้าเราพอกครั้งที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็จะอยู่อย่างนั้นใช่ไหม
0: ถ้าพอกหน้าเนี่ยทาไว้ได้เลยพอกคอทาไว้ได้เลยพอกหน้าท้องต้นขาทาไว้ได้เลยแต่ทรวงอกเนี่ยทาอย่างเดียวไม่ได้ค่ะอาจารย์จะต้องมีตัว
1: ชั้นใน
0: ใช่ชุดชั้นในเนี่ยมาจัดทรงแต่ทีนี้เรากลัวว่าเฮ้ยแล้วมันจะเปื้อนหรือเปล่า
1: เดี๋ยวมันจะเลอะเน
0: าะเดี๋ยวบอกเทคนิคนะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีที่เป็นแรปค่ะอาจารย์อาจจะใช้แรปพันอาหารสมมติเราทาไปแบบนี้ค่ะก็ใช้แรปอาหารพัน
1: ตัวก่อน
0: ใช่หรือว่าถ้าแรปพันอาหารไม่ได้ก็เป็นทิชชู่แบบนี้ก็ได้
1: ค่ะ
0: พอพอกไปปุ๊บก็เอาทิชชู่ประกบ
1: ก่อนก่อนที่จะใส่เสื้อชั้นในใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็สวมชุดชั้นในของเราให้มันอยู่ทรงตามที่เราต้องการนะคะทิ้งไว้30นาทีนะคะแล้วเราก็ล้างออกเทคนิคการล้างออกก็มีเหมือนกันค่ะในการล้างออกเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้น้ำอุ่นเลย อย่างน้อยๆต้องเป็นน้ำอุณหภูมิห้องแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นน้ำเย็นแต่ไม่ถึงกับเอาโอ้โหสวมอกไปแช่เต้านมนะเอาเต้านม
1: ใส่กะละมัง
0: แช่ในกะละมังอันนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะก็คือใช้น้ำเย็นที่เราดื่มปกตินี่แหละค่ะอาบนะคะมันจะช่วยกระชับแล้วทำให้รูขุมขนมันหดยิ่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ
1: ฟิกมันไว้เลย
0: ใช่ฟิกมันไว้นะคะอันนี้ลองไปทำดูนะคะทีนี้บ่อยแค่ไหนในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวผงพอกแนะนำนะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะคะอ
1: ย่างน้อยอ
0: ่ะใช่อย่างน้อย
1: แสดงว่าพอกได้มากกว่า1ครั้งใน1สัปดาห์ใช่มั้ย
0: แต่อย่างน้อยเนี่ยแนะนำที่อาทิตย์สัปดาห์ละ1ครั้งถ้าใครมีเวลามากก็ลองสลับสลับทั่วทั้งตัวเลยค่ะ
1: สลับจุดกัน
0: ใช่นะคะอย่าลืมนะคะว่าพอพอกเสร็จแล้วหลังจากที่ล้างออกเนี่ยให้ล้างด้วยน้ำเย็นเตรียมไว้เฉพาะส่วนก็ได้ค่ะมันจะช่วยกระชับเต่งตึงเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราจะทำผงพอกก็ใช้กับน้ำสะอาดมีส่วนผสมที่สามารถหาได้แล้วทำให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะอาจารย์หนึ่งก็คือนมสด
1: ผสมแทนที่จะเป็นน้ำน้ำเปล่าก็จะเป็นนมสด
0: นมแพะนมควาย
1: นมกล่องเนี่ยนะได้ไหม
0: ต่างๆใช่ค่ะที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะคะอาจารย์ใช้แทนน้ำเปล่าใช่อันนี้จะทำให้ผิวนุ่
1: ม
0: พอล้างออกเลยผิวจะนุ่มมากเลยนะคะบางท่านใช้น้ำผึ้งด้วยน้ำผึ้งก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าอย่าใส่เยอะให้หยดลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นมันพอกแล้วมันจะไม่แห้ง มันก็จะเป็นเหมือนกาวอยู่ที่ผิวหน้าเราผิวกายเรานะคะท่านผู้ชมก็ลองไปใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ในการดูแลเรื่องของผิวกระชับนะคะช่วยลดริ้วรอยทำให้ผิวกระชับเต่งตึงนะคะวันนี้เรานำมาฝากทั้งส่วนที่เป็นใบหน้าส่วนที่เป็นคอทรงอกแล้วก็ผิวกายด้วยนะคะ
1: ครบเลย
0: ใช่ค่ะนะคะถ้าเราใช้ทั้ง2ตัวก็ทำความสะอาดผิวก่อนนะคะแล้วก็บำรุงด้วยตัวนี้หรือถ้าเกิดท่านไหนที่แต่งหน้าก่อนก็ใช้ตัวนี้ในการล้างเครื่องสำอางก่อนแล้วก็เช็ดออกนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาแนะนำผงพอกกระชับเต่งๆสัปดาห์ละ1
1: คร
0: ั
1: ้ง
0: นะคะก็สวยครบสูตรริ้วรอยก็จะน้อยลง
1: ใช
0: ่นะคะอาจารย์รายการของเราในวันนี้2ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านอีกมั้ยคะ
1: ก็อยากจะให้ลองมาใช้เปิดใจดูนะคะมาใช้สมุนไพรไทยดูนะคะสมุนไพรแบบคนโบราณเขาใช้กันอ่ะเนา
0: ะ
1: คิดว่ามันจะน่าจะมีความปลอดภัยนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ให้ผลแบบปุ๊บปั๊บนะคะแต่ว่าก็มีความยั่งยืนมากกว่า
0: ใช่ค่ะปลอดภัย
1: ปลอดภัยโอเค
0: ค่ะสำหรับรายการของเราสองคนในวันนี้ก็ต้องจากท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับรายการของเราได้ตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับ

ผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การเรียนรู้ในรายวิชาผลิตภัณฑ์ขนมอบเบื้องต้นค่ะในตอนที่1ในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมอบเบื้องต้นค่ะจะสอนอยู่ใน4เรื่องนะคะในเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทนำในเรื่องที่2เป็นความรู้พื้นฐานของการทำขนมอบในเรื่องที่3เป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์ขนมอบค่ะคำว่าผลิตภัณฑ์ขนมอบหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหลักก็คือแป้งสาลีน้ำตาลไข่มันหรือเนยหรือสารช่วยฟูแต่เราจะพบว่าในปัจจุบันค่ะคำว่าผลิตภัณฑ์ขนมอบกับเบเกอรี่จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าในการจำแนกก็คือผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เราจะแบ่งออกเป็น4ประเภทจะเป็นในเรื่องของเค้กคุกกี้ขนมปังพายนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ขนมอบมันจะรวมไปถึงการผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สุกด้วยวิธีการอบการปิ้งการทอดและใช้ไอน้ำในการทำให้สุกเช่นซาลาเปาอย่างเงี้ยค่ะก็จัดอยู่ในกลุ่มหนึ่งของผลิตภัณฑ์ขนมอบกะหรี่พับอย่างเงี้ยค่ะก็จะจัดอยู่ในประเภทของผลิตภัณฑ์ขนมอบในความรู้พื้นฐานของหน่วยนี้ค่ะเราจะคุยกันในเรื่องของพูดในเรื่องของความหมายความสำคัญประวัติคำศัพท์แล้วก็ประเภทของผลิตภัณฑ์ในเรื่องต่างๆนะคะเขาบอกว่าความหมายของผลิตภัณฑ์ขนมอบเนี่ยหมายถึงสถานที่ทำหรือสถานที่ขายหรือผลิตภัณฑ์ขนมอบที่ใช้แป้งสาลีมาแปรรูปโดยในหน่วยนี้เราจะ